เราได้หยิบยื่นของขวัญที่เราบรรจงสร้างบรรจงผลิตบรรจงทำด้วยมือหรือบรรจงซื้อใส่กล่องสวยๆห่อกระดาษห่อของขวัญงามๆและผูกโบน่ารักน่ารักนะให้เขาไปแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่ให้เขาไปเขาก็ลืมของขวัญกล่องนั้นที่เราให้เขาไปเหมือนกันครับเมื่อนานวันผ่านไปแต่สิ่งที่เราไม่เคยลืมเลยก็คือว่าคนที่เราให้ของขวัญเขาไปด้วยความรักนั่นนะเขาก็เป็นคนที่รักเราและเราก็เป็นคนที่เราที่รักเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวี่ทุกวันของขวัญที่เราควรจะให้เขาทุกวินาทีหรือทุกลมหายใจของเรากับเขาหรือของฉันกับเธอนั่นก็คือความสุขครับเราส่งความสุขให้กับคนอื่นโดยการใช้สกส.เป็นสิ่งแทนใจเราแทนความสุขของเราเราส่งสกส.ด้วยการให้ของขวัญชิ้นงามๆมีค่าหรูหรามีราคาให้แก่เขาเพื่อเป็นการบอกว่าเราขอส่งความสุขให้กับเธอนะอะไรแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับต่อให้ท่านซื้อด้วยเงินที่สูงค่าต่อให้จ่ายกันด้วยราคาที่แพงแสนแพงสักปานใดก็ตามมันคงจะหาความมีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้นะครับถ้าหากว่าการเวลาผ่านไปคือเลยปีใหม่ไปได้ไม่นานทั้งเราทั้งเขาก็ผ่านลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นคือลืมการที่ทั้งสองฝ่ายมีการมอบให้และได้รับของขวัญชิ้นหรูหราราคาแพงชิ้นนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมก็คือว่าความสุขในจิตใจของกันและกันนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าหยิบยื่นให้แก่กันและกันตอนต้นปีแล้วหลังจากนั้นรอปีใหม่แล้วค่อยซื้อของขวัญชิ้นใหม่ค่อยทำของขวัญชิ้นใหม่ยื่นมอบให้แก่กันและกันอีกคำรบหนึ่ง360กว่าวันทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมันนานเกินไปหรือเปล่าครับในการที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่กันและกันความสุขด้วยการให้สตังพอได้ตังแล้วก็มีความสุขครับแต่เอาตังไปใช้ซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรของกินกินแล้วถ่ายไปเรียบร้อยแล้วใช้เงินไปแล้วเงินหมดแล้วเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมครับถูกไหมครับนั้นถ้าหากว่าจะให้ดีแล้วเราควรให้ความรักแก่กันและกันผ่านทางการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันไม่ดีกว่าเลยครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นสามีภรรยาอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงศาบริวารอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยผมว่าไอ้ของขวัญที่เป็นของนอกกายที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันนั้นตามประเพณีก็ดีอยู่หรอกครับแต่ว่าเมื่อนานวันผ่านไปเลยปีใหม่ไปแล้วบางทีเรายังจำไม่ได้เลยว่าเธอให้อะไรฉันไว้เธอให้สิ่งของอะไรฉันอยู่หรือเคยให้อะไรไว้แล้วฉันเก็บมันอยู่เพราะลืมนะครับลืมครับนะแล้วก็ไอ้ความสุขที่ได้จากการรับของขวัญที่เธอหยิบยื่นให้กับฉันนั่นน่ะมันก็เลือนหายไปจากความรู้สึกของฉันตั้งแต่วันสิ้นปีหรือขึ้นปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับหรือลืมไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วสำหรับบางคนนะครับแต่สิ่งใดก็ตามจะมีคุณค่ามากไปกว่าของขวัญ นั้นไม่ได้หรอกครับนะถ้าหากว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหรือเป็นการแสดงออกและการกระทำที่ดีงามที่เราต่างฝ่ายต่างบรรจงหยิบยื่นให้แก่กันและกันเพราะผู้ได้รับความจริงใจโดยได้รับการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นมาให้ย่อมมีความสุขครับและไอ้คนที่จงใจเจตนาจะกระทำความดีงามต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีความสุขเช่นเดียวกันความสุขเล็กๆแบบนี้ครับถ้าเป็นสามีภรรยากันเป็นบุตรเป็นหลานเป็นบริวารกันที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าต่างคนต่างเน้นที่จะให้ของขวัญที่ล้ำค่าแก่กันและกันด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจแล้วหยิบยื่นให้แก่กันได้ผมว่าไม่ต้องลงทุนแพงแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยแค่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่ดีงามต่อกันพฤติกรรมที่งดงามที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อกันมันก็จะหลั่งไหลถ่ายเทออกมาจากข้างในจิตใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติและดูหรูหราสง่างามซึ่งแยบยลเส้นเหลือเกินนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขแล้วบ้านหลังนั้นเห็นทีจะไม่ใช่วิมานนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยถ้าทำงานนอกบ้านแต่ละคนก็จะกลับเข้าบ้านสายครับคือกลับเข้าบ้านไม่ทันค่ำครับคือมันมืดค่ำซะก่อนที่สามีภรรยาหรือพ่อกับแม่จะกลับมาถึงบ้านเพราะอะไรครับเพราะเป็นโรคเบื่อบ้านของตัวเอง
เนื่องจากที่บ้านมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนจะเป็นขยะที่รกรุงรังเต็มบ้านไปสมดคือเข้าบ้านทีไรแล้วอารมณ์ขุ่นมัวทุกทีเข้าบ้านทีไรแล้วจิตใจไม่เป็นสุขทุกทีไปเพราะอะไรครับเพราะสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้จักให้ของขวัญแก่กันและกันไอ้นี่คิดจะให้ของขวัญแต่เฉพาะเทศกาลปีใหม่กันฤดูเดียวเทศกาลเดียวกันเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วของขวัญหรือสิ่งที่ดีๆนะที่จะใช้แทนสกสหรือใช้แทนคำว่ารักที่จะมอบให้แก่กันและกันได้ก็คือการประพฤติดีงามการมีทัศนคติที่ดีงามต่อกันและกันและมีการแสดงออกหรือการกระทำที่ดีงามต่อกันเท่านั้นแหละครับมันจะช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่กระทำและถูกกระทำล้วนมีความสุขอย่างที่ผมได้กล่าวนำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการในวันนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราที่เป็นสมาชิกในครอบครัวทำให้ตัวเองและคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์ได้นั่นก็คือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผิดพลาดกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าท่านผู้ฟังครับการที่ฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้านั้นมันเป็นปัญหาระดับครอบครัวที่ครอบครัวทั่วๆไปล้วนต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้เสมอครับเช่นสามีอาจจะกระทำอะไรไม่ถูกต้องคือประพฤติผิดต่อภรรยาของตนย่อมเป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นคนดี 100%ไม่มีมนุษย์คนไหนครับเป็นคนดีหรือเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์อยู่ได้แสดงว่าต้องมีดีมากกว่าที่ไม่ดีเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์เราต้องมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีคนที่เป็นภรรยาหรือไม่ก็คนที่เป็นสามีคนที่เป็นพี่หรือไม่ก็คนที่เป็นน้องทุกคนที่เป็นสมาชิกร่วมครอบครัวเดียวกันก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าการที่ฝ่ายหนึ่งจะมีโอกาสกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามให้กระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมมีได้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดังที่คนโบราณเขากล่าวกันว่าลิ้นกับฟันก็ยังมีโอกาสกระทบกันได้แล้วถามว่าฟันจะมาโทษลิ้นได้ไหมว่าเสือกไม่หลบหรือลิ้นจะโทษฟันได้ไหมว่าจะแกล้งมากัดฉันทำไมฟันก็แข็งแรงกว่าลิ้นก็นิ่มนวลกว่าถ้าโดนฟันกัดเอาลิ้นก็เจ็บไปอะไรแบบนี้เป็นต้นจะมาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขนาดลิ้นที่อยู่ในปากร่วมกันกับฟันเพราะทั้งลิ้นกับฟันต้องช่วยกันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารในปากถูกไหมครับคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายเพื่อจะให้น้ำลายนั้นสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ก่อนที่จะกลืนลงไปในลำไส้ในกระเพาะอะไรก็ว่าเขาไปนู่นนะครับนั่นแหละครับโอกาสที่จะกระทำผิดพลาดโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อกันย่อมมีเสมอเพราะทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์นะครับก็คือต้องมาเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ได้นั่นก็คือเรียนรู้ที่จะกระทำให้ถูกต้องด้วยการทำผิดก่อนเสมอเพราะมนุษย์เรานั้นงองูมาก่อนฉอชิงชั้นใดมันความโง่ย่อมมาก่อนความฉลาดด้วยก็ฉันนั้นนะครับมันน้องคนเราทุกคนจึงต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่จะไม่เป็นอย่างนี้ก็คือพวกที่แก่แล้วแก่เลยครับนะคือโง่ตลอดครับไม่เคยทำให้ตัวเองฉลาดจากความโง่ในโอกาสแรกที่ผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนั้นก็เป็นมนุษย์สุดประหลาดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ฟังครับการที่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคู่ทุกข์คู่ยากของเราหรือกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเราที่เป็นคนที่เรารักเราจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและจะไม่สร้างทุกข์ให้กับความเป็นตัวตนของเขาคนนั้นซึ่งเป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีเราภรรยาเราหรือบุตรหลานของเราก็ตามนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราพบว่าคนที่เรารักเขากระทำอะไรผิดต่อเราโดยเฉพาะผิดใจเราเนี่ยหรือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปตัดสินว่าเขาคนนั้นเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่น่ารักนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ในจิตใจของตัวท่านหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่กระทำผิดกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่าตัดสินที่ตัวคนครับในความผิดบาปที่เกิดขึ้นนั้นถามว่าทำไมผมจึงกล่าวอย่างนี้ที่ผมกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านพบว่าเพื่อนร่วมงานของท่านหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเดียวกันกับท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ท่านรักเนี่ยนะครับคนใดคนหนึ่งกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านมักจะโกรธโมโหโทโสใส่เขาทันทีมักจะเคลี้ยงอารมณ์ร้ายๆใส่เขาวาจาที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่รุนแรงหรือเป็นการลงโทษลงทันด้วยการทุบตีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยเนี่ยนะครับถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะก็เป็นเพราะว่าเวลาคนที่ท่านรักเนี่ยเขากระทำผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านไปโกรธขึ้นที่ตัวตนของคนที่กระทำความผิดนั้นท่านผู้ฟังครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนเลวนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผมเชื่อว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีสติสมบูรณ์พร้อมและก็เป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องไม่ควรทำเขาย่อมไม่ข้องแวะที่จะไปกระทำหรือไปแสดงออกในสิ่งนั้นพฤติกรรมนั้นหรอกครับแต่นี่คนที่เรารักเขาแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือในสิ่งที่เป็นความผิดบาปไม่ว่าจะหนักหนาสากรรจ์แค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไปตัดสินที่คนว่าใครทำชั่วคนนั้นชั่วใครทำเลวคนนั้นเลวใครทำดีคนนั้นดีใครทำถูกต้องคนนั้นถูกต้องและเป็นคนดีถ้าท่านคิดอย่างนี้นะท่านคิดผิดแน่นอนครับโอกาสที่ท่านจะไปลงโทษโกรธเคืองคนที่เขากระทำไม่ถูกต้องนะมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเหมือนในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคู่แต่ละคนแต่ละครอบครัวที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ของเราท่านทั้งหลายนั่นแหละครับเวลาคนทำผิดมักจะไปตัดสินว่าไอ้คนนั้นละผิด ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นทางความคิดอักโคอยู่เหมือนกันนะครับนั่นน่ะท่านจึงต้องมาเที่ยวนั่งถามตัวเองว่าความโกรธคือโง่นะความโกรธคือความโง่นะแล้วก็ความโมโหก็คือความบ้าที่เราเที่ยวท่องกันมาจนกระทั่งจำขึ้นใจนี่นะครับผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทั้งที่รู้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่มนุษย์เราทำไมไม่รู้จักห้ามความโกรธคือเพื่อจะปกป้องไม่ให้ตัวเองเป็นคนโง่ทำไมมนุษย์เรารู้ว่าโมโหคือบ้าทำไมยังปล่อยให้ตัวเองโมโหโทโสอยู่ได้ไม่ระวังระวายจิตตนเองไม่ให้โมโหโทโสเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองบ้าล่ะครับเนี่ยครับมนุษย์ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรไม่รู้จะใช้สติปัญญาส่วนไหนของสมองที่จะมาค้ำจุนจิตใจของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้โทโสคนอื่นเมื่อเห็นเขากระทำไม่ถูกต้องมันมีคำตอบอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับคนที่ทำผิดนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนผิดเสมอไปนะครับหรือคนที่ทำชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชั่วเสมอไปนะไม่มีมนุษย์คนไหนครับอยากเป็นคนชั่วไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่อยากจะเป็นคนผิดบาปนะมันถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่โกรธขึ้นตัวเขาคำตอบมีแน่นอนครับนั่นก็คือเวลาเขาทำผิดท่านก็อย่าริอ่านไปตัดสินคนว่าคนผิดแต่ให้ใช้วิธีตัดสินความแทนครับถ้าเราไม่โฟกัสหรือไม่เน้นไปที่ตัวตนของคนแต่เราไปเน้นที่พฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถพูดจาหรือคุยกันกับใครก็ได้ถึงแม้ไอ้คนคนนั้นจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนอื่นรวมทั้งสายตาของเราด้วยเราก็จะสามารถคุยกับผู้ร้ายคนนั้นได้อย่างสนิทใจเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มองว่าคนนั้นคือคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นคนชั่วแต่เราไปมองว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำนั้นชั่วต่างหากแล้วครับเนี่ยครับการตัดสินคนกับการตัดสินความมันต่างกันตรงนี้ครับการตัดสินความก็คือการตัดสินที่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ตัดสินที่ตัวตนของความเป็นมนุษย์ของเขาว่าเป็นนายกในขอนางคอนางงออะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังสามารถแยกแยะและตีความตรงนี้ได้การประพฤติธรรมของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพราะว่าเวลาท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามท่านมีคู่มีสังคมมีครอบครัวเขาย่อมมีโอกาสที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นการประมาทพลั้งเผลอขาดสติหรือบางทีอาจจะทำตามอารมณ์เขาด้วยความตั้งใจจะทำแต่ทำตามอารมณ์ที่ไม่ดีงามทำตามอารมณ์ที่ไม่สมดุลที่เขามีต่อตัวเราหรือตัวท่านนั่นแหละครับเขาก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะชวนคิดเอาไว้ในเบื้องต้นตรงนี้นะว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านโดยไม่ว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่ท่านรักเนี่ยเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านขึ้นมาเนี่ยท่านจะไม่โกรธเขาเลยครับถ้าหากว่าท่านไม่สรุปว่าเขาเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นคนชั่วเขาคนนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจ
ท่านจะไปเน้นที่พฤติกรรมที่คนคนนั้นทำว่าโอ้โหพฤติกรรมของเธอนี่น่ารังเกียจมากที่เธอทำกับฉันอย่างเนี้ยโอ้โหการกระทำของเธอนี่เหลวไหลและแย่มากมันจะทำให้ท่านข้ามพ้นตัวตนของเขาไปจิตของท่านก็สว่างสวยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเราได้มาเรียนรู้ว่าจงอย่าตัดสินคนและให้ตัดสินความถามว่าถ้าเราจะตัดสินความเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะตัดสินคนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะหรือจะทำอย่างไรเราจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัดสินคนแต่เป็นตัดสินความเราคงจะต้องศึกษากันให้ถ่องแท้เพื่อจะนำไปสู่การเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันในตอนต่อๆไปนะครับแต่ในครั้งนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการตัดสินคนอื่นหรือการตัดสินความตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่นนั่นนะครับที่เรากล่าวถึงนั้นมีอยู่6อย่าด้วยกันครับคำว่าอย่านี่คือข้อห้ามครับอย่าใช้สิ่งต่างๆทั้ง6อย่างที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อการพิจารณาคนหรือเพื่อการพิจารณาความโดยเด็ดขาดครับเพราะถ้าท่านใช้อย่างนี้ท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่งมงายท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นมนุษย์ไม่เป็นครับถามว่าไอ้6อย่างที่ไม่ควรใช้ในการที่จะนำไปตัดสินคนหรือไปตัดสินความถูกความผิดของผู้อื่นมีอะไรบ้างครับมีสิครับอย่างแรกก็คือจงอย่าใช้ความรู้สึกของตนเองไปเที่ยวตัดสินคนอื่นครับเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลเกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็อย่าริอ่านใช้อารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่สมดุลของตนเองไปเที่ยวชี้ถูกชี้ผิดคนอื่นเขาเข้าครับเพราะอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือความรู้สึกที่ไม่สมดุลของท่านในขณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินของท่านนั้นลำเอียงครับถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาท่านก็จะลำเอียงไปในทางลบต่อเขาแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านเป็นบวกเป็นบวกนะครับคือมีความรู้สึกนึกมีความรู้สึกที่ดีต่อเขานะครับการตัดสินตัวตนของเขาหรือตัดสินความที่เกี่ยวข้องกับถูกผิดของเขามันจะค่อนไปในทางด้านบวกตามความรู้สึกที่ท่านมีต่อเขานั่นเองครับแสดงว่าจิตใจของเราที่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกนั้นเชื่อถือไม่ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับประการที่สองคือจงอย่าใช้เหตุผลของตนเองหรือถ้าจะพูดกันคร่าวๆก็คือจงอย่าใช้สติปัญญาของตนเองไปชี้วัดตัดสินคนอื่นและหรือไปตัดสินความถูกความผิดผู้อื่นครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีใครรู้บ้างครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านชนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงปูนนี้แล้วเนี่ยความรู้ทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาหรือสติปัญญาของเราที่มีความสามารถในการที่จะคิดรู้ได้แสวงหาเหตุผลมาชี้แจงแสดงได้เนี่ยมันจะเป็นระดับสติปัญญาที่เป็นเลิศและสูงส่งมากพอที่จะเชื่อถือได้ว่ามันจะมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเองหาเหตุผลมาสนับสนุนคำพูดของตัวเองได้อย่างถูกต้องและแยบยลบางครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับสติปัญญาของมนุษย์ที่จะนำมนุษย์แต่ละคนไปสู่ความเป็นผู้มีเหตุมีผลนั้นนะบางคนอาจจะต่ำต้อยกว่าอีกบางคนอีกหลายๆคนนะครับหรือสติปัญญาของบางคนก็อาจจะขาดความแยบยลไม่รอบคอบอย่างนี้ครับถ้าหากว่าบังเอิญตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนที่ด้อยสติปัญญาอยู่นิดนึงก็คือสติปัญญาเรายังไม่เฉียบคมพอยังไม่ได้ยกระดับที่สูงส่งพอคือยังต่ำต้อยอยู่สติปัญญานะครับแล้วก็ความเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดความเป็นคนรอบคอบรอบด้านรอบรู้อะไรแบบนี้เราเองก็ยังขาดความแยบยลอยู่เนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะมีเครื่องมือที่ไหนมาชี้วัดตัดสินได้ถูกต้องไหมครับมันเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเราก็จึงไม่ควรใช้เหตุผลของตัวเราเองคือไม่ควรใช้สติปัญญาในความเป็นตัวเราเนี่ยครับที่มันต่ำต้อยหรือที่อาจจะไม่แยบยลกว่าเขาเท่าไหร่เนี่ยนะไปเที่ยวชี้วัดตัดสินผู้อื่นไปเที่ยวชี้วัดตัดสินความถูกผิดของคนอื่นจะดีกว่าถูกไหมครับเพื่อจะไม่ให้เราเกิดความผิดพลาดนั่นเองครับต่อมาก็คือจงอย่าใช้ความรู้ของตนเองเที่ยวตัดสินความรู้ของคนอื่นเที่ยวตัดสินความถูกผิดของคนอื่นเที่ยวตัดสินความเป็นมนุษย์ของคนอื่น
พราะโอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดต่อตัวเขาก็มีอีกแล้วล่ะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นแต่ละคนจะมีความรู้ทัดเทียมกันไหมไม่ทัดเทียมกันนะครับนะไม่ทัดเทียมกันแน่นอนเลยครับมันความรู้ของแต่ละคนอาจจะไม่ทัดเทียมไม่ทัดเทียมกันเมื่อมันไม่ทัดเทียมกันเนี่ยถ้าหากว่าเราซึ่งจะเป็นคนที่จะตัดสินความหรือตัดสินตัวตนของเขาเนี่ยถ้าสติปัญญาเราด้อยกว่าโอกาสที่เราจะตัดสินเขาผิดหรือตัดสินความนั้นๆผิดเนี่ยจะมีสูงมากเมื่อเรารู้ว่าโอกาสผิดพลาดจะมีนะเพราะฉะนั้นในการตัดสินคนหรือตัดสินความเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ส่วนตัวของเราในการตัดสินผู้อื่นอย่างที่4ก็คืออย่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองตัดสินผู้อื่นเพราะประสบการณ์ของเราอาจจะด้อยกว่าเขาได้และทำให้การตัดสินนั้นผิดพลาดได้ประการที่5ก็คืออย่าใช้ความเชื่อของตัวเองที่อาจจะงมงายมากกว่าหรือกำลังหลงผิดอยู่ไปเที่ยวตัดสินผู้อื่นและอย่างที่6อย่างสุดท้ายก็คือจงอย่าใช้อารมณ์ที่ไม่สมดุลหรืออารมณ์ที่ไม่อยู่กับร่องกระรอยในการตัดสินผู้อื่นเพราะมันอาจจะทำให้ผิดพลาดและเบี่ยงเบนได้เหมือนกันเช่นความหลงไหลหรือความขุ่นมัวความไม่สบอารมณ์เหล่านี้ครับถ้าเรามีอารมณ์อย่างนั้นแล้วไปตัดสินคนอื่นตามอารมณ์ของเราโอกาสผิดมีมากกว่าถูกท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่ตัดสินคนแต่ให้ตัดสินความนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งที่เราจะต้องประพฤติแต่ถ้าเราไปตัดสินคนเราจะเป็นทุกข์ทันทีและก็จะสร้างทุกข์ให้กับคนคนนั้นทันทีการโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะเกิดขึ้นและแน่นอนครับถ้าท่านจะมีหลักในการตัดสินคนสักนิดหนึ่งถ้ายังละนิสัยในการตัดสินคนไม่ได้เมื่อมีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จงหลีกเลี่ยงทั้ง6อย่าที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดในวันนี้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ลอดเราจึงพยายามชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพยายามที่จะค้นพบแนวทางหรือแนวคิดในอันที่จะนำตนเองไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะสามารถใช้บูรณาการนะในการที่จะเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันความทุกข์มิให้เข้ามารุมเร้าในจิตใจในชีวิตประจำวันของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องของตัวความทุกข์กันจะกันสักหน่อยหนึ่งนะสิ่งที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับความทุกข์ในวันนี้ก็คือเรื่องของความทุกข์นั้นมันคืออะไรกันแน่ความทุกข์ในความหมายที่สามารถจะอธิบายความแล้วก็จะเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนเป็นที่สุดหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะถามนิยามของคำว่าทุกข์คืออะไรเราก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันได้แล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่เมื่อมนุษย์ได้เผชิญกับมันแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากครับถ้าทุกข์กายทางกายก็จะสามารถทนได้ยากถ้าทุกข์ใจจิตใจก็สามารถจะทนสิ่งนั้นหรืออารมณ์รู้สึกตรงนั้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางจิตใจของมนุษย์เราก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าเราคุยกันมาบ่อยครั้งแล้วในเรื่องของการดับทุกข์เพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองนะในแต่ละกรณีในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องราวเราจะสร้างอย่างไรเราจะทำอย่างไรวันนี้ก็ยังมีแนวคิดอีกแนวนึงที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมค้นพบแสงสว่างทางปัญญามากยิ่งขึ้นในอันที่จะหาหนทางช่วยเหลือตนเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือให้ปลอดทุกข์ได้การที่เราจะสามารถทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้นั้นนอกจากเราจะรู้นิยามที่เป็นความหมายของคำว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราจะพ้นไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ที่หลายๆคนเรียกว่าปลอดทุกข์นั่นน่ะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเท่าที่เรามีเวลาเพียงพอในแต่ละครั้งคราที่เราจะถ่ายทอดธรรมะเพื่อชีวิตให้ท่านได้นำไปคบคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกันต่อไปนั้นเราขอสรุปย่อๆสั้นๆให้ท่านได้ฟังว่าถ้าเราจะทำตัวเราให้ปลอดไปจากความทุกข์แล้วมี2แนวทางที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็นประการที่1 นั่นก็คือการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองการไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองนั้นคือการประพฤติตนหรือปฏิบัติตนอย่างไรหรือคำตอบก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองแล้วท่านผู้ฟังมีหนทางเดียวที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วที่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไปครับคือการที่จะพยายามเรียนรู้ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่หรือดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบจิตสงบใจการดำเนินชีวิตประจำวันในชั่วโมงของการทำงานหรือในทุกชั่วโมงทุกนาทีของการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนั้นถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ประสงค์จะน้อมนำเอาความทุกข์มาใส่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักการดำรงตนให้อยู่อย่างสงบโดยเฉพาะการสงบจิตสงบใจในเบื้องแรกเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ประพฤติธรรมไม่ได้อยู่อย่างสุขสงบแล้วไอ้สภาวะทางจิตใจที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าเช่นสั่นสะเทือนไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อคนอื่นที่เขาแสดงออกหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อตัวเราเช่นก็พูดกับเราเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราถ้าดีนะจิตเราก็ดีเนาะ
ถ้าไม่ดีจิตเราก็จะสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ดีนะ

อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตไม่สงบคำว่าสงบแปลว่ามันต้องนิ่งนะครับนะไม่ลิงโลดดีใจจนเกินเหตุแล้วก็ไม่เศร้าเสียใจหรือไม่หวั่นไหวเป็นในทางลบจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองก็คืออยู่อย่างสงบจิตสงบใจถ้าเราจะอธิบายลักษณะของการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจเราจะดำรงชีพดำรงตนเองอยู่อย่างไรในแต่ละวันคำตอบก็มีอย่างแรกก็คือว่าท่านผู้ฟังก็จะต้องทำจิตของตนเองให้ว่างไปจากความอยากและความไม่อยากให้ได้เพราะไอ้ความอยากกับความไม่อยากเนี่ยแหละครับคือเหตุหรือตัวการที่จะทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสอบตกในการที่จะรักษาความสงบในจิตใจของตนเอาไว้จิตใจของคนเรานั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งที่ลำบากเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันมันแล้วเนี่ยนะครับมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมากจดมากมันเร็วมากๆจนกระทั่งบางครั้งมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของมันนี่เองนะมนุษย์ที่เป็นเจ้าของจิตของตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะจับได้ไล่ทันคือตามมันไม่ทันแล้วก็รั้งมันไม่อยู่ซะด้วยซ้ำมันการมีสติจึงหมายถึงการที่จะรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางที่ตนเองไม่พึงประสงค์หรือสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่มีใครหรือผู้ใดมายั่วยุปลุกเร้าเราก็ตามจิตของมนุษย์แต่ละคนก็จะสามารถสั่นสะเทือนตนเองเพื่อปลุกเร้าหรือยั่วยุตนเองให้เกิดอาการทางจิตที่เรียกว่าเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกบ้างเกิดเป็นการนึกของจิตเองบ้างหรือเกิดเป็นการคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวที่จิตเขาสั่นสะเทือนและถ่ายทอดสัญญาณไปให้สมองของตนเองเข้าบ้างอะไรทำนองนี้มันจะเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆท่านผู้ประพฤติธรรมชีราครับการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองด้วยการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยให้จิตใจของตนเองเกิดความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นนั้นท่านต้องรู้อย่างหนึ่งว่าจิตของมนุษย์เรานั้นมันจะทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกของร่างกายของเราทั้งหมด5ประการหรือ5ช่องทางนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสนั่นเองมนุษย์เราเนี่ยจะมีจิตที่เป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างหนึ่งว่าพอตาได้เห็นสิ่งใดแล้วมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้สิ่งนั้นว่าตัวเองน่ะเห็นอะไรแต่ส่วนใหญ่จิตของมนุษย์เรานั้นมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่บอกกับตัวเองว่าเห็นอะไรละสิครับส่วนมากพอเห็นอะไรแล้วจิตมันก็จะทำหน้าที่เกินเหตุเกินเลยไปทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของมันเองสักหน่อยนึงนั่นก็คือมันจะมีคำว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นตามมาด้วยเสมอตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะต้องรู้จักเบรกตัวเองซะหยุดปรุงแต่งตรงนั้นซะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็สักแต่ว่าได้ยินได้ลิ้มรสสิ่งใดก็สักแต่ว่าลิ้มให้รู้รสชาติให้ได้เห็นว่ารูปลักษณ์ตัวตนเป็นยังไงให้ได้นึกคิดได้ว่าคุณสมบัติของสรรพสิ่งนั้นเป็นอย่างไรให้ได้รับรู้ว่าร้อนเย็นเป็นเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเรารับรู้และหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยจิตของตัวเราเองนะก็จะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ที่จิตของมนุษย์เราเองเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ตรงที่ว่าไปเผลอเรอไปปล่อยให้มันปรุงแต่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นให้เกิดเป็นความชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยเอาหรือไม่เอาเกิดขึ้นเพราะถ้ามันปล่อยให้เกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมจะไม่มีความสามารถพอที่จะใช้พลังอำนาจของจิตของตัวเองไปเหนี่ยวรั้งไม่ให้มันเลยเถิดไปสู่คำว่าอยากหรือไม่อยากได้เลยครับเช่นถ้าเราปล่อยให้เราสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความสวยมากเห็นสิ่งใดแล้วบอกว่าสวยมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตานะครับบอกว่าสวยมากและถ้าสวยแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมมากด้วยความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะปรุงแต่งอย่างนั้นนะครับเมื่อมันมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วล่ะครับ
ที่เป็นความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะว่าความอยากหรือไม่อยากเนี่ยมันจะนำไปสู่อาการทางอารมณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้อยู่ไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ในหมวดของโลภโกรธหลงอะไรทำนองนั้นนะครับคือความอยากก็คงอยากได้ใครที่จะมีอยากได้ใครจะเอาครับถ้ารู้ว่าจะเอาแล้วไม่ได้หรือเอาไม่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ก็คือเป็นความโกรธขึ้นโกรธเป็นความตึงเครียดอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าหากว่าไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นความเศร้าหมองจิตใจก็หดหู่ห่อเหี่ยวอย่างนี้ก็เป็นการนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนี่คือการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองด้วยการไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองสั่นสะเทือนไปคล้องแวะกับความอยากหรือไม่อยากนี่คือการอธิบายคร่าวๆตามขั้นตอนของการสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เราเองที่สามารถจะเข้าใจกันได้ง่ายๆมันเคล็ดลับก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่ต้องการจะให้จิตมันเกิดความอยากหรือไม่อยากก็จำไว้อย่างเดียวเท่านั้นว่าจะต้องคอยระวังไม่ให้จิตมันบอกว่าสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีงามหรือไม่งามชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาไม่ต้องมีการฟันธงเลือกข้างใดข้างหนึ่งว่าเอาหรือไม่เอาคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสหรือได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มหรือสัมผัสก็เพียงเท่านั้นจิตของท่านผู้ฟังก็คงจะสงบเหมือนปกติเท่ากับว่าถ้าเราทำเช่นนั้นได้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้กับตนเองให้มันเดือดร้อนอะไรขึ้นมาถูกต้องไหมครับแล้วก็ในประการที่สองการที่จะสามารถดำรงอยู่อย่างสงบจิตสงบใจในแต่ละวันในทุกชั่วโมงได้เนี่ยนอกจากห้ามจิตตนเองไม่ให้อยากหรือไม่อยากแล้วเรายังจะต้องดูแลจิตของตัวเราเองนะไม่ให้เกิดอาการวิตกจริตในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมันมีสิ่งที่เป็นปัจจุบันมีสิ่งที่เป็นอดีตแล้วก็มีสิ่งที่เป็นอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้นนะฮะมนุษย์ทุกคนต้องมีเสมอเพราะมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลก3มิตินะฮะคือปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตทีนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามในสิ่งที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือตัวเราเองจะต้องเผชิญมันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันกำลังจะมาถึงในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนวิตกจริตเราก็จะรู้สึกหวั่นไหวไปทุกสิ่งเลยครับในอนาคตที่เป็นสถานการณ์เหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากการที่เราไปคิดถึงมันแล้วหวั่นไหวไปเสียตั้งแต่ต้นมือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าตัวเองคาดคิดว่าในอนาคตนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายๆเข้ามาเผชิญกับชีวิตของตัวเองแน่ๆถ้าตัวเองคิดคาดหมายไปในทางต่ำก็จะเกิดความกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นไอ้ความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละครับเป็นผลลัพธ์จากอาการวิตกจริตของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันและมันนำให้ตัวเราเองนั้นไปสู่การสร้างทุกข์ให้กับตนเองเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเป็นความทุกข์ที่ไปทำลายความสุขสงบในจิตใจของเราให้มันสูญเสียไปนั่นเองท่านผู้ฟังครับการคิดคาดหมายในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นนิสัยของมนุษย์อย่างหนึ่งครับที่ถ้าใครชอบมองโลกในแง่ร้ายหรือชอบคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์เป็นคนช่างคิดนะครับมันในการคิดคาดหมายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5อย่างด้วยกันที่มีโอกาสถ้าคาดหมายไปในทางต่ำแล้วมันก็จะมีโอกาสนำมนุษย์ไปสู่ความทุกข์ได้โดยไม่มีใครต้องหยิบยื่นความทุกข์เหล่านั้นให้เราเลยนะครับความคิดคาดหมายอย่างแรกนั่นก็คือตัวคาดหมายเองครับตัวที่เราเรียกว่าความคาดหมายเองส่วนใหญ่จะเป็นการคาดหมายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าที่มันยังไม่เกิดขึ้นมนุษย์มักจะคาดหมายเอาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างเนี้ยโดยเฉพาะการคาดหมายไปในทางลบซึ่งจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อตนเองมนุษย์ก็ทุกข์ไว้ล่วงหน้าเลยทั้งที่จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ตัวเองคาดหมายไว้นั้นมันยังมาไม่ถึงสักหน่อยนึงอย่างต่อมาก็คือการคาดหวังคำว่าการคาดหวังไปในทางต่ำหรือคาดหวังไปในทางร้ายส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะคาดหมายขอโทษครับมนุษย์จะคาดหวังเอาจากตัวบุคคลด้วยกันซะมากกว่าเช่นคาดหวังว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและสอบได้ที่1
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาสอบจริงๆแล้วการเรียนก็พอทนครับแล้วก็ที่หนึ่งก็ไม่ได้บางทีได้ที่หนึ่งจากอันดับสุดท้ายนุ่นไม่ใช่จากอันดับต้นๆทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ผิดหวังนั่นก็คือความทุกข์เพราะไปคาดหวังเอาในสิ่งที่มันยังเกิดยังไม่ได้เกิดขึ้นมาข้างหน้าเป็นการคาดหวังจากคนอื่นๆแต่ขณะที่บางคนนะครับคาดหวังเอาจากคนอื่นไม่พอยังคาดหวังเอาจากตัวเองด้วยว่าฉันจะต้องทำได้ฉันหวังว่าฉันต้องทำได้แต่ขณะที่ไม่ได้มองความพร้อมของตัวเองเลยไม่ได้มองสังขารหรือสถานภาพของตัวเองเลยนะแต่ดันไปคาดหวังในสิ่งที่สูงเกินกว่าความพร้อมที่ตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในที่สุดพอถึงเวลาจริงๆเข้าตัวเองก็ทำไม่ได้ก็เลยเกิดความผิดหวังต่อตัวเองเข้าอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันประการต่อมาก็คือการไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองด้วยการไม่คาดหมายอะไรนะก็คือการคาดคิดส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะคาดคิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือในอนาคตหรือยังมาไม่ถึงคาดคิดว่าเรื่องมันต้องลงเอยอย่างนั้นเรื่องมันต้องลงเอยอย่างนี้เรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆไอ้สิ่งที่คาดคิดไว้กับสิ่งที่เป็นจริงมันกลับตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกเหมือนกันเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่หาทุกข์ใส่ตัวได้ทั้งนั้นนะครับคืออยู่ดีๆไม่ชอบก็ชอบคิดคาดหมายชอบคิดคาดหวังนะหรือคาดคิดนะครับยังมีอีก2คาดครับคาดที่4ตรงนี้คือการคาดคะเนส่วนมากมนุษย์เราจะคาดคะเนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหน่วยจำนวนนับหรือจำนวนปริมาณอะไรพวกนี้นะคาดคะเนว่ามันต้องลึกประมาณสัก2เมตรแน่ๆคาดคะเนว่าอีก2วันต้องทำสำเร็จแน่คาดคะเนว่าอีกเดือนหนึ่งเขาต้องกลับมาหาฉันแน่อะไรแบบนี้นะครับพอคาดคะเนแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคาดและเป็นไงครับพอถึงเวลาจริงๆหรือพอพิสูจน์กันจริงๆพออนาคตในวันนั้นกลายมาเป็นปัจจุบันเข้าจริงๆปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดคะเนไว้จำนวนหน่วยจำนวนนับทั้งหลายมันไกลจากความเป็นจริงห่างไกลจากความถูกต้องไปตั้งเยอะความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์เราความทุกข์ในจิตใจของตัวท่านนะที่คาดคิดคาดคะเนนี่ก็พลาดไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างที่ว่านะครับอย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือการคาดเดาครับการคาดเดานี่ส่วนมากแล้วมนุษย์เราถนัดเหลือเกินครับแล้วก็ไม่รู้ตัวซะด้วยคือการคาดเดาในที่นี้หมายถึงการคิดแทนคนอื่นนั่นเองครับการคิดแทนคนอื่นเนี่ยในทางธรรมะซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะฮะในด้านของโลกุตรธรรมนั้นเราถือว่าเป็นการก้าวล่วงสภาวะจิตของผู้อื่นนะฮะถือเป็นการผิดบาปในแง่ของตัวตนแก่นแท้ของกันและกันนะครับมันการคาดเดาในสิ่งใดๆก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่เป็นจริงในปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตนั้นบางครั้งก็อาจจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเช่นเดาว่าเขาต้องทำอย่างนี้แง่ๆเดาว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แง่ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเดาผิดมากกว่าจะเดาถูกนะครับนะตรงนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราชอบทำผิดเสมอเพราะว่าการคาดเดาความคิดของผู้อื่นคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นหรือคาดเดาความต้องการของผู้อื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะมนุษย์เรานั้นจิตใจล้ำลึกนักและแปรปรวนรวนเรตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หาสิ่งใดที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือความคิดของมนุษย์ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการคาดเดาจึงไม่ควรทำการคาดเดาก็คือการคิดแทนผู้อื่นอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ควรปฏิบัติแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ก็คือการคิดในนามของตัวเองคิดในเรื่องราวใดๆหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองอย่างนี้โอกาสที่จะไม่ผิดพลาดมีสูงเป็นแน่แท้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองในประการแรกนะเราพูดถึงเรื่องการอยู่อย่างสงบจิตสงบใจโดยจะต้องไม่มีคำว่าอยากหรือไม่อยากและในประการที่สองคือต้องไม่มีวิตกจริตคือต้องไม่ขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือต้องไม่คิดคาดหมายไม่คิดคาดหวังไม่คิดคาดคะเนไม่คิดคาดเดาหรือไม่คาดคิดในเรื่องราวใดๆก็ตามในทางต่ำในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองและผู้อื่นเพราะพอคิดล่วงหน้าว่ามันทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยทั้งที่ความจริงแล้วความทุกข์ก็ยังมาไม่ถึงไม่ต่างกันกับคนที่พอมอบหมายงานอะไรให้เขาทำเนี่ยพอได้รับงานนั้นมา
คิดทันทีเลยว่าโอ้ยงานนี้ยากฉันคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาเมื่อนั้นทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ทดลองลงมือทำเลยสักหน่อยนึงแล้วก็ยังไม่ได้ค้นพบว่ามันยากจริงอย่างที่คิดหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าคาดหมายต่อตนเองไปในทางต่ำก็นำทุกข์มาให้จิตใจก็ย่อมไม่สุขสงบแล้วครับในประการที่3ก็คือการลังเลสงสัยการลังเลสงสัยหมายถึงอะไรครับลังเลว่าจะเอาดีหรือไม่ดีทำลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอย่างนี้ก็ทุกข์แล้วครับเพราะตัดสินใจไม่เด็ดขาดไม่รู้ว่าทำแบบไหนจึงจะฉลาดคือทำแล้วก็ฉลาดหรือถ้าไม่ทำแล้วฉลาดกว่าเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าลังเลนะขณะเดียวกันก็เรื่องของความสงสัยคำว่าสงสัยแปลว่าเห็นทุกสิ่งอยู่ตามตาว่าเหตุมันเกิดอย่างนี้ผลมันสรุปออกมาอย่างนี้แต่ก็ยังสงสัยไม่เชื่อใจอยู่อีกว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันเห็นอยู่กับตาสิ่งที่ฉันพิสูจน์ได้เห็นกันจะอย่างเนี้ยมันจริงอย่างที่ฉันเห็นมันจริงอย่างที่ฉันได้ยินมันจริงอย่างที่ฉันได้สรุปด้วยการคิดด้วยการพิสูจน์อย่างมีเหตุผลนี่จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวท่านเองเกิดความทุกข์คือจิตไม่สงบได้เหมือนกันนะมันวิธีการจะแก้ไขตัวเองตรงนี้ให้มีความสุขให้มีความสงบในจิตใจไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองก็คือว่าเมื่อพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุมีผลแล้วได้ยินกับหูแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องรู้จักยอมรับความจริงนั้นเสียให้ได้ถ้าเรารู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นเสียได้ความสงสัยก็ย่อมไม่มีเมื่อความสงสัยย่อมไม่มีแล้วแน่นอนละครับความสงบสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นหรือไม่งั้นก็เวลาไม่เข้าใจสิ่งใดแล้วเกิดความสงสัยก็อย่าปล่อยความสงสัยนั้นให้ค้างคาอยู่ในจิตใจของท่านครับจงพยายามทำความไม่เข้าใจทำความไม่รู้หรือทำความสงสัยของตัวเองให้กระจ่างเสียโดยไวเช่นเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาตำราอ่านเอาการเรียนรู้ด้วยการถามมนุษย์คนไหนก็ได้ที่เขาพร้อมจะเป็นครูในฐานะที่เขาเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีหรือรีบขบคิดซะหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้โดยไวถ้าสามารถได้คำตอบเป็นที่พอใจและเป็นที่ถูกต้องความสงสัยตรงนั้นก็จะหายไปใช่ไหมครับส่วนการแก้ไขไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์อันเกิดจากการลังเลก็คือก็อย่าลังเลสิครับถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกถูกไหมครับเพราะว่าความลังเลนั้นแปลว่าจะเลือกเอาแบบไหนดีจะเลือกเอาอย่างไรดีถ้าไม่เลือกก็จะไม่ลังเลแต่ถ้าหากว่าอยากจะเลือกก็ต้องใช้ปัญญากันหน่อยละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์

้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้นำเสนอธรรมะเพื่อชีวิตผ่านทางคลื่นวิทยุแห่งนี้สืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปสร้างให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาและนำพาตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านโดยเฉพาะคนพิเศษซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านรักก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันอิ่มเอมกับสาระแห่งชีวิตได้อิ่มเอมกับบริบทแห่งชีวิตในทุกบริบทที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันแล้วนำพาซึ่งความมีสันติสุขนั้นให้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของท่านเป็นหลักท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคำว่าสันติสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาพร้อมที่จะนำพาสู่มวลชนอันหมายรวมถึงท่านผู้ประพฤติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าสันติสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการนำเสนอรายการธรรมะบนคลื่นหน้าปัดวิทยุให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันทั่วประเทศทั่วอาณาเขตแห่งประเทศไทยของเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นเป้าหมายที่เป็นสิ่งซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงได้ในชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์ของเรานะครับก่อนที่เราจะขยายความอะไรให้ลึกซึ้งไปกว่านี้เราเห็นทีจะต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นความจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยโดยสิ่งที่อยากจะย้ำเน้นในตรงนี้ก็คือคำว่าสันติสุขนะครับคำว่าสันติสุขนั้นมันหมายถึงความสุขความสบายทั้งกายทั้งจิตใจทั้งสมองคือมันโล่งและโปร่งสมองนะครับที่มันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากตัวของท่านผู้ฟังเองเป็นหลักแล้วก็นำเอาความสุขความอิ่มเอมความสบายๆอะไรทั้งหลายที่ผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะแผ่กระจายเป็นพลังด้านบวกออกมาภายนอกเพื่อช่วยให้ทำให้สมาชิกในครัวเรือนของท่านเพื่อนร่วมงานในองค์กรในที่ทำงานของท่านหรือในสำนักงานของท่านได้มีความรู้สึกเป็นสุขอิ่มเอมและก็สบายทั้งกายสบายทั้งจิตใจและโปร่งโล่งไปทั้งสมองด้วยเหมือนกับที่ท่านเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกอิ่มเอมเป็นความรู้สึกสุขหรือสะดวกสบายเป็นผู้เริ่มต้นขึ้นมาก่อนนั่นเองถามว่าความมีสันติสุขที่เริ่มต้นจากความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้ฟังแล้วนำพาผู้อื่นให้พลอยเกิดความสุขเกิดความสดชื่นระรื่นใจตามไปด้วยนั้นมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงนี้เราเรียกว่าความสงบครับท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้ากายเป็นสุขจิตของท่านเป็นสุขความสงบทั้งกายและจิตของท่านก็จะเกิดขึ้นและเมื่อตัวท่านเองมีความสงบทั้งกายมีความสงบทั้งจิตซึ่งเป็นความสงบอันเกิดมาจากความสุขที่ท่านสั่นสะเทือนตัวท่านเองอยู่ในขณะนั้นๆเนี่ยมันก็ยังจะสามารถแบ่งปันหรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แวดล้อมตัวท่านอยู่หรือดำรงชีวิตหรือดำเนินงานอยู่ในสถาบันอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในองค์การเดียวกันกับท่านนั้นพลอยมีความสงบตามท่านไปด้วยความสงบกายของเขาที่เกิดขึ้นมันก็จะพลอยนำพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็นผู้มีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขตามท่านไปด้วยเช่นเดียวกันมันภาพที่ผมกล่าวตรงนี้ที่จะสามารถชี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นกันอย่างชัดเจน
ก็คือว่าความสุขมันจะต้องเริ่มต้นเกิดขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนและคนคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือท่านผู้ฟังซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะคอยให้คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวเรานั้นเป็นผู้เริ่มต้นส่งยิ้มมาให้เราก่อนแล้วเราค่อยไปยิ้มให้กับเขาตอบสนองกลับไปอย่างนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าหากว่าท่านหวังจากตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีความสุขพร้อมที่จะโปรยยิ้มแจกยิ้มนะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องคนสนิทมิตรสหายที่รายรอบตัวท่านหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของท่านโดยการที่ท่านส่งยิ้มให้กับเขาก่อนส่งความมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีส่งความเป็นคนที่มีเสน่ห์ส่งความเป็นผู้น่ารักให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่ท่านจะได้รับตอบสนองกลับมาจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นมิตรเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้มองเห็นภาพรวมว่าความสุขที่จะนำไปสู่ความสงบที่เรารวมเรียกว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ปณิธานมีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดหรือในจิตใจของท่านซะก่อนใช่ไหมล่ะครับเพราะถ้าท่านเป็นคนที่อยู่เป็นสุขคืออยู่อย่างมีความสุขท่านก็จะสามารถโปรยยิ้มให้กับใครๆที่อยู่รอบข้างได้อย่างสบายๆในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจของท่านหม่นหมองจิตใจของท่านไม่สุขสดชื่นแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยความทุกข์โทมนัสท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถโปรยยิ้มเพื่อแสดงความเป็นบวกหรือแสดงความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้างได้เหมือนตอนที่กำลังมีความสุขตอนที่กำลังอารมณ์ดีอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านค้นหาหรือนำพาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เขาจึงจะเรียกว่าท่านเป็นคนที่อยู่อย่างเป็นสุขครับในสมัยโบราณแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในบ้านๆของพวกเราเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่มักจะกล่าวกับเด็กเล็กเด็กแดงคนไหนก็ตามที่ซุกซนดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือชอบประพฤติตนซุกซนไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะกระทำแทนที่จะอยู่นิ่งๆก็ชอบจะหาเรื่องหาสิ่งบางสิ่งที่ไม่สมไม่ควรเนี่ยมาใส่ตัวคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่ทั้งหลายก็มักจะกล่าวว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ไม่สุขคำว่าอยู่ไม่สุขแปลว่าอยู่ดีๆมีความสุขมีความสงบอยู่ดีๆไม่ชอบนะครับแต่ดันไปทำในสิ่งที่หาทุกข์มาใส่ตัวเขาเรียกว่าอยู่ไม่สุขความหมายก็มันคืออย่างนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันในประเด็นตรงนี้ก็เห็นทีจะกล่าวกันได้สั้นๆว่าความสุขที่เป็นลักษณะของคำว่าสันติสุขนั้นในสังคมหรือมวลชนทั้งหลายจะสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้ฟ้าบันดาลต้องรอให้สถานการณ์แวดล้อมเป็นตัวกำหนดต้องรอดินฟ้าอากาศให้เย็นช่ำเย็นสบายอกสบายใจช่ำอกช่ำกายแล้วจะทำให้ใครต่อใครเริงร่ากันได้คงไม่ใช่หรือจะต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งเล่าเรื่องโจ๊กเล่าเรื่องตลกขบขันให้ท่านฟังแล้วท่านจึงจะสามารถสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านได้ก็เห็นทีจะไม่ใช่จะรอให้คนอื่นเป็นผู้เริ่มต้นหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งสุขแล้วทำให้ตัวเราคือตัวท่านเองนั้นเกิดความสุขเกิดขึ้นตามการยั่วย้าการปลุกเร้าของเขาอะไรต่างๆเห็นทีจะไม่ได้สิ่งที่จะง่ายที่สุดอย่างที่ผมกราบเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเพื่อนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านให้จงได้ทีนี้ถามว่าไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันจะนำท่านไปสู่ความเป็นผู้มีจิตสงบและความเป็นผู้มีกายสงบ
ก่อนที่จะทำให้จิตสงบและกายสงบของท่านนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่แวดล้อมสังคมเดียวกับท่านครอบครัวเดียวกับท่านที่ทำงานเดียวกับท่านพลอยมีจิตที่เป็นสุขแล้วก็นำไปสู่ความสงบแล้วทำให้เขากับท่านอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างสงบและเป็นสุขที่บั้นปลายเราเรียกกันว่าสันติสุขนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันก็เกิดขึ้นได้ตรงที่ว่าท่านจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันบังเกิดคำว่าสุขอันเป็นความรู้สึกด้านบวกที่ทุกคนพึงปรารถนาและพยายามจะไขว่คว้าหามันตลอดทั้งวันให้มันเกิดขึ้นมาให้จงได้นั่นเองครับทีนี้ถามว่าการที่เราจะทำจิตใจของเราซึ่งเป็นเบื้องแรกเนี่ยนะครับให้มันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในทางผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจากอดีตการที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าลองฝึกความมีสติให้เกิดขึ้นดูสิเมื่อมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะก็จะตามมามันเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาซึ่งมันจะต้องคู่กันเสมอแต่เราจะพนมมือไหว้ใครเคารพนบนอบใครกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพพรหมพระองค์ใดเราก็จะใช้มือทั้งสองข้างขึ้นมาประนมและก้มลงกราบลงไปชั้นใดก็ฉันนั้นครับถ้าท่านสามารถเข้าถึงความมีสติได้ความสามารถในการที่จะเข้าถึงสัมปชัญญะของท่านมันก็จะเกิดได้เหมือนกันมันเห็นทีจะต้องอธิบายกันตรงนี้หน่อยว่าสติกับสัมปชัญญะที่เป็นของคู่กันมันก็หมายถึงสติก็คือความสามารถที่จะรู้นึกรู้สึกรู้นึกรู้คิดนะส่วนสัมปชัญญะนั้นก็เป็นการรู้พิจารณารู้ไตร่ตรองว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในสิ่งที่ตนเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนั่นเองเพราะในชีวิตประจำวันถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องการจะนำพาซึ่งความสุขมาใส่ตนเองหรือสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังจะต้องเป็นคนที่จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกมีความฉลาดในการคิดล่ะครับถ้าท่านมีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดในการนึกเรื่องที่ควรนึกมีความฉลาดคิดในเรื่องของควรในเรื่องที่ควรจะคิดแล้วคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์คิดในสิ่งที่บันดาลประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นคือคิดแล้วไม่มีใครขาดทุนไม่มีใครติดลบคิดแล้วไม่ได้เป็นการเกลือกลั่วกับความชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอย่างนี้เรียกว่าความฉลาดมีอารมณ์รู้สึกที่เป็นบวกคือมีความเมตตากรุณามีจิตใจที่สงสารมีจิตใจที่เป็นสุขมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในความหมายที่ผมกล่าวถ้าท่านคิดท่านเกิดอารมณ์เกิดการนึกอะไรก็ตามแล้วท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านไตร่ตรองด้วยว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังสั่นสะเทือนทางอารมณ์เป็นความสุขความเมตตาความอิ่มเอิบความเบิกบานความสงสารความเวทนาอะไรต่างๆต่อผู้ยากทั้งหลายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องหรือเรียกว่าอารมณ์ที่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนมันได้อย่างต่อเนื่องความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อผู้อื่นอย่างนี้ครับจะเรียกว่าเป็นการนำความสุขมาใส่ตัวเราได้ไหมครับก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าเขาอยากจะเอาเปรียบเขาอยากจะโกงเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือเพียงแค่หมั่นไส้เขาอย่างนี้มันก็นำความทุกข์มาใส่จิตใจของเราอยู่แล้วมันถ้าหากว่าจิตใจของเรานะสามารถเลือกสุขกับทุกข์ได้ผมเชื่อมันว่าท่านผู้ฟังคงพร้อมจะเลือกสุขเลือกข้างสุขแน่นอนสติเปรียบเสมือนคันเร่งของรถยนต์ครับส่วนสัมปชัญญะก็เปรียบเสมือนเบรกของรถยนต์ถ้าหากว่าท่านมีแต่สติไม่มีเบรกนะครับคือมีแต่คันเร่งไม่มีเบรครถยนต์คันนั้นท่านคงขับไปนี่คงจะแย่แน่ถามว่าแย่ยังไงครับอ๋อเวลาถึงคราวที่จะหยุดมันหยุดไม่ได้ครับก็คงจะชนแหลกหรือตกถนนพลิกคว่ำขมำหงายไปอันนั้นก็เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตมันการเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักใช้สติและรู้จักใช้สัมปชัญญะทีนี้เมื่อท่านใช้สติเป็นและใช้สัมปชัญญะเป็นมันก็จะสามารถสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เมื่อความสุขมันบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้แน่นอนครับรางวัลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากความสุขที่บังเกิด
ซึ่งมันเกิดเองไม่ได้นะครับนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนมันจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในทุกลมหายใจในทุกขณะจิตที่ท่านดำเนินชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้วิธีในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วความสงบในจิตใจของท่านคือรางวัลที่มันจะบังเกิดขึ้นมาได้เองครับทีนี้เมื่อท่านมีความสงบในจิตใจโดยมีความสุขเป็นเครื่องนำพามาให้กับท่านสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในลำดับถัดมานั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่สุขสงบนั้นมักจะเป็นผู้ที่สามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นสามารถจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างฉลาดเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเป็นคนที่มีสติในการดำเนินชีวิตรู้ควรทำรู้ไม่ควรทำรู้แสดงออกรู้ไม่ควรแสดงออกใช่ไหมครับในขณะที่มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่อย่างนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าตัวท่านผู้ฟังเองเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้สติและเป็นผู้ใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทุกขณะจิตนั้นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังในขณะนั้นย่อมมีใช่หรือไม่เมื่อใจเป็นสุขและมีความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจมันจะยังผลให้พฤติกรรมทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นหรือแสดงออกและกระทำต่องานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างสงบด้วยท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นไหมครับนักเรียนคนใดที่มีสมาธิในการทำการบ้านและอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเงียบๆเขาจะสามารถนั่งอยู่เงียบๆอย่างนั้นโดยปฏิบัติภารกิจของเขาไปอย่างนั้นอย่างมีความสุขในบรรยากาศของความสงบไม่ว่าจะมีเพื่อนนักเรียนสักกี่คนนั่งอ่านหนังสือนั่งทำการบ้านอยู่ใกล้ชิดตัวเขาก็ตามนักเรียนคนนั้นและคนอื่นๆก็จะสามารถต่างคนต่างปฏิบัติภารกิจของตนไปได้อย่างสงบคำว่าสงบแปลว่าไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้ใดไม่มีใครสร้างความรำคาญหรือเดือดเนื้อร้อนใจให้กับใครและถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้จริงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือในสังคมของนักเรียนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านหรือทบทวนกันอยู่ในขณะนั้นที่เรียกว่าเป็นสุขสงบกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในห้องนั้นในสังคมนั้นอย่างสงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสงบที่เกิดขึ้นโดยมีความสุขในจิตใจของแต่ละคนและความสงบในจิตใจที่แต่ละคนสั่นสะเทือนมันอยู่อย่างต่อเนื่องจนมีผลให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ใช่อยู่ไม่สุขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนที่ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมันจึงนำไปสู่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสังคมที่สมาชิกแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันเป็นมวลชนนั้นเกิดสภาวะหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่าความมีสันติสุขของทุกๆคนที่ได้ร่วมงานกันร่วมชีวิตกันหรือร่วมสังคมเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสามารถแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์ว่าความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์เราในประเทศชาติของเราหรือบนโลกใบนี้ก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากไหนมันเริ่มต้นมาจากที่ใดแล้วเราก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่เราสามารถจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราและเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมและสมาชิกอันเป็นที่รักที่สุดของเราที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราได้อย่างสบายๆทบทวนให้ฟังสั้นๆว่าความเป็นผู้มีสันติสุขในมวลมนุษย์ในสังคมของพวกเรานั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการอาศัยจิตใจหรือจิตสำนึกของท่านผู้ฟังแต่ละคนนั่นเองครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใดอื่นเลยครับไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์ไม่ต้องใช้เวทมน
ไม่ต้องใช้วิชาการอะไรครับใช้เพียงแค่จิตสำนึกที่งดงามที่ท่านเองนั้นล้วนเป็นผู้ปรารถนาความสุขความสงบในจิตใจของท่านนั่นแหละครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อความสุขสงบเกิดขึ้นมาในจิตใจของท่านได้เมื่อใดความสุขสงบในจิตใจของผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่าเขามีความสุขสงบในจิตใจของเขาอยู่แล้วเพราะเขาสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเขาได้ในจิตใจเขาได้ในขณะที่ความสุขสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังก็ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะเป็นความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราก็คือทุกคนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่มีการตีตาตาตีกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการกัดกันอย่างเป็นภาษาชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นไอ้กัดกันเนี่ยน่าจะไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เอาเป็นว่าในครอบครัวของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขสงบและสันติคำว่าสันติแปลว่าต่างคนต่างอารมณ์อรวยกันต่างคนต่างปรองดองกันต่างคนต่างประนีประนอมกันโดยไม่ต้องไปเปิดตำรา How to ของฝรั่งมาให้ปวดหัวเวียนหัวนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ใครครับเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นเองนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นครับและคำสุดท้ายที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ในรายการในวันนี้ก็คือมนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ชั้นใดความสุขก็คือสวรรค์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะยังอยู่ได้ยืนยงหรือยืนยาวก็ต่อเมื่อท่านต้องแบ่งปันสวรรค์นั้นหรือความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างของท่านเพื่อที่จะให้เขาหยิบยื่นสวรรค์นั้นคืนกลับมาให้ท่านต่างคนต่างหยิบยื่นให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าความสงบสุขในสังคมหรือความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้มันจะหนีไปไหนล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้ามีคำถามถามท่านว่าสิ่งที่ท่านมีความต้องการหรือมีความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านมีอะไรบ้างท่านจะตอบว่าอย่างไรครับผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในการที่จะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตนเองรวมกระทั่งถึงสามารถจะแบ่งปันความสุขสงบตรงนั้นให้กับคนอื่นๆที่เรียกว่าเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันนั้นท่านคงจะต้องตอบตรงกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ว่าความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของท่านน่าจะมีอยู่6ประการด้วยกันครับในความต้องการหรือความปรารถนาสูงสุดของท่านใน6ประการต่อไปนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นปุถุชนแม้กระทั่งวินยูชนทั้งหลายก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะตอบปฏิเสธว่าไม่ต้องการที่จะไขว่คว้าหรือแสวงหาถ้าตราบใดที่ท่านยังเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นคน2มิติอยู่นั่นก็คือมีมิติของร่างกายที่ผมอยากจะเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจและจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์กันอยู่เนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะแสวงหาหรือไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มาในสิ่งสำคัญ6ประการต่อไปเนี่ยครับและใน6ประการที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าใครขาดตกบกพร่องไปหรือใครไม่ได้ดั่งใจปรารถนานั่นคือที่มาหรือเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายเข้าถึงสิ่งซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์กันทั้งนั้นครับเรามาลองดูประการที่1ประการแรกเพื่อตรวจสอบกันดูว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยและกำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะเนี้ยท่านเห็นพ้องต้องกันกับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่อย่างแรกหรือความปรารถนาสูงสุดประการแรกที่เราจัดลำดับเอาไว้ในเบื้องต้นนั่นก็คือความต้องการในปัจจัย4นั่นเองพูดในเรื่องเหล่านี้นักเรียนชั้นประถม4ก็คงจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นความจริงเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นปัจจัยสำคัญในความเป็นมนุษย์ทุกๆคนล่ะครับที่จะขาดไม่ได้จะพร่องไม่

ปัจจัย4ที่ว่านี้คืออะไรครับนั่นก็คืออย่างแรกคืออาหารอาหารที่เราจะรับประทานอาหารที่เราจะบริโภคกันเข้าไปนี่แหละครับถ้าหากว่าเราขาดอาหารหมายความว่ามีให้รับประทานเหมือนกันแต่เป็นการรับประทานแล้วไม่ครบสูตรไม่ครบหมู่คือขาดสารอาหารบางชนิดมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อการเป็นผู้มีสุขภาพดีได้เช่นเดียวกันมันเมื่อเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังเราต้องเป็นทุกข์แน่ที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันก็ต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารอ่อนแอ3วันดี4วันไข้อะไรไปทำนองนั้นนั่นก็คือมีรับประทานแต่ว่าขาดสารอาหารบางชนิดเลยทำให้ร่างกายมีปัญหาก็นำพาความทุกข์มาสู่ตนเองเมื่อจิตเป็นทุกข์ความสุขสงบในจิตและก็ความสุขสงบในชีวิตก็ย่อมไม่มีถูกต้องไหมครับในขณะที่บางคนซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ใช่เป็นประเภทแรกแต่เป็นประเภทที่สองที่ดูเหมือนว่าจะลำเค็ญหนักหนาเอาการอยู่และก็ในสังคมของโลกมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้บุคคลกลุ่มนี้ก็นับจะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นก็คือคนในกลุ่มที่หาเช้ากินค่ำนั่นเองคือหาตอนเช้าและเอามากินตอนค่ำพอกินค่ำแล้วหมดละตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็หาใหม่เพื่อจะมากินกันตอนค่ำใหม่นั่นเป็นคำเปรียบเปรยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะส่อแสดงให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าคนที่อยู่ในสภาวะหาเช้ากินค่ำนั้นมันเป็นยังไงแสดงว่าไม่พอกินนั่นเองคำว่าไม่พอกินเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าหิวโหยหิวกระหายแต่ไม่มีอะไรที่จะเสาะใส่ท้องเพราะไม่มีจะดื่มไม่มีจะกินนั่นเองนี่คือความทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอาหารนั่นคือหนึ่งในปัจจัย4ต่อไปคือเครื่องนุ่งห่มคนเรานะครับเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยความต้องการการยอมรับในทางสังคมความต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนคนอื่นๆเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันในเบื้องต้นสำหรับคนยากคนจนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็คงจะหมายถึงเสื้อผ้าที่จะใช้ห่อหุ้มร่างกายเสื้อผ้าที่จะใช้พันร่างกายเพื่อปกปิดสิ่งที่อุจจาระในตานะไม่โป้ไม่เปลือยอะไรทำนองนั้นนะครับและลึกไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ในยามหนาวเหน็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าขาดก็เป็นทุกข์เหมือนกันคำว่าขาดหมายถึงไม่ใช่แค่ผ้าขาดไอ้ผ้าขาดแต่ยังพอมีพันกายห่อหุ้มกายมันก็อาจจะเป็นความทุกข์เล็กๆสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าอับอายคนอื่นเขาในสังคมเพราะตัวเองยากจนไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่หรือมีแล้วขาดวิ่นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นทุกข์หนักหนาไปกว่านั้นก็คือชะกันทีเดียวครับหน้าหนาวไงครับหน้าหนาวแล้วขาดเสื้อผ้าหรือขาดผ้าห่มที่จะพันกายที่จะให้ความอบอุ่นร่างกายของตนเองตรงนี้ก็คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นปัจจัย4ในประการที่2นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะข้ามไปไม่ได้เหมือนกันถ้าใครมีสวยๆมีให้สวมใส่ได้3ฤดูนะดูแล้วสวยนะดูแล้วเซ็กซี่อันนี้ก็มีความสุขหรือว่าสวมแล้วเด่นทันสมัยก็มีความสุขนะครับแต่ถ้าอยากจะมีแล้วไม่มีมันก็คือความทุกข์ท่านผู้ฟังครับ2ประการแล้วครับปัจจัยที่4ในประการที่3ก็คือนะอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างที่3นี่ก็เห็นทีจะเป็นที่อยู่อาศัยนั่นก็คือที่ซุกหัวนอนนะครับถ้าหากว่ามีบ้านยังกวังหลังใหญ่โตโออาระโหฐานเนี่ยเรียกว่าระโหฐานคือใหญ่โตอัคระใหญ่โตเลยนะครับบางทีสมาชิกในบ้านมีไม่กี่คนนะครับแต่หลังเบ้อเร่อเลยบางทีนับห้องไม่ถูกว่ามันมีกี่ห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ปรารถนาปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตมันต่างกันกับคนที่เป็นคนเร่ร่อนเป็นคนสัญจรนะฮะไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งค่ำไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิ้นนะครับนอนตามสวนสาธารณะนอนตามป้ายรถเมล์นอนตามหลืบตามซอกของตึกอะไรต่างๆแล้วก็ถามว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยใครบอกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่ก็แสดงว่าคงจะมีความคิดที่แปลกพิกลนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนที่มีบ้านหลังใหญ่โตโออาอย่างที่ผมบอกแล้วนอนที่นอนนิ่มๆฟูกหนาเป็นฟุตน
ห้องปรับอากาศเย็นฉ่ำแสนสบายอันนั้นก็เป็นความสุขสำหรับมนุษย์ที่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือ3ละนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอย่างที่4อย่างสุดท้ายเป็นปัจจัยที่สำคัญนั่นคือยารักษาโรคคนที่เจ็บป่วยนะบางทีมีสตังค์นะครับแต่หายาที่ตัวเองจะซื้อเพื่อมาจะรักษามาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วย

ร่างกายของตนเองที่มันรุมเร้าด้วยโรคร้ายอยู่นะหามารักษามาบำบัดไม่ได้หรือบางทีไม่มียาให้รักษาหรือมีสตังแต่ไม่มียาให้ซื้ออย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือประการแรกที่เราเรียกว่าปัจจัย4ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีความต้องการขั้นพื้นฐานด้วยกันทุกคนมากน้อยแตกต่างกันไปอยู่ที่จิตสำนึกแห่งความพอเพียงของแต่ละคนว่าใครมีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงมากน้อยระดับใดเรื่องของปัจจัย4นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เราทั้งหลายในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดความสุขไม่เท่ากันที่เกิดความสุขไม่เท่ากันก็คือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะให้ได้มาใน4ประการนี้นะครับไม่เท่ากันเช่นบางคนนะครับมีอาหารแค่พอกินนะคือผักน้ำพริกหรือผักริมรั้วอ้วกินได้อะไรแบบนี้นะครับมีแค่นี้จิ้มน้ำพริกกินไปวันๆรู้สึกไม่พอนะไม่พอแต่จะไปกินอะไรที่หรูหราอยากกินหูฉลามอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสตุ้งสตังก็ไม่มีนะเห็นคนอื่นคนข้างบ้านเขารวยๆเขาไปกินหูฉลามไปนั่งกินเหลาหรือภัตตาคารชั้นนำนะราคาก็แพงๆซึ่งตัวเองก็อัตคัดนะครับปัจจัยไม่เคยจะมีแต่ดันมักใหญ่ไฟสูงอยากจะไปกินอย่างนั้นบ้างถามว่าถ้ามีจิตใจที่ไม่รู้จักจิ้มเนื้อจิ้มตัวมีผักริมรั้วอ้วกกินได้อยู่จิ้มน้ำพริกเอาทำน้ำแกงนะน้ำซุปซดเอาทานกับข้าวก็อร่อยอร่อยทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตได้เหมือนกันเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแต่ไปมักใหญ่ไฟสูงอยากกินอาหารเหลากินหูฉลามอย่างนี้ครับอย่างนี้มันก็สมควรที่จะเป็นทุกข์ใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมชี้เห็นว่าถ้าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ถ้ามีความปรารถนาในประการที่หนึ่งคือไม่รู้จักคำว่าพอเพียงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการนำความทุกข์มาใส่ตนเองทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับแม้กระทั่งเงินตราซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทำให้ท่านได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยหลังใหญ่ๆนะมีโอกาสได้จับใจใช้ซื้อยาเพื่อบำบัดรักษาโรคอะไรแบบนี้ครับหลายคนบอกว่าทำงานกินเงินเดือนละหมื่นมีความรู้สึกว่า มันไม่พอนะถ้าฉันสามารถทำงานและได้เงินเดือนสัก 12,000 บาทแล้วก็ฉันว่ามันพอเลยล่ะนะหลายคนเคยคิดอย่างนั้นครับปรากฏว่ามุ่งมั่นขยันทำงานไปครับเจ้านายก็เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มให้เป็น12,000ปรากฏว่าพอได้12,000แล้วคำตอบที่ได้รับก็คือเอฉันเคยคิดว่ามันน่าจะพอเพียงปรากฏว่ามันไม่พออีกอ่ะมันน่าจะเป็น15,000นะฉันว่าถ้าฉันได้เงินเดือน15,000ฉันต้องพอแง่แง่ถามท่านผู้ฟังว่าคำว่าพอสำหรับมนุษย์นั้นมันมีเส้นแบ่งหรือตัวบ่งชี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับคำว่าพอเพียงหรือคำว่าพอใจสำหรับมนุษย์นั้นนะครับท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกและอยู่ที่จิตสำนึกของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงปัจจัยแรกใน6อย่างใน6ประการเนี่ยที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาดำเนินชีวิตกันอยู่แล้วพยายามจะแสวงหาหรือไขว่คว้ากันเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นบางทีการไขว่คว้าก็นำมาซึ่งความทุกข์ได้เหมือนกันผมพูดในเรื่องแรกค่อนข้างใช้เวลายาวคือในปัจจัย4นั่นก็เพื่อต้องการจะแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้แลเห็นว่าถ้าเราดำเนินชีวิตนะครับมีที่ซุกหัวนอนมันจะฮารูฮาราอัคระโหฐานแค่ไหนช่างหัวมันนะเรามีจิตสำนึกแห่งความพอเพียงพออยู่พอมีพอกินพอใช้พอสวมใส่พอหลับนอนพอเพียงในการดำเนินชีวิตผมว่าในการแสวงหาปัจจัย4ซึ่งเป็นประการที่1ในความเป็นความปรารถนาสูงสุดในการเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนั้นมันก็น่าจะพอน่าจะยังความสุขให้กับเราได้นะครับทีนี้มาถึงประการที่2ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาและแสวงหากันอยู่นั่นก็คือความเป็นผู้ที่จะมีอายุยั่งยืนหรือมีอายุยืนยาวการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนั้นมนุษย์เราส่วนมากมักจะไม่กระทำที่ตัวเองนะส่วนใหญ่แล้วพยายามที่จะไปกระทำที่ผู้อื่นท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามนุษย์เราไม่เคยถามตัวเองว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ในชีวิตนี้หรือบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีวิธีการใดบ้างที่จะนำพาตัวเราเองให้มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวได้หลายคนไม่เคยถามเมื่อไม่เคยถามท่านก็ย่อมหาคำตอบไม่ได้ถูกต้องไหมครับหลายคนจึงใช้วิธีไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปพึ่งพาพระภิกษุ

วลาไปทำบุญที่วัดหรือจะอธิษฐานนะร้องขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการขอให้ตัวเองมีอายุยั่งยืนนานนะครับท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วการร้องขอแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจตนเองมันเป็นการทำให้ตัวเองมีความสุขมีความเชื่อมั่นว่าฮะฉันคงอายุยืนแง่แง่ท่านผู้ฟังครับท่านต้องการที่จะมีอายุยืนแต่ท่านไม่ตื่นตัวที่จะดูแลในเรื่องของการบริโภคเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคเนี่ยคำว่าฉลาดบริโภคแปลว่าทานแต่พอดีทานในสิ่งที่เหมาะสมทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถ้าท่านไม่ทำเช่นนี้ท่านจะเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าท่านจะมีความสุขในชีวิตของท่านทุกนาทีท่านต้องรู้จักดูแลร่างกายสังขารของท่านด้วยการปฏิบัติตนทำให้ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้ไหมอะไรที่ไม่ควรบริโภคเราก็อย่าเสพเราอย่าบริโภคมันเข้าไปอะไรที่ควรบริโภคเนี่ยเราก็บริโภคสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอย่าบริโภคด้วยการตามใจปากเพียงแค่อร่อยลิ้นฉันก็รินรับรสเสียสุดฤทธิ์สุดเดชเช่นบางคนชอบหวานก็ทานซะหวานจัดเลยบางคนชอบเค็มก็ตามใจลิ้นครับก็คือทานซะเค็มปี๋อะไรอย่างนี้เป็นต้นตับไตพังวอดวายหมดนะไอหวานหวานนี่ก็ฟันผุหมดแล้วก็นะก็มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะทำให้เราอายุสั้นบั่นทอนอายุที่จะยืนยาวอย่างแท้จริงให้ลดน้อยลงเหลือสั้นลงได้มันนั่นก็คือความทุกข์อีกเหมือนกันถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคนั่นหมายความว่าทานอะไรก็ตามใจปากของตัวเองแหละครับนะก็เรียกว่าอร่อยปากก็ลำบากก้นหรืออร่อยปากก็ลำบากท้องเนี่ยอร่อยวันนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์คือไม่อร่อยคือไม่หนุกในวันหน้าแหละครับนะนั่นก็คือสิ่งที่สองที่เราจะต้องแสวงหากันมันผมพูดควบคู่กันกับคำแนะนำว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่สองที่ท่านจะต้องแสวงหาคือความเป็นผู้มีอายุยืนนั้นอย่าไปเที่ยวร้องขอไหว้วานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้เลยครับตัวเราเองนั่นแหละครับโดนบันดาลให้กับตัวเราได้ด้วยการเป็นคนฉลาดบริโภคนั่นเองครับสิ่งที่สามในความสุขของมนุษย์ที่เป็นความปรารถนาสูงสุดถ้าได้มานั่นก็คือความร่ำรวยทรัพย์และชื่อเสียงมนุษย์ทุกคนครับไม่มีใครปฏิเสธครับถ้าเกิดมาอยู่ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยคนที่ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองคนที่ร่ำรวยชื่อเสียงดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีในการที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขและประสบความสำเร็จในสังคมไทยค่อนข้างจะมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำนั่นก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่เราแลเห็นกันอยู่ในสภาพของความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราไม่ปฏิเสธครับถ้าท่านปรารถนาในสิ่งเหล่านี้จริงถามว่าท่านควรจะต้องถามตนเองและตอบให้ได้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะได้มาซึ่งการเป็นคนร่ำรวยในทรัพย์สินและร่ำรวยในเกียรติชื่อเสียงในทางสังคมกับเขาบ้างเนี่ยท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดการกระทำอย่างไรครับสิ่งที่เราสามารถจะแนะนำท่านได้ก็คือท่านต้องเป็นคนฉลาดอีกเหมือนกันครับคือฉลาดสร้างและฉลาดสั่งสมนี่ไงครับความร่ำรวยในทรัพย์สินนั้นท่านจะได้มาได้อย่างง่ายดายมันคงเป็นไปไม่ได้ท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านที่เฉลียวฉลาดเท่าที่ท่านมีพลังอำนาจหรือมีศักยภาพอยู่เนาะแล้วก็ฉลาดที่จะคิดลงมือทำในสิ่งที่ฉลาดทำในสิ่งที่จะทำให้ท่านมีโอกาสร่ำรวยคือประสบความสำเร็จกับเขาบ้างถ้าเป็นทางพระก็เรียกว่าต้องประกอบสัมมาชีพนะครับสัมมาชีวะก็คือนะประกอบอาชีพที่ดีประกอบอาชีพที่ชอบนะแล้วก็จะประสบความสุขและความสำเร็จส่วนชื่อเสียงนั้นก็คือท่านต้องฉลาดสั่งสมครับเราจะสร้างชื่อเสียงของตัวเราขึ้นมาให้ได้ภายในพริบตาเดียวนะมันคงเป็นไปไม่ได้เกียรติและชื่อเสียงของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกับบารมีทางจิตวิญญาณนะครับมันจะต้องค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆสั่งสมไปครับเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์ต้องการมีเกียรติมีชื่อเสียงกับเขาคนหนึ่งแต่ท่านวันวันหนึ่งนั่งเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ทำอะไรได้แต่สั่นสะเทือนในจิตใจเป็นความอยากเป็นความปรารถนาอยู่อย่างเดียวในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถ้าไม่รู้จักขยัน
ไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักอดออมนะฮะโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกับเขามันเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อหลายๆคนหาทางออกไม่ได้นะก็เป็นทุกข์ล่ะครับแต่ถ้าใครได้ประสบความสำเร็จคือมีทรัพย์มีเงินมีทองใช้มีเกียรติมีชื่อเสียงก็มีความสุขไปแต่ถ้าคนไม่รู้จักพอต่อให้มีมันก็ทุกข์อยู่อีกนะครับ ก็มาถึงอีกพวกหนึ่งพวกหนึ่งก็คือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะร่ำรวยทรัพย์แต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้สติปัญญาของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์มันขึ้นมาสร้างความรวยให้กับตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรก็เลยใช้ทางลัดครับทางลัดคือทำยังไงครับก็คือซื้อหวยเล่นการพนันไอ้ตรงนี้ครับบันไลแน่นอนครับนอกจากบันไลคนเดียวแล้วครอบครัวก็บันไลไปด้วยนั่นหมายความว่าความสุขในครอบครัวความสุขสงบของตัวเองมันมาลายหายไปหมดครับเพราะว่ามันอยู่กับการสุ่มเสี่ยงมันเสียมากกว่าได้นะครับไม่มีใครรวยเพราะการพนันอย่างแท้จริงได้เลยนะครับมีน้อยรายเท่านั้นครับที่ลงหนังสือพิมพ์กันคลึกโครมว่าได้คนนี้เท่านี้ล้านเท่านี้10ล้าน20ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะลองไปดูเถอะครับนั่นเป็นรางวัลที่ได้ในชีวิตของเขาก็เป็นเพราะเขาทำกรรมดีไว้จากอดีตชาตินะครับคิดให้ได้อย่างนั้นครับนะอย่าไปคิดฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนอย่างคนคนนั้นมั่งอยากได้ทำเอาดีกว่าครับทำเอานะครับประกอบสมาชีพเอานะฮะทีนี้ในประการที่4คือความสุขครับมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขถ้าท่านต้องการเป็นคนที่มีความสุขผมเคยกล่าวไว้ในตอนเก่าๆในรายการนี้แล้วนะฮะว่าท่านต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ครับสักวันหนึ่งข้างหน้าจะมาขยายความให้ท่านฟังคือเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรประการที่5คือความแข็งแรงท่านต้องการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ขี้โรคนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนเช่นนี้และจะมีความสุขมีความสำเร็จได้ท่านต้องฉลาดที่จะบริหารครับบริหารอะไรครับบริหารตนเองนั่นเองครับบริหารร่างกายครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่6ประการสุดท้ายที่จะนำพาซึ่งความสุขอันเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของท่านก็คือความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงานครับความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานก็คือท่านจะได้มาด้วยการฉลาดดำเนินการครับท่านต้องดำเนินการด้วยการใช้สติปัญญาดำเนินการอย่างรอบคอบดำเนินการอย่างประมาทด้วยการขยันที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์อ้อมเห็นคนอื่นเขาทำการเรียนแบบเขาหรือเรียนรู้เอารู้ให้จริงรู้ให้แจ้งและลงมือทำนะตัดสินใจอย่างแยบยลตัดสินใจอย่างถูกต้องใช้เหตุและผลเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความฉลาดแบบรวมๆนะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าชีวิตของท่านสามารถเข้าถึงซึ่งความพอเพียงและแสวงหาใน6ประการนี้ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความพอเพียงนะครับความสุขสงบในจิตใจของท่านย่อมมีแน่นอนความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราท่านๆสำหรับท่านที่ผู้ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ยังมีความทุกข์บ้างสุขบ้างหรือสุขดิบๆก็เรียกว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างกันเจือปนกันอยู่ตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งวันก็เป็นเพราะว่าหาความพอเพียงหาความพอดีในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาใน6ประการนี้กันยังไม่ลงตัวนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับท่านคงจะจำได้ว่าผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งตัวท่านเองด้วยล้วนเกิดจากคำว่าพอหรือไม่พอในการแสวงหาเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต6ประการด้วยกันถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เราแสวงหาและได้มาความสุขก็ย่อมมีแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงพอควรพอเหมาะหรือพอดีเรามัวแต่จะแสวงหาที่ความพอใจของเราแล้วเห็นทีจะหาความสุขได้ยากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรานั่นเองนะฮะท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญในการที่มนุษย์เราแสวงหาใน6ประการที่ผมกล่าวไว้ในครั้งกระนั้นประการที่1ก็คือความต้องการในปัจจัย4ประการที่2คือการมีอายุยืนประการที่3ความต้องการที่จะเป็นผู้ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองเกียรติและชื่อเสียงประการที่4คือความสุขในชีวิตประการที่5ก็คือความมีสุขภาพพลานามัยดีคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และประการที่6ประการสุดท้ายก็คือการมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจในกิจการที่ตัวเองเป็นผู้กระทำนั่นเองทั้งหมด6ประการเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังถ้าท่านต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตตนเองแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยจะบังเกิดความสงบทั้งทางจิตใจและความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านเองแล้วมันจะต้องรู้จักกับคำว่าพอนะอย่างที่ผมกล่าวมาโดยตลอดและเมื่อท่านรู้จักคำว่าพอแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความไม่สงบหรือไปทำลายความสุขและไปทำลายความสงบในชีวิตของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านอีกต่างหากด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อท่านหาเองแสวงหาทุกสิ่งเพื่อตนเองแล้วไม่รู้จักคำว่าพอแน่นอนนะครับ

มันจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งมันจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งและหรือมันจะต้องมีขณะใดขณะหนึ่งที่ฉันจะอาจจะต้องไปแสวงหาเอามาจากผู้อื่นแสวงหาใน6ประการนี้จากผู้อื่นโดยที่ท่านอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแน่นอนว่าถ้าเป็นการกระทําที่จะนำมาซึ่งความพอใจเพื่อจะให้บรรลุในสิ่งที่ท่านประสงค์โดยไปเอามาจากคนอื่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามมันคือการไปทำลายความสุขสงบในชีวิตของคนอื่นนะฮะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยการต่อสู้การต่อต้านระหว่างกันมันก็จะเกิดขึ้นการต่อสู้การต่อต้านจะเพื่อปกป้องกันหรือเพื่อที่จะเอาเปรียบเบียดเบียนกันในอันที่จะให้ได้มาหรือในอันที่จะรักษาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ของเราท่านๆนั่นเองในชีวิตประจำวันภาพเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราจะสามารถไล่เห็นได้อย่างง่ายดายเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าขาดความมีสันติสุขในการร่วมชีวิตกันของมนุษย์นั่นเองวันนี้เราจะไม่กล่าวในมุมอื่นให้แตกแขนงแตกประเด็นออกไปให้มากนักผมจะหยิบฉวยเอาในประเด็นหนึ่งซึ่งเราท่านๆล้วนปรารถนากันเป็นยิ่งนักนั่นคือความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีอายุยืนนั่นเองและในครั้งกระนั้นที่ผมกล่าวถึงเอาไว้แบบภาพรวมนะฮะบอกว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจกับการที่ตัวเองเป็นคนที่มีร่างกายที่หรือมีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือมีกายสังขารที่สามารถจะหนุ่มสาวกว่าวัยก็คือการเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาคนหนึ่งนั้นผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดบริโภควันนี้เห็นทีจะต้องเอาเรื่องนี้มาขยายความกันสักหน่อยเพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถค้นพบคำตอบในอันที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ท่านจะสามารถปฏิบัติหรือประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านในบทบาทการดำเนินชีวิตรายวันของท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะคุยกันว่าถ้าท่านผู้ฟังจะมีความสุขกับการที่จะเป็นคนมีอายุยืนยาวกับเขาสักคนหนึ่งในชีวิตนี้แล้วก็ผมเคยกราบเรียนท่านแล้วว่าเราจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะร้องขอต่อพระภิกษุสงฆ์ในการทำบุญทำกุศลในแต่ละครั้งแล้วตั้งจิตอธิษฐานกันว่าขอให้มีอายุยั่งยืนนานอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีเราจะมัวแต่รอคอยคำอวยพรจากการ์ดอวยพรสักใบหนึ่งในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งที่คนที่เรารักเคารพหรือคนที่เขารักและเคารพเราจะเขียนเป็นลายมือแล้วก็ส่งมาให้เราเพื่อเป็นการอวยพรตามเทศกาลอะไรอย่างนั้นเห็นทีจะไม่ได้ผมอยากจะเรียนว่าท่านจะต้องสั่นสะเทือนที่ตัวท่านเองท่านต้องกระทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองเมื่อทำที่จิตสำนึกของตัวท่านเองแล้วท่านก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นการประพฤติปฏิบัติตนเองในการดำเนินชีวิตอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะกล่าวกันในครั้งนี้ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะแสวงหาความสุขจากการเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวซึ่งจะต้องมองเห็นกันยาวๆและพิจารณากันยาวๆนอกจากนั้นก็จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ยาวๆจึงจะได้รับผลสัมฤทธิ์ในการที่จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวกับเขาได้นั่นก็คือตลอดชีวิตนี้ของท่านนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือมื้ออาหารมื้อถัดไปนะครับท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ฉลาดบริโภคให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแล้วการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคนั่นนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรเล่านี่คือคำถามที่ต้องการคำตอบกันในวันนี้ใช่ไหมล่ะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดบริโภคกับเขาคนหนึ่งได้นั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีคุณสมบัติ
หลักๆในการแสดงออกซึ่งบทบาทในการดำเนินชีวิต6ประการต่อไปนี้ครับประการที่1ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคในอันที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จสูงสุดนั้นคือการเป็นผู้มีอายุยืนยาวคือมีกายสังขารที่จะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้ได้อย่างยืนยาวที่สุดเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้นั่นก็คือท่านจะต้องไม่ตามใจปากของตัวท่านเองครับหรือจะพูดสั้นๆว่าประการที่หนึ่งอย่าตามใจปากของตัวท่านเองท่านผู้ฟังครับในปากของคนเราเนี่ยนะครับมันมีลิ้นอยู่ด้วยนะครับคำว่าอย่าตามใจปากก็แปลว่าอย่ารินรับรสด้วยลิ้นของท่านแล้วเกิดความประทับอกประทับใจนะแล้วก็มีความสุขกับการกินนั่นเองครับความสุขในการกินหรือความสุขในการรับประทานของท่านเนี่ยมันก็คือการใช้ปากแล้วก็ตามใจมันในการที่จะใช้ปากขบเคี้ยวนะหรืออมนะหรือซับดูดเอาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามใจปากท่านก็อาจจะถูกเรียกได้ว่าเป็นคนประเภทที่ชอบกินจุ๊บกินจิ๊บหรือกินจุ๊บจิ๊บนะฮะอย่างที่น้องเบนซ์เขาว่านะครับเนี่ยมันคนที่ตามใจปากเนี่ยถ้าผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าอ้วนทุกคนนะครับคนที่ตามใจปากนี่ครับอ้วนทุกคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะกินทั้งวันนะเห็นอะไรใกล้อะไรก็หยิบฉวยคว้าได้ก็เข้าปากตลอดนะครับแล้วถ้าอร่อยติดใจนะก็ยิ่งไม่หยุดใหญ่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าคนเราเนี่ยจะมีความสุขเพียงแค่ตามใจปากคือได้มีอาหารวางลงบนปลายลิ้นได้รินรับรสมันได้เคี้ยวมันได้กลืนมันแล้วท่านมีความสุขแน่นอนครับความทุกข์จะตามมาในวันหน้าสุขในขณะที่ท่านกำลังตามใจปากนะครับแต่ท่านจะลำบากหลังจากที่ปากทำหน้าที่เสร็จแล้วนั่นต่างหากครับเหมือนอย่างที่คนโบราณเขากล่าวกันนานมาจนถึงปัจจุบันว่า ถ้าหากว่าเราตามใจปากและจะลำบากก้นในวันหลังคือเราจะรู้ฤทธิ์ว่ามันจะลำบากก็อีตอนที่กินอิ่มแล้วนะครับลำบากก็อีตอนถ่ายครับเช่นทานรสเผ็ดจัดนะครับคนที่เพิ่งทานรสเผ็ดจัดใหม่ๆจะรู้สำนึกในเรื่องนี้ดีนะครับถามว่ารู้สำนึกยังไงครับอีตอนทานนะโอ้โหอร่อยมากต่อให้เผ็ดจนน้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหลก็ตามเนี่ยก็ชอบสักอย่างนะครับตามใจปากก็กินไปครับไม่สนใจหรอกว่าเป็นแผลในกระเพาะเป็นแผลในลำไส้อยู่หรือไม่ไอรสเผ็ดจัดๆที่เราทานเข้าไปมันจะไปทำให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะในลำไส้ในระบบทางเดินอาหารหรือเปล่าไม่สนอร่อยเอาไว้ก่อนว่างั้นเนี่ยพอทานลงไปสักครู่หนึ่งได้ผลและก็ได้เรื่องนะครับเสียดจุกแสบแน่นท้องขึ้นมาทันทีและเป็นไงครับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขครับสุขอีตอนเคี้ยวสุขอีตอนทานอย่างเมามันนั่นนะครับแต่พอปากทำหน้าที่เสร็จแล้วมันลำบากท้องครับหลังจากนั้นพอข้ามคืนนะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติภารกิจปกติคือขับถ่ายของที่ร่างกายเหลือใช้แล้วออกมาทิ้งครับเป็นไงครับเพราะความเผ็ดจัดเนี่ยครับมันก็ทำให้ลำบากก้นอีตอนถ่ายใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าอีตอนแสบก้นลำบากก้นเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับมันเป็นทุกข์นะครับใช่ไหมไม่ใช่ความสุขนี่แสดงว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดบริโภคและจะนำตนเองไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านไม่ควรจะตามใจปากครับเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นในวันนี้เดี๋ยวนี้และพรุ่งนี้นั้นก็คือการทำให้ท้องไส้เป็นทุกข์และการทำให้ก้นลำบากก็คือเป็นทุกข์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าสารอาหารหลายอย่างที่ท่านทานเข้าไปบริโภคเข้าไปนั้นเราทำตามความพอใจถูกใจที่ปลายลิ้นเป็นหลักใช่ไหมคุณค่าทางอาหารก็คงจะไม่ได้ในหลายๆสิ่งเช่นชอบอมลูกอมชอบทานของหวานชอบทานของเปรี้ยวชอบดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้เป็นต้น
หรือชอบดื่มน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับสรรพสิ่งเหล่านี้หลายคนก็รู้ดีว่าความมีคุณค่าทางอาหารนั้นมันด้อยนะฮะและนอกจากความมีคุณค่าทางอาหารที่มันจะด้อยแล้วมันยังมีโทษต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อกายสังขารของตนเองในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างอีกต่างหากครับนั่นหมายความว่าตามใจปากแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะไกลหรือแม้กระทั่งระยะใกล้แต่ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือพิษภัยที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีอายุสั้นลงเพราะว่าสารอาหารบางอย่างที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นพิษมันเป็นโทษไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเราเลยนี่เป็นเพราะว่าเราตามใจปากและเมื่อตามใจปากก็เป็นเพราะว่าเราขาดเหตุผลเราขาดการใช้หลักวิชาเราขาดการใช้ความรู้เราขาดการใช้สติสัมปชัญญะว่าไหนควรทานไหนไม่ควรทานนั่นเองทีนี้ความฉลาดบริโภคเพื่อจะนำไปสู่การเป็นผู้มีอายุยืนในประการที่สองก็คืออย่าอยากลิ้มลองครับอย่างแรกอย่าตามใจปากผ่านไปแล้วมาถึงอย่างที่สองคืออย่าอยากลิ้มลองครับคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาเห็นอะไรแล้วอย่าเป็นอยากชิมอยากกินอยากทานไปเสียหมดนะครับเห็นอะไรน่ากินก็คว้ามับจับเข้าปากเห็นอะไรน่าชิมก็คว้ามับหยิบมาวางบนปลายลิ้นลิ้มรสกันสักหน่อยเห็นใครเขาทานอะไรอร่อยๆและน้ำลายสอขอชิมด้วยคนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะว่าการลิ้มลองในลักษณะนี้บางทีส่วนมากแล้วจะเป็นของใหม่กลิ่นใหม่รสชาติใหม่ๆสีสันใหม่ๆชนิดใหม่ๆพันธุ์ใหม่ๆคนที่เป็นผู้อยากลิ้มลองส่วนมากชอบลองของใหม่แบบนี้นะครับมันบางครั้งไอ้ของใหม่ๆที่เราทานไปเนี่ยหรือเราชิมเข้าไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีพิษหรือมันไร้ประโยชน์หรือมันจะทำลายมันจะเป็นโทษต่อร่างกายต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างเราไม่รู้ครับแต่ส่วนมากมันรู้ทีหลังอย่างเช่นการทานเนื้อย่างเนื้อปิ้งเนื้อย่างที่มีฐานดำๆเนี่ยนะครับในวงการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านโภชนาการก็กล่าวย้ำซ้ำเตือนให้พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่เป็นประจำว่าไอ้สิ่งที่เป็นดำๆขมๆจากเนื้อย่างอะไรต่างๆไม่ว่าจะของชาติไหนแม้กระทั่งของไทยเองเราก็เหอะครับมันเป็นตัวการของการที่จะนำไปสู่มะเร็งในร่างกายของเรานั่นเองนะมันสารมะเร็งก็อยู่ที่เนื้อสัตว์ที่ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นถ่านแล้วเราก็ทานเข้าไปอย่างอร่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลิ้มลองโอ้โหเห็นเนื้อสดๆแดงๆเนี่ยน้ำมันหยดติ๋งๆกลิ่นหอมชุยเอ้ยน่าลองนะครับถึงแม้จะติดฐานดำๆอย่างไรก็ไม่ได้ใส่ใจก็คว้ามับจับเข้าปากไปและไอสารพิษสารก่อมะเร็งพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราบริโภคเข้าไปวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาเห็นผลเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องค่อยๆสั่งสมในร่างกายกว่าจะรู้ว่าเราได้รับเอาสารก่อมะเร็งเข้าไว้ในร่างกายเรารู้ได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดสาเนื้อร้ายคือเนื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายในอวัยวะต่างๆของเราเข้าให้แล้วนะครับแล้วถามว่ามีความทุกข์หรือความสุขครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขอิตอนทานนะแล้วก็มาสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ยากให้กับตัวเองในบั้นปลายที่หลังเห็นไหมครับนี่คือประการที่สองต่อมาประการที่3ครับถ้าท่านอยากจะมีอายุยืนยาวและเป็นผู้ฉลาดบริโภคท่านจะต้องอย่าหลงยึดติดครับคำว่าอย่าหลงยึดติดนี่หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนที่โปรดปรานอาหารรสชาติไหนโปรดปรานที่จะทานอาหารชนิดใดก็จงอย่ายึดติดในการที่จะบริโภคแต่รสชาตินั้นหรืออย่ายึดติดที่จะบริโภคแต่อาหารชนิดนั้นอยู่ร่ำไปครับโดยไม่เอาอย่างอื่นเลยนี่คงไม่ได้เราจะต้องรับประทานอาหารให้ได้หลายๆชนิดนะคละเคล้ากันไปครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะว่าสารอาหารที่จะเป็นประโยชน์โพชผลต่อร่างกายในธัญพืชทั้งหลายในผักทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในผักชนิดเดียวแล้วมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการและทำให้ท่านอายุยืนยาวมันจะมีครบหมดไปทุกสิ่งใน
พืชผักชนิดเดียวกันนะมันเป็นไปไม่ได้ครับสีเหลืองก็จะมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสีแดงๆอมส้มๆอย่างเช่นแครอทก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่พืชผักสีเขียวไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะหลงยึดติดอยู่กับรสชาติอาหารหรือชนิดหรือประเภทของอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดกาลนานเช่นถ้าหากว่านะท่านไม่ชอบทานผักแต่ท่านชอบทานแต่เนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อท่านเล่นทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วไม่ยอมทานผักเลยมันก็คงจะไม่ไหวร่างกายของท่านก็คงจะอายุยืนยาวกับเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะได้อาหารไม่ครบหลักการนั่นเองถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการหลงยึดติดในอาหารบางชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปทานอย่างอื่นบ้างเลยอันนี้ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายของท่านเหมือนกันทำให้อายุของท่านสั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วล่ะครับนะอย่างนี้หรือบางครั้งหลงยึดติดกับรสหวานๆหลงยึดติดกับรสเค็มๆคนที่ทานหวานเป็นประจำโรคเบาหวานมีโอกาสถามหาพร้อมกับโรคอ้วนถามหาแน่นอนครับหรือคนที่ทานรสเค็มจัดๆเป็นกิจวัตรนะไม่เอารสอื่นเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยนะอย่างนี้ไตพังแน่นอนครับนะเพราะว่าจะทำให้ไตทำงานหนักถูกต้องไหมครับนักโภชนาการทั้งหลายนะหรือท่านชอบทานรสเผ็ดทานแต่เผ็ดจัดเลยนะครับขณะที่อายุของท่านขึ้นเลข4เลข5นำหน้าไปแล้วก็ยังทานรสจัดเหมือนกับสุขภาพสังขารท่านยังแจ่มแจ๋วเหมือนลูกๆหลานๆของท่านอย่างนี้ก็แย่ครับเพราะว่ารสเผ็ดจัดๆนั้นแน่นอนมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อระบบทางเดินอาหารของคนสูงวัยนะทำให้เกิดมีปัญหาได้อย่าว่าแต่ผู้สูงวัยคนเฒ่าคนแก่เลยครับรสเผ็ดจัดๆเนี่ยนะครับคนหนุ่มคนสาวก็เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆถ้าริอ่านทานเผ็ดจัดตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มีโอกาสทำให้สายตาเสียได้เหมือนกันนะครับนั่นแสดงว่าถ้าพอดีมันก็มีความสุขก็คือเป็นประโยชน์ฮะแต่ถ้าเกินพอดีมันก็เป็นโทษนั่นคือความทุกข์ที่จะนำมาหรือจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนั่นแหละครับ3ประการแล้วนะครับคือ 1. อย่าตามใจปาก 2. อย่าอยากลิ้มลอง 3. อย่าหลงยึดติดมาถึงประการที่4ครับอย่าผิดหลักโภชนาการครับไม่งั้นความทุกข์ถามหาอีกเหมือนกันคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าอะไรครับแปลว่าทานอาหารไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่นะอาหารอะไรที่หลักโภชนาการเขาสอนไว้ว่าห้ามทานงดเว้นนะไม่ควรบริโภคนะเราก็อย่าไปบริโภคแต่ถ้าไปบริโภคเป็นการฝ่าฝืนหลักวิชาการโอกาสที่ท่านจะอายุสั้นมีอายุไขไม่ยืนยาวมันก็เกิดขึ้นอีกได้เช่นเดียวกันความทุกข์ก็ตามมาครับประการที่5อยากอายุยืนด้วยการฉลาดบริโภคก็คือท่านอย่าทานเกินอิ่มครับคำว่าอย่าทานเกินอิ่มนี่ถ้ากินอิ่มเกินเนี่ยปัญหามีแน่นะไม่ต้องอธิบายนะครับประการสุดท้ายประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนครับเมื่อรู้ตัวอ้วนต้องรีบหาทางลดความอ้วนนะครับไปปรึกษาแพทย์ซะเพราะว่าความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันถ้าท่านหรือลูกหลานของท่านอ้วนก็ถือว่านั่นคือกำลังเป็นโรคคือกำลังป่วยนะครับต้องรีบไปหาหมอไปพบแพทย์แล้วครับนะโดยเฉพาะนักโภชนาการท่านต้องไปปรึกษาครับว่าจะทำยังไงที่จะลดความอ้วนได้เพราะความอ้วนเป็นโรคครับทำให้คนอายุสั้นได้เหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นผู้ฉลาดบริโภคและจะนำพาตนเองให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวแล้วก็หลักการในการดำเนินชีวิตในการบริโภคทั้ง6ประการนี้ใช้ได้แน่ครับนำความสุขมาสู่ตนเองและถ้าชวนคนในครอบครัวมีคุณสมบัติ6อย่างนี้ร่วมกันด้วยผมเชื่อว่าท่านก็คงจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับไม่ต้องไปต่อสู้กับโรคร้ายไม่ต้องเสียหายหรือเสียทรัพย์เพราะว่าอับเฉาในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่หาความสุขไม่ได้เนื่องจากป่วยเนื่องจากไม่แข็งแรงนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านว่าอย่าตามใจปากอย่าอยากลิ้มลองอย่าหลงยึดติดอย่าผิดหลักโภชนาการอย่าทานจนเกินอิ่มและอย่ายิ้มรับความอ้วนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดมาสิ่งสำคัญที่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนามีหลายสรรพสิ่งด้วยกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นที่จะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นั่นก็คือความต้องการที่จะเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งความต้องการเป็นผู้ที่จะมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับเพราะว่าพลังอำนาจทางร่างกายนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ๆซึ่งเป็นเรื่องหลักของมนุษย์ทุกๆคนนะครับที่เกิดมาในสังคมนี้ในประเทศชาตินี้หรือบนโลกใบนี้ที่ล้วนมีความปรารถนาอย่างทัดเทียมกันเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือเป็นผู้ที่มีพลานามัยที่ไม่ดีแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งหยัดยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างย่ำแย่ทีเดียวครับคำว่าย่ำแย่แปลว่าคงจะเข้าถึงความสุขและความสำเร็จใดๆในชีวิตได้ยากมากเลยเพราะว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้มาโดยตลอดเนื่องจากว่าคำว่าคนสองมิตินั้นคือมิติของกายสังขาร

คือร่างกายนะแล้วก็มิติของจิตวิญญาณถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้แข็งแกร่งสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากๆมนุษย์ก็จะต้องมีโครงสร้างทางกายภาพที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองมันเราจึงจำเป็นต้องมากล่าวย้ำกันในวันนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งว่าการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงนั้นมันย่อมหมายถึง3ประการด้วยกันคำว่า3ประการในที่นี้เห็นทีจะหมายถึงประการที่1คือการเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงคำว่าร่างกายแข็งแรงแปลว่ามีพละกำลังที่สามารถจะหยิบจะฉวยจะย่างจะเดินนะจะเหินหรือจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็ปราศจากโรคร้ายที่จะรุมเร้ามีอำนาจในการต้านทานโรคสูงพอไม่เป็นคนทันสมัยในทางลบคือยุคนี้หน้านี้ฤดูกาลนี้ใครป่วยเป็นโรคอะไรตัวเองก็พลอยป่วยเป็นไปกับเขาด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคทันสมัยเข็นทีจะไม่ดีแล้วถ้าหากว่าเราขี้โรคอย่างนี้3วันดี4วันไข้หรือ3วันดี4วันร้ายแบบนี้การจะเป็นคนที่เรียกว่ามีพลานามัยหรือมีร่างกายที่สมบูรณ์เห็นทีจะกล่าวไม่ได้เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเพราะขี้โรคหรือร่างกายไม่สมบูรณ์การที่จะเป็นคนมีอายุไขยืนยาวเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องของเขาทั่วๆไปในบ้านในเมืองก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้อีกก็คืออายุสั้นนั่นเองทีนี้คนที่ขี้โรคคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียกว่าเขาคนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้เพราะในตอนที่ผ่านมาเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าจะต้องรู้จักกินใช่ไหมครับเราอยากจะกล่าวว่าสุขกายเจริญวัยคือการที่ท่านเป็นคนฉลาดบริโภคเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีอายุยืนยาวคือสามารถที่จะใช้กายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทำหน้าที่ชั่วชีวิตนี้ได้อย่างยืนยาวนะไม่น้อยหน้ากว่าคนอื่นเขาล่ะครับซึ่งเราก็ได้เคยกล่าวไปแล้วว่าการที่เราจะแสดงบทบาทของการเป็นคนฉลาดบริโภคนั้นมี6อย่าง6ประการด้วยกันที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องย้ำกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือประการที่1อย่าตามใจปากคืออย่ากินจุ๊บกินจิ๊บกินไม่เว้นว่างนะปากไม่ว่างเลยนะแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะประการที่2คืออย่าอยากลิ้มลองคำว่าอย่าอยากลิ้มลองแปลว่าอย่าเห็นอะไรแล้วเป็นอยากชิมอยากกินไปซะหมดนะเห็นอะไรก็น้ำลายสอเชียได้กลิ่นอะไรก็น้ำลายสอและนะอย่างนี้เป็นต้นประการที่3คืออย่าหลงยึดติดครับคือกินอย่างใดอย่างหนึ่งกินรสจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดก็กินอยู่แต่รสชาตินั่นแหละแต่รสชาติอื่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือชอบกินผักชนิดใดผลไม้ชนิดใดก็กินแต่ผักชนิดนั้นผลไม้ชนิดนั้นหยั่นป้ายเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดบริโภคผลลัพธ์ก็คือมันจะทำให้ท่านเป็นคนขาดอาหารเนาะใช่ไหมหรือว่าถ้าอาหารหรือพืชผักหรือของกินของบริโภคบางสิ่งที่ท่านไปยึดติดทานมันอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้นะอย่างเช่นเด็กที่ชอบทานไอติมหรือเด็กที่ชอบทานเจลลี่นะมันทำให้ท้องอืดท้องอิ่มแล้วก็ไปทานอย่างอื่นไม่ได้ทานข้าวหรือทานพืชผักที่เป็นประโยชน์ผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ทานลงไปไม่ได้เท่าไหร่มันก็อิ่มแล้วเพราะว่าเจลลี่ที่อยู่ในลำไส้ในกระเพาะมันอืดนะทำให้ท้องอืดท้องอิ่มอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าการจะมีอายุยืนเพราะฉลาดบริโภคนั้นในประการที่4ท่านต้องอย่าผิดหลักโภชนาการคำว่าผิดหลักโภชนาการแปลว่าท่านต้องมีความรู้ท่านต้องศึกษาว่าการเป็นผู้มีโภชนาการที่ดีที่เรียกว่าสุโภชนาการเนี่ยนะครับก็คือการทานอาหารให้ครบหมวดครบหมู่ทานอาหารอย่างถูกหลักสุขอนามัยอะไรแบบเนี้ยท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเนื่องจากรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยมีเวลาน้อยมากก็เลยไม่อาจจะสามารถจารณัยให้ท่านฟังได้ว่าไอ้สุโภชนาการหรือทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการในอันจะเป็นประโยชน์ต่อกายสังขารของท่านมันคืออย่างไรบ้างแต่หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการนี้เอาไว้ได้ด้วยตนเองกันได้มั่งนะครับมาถึงประการที่5ก็คืออย่าทานจนเกินอิ่ม
เนี่ยถ้าทานจนเกินอิ่มเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วก็จะทำให้อึดอัดอุ้ยอ้ายจะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนถ้าเป็นน้องๆนักเรียนทั้งหลายก็อาจจะทำให้ขี้เกียจคือเกียจคร้านนะครับอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าหนังท้องตึงและก็หนังตาหย่อนนั่นเองล่ะครับซึ่งมันจะทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยกินแล้วนั่งกินแล้วนอนไม่ทำอะไรไม่สั่นสะเทือนร่างกายใช้งานใช้เหงื่อมันก็ทำให้อ้วนพีขึ้นทุกวันทุกวันล่ะครับนะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะ หรือประการที่6ก็คืออย่ายิ้มรับความอ้วนนั่นหมายความว่าพอรู้ตัวน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วหน้าท้องเริ่มยุ้ยแล้วแทนที่คนจะไปยุ้ยที่แก้มดันทะลึ่งไปยุ้ยที่ท้องอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเป็นเด็กๆก็คงน่ารักดีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เงี้ยก็คงจะไม่เหมาะสมซึ่งทุกวันนี้เด็กไทยเยาวชนไทยแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ล้วนมีปัญหาในเรื่องของความอ้วนกันเยอะจนกระทั่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เป็นสากลของโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเราจัดให้ความอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งของมนุษย์ไปซึ่งจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะอาหารขยะทั้งหลายที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า junk food นะฮะพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงซะเพราะกินแล้วบางทีมันไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังทำลายสุขภาพสังขารซะอีกเนี่ยมันในการสุขกายเจริญวัยเนี่ยใน6ประการเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะมองคนที่ปฏิบัติตัวแบบทุโภชนาการก็คือมีการกินที่ไม่ถูกต้องนะครับมีนิสัยในการกินที่ไม่งามไม่เหมาะสมแล้วทำให้พลังอำนาจทางร่างกายหรือกายสังขารเนี่ยอ่อนแอขี้โรคร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุไขไม่ยืนยาวเนี่ยเขาแสดงพฤติกรรมกันยังไงบ้างผมเคยสรุปให้ท่านฟังไว้แล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน6ประการนะฮะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนประการที่1ก็คือประเภทพวกกินที่กินไม่หยุดนะครับแล้วกินเรื่อยเปื่อยกินไปเรื่อยกินไม่หยุดเนี่ยนะครับนะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะกินไปบ่นไปหรือกินไปคุยไปกินไปนอนไปกินไปถ่ายไปอะไรก็ตามอย่างนี้ถือว่าเป็นนิสัยในการบริโภคที่ไม่ถูกต้องนะมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์กายแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเจริญวัยเอาซะด้วยซ้ำไปนะครับหรือลักษณะที่2ประเภทที่บอกว่ากินไม่เลือกนะแล้วก็กินไม่เลือกเนี่ยหมายความว่าอะไรก็ได้กินทั้งนั้นสะอาดไม่สะอาดไม่รู้มีคุณค่าทางอาหารมากหรือน้อยก็ไม่ทราบกินแล้วเป็นโทษหรือไม่ก็ไม่ยั่นไม่ย่อท้ออะไรแบบนี้ขอให้ได้กินกันละกันนะครับเนี่ยนะขณะที่บางคนนะแทนที่จะกินแบบธรรมดายังกินมุมมามอีกครับเนี่ยไปกินหินกินทรายกินเหล็กกินอิฐกินดินโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับหรือประการที่3การกินที่ไม่ถูกต้องคือกินไม่รู้เบื่อนะกินไม่รู้เบื่ออย่างนี้เขาเรียกว่ากินซ้ำซากนะครับประเภทที่4ประเภทที่กินไม่ครบหมวดไม่ครบหมู่คือไม่ใส่ใจในหลักของโภชนาการไม่ใส่ใจในหลักสุขอนามัยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นภัยแก่ตนเหมือนกันประเภทที่5คือพวกที่กินไม่เลิกคำว่ากินไม่เลิกก็หมายถึงกินไม่รู้อิ่มนะครับหรือประเภทที่บอกว่าอร่อยจนลืมอิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าการกินอาหารตอนหิวจัดๆเนี่ยกับการกินอาหารตอนดึกก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยนั่นก็เป็นเวลาหรือสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมในการที่ท่านจะไปใช้เวลาตรงนั้นเพื่อการกินอาหารหลักๆหรือกินอาหารหนักๆนะครับเพราะว่ากินตอนหิวเนี่ยมันทำให้เรากินเยอะเกินกระเพาะหรือกินจนล้นกระเพาะเพราะกินด้วยอำนาจของความหิวนะครับยังไม่ทันหายหิวแต่กระเพาะมันเต็มแล้วนะครับเรายังเสาะใส่ท้องเข้าไปเรื่อยอย่างนี้ยุ่งแน่ๆนะครับนะหรือกินตอนดึกนะกินแล้วเนี่ยอาหารยังย่อยไม่ทันหมดแล้วพลังงานที่ได้ก็ยังไม่ทันได้เอาไปใช้เราก็จะต้องคลานขึ้นเตียงนะแล้วก็หลับบนหมอนนอนอย่างเป็นสุขแล้วนะจิตใจเป็นสุขนะแต่กายสังขารมันไม่เป็นสุขนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะแล้วทำให้ท้องไส้มีปัญหาแน่นอนนะครับหรือลักษณะของการกินไม่ดีนะก็คือกินไม่ยั้งอันนี้กินไม่ยั้งนะกินไม่อั้นไม่ใช่กินไม่เลิกนะครับกินไม่ยั้งเลยนะครับกินไม่ยั้งไม่เผื่อใครด้วยกินเอาอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของการนำปัญหาหรือนำพาความทุกข์ทางกายมาใส่ตนนะคือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงไม่ปลอดโรคร่างกายไม่สมบูรณ์และเป็นคนที่ไม่มีอายุไขที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นคนที่จะมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งจึงต้องหมั่น
รักษาสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองด้วยการกินให้ถูกต้องนะในความหมายที่เรากล่าวไว้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งถ้าท่านมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงนี้ท่านยังจะสามารถเอาพลังอำนาจทางกายของท่านนั้นไปใช้ในการทำงานในหน้าที่ที่เป็นภารกิจในชีวิตประจำวันที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเพื่อทำให้มันสำเร็จให้ได้ด้วยการใช้แรงกายของท่านด้วยการใช้กายสังขารของท่านที่มีแขนมีนิ้วที่แข็งแกร่งมีแขนนะมีนิ้วที่ทรงพลังอำนาจที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีสองขาที่สามารถหยัดยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งท่านก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายของท่านปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ให้รอดหรือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้สำเร็จก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการที่สามก็คือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายมันจะให้ประโยชน์ตรงๆที่ว่าท่านสามารถที่จะแบ่งตนเองนะครับไปช่วยเหลือผู้อื่นนะในการทำงานทำหน้าที่ของเขาให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันถ้าท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งแข็งแรงล้นเหลือและมากพอเช่นท่านสามารถจะเป็นหูเป็นตาให้กับผู้อื่นช่วยเป็นมือเป็นเท้าให้กับผู้อื่นช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้อื่นหรือสามารถจะช่วยผ่อนแรงผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นต้นมันอำนาจในทางกายเนี่ยนะครับเป็นอำนาจที่ท่านผู้ฟังครับท่านจะสามารถหาได้ด้วยการกระทำที่ตัวเองนั่นคืออำนาจที่สำคัญยิ่งแต่หลายคนนะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนึกจะกินก็กินนะนึกจะพักผ่อนก็พักผ่อนนึกจะนอนก็นอนแต่ว่าไม่ก็ได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพสังขารร่างกายของตนเองก็เลยทำให้พลังอำนาจทางกายของตนนั้นย่อหย่อนไปกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอำนาจทางกายเมื่อย่อหย่อนกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ทำให้ท่านไม่สามารถจะดำเนินชีวิตไปบนโลกใบนี้ในทุกวี่วันได้อย่างมีความสุขนะนั้นการดูแลตนเองใส่ใจในการบริโภคใส่ใจในสังขารร่างกายของตนเองนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเพราะว่าธรรมหรือธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของตนเองที่ท่านจะต้องรักตนเองดูแลหรือใส่ใจในตนเองนั่นเองครับมันการรักตนเองนะเป็นหน้าที่ของทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ดำรงตนเองอยู่บนโลกใบนี้การรักตนเองก็คือการหมั่นใส่ใจที่จะดูแลตนเองนะครับท่านเห็นไหมครับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาก็มีการดูแลตัวเองนอกจากจะดูแลตัวเองให้มีความสุขในการกินเขาก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขในการดำรงชีพมีการดูแลตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยมีการดูแลตัวเองให้อบอุ่นเข้าไว้มีการดูแลตัวเองให้สะดวกสบายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูงนะเราก็มีหน้าที่ประพฤติธรรมก็คือต้องหมั่นดูแลตัวเองเหมือนกันหลายคนทีเดียวหาความสุขให้กับตัวเองน้อยกว่าที่จะหยิบยื่นความสุขที่ตัวเองพยายามจะสรรหาเพื่อจะช่วยเหลือนำพาไปมอบให้กับผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านรักใกล้ตัวหรือจะเป็นคนที่ท่านรักแต่อยู่ไกลตัวหรือจะเป็นคนทั่วไปเพราะท่านมีจิตใจที่งดงามอย่าลืมนะครับเราจะช่วยเหลือให้คนอื่นเขามีความสุขก็คงจะไม่ได้ถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่รู้จักให้ความสุขนะกับตนเองให้ได้อย่างสมบูรณ์ซะก่อนถูกไหมครับเช่นท่านจะยิ้มให้ตัวเองได้ท่านก็จะสามารถยิ้มให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านไม่สามารถแม้กระทั่งจะยิ้มให้กับตัวท่านเองเลยท่านจะไม่มีวันที่จะสามารถหยิบยื่นรอยยิ้มหวานๆอย่างมั่นใจนะเพื่อมอบให้แก่ผู้อื่นเขาได้มีโอกาสได้ยิ้มชื่นและมีความสุขไปกับท่านบ้างได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับการที่ท่านเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และสามารถใส่ใจดูแลประพฤติตนปฏิบัติตนได้อย่างดีอย่างนี้มันจะช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจในตนเองคือเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายที่สมบูรณ์พร้อมนั่นก็คือการน้อมนำความสุขมาใส่ตนสมดังคำโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่ากินดีร่างกายก็มีความสุขนะฮะนอกจากการกินดีแล้วท่านผู้ฟังครับเรายังสามารถทำให้ร่างกายของเรามีความสุขได้ด้วยการรู้จักพักผ่อนอย่างเพียงพอคำว่าเพียงพอมีแค่ไหนมีเท่าไหร่
เช่นอย่าไปดันอดหลับอดนอนในขณะที่ง่วงเหงาหาวนอนนะรู้จักเวลานอนรู้จักเวลาตื่นนะอย่างนี้เป็นต้นหรือการออกกำลังกายเป็นประจำก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเราเป็นสุขได้เหมือนกันทั้งหมดที่กล่าวมาคร่าวๆนี้เป็นการต่อยอดจากการกล่าวเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการกินอย่างไรจะช่วยให้อายุไขของท่านยืนยาวเนาะวันนี้เราก็มาต่อยอดกันสักหน่อยนึงจากนั้นเราก็อยากจะต่อออกไปอีกนิดนึงท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุขกายเจริญวัยกันมาแล้ว

ฟังว่ามันจะต้องเริ่มต้นได้ด้วยการกระทำที่ตนเองนั่นเองเราจะไปหาความสุขใจที่เขาบรรจุใส่กระป๋องวางขายตามห้างสรรพสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะหาไม่ได้เพราะความสุขนั้นนะโดยเฉพาะความสุขทางใจไม่สามารถจะจับยัดใส่กระป๋องนะแล้วติดป้ายราคาเอาวางไว้ขายทั่วๆไปให้ใครซื้อมาเสพความสุขทางจิตใจกันได้ความสุขใจจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านให้ได้ด้วยตัวท่านเองนั่นเองถ้าอยากจะสุขใจทั้งวันท่านก็ต้องสั่นสะเทือนมันทั้งวันเนาะส่วนไอ้สุขกายเจริญวัยนั้นถ้าท่านต้องการจะมีความสุขตลอดท่านก็ต้องหมั่นดูแลตนเองนะคือกินดีร่างกายก็มีสุขพักผ่อนเพียงพอร่างกายก็มีความสุขออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ร่างกายของท่านมีความสุขซึ่งมันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ท่านมีพลังกายที่แข็งแกร่งทำให้ท่านมีความสุขแล้วผมก็พาท่านก้าวมาสู่การเป็นผู้มีพลังทางจิตใจคือมีพลังอำนาจในทางจิตใจที่สมบูรณ์เพียงพอมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความสุขทางจิตใจนั้นมันก็จะต้องสั่นสะเทือนด้วยการเริ่มต้นที่จิตใจของตัวท่านเองเหมือนกันครับทีนี้เราจะมีคำถามว่าแล้วคนที่เป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์พร้อมและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขในจิตใจนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมเรียนคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังไว้ในชั้นนี้ก่อนว่าพลังอำนาจทางจิตใจก็คือความสุขทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองในทุกขณะจิตในยามตื่นสำหรับมนุษย์แต่ละคนนั้นมันมีมากน้อยเพียงใดนั่นเองถ้ามีความสุขในจิตใจมากตลอดทั้งวันนั่นแสดงว่ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามีแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทางด้านบวกแปลว่าเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หดหู่ห่อเหี่ยวหม่นหมองซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นทางตรงกันข้ามแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์คนนั้นค่อนไปในทางต่ำมันถ้าเราจะมามองว่ามนุษย์คนใดเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกสูงหรือพลังอำนาจทางจิตใจด้านลบสูงเราจะดูจากแบบบทหรือดูจากบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนนั้นได้ซึ่งจะสามารถแบ่งออกเป็น5ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับทั้ง5ลักษณะเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังเองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งสั่นสะเทือนตนเองและแสดงออกมาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทั้งวันหรือตลอดทั้งปีหรือเป็นบางทีก็ตามนั่นแสดงว่าตอนใดขณะใดเมื่อใดหรือยามใดที่ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองด้วยอาการใน5ประการต่อไปนี้1ใน5เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจค่อนข้างต่ำคือค่อนไปในทางลบประการที่1คือท่านเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนปลอดทุกข์หรือไม่คำว่าปลอดทุกข์แปลว่าว่างไปจากความทุกข์หรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีเวลาว่างเลยให้กับความทุกข์ก็คือทุกข์มันทั้งกะปีทุกข์มันทั้งวี่ทั้งวันนะครับทุกข์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องซึ่งครั้งต่อไปเราจะมาวินิจฉัยหรือวิเคราะห์หรือมาแชร์ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นกันต่อนะวันนี้บอกอย่างเดียวว่าถ้าท่านมีจิตใจที่ไม่ว่างไปจากความทุกข์แสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านตกต่ำแล้วครับประการที่2 สนุกกับชีวิตไหมประการที่3 มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่4 มีอารมณ์ขันหรือไม่และประการสุดท้ายคือประการที่5 มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอย่างหนึ่งอย่างใดใน5 อย่างนี้ค่อนไปทางด้านลบนั่นแสดงว่าพลังอำนาจทางจิตใจของท่านค่อนไปทางต่ำคือทางลบความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจก็หามีไม่ครับต่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่งปลอดโรคสมบูรณ์ไปอายุไขดูเหมือนจะยืนยาวแต่ถ้าหากว่ามีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต่ำคือเป็นลบแล้วไซแน่นอนครับท่านก็คงจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตไม่ได้บทสุดท้ายก็คือเมื่อสุขในตนเองมันไม่เกิดท่านก็คงจะไม่มีวันแบ่งปันความสุขอันประเสริฐให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้
เป็นแน่นอน

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางกายสังขารคือการเป็นผู้มีพลังอำนาจทางร่างกายเนี่ยโดยเราชี้และก็แนะเน้นให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมคืออยู่กับธรรมชาติทำตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขทางกายคือมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขี้โรคไม่อ่อนแอไม่3วันดี4วันไข้อย่างที่เขาเรียกว่าสุขกายเจริญวัยนะครับเราก็เรียนเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรถ้าท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะก็จะไม่ได้มีสมาธิมีสตินะมีความยั่งยืนนะมีความสม่ำเสมอในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือจะเป็นผู้รักษาศีลแล้วแต่ท่านจะเรียกนะได้อย่างไม่มีอะไรขัด

ข้องก็คือสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงการมีพลังอำนาจทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังต้องทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ได้มีแต่กายสังขารหรืออวัยวะร่างกายที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมกันอย่างได้อย่างเดียวแท้จริงแล้วในมนุษย์แต่ละคนนั้นเรายังมีรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนหรือมีอัตตานะอยู่อีกตัวตนหนึ่งหรืออีกรูปลักษณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนหรือเป็นรูปธรรมที่สองตาเนื้อของเราเปล่าๆเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใจและจิตวิญญาณนั่นเองในที่นี้เมื่อผมกล่าวถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้หมายถึงเหมารวมว่าหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ซึ่งเร้นอยู่ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมเร้นอยู่ในกายสังขารหรือเน้นอยู่ในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์หญิงชายของท่านผู้ฟังทั้งหลายร่วมกันไปด้วยกันละกันนั่นหมายความว่าพอพูดถึงคำว่าจิตใจก็ขอให้เข้าใจได้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณด้วยถามว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเราเห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องของพลังอำนาจที่เกิดขึ้นภายในที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะมองข้ามจะละเลยหรือจะเหลวไหลไม่ใส่ใจมันคงไม่ได้หรือจะใส่ใจแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนะกินอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเพื่อดูแลแต่กายสังขารของตนเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแต่หน้าที่ซึ่งเป็นภาระหลักอันยิ่งใหญ่ที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะละเว้นละเลยหรือเหลวไหลไม่ใส่ใจไม่ได้อย่างที่ผมว่าก็คือการที่จะต้องดูแลให้จิตใจหรือจิตวิญญาณของท่านมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ด้วยมันเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังต้องนึกภาพให้ออกนะครับว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทำพลังงานหรือจิตใจของท่านหรือของผมที่เป็นผู้พูดให้ท่านฟังเนี่ยนะครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สามารถจะเร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือที่เรียกว่ากายสังขารภายในโครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์ของเราท่านอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีเปลือกนอกห่อหุ้มอยู่นั่นเองเปลือกนอกที่ห่อหุ้มอยู่ก็คือกายสังขารที่เราเรียกว่าร่างกายนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ากายสังขารล้มหมอนนอนป่วยหรือรวยรารินระทดระทวยรวยรารินไม่หายใจนั่นก็หมายความว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารของเราเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพอกายตายจิตวิญญาณก็จะต้องสลัดนะตนเองออกจากกายสังขารนี้เพื่อจะลี้ออกมาอยู่ภายนอกนั่นหมายความว่าถ้าไข่แดงจะดำรงอยู่ในเปลือกไข่ได้เปลือกไข่นั้นก็ยังจะต้องแข็งแรงและสมบูรณ์อยู่ครับถ้าใครไปเจาะเปลือกไข่ให้แตกให้ทะลุแน่นอนครับไข่ขาวหรือว่าไข่แดงซึ่งเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่เร้นลึกอยู่ข้างในก็ไม่สามารถจะดำรงความเป็นตนเองอยู่ในเปลือกไข่ได้มนุษย์อย่างพวกเราที่ดำเนินชีวิตอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ากายสังขารจบสิ้นอายุไขลงไปเมื่อใดจิตวิญญาณหรือจิตใจของเรานั้นก็ไม่สามารถจะซ่อนเร้นหรือแฝงเร้นอยู่ภายในกายสังขารที่เปรียบเสมือนเปลือกไข่อยู่ได้เช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือมีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยเห็นทีจะไม่ได้จริงอยู่ครับพลังอำนาจทางกายที่แข็งแรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์แต่สำหรับมนุษย์แล้วยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณจะต้องมีพลังอำนาจที่สูงสุดด้วยถ้ามนุษย์คนใดก็ตามยอมรับด้วยจิตสำนึกของตนเองว่าตนนั้นเป็นคนที่มีสองมิติแล้วในชีวิตประจำวันของทุกๆวันที่ผ่านไปต่างคนต่างดูแลและเอาใจใส่ในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งแล้วยังไม่พอ
ยังกระทำในมิติคู่ขนานกันก็คือดูแลรักษาจิตใจของตนเองซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณของตนด้วยเนี่ยนะครับให้มันมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยท่านก็จะสามารถเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์คือคนสองมิติได้อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับหลายคนทีเดียวครับตั้งแต่สมัยโบราณมาก็คงจะได้ยินกันสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เขากล่าวเน้นย้ำกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนตั้งแต่สมัยบุรัมโบราณเนี่ยเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้มีสติและรู้สำนึกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแปลว่าจิตนั้นต้องมาก่อนกายเสมอครับถ้าหากว่าจิตไม่มีพลังอำนาจกายต่อให้มีแข็งแกร่งมีความแข็งแรงสักปานใดมันก็ไปไม่รอดครับขณะเดียวกันครับถ้ากายไม่แข็งแกร่งกายไม่แข็งแรงนะครับนะจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมรูปธรรมทางพลังงานก็ไปไม่รอดเหมือนกันสังเกตเห็นได้ว่าตอนใดยามใดที่ท่านเจ็บป่วยทางกายนะครับทำให้พลังอำนาจทางจิตใจและพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านมันก็พลอยย่อหย่อนผ่อนตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะใช้ภาษาจิตซึ่งเป็นภาษาสากลเช่นเคยฝึกสะกดจิตได้มีพลังอำนาจทางจิตสูงแต่ถ้าตอนใดกายสังขารป่วยไข้ต่อให้ทำให้ตายนะครับสะกดจิตอย่างไรก็ไม่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพราะพลังอำนาจทางจิตถดถอยนั่นเองนะตรงนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นว่าพลังกายกับพลังอำนาจทางจิตอันไหนสำคัญกว่าผมบอกว่าก็คงจะเถียงกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าโบราณสอนไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ได้หมายความว่าพลังอำนาจทางจิตจะสำคัญกว่าพลังอำนาจทางกายเราจะพูดกันให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายก็เห็นทีจะพูดได้ว่าพลังจิตควรจะต้องใส่ใจดูแลกันก่อนพลังอำนาจทางกายอย่างนี้จะดีกว่าไหมเนาะหรือไม่งั้นก็เอากันให้สมดุลก็คือเมื่อท่านใส่ใจในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านให้มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ที่แข็งแกร่งแล้วท่านก็อย่าละเลยเหลวไหลที่จะไม่เขาเรียกว่าจะมาใส่ใจดูแลในเรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่งสมบูรณ์อะไรแบบนี้ท่านก็ควรที่จะมีความสำนึกระลึกได้เอาไว้ในทุกขณะจิตในชีวิตประจำวันด้วยเห็นทีจะดีไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นมันจะเกิดได้ก็คงอย่างที่กล่าวไว้ครั้งที่แล้วครับคงไม่มีใครสามารถจะเอาพลังอำนาจทางจิตที่เป็นอำนาจด้านบวกเป็นอำนาจที่ทำให้ตัวเองโชคดีมีสุขเป็นอำนาจที่ตัวเองเมื่อโชคดีมีสุขแล้วก็ยังสามารถจะเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นพลังอำนาจหรือเป็นพลังบารมีด้านบวกทางจิตใจที่จะเผื่อแผ่ไปให้กับคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราในชีวิตประจำวันได้พลอยมีพลังอำนาจทางจิตใจด้านบวกที่ล้นเปี่ยมคือเปี่ยมไปด้วยความสุขเปี่ยมไปด้วยความสุนทรีในชีวิตตามเราไปด้วยได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพลังอำนาจทางจิตใจอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราจะมีตัวบ่งชี้ก็คือว่าความสุขความสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจในแต่ละนาทีหรือแต่ละชั่วโมงในชีวิตประจำวันของท่านนั่นนะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เราแลเห็นได้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตใจที่สูงส่งหรือไม่ถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านเนี่ยเป็นผู้มีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกนะครับที่สูงส่งและแข็งแกร่งพอท่านจะต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงออกให้คนอื่นเขาสามารถตรวจสอบวัดผลได้พิจารณาได้เห็นได้อย่างชัดเจนใน5ประการประการแรกก็คือท่านเองเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ปลอดทุกข์หรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้ปลอดทุกข์ก็คือว่างไปจากความทุกข์นะครับหรือประการที่สองท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตหรือเปล่าเป็นคนที่พร้อมจะหนุกหนานกับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยประการที่สามท่านผู้ฟังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าประการที่สี่ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาด้วยหรือเปล่าและประการที่ห้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงหรือเปล่าห้าประการนี้แหละครับที่จะเป็นคุณลักษณะที่สามารถจะบ่งชี้ว่าใครผู้ใด
มีพลังอำนาจทางจิตใจทางด้านบวกที่อิ่มเอมเปรมสุขมากน้อยปานใดทีนี้วันนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าทั้ง5ประการเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะจะแสดงออกมาอย่างไรจะแสดงออกแบบไหนที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจและเรียนรู้ที่จะเรียนแบบเอาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเน้นการปฏิบัติจิตเพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางจิตใจคือก่อให้เกิดพลังอำนาจทางจิตใจขึ้นมาให้ได้ด้วยการสั่นสะเทือนด้วยตนเองเพราะอย่างที่เราบอกแล้วไปหาซื้อความสุขในจิตใจที่เขาขายกันในกับใส่กระป๋องขายตามท้องตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็คงจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการทำตัวเองให้ปลอดทุกข์ซะก่อนดีไหมครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังสามารถรู้วิธีทำตนเองให้ปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์เสียได้พลังอำนาจทางจิตใจของท่านที่จะเกิดจากการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกคืออารมณ์ดีมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนั่นเองมันถ้าคนเราเนี่ยจิตไม่ว่างก็คือล้นเปี่ยมรกรุงรังไปด้วยความทุกข์ความกังวลความอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจทางด้านลบผมถามว่าท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะตอบได้ไม่ใช่หรือครับว่าจิตใจของท่านนั้นมันอ่อนแอหรือมันแข็งแกร่งมันมีพลังอำนาจที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้อย่างรุนแรงที่จะมีผลตอบรับว่าท่านมีความสุขท่านมีความสุนทรีหรือมันเป็นที่เครียดเป็นที่หงุดหงิดเป็นที่อึดอัดขัดอกขัดใจอะไรแบบนั้นกันแน่ท่านผู้ฟังสามารถจะประเมินผลอารมณ์รู้สึกหรืออาการทางจิตของตัวเองได้ตลอดเวลาและตลอดวันอยู่แล้วใช่หรือไม่ล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับไม่อยากจะมีจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือปลอดทุกข์และมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนต้องการที่จะแสวงหาความสุขมาใส่ตนกันทั้งนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมลองถามตัวท่านเองดูนะครับในชีวิตประจำวันของท่านที่ต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในองค์กรในบริษัทในห้างร้านในโรงงานหรือท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวลูกผัวตัวเมียของท่านถามว่าวันทั้งวันเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำตัวเองให้ผ่านพ้นความทุกข์คือรอดพ้นจากการมีทุกข์ทุกข์ที่มีอาจจะเกิดจากการที่ท่านเป็นผู้แสหาเรื่องมาใส่ตัวเอาทุกข์มาใส่ตัวซิเองหรือบางทีเป็นความทุกข์ที่ตัวเองอยู่เฉยๆไม่นึกไม่ฝันคนใกล้ตัวทั้งหลายนั่นเป็นผู้หยิบยื่นมาให้นะวันทั้งวันจะเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์เราแต่ละคนนั้นท่านผู้ฟังครับล้วนมีเจตจำนงที่บริสุทธิ์และมีความเป็นยอดมีความเป็นเยี่ยมเหมือนกันหมดทุกคนครับคำว่ายอดหรือเยี่ยมก็คือคิดเป็นครับคิดว่าทำอย่างไรตัวฉันจึงจะแสวงหาความสุขมาใส่ตนได้เพื่อทำให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของฉันมีความสุขเพื่อช่วยทำให้ทุกนาทีทุกวี่วันของฉันมีความสุขทุกคนสั่นสะเทือนตนเองตั้งแต่เช้ายันเข้านอนนะครับแสวงหาความสุขใส่ตนทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่มีใครเลยแม้แต่รายเดียวใช่ไหมถ้ายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนหรือเป็นระดับวินยูชนเบื้องต้นเนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวในแต่ละวันบางคนอาจจะทุกวันบางคนอาจจะวันเว้นวันหรือบางคนอาจจะในหนึ่งวันแต่เป็นบางเวลาก็ยังมีครับที่ดิ้นรนแสวงหาไปแสวงหามากลับไปไขว่คว้าเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์มาเข้าตัวเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะรู้เลยว่าการสั่นสะเทือนตนเองแสวงหาความสุขแต่กลายเป็นเหมือนอยู่ดีๆไม่สุขไปหาทุกข์มาใส่ตัวนั้นนะมันเกิดจากการประมาทหรือขาดสติของตัวเราในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคำว่าประมาทแปลว่าไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันนั่นเองนั่นคือประมาทครับไม่ระวังไม่ระมัดระวังนะครับส่วนขาดสตินั้นแปลว่าทำอะไรแล้วใช้อารมณ์เป็นหลักคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางอารมณ์ซึ่งเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่ไม่มีวันที่จะว่างไปจากความทุกข์ได้เราคุยคำว่าทุกมาหลายทุกแล้วนะครับเราคงจะต้องมาขยายความคำว่าปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์กันสักหน่อยไหมว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยนะมันคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะ
ประเมินกันได้ก็คงจะแบ่งออกได้เป็น5ประการด้วยกันในสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์นะครับความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมีบ่อเกิดแห่งทุกข์5ประการครับประการที่1ความทุกข์อันเกิดจากความอยากจริงไหมครับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมหรืออยากจับสัมผัสอะไรแบบนี้ครับนะความอยากเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ตรงไหนครับเป็นทุกข์ตรงที่ว่าพออยากแล้วเนี่ยนะก็ต้องทุกข์ว่าฉันจะสมอยากไหมพออยากแล้วเนี่ยก็เป็นทุกข์ว่าฉันจะต้องทำอย่างไรฉันจึงจะสมใจอยากของฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทุกข์ในขั้นต้นทุกข์ในขั้นต่อมาก็คือเมื่อได้สมอยากแล้วก็ทุกข์ว่าฉันจะสามารถรักษาสิ่งที่ฉันได้มาจนสมอยากเนี้ยเอาไว้ได้นานยั่งยืนได้แค่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าฉันหาวิธีที่จะรักษามันให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานไม่ได้ฉันก็เป็นทุกข์อีกคือทุกข์เพราะความเสียดายที่มันต้องเหี่ยวไปเสียดายที่จะต้องสูญเสียมันไปเสียดายที่จะต้องหมดสิ้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะในโลกของมนุษย์เรานั้นมันมีหลายมิติโดยเฉพาะสรรพสิ่งทางกายภาพนะมันจะแปรไปตามเงื่อนไขของกาลเวลานั่นเองเนื้อเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะโลกเราเนี่ยถูกกำหนดไว้อย่างนี้นะเป็นต้นนะครับและความอยากที่เป็นทุกข์ในขั้นสุดท้ายก็คือว่านะนอกจากจะรักษามันไว้ได้นานไม่รักษามันไว้อย่างไรนะมีความทุกข์กับการที่คอยป้องกันคอยระวังระวัยคอยใส่ใจดูแลมันแล้วเนี่ยความทุกข์สุดท้ายที่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าเมื่ออยากแล้วอยากจริงๆนะครับอยากมากๆห้ามความอยากไม่ได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองสมอยากได้นี่สิครับนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตรงที่อยากได้แต่ไม่สมอยากนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะปลอดทุกข์อันเกิดจากความอยากท่านก็จะรู้ทันทีเลยว่าท่านจะต้องดับที่ความอยากนี่แหละครับถ้าดับความอยากได้ความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมวินิจฉัยหรือจารณัยมาให้ท่านฟังนั่นเองทีนี้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากความอยากอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันยังเกิดจากความไม่อยากอีกต่างหากครับเช่นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากกินไม่อยากฟังไม่อยากดมไม่อยากจับสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะผมยกตัวอย่างนะครับไม่อยากจับสัมผัสหรือไม่อยากดมขณะที่เราทำงานอยู่ในห้องเดียวกันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนดันปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาเนี่ยให้เราได้กลิ่นเนี่ยถามว่าไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยตัวเราอยากดมไหมครับไม่อยากดมครับแต่เรายังต้องทำงานอยู่ตรงนั้นเราวางมือจากงานตรงนั้นไม่ได้แต่แล้วเราก็จะกลั้นหายใจเอาไว้นานๆก็ไม่ได้เราตายแง่แก่นะครับเราก็จะต้องค่อยๆหายใจเราจะต้องหายใจแล้วก็ต้องเอากลิ่นอันไม่พึงประสงค์คือกลิ่นที่เราไม่อยากดมเนี่ยนะครับกลิ่นอันไม่พิสมัยเนี่ยนะไม่น่าพิสมัยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะต้องอดทนอดกลั้นมันในการที่จะดมมันเข้าไปพร้อมกับการหายใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะไม่เป็นทุกข์ก็คือเราจะต้องมีความรู้สึกในทางกลับกันครับแทนที่จะรู้สึกว่าไม่อยากดมไอ้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เพื่อนฉันใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยบันดาลทะลึ่งปล่อยออกมาแล้วส่งกลิ่นคลุ้งเหมือนหมาเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะถ้าท่านไปมีติดอยู่กับคำว่าไม่อยากดมเลยไม่อยากดมกลิ่นนี้เลยใครกันวะใครกันนะที่ปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี่ออกมาถ้าจิตใจของท่านไปหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกลิ่นนี้แทนที่จะจดจ่ออยู่กับการทำงานนะมันมีกลิ่นอันไม่น่าสำราญก็ทำให้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีนิ่งเฉยซะอย่างเงี้ยอีกสักแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถจะข้ามผ่านได้จิตของท่านก็จะไม่ตกอยู่ตรงไหนครับตกอยู่กับความทุกข์เหมือนตะกี้ที่เราคุยให้ท่านฟังนั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนี้มันสามารถดับได้ด้วยการไม่อยากนั่นเองพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกข์ต่อมาครับคือทุกข์อันเกิดจากความรู้ทุกอันเกิดจากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมี3ลักษณะครับความรู้อย่างแรกคือรู้บางอย่างล่วงหน้าโดยเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นเรารู้ว่าอีกไม่นานโลกเราเนี้ยจะต้องเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือจะต้องเกิดสึนามิซ้ำ2ในอีกไม่นานข้างหน้า
หรือรู้ว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะถูกชำระเพราะมนุษย์ไม่ยอมชำระจิตสำนึกของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์โดยใช้ธรรมะมาเยียวยาแต่มนุษย์ทำตัวเหลวไหลธรรมชาติก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ก็จะจัดการกับมนุษย์และโลกเองคือจะชำระทุกอย่างในระบบให้มันสมดุลเสียเองเมื่อธรรมชาติลงมือชำระมันจะหนักหนายิ่งกว่ามนุษย์แต่ละคนจะชำระจิตสำนึกตัวเองเสียอีกสมมตินะครับผมเอาเรื่องจริงมาสมมตินะครับถ้าใครรู้ว่าภัยพิบัติอย่างรุนแรงมันจะต้องเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเอาชีวิตชีวีรอดหรือไม่ก็ไม่รู้คนที่ตัวเองรักจะเดือดร้อนหรือไม่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่รู้ความวิตกกังวลต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความรู้ล่วงหน้าในบางสิ่งแล้วเราไม่สามารถจะหยุดนิ่งคือรู้สักแต่ว่ารู้แล้วรีบปฏิบัติตนให้ดีซะปฏิบัติตนให้ดีงามเสียแทนที่จะมานั่งวิตกจริตวิตกกังวลกับข่าวเหล่านี้ความรู้เหล่านี้หรือจะมาวิตกจริตกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถทำให้เราปล่อยวางได้แล้วจิตของเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจคือการทำจิตใจให้เบิกบานเป็นสุขสุนทรีคือทำให้ว่างไปจากความทุกข์เนี้ยเห็นที่จะต้องคุยต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับเพราะวันนี้เวลาคงจะไม่พอนะถ้าจะกล่าวกันให้หมดในเรื่องของการทำตัวเองให้ปลอดทุกข์เพื่อให้จิตตัวเองมีความสุขจะทำกันอย่างไรเอาไว้ต่อกันคราวต่อไปแล้วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองเอาไว้ในประการแรกแล้วก็ยังไม่จบนะครับในประการแรกในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตนเองนั้นก็คือการทำตนเองให้มีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์หรือถ้าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าทำให้ปลอดทุกข์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรู้ว่าเราจะทำตัวเราให้ว่างไปจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องรู้ว่าความทุกข์ของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันนั้นประเภทเดินดินกินข้าวแกงกันอยู่เนี่ยนะเรามีบ่อเกิดแห่งทุกข์มาจากช่องทางใดมาจากเงื่อนไขใดได้บ้างซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราดูเหมือนว่าจะกล่าวเอาไว้เต็มๆนะอยู่2ประการด้วยกันส่วนบ่อเกิดแห่งทุกข์ประการที่3นั้นเราได้กล่าวเกริ่นนำไว้เฉยๆแล้วเวลาก็หมดซะก่อนความทุกข์ที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่แล้วในประการที่1ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะเช่นอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากกินอยากฟังอยากดมอยากจับอยากสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วว่าความอยากเนี่ยมันนำพาความทุกข์มาสู่ตนเองได้อย่างไรแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะเติมเต็มในวันนี้จากครั้งที่แล้วที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ท่านฟังก็คือว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะรู้ไม่เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองควบคู่ไปกับความอยากที่มันบังเกิดขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เราหรือตัวท่านเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยถ้าเมื่อใดในจิตใจของท่านเนี่ยนะครับเกิดการสั่นสะเทือนเป็นความอยากขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั้นจิตใจอีกเสี้ยวส่วนหนึ่งของท่านที่มันจะสั่นสะเทือนตามอันเป็นผลลัพธ์หรือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเป็นความอยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือความทุกข์ทุกข์ถ้าอยากรู้นะก็ทุกข์ตรงอยากรู้เนี่ยว่าเอ๊ะจะได้รู้ไหมเนี่ยจะได้รู้มากรู้น้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนั่นคือตัวอย่างมนุษย์เราส่วนใหญ่ขณะที่กำลังสั่นสะเทือนเป็นความอยากอยู่มากๆเนี่ยมนุษย์ไม่รู้เลยว่านั่นคือความทุกข์แต่พอมนุษย์เราเนี่ยเมื่อสมอยากแล้วเนี่ยนะครับค่อยย้อนกลับมานั่งวิเคราะห์ว่าไอตอนที่เราอยากมากๆก่อนจะสมอยากของเราเนี่ยนะมันทุกข์หรือไม่ท่านผู้ฟังจะเห็นภาพมันอย่างชัดเจนนะครับเห็นภาพพฤติกรรมเห็นภาพบทบาทลีลาที่ตนเองแสดงออกเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยากหรือความต้องการตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังจะสามารถบอกตัวเองได้เลยว่ามันทุรนทุรายขนาดไหนมันต้องดิ้นรนมากมายเพียงใดมันต้องเหนื่อยหนักหนาแค่ไหนมันต้องคาดหวังมันต้องมุ่งหมายมันต้องมุ่งมั่นปานใดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือนิยามของคำว่าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าผมกล่าวว่ามันเป็นทุกข์นั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกของท่านเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเราเรียกว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นอาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในประการที่สองในเรื่องของการว่างไปจากความทุกข์เราก็บอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะว่างไปจากความทุกข์ได้เราจะต้องดับทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากในจิตใจของเราให้ได้ด้วยในชีวิตประจำวันของเราเพราะความไม่อยากซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากแต่มันดันเหมือนกันกับความอยากก็คือว่ามันนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองได้เหมือนกันก็คือมันนำพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ทนได้ยากให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของท่านทั้งหลายในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันครับไม่ต่างกับความอยากเลยนะเช่นถ้าไม่อยากรู้ขณะที่ตัวเองต้องรู้หรือได้รู้อันนี้ก็ทุกข์แล้วครับใช่ไหมครับหรือนะไม่อยากเห็นแต่ตัวเองหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเห็นมันก็เกิดความลำเค็ญในหัวใจได้เหมือนกันต้องทนดูทนเห็นกันในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากดูไม่อยากเห็นไอ้ตรงนี้ก็คือความทุกข์ใช่ไหมและเมื่อครั้งที่ผ่านมาผมได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่า
ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยและต้องอยู่ร่วมกันในห้องทำงานเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆหรือต้องอยู่ร่วมห้องเดียวกันกับคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะในครอบครัวของท่านแล้วจู่ๆขณะที่ท่านกำลังมีความสุขมีอารมณ์ดีอยู่นะก็เกิดได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งท่านก็รู้ว่าต้องไม่ใครก็ใครคนหนึ่งละที่อยู่ในห้องนั้นละเป็นผู้ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของท่านออกมาทำให้ท่านรู้สึกสะอิดสะเอียนทำให้รู้สึกคลื่นเหียนเวียนหัวเวียนอารมณ์นะผะอืดผะอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดอยู่กับคำว่าไม่อยากได้กลิ่นนี้เลยรำคาญกลิ่นนี้จังเนี่ยเหม็นจังเลยใครวะเป็นคนปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ออกมาถ้าจิตใจของท่านสั่นสะเทือนด้วยอาการที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้นั่นแสดงว่าท่านปฏิเสธกลิ่นที่ท่านได้สัมผัสหรือได้สูดเข้าไปถูกต้องไหมครับถึงธรรมดากลิ่นเหม็นไม่มีใครชอบนะยกเว้นแมงวันหรือแมลงวันใช่ไหมถ้าจะพูดให้ถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับท่านถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยถ้าท่านยังคิดจะปฏิเสธกลิ่นนั้นอยู่แสดงว่าท่านมีการสั่นสะเทือนเป็นการไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากดมไม่อยากหายใจมันเข้าไปใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าทุกข์ไหมถ้าหากว่าตราบใดที่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นกลิ่นอันชวนสะอิดสะเอียนคลื่นเหียนอาเจียนอะไรแบบนี้นะท่านยังต้องสูดมันเข้าไปพร้อมกับลมหายใจที่ท่านต้องการอยู่เนี่ยมันส่งกลิ่นอยู่นานมากเท่าใดมันยิ่งทำให้ท่านเป็นทุกข์นานมากเท่านั้นสุดจะทนหรือเหลือจะทนได้มากเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่เราอ้างอิงเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าความทุกข์อันเกิดจากความไม่อยากตรงนั้นเนี่ยมันคืออย่างไรหรือมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับมันตรงนี้ครับเราก็กล่าวให้ท่านฟังไปว่าถ้าท่านต้องการจะดับทุกข์หรือทำตัวเองให้ว่างไปจากความทุกข์ก็คืออย่าเกิดความทุกข์ถึงแม้นะจะเป็นเรื่องของความอยากหรือความไม่อยากก็ตามถ้าท่านไม่มีคำว่าอยากหรือไม่มีคำว่าไม่อยากเนี่ยท่านจะว่างไปจากความทุกข์เป็นแน่แท้ครับนั่นคือวิธีง่ายๆเราก็คุยไปนะแล้วก็แนะนำท่านไปด้วยนั่นคือการที่จะช่วยทำให้ท่านมีการปลอดทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจนะซึ่งเรารู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาตั้งแต่ตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศใหม่ๆท่านจะเคยได้ยินผมกล่าวชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปในเบื้องต้นไว้อย่างหนึ่งแล้วว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความอยากหรือความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือตัวก่อเหตุหรือตัวก่อการทำให้ท่านไปมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์รู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องหาวิธีดับกิเลสดับตัณหาไม่ให้มันเกิดกันให้วุ่นวายไปในชีวิตทั้งในชีวิตประจำวันหรือให้วุ่นวายไปทั้งชีวิตนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่สามารถจะขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาหรือปัดเป่าไม่ให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของท่านได้ในชีวิตประจำวันเพราะกลายเป็นเรื่องที่ยากไปแท้จริงแล้วอ่ะกิเลสตัณหาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าโลภโกรธหลงงมงายสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความอยากของมนุษย์เราทั้งสิ้นครับความอยากหรือความไม่อยากเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นตัวนำไปสู่โลภะโทสะโมหะอย่างที่ทางพระทางเจ้าเขาสอนพวกเราเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาทำความเข้าใจกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องความอยากและไม่อยากแล้วพาดพิงมาถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะไม่ให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความอยากหรือไม่อยากผมสอนท่านผู้ฟังว่าท่านก็อย่ามีคำว่าอยากหรืออย่ามีคำว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิหลายคนก็บอกว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าความอยากหรือไม่อยากนั่นแหละครับมันเป็นตัวก่อเหตุแต่ทำให้บังเกิดผลขึ้นมาคือความทุกข์ในจิตใจของท่านเมื่อเกิดทุกข์ในจิตใจของท่านการเป็นคนปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ทำให้หัวใจของท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นพอหัวจิตหัวใจมีความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนี่ไอ้นี่พูดให้เป็นวิชาการเพื่อให้ท่านนักวิชาการทั้งหลายนะหรือผู้ที่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พลังงานมาบ้างในบางส่วนเนี่ยนะครับได้มีความเข้าใจตรงกันก็คือพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะสั่นสะเทือนได้สูงขึ้นจนเกิดพลังอำนาจสูงขึ้นถ้าสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำๆอำนาจก็มันจะต่ำไม่ต่างกันกับเอาการเอาสายกีตาร์เนี่ยนะครับถ้าเราดึงหรือไขให้ตึงปรับให้ตึงเวลาเราดีดเสียงของมันก็จะสูง
เสียงสูงนี่ก็คือผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สูงเพราะเส้นลวดเส้นนั้นมันตึงนั่นเองครับท่านผู้ฟังซึ่งมันต่างกันกับสายลวดหรือเส้นลวดอีกเส้นนึงที่ขึงเอาไว้ตึงน้อยกว่าเวลาดีดแล้วคลื่นเสียงที่ปรากฏออกมาให้หูเราได้ยินได้รินรับนั้นมันก็จะเป็นคลื่นของความถี่ของเสียงที่ทุ้มกว่านุ่มกว่าและต่ำกว่าเพราะแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่ของการสั่นสะเทือนมันจะสั่นสะเทือนได้ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเส้นลวดของสายกีตาร์ที่ดึงหรือขึงไว้จนตึงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับเวลาท่านผู้ฟังจะตะโกนด่าลูกด่าหลานติลูกติหลานเนี่ยถ้าเราแหกปากนั้นตะโกนออกมาเสียงดังๆออกมาแรงๆเนี่ยเสียงมันก็ดังเสียงมันก็จะแหลมแวดๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แม่ชอบเอ็ดลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้พลังเสียงนะมากๆที่จะเอ็ดจะดุอย่างรุนแรงเสียงเราก็จะทุ้มจะนุ่มนิ่มกว่าและก็น่าฟังกว่าไม่ใช่เสียงหลงนะฮะก็เรียกว่าเสียงหลงเพราะเสียงแหลมจนเกินเหตุเนื่องจากว่าสั่นสะเทือนมันสูงสั่นสะเทือนมันแรงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับทีนี้ความทุกข์อันเกิดจากความอยากและความไม่อยากเรากล่าวผ่านไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงความทุกข์ที่ยังไม่ได้พูดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่เกิดจากความรู้สำหรับมนุษย์เราเนี่ยจะมีความรู้อยู่กับตัวเราเองความรู้ที่เรารู้บางสิ่งบางเรื่องที่เรารู้มันก็จะนำพาตัวเราเนี้ยไปสู่ความทุกข์แรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างเรื่องการชำระโลกว่าภัยพิบัติทั้งหลายบนโลกมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นรุนแรงมากขึ้นจะเกิดถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะถี่มากขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำลงมนุษย์มีธรรมะน้อยลงมนุษย์รักกันไม่ได้มนุษย์ให้กันไม่ค่อยจะเป็นในสังคมโลกปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยมันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากขึ้นนั่นแสดงว่ามีอาการป่วยทางจิตสำนึกซึ่งวันหน้าเราจะมาว่ากันยาวๆว่าป่วยทางจิตสำนึกสำหรับมนุษย์แล้วทำให้โลกของเราวิกฤตและวิบัติได้อย่างไรตอนนี้ถ้าท่านรู้ในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการวิทยุว่าถ้าเมื่อใดที่สังคมมนุษย์มีจิตสำนึกตกต่ำลงเมื่อนั้นมนุษย์จะต้องต่อสู้หรือทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอนี่คือคำกล่าวที่ผมยืนยันอยู่ทุกที่ที่บรรยายธรรมะให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ฟังถ้าหลายคนฟังและเก็ตคือเข้าใจเมื่อรู้ความจริงเหล่านี้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วภัยพิบัติที่รุนแรงมันก็จะเกิดขึ้นเอากับมนุษย์โลกซึ่งรวมทั้งตัวเองที่เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยเช่นอาจจะเกิดสึนามิรอบ2อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เขย่าแล้วทำให้ตึกนะมันสั่นไหวเล็กๆน้อยๆแต่คราวนี้มันอาจจะถึงขั้นที่ร้ายแรงไปกว่านั้นถ้าหลายคนเชื่อและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาพูดหรือเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะแต่ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติจิตว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่สั่นไหวไปกับความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้าอย่างเนี้ยแทนที่จะก้มหน้าก้มตาถือศีลประพฤติธรรมแล้วก็อยู่ในธรรมะอย่างสมดุลนะมีความสุขสุนทรีกับการเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้จักปฏิบัติอย่างเนี้ยเอาความรู้ที่ตัวเองรู้ล่วงหน้ามาใส่สมองแล้วก็ดิ้นรนว่าเอ้ยจะหนีไปอยู่ที่ไหนดีวะน้ำจะท่วมบ้านฉันไหมแผ่นดินบ้านฉันจะจมไหมแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะแยกแถวบ้านฉันไหมฉันและทุกคนในครอบครัวฉันจะต้องตายจะรอดชีวิตไหมจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนขายที่ตรงนี้จะไปซื้อตรงไหนนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยถามว่าทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องร้ายๆซึ่งเรารู้ว่ามันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะต้องทำใจให้ยอมรับถูกไหมครับไม่ใช่มาร้องแรกแหกกระเชอว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดหรือไม่จริงไม่จริงไม่มีประโยชน์ครับสู้ทำใจให้ยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วรีบก้มลงมองดูตนเองถามตัวเองว่าไอ้ภัยพิบัติโลกทั้งหลายที่มันจะเกิดเป็นเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกเพราะอาจารย์ปริญญาบอกว่ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นสงครามกับธรรมชาติระหว่างมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าตัวเองจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเป็นคนหนึ่งที่โชคร้ายอยู่ในท่ามกลางภัยพิบัติอันเหลวไหลเหล่านั้นตัวเองถามตัวเองว่าแล้วตัวเองรักกับเขาได้ให้กับเขาคนหนึ่งเป็นหรือเปล่า
พูดง่ายๆก็คือตัวเองเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ไม่งมงายสามารถแสดงความเป็นรูปธรรมในการเป็นคนประพฤติธรรมโดยการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจทางกายพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณกับเขาขึ้นมาได้หรือเปล่ายังเหลืออีกพลังอำนาจหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงคือพลังอำนาจทางปัญญาเราแสวงหาเพื่อให้ตัวเราเองนั้นมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนทั้ง3สิ่ง3ด้านให้มันเป็นพลังอำนาจด้านบวกที่สูงสุดนั่นก็คือกลยุทธ์ที่จะช่วยปกป้องตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขได้กับเขาคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าถ้าเราถามตัวเองอย่างนี้นั่นก็คือวิธีที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขคือนำตัวเองไปสู่การพ้นทุกข์ได้อะไรจะเกิดก็จะต้องเกิดไปบนโลกใบนี้นะใครมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มีความรู้อะไรล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆบางทีมันก็เป็นภัยเหมือนกันถ้าทำใจไม่เป็นและปฏิบัติตนไม่ถูกต้องใช่ไหมนะอย่างนี้คือความทุกข์มันถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปรู้มันซะเลยจะดีกว่านะถ้าไม่รู้แล้วไม่เป็นทุกข์จะดีกว่านะครับแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยเช่นคนที่กลัวผีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันว่าผีมีจริงหรือไม่จริงผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้แต่ยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวท่านนะครับไอ้คนที่กลัวผีเนี่ยท่านผู้ฟังสังเกตดูครับเวลาใครเล่าเรื่องผีเนี่ยมันจะระรี้ระริกเข้ามากระแซะฟังใช่ทางหูฟังใช่ตั้งใจฟังชูคอฟังกันหน้าสลอนใช่คนที่กลัวผีนะแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยใครเล่าเรื่องผีใครพูดเรื่องผีมันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะไม่ใส่ใจคือวางเฉยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้อะไรที่ไม่ควรรู้หรือไม่น่ารู้และเมื่อเรารู้แล้วถึงแม้จะน่ารู้แต่เรารู้แล้วเราทำใจไม่ได้เราปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สมดุลไม่ได้ฟังแล้วรับรู้แล้วเราจะเกิดทุกข์เราก็อย่าไปรู้มันเสียดีกว่าพอถึงเวลาแล้วค่อยรู้กันเป็นไงใช่ไหมนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ท่านเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ได้อีกประการหนึ่งเหมือนกันต่อมาครับความรู้ในประเภทที่สองคือรู้มากครับนะคนที่รู้มากเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนที่รู้อะไรล่วงหน้าที่เป็นเรื่องร้ายๆเรื่องที่จะเสียหายและทำให้จิตใจหวั่นไหวแล้วกลายเป็นทุกข์เหมือนกันครับคนที่รู้มากเนี่ยอย่างเช่นรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามบางทีรู้แล้วเกิดร้อนวิชาครับการรู้แล้วร้อนวิชาแปลว่าอยากแสดงออกบางทีแสดงออกอย่างเดียวไม่พอมันอยากจะแสดงอวดครับคืออวดคนอื่นอวดว่าข้าแน่อวดว่าข้าเก่งบางทีก็ไปเที่ยวท้าทายคนอื่นเขาเย้งเย้งเย้งเย้งเย้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าไม่มีเวทีไม่มีที่ให้แสดงออกไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีใครใส่ใจที่จะรับรู้รับฟังไม่มีใครยกย่องยกยออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ารู้ก็ขอให้รู้แค่พอตัวครับถ้ารู้มากเกินแล้วร้อนวิชาอย่าไปรู้มันซะดีกว่าแต่ถ้ารู้มากและเป็นความรู้ที่ควรรู้เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตตนเองครอบครัวและความสันติสุขของสังคมที่เป็นส่วนรวมได้รีบเรียนรู้เอาไว้เยอะๆเลยครับแล้วร้อนวิชาตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ทุกข์อะไรจริงไหมครับอันนี้ก็คือทางออกหรือทางเลี่ยงสำหรับผู้ประพฤติธรรมที่จะสามารถนำพาสันติสุขมาสู่ตนเองครอบครัวและสังคมที่ตัวเองดำรงอยู่ได้อย่างสบายๆทีนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความรู้ในประเภทที่3ครับคือรู้น้อยหรือรู้น้อยหรือรู้ผิดขออยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศษความรู้นะครับคนเราบางครั้งเวลารู้น้อยเนี่ยคือรู้น้อยเกินไปก็เป็นทุกข์เหมือนกันที่ทุกข์เพราะว่าถ้าจะเอาความรู้นั้นมายังชีพมาทำงานเอาความรู้นั้นมาสอนมาสื่อมาสั่งผู้อื่นเนี่ยมันจะขาดความมั่นใจคนเราเวลาทำอะไรด้วยการขาดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะประพฤติปฏิบัติหรือกำลังจะกระทำเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับทุกข์เพราะกลัวผิดทุกข์เพราะกลัวผิดพลาดทุกข์เพราะกลัวเกิดความล้มเหลวจากการกระทำของตัวเองหรือทุกข์เพราะว่ากลัวจะทำไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวจะทำไม่สำเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือการความทุกข์เพราะรู้น้อยเกินไปมันวิธีแก้ที่จะไม่ช่วยทำให้เรามีความทุกข์คือทำให้เราว่างไปจากความทุกข์ก็คือมันศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้มากๆนะเปิดใจให้กว้างพร้อมจะรับรู้เรียนรู้ความรู้ใหม่และสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นก็คือทางออกที่จะช่วยทำให้ท่านปลอดทุกข์ได้ส่วนไอ้ความรู้ผิดๆเนี่ยตรงนี้ส่วนมากแล้วมันจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนเองสั่นสะเทือนตนเองด้วยความรู้ผิดๆเช่นถูกเขาหลอกมาได้ข้อมูลผิดได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนได้ข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้
ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผิดพลาดมากสำหรับมนุษย์ถ้าเป็นผู้จัดการก็บริหารงานและตัดสินใจผิดพลาดแน่นอนบริหารคนและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคนผิดพลาดแน่นอนครับเพราะรู้น้อยหรือรู้ผิดมันก็ไม่ต่างกันครับที่จะนำทุกข์มาสู่ตนเองและไม่พอมันยังพาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตตนเองจากการสั่นสะเทือนผิดประพฤติปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะรู้น้อยรู้ผิดเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราเจ้านายของเราลูกน้องของเราพ่อของเราแม่ของเราสามีของเราภรรยาของเราน้องของเราพี่ของเราลูกหลานๆของเราพลอยเป็นทุกข์ตามเราไปด้วยตามพฤติกรรมของเราที่เกิดจากการที่เรารู้ผิดรู้พลาดหรือรู้ไม่ถูกต้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันในการดำเนินชีวิตความทุกข์ประการที่4ที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหาความสุขไม่ได้มีพลังอำนาจทางจิตใจที่ต้อยต่ำนั่นก็คือทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้ครับความทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้คืออย่างไรครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะไม่รู้อนาคตหรือโชคชะตาว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกข์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะต้องหาวิธีการที่จะดับทุกข์ว่าถ้าเราสามารถทำความไม่รู้ของเราให้กระจ่างได้และเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้คือทำความไม่รู้ให้กระจ่างได้ก็รีบทำให้มันรู้ซะแต่ถ้าไปรู้เรื่องของชาวบ้านไปรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นพอไม่รู้เรื่องของมันก็กลายเป็นทุกข์ใจอย่างนี้ท่านจะไปใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านเขาก็หาว่าสอใส่เกือกหรือไปเสือกเขานะครับอย่างนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะถึงแม้ไปได้รู้ความลับของเขาเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมนะนี่คือทางออกทางเลือกที่ฉลาดเพราะความไม่รู้บางครั้งมันก็เป็นสุขดีอยู่แล้วก็อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้รีบทำความไม่รู้ให้กระจ่างซะด้วยการเรียนรู้หาครูสอนศึกษาค้นคว้ากันต่อไปทุกสุดท้ายครับทุกในช่องที่5นะช่องทางที่5คือทุกอันเกิดจากความไม่เข้าใจครับไม่ต่างกับความไม่รู้ครับไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจซะนะใจเย็นๆค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจนะไม่เข้าใจใครก็ศึกษาคนนั้นไม่เข้าใจความรู้ใดก็ศึกษาความรู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องราวหรือสถานการณ์ใดก็ศึกษาเรียนรู้สถานการณ์นั้นคำตอบมีเท่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันพลังอำนาจทางจิตใจของท่านก็จะยกระดับได้สูงขึ้นถ้าท่านสามารถทำให้ตัวเองว่างไปจากความทุกข์หรือเขาเรียกว่าปลอดไปจากความทุกข์นะฮะคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจของท่านเพื่อจะทำให้จิตนั้นมีอำนาจคือมีความสุขที่สูงส่งกันต่อไปครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

าบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรม

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เห็นทีเราจะต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของความทุกข์กันต่ออีกตอนหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองโดยประการแรกคือต้องทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์คือทำจิตของเราให้ปลอดทุกข์นั่นเองสรุปง่ายๆจากที่กล่าวผ่านมาแล้วก็คือว่าพลังอำนาจทางจิตใจของมนุษย์เรานั้นนะครับท่านผู้ฟังมันจะสามารถสร้างขึ้นมาได้หรือเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตของท่านมีความสุขและไอ้จิตของท่านที่จะเป็นสุขได้เนี่ยนะฮะจิตของท่านต้องมีความสงบส่วนจิตที่สงบก็คือจิตที่มันจะต้องว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเป็นในการที่เรากล่าวถึงการที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองปลอดไปจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์นั้นเราเคยชี้แนะว่าท่านจะต้องระมัดระวังจิตของท่านเองไม่ให้ไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งที่ได้เคยกล่าวไว้แล้ว5อย่างด้วยกันถ้าจิตของท่านไปคล้องแวะกับสิ่งที่ผมกล่าวหรือเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันใน5ประการนั้นแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าปลอดทุกข์เพราะว่างไปจากเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในจิตเมื่อความทุกข์ไม่เกิดขึ้นในจิตนะจิตของท่านก็จะสงบและไม่มีสิ่งใดครับที่จะเสมอเท่ากับความสงบในอันที่จะทำให้จิตของท่านหรือมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ถ้าจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะในครั้งนี้ช่องทางที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อจะนำความสุขสงบหรือสันติให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนเองของท่านผู้ฟังก็คืออย่างแรกท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่มันจะเกิดมาจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่สองคือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์อันเกิดมาจากความไม่อยากทั้งหลายทั้งปวงประการที่สามก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ในอันที่มันจะเกิดมาจากความรู้เช่นรู้ล่วงหน้าแล้วเกิดวิตกจริตหรือรู้มากจนร้อนวิชาหรือว่ารู้น้อยจนกลายเป็นวิตกกังวลหรือว่ารู้ผิดรู้ถูกและสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองรวมกระทั่งถึงผู้อื่นด้วยนะช่องทางหรือประการที่4ก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ประการที่5ต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่อันในอันที่มันจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายถ้าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วคิดแต่จะถือศีลกินเจอย่างเดียวมันก็คงจะสร้างความสุขสงบในจิตใจที่เรียกว่าความมีสันติในตนเองนะให้เกิดขึ้นคงไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นยังไม่ได้ถึงแม้ท่านจะไม่ทำตนผิดศีลธรรมก็ตามแต่มันก็ยังจะเป็นเงื่อนไขให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความไม่สุขสงบในจิตใจไร้ซึ่งสันติในจิตใจได้อยู่อีกไม่น้อยเลยทีเดียวมันถ้าว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราก็จะต้องหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้นะครับว่าเราจะสามารถสร้างความสุขสงบที่เรียกว่าสันติเนี่ยขึ้นมาด้วยตัวของเราเองจากการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองจากการแสดงออกหรือจากการกระทำใดๆในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งสั่นสะเทือน

ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะครองตนอย่างไรเราจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตรงนั้นถ้าเราจะเรียกสั้นๆก็คือทำให้ตัวเองเป็นสุขและแบ่งปันความสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนอกจากเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงช่องทางแห่งทุกข์ที่จะเกิดจากสิ่งต่างๆใน5ประการที่ผมว่ามาแล้วเรายังมีวิธีแนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมให้ได้ล่วงรู้ต่อไปอีกด้วยว่าการที่ท่านจะทำให้จิตของท่านปลอดไปจากความทุกข์นั้นมันก็ยังมีอีก3ประการที่จะเป็นหลักสำคัญที่จะใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติตนประพฤติตนไปเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านๆมันก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังไกลจากความทุกข์คือห่างไกลความทุกข์ปลอดไปจากความทุกข์หรือจิตใจของท่านว่างไปจากความทุกข์นะก็คือจะมีความสุขเข้ามาแทนนะ3ประการที่ว่านี้เราจะว่ากันไปทีละอย่างดีไหมครับประการแรกครับวิธีที่จะทำให้จิตของท่านว่างหรือปลอดไปจากความทุกข์ก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในตัวเราของเราในตัวเขาของเขาไม่ยึดติดอยู่กับความดีความชั่วไม่ยึดติดอยู่กับความสุขหรือยึดสุขนะถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าถ้าท่านเกิดไปยึดติดสิ่งใดเข้าถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นนามธรรมเช่นความดีความชั่วความทุกข์ความสุขซึ่งมันไม่มีตัวตนที่จะสัมผัสจับต้องได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าท่านไปยึดติดมันเข้าเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีตัวตนคือเป็นเพียงแค่นามรูปหรือนามธรรมมันก็จะกลายเป็นรูปธรรมคือมีตัวตนคือมีอัตตาขึ้นมาทันทีเช่นถ้าท่านเป็นคนที่มีความสุขซะจนเคยชินท่านยึดสุขและติดสุขตลอดถ้าเมื่อใดที่ท่านว่างไปจากความสุขหรือมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นความพึงพอใจหรือไม่ใช่สิ่งที่ตนพึงปรารถนาเข้ามาทดแทนแล้วก็เมื่อนั้นท่านก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแทนที่จะเกิดความสุขแต่เดิมเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไปยึดติดมันความทุกข์ก็เกิดหรือถ้าท่านมีของรักของหวงอยู่สิ่งหนึ่งท่านรักมันมากท่านหวงแหนมันมากใครจะยืมใช้ใครจะเอาไปใช้อย่างไรก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเอาไปใช้ไม่ยอมให้ใครแตะต้องถามว่าอย่างนี้ยึดติดไหมยึดติดแน่นอนครับถามว่าทำไมถึงยึดติดก็ไม่ยึดติดได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังขนาดคนอื่นจะยืมเนี่ยคนที่ตนรักหรือคนที่รักตนเขาจะยืมเอาไปใช้เพื่อทำประโยชน์สักหน่อยเดียวก็หวงแหนไม่ยอมให้การหวงแหนนั่นนะกลัวมันบุบสลายกลัวมันเสื่อมสลายกลัวมันพังกลัวมันชำรุดหรือกลัวมันหายไปอะไรเหล่านี้ความกลัวทั้งหลายเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลพวงมาจากการยึดติดในสรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันคนที่ขี้หวงทั้งหลายก็คือไอ้พวกที่ยึดติดทั้งนั้นแหละครับแล้วถามว่าถ้ามันหายนะเป็นทุกข์ไหมครับทุกข์แน่นอนครับหรือให้แขกเขายืมไปทำมันบุบสลายท่านก็เป็นทุกข์ครับเพราะท่านมีความรู้สึกเสียดายในความเป็นของมีค่าหรือของสำคัญที่ท่านเคยมีอยู่อย่างอาการครบ32ไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรบุบสลายอย่างนี้เป็นต้นมันพอให้ใครยืมไปแล้วก็เป็นทุกข์ใครมาขอยืมก็เป็นทุกข์นั่นก็คือการยึดติดนะฮะยึดติดในสรรพสิ่งนั้นแม้กระทั่งการยึดติดตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าของของเรานะเราก็หวงแหนมากจนกระทั่งให้ใครหยิบยืมเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ให้ทั้งที่ตัวเองเอาเก็บเอาไว้ก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ได้แต่รักและหวงแหนมันเอาไว้อย่างเนี้ยนะมันก็มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกที่คนอื่นมาขอยืมแล้วไม่พอใจทุกตรงที่ให้เขายืมไปแล้วเป็นห่วงเป็นใยกลัวมันทำหายกลัวมันทำชำรุดหรือกลัวมันไม่นำส่งคืนเราที่เป็นเจ้าของหรือส่งคืนแล้วอยู่ในสภาพที่มันบกพร่องมองไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือการเห็นของสวยๆงามๆแล้วชอบอกชอบใจอยากได้นะอย่างนี้ก็เป็นการนำไปสู่ความลุ่มหลงงมงายแล้วก็จะทำให้ท่านทั้งหลายขาดความเป็นผู้มีเหตุผลพอขาดความเป็นผู้มีเหตุผลการคิดการพิจารณาในสิ่งนั้นเรื่องนั้นก็จะพลอยผิดพลาดคลาดเคลื่อน
พอพิจารณาแล้วผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะมีจิตใจที่ฝักใฝ่กับสิ่งนั้นเพราะไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นมันก็สามารถทำให้เรานั้นอับเฉาเบาปัญญาคือไม่สามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนในการที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้หรือพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาก่อนจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆในขณะนั้นเป็นต้นผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างกว้างๆเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าเราไม่รู้จักละวางนะครับคิดแต่จะหยิบฉวยยึดติดสิ่งนั้นขึ้นมาทำให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ปัญหามากมายที่จะติดตามมาในภายหลังเนาะมันถ้าเราจะเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ยึดติดในความดีเพียงแต่เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีประพฤติแล้วมันเกิดผลดีขึ้นมาเราก็จะกระทำอย่างนี้ท่านจะไม่มีวันนำพาความทุกข์มาใส่ตนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะลงมือทำจนกระทั่งทำสิ้นสุดและเกิดผลกรรมที่ดีงามขึ้นมาท่านก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าท่านไม่ไปหลงยึดติดกับผลกรรมที่ดีคือทำดีแล้วต้องได้ดีผมถามว่าบางครั้งเวลาท่านทำความดีงามแล้วเนี่ยมนุษย์รอบข้างของท่านเนี่ยหรือคนที่ท่านไปทำความดีงามกับเขาเนี่ยท่านจะรู้ได้หรือเปล่าว่าเขาจะฉลาดเฉลียวพอที่จะมองออกบอกได้ว่าพฤติกรรมที่ท่านทำต่อเขานั้นเป็นการกระทำที่ดีงามที่เขาสมควรยกย่องสรรเสริญหรือซูฮกยกนิ้วให้หรือขอบคุณท่านเนี่ยไม่แน่ครับเขาอาจจะมองไม่รู้หรือดูไม่เห็นเพราะเขาดูไม่เป็นหรือเข้าไม่ถึงอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นคนที่ทำดีและยังยึดติดกับผลกรรมที่ดีที่ท่านจะต้องกระทำอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วล่ะครับมีปัญหาตรงไหนครับก็ท่านอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความลำเค็ญเผลอๆท่านอาจจะเปลี่ยนใจไม่ทำดีเหมือนความคิดที่อยากจะทำแต่เดิมเสียก็ได้ถามว่าทำไมก็เพราะว่าทำแล้วไม่มีใครมองเห็นความดีงามของท่านท่านก็เลยไม่ทำอย่างนี้ทุกข์หรือสุขล่ะครับนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วมันยังทำให้คนอื่นที่เขาเป็นทุกข์อยู่ที่ท่านสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความดีงามที่ท่านจะพึงกระทำหรือควรกระทำเช่นการไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแบบนี้ท่านก็ละเว้นการประพฤติปฏิบัติจะช่วยเหลือเขาก็เป็นทุกข์ตัวท่านเองนะถามว่าจะเป็นสุขอยู่ได้จริงหรือที่เห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามีความทุกข์ขณะที่ท่านสามารถลุกหรือหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แต่ท่านไม่สั่นสะเทือนตนเองที่จะกระทำอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ณที่นี้ว่าการหลงยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเรายึดติดสุขติดสุขติดทุกข์ติดดีติดชั่วมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าการหลงยึดติดตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งทุกข์สิ่งสุขนะมันเป็นการยึดติดกับสรรพสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเป็นมายาครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่ามันเหมือนหนึ่งมีตัวตนนะครับมันการที่ท่านเห็นสิ่งใดเช่นดอกไม้สวยแล้วท่านไปยึดติดอยู่กับมันชอบมากอยากดีอยากได้อยากมีอยากดอมอยากดมอยากหอมอะไรแบบนี้ครับพอไม่ได้ดอมไม่ได้ดมไม่ได้หอมไม่ได้เป็นเจ้าของมันไม่ได้แตะต้องสัมผัสมันท่านเกิดอาการความเกิดความทุกข์เช่นเสียดายอะไรอาวรมันอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังคร่าวๆเอาไว้ในเบื้องต้นตอนนี้นะซึ่งวันหน้าก็คงจะต้องคุยกันใหม่นะว่าเราจะทำให้ท่านรู้จักละวางสิ่งที่ท่านยึดติดที่เป็นอัตตาตัวตนกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจะต้องวางให้ได้ยังไงจะคิดให้ได้ยังไงแต่วันนี้อยากจะคุยคร่าวๆว่าถ้าสิ่งนั้นท่านจะยึดมันสิ่งนั้นจะต้องจีรังยั่งยืนนะครับสิ่งใดที่สามารถจีรังยั่งยืนอยู่งั้นได้เราเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอัตตาคือมีรูปธรรมที่แน่นอนนะครับเช่นจิตวิญญาณของเราเป็นรูปธรรมทางพลังงานใช่ไหมครับไม่มีวันสึกไม่มีวันกร่อนยังไงยังไงก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเป็นกล่องพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองอย่างนี้ครับท่านสามารถยึดติดได้ครับถามว่าทำไมยึดไม่ได้ล่ะก็เพราะว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงนั่นเองแต่กายสังขารในความเป็นมนุษย์หรือประดุจดอกไม้ดอกหนึ่งที่สวยงามเนี่ยพอท่านเห็นท่านเกิดความอยากได้ท่านชอบมันอยากได้อยากดมอยากชมความมีตัวตนของสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะจิตของท่านไปหลงยึดติดมันใช่ไหมครับแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าวันนี้นะมันอยู่ที่ต้นของมันสวยสดโคตรงามอารามอารมเลยทีเดียวนะครับบานหรือตูมรับแสงแดดสวยงามมากเนี่ยแต่ถ้าท่านเด็ดออกมาจากต้นของมันเอามาเสียบแจกันมาปักประดับแจกันที่ห้องทำงานหรือที่บ้านหรือห้องนอนของท่านเนี่ยและท่านก็ชื่นชมดมดอมความสวยความหอมของดอกไม้ดอกนั้นอยู่ผมถามว่าท่านผู้ฟังสามารถจะยึดติดมันอยู่ได้อย่างยาวนานจนชั่วอนันตกาลไหมนะครับ
ม่ใช่ใช่ไหมครับดอกไม้ดอกนั้นที่ท่านเด็ดมาจากต้นแล้วมาเสียมมาเสียบมาสวมเอาไว้ในแจกันนั่นมันก็มีวันที่จะร่วงโรยสีซีดสีซูบลงไปและในที่สุดมันก็ไม่สวยงามและกลิ่นหอมของมันก็จางหายสลายไปไม่เหมือนเดิมที่ท่านเด็ดจากต้นมาใหม่ๆใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไปไม่ได้แต่ก่อนที่ท่านเห็นตอนเด็ดจากต้นมาใหม่ๆมันสวยงามและหอมหน้าดอมดมหน้าสัมผัสหน้ารูปไล้นะมันไม่จีรังยั่งยืนใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าภาพที่ท่านเห็นด้วยตามันคือมายามายาแปลว่าอะไรมายาแปลว่าเงานะครับคำว่าเงานี่แปลว่าของจริงหรือของปลอมแล้วครับท่านผู้ฟังมันก็คือไอ้ของปลอมดินนี่เองใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะติงและก็จะเตือนจิตของมนุษย์ว่าที่ทางพระเขาสอนว่าอย่าหลงยึดติดกับมายาอย่าหลงยึดติดกับอัตตาตัวตนนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าอธิบายท่านผู้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะนึกภาพออกทันทีอ๋อตอนแรกบอกว่าอย่ายึดติดกับมายาโอ้ยไอ้ดอกไม้เนี่ยมันเป็นมายามันไม่ใช่มีมันไม่มีตัวตนความจริงมันมีครับมันมีตัวตนเหมือนกันแต่มันเป็นเงาของความเป็นจริงมันเป็นเงาของอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมองด้วยสองตาเปล่าไม่เห็นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือมีอัตตาเกิดขึ้นแล้วท่านยึดติดได้ดอกไม้ดอกนี้ที่ท่านเด็ดมันมาเอามาดอมเอามาดมมาหอมเอามาประดับไว้ในแจกันที่บ้านหรือที่ห้องทำงานของท่านนั้นดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันเสื่อมสลายดอกไม้ดอกนี้จะต้องไม่มีวันร่วงโรยหอมอยู่อย่างไรสวยสดงดงามอยู่อย่างไรในวันที่เด็ดมาในวันนี้หรือวันหน้าแม้กระทั่งวันไหนๆในอีกอนาคตสักยาวนานปานใดดอกไม้ดอกนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือคุณสมบัติไม่ว่าสีสันที่สดใสหรือกลิ่นหอมจรุงใจมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะต้องยึดมั่นมันได้ตลอดอย่างนี้สิจึงจะน่ายึดถือน่ายึดมั่นถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันสวยวันนี้หล่อเท่เก๋ไก๋ในวันนี้มันหลงยึดติดกันนักกันหนามันจะอะไรกันครับถามว่าสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์วันนี้สวยครับแต่อีก10 20ปี40ปี50ปีอายุ7 80เนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงไหมนะถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันจะโรยรามันจะไม่เต่งตึงอึมอึมดึงดังเหมือนอะไรเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราจะมาหลงยึดติดในเรือนร่างที่สวยสะอางโสภาที่เท่สมาร์ทงามสง่ากันไปใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลาจะคบคนเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายอย่าไปมองที่ตัวตนที่เป็นมายาทางกายสังขารแต่ให้มองที่คุณสมบัติของเขาเขาท่านท่านเธอเธอเหล่านั้นว่าเขาเป็นคนดีไหมมีจริยธรรมมีคุณธรรมไหมมีเสน่หามีความน่าเสน่หาหรือมีความน่ารักในตัวตนมากน้อยเพียงใดให้ดูที่ตรงนั้นมีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถและมีความสุขมากแค่ไหนยายคนนั้นหรืออีตาคนนั้นถ้ามองในสิ่งนั้นเราก็จะเห็นว่านั่นคือคุณสมบัติที่เกิดจากสภาวะของจิตภายในที่เป็นแก่นแท้ยึดถือในความดีงามของคนที่มันไม่มีตัวตนแต่ยึดถือว่านั่นเป็นความดีที่น่าคบหายังจะดีเสียกว่ามายึดถือที่มายาที่ไม่ใช่ของถ่องแท้นะครับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้ทำความไม่เข้าใจให้กระจ่างในวันนี้ว่าการไม่หลงยึดติดในมายาในตัวตนทั้งหลายมันเป็นยังไงเอาให้ชัดเจนกันซะอีกนิดหนึ่งดีไหมครับเอาให้ชัดเจนตรงไหนครับตรงที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเห็นก้อนหินซึ่งเป็นหินสีก้อนหนึ่งสวยงามมากเลยแล้วก็หลงยึดมันยึดติดกับมันนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยหรือเป็นหินสีเป็นหยกอะไรก็ตามหลายคนไปหลงยึดติดมันแล้วให้ราคามันแสนแพงทีเดียวผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วมันก็แค่ไอ้ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองไอ้ก้อนหินหนึ่งก้อนไม่ว่ามันจะสวยสง่ามีราคาสูงมากเพียงใดที่มนุษย์ไปให้ราคามันก็ตามแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งนะมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งหรือเป็นแค่สรรพสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เป็นมายาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือก้อนหินก้อนนั้นที่เราเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมันครับมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในอันไอ้เปลือกนอกก็มันที่เป็นหินเป็นทรายร่วนๆมาผสมผสานกันกลายเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั้นนะมันเป็นเพียงแค่มายาที่นับวันเวลาจะสึกกร่อนไปตามอายุไขแต่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากครับท่านผู้ฟังคืออะไรรู้ไหมครับก็คือพลังงานครับรูปธรรมทางพลังงานคือแก่นแท้ของหินก้อนนั้น
พลังงานทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองทางด้านบวกแล้วก็เหนี่ยวรั้งทุกอณูของหินที่เป็นฝุ่นเล็กๆแต่ละชิ้นให้มันเรียงชิดติดกันบีบอัดกันเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งนั่นถ้าไม่มีพลังงานเป็นตัวยึดรั้งเอาไว้หินก้อนนั้นก็คงจะต้องแตกสลายไร้สภาวะหรือไร้คุณสมบัติของความเป็นหินความเป็นรูปธรรมของก้อนหินที่ท่านเห็นหรือเดินเล่นสะดุดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราเห็นอีกเห็นไหมครับถ้าพลังงานข้างในแตกสลายแยกย้ายกันออกไปก้อนหินก้อนนั้นก็จะดำรงตนของความเป็นก้อนหินไปไม่ได้ก็ไม่ต่างกับมนุษย์อย่างเราท่านๆเนี่ยครับท่านผู้ฟังกายหล่อกายสวยที่เห็นเนี่ยถ้าหากว่าจิตวิญญาณละกายสังขารนี้ออกไปจิตวิญญาณก็คือรูปธรรมทางพลังงานการละกายสังขารของจิตวิญญาณที่ทิ้งกายสังขารนี้ไปเนี่ยเราเรียกว่าการตายของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่การตายของมนุษย์คนนั้นคือการสิ้นอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเท่านั้นแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในที่เร้นลึกอยู่ข้างในจะละกายสังขารออกไปแต่ก็ยังจะดำรงอยู่ต่อไปนั่นแสดงว่ารูปธรรมทางพลังงานหรือกล่องพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณต่างหากคือตัวตนแก่นแท้คือสิ่งที่เป็นอัตตาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาซึ่งวันหน้าเราจะว่ากันต่อไปเพราะยิ่งพูดกันวันนี้จะยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่เอาแค่พื้นๆกันไว้ก่อนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำให้จิตปลอดทุกข์ในวิธีแรกที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายก็คือการไม่ไปหลงยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ยึดสุขติดสุขไม่ยึดทุกติดทุกอะไรแบบนี้การยึดทุกติดทุกก็คือการรังเกียจความทุกข์เส้นหนักหนาก็จะพาให้ท่านมีจิตใจที่ลำเค็ญไม่เว้นแต่ละวันก็ทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าทุกข์ก็ไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปกลัวความทุกข์แล้วท่านก็จะไม่ทุกข์และถ้าหากว่าท่านมีความสุขท่านก็ต้องยินดีที่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าตราบใดวันใดเมื่อใดไม่พบสุขท่านก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นไรไม่สุขก็ไม่เป็นไรก็ทำจิตให้วางเฉยให้สงบงันซะอย่างนี้นั่นก็คือความเฉลียวฉลาดในการที่ท่านจะดำเนินชีวิตนั่นแหละครับนั้นท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวิธีทำให้จิตของท่านปลอดทุกข์มันเป็นวิธีง่ายๆก็คือมองเห็นสิ่งใดที่ท่านมองเห็นหรือหูสองข้างของท่านที่ได้ยินได้ฟังนะหรือลิ้นของท่านที่ได้สัมผัสรับรู้รสชาติแม้กระทั่งจมูกที่ดมกลิ่นและกายของท่านที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่อายตนะภายนอกทั้ง5มันรับรู้ดูเห็นได้ให้ท่านจำไว้เลยครับว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นมายาครับอย่าไปยึดติดกับมันครับถ้าจะยึดติดสิ่งใดได้สิ่งนั้นต้องมั่นคงต้องสถาพรคำว่ามั่นคงสถาพรแปลว่ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มันจะต้องดำรงอยู่ให้ได้อย่างเช่นถ้าเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลได้อย่างนี้ครับเราต่างคนต่างจึงจะสามารถมายึดติดในตัวตนของความเป็นหนุ่มเป็นสาวกันได้ตลอดแต่นี่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราแนะนำวิธีการที่จะทำให้ท่านมีจิตที่ปลอดทุกข์เพื่อที่จะทำให้จิตว่างไปจากความทุกข์แล้วก่อให้เกิดสุขสงบที่เนียนจิตใจจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจสูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อๆไปในวันต่อๆไปนะครับมันวันต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าวิธีทำให้จิตปลอดทุกข์นะในวิธีที่2เราจะทำกันอย่างไรวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านจำได้คือยังไม่ลืมกันเนี่ยนะครับหลายตอนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนที่แล้วเราได้สนทนากันถึงเรื่องอำนาจในตนเองของมนุษย์ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจเหล่านี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสริมสร้างพลังอำนาจเหล่านี้ให้กับตัวของท่านเองด้วยคนหนึ่งเช่นเดียวกันพลังอำนาจในตนเองของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมได้มีอยู่3ประการท่านคงจำได้นะครับประการแรกคือพลังอำนาจทางร่างกายประการที่2คือพลังอำนาจทางปัญญาแล้วก็ประการที่3คือพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณโดยเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ในตอนต้นๆว่าพลังอำนาจทางร่างกายหรือพลังอำนาจทางกายสังขารในความเป็นมนุษย์นั้นเรามีไว้เพื่อเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์คนอื่นๆและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นสังคมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันถ้ากล่าวให้เป็นวิชาการแปลว่าเราจะต้องใช้กายสังขารของเราเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันให้เป็นระบบเดียวกันคือสังคมเดียวกันนั่นเองนะส่วนพลังอำนาจทางจิตใจและจิตวิญญาณ นั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราให้มันเกิดขึ้นและทำรงรักษาไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ในการแสดงออกซึ่งความรักในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นความเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงสูงสุดคืออุเบกขาเนี่ยไม่ต้องให้เขามีเงื่อนไขให้เราสงสารแต่เราก็สามารถมีความรักและเมตตาหรือความสงสารหยิบยื่นให้กับเขาได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือความรักในการแสดงออกทางกายสังขารคือการให้ซึ่งมีหลายระดับนะอย่างเช่นการเสียสละการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในตอนต่อๆไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกมาเล่าสู่กันฟังกันต่อทั้งหมดที่เรากล่าวนั้นในตอนล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้แลเห็นว่าพลังอำนาจทางจิตใจหรือพลังทางจิต

วิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นทุกคนสามารถที่จะสร้างสรรค์และสั่งสมได้เช่นเดียวกันหัวจิตหัวใจของผู้ใดคนนั้นต้องรับผิดชอบมันว่างั้นนะ คือจะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองโดยให้มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกภาษาอภิปรัชญาที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยนึงก็บอกว่าต้องให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นในทางด้านบวกเพื่อจะให้เกิดพลังอำนาจทางจิตที่เป็นด้านบวกนั่นเองแล้วเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าพลังอำนาจทางจิตใจนั้นเกิดได้เพราะจิตเป็นสุขและจิตจะเป็นสุขได้จิตนั้นต้องสงบแล้วก็ตอนท้ายเราก็กล่าวให้ท่านฟังว่าจิตที่สงบก็คือจิตที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นในครั้งที่ผ่านๆมาเราก็เลยกล่าวถึงวิธีการทำให้จิตของท่านเองเนี่ยปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยเราก็นำเสนอเอาไว้3ประการประการที่1ก็คือยึดไม่ยึดติดในตัวเราของเราตัวเขาของเขาไม่ยึดติดสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปยึดติดกับสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งที่แต่แรกมันเป็นแค่นามธรรมไม่มีตัวตนอะไรไม่มีอัตตาอะไรแต่ปรากฏว่าเราไปหลงยึดติดมันเข้าสิ่งที่เรายึดได้มันก็จะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีความอยากและความไม่อยากที่จะนำจิตของเราไปสู่การมัวเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นตัวนั้นแหละครับตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาในสภาวะจิตของเราในยามใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่สอให้เห็นว่าเราคนหนึ่งละหรือมนุษย์คนไหนก็ตามที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจของเขาวีแววของการสัมผัสกับความทุกข์ในจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นคือสิ่งที่เรากล่าวถึงเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วและเราก็ได้อธิบายว่าถ้าเราจะปลอดทุกข์คือไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะต้องรู้จักละวางนะเราก็ได้อธิบายว่าละวางทำไมจะละวางมันได้ง่ายก็บอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสทั้งหลายมันล้วนเป็นมายาทั้งนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่แก่นแท้แล้วเราก็บอกว่าและไอ้แก่นแท้มันคืออะไรอ่ะมันต่างกันกับมายาที่เราไปหลงยึดติดตรงไหนผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วว่ามันมีตัวตนจริงในภาคของมายาเหมือนกับเงาของท่านเวลาท่านยืนกลางแดดท่านก็จะเห็นเงาเงาของท่านก็เหมือนกับว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันตัวตนที่แท้จริงของเงาของท่านมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนท่านจะเห็นว่ามันเป็นเงาได้อย่างไรถูกต้องไหมครับแต่การเห็นตัวตนของเงาของท่านแล้วไปหลงยึดติดคือไปหลงเงาเหมือนอย่างที่คนเขาเย้ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าไอ้คนที่หลงรูปจูบเงาเนี่ยมันเพ้อฝันมันเพ้อเจ้อนะมันมีแต่ความว่างเปล่าไปหลงยึดติดตรงนั้นไปฟุ้งเฟ้อใฝ่ฝันกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเพียงแค่มายาเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อแก่นแท้มันเปลี่ยนเงาก็จะเปลี่ยนเช่นถ้าท่านกำลังนั่งยองๆอยู่กลางแดดเงาของท่านก็จะเห็นว่านั่งยองๆถ้าใครไปเพ่งเล็งที่เงาของท่านแต่ไม่ได้ดูตัวตนที่แท้จริงคือตัวเป็นๆของท่านจริงๆเวลาท่านลุกขึ้นยืนเงาของท่านมันก็จะลุกขึ้นยืนตามไปด้วยใครที่แลเห็นเงาแล้วไปยึดติดเอากับเงาก็เป็นเรื่องน่าขบขันถูกต้องไหมทั้งที่ตัวจริงของท่านตัวตนของท่านก็ยืนหัวโดอยู่ตรงนั้นอ่ะกลับไม่มองดันทะลึ่งไปมองแต่เงาอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยยกตัวอย่างลึกไปถึงขนาดที่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นตัวตนที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในนั่นก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นเองจิตวิญญาณเป็นผู้ถือรหัสมาว่าทำมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วจะมีอาการครบ32ไหมจะมีรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามเท่หล่อเก๋แค่ไหนอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยปากจะเบี้ยวหน้าจะคมตาจะกลมผมจะดำตาสีทองสีฟ้าหน้าตาเป็นไงล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แสดงเป็นมายาออกมาให้เห็นความเฉลียวฉลาดทางปัญญาหรือความอับเฉาเบาปัญญาอันนะนิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตนิสัยดีนิสัยไม่ดีอย่างไรล้วนเป็นรหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตแทบทั้งสิ้นถ้าไม่นับรหัสของจิตใหม่ๆนิสัยใหม่สันดานใหม่ที่เรียนรู้แล้วฝึกฝนตนเองสั่งสมเอาไว้ในตนเองแล้วแสดงออกหรือประพฤติกันเป็นรายวันจนกระทั่งเคยตัวเคยชินเป็นนิสัยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงสอนให้ท่านได้รู้คิดว่า
ถ้าท่านไปยึดติดในตัวเราของเราหรือตัวตนหรือมายาในสรรพสิ่งใดแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจที่มันจะรุกรานหรือรุกเร้าในจิตใจของท่านให้ต้องเหนื่อยล้าและเป็นทุกข์อย่างที่เขาเรียกกันรวมคำสั้นๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นความสุขสงบในจิตไม่มีวันจะเกิดได้เช่นความอยากจะชมอยากจะดมอยากจะได้อยากเป็นเจ้าของมันก็คือสิ่งที่สั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจทั้งสิ้นเพราะกลัวจะไม่ได้หรือกลัวเขาจะไม่ให้หรือได้แล้วกลัวจะไม่ได้ครอบครองไว้นานกลัวจะสูญหายไปหรือแม้กระทั่งกลัวเขาไม่ให้หรือกลัวใครจะมายื้อแย่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้ในครั้งที่ผ่านมาและเราก็ยังยกตัวอย่างในตอนท้ายของครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าท่านผู้ฟังจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะทั้ง5ในกายสังขารของเราที่มันสามารถดูรู้เห็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็คือเงาของความเป็นจริงของทุกสิ่งทั้งสิ้นแม้แต่ก้อนหินที่กลิ้งโคโลโคโลอยู่บนพื้นดินที่เราเดินไปแล้วก็เท้าเราบังเอิญเตะสะดุดมันกลิ้งกระดอนไปเนี่ยเราก็ไปบอกว่าก้อนหินนั้นคือตัวตนที่แท้จริงก็หาได้ไม่ครับสิ่งที่เราสะดุดและมันกลิ้งกระดอนไปนั้นแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่เงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากนั่นก็คือพลังงานที่เหนี่ยวรั้งอนุเล็กๆนะฮะที่เป็นผงนะของอนุภาคหรือของมวลสารเล็กๆแล้วก็มาเรียงตัวกันอัดแน่นกันอยู่โดยใช้อำนาจของพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในเหนี่ยวรั้งก้อนอนุเล็กๆเหล่านั้นจนกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเดินและสะดุดหรือเราสัมผัสกันนั่นเองมันถ้าหากว่ารูปธรรมทางพลังงานในก้อนหินก้อนนั้นนะแปลค่าเปลี่ยนค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนอำนาจในการเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันที่เป็นอนุภาคเล็กๆที่เป็นก้อนหินก้อนโตให้ท่านได้เห็นนั้นนะมันก็จะลดลงพอมันลดลงหินนั้นก็จะคลายสภาพในการที่จะเป็นของแข็งยึดสนิทติดกันนะก็จะกลายเป็นเปราะก็จะกลายเป็นล่อนหลุดออกจากกันไม่เหลือสภาพของความเป็นหินก้อนเดิมให้ท่านได้เห็นต่อไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวไว้คราวที่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพิจารณาตามนี้ก็จะแลเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งนะครับในโลกที่เขาเรียกว่าโลกมายาเนี่ยล้วนเป็นเงาของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปหลงยึดติดกับเปลือกนอกก็เหมือนกับเราหลงเงานั่นเองและถามว่าถ้าเราหลงเงาแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวตลกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความฉลาดทางปัญญาที่เรียกว่ามีปัญญาญาณสูงๆคือสามารถใช้สติปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้อย่างเนี้ยก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผมเนี่ยแถลงไขหรือชี้แจงให้ท่านฟังแล้วก็ร่ายยาวมาจนถึงวันนี้ให้ท่านได้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดไม่เกินได้ซ้ำไปนะท่านย่อมเข้าใจได้แน่ๆและถ้าหากว่าท่านเข้าใจความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเป็นคนไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยจะสามารถครองตนเป็นสมถะได้อย่างสบายๆพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และก็สามารถที่จะยอมรับในทุกสิ่งที่มันจะต้องเกิดที่มันจะเกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือเงื่อนไขด้านลบใดๆก็ตามที่คนอื่นเขาจะแสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนะแต่เดิมถ้าเป็นเงื่อนไขด้านลบเราก็จะสั่นสะเทือนไปทางลบถ้าเขาสร้างเงื่อนไขด้านบวกเราก็จะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเป็นบวกเช่นถ้าพูดไม่ดีมาด่าเราเหน็บแนมเราพูดจากระทบกระแทกเราเราก็จะไม่พอใจหรือโกรธขึ้นทะมึงถึงเขาใส่อย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อโดนคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้จิตใจเราก็ฝ่ายต่ำทันทีคือสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบถ้าไม่ต่อสู้ก็ตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้ก็ต่อต้านถ้าไม่ต่อต้านก็หลีกเลี่ยงมันที่จะคบหาสมาคมกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรามันก็มีอยู่เท่านี้ซึ่งตรงนั้นล้วนนำพาตัวท่านผู้ฟังเองถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับมันก็จะนำพาท่านผู้ฟังเองตกอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์นะครับความสุขหามีไม่มันถ้าเราจะข้ามพ้นทะเลแห่งความทุกข์ตรงนี้ได้เราจึงต้องมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตก็คือฉลาดคิดรู้จักใช้ปัญญาขบคิดพิจารณานั่นเองถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากที่เราได้กล่าวถึงในคราวที่แล้ว
ว่าถ้าเราจะทำจิตของเราให้ว่างไปจากความทุกข์ด้วยวิธีแรกคือไม่ยึดติดในตัวเขาตัวเราของเขาของเราหรือเรียกสั้นๆว่าไม่หลงยึดติดในมายาโดยไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นแก่นแท้แล้วถ้าเราละวางตรงนั้นได้แล้วความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะบังเกิดขึ้นและมีมากขึ้นแต่มันก็ยังมีไม่ล้นเปี่ยมในหัวใจหัวจิตของท่านหรอกนะครับเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขอีกบางสิ่งที่ท่านต้องละวางด้วยคือต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นมันก็จะนำความหม่นหมองเข้ามาครองคือมาเข้ามาครอบครองพื้นที่ในหัวจิตหัวใจของท่านได้อีกซึ่งมันก็คือความทุกข์อีกแล้วล่ะครับถามว่าถ้าท่านจะทำจิตของท่านให้ปราศจากความทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำกันเป็นประการที่สองคืออะไรครับก็คือการที่ท่านจะต้องเป็นคนคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาคือต้องฝึกฝนตนเองเป็นแบบนี้ให้ได้ครับท่านผู้ฟังลองสังเกตตนเองดูสิครับว่านิสัยใจคอของท่านในเรื่องของการให้หรือการเอาเนี่ยมันเป็นพันไหนเป็นแบบไหนนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนคิดที่จะเอามากกว่าเป็นคนคิดที่จะให้คนอื่นเขามั่งท่านถามตัวเองว่าท่านจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ในชีวิตประจำวันของท่านหรือบางคราวที่ท่านคิดที่จะเอาประโยชน์โพชผลจากคนอื่นแต่ท่านไม่ได้คิดที่จะให้คนอื่นเขาบ้างเลยในชีวิตนั้นบางคราวหรือบางวันที่ท่านสั่นสะเทือนจิตตนเองในการคิดที่จะเอามันก็สามารถนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราตัวท่านได้มากมายไม่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายการคิดที่จะเป็นผู้ให้หรือการคิดที่จะให้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งครับที่จะนำพาความสุขสงบมาสู่จิตใจของท่านได้ซึ่งมันแตกต่างอย่างสุดขั้วกับตัวท่านที่วันวันหนึ่งคิดแต่จะเอาอย่างที่ภาษาพระภาษาเจ้าเขาเรียกว่าโลภหรืองกนั่นนะครับถามว่าคนที่มีจิตใจที่โลภโมโทสันหรือคนที่มีจิตใจที่งกนะไม่ว่างกอะไรก็ตามคือเห็นแก่ได้และก็เห็นแก่เอาเนี่ยนะครับมันเป็นทุกข์กว่าจริงหรือไม่ถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านสามารถจะตอบตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องบอกใครหรอกครับว่าตอนไหนก็ตามทีที่ท่านคิดที่จะให้ผู้อื่นท่านจะมีความสุขสดชื่นระรื่นในหัวใจแต่ถ้าตอนใดยามใดที่ท่านคิดที่จะเอาอะไรอะไรจากใครเขาอื่นท่านจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีผมจะยกตัวอย่างคำสอนของคนเฒ่าคนแก่ท่านหนึ่งซึ่งเคยกล่าวไว้กับผมนานมาแล้วครับผู้เฒ่าผู้แก่ท่านนั้นเมตตาผมสอนผมให้คิดว่าการที่ตัวเราจะควักเงินในกระเป๋าสัก100บาทเพื่อหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายเหลือเกินครับถามว่าทำไมถึงง่ายมือก็มือเรากระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อก็เป็นกระเป๋าเราถูกไหมครับและก็ไอ้เงิน100บาทที่เราจะล้วงควักหยิบยื่นให้กับใครเขานั้นมันก็เป็นเงินของเราถามว่ามันลำบากตรงไหนครับมันเมื่อเราคิดที่จะให้ก็ค่อยเพียงแค่เอามือล้วงลงไปในกระเป๋าคว้าเอาแบงค์ร้อยนั้นออกมาแล้วก็หยิบยื่นส่งให้ไปตรงหน้าเขาคนนั้นที่เรามั่นใจว่าเราตั้งใจจะมอบให้กับเขาอย่างเต็มใจแค่นี้ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับการที่ตัวเราพยายามที่จะพูดหรือพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะให้ใครเขาสักคนหนึ่งที่มีแบงค์ร้อยแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าทำให้เขาควักนะใช้มือเนี่ยล้วงควักลงไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันนั้นออกมาแล้วหยิบยื่นมาให้ตัวเราที่ตรงหน้ามันยากกว่าหลายเท่านะครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่คิดว่าจะเอาจากเขาด้วยการพยายามจะทำให้เขาเอามือล้วงกระเป๋าและหยิบสตังค์ส่งให้เราเนี่ยแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วจริงไหมครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับในการที่คิดจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหยิบยื่นความดีงามหยิบยื่นผลประโยชน์หรือหยิบยื่นความสำเร็จใดๆที่ท่านปรารถนานะมาให้ท่านได้อย่างง่ายดายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพียงแค่คิดที่จะเอาท่านก็เศร้าแล้วล่ะครับถามว่าเศร้าตรงไหนครับเศร้าตรงที่ว่าอุ้ยไม่รู้ว่ามันพอใจและเต็มใจจะให้เราหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยากได้มากๆเมื่อรู้หรือมั่นใจว่ามันไม่ให้หรือกลัวว่ามันจะไม่ใ
จิตใจของเราซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนทางต่ำมันก็อาจจะเกิดขึ้นครับเช่นอาจจะใช้วิธีใช้สติปัญญาไปในทางชั่วร้ายเช่นคดโกงเขาฉวยโอกาสเอาเปรียบเขาหรือไม่งั้นก็ฉกฉวยเอามาเป็นของตัวด้วยการไม่ให้เขารู้ตัวคือลักขโมยมาถ้าลักขโมยไม่ได้อาจจะใช้อำนาจทางด้านลบที่เหนือกว่าคือบีบบังคับขับเข็นเขาข่มขู่เขาข่มขืนจิตใจเขาเพื่อให้ตัวเราเองได้มาในสิ่งที่ตัวเราเองปรารถนาโดยสิ่งนั้นเป็นของเขาแต่เราอยากได้ว่างั้นเถอะนะทั้งหมดเนี่ยมันนำความทุกข์มาใส่ตนทั้งสิ้นแล้วถามว่าพลังอำนาจทางจิตใจของเรามันยังจะเกิดขึ้นหรือจะดำรงอยู่ได้อย่างไรครับเพราะความสุขสงบในจิตใจมันแทบจะไม่เหลือเลยถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดฉลาดในการดำเนินชีวิตและสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสุขให้ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้ในจิตใจไปที่ไหนๆก็มีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเพราะมันมีความสงบสุขอยู่ในจิตใจไปไหนๆก็สามารถที่จะไปร่วมสร้างสังคมกับคนอื่นอย่างมีสันติสุขได้อย่างสบายๆไม่ทำตัวเป็นเหมือนขยะของสังคมไหนๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังเองก็จะมีความสุขคนอื่นๆทั้งไกลตัวและใกล้ตัวท่านก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยผมจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะสร้างความสงบสุขในจิตใจเพื่อทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของจิตทางด้านบวกที่จะมีพลังอำนาจมหาศาลเพื่อจะสร้างโลกและสร้างตนเองหรือสร้างสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้รู้จักคิดที่จะให้เป็นนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านมีลูกหลานท่านก็จะต้องสอนหรือฝึกฝนลูกหลานของท่านอย่าให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีรู้จักแบ่งปันแบ่งพี่แบ่งน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฝึกให้เขารู้จักรักของแต่ไม่ใช่ให้หวงของนะรักผลประโยชน์ไม่ใช่หวงแหนผลประโยชน์เอาไว้กับตนเพียงแค่ลำพังคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนิสัยเหล่านี้ครับซึ่งเป็นนิสัยด้านบวกท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกหลานของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสั่งสมให้เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ถาวรยั่งยืนและเป็นพฤติกรรมด้านบวกให้ได้เพราะนั่นก็คือช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่สามารถจะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของท่านเองพ่อแม่พี่และน้องอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะต่างคนรู้จักคิดที่จะให้ไม่คิดที่จะเอาไม่เห็นแก่ตัวกันนะครับไม่แย่งกันง่องแง่งง่องแง่งง่องแง่งเหมือนสุนัขทานอาหารหรือหมูนะหลายตัวหรือสุนัขหลายตัวที่แย่งทานอาหารกันในรางเดียวอย่างนี้เป็นต้นตอนแรกก็มีพี่มีน้องกันดีอยู่แล้วครับแต่พอเห็นผลประโยชน์มาอยู่ตรงหน้าเมื่อไรข้าจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครกัดกันฟัดกันนัวเชียวนะอย่างนี้เราเป็นคนนะครับไม่ใช่สัตว์เหล่านั้นมีสติปัญญาแล้วก็มีจิตสำนึกที่สูงส่งเป็นของตนเองอยู่เราต้องใช้มันให้เป็นท่านผู้ฟังครับรางวัลของคนที่รู้จักคิดที่จะให้ที่เป็นความสุขมันก็คือการได้รับสิ่งตอบแทนอย่างล้ำค่าจากการที่เรารู้จักสั่นสะเทือนตนเองทั้งกายและจิตใจในการที่พร้อมจะให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยท่านผู้ฟังครับท่านอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนครับถ้าจะให้ครับการให้ให้เป็นก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือความสุขตั้งแต่ท่านคิดที่จะให้และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้ให้ใครแล้วมองเห็นว่าเขามีความสุขจากการได้รับสิ่งดีๆที่ท่านได้มอบให้เขานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในตอนต่อไปในตอนหน้าเราจะมากล่าวกันต่อไปว่าการที่ท่านจะสามารถรินรับเอาความสุขจากพฤติกรรมแห่งการเป็นผู้ให้อันเป็นพฤติกรรมที่ดีงามมากเลยในชีวิตประจำวันของท่านนั้นนะครับหลักแห่งการให้ที่ฉลาดหรือคนที่ฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั้นเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้แล้วเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตนคราวต่อไปในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างตนเองสร้างชีวิตสร้างสังคมหรือสร้างโลกร่วมกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเดียวกันหรือในระบบโลกเดียวกันกันต่อไปโดยหนทางในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจที่เราได้กล่าวผ่านไปแล้วนั่นก็คือการทำจิตใจของเราให้ปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์ในอันที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจของตัวท่านเองแล้วก็แบ่งปันความสงบสุขหรือสุขสงบในจิตใจของท่านให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายบริวารทั้งหลายหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเพื่อนร่วมประเทศชาติเดียวกันถ้าหากว่าเราแบ่งปันกันได้อย่างท่วนทั่วความมีสันติสุขในสังคมหรือในประเทศชาติหรือบนแผ่นดินนี้มันก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากเลยนั่นเป็นเพราะว่าแต่ละคนฉลาดที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองที่จะทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างสังคมและสร้างโลกด้วยแทนที่จะสร้างตนเองและสร้างครอบครัวอยู่ถ่ายเดียวเหมือนอย่างหลายๆคนที่คิดกันแคบๆหรือมองโลกกันแบบแคบๆนั่นก็คือทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองทั้งนั้นครับท่านผู้ประพฤติ

ธรรมที่รักครับเราได้กล่าวถึงหนทางสร้างสุขให้กับตัวท่านเองโดยทำจิตให้ว่างไปจากความทุกข์ใน2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกก็คือไม่ยึดติดในมายาหรือในตัวตนหรือในสรรพสิ่งทั้งหลายที่กายสังขารของเราโดยกลไกของอายตนะทั้ง5ก็คือตาดูหูฟังนะจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนหนาวอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะไม่ไปหลงยึดติดกับมันจิตเราก็จะว่างไปจากความทุกข์ก็คือความทุกข์จะไม่เกิดนะในช่องทางที่2ก็คือสิ่งที่เรากล่าวทิ้งไว้ค้างไว้ในตอนที่แล้วก็คือการแนะเน้นให้ท่านผู้ประพฤติธรรมฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักคิดที่จะให้แทนที่จะฝึกตนเองให้คิดที่จะเอาอยู่ถ่ายเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราจบบทความที่เรากล่าวขานกันไว้ในครั้งที่แล้วที่ตรงนั้นมาในครั้งนี้เห็นทีจะต้องกล่าวขานกันต่อไปให้ลึกซึ้งไปอีกหน่อยหนึ่งสำหรับท่านผู้รอรับฟังเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันแบบง่ายๆกันต่อไปนะครับโดยเราอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ทราบว่าการให้มันจะนำมาซึ่งความสุขเป็นความสุขตั้งแต่ตอนที่คิดจะให้แล้วล่ะครับแต่พอเราได้ให้จริงๆก็คือเป็นการให้ทางกายเป็นการให้ในลักษณะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนที่เขาได้รับพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยท่านผู้ฟังครับตัวท่านเองก็เหมือนกันครับไม่ว่าเวลาใดก็ตามถ้ามีใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านพอใจหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านเองไม่รังเกียจหรือคือมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นหรืออยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะอยากทำอะไรสักอย่างในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยถ้ามีใครเปิดโอกาสให้หรือมีใครหยิบยื่นสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นมาให้มันก็จะนำพาซึ่งความสุขมาให้กับท่านทั้งหลายได้ในทันทีนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะมาตั้งคำถามกันสักหน่อยหนึ่งในขั้นตอนนี้ว่าแล้วถ้าการให้จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วเราจะต้องให้อย่างไรเรามีศิลปะในการให้อย่างไรหรือไม่ที่จะช่วยทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้อย่างแท้จริงเป็นสุขได้อย่างสุนทรีและเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนมีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับศิลปะของการให้ที่จะนำไปสู่การตอบคำถามว่าให้อย่างไรใจเราจึงจะเป็นสุขก่อนที่เราจะตอบให้ท่านได้ฟังว่าศิลปะแห่งการให้แล้วทำให้จิตใจเป็นสุขนั้นมันคืออย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการให้หรือวิธีการให้ของมนุษย์เรานั้นเนี่ยนะมันมีช่องทางแห่งการให้อยู่สักกี่ช่องทางกันถ้าจะพูดกันหยาบๆนะครับช่องทางแห่งการให้สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้พร้อมๆกันหรือควบคู่กันไปในสองช่องทางด้วยกันที่ผมกล่าวตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิตินะฮะเป็นคนสองมิติหรือมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีสองภาคอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคนภาคแรกก็คือภาคของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมถูกต้องไหมครับส่วนภาคที่2หรือมิติที่2นั้นก็คือจิตวิญญาณหรือจิตใจของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อีกทีหนึ่งทั้ง2 ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือจิตวิญญาณและกายสังขารของท่านมันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันครับเช่นถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นการให้มันจะสมดุลหรือเกิดพลังอำนาจเต็ม 100% ยังไม่ได้นะครับถ้าเพียงแค่คิดที่จะให้แต่กายสังขารของท่านไม่มีการสั่นสะเทือนตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจที่ปรารถนาอยู่ข้างในว่าจะให้การให้จะไม่สำเร็จหรือจะไม่บรรลุผลใดๆเลยครับถ้าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านนั้นไม่สมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเพียงแค่คิดที่จะให้ท่านก็จะสำเร็จเพียงแค่ภาคเดียวหรือครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเ

ความสำเร็จแห่งการให้มันจะเกิดขึ้นได้สำหรับในโลกมนุษย์หรือบนโลกเสรีนี้คือเมื่อคิดจะให้และต้องให้เหมือนดังที่พระศาสดาทรงสอนเราว่าให้เรามีสัจจะคำว่ามีสัจจะในความหมายของพระศาสดานั้นทรงหมายความว่าอย่างไรครับทรงหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคิด

ให้ไว้กับเขาเหล่านั้นการปฏิบัติตามสัญญาก็เรียกว่ามีสัจจะการพูดแล้วไม่คืนคำก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับนั่นคือความหมายในโลกมนุษย์ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้แปลกันซึ่งผมจะไม่กล่าวย้ำเน้นมากแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์พระศาสดาทรงให้ความหมายของคำว่าสัจจะลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกครับที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือคิดนึกรู้สึกเช่นไรก็ให้แสดงออกหรือกระทำไปเช่นนั้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดชั่วกับคนอื่นเราจะกล้าแสดงออกซึ่งการรู้สึกนึกคิดชั่วๆที่เราจะกระทำต่อผู้อื่นไหมครับต่อหน้ามันนะเราไม่กล้าทำได้แน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังคิดว่าเนี่ยอยากจะเขกกระบาลไอ้หมอนี่สักเป๊กนึงเนี่ยนั่นก็คือการคิดชั่วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราเป็นคนมีสัจจะถามว่าเรากล้าจะบอกไอ้หมอนั่นไหมว่าเนี่ยฉันจะเขกหัวเธอนะแล้วก็เขกโป๊กหนึ่งไปเลยก็เรียกว่ามีสัจจะถูกต้องไหมครับแต่เราเชื่อว่าเราคงไม่กล้าทำกับเขาเช่นนั้นนะที่ไม่กล้าทำมีสองเหตุผลก็คือหนึ่งกลัวมันจะเขกกระบาลเรากลับมานะครับเป็นการตอบโต้ด้วยเพราะเราทำไม่ดีกับเขาหรือสองเพราะกลัวความผิดบาปเพราะท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าจะเป็นการไม่กระทำด้วยเหตุใดก็ตามแต่ถ้าใจของท่านนะมันสอบตกไปแล้วคือคิดจะเขกกระบาลเข้าไปแล้วคิดจะด่าเข้าไปแล้วนะถึงแม้ไม่ได้แสดงออกทางกายให้เห็นเป็นพฤติกรรมที่เขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกของเขาได้ท่านก็ผิดบาปไปแล้วนะครับแสดงว่าผิดสัจจะไปแล้วคือถ้ากล้าคิดต้องกล้าทำถ้ากล้าคิดต้องกล้าพูดถ้ากล้าคิดต้องกล้าแสดงออกอย่างนี้สิจึงจะเรียกว่าแน่จริงคือมีสัจจะท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นคนที่มีสัจจะตามความหมายหรือนัยยะขององค์พระศาสดาที่ตรัสไว้ท่านผู้ฟังอย่าไปยึดติดอยู่กับความหมายเพียงแค่ว่าพูดคำไหนแล้วต้องเป็นคำนั้นกล่าวสัญญิงสัญญากันไว้ว่าอย่างไรก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าอย่างนั้นอยู่สถานเดียวอย่างนั้นเป็นการประพฤติยังไม่สมบูรณ์นะครับในเรื่องของการรักษาสัจจะผมให้ความหมายไปแล้วครับนึกอย่างไรต้องแสดงออกหรือกระทำหรือพูดไปตามนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่กล้าแสดงออกนะแล้วก็กลัวจะผิดบาปมีทางออกทางเดียวครับท่านผู้ฟังต้องฝึกสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดในด้านบวกต่อผู้อื่นเอาไว้เสมอครับอย่าคิดชั่วต่อผู้ใดอย่าคิดร้ายต่อใครอื่นแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถนึกอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นได้คิดอย่างไรก็สามารถจะกระทำออกไปได้อย่างเป็นรูปธรรมเสมออย่างนี้เขาก็เรียกว่าท่านเป็นคนจริงและเป็นคนที่มีสัจจะโดยเฉพาะคือมีสัจจะต่อตัวเองนะครับบอกแล้วไงครับว่ามนุษย์เราเนี่ยหลอกคนอื่นหลอกได้ครับเพราะไม่มีใครรู้นะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมมันบดบังไว้มองไม่เห็นว่าก้อนความคิดหรือผลึกความคิดผลึกความรู้สึกที่อยู่ข้างในนะจิตใจของท่านนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรคนอื่นเขาไม่รู้ครับแต่ใครรู้ครับตนเองนั่นแหละรู้ครับเมื่อเราหลอกคนอื่นไม่ได้ขอโทษเมื่อเราหลอกคนอื่นได้แต่เรายังหลอกตัวเราเองยังไม่ได้นั่นแสดงว่านะท่านผิดสัจจะแล้วล่ะครับมันคำพระจึงกล่าวให้เราฟังจนเคยชินอยู่เสมอว่าทุกอย่างหรือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันไพศาลเนี้ยล้วนเป็นสัจจะทั้งสิ้นท่านสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้วยจิตเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตถ้าเราพูดให้เป็นอภิปรัชญาเชิงวิชาการนิดๆ นะครับเราก็อยากจะเรียนว่ามันสั่นสะเทือนไปแล้วครับเวลาโกรธก็โกรธไปแล้วเวลารักเวลาชอบหรือเวลาชังมันก็รักชอบชังเกิดขึ้นไปแล้วจะบอกว่ามันไม่เคยสั่นสะเทือนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่านะการให้มีการสั่นสะเทือนได้ทั้งสองช่องทางคือต้องให้ทั้งทางกายสังขารและก็ให้ทางจิตใจทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการให้ทางกายซะก่อนถ้าท่านผู้ฟังจะสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้เกิดพลังอำนาจด้านบวกคือมีความสุขสงบเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ทางกายท่านจะทำอย่างไรครับการให้หรือการประพฤติในบทบาทของการเป็นผู้ให้ในทางโลกนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประการด้วยกันหรือ3รูปแบบหรือจะเรียกว่า3ลักษณะก็ได้ลักษณะแรก
ที่มนุษย์ที่เป็น

ถุชนธรรมดาทั่วๆไปควรจะเข้าถึงในการปฏิบัติมันให้ได้นั่นก็คือการให้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมคือการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมเนี่ยความหมายที่เราคุ้นหูกันก็คือหมูไปไก่มาหรือว่าการยื่นหมูยื่นแมวหรือยื่นหมายื่นแมวแล้วแต่ใครจะกล่าวลักษณะอย่างนี้แปลว่าไม่มีใครขาดทุนนะฮะเมื่อเราให้สิ่งหนึ่งไปกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะเอาอีกสิ่งหนึ่งนะตอบแทนกลับมาแล้วก็เป็นที่พอใจเป็นที่น่าเสน่หาหรือเป็นที่ปรารถนาของทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมก็คือเน้นที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เอาหมูไปแล้วก็เอาไก่มานะแล้วก็ทั้งฝ่ายที่เอาไก่ไปเอาหมูมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นข้อธรรมะที่องค์พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้รูปแบบหรือลักษณะการให้ทางกายที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมในลักษณะของหมูไปไก่มาหรือยื่นหมายื่นแมวอะไรแบบนี้นะครับคำสอนของศาสนาใช้คำว่าประกอบสัมมาอาชีวะหรือมีสัมมาชีพนั่นเองหลายคนไปถอดความหมายแปลคร่าวๆเพียงแค่ว่าถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องรู้จักประกอบสัมมาอาชีวะคือเนี่ยทำมาค้าขายในสิ่งที่สุจริตไม่ค้ายาบ้าไม่ค้ายาเสพติดไม่ค้าของเถื่อนและเวลาค้าขายก็ไม่เอากำไรเกินควรไม่เอาเปรียบไม่ขูดรีดผู้ซื้อไม่เป็นพ่อค้าหน้าเลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความหมายที่มนุษย์ทั่วไปแปลกันแต่จริงๆแล้วความหมายที่ลึกซึ้งคำว่าสัมมาชีพก็คือทุกคนถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเดินดินกินข้าวแกงอยากจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขามั่งอยากจะสร้างสุขให้กับตนเองมั่งหรืออยากจะสร้างสุขร่วมกันกับคนอื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในจิตใจและในสังคมของพวกเดียวกันของพวกที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือต้องรู้จักแลกเปลี่ยนนะสิ่งของหรืออะไรต่างๆอย่างเป็นธรรมนะนั่นคือขั้นตอนแรกในประการที่สองหรือในหลักการให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขมาสู่จิตใจตนเองในประการที่สองหรือวิธีการที่สองก็คือการแบ่งสรรปันส่วนครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าจะให้สอดคล้องกับคำสอนของพระศาสดาก็คือการสอนให้เราทุกๆคนฝึกตนเองให้เป็นคนใจบุญและสุนทานครับคนที่มีจิตใจที่มีบุญก็คือจิตใจที่เป็นกุศลคือจิตใจที่ดีงามย่อมนำพามาซึ่งความสุขสู่ตนเองและก็ยังแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่กับคนอื่นได้อีกต่างหากด้วยครับการแบ่งสรรปันส่วนมันเป็นการแสดงออกของผู้ใจบุญอย่างไรครับความหมายสิครับความหมายของการแบ่งสรรปันส่วนซึ่งเป็นการให้ในระดับที่สองที่สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมที่ผมนำมากล่าวไว้เมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็คือการให้เข้าไปในขณะที่เราก็ยังมีเหลืออยู่บางส่วนแต่ว่าไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนคืนกลับมานี่ก็คือลักษณะเด็ดที่เราสามารถจะนำมากล่าวให้ท่านฟังเห็นให้เห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมได้พอทำเนาแล้วนะว่างั้นนะครับการแบ่งสรรปันส่วนก็คือการแบ่งบางส่วนที่เรามีอยู่ให้เข้าไปโดยไม่ได้เอาสิ่งใดตอบแทนมาเลยนะซึ่งมันจะแตกต่างกับการแลกเปลี่ยนนะครับเอาหมูไปไก่มานี่ให้หมูไปครับไก่ไม่ต้องมาเพราะฉันยังมีหมูอยู่อีกหลายตัวถูกไหมแต่เธอน่ะมีแต่ไก่แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ปรารถนาจะกินไก่เพราะไก่มันเป็นไข้หวัดนกฉันก็เลยให้แต่หมูไปกับเธอโดยไม่ปรารถนาจะเอาไก่หรอกว่างั้นเถอะนะนี่คือตัวอย่างครับเนี่ยมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยครับเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจที่มีบุญคือมีความดีงามสูงส่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงโดยผู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็จะนำตนยกระดับจากการเป็นปุถุชนคนประพฤติธรรมธรรมดาธรรมดามาสู่การเป็นวินยูชนคำว่าการเป็นวินยูชนนี่แปลว่ากำลังเน้นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนสองมิติที่สมบูรณ์ก็คือมิติทางกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณคือหันมาสนใจกระทำทั้งสองด้านนั่นเองคือด้านมายาคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารและแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจ
นะมันเป็นการกระทำในมิติของแก่นแท้ควบคู่กันไปด้วยภาษาผมเรียกว่ากระทำในมิติคู่ขนานไปพร้อมๆกันนั่นเองนะอย่างนี้น่ารักมากขึ้นถูกไหมครับนะถูกไหมครับมันการแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยถ้าเราจะพูดกันให้ฟังง่ายๆเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนก็คือการที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมสามารถจะน้อมนำความสุขมาสู่ตนได้ก็คือการฝึกตนเองให้คุ้นชินกับการให้ทานครับคำว่าให้ทานก็แปลว่ามีข้าว1หม้อก็แบ่งข้าวสักขันนึงเพื่อไปตักบาตรทำบุญหรือเพื่อให้ทานกับคนยากคนจนที่เขาไม่มีข้าวจะกินหรือท่านมีทรัพย์สินอยู่ร่ำรวยอยู่แล้วก็แบ่งปันทรัพย์สินที่ท่านรวยอยู่นั้นบางส่วนแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้นะเป็นการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นให้กับวัดกับวาหรือให้กับหน่วยที่จะสงเคราะห์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือขาดโอกาสอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นก็คือการเป็นผู้ประพฤติธรรมในลักษณะที่เห็นเด่นชัดในประการที่สองที่เราเรียกว่ารู้จักการแบ่งสรรปันส่วนนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราให้เขาแล้วช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เนี่ยท่านมีความสุขไหมล่ะครับมีความสุขเป็นแน่นอนครับทีนี้ช่องทางการให้ที่สูงที่สุดเลยครับถ้าท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็ยกนิ้วให้เลยครับถ้าในชีวิตของท่านทุกวันเวลาและนาทีสามารถที่จะปฏิบัติการในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วนำพาความสุขมาสู่ตนเองในประการที่3นี้ได้ในประการที่3นี้เราเรียกว่าการเสียสละการเสียสละนี่มันจะแตกต่างกับการเป็นคนใจบุญสุนทานตะกี้นี่คือการให้ทานถูกต้องไหมครับให้แล้วตัวเองยังมีครับไม่ใช่ให้หมดครับแต่การเสียสละเนี่ยมีเท่าไหร่ให้เขาไปหมดเลยครับให้เขาหมดเลยเพื่อเพียงแค่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ถ้าช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้สำหรับฉันไม่มีปัญหาเอาไปเลยเอาไปได้เลยนะอย่างที่เขาว่ากันนะให้หมดเลยครับทุ่มสุดตัวทำสุดแรงยอมยกให้อุทิศให้ครับท่านผู้ฟังครับคำว่ายอมยกให้นี่ก็คือยกให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในมิติโลกทางกายภาพด้วยกันคือเป็นตัวเป็นตนนะที่สามารถกินอยู่หลับนอนดำรงตนอยู่บนโลกใบนี้สุขๆดิบๆไปด้วยกันเนี่ยนะครับแต่สำหรับการอุทิศให้เนี่ยคำว่าอุทิศให้แปลว่ายอมยกให้เหมือนกันแต่เขาจะไม่ใช้คำว่าอุทิศให้กับมนุษย์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้นะครับนะถ้าอยู่บนโลกเรียกว่ายกให้นะครับหรือถวายให้ถ้าแก่พระภิกษุสงฆ์หรือเทพพรหมทั้งหลายนะเขาเรียกว่าก็ถวายให้นะครับส่วนการอุทิศให้นั้นมันเป็นเรื่องของการยอมยกความดีงามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นผลกรรมด้านบวกอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติทั้งกายและจิตใจของตัวท่านเองนะครับแล้วเกิดก้อนละบุญก้อนบุญก้อนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เรียกว่าบุญก็คือความดีงามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านที่เราเรียกว่าบุญมันก็คือความสุขความสงบที่เกิดขึ้นหรือความปิติยินดีความสุนทรีที่เป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านในขณะที่ได้ยกให้หรือได้อุทิศให้หรือได้ทำบุญตักบาตรอะไรไปใหม่ๆเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถอุทิศให้ก็คือยอมยกให้หรือยอมเสียสละให้กับใครล่ะครับนะกับรูปธรรมทางวิญญาณที่ไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์คือให้กับรูปธรรมที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในมิติทางพลังงานที่เรียกว่าทางโลกวิญญาณนั่นเองเนี่ยมันการอุทิศให้ก็เป็นการมอบให้ทั้งหมดในบุญกุศลที่ตัวเองทำนะอุทิศให้เขาไปถามว่าท่านให้แล้วท่านเสียดายไหมไม่เสียดายครับที่ไม่เสียดายเพราะอะไรครับถ้าให้แก่จิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือสรรพสิ่งใดๆก็ตามนะอาจจะเป็นจิตวิญญาณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของท่านหรือใครต่อใครที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนะเราให้เขาแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่ารูปธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกายสังขารเป็นมนุษย์เขาจะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวของเขาเองได้นั่นเองนะแต่เขาสามารถจะรินรับบุญที่เป็นความปิติสุขความสงบสุขหรือความมีสันติสุขเขาจะรับได้ถ้าเรารู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ่ายทอดให้เข้าไปแบ่งปันให้เข้าไปหรือยอมยกให้เขาหมดก็เรียกว่าอุทิศให้เลยนะครับนะถามว่าทำไม
ให้หมดแล้วไม่เสียดายเพราะอะไรก็เพราะว่าเดี๋ยวเราทำใหม่ได้ไงเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราได้เปรียบเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินั่นเองเช่นเดียวกันครับท่านบริจาคท่านบริจาคที่ดินที่ท่านมีอยู่นะให้เขาไปหมดเลยนะท่านบอกว่าตราบใดที่หนึ่งสมองยังมีสองมือยังมีสองขายังมีพลังอำนาจทางกายยังมีพลังอำนาจทางจิตใจก็ยังมีนะสร้างสมสร้างสมเอาไว้มากมายแล้วก็จะสร้างมันต่อไปนะความสามารถความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอะไรก็ยังมีถ้าไม่ตายเสียเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีงกไม่มีนะไม่มีหวงไม่มีแหนนะไม่มีเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถประพฤติได้การที่เราจะพูดถึงเรื่องให้ทางใจการให้ทางใจที่นำความสุขมาสู่ตนเองหรือมาสู่ท่านทั้งหลายสำหรับในวันนี้เห็นทีเวลาจะไม่พอเราไว้ต่อกันตอนหน้ากันแล้วกันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราในครั้งนี้คงจะต้องขออนุญาตกล่าวสืบ

เนื่องต่อจากเมื่อตอนที่แล้วกันต่อไปอีกนะครับโดยในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงมิติแห่งการให้โดยเรากล่าวว่าเราจะให้อย่างไรในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันกันนั้นนะเมื่อเราให้แล้วมันจึงจะก่อให้เกิดความสุขหรือคือตัวเราเป็นคนแรกที่เป็นสุขแล้วก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเป็นเพื่อนร่วมชุมชนหรือสังคมของเราเขาพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยซึ่งเป็นความสุขอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้คือเป็นผู้เริ่มต้นจุดชนวนของการสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันแล้วก็ทำให้ทั้งเขาและเรานั้นกลายเป็นคนที่มีความสุขดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขทำหน้าที่ของใครของมันที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทอยู่ในห้างร้านกันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นความสุขทั้งกายและสุขทั้งจิตใจโดยผมเรียกรวมสภาวะของการเป็นสุขทั้งกายและจิตใจซึ่งบังเกิดผลขึ้นมาต่อกันในลักษณะนี้ว่าสันติสุขในชีวิตนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่าถ้าเราจะเป็นผู้รู้จักรักรู้จักให้แล้วเนี่ยการให้มีช่องทางใดบ้างเราคงต้องรู้กันคือเราต้องเรียนรู้คำตอบเมื่อครั้งที่แล้วผมเฉลยไว้ว่าการให้นั้นมี2ช่องทางด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังที่มีปณิธานว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันคงจะต้องแคร์คือต้องใส่ใจดูแลบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมของตนเองในบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นหน้าที่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนให้จงได้เนี่ยนะครับคงต้องเรียนรู้และคงต้องปฏิบัติกันครับช่องทางแห่งการให้ที่จะนำพาซึ่งสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นในสังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นประกอบด้วยช่องทางที่1ก็คือการให้ทางกายและช่องทางที่2คือการให้ทางจิตใจโดยการให้ทางกายนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สาธยายกันยืดยาวพอสมควรโดยที่ผมได้เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าการให้ทางกายนั้นมีอยู่3รูปแบบด้วยกันโดยถ้าเราจะจัดเรียงตามลำดับขั้นตอนของความยากง่ายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นในการที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องตรงประเด็นแห่งการให้แล้วเราจะเรียงจากง่ายไปหายากตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วและก็คำสอนดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นอมตะสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนกันอยู่ดีแม้กระทั่งองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์พระนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์อื่นๆก็ทรงสอนสื่อและก็สั่งให้มนุษย์ได้ปฏิบัติประพฤติตามเฉกเช่นเดียวกันมิได้แตกต่างกันในที่นี้เราจะพูดถึงช่องทางที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันที่เราให้ทางกายกันนั่นแหละครับเรามีการแสดงบทบาทกันอยู่3ประการหรือ3ลักษณะโดยเรียงจากง่ายไปหายากคราวที่แล้วเราได้ใช้คำว่าประกอบสัมมาชีพการประกอบสัมมาชีพนี่ก็คือมนุษย์ที่เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมและพอที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในชุมชนในประเทศชาติหรือในแผ่นดินนี้ในการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงานหรือเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานอย่างเป็นสุขอะไรต่างๆร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยนะจะต้องมีความสามารถในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ทางกายในลักษณะที่เรียกว่าประกอบสัมมาชีพคำว่าประกอบสัมมาชีพนี่ไม่ได้หมายความว่าทำมาค้าขายที่ไม่ค้ากำไรเกินควรอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการที่มนุษย์เราแต่ละคนที่ดำรงตนเองกันอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าทัดเทียมกันเสมอกันนั้นทุกคนจะต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิ่งของจนกระทั่งความสุขหรือความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจหรือในชีวิตของกันและกันอย่างเป็นธรรมเช่นคำไทยที่ใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนในมิติของการให้ทางกายก็คือหมูไปไก่มาอย่างที่เราว่าไว้หรือหลายคนบอกว่ายื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นหมาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นการรู้จักแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะยังผลให้ทุกคนทุกฝ่ายที่ดำรงตนเองเป็นสังคมอยู่ร่วมกันนั้นบังเกิดความสุขทั้งกายและจิตใจและเมื่อต่างฝ่ายต่างคนต่างมีความสุขทั้งกายและจิตใจทั้งหมดที่อยู่ร่วมกันก็จะไม่มีใครสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้เกิดความร้าวรานในอารมณ์ในจิตใจแล้วก็ก่อให้เกิดความร้าวฉานนะในการดำรงตนอยู่ร่วมกันทั้งในที่ทำงานหรือในชีวิตจริงในสังคมก็ตามสันติสุขก็จะเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการรู้จักการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมทีนี้มาถึงการให้ในบทบาทที่สองที่ยากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปกว่าการประกอบสัมมาชีพคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมอย่างตะกี้ที่เรากล่าวกันไว้นั่นก็คือการรู้จักแบ่งสรรปันส่วนในสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขาขาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะหาความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการให้ทางกายเนี่ยนะครับและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นอันเกิดจากการให้มนุษย์เราแต่ละคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังเองจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็ตามทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมหรอกครับคำว่าสมบูรณ์พร้อมแปลว่าเกิดมาแล้วมีทุกอย่างครบถ้วนเก่งทุกเรื่องนะมีทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์พูนผลไปหมดเป็นไปไม่ได้ครับอย่างเช่นในครอบครัวของท่านเนี่ยลูกของท่านในครอบครัวท่านลองสังเกตดูเป็นลูกของท่านจริงครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้แตกต่างกันที่เขาเติบโตตามหลังกันมาแต่ว่าความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาย่อมแสดงให้ท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแลเห็นว่าลูกๆของท่านที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้นผลลัพธ์ในบ้านปลายเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะมีความเก่งมีความกล้าหาญและก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปคือแตกต่างตรงนี้มี2ประการประการหนึ่งก็คือมีความสามารถสูงต่ำมากน้อยต่างกันและยังมีความสามารถที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปคนหนึ่งเป็นคนคิดเก่งคิดไวแต่ไม่ช่างพูดไม่ฉลาดพูดแต่ลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดถามแต่ไม่ฉลาดคิดหรือลูกอีกคนหนึ่งเป็นคนช่างทำมากกว่าช่างพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองคนในครอบครัวของท่านแล้วสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมอยู่ในข้อหนึ่งที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมเพราะถูกกำหนดมาอย่างนั้นโดยจิตวิญญาณของตัวเองในชาติที่แล้วเป็นผู้กำหนดบ้างหรือจากอะไรต่อมีอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่เราจะกล่าวกันยาวๆในวันนี้ก็คงจะไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างล้วนก่อให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเก่งคนละอย่างเมื่อมีดีคนละอย่างเมื่อมีความสามารถคนละอย่างคนละด้านถ้ามนุษย์เราเนี่ยต้องการจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือประสบความสำเร็จในการทำงานมนุษย์เราก็จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะอาศัยการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆที่ฉันมีนะแล้วแลกกับสิ่งดีๆที่เธอมีกันอย่างเดียวก็คงจะไม่พอก็คงจะไม่ได้เราจะต้องรู้จักให้ในลักษณะที่ผมว่าในประเด็นที่สองนี้ด้วยคือการแบ่งสรรปันส่วนมีอยู่10ส่วนถ้าเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตในครอบครัวเดียวกันกับเราเขาขาดในสิ่งที่เรามีเราก็ควรจะรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเพื่อไปช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดในชีวิตของเขาให้ได้และเป็นไงครับถ้าเรารู้จักให้แบบนี้คนที่ได้รับ
ซึ่งเขาเดิมเนี่ยเขาขาดอยู่เขาย่อมมีความสุขแล้วถามว่าถ้าเราให้เขาด้วยความตั้งใจให้ให้เขาด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้เราก็มีความสุขกับเขาด้วยใช่หรือไม่และถ้าไม่มีเขาที่เป็นผู้มีส่วนขาดในสิ่งที่เรามีเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองอันเกิดจากการเป็นผู้ให้ได้ไหมครับถ้าทุกคนในสังคมเขามีพร้อมเหมือนเราหมดทุกอย่างการให้หรือในลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนอื่นในสิ่งที่ต่างคนต่างมีอยู่เหมือนกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันตัวท่านผู้ฟังเองก็เหมือนกันบางครั้งก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาในวาสนาถามว่าน้อยอกน้อยใจโชคชะตาวาสนาตัวเองทำไมอ้าวก็ฉันเกิดมาจนเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีความเก่งแต่ไม่รวยโอ้ยบางคนมันเกิดมารวยน่าอิจฉานะแต่มันโง่อ่ะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามาคุยกันแบบสนุกนึกอย่างนี้ก็คงจะเห็นภาพว่าบางคนเนี่ยเป็นคนรวยแต่ไร้สติปัญญาไร้ความสามารถนะแต่ขณะที่บางคนเป็นคนสติปัญญาเฉียบแหลมแยบยลเป็นคนฉลาดเป็นกรดเลยครับแต่ว่าขาดปัจจัยในการที่จะลงทุนทำนั่นทำนี่เพราะคนเก่งก็ต้องไปอาศัยในทุนที่เขาเป็นคนที่มีทุนแต่ไม่มีความเก่งใช่ไหมเขาเก่งอย่างเดียวคือเก่งใช้คนเก่งใช้เราเก่งบริหารเราและทำให้เขากับเราก็สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถึงแม้เขาเป็นในทุนเขาจะรวยกว่าเราก็ตามแต่ตัวเราเองที่เป็นลูกน้องลูกจ้างก็มีความสุขถ้าเจ้านายเห็นคุณค่าของเราเท่าแก่เห็นความสามารถของเราเขาก็เลี้ยงเราอย่างดีนะก็ตอบแทนเราอย่างสาสมละว่างั้นเถอะนะต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนแต่ทีนี้การแบ่งสรรปันส่วนนี่เรามองในทางโลกิยธรรมคือมองในภาพรวมของสังคมแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นในทางในมิติของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะเรียกการแบ่งสรรปันส่วนได้อีกลักษณะหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาเป็นบริษัทหรือเป็นบุคลากรในองค์กรในบริษัทในการทำงานทำมาหากินร่วมกันในการพึ่งพากันในลักษณะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็ได้แต่ว่าเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเช่นไม่มีตังกินข้าวไม่มีเงินเสาะหาอาหารมายาไส้ขณะที่เราพอมีปัจจัยอยู่บ้างถึงแม้ไม่ร่ำรวยอะไรและขณะนี้ท้องไส้ของเราก็อิ่มหนำสำราญพอตัวอยู่เราก็จะต้องรู้จักเจียดปัจจัยเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารเพื่อแบ่งปันให้กับคนทุกข์ยากหรือคนที่ยากไร้เขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มนะให้เขาได้มีโอกาสได้ดื่มกินเพื่อต่อชีวิตของเขาให้อยู่รอดได้บนโลกใบนี้หรือในสังคมเดียวกันนี้กับเราได้อย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการแบ่งปันหรือแบ่งสรรปันส่วนหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นการให้ทานในลักษณะของการบริจาคทรัพย์สิ่งของแม้กระทั่งการตักบาตรทำบุญให้แก่พระภิกษุสงฆ์ก็เป็นลักษณะของการให้ทานที่เรียกว่าการแบ่งสรรปันส่วนเหมือนกันนี่คือเราพูดให้เห็นภาพพจน์ในชีวิตจริงกันเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักในครั้งที่แล้วเราก็ยังได้กล่าวถึงบทบาทในการให้ทางกายภาพในมิติโลกอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่า2 อย่างแรกซะอีกที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือการเสียสละการเสียสละแปลว่ามีเท่าไหร่ให้เขาหมดเลยถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราให้เขาไปหมดนั้นมันจะสามารถช่วยยังความสุขหรือยังประโยชน์สุขให้กับเขาได้ให้กับเขาคือคนที่เราให้เขานั่นแหละครับเห็นไหมครับและถ้าเราเห็นว่าเราช่วยเขาได้เนี่ยให้เขารอดตายให้เขารอดชีวิตให้เขาประสบผลสำเร็จเราเองก็มีความสุขนี่คือเคล็ดลับที่ไม่ลับเลยและก็เป็นการปฏิบัติไม่ยากด้วยครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเกิดมาแล้วต้องการแสวงหาซึ่งความสุขคำตอบมีมากมายและในบทเรียนในวันนี้เราก็มีคำตอบให้ว่าการรู้จักให้ทางกายภาพนะใน3ลักษณะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการนำพาความสุขมาสู่ตนเองและนำสันติสุขมาสู่สังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปและเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเสียสละที่ว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นการให้สิ่งที่เรามีอยู่จนหมดสิ้นเลยให้อย่างไม่รู้สึกเสียดายให้อย่างไม่รู้สึกเสียใจแต่ให้แล้วมีความสุขที่ได้ให้ให้แล้วมีความพึงพอใจอย่างล้นเหลือที่ได้ให้เข้าไปโดยเฉพาะสิ่งดีๆที่ให้แล้วทำให้คนคนนั้นเขารอดพ้นจากวิกฤตในชีวิต
ของเขาได้มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับภาษาทางศาสนาเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการให้ในลักษณะของการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครั้งที่แล้วเรามีตัวอย่างบอกเอาไว้ว่าบางคนขี้งกขี้เหนียวนะไม่รู้จักแลกเปลี่ยนคือเวลาทำมาค้าขายหรือเวลาแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับใครหมูไปไก่มาเนี่ยมันประเภทต้องค้ากำไรกับเขาคือเอากำไรเขาไว้ก่อนหรือบางทีบางคนนะดีแต่เอานะดีแต่คิดแต่จะเอาแต่ไม่เคยคิดจะให้ผู้อื่นเขาบ้างเลยเป็นการตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการแบ่งสรรปันส่วนประเภทใจบุญสุนทานอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้จักทำทานไม่รู้จักให้ทานนะครับมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดเก็บเรียบทีของคนอื่นแล้วคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้แต่พอทีของตัวเองแล้วทำเฉยนะเห็นคนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ทำใจดำเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะทำทานอะไรต่ออะไรต่างๆต้องได้ผลประโยชน์ตอบแทนก็เลยทำอย่างนี้เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราทำตัวอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการสอดแสดงให้เห็นว่าเราเป็นการกระทำนะเราทำคือทำความดีงามตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกนั่นเองผมอยากจะกล่าวอย่างนี้นะมันหลายคนจึงพูดเอาไว้ว่าตายแล้วเนี่ยต่อให้หวงต่อให้งกต่อให้โลภแค่ไหนเนี่ยไม่รู้จักให้คนอื่นไม่เป็นแบ่งปันไม่ได้รวยคนเดียวหรือรวยแต่พวกตัวอย่างนี้ครับตายไปมันเอาไปไม่ได้จริงๆครับเอาไปไม่ได้แม้กระทั่งไอ้เหรียญบาทที่เขาใส่ไว้ในปากนะฮะในศพคนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือเอาเหรียญเนี่ยยัดใส่ในปากของคนที่ทิ้งกายสังขารไปแล้วนะก่อนที่จะทำชาปนกิจการเอาเหรียญใส่ในปากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเตือนคนที่อยู่เตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แลเห็นว่านี่เห็นไหมต่อให้รวยมากมายทำไว้ตั้งเยอะตั้งแยะโลภก็เท่านั้นงกก็เท่านั้นเนี่ยโกงเข้ามากระทั้นนั้นนะครับโกงคนอื่นเบียดบังคนอื่นลักษณะที่เรียกว่าไม่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับถามว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยเขายัดใส่ปากให้แค่บาทเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังไอ้ที่เหลือลูกหลานเอาหมดนะครับหรือคนอื่นหรือชาวบ้านก็เอาไปหมดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นและก็ไอ้ขนาดใส่ปากบาทเดียวนะอย่าคิดว่าได้นะเอาไปไม่ได้ด้วยครับเอาไปไม่ได้ด้วยเนี่ยมันถ้าเรามีสติและเรามีจิตสำนึกเนี่ยเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆครับและมีความสุขแต่พอเพียงมีความสุขแต่พอดีมีความสุขแต่พอควรนะมันถ้าใครจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งการเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนอื่นๆคงจะต้องถึงพร้อมด้วยการแสดงออกให้เห็นว่าถ้าจะทำสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเขาก็จะทำสุดตัวหรือทำสุดแรงนะทำสุดขั้วเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตัวเองมีความประสงค์นั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างง่ายดายทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นบทบาทของการให้ทางกายภาพคือให้ในมิติโลกซึ่งเป็นโลกียธรรมใครๆก็สอนกันอย่างนี้ใครๆก็คุยกันอย่างนี้ใครๆก็เล่าต่อกันมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับง่ายมากครับที่จะสอนกันง่ายมากครับที่จะทำความเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับธรรมะข้อนี้เป็นข้อใหญ่มากเลยถ้าใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ไม่เป็นหรือให้คนอื่นเขาไม่ได้ใน3ลักษณะที่ว่าเสียชาติเกิดเสียชาติหรือเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ครับและนอกจากให้ไม่เป็นแล้วยังเห็นแก่ตัวยังงกยังโลภยังโกงยังกระเบียดกระเสียนถ้าเป็นข้าราชการก็คอร์รัปชันชาวบ้านข้าราชการก็คอร์รัปชันเงินหลวงแล้วก็คดโกงเอาเปรียบเบียดเบียนภาษีประชาชนเป็นพนักงานบริษัทคอร์รัปชันบริษัทก็ถือว่าไม่กตัญญูต่อองค์กรของตนเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาในลักษณะของการกตะเวทีก็ด้วยซ้ำไปเนาะมันเป็นพฤติกรรมขยะที่น่ารังเกียจเหยียดหยามอย่างยิ่งมันในท้ายของวันเนี้ยเราเห็นทีจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้าท่านจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับคุณสมบัติหลักสำคัญเลยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนั้นเราจะต้องมีหน้าที่นะในการเป็นผู้ให้ไม่ใช่ในการเป็นผู้เอาการเป็นผู้ให้ทางกายเราว่ากันมาหมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะอธิบายก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการให้ทางใจในตอนต่อไปนะครับในวันหน้าเรามาถามตัวเราว่าถ้าเราจะเป็นผู้ให้
แก่ผู้อื่นในสังคมเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถจะให้ผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ให้และเกิดประโยชน์สุขกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เขาเป็นผู้ได้รับซึ่งเป็นการรับอันเกิดจากจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ของเรานั่นเองแล้วมันก็จะนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งการดำเนินชีวิตทางกายภาพคือทางสังคมโลกและเป็นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันเราให้อะไรกันได้บ้างครับถ้านึกได้คร่าวๆกันตอนนี้ก็คือให้ทรัพย์สิ่งของใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าเรามีทรัพย์เรามีเงินมีเรามีทองเราก็แบ่งปันต่อผู้อื่นมีข้าวปลาอาหารก็แบ่งปันกันกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่แย่งกันกินด้วยใช่ไหมครับนะลักษณะที่สองหรืออย่างที่สองที่เราสามารถจะให้คนอื่นได้เช่นถ้าเรามีความรู้เราก็แบ่งปันความรู้ของเราให้กับผู้อื่นไม่หวงความรู้โดยเฉพาะน้องๆพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรในบริษัทเดียวกันเนี่ยเราควรจะสอนงานเพื่อนร่วมงานของเราให้มีความรู้เท่ากับที่เรารู้ด้วยเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนเขาเก่งเท่าเราเนี่ยเราได้ประโยชน์นะเพราะเขาจะสามารถช่วยเราทำงานนั้นๆที่เป็นงานยากๆให้สามารถประสบความสำเร็จได้คือช่วยให้เราเบาแรงได้อย่างนี้เป็นต้นลึกไปกว่านี้วันหน้าจะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะการทำงานในบริษัทในโรงงานในองค์กรทำงานยังไงจึงจะมีความสุขเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาจะคุยให้ท่านฟังในวันหน้านะให้อย่างที่สามคือให้ปัญญาให้สติปัญญาให้ความรู้และให้ปัสสติปัญญาเช่นต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้เพื่อนคิดอย่าปล่อยให้เพื่อนโง่คือมีอะไรแล้วไปบอกเขาหมดนะต้องรู้จักสอนให้เขาคิดสอนให้คนอื่นเขาฉลาดนะครับสอนให้คนโง่นี่สอนง่ายครับแต่สอนให้เพื่อนคนอื่นฉลาดนี่สอนยากนะเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับใครจะสอนให้เราฉลาดนี่ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็เป็นการให้เวลาสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นรูปธรรมชัดเจนนักแต่เราก็ให้ได้ให้เวลาให้โอกาสนะให้ความรักให้เมตตาและให้ชีวิตใหม่แก่กันและกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะกล่าวต่อในตอนต่อไปว่าในการให้ทางกายจบไปแล้วเนี่ยเรายังมีการให้ทางจิตใจที่เราจะต้องให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกมันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นในตนเองและผู้อื่นที่เราเรียกว่าเกิดสันติสุขในสังคมนั่นเองเราจะให้กันทางจิตใจมันจะมีลักษณะแห่งการให้เป็นชั้นใดบ้างในครั้งหน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาล

ผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องสำคัญครับคือเรื่องของการให้ว่าเราสามารถจะให้อะไรแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นกันได้บ้างซึ่งการให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถนำพาความสุขทั้งกายและจิตใจมาให้กับตัวเราแล้วก็ยังสามารถจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อเราก็สุขคนอื่นก็สุขต่างคนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมเดียวกันมันก็จะพลอยทำให้สังคมนั้นเกิดสันติสุขเกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะบทบาทใดลักษณะไหนก็ตามนั่นเองครับเราคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าเราจะให้แล้วทำให้ตัวเรามีความสุขคนอื่นมีความสุขนั้นมนุษย์เราสามารถจะให้อะไรกันได้บ้างโดยลักษณะของการให้แบ่งเป็น3ประการคือการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรมการให้ทานหรือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแล้วก็การเสียสละคือให้หมดเลยนะถามว่าสิ่งที่เราใช้ในการให้กันแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายมีประโยชน์มีความสุขในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกายและการให้ทางจิตใจมันก็รวมอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ครับนั่นก็คือทรัพย์สิ่งของความรู้ความสามารถปัญญาสติปัญญาเวลาโอกาสความรักความเมตตาที่ควรจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันแม้กระทั่งการให้ชีวิตเช่นท่านไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบที่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถจะให้อะไรแก่กันและกันได้บ้างถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการให้มันก็มีหลักการในการให้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าการให้นั้นมันสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันชุมชนเดียวกันแม้กระทั่งอยู่บนโลกผืนเดียวกันเนี่ยมันยังไม่พอนะครับเราจะต้องรู้หลักของการเป็นผู้ให้อีกด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาเรียกว่าให้ไม่เป็นนะครับพอให้ไม่เป็นเนี่ยคนที่ให้ก็อาจจะเกิดทุกข์และคนที่ได้รับก็อาจจะบังเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันโดยเกิดจากสาเหตุเดียวคือคนให้น่ะให้ไม่เป็นถ้าจะให้เป็นก็เรียกว่ายังไงครับถ้าจะให้เป็นเขาก็เรียกว่าต้องให้อย่างมีคุณค่าการให้อย่างมีคุณค่าก็คือให้เป็นหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือว่าต้องฉลาดที่จะเป็นผู้ให้นั่นเองครับถูกต้องไหมครับเราจะต้องฉลาดกับการที่จะเป็นผู้ให้หลักแห่งการให้จะถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ระคนกันอยู่ในนี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมจะรวบรวมเป็นข้อๆแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังสัก4ประการเป็นไงครับหลักแห่งการให้เนี่ยมันจะประกอบด้วย2คุณสมบัติหลักๆที่จะนำไปสู่4ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับหลักๆใน2ประการที่เกี่ยวข้องกับการให้ก็คือ1เราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของเราครับไม่ว่าจะให้อะไรสิ่งใดนะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านผู้ฟังจะต้องให้เขาด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านครับประการที่สองท่านจะต้องให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนี่คือ2ลักษณะที่สำคัญที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามันจะทำให้การให้ของเรานั้นกลายเป็นการให้อย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริงเราจะถามท่านผู้ฟังว่าในชีวิตประจำวันของเราๆท่านๆนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครนะครับตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่รู้จักให้ผู้อื่นเขาบ้างและไม่เคยเห็นคนอื่นเขาให้กับตัวเรานะฮะผมถามว่า
ในบรรยากาศแห่งการเป็นฝ่ายให้เขากับในบรรยากาศของการเป็นฝ่ายผู้ถูกให้ก็คือเป็นผู้ได้รับเอามาเนี่ยมันมีความสุขไหมครับบ่อยครั้งนะครับที่เรามีความสุขแต่ในความบ่อยครั้งนั้นทำไมไม่ใช่ทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ให้คือตัวเราเองขาดความสุขไปสักนิดนึงหรือในบางครั้งเราซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกให้ก็คือเป็นฝ่ายรับเอาคือมีคนอื่นเขาเป็นผู้ให้หรือหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยเรากลับไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับเขาหรือบางทีเรารับในสิ่งที่เขาให้อย่างไม่ค่อยจะสนิทใจนักอย่างไม่ค่อยมีความสุขนักอะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นเราเคยลองคิดคำนึงกันดูบ้างไหมครับท่านผู้ฟังครับว่าสาเหตุใดจึงทำให้สภาวะจิตใจของเราในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้หรือในบางทีบางเวลาที่เราได้แสดงบทบาทของเราว่าเราเป็นผู้รับเอาเพราะมีคนอื่นเขาให้เราแล้วเหตุใดฉไหนเล่ามันจึงทำให้เราไม่มีความสุขตามทฤษฎีมันว่าอย่างนั้นมันต้องมีความสุขนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เจาะลึกในจิตใจของตนเองหรือของคนอื่นให้ดีๆท่านจะสามารถพิจารณาด้วยความคิดของจิตที่แยบยลได้ว่าเป็นเพราะการให้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามหลักแห่งการให้ใน2ประการที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองหลักในประการที่1ก็คือให้ด้วยจิตสำนึกและหลักที่2คือให้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆถ้าจะถามว่าการให้ด้วยจิตสำนึกหมายความว่าอย่างไรอะไรล่ะครับที่จะเรียกว่าให้ด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราเองน่าจะพึงพอใจนะครับมาให้กับเราแม้เรากำลังมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าก็ตามแต่ถ้าชะแวบหนึ่งเนี่ยตัวเราสามารถรู้เท่าทันในสภาวะจิตใจของคนที่กำลังหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เราได้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะให้เราเลยถามว่าท่านผู้ฟังมีความสุขไหมครับที่จะรับเอาในสิ่งนั้นย่อมลำบากใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหน้ามืดขึ้นมามันลำบากลำบนนักหนาต่อให้มันจะคิดยังไงในจิตใจแต่ถ้ามาหยิบยื่นให้ฉันแล้วก็ฉันคว้าเอาไว้ก่อนละอันนั้นแล้วแต่จะคิดนะครับแต่เราพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าใครสักคนหนึ่งได้หยิบยื่นบางสิ่งของเขาให้กับเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้เราด้วยจิตสำนึกที่ต้องการจะให้เราจริงๆแต่เขาให้เราด้วยความฝืนใจที่จะให้หรือเขาให้เราเพราะหลีกเลี่ยงที่จะให้เราไม่ได้หรือเขาให้เราเพราะเป็นการให้ตามประเพณีเขาให้เราเพราะเห็นเพื่อนๆคนอื่นเขาให้ก็เลยทำตามคนอื่นเขาเพราะทำไมทำตามเขาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาให้ได้อายอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเราขี้เหนียวอะไรอย่างนี้นะการให้ของเขาจึงเกิดขึ้นที่หยิบยื่นให้กับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเต็มตื่นเราไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่เราจะรับในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นเองนี่ครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่ามันทำให้เราไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยปลาบปลื้มสักเท่าไหร่ที่เห็นใครพันเนี้ยมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราต่อให้เราอยากได้เราปรารถนากันแทบเป็นแทบตายบางทีถ้าหลีกเลี่ยงได้เราไม่ค่อยอยากจะรับหรือบางคนก็หยิบยื่นสิ่งดีๆเหมือนกันนะครับให้กับผู้อื่นแต่ว่าการหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้อื่นแต่เป็นการหยิบยื่นเพราะถูกบังคับให้หยิบยื่นเช่นพี่เนี่ยถูกพ่อแม่บังคับให้หยิบยื่นบางสิ่งเนี่ยให้กับน้องซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นของกินที่ตัวพี่เองก็อยากกินมากแล้วหวงแหนเหลือเกินแต่ต้องจำใจแบ่งคำหนึ่งก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งให้กับน้องตัวเองไปเพราะถูกพ่อแม่บังคับโชคดีนะที่ไอ้น้องมันคิดไม่เป็นเพราะมันเห็นแกกินเหมือนกันมันก็เลยไม่คิดมากพอพี่ให้มาพี่จะเต็มใจให้หรือไม่ให้กูไม่รู้ละกูก็คว้ามับมาก็ยัดใส่ปากกินอย่างอร่อยอร่อยไปก่อนละนั่นคือเด็กๆมันคิดไม่เป็นนะครับแต่ที่ในสังคมเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแสดงพฤติกรรม
อาการออกมาต่อกันอย่างนั้นเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าตัวท่านเป็นผู้รับหรือเป็นผู้เอาหรือรับเอาเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงครับถ้าไอ้คนที่มันให้เราเนี่ยมันให้เพราะมันถูกคนอื่นบังคับให้มาให้เราหรือให้เพราะเรามีบางสิ่งที่จูงใจเช่นเราจะมีสิ่งดีๆหรือมีบางสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในภายภาคหน้าเขาก็เลยมาทำดีกับเราเขาเลยมาให้สิ่งที่ดีๆกับเราให้เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแต่เป็นการให้อย่างมีเงื่อนไขนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองและก็นำพาความสุขไปสู่ผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมที่เป็นเป้าหมายหลักของการนำรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาสื่อผ่านทางคลื่นวิทยุเพื่อทำให้ท่านได้อรรถรสของการฟังธรรมะที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตนะแล้วเอาไปประดิษฐ์ประดอยชีวิตของท่านให้เกิดผลคือประโยชน์สุขอย่างเป็นรูปธรรมกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับก็คือการหวังจะให้เกิดสันติสุขขึ้นมาในสังคมของท่านหรือของเราท่านๆ นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้างั้นนะเรามาคุยถึงเรื่องหลักแห่งการให้ที่อยู่ภายใต้กรอบของกติกา2ประการที่ผมกล่าวไปแล้วคือให้โดยจิตสำนึกให้อย่างไม่มีเงื่อนไขมันเป็นการให้อย่างไรครับผมแยกหรือแบ่งออกได้เป็น4ประการอย่างที่กล่าวนำท่านผู้ฟังเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นประการที่1หลักแห่งการให้ในประการที่1ถ้าให้แล้วเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้ได้รับเสมอเหมือนกันทัดเทียมกันแน่นอนครับนั่นคือท่านจะต้องให้กับทุกคนครับไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวรรณะไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามเราจะต้องสามารถให้กับเขาได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะให้ได้กับทุกคนทุกสรรพสิ่งทุกรูปธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเราให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะให้ได้กับทุกคนถึงแม้มันจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาเราหรือเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเราก็ตามถ้าเราเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราต้องการจะได้รับผลสำฤทธิ์ก็คือความสุขแห่งการให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นรางวัลสำหรับเราแล้วเราก็เราจะต้องให้โดยไม่ละเว้นว่าไอ้หมอนี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราจะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วปิดกั้นโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะนำพาซึ่งความสุขให้กับเราซึ่งเป็นผู้ให้และแน่นอนครับผู้รับเนี่ยไม่มีใครหรอกครับถ้าเขาได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราเนี่ยแล้วเขาบอกเราว่าเขาเศร้าเหลือเกินเขาทุกข์เหลือเกินไม่มีแบบนั้นแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะถ้าหากว่าเราอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้รับแล้วมีคนเขานะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้ทั้งที่เราเองเนี่ยนะไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับเขาแล้วก็เป็นคนดีในสายตาเขาไม่ได้สักกี่มากน้อยสักเท่าไหร่แต่เขาคนนั้นก็สามารถจะให้เราได้เหมือนกับให้คนอื่นๆเช่นเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้จากจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั่นเองครับมันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจึงควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้โดยเรียนรู้ที่จะสอนลูกหลานของเรา

เราในที่ทำงานหรือไม่ว่าเขาจะเป็นพี่ไม่ว่าเราจะเป็นน้องหรือไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือเขาจะเป็นน้องอย่างนี้เป็นต้นให้ได้กับทุกคนอย่างนี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้กับทุกๆคนไม่ใช่ให้แล้วเลือกเป็นบางคนอย่างนี้นะครับและคนที่ได้รับเขาก็จะมีความสุขแล้วมอบความสุขนั้นหยิบยื่นให้กับเราด้วยการทำดีกับเรากลับมาโดยไม่ต้องคิดมากเลยเช่นเดียวกันประการที่สองหลักแห่งการให้ประการที่สองก็คือเมื่อให้กับทุกๆคนแล้วเราก็จะต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการให้ในประการที่สองนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราสามารถจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ที่มีแต่จิตใจอันแสนบริสุทธิ์ทำได้ไม่ยากที่ง่ายที่สุดก็คือให้แล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนถามตัวเองนะครับถ้าท่านเป็นพี่เนี่ยท่านเคยจะให้อะไรสักสิ่งหนึ่งแก่น้องด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวพี่เองเนี่ยมีซึ่งเป็นสิทธิ์ของพี่จะไม่ให้น้องก็ได้นะครับแต่เวลาพี่จะให้น้องแต่ละทีพี่มักจะมานั่งพิจารณาเสมอว่าน้องอ่ะมันเคยทำตัวไม่น่ารักกับพี่อย่างฉันเนี่ยเมื่อมันทำตัวไม่น่ารักฉันเลยไม่อยากจะแบ่งปันในสิ่งนี้ให้กับมันอย่างนี้เรียกว่าให้แล้วหวังผลตอบแทนถูกต้องไหมครับซึ่งมันเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาลอยๆถึงแม้น้องจะทำตัวไม่น่ารักน้องจะเคยงกเคยหวงแหนสิ่งที่เขารักอย่างเช่นของกินของใช้ของเล่นอะไรของเขาเนี่ยเราเป็นพี่เราก็ต้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยนะมีความฉลาดรู้จักคิดรู้อะไรเนี่ยน้อยกว่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงไงเขาก็เป็นน้องของเราเราให้เขาไปก็ไม่ได้เสียหลายตรงไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเราควรจะฝึกกันอยู่ในดินแดนแห่งครอบครัวเนี่ยจะง่ายที่สุดครับถ้าเรามีความสามารถที่จะให้ทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากกันและกันเลยพี่ไม่ทวงบุญคุณน้องพี่ไม่ล้ำเลิกบุญคุณน้องนะหรือน้องไม่ล้ำเลิกบุญคุณพี่จะแบ่งปันอะไรให้แก่กันและกันสักทีในความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการมองว่าแกเคยให้อะไรฉันหรือฉันจะหวังอะไรที่เป็นประโยชน์จากแกได้บ้างแล้วฉันค่อยตัดสินใจว่าฉันจะให้แกหรือไม่ให้แกอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องประพฤติธรรมกันตั้งแต่ในบ้านนะครับท่านผู้ฟังประพฤติกันตั้งแต่ในบ้านของตัวเราเองเลยนะโดยปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยกันนี่เองครับความสำเร็จก็จะเป็นของเรานั่นก็คือการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองซึ่งเป็นรางวัลชิ้นใหญ่มากครับเพราะว่าความสุขเนี่ยถ้าไม่สั่นสะเทือนจิตใจและไม่ลงมือทำเองเนี่ยนะฮะเราจะไปซื้อความสุขจากกระป๋องจากขวดที่เขาโฆษณาว่าความสุขที่คุณดื่มได้อะไรแบบนี้นะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่จิตใจเรามันเกิดขึ้นอยู่ข้างในนะมันเป็นนามรูปมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมหรอกนะมันเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราก็เรียกว่าต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์มันการจะสั่นสะเทือนจิตใจขึ้นมาเฉยๆอยู่ๆนะมีความสุขเหลือเกินขณะที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มันก็จะสามารถเป็นสุขขึ้นมากับเขาคนหนึ่งได้ยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะมีความสุขและให้ความสุขแบ่งปันกับผู้อื่นได้ท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนครับนี่คือสิ่งสำคัญและอยากยกตัวอย่างเน้นอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้พ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับที่สอนลูกนะแล้วโกรธลูกมากเลยที่ลูกขยันเรียนแล้วสอบได้ที่หนึ่งกับเขาไม่ได้โอ้โหโกรธลูกมากที่ผ่านมาบอกทุ่มเทลงทุนทุกสิ่งเพื่อจะให้ลูกเรียนเก่งๆและสอบได้ที่หนึ่งเนาะแต่ปรากฏว่าเขาเรียนไม่เก่งหรือสอบไม่ได้ที่หนึ่งก็ไปโกรธลูกเข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าทำและหวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมถูกไหมครับทำไมเราไม่ภูมิใจล่ะครับถ้าลูกเราเนี่ยนะถ้ามันทำเต็มที่แล้วขยันจนเป็นเลิศแล้วเนี่ยนะครับแต่มันไม่สามารถจะเอาดีกับเขาได้หรือเป็นที่หนึ่งกับคนอื่นก็ไม่ได้เราเป็นพ่อแม่ก็คงจะต้องให้กำลังใจลูกแล้วก็จะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราพึงพอใจแล้วล่ะที่ลูกทุ่มเทเต็มความสามารถใช่ไหมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าขยันสอนเสียสละทุ่มเททุกอย่างแล้วจะมาล้ำเลิกบุญคุณของลูกนี่แสดงว่านะเราเป็นคนหนึ่งละที่สอบตกนะครับสอบตกในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ถามว่าเมื่อลูก
ขยันเรียนเราบังคับให้ขยันแล้วก็

สอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราเองกับลูกอ่ะก็ล้วนมีความทุกข์อยู่ในตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรทำแล้วหวังผลตอบแทนแทนที่ว่าเวลาทำแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่หรือจะทำให้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้หลักแห่งการให้ประการที่3ครับนะประการที่3ก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอครับเห็นไหมฮะมันถ้าเป็นการให้ด้วยจิตสำนึกหรือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยท่านจะต้องให้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาร้องขอท่านหรอกเช่นเห็นขอทานนะครับนั่งอยู่กับที่นะนั่งขอทานอยู่นะร่างกายก็พิกลพิการนะตัวเองเดินผ่านมาก็ทำเป็นมองเมินเฉยถ้าขอทานคนนั้นไม่ร้องขอก็จะไม่สั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะล้วงเอาแบงค์เอาเงินเอาเหรียญในกระเป๋าแล้วส่งให้ถูกไหมคือไม่ขอก็ไม่ให้มันก็แปลกคนดีเหมือนกันนะครับนะหรือบางทีรอให้เขาง้อก่อนนะพอเขาง้อแล้วค่อยให้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ครับมันจะเป็นการให้อย่างการที่เราเรียกว่าเป็นการให้อย่างขาดจิตสำนึกนะมันถ้าเราจะมีจิตสำนึกเนี่ยเราต้องมองเห็นทันทีว่าอ๋อคนขอทานเนี่ยมันน่าอนาถาเนาะน่าอนาถเนาะน่าเวทนาเนาะน่าสงสารมันเนาะถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจขึ้นมาในตนเองในลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับความสำเร็จในการเป็นผู้ให้มันก็จะเกิดขึ้นโดยท่านจะสามารถแสดงออกได้เลยว่าท่านจะสามารถเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตนเองเช่นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยหยิบยื่นส่งให้กับคนขอทานรายนั้นได้เพราะมองเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนพิการไม่ว่าพิการกายสังขารตรงส่วนไหนเนี่ยเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยการยังชีพทำมาหากินได้สะดวกได้เหมือนเราที่มีอาการครบ32ถูกต้องไหมครับพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ขาเขาล้วนไปข้างหนึ่งเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่เราจะต้องนึกถึงตัวเราทันทีโอ้เรานี่โชคดีเป็นบ้าเลยเนาะที่เรายังมีขาสองข้างให้หยัดยืนให้เหยาะย่างให้สามารถยืนหยัดร่างกายเพื่อทำมาหากินได้อย่างสะดวกสบายดูสิเรานั่งก็สะดวกเราจะเดินก็สะดวกจะทำอะไรก็สะดวกแต่เขาสี่ขาด้วนไปข้างหนึ่งเขาต้องทุกข์กว่าเราแน่นอนเพราะเขาจะทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่สะดวกถูกไหมครับคนเราเนี่ยมันต้องยืนด้วยขาสองข้างถ้ายืนข้างเดียวเนี่ยมันก็เสียศูนย์นะครับก็ลำบากแล้วครับต้องหาไม้เท้าหาอะไรมาค้ำจุนมาพยุงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆเลยมันตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะมีความสุขแน่ครับถ้าเราให้เขาแล้วโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอจะเห็นแววตาและสีหน้าเขาสดใสยิ้มร่าเลยทีเดียวนะครับนั่นคือความสุขครับประการที่4ประการสุดท้ายหลักแห่งการเป็นผู้ให้ก็คือท่านจะต้องให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับไม่ต้องเห็นว่าเขาน่ารักก็เลยให้เขาพูดเพราะก็เลยให้เขามีผลประโยชน์ในอนาคตกับเราได้เราจึงจะให้เขาต้องเป็นญาติพี่น้องของเรานะหวังพึ่งพาเขาได้ในวันหน้าเราจึงให้อย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยต้องรอสิ่งจูงใจให้มีเกิดขึ้นซะก่อนหรือต้องเห็นอะไรจูงใจก่อนแล้วก็ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้โดยจิตสำนึกแรงสั่นสะเทือนในจิตใจที่จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในการแสดงบทบาทของผู้ให้หรือแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของคนที่เขาจะเป็นผู้รับอันเกิดจากการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะไม่สูงสุดได้เลยครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ให้เป็นอยากจะสร้างสันติสุขขึ้นมาในสังคมเราสร้างสุขให้แก่กันและกันได้ไม่ยากครับนั่นคือต้องรู้จักหลักแห่งการให้นั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณวั

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ว่าเราจะให้อย่างไรจึงจะเป็นการให้อย่างมีคุณค่าหรือให้แล้วมันจะช่วยทำให้เรามีความสุขคนที่ได้รับก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงเราคุยกันว่าต้องให้ด้วยจิตสำนึกแล้วก็ต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและให้ด้วยจิตสำนึกก็คือให้ใน4ลักษณะด้วยกันคือให้ได้กับทุกคนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอแล้วก็ให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั่นก็คือสิ่งที่เรากล่าวถึงกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวมานั้นนะมันเป็นการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจของเราไปพร้อมๆกันโดยนำไปสู่การแสดงออกทางกายเสียมากกว่าที่เราพูดถึงมันเป็นลักษณะของการให้ที่เรียกว่าการแบ่งปันการเสียสละหรือการแลกเปลี่ยนที่เราคุยกันไว้นะแล้วก็ให้ทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้สติปัญญาให้เวลาให้โอกาสให้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้ครั้งนี้เราเห็นทีจะต้องมากล่าวถึงการให้ในอีกช่องทางหนึ่งที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้พูดกันนั่นก็คือการให้ทางใจหรือการให้ทางจิตใจท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาลำบากกำลังตกอยู่กับความทุกข์ยากนะกำลังเกลือกลั้วอยู่กับความทุกข์ยากความโศกเศร้าร้าวรานจิตใจเนี่ยพอเราเห็นเขาปั๊บเราจะถามตัวเราเองว่าจิตใจของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ในอันที่จะนำไปสู่อารมณ์รู้สึกอย่างไรครับจากภาพที่เห็นจากเสียงโอดครวญของเขาที่ได้ฟังหรือจากคำบอกเล่าของเขาที่มาเล่าสู่กันฟังที่เรารับรู้รับทราบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการให้ทางจิตใจนั้นมันเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่เหมือนกับการให้ทางกายที่เราคุยกันมาหลายตอนที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังหรือผมเองก็ตามเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ในสิ่งดีๆที่เราเรียกว่าประโยชน์สุขที่จะมอบให้แก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนลักษณะของการแบ่งปันหรือลักษณะของการยอมยกให้ที่เรียกว่าเสียสละแต่ว่าการให้ทางกายผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้บ่อยครั้งว่ามันจะต้องเกิดมาจากการให้ทางจิตใจด้วยการให้ทางกายแต่ไร้ซึ่งการให้ทางจิตใจมันคือยังไงครับมันคือการให้ตามประเพณีให้ตามที่ถูกข้อบังคับข่มขืนใจให้ให้โดยจำใจต้องให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าให้แต่ทางกายอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์โพชผลสูงสุดนะครับในความเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนสองมิติคือมีทั้งมิติทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราเป็นการแสดงออกซึ่งการรักและการให้แก่ผู้อื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกคือต้องให้ทางจิตใจด้วยแต่ทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราคงจะไม่ไปพูดซ้ำกล่าวซ้ำจากที่เรากล่าวไว้ในตอนที่ผ่านๆมาที่เราพูดถึงเรื่องการให้ทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายวันนี้เราจะกล่าวถึงการให้ด้วยจิตใจที่แท้จริงเป็นการให้ที่แยบยลมากโดยเราจะแบ่งการให้ออกเป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เราเรียกว่าการให้เหมือนกันนะครับคือความรักความเมตตาหรือถ้าจะพูดให้ครบสูตรก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าจะสาธยายรวมๆเพื่อจะให้เข้าใจคอนเซปต์หรือความคิดรวบยอดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายต่างระดับต่างวัยที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะได้เรียนรู้และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของตนเองเพื่อทำให้ความเป็นผู้ประพฤติธรรมของตัวท่านเองนั้นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าเอาไปยกระดับบทบาทพฤติกรรมของคนประพฤติธรรมของตัวท่านเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเราอยากจะกล่าวว่าบทบาทของการสั่นสะเทือนในจิตใจเบื้องลึกเพื่อให้เกิดเป็นความเมตตากรุณาและมุทิตาแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าจะพูดกันคร่าวๆสั้นๆก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจและความนึกคิดของตนเองขึ้นมาทางด้านบวกโดยเช่นการอยากเห็นเขาเป็นทุกข์หรืออยากเห็นเขาเป็นสุขล่ะถ้าท่านอยากเห็นเพื่อนมนุษย์คนนั้นเขาเป็นสุขขณะที่เห็นเขาทุกข์อยู่แสดงว่าท่านกำลังได้หยิบยื่นความรักความเมตตาความอะไรต่างๆเนี่ยให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วผมเรียกสั้นๆว่าความรักก็แล้วกันอยากเห็นเขาเป็นสุขหรือนะครับอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์อย่างนี้ก็เช่นกันอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนมาจากก้นบึ้งของจิตใจตรงจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เราเรียกว่าความรักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรืออะไรก็ตามถ้าปรารถนาจะเห็นก็เป็นสุขถ้าอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์แล้วก็นั่นแหละครับความรักนะครับไม่ต้องมีนิยามอะไรมากมายแต่ทีนี้ตะกี้ผมพูดค้างไว้ถึงเรื่องของคำว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขาในที่นี้หมายถึงว่าท่านผู้ฟังจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเองในชีวิตประจำวันให้มันสั่นสะเทือนไปในแนวทางของการรักการให้จ
ที่ผมบอกนะครับคือเมตตาสงสารเขาเมตตาเขาอยากเห็นเขาเป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยครับฝึกในชีวิตประจำวันของท่านจนเคยชินนะผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราเนี่ยมันเคยชินกับสภาวะของการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรเนี่ยต่อไปมันจะง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการที่จิตของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างเช่นที่เราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังเราเห็นคนขอทานหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วจิตเรารู้สึกเศร้าสลดใจไปกับเขาด้วยเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วแหมอยากช่วยเขาให้เป็นสุขอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์อย่างเนี้ยถ้าหากว่าเห็นภาพโทมซ่อของเขาเห็นความน่าเวทนาอันเกิดจากสภาวะของเขาที่มันเป็นจริงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอย่างเนี้ยครับแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะสั่นสะเทือนหรือสอนจิตสอนใจของเราให้สั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับต่อไปเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไม่เห็นใครเขาทำซมซ่อไม่ได้ยินใครเขามาร้องขอเขาเรียกว่าขอทานนะครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองทางด้านบวกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างสบายๆเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดความเคยชินจนกลายเป็นกมลสันดานที่แท้จริงของตัวเองไปซะแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้ฟังก็สามารถจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะว่าสภาวะจิตที่เรียกว่าอุเบกขานั้นมันก็คือการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาทำตัวซอมซ่อหน้าเวทนาหน้าสงสารมาทำตัวหน้าสมสารให้เราได้เห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าถึงแม้ไม่ร้องขอเราเราก็จะช่วยเพราะเรามองเห็นว่าเขาน่ะเป็นทุกข์หรือเขาไม่ต้องนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินอย่างทุรนทุรายเพราะความเจ็บปวดในกายสังขารอันเกิดจากโรคภัยบางประการเบียดเบียนเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจเราหรือจิตสำนึกของเราหยิบยื่นความเป็นบวกให้กับพวกเขาได้เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องรอให้เห็นภาพอันน่าสลดใจหรืออะไรก็ตามหรือไม่ต้องรอให้ใครมาจูงจิตจูงใจของเราเลยก็ตามนั่นก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตนเองให้เป็นอุเบกขาในขณะเดียวกันถ้าจะให้เห็นภาพความเป็นผู้มีจิตอุเบกขาอย่างชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าถ้าใครมายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าตามการยั่วยุของเขาถ้าใครมาสั่นสะเทือนเพื่อจูงใจเราให้โกรธให้โมโหเช่นมายั่วโมโหอะไรกับเราเงี้ยเราก็วางเฉยเราไม่โกรธเราไม่โมโหเราก็เป็นเรามีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานอยู่กันตามปกติเลยนะอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นเงื่อนไขสถานการณ์อะไรก็ตามทีที่มันจะมายั่วยุเราให้จิตตกคือให้เศร้าหมองให้โกรธเกลียดเคียดแค้นให้สับสนวุ่นวายอย่างไรเราก็ไม่หยิบเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราแล้วตกเป็นทาสสิ่งร้าวเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขามันคนที่มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือคนดีใช่ไหมครับท่านผู้ฟังมันเป็นสัญลักษณ์ของคนดีแท้ๆจะเป็นอื่นไปไม่ได้คนดีหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยในลักษณะของการฝึกจิตตนเองให้มีความเป็นอุเบกขานั้นถ้าเราจะมองภาพกว้างๆเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนมีความสำรวมสำรวมทั้งกายสำรวมทั้งวาจาสำรวมทั้งจิตใจและแน่นอนเขาก็จะเป็นคนที่มีสติและรู้จักใช้สติด้วยคนที่รู้จักสติหรือใช้สติก็จะไม่ทำอะไรห่ำๆไม่ทำอะไรเปื่อนๆไม่ประมาทไม่เผลอเรอและแน่นอนครับคนที่มีสติก็คือคนที่รู้จักใช้สติปัญญาของสมองในการตรึกตรองในการพิจารณาสิ่งใดต่างๆก็ตามให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมให้มันดีงามในการที่จะนำไปสู่การประพฤติหรือการปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นกันต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่า
ถ้าหากว่าเรามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเสียแล้วคนโบราณก็จะบอกว่านั่นคือความสุขหรือความปิติสุขที่ยิ่งใหญ่มากและตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ประโยคนี้เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อสักเล็กน้อยแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะคำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยสำหรับคนดีซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจับเขาทั้งตัวแล้วโยนลงไปในกองไฟดูซิว่าไฟจะไหม้ไหมหรือจับมันโยนจ๋อมลงไปในน้ำที่เชี่ยวกรากถ้าพูดแบบศรีถนนชัยอย่างนี้ครับความหมายที่เรากล่าวว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่มันคนละเรื่องเลยครับถ้าตกจริงนะมันไหม้แน่นอนแต่เป็นความหมายที่เป็นนัยยะนะครับกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าคำว่าตกน้ำไม่ไหลสำหรับมนุษย์ที่เป็นคนดีนะมีจิตที่เป็นอุเบกขาหมายความว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของตนเองในขณะนั้นจะเป็นปกติหรือในยามปกติคือตกน้ำนี่มันเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องร้อนทุรนทุรายในสภาวะปกติในชีวิตประจำวันนั้นเราจะนิ่งงันอย่างไรเราจะสงบงันอย่างไรนะเราก็จะเป็นเราอยู่อย่างนั้นในขณะเดียวกันตกไฟไม่ไหม้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้จะอยู่ในที่ร้อนอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลยอย่างนี้ครับไม่น่าอยู่เลยอย่างนี้เนาะเราก็สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งการปลุกเราของเงื่อนไขที่เป็นลบตรงนั้นเช่นเขามายั่วโมโหเราเราก็จะยิ้มอย่างสงบเราก็วางเฉยได้เขามาชักชวนให้เราทำชั่วหรือจะมาชักชวนให้เราประพฤติชั่วเมื่อเรารู้เท่าทันเราก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนให้ดีก็เป็นคนดีเพื่อนพาไปชั่วก็ชั่วตามเพื่อนอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจในตนเองจึงไม่สามารถจะดูแลรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองคุ้มกันคุ้มครองจิตใจตนเองให้มีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นอุเบกขาของจิตก็หมายถึงการมีจิตที่ไม่ยอมตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นเงื่อนไขให้กับเราในทุกขณะจิตในยามตื่นนั่นเองแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองมุมแรกที่เราพูดถึง1ใน4ของมุมแห่งความรักนั่นคือความรักความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและความเป็นผู้มีจิตที่เป็นอุเบกขานี่คือในประการที่หนึ่งทีนี้การให้ทางใจในประการที่สองที่จะต้องนำมากล่าวไว้ในที่นี้ก็คือความอดทนครับท่านผู้ฟังผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านรู้จักคำว่าอดทนบ้างไหมครับคำว่าอดทนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอึดทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็อดทนฝืนใจทำหรืออดทนทำมันต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความอดทนแบบนั้นแต่ความอดทนในที่นี้หมายถึงความอดทนในทางจิตใจที่จะทนกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้ในยามที่จิตนั้นเป็นทุกข์คือจิตที่ไม่สงบท่านผู้ฟังครับผมเคยให้นิยามคำว่าทุกข์หรือความทุกข์กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันมาบ้างแล้วนะครับว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วสิ่งที่ตัวท่านเองหรือมนุษย์ทั้งหลายทนได้ยากก็คืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่ไม่สมดุลคืออารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่พึงประสงค์ของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเองแหละครับมันคำว่าอดทนจึงต้องมีนิยามมาประกอบกันสักหน่อยไม่งั้นแล้วท่านผู้ฟังก็จะทำความเข้าใจกันได้ยากยิ่งครับในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือในการทำงานร่วมกันเป็นองค์กรเป็นบริษัทของท่านผู้ฟังกับเพื่อนๆพนักงานของบริษัทนั้นๆด้วยกันก็ตามคงต้องมีสักวันหรือในหนึ่งวันก็คงต้องมีสักครั้งหรือบ่อยครั้งที่เราเองกับเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นหรือเราเองกับเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวเหล่านั้นต้องมีการขัดอกขัดใจ
ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นโดยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำเงื่อนไขบางสิ่งทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งบ้างเป็นแน่นอนใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะในการทำงานเป็นทีมร้อยพ่อพันแม่มีหลากหลายพันธุกรรมมีหลากหลายคาแรคเตอร์คือบุคลิกลักษณะมีหลากหลายนิสัยเหลือเกินถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันและอยู่กันอย่างหลากหลายนิสัยใจคอเนี่ยครับโดยเฉพาะนิสัยใจคอของมนุษย์เนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็มีสองด้านด้านแรกคือนิสัยใจคอในการดำเนินชีวิตและด้านที่สองคือนิสัยใจคอในการทำงานนะซึ่งถ้าเราจะมองบทบาทก็คือต้องมองพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันจะต้องมองพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตร่วมกันของพวกเขาให้ลึกซึ้งและถ่องแท้นั่นเองครับมันตรงนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความอดทนมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครก็ตามมันทำให้เราเกิดความขุ่นมัวในหัวใจเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตใจเป็นลบที่มีต่อเขาอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราไม่รู้จักคำว่าอดทนเราจะสามารถทำงานเพื่อให้ได้ผลและเรากับเขาทุกๆคนมีความสุขร่วมกันได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมนะครับที่มันไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อกันก็ตามความพึงพอใจหรือการขาดความพึงพอใจในกันและกันมันย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่พอใจมากจนสุดขีดถามว่าแล้วท่านจะทำยังไงครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันก็เลยมีปัญหาต่อกันทำให้องค์กรพลอยมีปัญหาตามไปด้วยถามว่าถ้าท่านผู้ฟังกับเพื่อนร่วมงานของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเดียวกันและทำงานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเกิดเพื่อนร่วมงานของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบเป็นพฤติกรรมขยะแล้วมามีผลกระทบต่ออารมณ์รู้สึกนึกคิดและจิตใจของท่านเนี่ยถามว่าถ้าท่านไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาแล้วท่านผู้ฟังจะสามารถแสดงออกหรือกระทำกิจกรรมต่างๆในทางสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขหรือเกิดความสำเร็จร่วมกันกับท่านกันได้อย่างสะดวกได้ไหมครับก็คงไม่สะดวกและคงจะเป็นไปได้ยากด้วยในชีวิตจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาขัดอกขัดใจกันก็ทะเลาะกันครับก็ตีตาตาตีกันนะมันตรงนี้เราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการให้ทางจิตใจในประการที่สองเนี่ยคือการอดทนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องมีสติและรู้สำนึกให้ได้ว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราถ้าเราขาดเพื่อนร่วมงานของเราคนนี้แล้วเป็นยังไงครับเราก็คงจะทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าเป็นลูกผัวตัวเมียกันก็เหมือนกันเกิดขัดอกขัดใจกันก็ต้องคิดกันสักนิดชั่งใจกันสักหน่อยว่าเออเราเองเนี่ยยังต้องอาศัยเขาเป็นสามีเราอยู่นะตลอดชีวิตเนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรายังต้องอาศัยหล่อนเป็นภรรยาของเราต่อไปอีกนะมันถ้าเราคิดว่าเรายังต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เรายังเป็นคนสำคัญของกันและกันอยู่เงี้ยถ้าเราไม่อดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบยื่นให้กับเราถามว่าวงแตกไหมครับบ้านแตกไหมครับสังคมแตกไหมครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันเนี่ยลิ้นกับฟันก็ยังมีวันกระทบกันทั้งกันได้มันการอดกลั้นในการกระทำขอโทษการอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้เป็นพ่อของเขาต่อไปได้เป็นสามีเขาหรือเป็นภรรยาของเขาต่อไปได้ถามว่าเรายอมประพฤติในสิ่งนี้ได้ไหมคำว่ายอมประพฤติในสิ่งนี้ก็คืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มากระทำต่อเราได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ท่านผู้ฟังจะต้องตอบว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเลือกเอาแบบที่อดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเพื่อนร่วมงานของคู่ชีวิตของท่านหรือของลูกหลานของท่านไหมถ้าท่านรักเขาเนี่ยท่านย่อมต้องอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาได้เพราะมนุษย์เราโอกาสจะกระทำผิดคิดชั่วต่อกันมันต้องมีบ้างเหมือนกันนะครับจะไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะการอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของใครก็ตามที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันที่เราใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันมันจึงต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เหมือนกันถ้าสร้างไม่สำเร็จก็วงแตกพอวงแตกปั๊บความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่เกิดขึ้นพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
และเราก็จะบกพร่องในความเป็นมนุษย์ทันทีนี่คือสิ่งที่จะนำเราเองนั้นไปสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมต่อไปท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาเหลือนิดเดียวเราเห็นที่จะต้องมาพูดถึงเรื่องการให้ทางจิตใจที่เรียกว่าความรักเนี่ยถัดมาจากความเมตตาความรักความเมตตาและก็ถัดมาจากคำว่าความอดทนที่จะต้องหยิบยื่นให้กับคนที่เรานะรักที่เราปรารถนาดีและที่เราจะต้องอาศัยพึ่งพากันต่อไปให้ได้นะเราจะมีอีก2 อมาฝากกันในวันต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ทางใจที่จะนำพาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่ความมีจิตที่สงบสุขในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสุนทรีและนอกจากนั้นความสุขสุนทรีที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันก็ยังจะสามารถน้อมนำความสุขสุนทรีไปสู่จิตใจของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างท่านได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้คือสิ่งที่

การเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการเสนอธรรมะบนคลื่นความถี่วิทยุตรงเนี้ยมันจะช่วยให้แนวทางและจะช่วยสร้างแนวคิดให้กับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่มีใจใฝ่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเหนือกว่าการใฝ่หาธรรมะประเภทปฏิบัติตามกรอบตามกฎตามระเบียบแต่ว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างแยบยลด้วยตนเองในอันที่จะไม่สามารถนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านหรือแม้กระทั่งในประเทศชาติในแผ่นดินไทยของเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องการให้ที่จะนำพาความสุขหรือความสันติสุขมาสู่สังคมของพวกเราด้วยการรู้จักให้ทางใจโดยผมได้กล่าวถึงการให้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเราได้อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วแต่ว่าในบทบาทของการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์เรานั้นนะครับถ้าเราพูดถึงความรู้สึกหรืออาการทางจิตใจที่เรียกว่าความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราคือเกิดอาการขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราก็แสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเช่นยิ้มให้หรือการให้ทานหรือการประพฤติดีประพฤติชอบอะไรสักสิ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่เพียงแค่นี้มันคงไม่พอที่จะช่วยสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของหมู่พวกเราท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าบ่อยครั้งทีเดียวในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือว่าในที่ทำงานเดียวกันก็ตามท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีความรักความเมตตาหยิบยื่นให้กับใครๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหยิบยื่นให้กับใครก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมสังคมร่วมชุมชนเดียวกันกับเราแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่เสมอคือบางคนทำตัวให้เรามีความรู้สึกว่าคบยากหรือไม่อยากจะคบเขาถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคำตอบเดียวก็คือเรามีความรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการแสดงออกหรือความประพฤติต่างๆที่เขาแสดงออกต่อเรากระทำต่อเราเนี่ยไม่ว่าจะแสดงออกทางกายทางวาจาก็ตามมันทำให้เรารู้สึกขัดอกขัดใจเอามากทีเดียวและยิ่งเราจะเป็นทุกข์มากขึ้นนะถ้าหากว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่เรารับไม่ได้เอาเสียเลยเช่นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่นโดยเฉพาะนินทาเรานี่แหละครับถ้าเราได้รู้ความว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งในที่ทำงานหรือในบริษัทของเราไอ้นี่มันแอบซุบซิบนินทาเราในสิ่งที่เสียเสียหายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงปนเท็จเท็จจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องโกหกมดเท็จใส่ร้ายป้ายสีเราจะด้วยเหตุผลกลใดของเขาก็ตามที่ไปกระทำต่อเรารับหลังอย่างนั้นเนี่ยตัวเราเองหรือท่านผู้ฟังเองก็ตามถ้าอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวคงจะหาความสุขสงบในจิตใจเห็นท่าจะยากในสภาวะปกติถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้รักในธรรมะและก็เป็นผู้ใฝ่ที่จะประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราก็คงจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้และเราก็คงจะไม่ต้องไปหาทางเผชิญหน้ากับเขาแล้วไปแสดงอารมณ์ที่กราดเกรี้ยวต่อเขาเพื่อจะระบายความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไม่พอใจของเรานะในอันที่จะตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเรารับหลังคือนินทาเรานั่นเองการให้ร้ายป้ายสีต่อเรานั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งเขาทั้งเราก็พลอยหมดสนุกหรือไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันแน่นอนความมีสันติสุขก็ไม่เกิดขึ้นถามว่า
ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับท่านผู้ฟังเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอะไรครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะสร้างปัญหาให้กับเราโดยคนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเหล่านั้นมาให้กับเราได้หรือไม่โอ้โหคำตอบก็คือเห็นทีจะยากใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถามว่าทำไมจึงยากอ้าวก็ที่มันยากก็เป็นเพราะว่าเราเองนั้นคงจะไปบังคับหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามต่อตัวเราได้เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะให้เขาพูดเพราะๆหูเราตลอดเวลาพูดแต่สิ่งที่ดีๆแก่ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามหรือการกระทำอื่นใดก็เหอะนะเราจะไม่สามารถไปบังคับหรือไปตีกรอบให้ใครแสดงพฤติกรรมที่เราพอใจได้ขณะที่ในทางกลับกันคนอื่นเขาก็เหมือนกันแหละครับก็คงจะไม่สามารถตีกรอบหรือขีดเส้นให้เราเดินเพื่อจะให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขาเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์ตลอดทั้งวันที่ทำงานร่วมกับเราหรือตลอดทั้งชีวิตนี้ที่มาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราในอันที่จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติอะไรต่างๆเนี่ยนะในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ทีนี้ถามว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบมีอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือถ้าเราต้องการจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีประการเดียวก็คือเราคงจะต้องหยิบยื่นความรักนั้นให้กับเขาไปความรักที่เราจะหยิบยื่นให้กับเขาไปนั้นมันจะต้องกระทำผ่านสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียกครับก็คือความอดทนนั่นเองท่านผู้ฟังครับความอดทนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราทุกคนในปัจจุบันจะต้องสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อการเข้าถึงมันและก็สามารถจะหยิบยื่นให้กับใครๆเขาได้ความอดทนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาได้เพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกให้มันถูกต้องแล้วก็หยิบยื่นอากัปกิริยาหรืออาการต่างๆในทางด้านบวกให้กับเขาไปทีนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายความหมายอะไรต่อมีอะไรที่จะลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้ที่จะทำให้ท่านรู้จักแสดงออกในช่องทางของความอดทนต่อการแสดงออกหรือต่อการกระทำต่อกันเนี่ยเราคงจะมาขยายความกันนิดนึงท่านผู้ฟังครับคำว่าความอดทนหมายความว่าเราจะต้องสามารถสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกต่อคนอื่นได้ถึงแม้คนอื่นจะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะก็ตามไม่ว่าจะเป็นความลำบากยากเข็ญสักขนาดไหนท่านก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนความรู้สึกทางด้านบวกในจิตใจตอบสนองการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปให้ได้นั่นถ้าจะให้นิยามอย่างชัดเจนก็คือความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาต่อไปได้อย่างนี้ความอดทนแปลว่าอะไรครับความอดทนก็แปลว่าถ้าเราสามารถยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้นั่นแสดงว่าเราต้องรักเขาถูกไหมแต่ว่าการที่เรารักเขาตรงนั้นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใครครับก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนั่นเองผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าภรรยาหรือสามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องเช่นพูดไม่เพราะหูหรือหลงผิดเข้าใจผิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแล้วใช้คำพูดแรงๆแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกมาอย่างแรงๆผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารักที่จะเป็นสามีภรรยากันต่อไปอีกเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อกันก็ตามเราคงจะต้องมีสติพอที่จะเหนี่ยวรั้งยั้งคิดยั้งจิตยั้งใจยั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเอาไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยนั่นเมียฉันน่ะเฮ้ยนี่เมียฉันแล้วไม่พอนี่สามีฉันนะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาคือภรรยาเราและสามีเรา
ถ้าเราไปทะเลาะกับเขาถึงแม้เขาพูดไม่พู

ไม่เพราะหูกับเราเขาใช้วาจาจะสองหาวสามหาวสี่หาวกับเราก็ตามเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจเราผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราคงจะต้องรู้จักอดทนกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นแล้วบ้านแตกแน่นอนนะเมื่อบ้านแตกตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีแล้วทะเลาะกันแล้วจนบ้านแตกเนี่ยถามว่าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นมันสงบลงนะมันเข้าสู่สภาวะจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ที่เป็นปกติเนี่ยผมถามจริงๆเลยครับว่า2คนจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าถึงเวลานั้นอารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจที่มีต่อกันมันหมดแล้วมันหายแล้วมันคลายไปแล้วนะณเงื่อนเวลาในขณะนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมถ้าหากว่าเราทะเลาะกันและทุบตีตีตาตาตีกันจนกระทั่งถึงขั้นหัวร้างข้างแตกถึงขั้นถึงโรงพักหรือถึงขั้นเอาชีวิตกันเอาเลือดเอาเนื้อกันแล้วพออารมณ์สงบลงนะเราจะมาเสียใจทีหลังอย่างนี้ถามว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะเพราะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสามารถสงบเงียบมีจิตใจที่สงบสุขทนฟังเขาด่าทนฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมใช้วาจาและภาษาสำนวนที่ก้าวร้าวชวนให้เสียสมดุลทางอารมณ์ไปตั้งมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถทนฟังอยู่ได้อย่างสงบอย่างนี้สิยอดคนนะครับการสามารถที่จะทนฟังได้อย่างสงบเนี่ยไปถามให้คนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงถึงตรงนั้นเนี่ยนะเขาจะตอบได้ทันทีเลยว่าก็เพราะรักเขาไงเพราะเข้าใจไงว่าเขากำลังเข้าใจเราผิดหรือบางทีเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำผิดไปเองจึงเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธเรานะเขาหงุดหงิดเราเขาโมโหเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็บอกกับตัวเราว่าเฮ้ยนั่นเป็นสามีเราเฮ้ยนั่นเป็นภรรยาเราไม่เป็นไรเขาด่าว่าเราไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังรักเขาอยู่และเราเชื่อว่าเขาก็ยังรักเราอยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาโมโหจนหูอื้อตาลายนะก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปทะเลาะเบาะแว้งกันเสียแล้วถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามจุดจบมันไม่น่ารักจุดจบมันไม่สวยงามเลยนะครับทั้งสองฝ่ายนะสูงสุดคือต้องแยกร้างอย่าร้างกันแยกทางกันเนี่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าครอบครัวเนี่ยล้มเหลวครอบครัวเนี่ยพังทลายถามว่าเสียดายไหมครับกว่าจะสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาได้ไหนจะมีลูกมีเต้าไหนจะมีภาระที่จะผูกพันที่จะสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาถึงบอกว่าถ้าจะครองรักกันต้องมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยท่านจึงจะสามารถมีความอดทนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันได้การมีสติตรงนี้ก็คือการรู้จักเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของตนเองจากการถูกยั่วยุของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นคนที่เราจะต้องง้อเขาต้องแคร์เขาและต้องอาศัยเขาไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะสร้างภาพของการเป็นสัตว์สังคมที่สมดุลให้สมกับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันได้เลยมันแสดงว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลายคนทีเดียวเวลาทำงานร่วมกันแล้วเพื่อนร่วมงานนะแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามทีกระทบกระทั่งตนเองนิดๆหน่อยๆก็ทนไม่ไหวซะแล้วก็ทนไม่ได้ซะแล้วนะก็มีการเอะอะมะเทิงโวยวายกันต่อปากต่อคำกันเนี่ยหรือไม่คบไม่คุยไม่พูดจากันมันก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมภายในบริษัทภายในองค์กรหรือภายในโรงงานนั้นเสียหายไปถามว่าทำไมเสียหายเอาไปเสียหายได้ยังไงครับก็เพราะว่าบุคลากรในทีมงานหรือสมาชิกในทีมงานนั้นขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขาดความสนิทสนมกลมเกลียวกันเพราะเหตุบางเรื่องก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือบางเหตุอาจจะเป็นเรื่องแต่ก็ไม่รู้จักยอมที่จะอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองถ้าหากว่าพนักงานทำงานเป็นทีมคนใดไม่พอใจเพื่อนร่วมงานคนอื่นเวลาไปทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะทำงานอย่างลงตัวกันลำบากพอทำงานลงตัวกันลำบากก็ต่างคนต่างทำทีนี้ก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่างานในบริษัทในองค์กรในโรงงานมันต้องอาศัย1 สมองกับ2 มือของแต่ละคนช่วยเหลือกัน
พราะทุกคนมีคุณค่าทัดเทียมกันทุกคนมีความสำคัญต่อกันจะต้องช่วยเหลือกันในระบบของทีมเวิร์ก

อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขัดข้องหมองใจกันเล็กน้อยแล้วเอาเรื่องเอาราวกันทะเลาะเบาะแว้งกันความเป็นหนึ่งเดียวกันเสื่อมสลายคลายไปประโยชน์ใหญ่คือความสำเร็จในการทำงานร่วมกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีผลกระทบไปต่อส่วนรวมเป็นลูกระนาดเลยก็เรียกว่าระเนระนาดเลยครับคือเป็นไปในทางลบนั่นเองมันความอดทนเป็นเรื่องใหญ่ครับทีนี้เราพูดถึงความอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองแล้วเราจะต้องรู้จักอดกลั้นด้วยแน่นอนครับนิยามของคำว่าอดกลั้นมันหมายความว่าตัวเราเองถ้าถูกใครกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าจะด้วยกายหรือวาจานะด้วยจิตใจเนี่ยเราคงมองไม่เห็นเราคงวัดไม่ได้นะแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราด้วยการกล่าววาจาหรือประพฤติปฏิบัติอะไรต่อตัวเราก็ตามที่ไม่ถูกต้องและทำให้เราไม่พอใจนอกจากท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาตรงนั้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมครับท่านจะต้องรู้จักอดกลั้นก็คือยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราคือเป็นทีมเดียวกันเป็นพนักงานองค์กรเดียวกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันต่อไปได้ถ้าไม่ยอมตรงนี้เรากับเขาก็ต้องทะเลาะกันและพอทะเลาะกันแล้วเราก็ยังจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเขากับเราเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวหรือเป็นทีมเดียวกันได้ปัญหาก็มีอีกครับผัวเมียก็เหมือนกันครับถ้าไม่รู้จักอดกลั้นคืออดทนเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้จักอดกลั้นเพื่อผลประโยชน์ของเขาบ้างนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็บอกว่านี่เห็นแก่ตัวนี่นะแสดงความรักตัวเองด้วยการอดทนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วแต่ไม่รู้จักแสดงความรักหยิบยื่นให้เขากลับไปด้วยคืออดกลั้นกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเพื่อช่วยเหลือให้ตัวเขาประสบความสำเร็จในการที่จะมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้อีกยาวนานหรือมีเราเป็นสามีมีเราเป็นภรรยาต่อไปอีกยาวนานเห็นไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเรามอบความรักหยิบยื่นให้กับเขาไปแล้วทีนี้มนุษย์เรานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้จักแต่อดทนไม่รู้จักอดกลั้นเขาเรียกว่ารักตัวเองเป็นแต่รักคนอื่นไม่เป็นหรือไม่รู้จักอดทนแต่รู้จักอดกลั้นคือรักคนอื่นเป็นแต่ไม่รู้จักรักตนเองอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องไหมครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและสามารถจะหยิบยื่นความสงบสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วทำให้ท่านกับผู้อื่นสามารถครองชีวิตร่วมกันครองสถาบันเดียวกันคือทำงานร่วมกันนะอย่างมีความสงบสุขได้สังคมของเราที่เป็นสังคมใหญ่ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขเกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับพูดเพียงเท่านี้มันก็คงจะไม่ชัดเจนในเรื่องของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของเราที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความรักให้แก่กันและกันได้อย่างสมภาคภูมิหรืออย่างสมบูรณ์นะฮะงั้นเราคงต้องยกระดับสภาวะจิตใจของเราในชีวิตประจำวันให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับไหนๆเรารู้จักอดทนเพื่อตนเองและอดกลั้นเพื่อผู้อื่นแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งบริสุทธิ์และดีงามถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีเป้าหมายสูงสุดคือมีปณิธานว่าจะนิพพานการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามโดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคือรักตนเองผ่านความอดทนหรือรักคนอื่นๆผ่านความอดกลั้นสภาวะจิตของท่านนั้นก็ยังอยู่ในระดับธรรมะระดับในระดับที่เรียกว่าโลกียธรรมนะฮะถ้าจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องฝักใฝ่การประพฤติปฏิบัติในธรรมะชั้นที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเราจะแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเพื่อทำให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรคำตอบสั้นๆมีให้ท่านผู้ฟังได้อีกหนึ่งอ่างครับนั่นคือคำว่าอภัยไงล่ะครับการให้อภัยต่อกันมันจะต่างกันกับการสั่นสะเทือนในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นการอดทนและอดกลั้นที่ผมได้กล่าวมาแล้วใน2ลักษณะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยถามว่าความแตกต่างกับความอดทนความอดกลั้นในเรื่องของการให้อภัยนี้มันต่างกันที่ตรงไหนมันก็ต่างกันตรงที่ว่าเวลาท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเพื่อเป็นการหยิบยื่นการให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามที่เขาแสดงออกหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านให้อภัยเขาท่านก็จะไม่ชวนเขาทะเลาะก็คือจะไม่หาความหรือไม่เอาความต่อเขาถึงแม้
เขาจะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามและการให้อภัยต่อตัวเขาโดยไม่มีเรื่องไม่มีราวใดๆเกิดขึ้นไม่มีการโต้ตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหากันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ถือสาท่านละวางปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการกระทำเงื่อนไขด้านลบคือการกระทำไม่ถูกต้องของเขาได้อย่างสบายๆถามว่าทำไมถึงอดทำไมถึงให้อภัย

ันหน้าหรือวันที่ผ่านมาหรือวันไหนในอนาคตตัวเราเองก็อาจจะเข้าใจผิดหลงผิดหรือทำผิดด้วยการพูดไม่ดีกับเขามั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เขาทำไม่ดีกับเราวันที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำไม่ดีกับเขาหรือวันหน้าเราอาจจะทำไม่ดีต่อเขาผิดพลาดต่อไปได้มันเราผลัดกันให้อภัยเสียก็น่าจะดีเสียกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือให้อภัยเขาเพราะว่าโอ้ยเขาเป็นภรรยาของเราเขาเป็นหวานใจของเราดูสิอุตส่าห์แต่งงแต่งงานกันมาอุจักอุตส่าห์คบหากันมายาวนานเนี่ยอยากแล้วนั้นเลยเนี่ยเราให้อภัยเจ้าหล่อนซะดีกว่าภรรยาก็เหมือนกันเวลาสามีทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเป็นพ่อยอดขมองอิ่มของฉันเองไม่เป็นไรหรอกดีกว่าชาวบ้านมาทำอะไรไม่ดีกับเรานะเราอาจจะทนไม่ได้แต่นี่เราทนได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของการสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านที่จะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาผ่านความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันทั้งหมดที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในสังคมของท่านหรือในประเทศชาติของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดังความปรารถนาของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องรับอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขนะฮะเป็นการรับในมิติโลกทางกายภาพอย่างเช่นรับทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆที่จับต้องได้สัมผัสได้นะสัมผัสรู้ดูเห็นได้นะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพซึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับการเป็นผู้รับในสิ่งที่ดีงามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้เราได้แทบจะตลอดทั้งวันนะครับเนี่ยชั่วชีวิตของเราเลยแต่ทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีทั้งทุกข์และสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สั่นสะเทือนตนเองแสดงบทบาทของการเป็นผู้รับในสิ่งที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมการได้รับสิ่งดีๆหรือได้รับสิ่งที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เนี่ยนะทำไมจึงเป็นทุกข์ด้วยเราก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้บอกให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ว่ามีทั้งหมดอยู่4ประการด้วยกันเนาะถ้าเราจะรับสิ่งใดๆจากผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วมันจะไม่นำพาความทุกข์มาสู่จิตใจของตัวเราเองโดยไม่จำเป็นแล้วท่านผู้ฟังครับเราบอกว่าเราจะต้องฉลาดที่จะเป็นผู้รับเนาะโดยมีอยู่4ประการที่ว่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้ทวนให้ฟังสักหน่อยก็คงจะดีสั้นๆ นะครับว่าถ้าท่านจะเป็นผู้รับอย่างมีความสุขท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านจะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้แล้วก็ให้รู้จักพอใจที่ได้รับในสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้นั้นแล้วก็สุดท้ายในประการที่หนึ่งนี่ก็คือเราจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของต้องประสงค์ที่เขาหยิบยื่นด้วยเจตจำนงมาให้เราเพราะว่าถ้าเราไปหลงยึดติดกับสิ่งของตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราจิตตกนะครับตัวกิเลสตัณหามันก็จะพาให้เราเกิดอะไรบางอย่างในจิตใจคือเอาอยากได้หรืออยากเอามากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้กับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับจิตใจของคนที่เขาให้เวลาได้รับสิ่งใดมาแล้วก็ให้มองจิตใจของเขาให้ซึ้งในหัวใจของเขาว่าโอ้ยเขาเนี่ยมีเมตตากับเราเขาเนี่ยดีกับเราเขานี่น่ารักจังเลยนะดันไม่ใช่หยิบยื่นเอาสิ่งที่ดีงามนะมาให้เราบางทีเขาต้องเสียสละบางทีเขาก็ต้องแบ่งปันเนาะหรือบางทีเขาไม่คิดว่าเขาเสียสละบางทีเขาไม่คิดว่าแบ่งปันแต่มันเป็นความสุขของเขาโดยฉับพลันในขณะนั้นเขาจึงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้กับตัวเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมครับในการรับที่จะทำให้จิตใจไม่เป็นทุกข์คือรับแล้วมีสุขนะฮะในประการที่สองก็คือนะเมื่อเรามองเห็นว่าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเราควรที่จะรับเอาสิ่งดีๆของใครก็ได้เฉพาะรายที่เขาเต็มใจหรือมีความสุขใจที่เขาได้ให้เราเท่านั้นจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาให้เราโดยไม่เต็มใจในจิตใจของเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วนะทุกข์เพราะเสียดายทุกข์เพราะหวงแหนหรืออะไรก็ตามมันก็จะพลอยทำให้เราซึ่งเป็นผู้รับเอาของเขามาพลอยไม่มีความสุขไปด้วยนะครับนะหรือบางทีเราก็เป็นทุกข์ตรงไหนครับตรงที่รับมาวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะทวงคืนก็ได้นะหรือรับมาวันนี้ครับแต่เขาจะทวงบุญคุณเอากับเราจนชั่วชีวิตนี้เลยชาตินี้เลยอะไรแบบนั้นนี่ก็คือประการที่สองนะฮะทีนี้มาถึงประการที่สามในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้คือรับอย่างไรใจจะเป็นสุขนั่นก็คือเราต้องรู้จักคำว่าพอนะรู้จักคำว่าพอคือไม่ได้คืบแล้วคิดจะเอาศอกมันจะนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเราเป็นแน่แท้ล่ะครับประการที่4ประการสุดท้ายในคราวที่แล้วที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อที่จะ
แย่งยื้อเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราเองก็คงจะหมดสุขนะครับไม่ใช่แค่หมดสนุกเราก็คงจะไม่มีความสุขตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแย่งเราเพื่อจะเอาของเขากลับคืนนั่นเองและแน่นอนครับการที่จะไม่สามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขามันย่อมบังเกิดครับเพราะอะไรครับเขามัวแต่ยื้อแย่งแก่งแย่งกันเพื่อจะเอาของเขากลับไปเราก็จะไปแย่งเอาของเขากลับมาเพราะเราอยากได้อยู่อะไรทำนองนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังเนี่ยแปลว่าฉวยโอกาสในตอนที่เขาไม่รู้ฉวยโอกาสตอนที่เขาเผลอหรือหลอกลวงเขาด้วยความฉลาดที่เหนือกว่าแต่เป็นความฉลาดแกมโกงอะไรแบบนั้นท่านผู้ฟังครับทุกอยู่ตรงไหนครับทุกอยู่ตรงที่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเองต้องคอยระแวงสิครับระแวงว่าเขาจะจับผิดเราได้ไหมระแวงว่าเขาจะมาเอาคืนจากเราเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปเบียดเบียนเขามาเราไปเบียดบังเขามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นกันในตอนต้นของรายการวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เรากล่าวไว้ว่าถ้าจะฉลาดรับแล้วเราจะมีความสุขได้แน่นอนเราจะต้องสั่นสะเทือนตนเองด้วยการที่จะทำใน4ประการนี้นะให้แจ้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับว่าเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องใน4ประการนี้ได้อย่างไรแน่นอนครับว่าท่านจะต้องฝึกฝนกันล่ะครับทีนี้นั่นทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นผลได้มาจากการให้และการรับในสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพที่เราจะสามารถใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้กันง่ายๆสบายสบายมันมาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ลึกเร้นเข้าไปถึงข้างในอีกครับเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเราจะพูดถึงแต่เรื่องของการให้ในมิติโลกทางกายภาพเป็นการให้ด้วยการแสดงบทบาทของกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะรายการนี้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมคำว่าธรรมคือธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ได้ให้กันในทางโลกอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้กันในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกงงๆหรือฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันยากที่จะเข้าใจมากไปหรือเปล่าและเรื่องของการให้ในมิติของจิตใจในการรับในมิติของจิตใจหรือมิติของจิตวิญญาณนั้นเล่ามันจะเป็นจริงแท้แน่หรือเชื่อได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ความรู้ใหม่ที่อาจารย์ปริญญาพยายามจะนำมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติในด้านพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามถ้าท่านจะสังเกตเห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมีกุศโลบายให้เห็นในการประกอบพิธีกรรมในทางโลกทางกายภาพมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าจิตใจหรือจิตสำนึกของคนที่แสดงออกหรือกระทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นมิได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อถือหรือว่ามิได้สั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งหรือในพฤติกรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำถ้าหากว่าไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นไม่มีการสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาแล้วผลสัมฤทธิ์ในมิติของมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติมันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านไปทำบุญที่วัดเมื่อทำบุญเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องกระทำหรือพึงกระทำ
แล้วก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท่านผู้ประพฤติธรรมทำสิ่งใดครับนั่นคือการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในอนิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผู้ประพฤติธรรมเองได้ประพฤติปฏิบัติไปถูกต้องไหมครับเพื่อแบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลที่หมายถึงความปิติสุขอันเป็นความดีงามที่เรียกว่าเป็นการประพฤติดีทางจิตใจหรือจิตวิญญาณจนกระทั่งเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าเกิดบุญนะบุญก็หมายถึงสิ่งที่ดีหรือความดีงามที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเขาจึงบอกว่าต้องทำด้วยจิตใจหรือทำด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่ทำแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นเป็นความศรัทธาเป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้เพราะการทำบุญก็คือการแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้กระทำแล้วนำไปสู่พฤติกรรมทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาพูดกันว่าเราจะรับอย่างไรจิตใจของเราเองจึงจะเป็นสุขโดยเฉพาะเป็นการรับกันหรือการให้กันในมิติของจิตใจที่เรียกว่ามิติของจิตวิญญาณท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับการรับทางจิตใจเมื่อมีผู้ให้ทางจิตใจมันจะทำให้ท่านเกิดความมีปิติสุขและอิ่มเอิบเบิกบานได้ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจึงจะสามารถเป็นผู้รับสิ่งดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้ทางจิตใจด้วยพลังอำนาจทางจิตใจของเขานั่นนะครับนะเราจะรับได้ง่ายๆสบายๆแล้วจะทำให้สภาวะจิตของเรามันเกิดสุขภาวะขึ้นมาได้มันมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกถึงภาพตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำใบหนึ่งในโอ่งนั้นไม่มีน้ำนะครับแต่ท่านปิดฝามันเอาไว้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีน้ำเหลือใช้และมีความรักมีความปรารถนาดีจะหยิบยื่นน้ำที่เขามีเหลือใช้หรือเหลือเฟือเนี่ยให้กับท่านเนี่ยเขาจะสามารถเทน้ำที่เขาประสงค์จะให้เราลงไปในโอ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าโอ่งหรือตุ่มของเรายังไม่ได้เปิดฝาเช่นเดียวกันครับการให้ในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือการให้อารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกซึ่งถ้าหากว่าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการจิตของมนุษย์เรานั้นเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดพลังจิตซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางอารมณ์ของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นท่านผู้ประพฤติธรรมในขณะนั้นว่าท่านสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของท่านเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าเป็นด้านบวกก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีลุ่มหลงงมงายหรือสับสนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับจิตใจของท่านก็ถือว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็ผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จะเข้าใจได้ดีว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกวินาทีเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมทุกสรรพสิ่งในทุกขณะจิตนั้นมันเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความรู้ใหม่ในเชิงอภิปรัชญาที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะฝากกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้พิเศษที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ของท่านจะสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทของการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมทั้งทางกายและจิตใจในบทบาทของคน2มิติต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมชีวิต
ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะเปิดฝาตุ่มของท่านเหมือนกับเป็นการเปิดจิตของท่านเพื่อพร้อมที่จะรินรับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้เราซึ่งหมายถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีๆอีกอย่างนึงที่มนุษย์เราแต่ละคนล้วนต้องการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นผู้รับทางจิตใจเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพลอยมีความสุขและจิตใจของท่านมีความสุขจิตใจของคนที่มอบความรักความปรารถนาดีให้กับท่านผ่านมาเป็นคลื่นพลังจิตเขาก็มีความสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขาที่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันในบ้านเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันหรือในประเทศเดียวกันได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการเปิดรับหรือการเปิดจิตรับสิ่งดีๆจากกันและกันท่านผู้ฟังไม่อาจรู้ได้นะครับว่าในตลอดเวลาในยามตื่นของท่านนั้นจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ใกล้หรือจะมีมนุษย์คนใดก็ตามที่อยู่ไกลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเวลาใดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเขาจะสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเนี่ยทางด้านบวกและหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับท่านอย่างเช่นเพื่อนของท่านบางคนอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพขณะที่ตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกิดแวบหนึ่งสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการคิดถึงท่านคิดถึงด้วยการห่วงใยคิดถึงด้วยการโหยหาคิดถึงด้วยการปรารถนาที่จะได้พบหน้าหรือคิดถึงสิ่งดีงามที่ท่านเคยหยิบยื่นหรือเคยกระทำให้กับเขามาเมื่อหลายปีก่อนอะไรแบบนี้ครับมันความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เขาสั่นสะเทือนไปถึงท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนจะรับรู้ด้วยจิตหยาบหรือจิตใจที่เราเรียกว่าจิตปัจจุบันกันได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดก็ตามนั่นก็ท่านผู้ฟังต้องรับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการสั่นสะเทือนจิตใจของเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองได้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เรียกว่าพลังจิตนะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยเวียงมาให้กับท่านที่อยู่ห่างไกลคนละซีกของประเทศได้อย่างสบายๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคลื่นพลังงานของจิตนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเป็นความเร็วเหนือแสงด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังในวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสผมจะนำเอาความรู้ใหม่เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้สดับรับฟังเพื่อเป็นภูมิรู้ประกอบภูมิธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่กันในวันต่อไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเปิดจิตของท่านให้พร้อมที่จะรินรับสิ่งดีๆที่คนอื่นส่งมาในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ต้องการหรือปรารถนามันเหมือนกันนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงผมขออนุญาตแนะนำ3ประการสั้นๆที่ท่านผู้ฟังจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ครับประการที่1ครับท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีกายภาพคือใบหน้าของท่านเนี่ยฝึกให้มันเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอคำว่ายิ้มแย้มเป็นยังไงครับคำว่ายิ้มแย้มแปลว่าดูหน้าตาสดชื่นผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสหน้าเสน่หาหน้าคบคุยด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับเราเป็นคนสองมิติเราจะมาปั้นสีหน้าว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแต่ข้างนอกคงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้มันยิ้มแย้มอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เป็นอย่างเนี้ยครับนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเสมอคำว่าจิตใจแจ่มใสแปลว่าจิตใจของท่านจะต้องไม่ขุ่นมัวนั่นเองนะจะต้องไม่ขุ่นมัวจะต้องไม่เศร้าหมองจะต้องไม่วิตกกังวลสิ่งใดๆจะต้องไม่มีความทุกข์อะไรเคลือบแฝงอยู่ในจิตใจ
นะแล้วก็มีความสดชื่นรื่นรมอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันจะทำให้ใบหน้าของท่านมีความยิ้มแย้มอยู่โดยตลอดเขาเรียกว่าคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็คือคนที่รับแขกนะครับมีหน้ารับแขกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมสังคมนะเข้ามาเป็นเพื่อนแก้เหงาเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่อมีอะไรกันอย่างจริงใจได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเมื่อหน้าตายิ้มแย้มจิตใจท่านแจ่มใสท่านผู้ฟังทราบไหมครับนี่ก็คือกลไกที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเปิดประตูเอาไว้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งบวกๆที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้กับท่านโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เผชิญหน้าอยู่กับท่านถ้าท่านยิ้มให้กับเขาแน่นอนครับนั่นคือการเหวี่ยงพลังงานด้านบวกจากจิตของท่านไปสู่เขาเขาก็จะยิ้มรับนะครับแล้วก็แจ่มใสในจิตใจเบิกบานในจิตใจนะก็นั่นหมายความว่าเขาก็เหวี่ยงเอาคลื่นความรักที่เป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะกลับมาให้กับท่านนี่ก็คือการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองในทุกเวลาหรือทุกขณะจิตด้วยการทำหน้าให้ยิ้มแย้มทำจิตใจของท่านให้แจ่มใสเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะต้องฝึกนะครับบางคนเป็นคุณเสือหรืออีเสือยิ้มยากหรือไอเสือยิ้มยากอย่างนี้ลำบากหน่อยครับนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนประการที่สองครับการรับทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเป็นคนฝึกมองนะมองผู้อื่นนะทางด้านบวกหรือคิดบวกต่อผู้อื่นเอาไว้ตลอดเวลาครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เคลื่อนพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากผู้อื่นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคือจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเอาไว้ก่อนนะมาหรือเอาไว้เสมอครับนะน้ำมันต้องไปด้วยกันกับน้ำนะครับน้ำมันก็เป็นพวกเดียวกับน้ำมันถูกต้องไหมครับนะนกเวลามันบินเป็นฝูงๆเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนกเผ่าพันธุ์อื่นมาแทรกอยู่ในฝูงของมันแล้วบินไปด้วยกันหรอครับมันก็จะต้องเป็นนกพันธุ์เดียวกันหรือนกชนิดเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรักจากผู้อื่นเพื่อจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเราก็จะต้องทำจิตใจของเรานะฮะให้สั่นสะเทือนเป็นบวกรอรับเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่3ประการสุดท้ายในการจะทำให้เกิดความสุขทางจิตใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นคือต้องรู้จักรักคนอื่นก่อนครับรักเขาก่อนครับยิ้มให้เขาก่อนสิครับแล้วเขาก็จะยิ้มรับมอบให้เรากลับคืนมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ที่จะรับทั้งทางกายและเป็นผู้จะรับสิ่งดีๆทางจิตใจที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นมาให้กับเราได้อย่างสบายๆครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วและทุกๆครั้งที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ได้นำเสนอแนวทางหรือแนวคิดที่จะชวนเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้เดินทางเข้าสู่ถนนแห่งความสันติสุขที่จะนำพาท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไปสู่ความสุขสงบในจิตใจร่วมกันอย่างยั่งยืนเราได้แนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ตามถ้าเราจะสร้างความสงบสุขที่เป็นสันติสุขทั้งหลายในภาพรวมเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้สิ่งสำคัญในประการที่หนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องประพฤติปฏิบัติและมุ่งเน้นกันให้จงหนักนั่นก็คือการค้นหาพลังอำนาจทางจิตใจของตนเองให้พบโดยพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเรานั้นมันจะต้องได้มาจากการเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนั่นเองคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างสภาวะแห่งสุขสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจและจะนำพาไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นแบบมวลรวมนั้นได้ในประการที่หนึ่งก็คือการพยายามที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นว่างไปจากความทุกข์หรือปลอดทุกข์นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆนาทีที่อยู่ที่บ้านทุกๆนาทีที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าทุกๆนาทีที่อยู่ในยามตื่นที่เราลุกนอนนั่งยืนอยู่ในสังคมของเราท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในประการแรกที่เรากล่าวไว้หลายครั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องการรู้จักรักการรู้จักให้โดยเราได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าความรักคืออะไรการให้คืออย่างไรนะครับสำหรับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งกรณีเรายินดีที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังให้เข้าถึงซึ่งความลึกซึ้งของการสร้างสุขให้ตนเองและผู้อื่นโดยที่ตนเองนั้นมีสภาวะจิตที่ว่างไปจากความทุกข์โดยไม่ต้องกดความขมขื่นหรือโดยไม่ต้องปกปิดความระทุกระทวยระทมอะไรทั้งหลายเอาไว้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทหน้าชื่นอกตรมอะไรทำนองนั้นเราจะขยายความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักในบทบาทของการให้ในทางสังคมโลกที่เราเรียกว่าการให้สิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้เวลาให้โอกาสจนแม้กระทั่งการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเหล่านั้นก็ตามถ้าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองและคนอื่นได้อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นหรือสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นมาในสังคมของเราในครอบครัวหรือในรั้วบ้านของเราแล้วเราจะต้องรู้กลยุทธ์ในการที่จะแสดงออกหรือกระทำบทบาทที่เราเรียกว่าการให้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วการให้ของท่านมันก็จะไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างแท้จริงเพราะการให้ขาดประสิทธิภาพทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วหลักการให้ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ดีงามที่มันจะนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันความมีสันติสุขในการทำงานร่วมกันเรามีหลักคิดมีหลักปฏิบัติหรือมีศิลปะอะไรตรงไหนบ้างที่จะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลักในการให้ที่ถูกต้องและควรประพฤตินั้นจะต้องคำนึงถึงการให้ใน2ประการด้วยกันซึ่งการให้ใน2ประการนี้ก็คือเงื่อนไขของการเป็นผู้ให้ที่จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับให้ในประการแรกก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองครับ
และประการที่สองท่านจะต้องให้ใครๆก็ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นแปลว่าความสุขและความสำเร็จในอันที่จะเกิดขึ้นจากการให้มันจะต้องมาจากเงื่อนไขที่สำคัญสองประการประการที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องให้ด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงและประการที่สองท่านจะต้องรู้จักให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าจะอธิบายสองเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การให้ของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยที่มีตัวเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนั้นๆด้วยไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราจะสามารถขยายความออกได้เป็น4อย่างด้วยกันถ้าเราจะให้ผู้อื่นด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเราจะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ4ประการด้วยกันไอ้กรอบ4ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีกรอบท่านและให้ท่านเนี่ยไม่สามารถจะยืดหยุ่นหรือไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเสรีก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าในกรอบ4ประการตรงนี้ต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยึดหลักการที่สำคัญตรงนี้ได้ในทุกครั้งที่ให้มันก็จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นที่จะนำพาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูประการที่1ครับหลักการให้ในประการที่1ก็คือเราจะต้องให้ได้กับทุกๆคนครับนี่คือการให้ที่เกิดจากจิตสำนึกและเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนถามว่าการให้กับผู้อื่นในลักษณะของการให้กับทุกๆคนได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้แล้วท่านจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมของการเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงด้วยคำว่าแสดงออกอย่างสง่างามและอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาท่านจะให้อะไรแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามท่านจะต้องไม่แสดงท่าทีอิดออดอิดเอื้อนหรือลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะไม่ให้มันดีหรือจะให้มันแค่นี้หรือจะให้แค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นการแสดงบทบาทที่บ่งบอกให้รู้ว่าการที่ท่านกำลังจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ใครคนนั้นอยู่นั้นมันชักจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของท่านแล้วและมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าสภาวะของจิตใจของท่านนั้นมันไม่ค่อยพร้อม ที่จะให้สักเท่าใดนักนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมชิรักครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่น่ารักน่าใคร่การที่เราจะหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับใครคนนั้นที่น่ารักน่าใคร่ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านและใครๆในโลกนี้เลยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทหรือพฤติกรรมของการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งถ้าบังเอิญคนนั้นเป็นคนที่เรามองด้วยสายตาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเรามองแล้วพิจารณาแล้วเขาเป็นคนไม่น่าใครใครที่จะคบหาใครที่จะสมาคมด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะให้อะไรแบบนี้หรือในอีกบางเงื่อนไขสำหรับบางคนถ้าเห็นว่าไอ้ใครคนที่เราจะให้คนนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเป็นคนที่ประพฤติตนไม่น่าให้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่เคยประพฤติดีไม่เคยทำดีต่อตัวเราเลยนั่นหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเลยนั่นเองและบางคนคิดไกลไปถึงอนาคตว่ายายคนนี้หรืออีคนนั้นไอ้คนนี้ที่เรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆสักสิ่งหนึ่งให้กับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะให้เลยนะเพราะอะไรเพราะมองแล้วว่าคิดไกลไปแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอิตานี่หรือไอ้หมอนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเขาคงจะให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราชีวิตเราไม่ได้แน่ก็เลยลังเลใจชักไม่อยากจะให้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นถามท่านผู้ฟังว่าถ้าในสภาวะจิตใจของเรานั้นเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนไหลไปอย่างนี้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเราไปด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนี่แหละครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเวลาใดยามใดก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกหลานของท่านเป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกันร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตาม
เมื่อเวลาใดที่ท่านมีความรู้สึกลังเลว่าจะให้มันดีหรือจะให้มันไม่ให้มันดีอะไรแบบนี้แสดงว่าท่านสอบตกในเรื่องของหลักแห่งการเป็นผู้ให้ที่จะมีปลายทางสุดท้ายคือการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับมันในทางกลับกันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะมีความสุขในการเป็นผู้ให้และทำให้คนที่เขาจะได้รับหรืออยากได้รับในสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เขานั้นเขามีความสุขแล้วล่ะก็เวลาท่านจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะมีค่ามากมีค่าน้อยจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะท่านสามารถให้เขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับเรามาก่อนในอดีตหรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีประโยชน์หรือจะมีปัญหาอันใดกับเราหรือไม่ก็ตามท่านสามารถจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้กับเขาไปได้อย่างง่ายดายอย่างมีความสุขแล้วนั่นก็คือท่านก็จะสามารถบรรลุหลักแห่งการให้ในประการที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการให้ได้กับทุกๆคนในประเด็นที่เราว่าไว้นี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมจิระครับหลักการให้ในประการที่สองครับประการที่สองตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นให้ชัดเจนว่าเมื่อเราให้กับทุกๆคนได้แล้วไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนี่ยคนจะยากคนจะดีคนจะมีคนจะจนคนจะทุพพลภาพคือคนพิการแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะของคนขอทานก็ตามถ้าท่านมีในสิ่งที่เขาไม่มีและท่านพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านพร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่นั้นให้กับเขาหรือท่านพร้อมจะเสียสละมันทั้งหมดเพื่อหยิบยกยื่นให้กับเขาก็ตามแล้วถ้าท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านให้เขาไปเลยครับนะแต่ว่ามันยังมีบางประเด็นในประการที่สองที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยแหละครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมไม่สามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขสำคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โดยที่ท่านทั้งหลายหวังผลตอบแทนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหวงแหนให้กับเขาไปก็จริงอยู่ครับแต่เราให้แล้วนั้นนั่นหมายความว่าเรายังตั้งเป้าหมายที่จะหวังเอาบางสิ่งตอบแทนจากเขาด้วยซึ่งตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์การให้ที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงบริสุทธิ์ใจนะครับถึงแม้สิ่งที่ท่านจะให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยสัมมาชีพคือแลกเปลี่ยนมาอย่างเป็นธรรมนะทำมาหากินด้วยการเอาความสามารถเอาความรู้เอาหยาดเหงื่อแรงกายของท่านไปแลกมาไปหามาและท่านนำสิ่งนั้นหยิบยื่นให้กับใครเข้าไปก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าการให้ของท่านนั้นท่านไปวาดหวังไว้ว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของในวันนี้ที่เขาจะตอบแทนท่านหรือทรัพย์สิ่งของใดๆที่เขาจะหยิบยื่นให้กับท่านคืนกลับมาบ้างในวันข้างหน้าหรือแม้กระทั่งรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจแม้แต่เพียงคำเดียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเน้นให้กับท่านผู้พุทธธรรมทั้งหลายได้เข้าใจได้ทราบว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ให้แล้วทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขได้เราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านก็จะต้องให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆนั่นก็คือการให้ด้วยจิตสำนึกและการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะใดๆทั้งสิ้นนั่นเองต่อมาประการที่3หลักการให้ที่จะนำความสุขมาสู่จิตใจของท่านที่เป็นผู้ให้และความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่จะได้รับนั่นก็คืออะไรครับคือท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือไม่ต้องรอให้เขาง้อเรานั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยกล่าวย้ำไว้บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะภาพรวมที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นหลายคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจให้กับผู้อื่นกันได้อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นการแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันหรือในการทำงานอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพราะวันนี้เราจึงพูดในประเด็นที่3ให้ฟังอีกว่าท่านจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องรอให้เขาง้อโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอถ้าเห็นว่าเขากำลังบกพร่องหรือกำลังขาดในสิ่งที่ท่านมีอยู่
และท่านก็มีมากพอหรือมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ท่านก็จงหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเขาไปนะครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ว่าให้แล้วเขาจะมีอะไรตอบแทนหรือจะเห็นความดีงามของท่านที่ได้เป็นผู้ให้เขาหรือไม่และก็ในประการที่สามเนี่ยครับเขาไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องขอเราก็ยินดีที่จะให้เขานะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ฟังและมันก็จะทำให้ท่านเองก็มีความสุขมันก็จะทำให้คนที่ท่านเป็นผู้ให้เขาก็ปล่อยมีความสุขตามไปด้วยการให้ในประการที่สี่นะในประการสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการให้ที่เหมาะสมและน่ารักมากนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามนะครับก็สอบตกกันอยู่เหมือนกันมันความทุกข์ในจิตใจก็เลยไม่ว่างนั่นหมายความว่ามันไม่ว่างพอที่จะให้มีความสุขเข้าไปเติมเต็มแทนที่ความทุกข์นั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงก็เพราะว่าการให้ในประการที่4คือให้โดยไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจใดๆนั้นมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในลักษณะที่ว่าถึงแม้เขาคนนั้นจะไม่ทำตัวมอซอซอมซ่อหรือเขาจะไม่ได้เป็นคนพิกลพิการเขาจะเป็นคนมือดีตีนดีตาดีปากดีก็ตามเราก็จะสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาไปได้นะเสมอนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนที่สุดครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวันมักจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยที่ผู้อื่นจะเป็นผู้หยิบยื่นมาให้เสมอครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านที่ทำงานอยู่ใกล้กันในสายงานเดียวกันหรือในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยรอให้เขาหยิบยื่นยิ้มหวานๆอันมีเสน่ห์ของเขามาให้กับเราก่อนแล้วตัวเราก็ยิ้มรับตอบแทนกลับไปอย่างเนี้ยครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้โดยต้องรอให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นก่อนถามว่าการจูงใจเกิดขึ้นตรงไหนการจูงใจก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าท่านต้องรอให้เพื่อนร่วมงานของท่านยิ้มให้กับท่านก่อนท่านต้องรอให้คนข้างรั้วบ้านของท่านซึ่งบ้านอยู่ชิดติดกันเนี่ยเขาพูดเพราะๆกับท่านก่อนท่านจึงสามารถจะพูดไพเราะเพราะๆกับเขาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีๆในลักษณะของความคิดของคำพูดหรือความรู้ที่ดีๆแก่กันและกันโดยต้องรอให้เขาสร้างแรงจูงใจให้กับท่านโดยหยิบยื่นสิ่งจูงใจก็คือคำพูดเพราะๆความคิดที่ดีๆอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้กับท่านก่อนพอเขายื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับแล้วท่านจึงตอบแทนเขาไปด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้โดยบกพร่องทางจิตสำนึกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าท่านจะสามารถเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นผู้ประพฤติดีเหมือนที่คนอื่นๆในสังคมเขาประพฤติท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมครับการทำความดีเพราะเห็นคนอื่นเขาทำดีก็เลยทำดีบ้างหรือทำดีตอบอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศเกิดขึ้นทันทีครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความดีงามประพฤติดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ได้นะโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มต้นก่อนว่าเขาจะต้องคิดดีพูดดีทำดีกับท่านก่อนท่านพร้อมที่จะคิดดีพูดดีและทำดีกับเขาก่อนเสมอไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะมนุษย์คนไม่ว่าคนมนุษย์คนนั้นจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อท่านอย่างไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังลองหลับตาแล้วเราคิดตามดูสิครับว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้นำเสนอแนะวิธีในเรื่องของการให้ที่น่ารักการให้ที่สง่างามเป็นการให้ที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นผู้ให้และในจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเขาจะเป็นผู้รับสิ่งที่ดีงามจากเราหรือจากท่านทั้งหลายในวันนี้หรือในวันหน้ามันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมได้อย่างสบายๆความสงบสุขตรงนี้ครับคือเป้าหมายที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเน้นนำมาตลอดนั่นก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในผองชาวไทยด้วยกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามท่านผู้ฟังครับ
เมื่อเราได้เรียนรู้หลักการให้คือการเป็นผู้รู้จักให้แล้วเราเองในสังคมเดียวกันก็ต้องมีผู้ที่จะต้องรู้จักรับเอาด้วยหลายคนบอกว่าถ้าอาจารย์ปริญญากล่าวถึงแต่เรื่องของการรู้จักรักอย่างเดียวคือรู้จักให้อย่างเดียวแต่ไม่สอนให้ใครในสังคมรู้จักเป็นผู้รับเอาเสียบ้างเลยการให้ที่สมบูรณ์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการให้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมเชื่ออาจารย์ปริญญาหมดเลยครับคือพร้อมที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดทั้งสังคมทั้งประเทศคนในครอบครัวพร้อมจะเป็นผู้ให้หมดเลยไม่มีใครพร้อมจะเป็นผู้รับเอาเลยอย่างนี้การให้มันก็จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้ที่จะฉลาดในการเป็นผู้รับด้วยนั่นหมายความว่าถ้าท่านฉลาดที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วท่านผู้ฟังก็จะต้องทำตนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับหรือเป็นผู้รับเอาให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือต้องผลัดกันรับผลัดกันให้นั่นคือสังคมของผู้ที่เป็นวินยูชนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานนั่นก็คือผู้ที่จะมีความหมายมั่นปั้นมือจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นท้ายของรายการในครั้งนี้เราจะย้ำท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้จักให้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาให้เป็นด้วยเหมือนกันถ้าดีแต่ให้แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยการให้ของผู้คนในสังคมก็ไม่เกิดขึ้นครับเราจะขยายความกันในเรื่องนี้เราจะขยายความกันอีกทีว่าจะเป็นผู้รับที่ดีเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรเราจะเป็นผู้รับเอาอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ตัวเราเองก็บังเกิดความสุขบังเกิดประโยชน์ขึ้นในจิตใจของเราได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกับตอนที่เราเป็นผู้ให้เลยแม้แต่น้อยเราจะมากล่าวถึงกันในครั้งต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายวันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นสังคมหรือว่าเป็นประเทศชาติหรือจะพูดให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คงจะหมายถึงการที่เราจะมีสังคมของมนุษยชาติที่สามารถจะครองโลกร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่ต้องมีใครบางกลุ่มบางเหล่าหรือว่าบางเผ่าต้องเป็นทุกข์ซึ่งเรามีช่องทางที่ได้ชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้กันอย่างสืบเนื่องหลายต่อหลายวิธีด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะจดจำได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราแนะเน้นให้ท่านประพฤติทั้งทางกายคือการแสดงออกหรือกระทำต่อกันและกันในสังคมและเราก็เน้นให้ท่านกระทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองในอันที่จะสร้างสุขหรือสุขภาวะทางจิตให้กับตนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือไม่ต้องง้อให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขหรือความสงบสุขที่ท่านประสงค์มาให้เพราะทำเองสร้างเองดูเหมือนว่าจะศักดิ์สิทธิ์และก็มีความขลังหรือมีความเป็นรูปธรรมได้มากกว่าสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหลักของการให้ในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบในจิตใจของคนที่เป็นผู้ให้แล้วก็ยังสามารถแบ่งปันความ

สุขสงบจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่ผู้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าก่อให้เกิดความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองโดยถ้าจะให้ทบทวนกันในครั้งนี้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักของการให้ก็คงจะกล่าวด้วยว่าที่เรากล่าวไปแล้วนั้นการให้

คนที่เราให้คนนั้นจะเป็นใครก็ตามประการที่3เราจะต้องให้โดยไม่ต้องรอให้ใครเขาร้องขอหรือว่าไม่ต้องรอให้เขางอประการที่4ก็คือเราจะต้องให้โดยไม่ต้องงอสิ่งจูงใจใดๆไม่ต้องรอให้เขาทำท่าสมสารหรือสอมซ้อแล้วเราก็ค่อยให้ทานหรือบริจาคทานให้กับเขาไปหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับเขาไปในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยหรือไม่ต้องรอให้เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยย้อนตอบสนองด้วยการให้กลับคืนไปบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือ4ประการที่เกี่ยวข้องกับหลักแห่งการเป็นผู้ให้หรือหลักการให้ในอันที่จะนำพาความสุขความสงบมาสู่จิตใจตนเองและผู้อื่นได้นอกจากนั้นเราก็ยังได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทิ้งท้ายเพื่อจะได้คิดกันต่อไปด้วยว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี้ยเป็นคนที่ดีแต่ให้คือต่างฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันต่างก็พยายามที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้กันถ่ายเดียวทุกคนสั่นสะเทือนที่จะให้คือพร้อมจะเป็นผู้ให้ขณะที่ไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นผู้รับเอามั่งเลยคนที่เป็นผู้ให้หรือว่าพฤติกรรมแห่งการให้มันก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังครับหลักความจริงมันมีอยู่ว่าความสุขแห่งการเป็นผู้ให้นั้นมันจะเป็นสุขที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้ใดเข้าไปไม่ว่าให้ทางกายหรือทางจิตใจก็ตามคนอื่นที่เราหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆแม้กระทั่งน้ำใสใจจริงที่เป็นมิตรไมตรีให้กับเขาไปถ้าเขาสามารถรับไมตรีหรือไมตรีที่ห้ากันเนี่ยนะฮะเขาสามารถรับไมตรีของเราได้เขาสามารถรับสิ่งดีๆของเราได้แล้วก็มีความสุขใจที่ได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้แบบเนี้ยครับการให้จึงจะสัมฤทธิผลคือจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การให้นั้นประสบผลสำเร็จได้พูดง่ายๆก็คือในสังคมมันจะต้องมีทั้งผู้คนที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยกันทุกคนและในบางบทบาทผู้คนทั้งหลายที่เน้นการประพฤติตนของคนที่จะเป็นผู้ให้ก็จะต้องแสดงบทบาทได้อย่างสมบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นผู้รับพูดภาษาชาวบ้านก็คือต้องผลัดกันให้ผลัดกันรับหรือที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือพฤติกรรมที่ดีที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะล่ะครับคำว่าสัมมาอาชีวะแปลว่าเป็นการประพฤติเป็นกิจวัตรประพฤติเป็นอาชีพเลยว่างั้นนะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกเนี่ยหมายถึงแสดงกันเป็นประจำแสดงจนเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งตนในความเป็นมนุษย์ของกันและกันที่สามารถจะแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้ให้ก็ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้รับเอาก็ได้นั่นแหละครับสังคมของมนุษย์โลกของเราหรือสังคมไทยของเราก็จะประสบแต่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนซึ่งมันต่างกันกับที่ถ้าในสังคมของคนเราเนี่ยนะครับหรือในประเทศไทยเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้คนในประเทศเราในสังคมเราต่างคนต่างดีแต่เอาคิดแต่จะเอาประโยชน์โพ้นผลจากคนอื่นแต่ไม่เคยที่จะคิดสั่นสะเทือนจิตสำนึกแห่งตนในการจะหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตนมีอยู่เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราด้วยแล้วสังคมนั้นเห็นทีว่าเจริญยากความสุขความสงบทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในสังคมเราประเทศเราก็คงจะแย่นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อได้ชวนท่านสนทนาภาทีแล้วชี้ช่องให้ท่านเป็นผู้ให้เพื่อจะทำให้จิตใจของท่านเบิกบานอิ่มเอิบหรือเป็นสุขในบทบาทของการเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะต้องสั่นสะเทือนตัวเรา

และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกๆคนให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับเอาด้วยในเวลาเดียวกันผลัดกันให้ผลัดกันเอาทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์เป็นที่สุดคราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงการเป็นผู้รับเอาในจิตใจของหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเรารับเอาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นผู้รับเอาได้อย่างไรตรงนี้เห็นทีจะต้องแบ่งคำกล่าวออกเป็นสองส่วนคำกล่าวในส่วนแรกก็คือการรับในโลกทางกายภาพคือการรับทรัพย์สินสิ่งของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจับต้องได้มองได้เห็นได้เนี่ยเห็นก็คือเห็นรูปธรรมของมันได้ถึงแม้จะเห็นด้วยจิตก็ตามเนี่ยเช่นให้เกียรติอย่างเนี้ยครับนะก็เนี่ยก็คือให้ทางโลกเนี่ยมีการค้อมศีรษะให้นะมีการผายมือให้มีการเชื้อเชิญว่ายินดีต้อนรับอะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของมนุษย์เราในสังคมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคงจะต้องเริ่มต้นกันที่คำถามว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะเป็นผู้รับคือเล่นบทของผู้รับเนี่ยเราจะรับอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขบอกแล้วว่าให้ถ้าให้ให้เป็นก็จะเป็นสุขรับก็เหมือนกันถ้ารับเป็นมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะทีนี้รับอย่างไรใจเป็นสุขถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันประการที่1ถ้าท่านจะเป็นผู้รับแล้วจะนำความสุขมาสู่ตนเองได้นั้นท่านจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้ครับนี่ก็คือความจริงข้อใหญ่ที่เราจะต้องกล่าวถึงกันไว้ในเบื้องต้นตรงนี้โดยยึดเอามาเป็นประการที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันเลยทีเดียวการเอาเท่าที่เขาให้หรือรับเอาเท่าที่เขาให้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะต้องไม่โลภครับความโลภเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในหมวดของกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็เคยทรงกล่าวไว้และพวกเราก็เรียนรู้กันมาว่ากิเลสตัณหานั้นมีฐานของความอยากหรือความไม่อยากเป็นตัวการหรือเป็นเหตุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภคำว่าไม่โลภแปลว่าไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารับเอาเท่าที่เขาให้โดยที่เราไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้ความทุกข์ในจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์นั้นน่ะมันจะบังเกิดขึ้นมาทันทีที่เราคิดอยากได้มากกว่าที่เขาหยิบยื่นให้เราทุกตรงนี้มาจากไหนครับมาจากสาเหตุที่เราเกิดความปริวิตกว่าเขาให้เรา20บาทแต่เราอยากได้จากเขา40บาทอย่างเงี้ยครับความทุกข์มันมีอยู่ว่าเขาจะให้เราตรงตามใจของเราที่เราอยากได้ในส่วนเกินนั้นไหมไม่ว่าจะทำเฉยนะถ้าเราอยู่เฉยๆไม่พูดไม่บอกเขาเขายื่นแบงค์20ให้เราแต่ขณะที่ในจิตใจเรานั้นอยากได้จากเขาสัก40บาทคือแบงค์20เพิ่มอีกใบนึงถ้าเราไม่บอกเขาเขาคงไม่หยิบยื่นให้เราแน่ๆเลยนั่นคือความทุกข์ถูกต้องไหมครับหรือเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเอ่ยปากบอกเขาคือกล้าขอนะเพราะความโลภนะคือแบงค์20ใบเดียวไม่รู้จักพอจะขออีกใบนึงเป็น40เนี่ยเราก็ทุกข์อีกว่าถ้าเราเอ่ยปากร้องขอกับเขาตรงๆเนี่ยเขาจะให้เราไหมถ้าคิดได้ว่าอุ้ยเราไม่กล้าพูดอ่ะอายนะหรือเอ้ยกล้านี่แหละแต่ถ้าพูดแล้วเขาไม่ให้ล่ะนอกจากจะเสียหน้าแล้วมันยังพาให้เราเกิดความทุกข์หนักข้อเข้าไปอีกนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าเราเกิดไปอยากได้มากกว่าที่เขาจะให้เราหรือที่เขากำลังให้เราเนี่ยนะมันนำพาตัวเราไปสู่ความทุกข์ก็คือความวิตกความกังวลความรู้สึกอายล่วงหน้าถ้าจะอ้าปากร้องขอเขาด้วยเหตุเพียงแค่เราไม่รู้จักพอนั่นเองนั่นก็คื
ในประการที่หนึ่งในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงคือเราจะต้องรู้จักรับเอาเท่าที่เขาให้นะพอใจเท่าที่เขาให้เรามาหรือพอใจเท่าที่เราได้รับคือการที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะแต่ปริมาณหรือจำนวนที่เราได้รับที่เขาหยิบยื่นให้เรามานั้นนะครับสามารถที่จะทำให้ท่านเกิดความพึงพอใจได้หลายแนวคิดด้วยกันแต่มีอยู่แนวคิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านนั้นพึงพอใจในส่วนหรือในสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านแล้วท่านได้รับได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไม่หลงยึดติดในสิ่งของที่เขาหยิบยื่นมากองให้กับตัวท่านอยู่ตรงหน้าอย่าไปหลงยึดติดในสิ่งของนั้นว่ามันมีค่ามีราคาค่างวดมากน้อยเพียงใดนะเนาะอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมันสวยงามมันเหมาะสมโอ้โหมันน่าสนใจอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงยึดติดในสรรพสิ่งของเหล่านั้นโดยเด็ดขาดถามว่าแล้วถ้าไม่ให้หลงยึดติดในสิ่งของเหล่านั้นผมจะแนะนำให้ท่านทำไงก็แนะนำให้ท่านเนี่ยมองข้ามพ้นตัวตนหรืออัตตาของสรรพสิ่งนั้นเสียให้ได้คำว่ามองข้ามพ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ท่านมีความสุขกับการที่ท่านได้รับและยอมรับเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ถูกใจท่านเป็นสิ่งดีๆที่เป็นความพึงพอใจของท่านที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านนั่นคือความสุขแค่นี้พอแล้วก็ข้ามพ้นได้แน่คือข้ามพ้นไปมองที่น้ำใจของผู้ให้เราเสียจะดีกว่าคือไม่ว่าสิ่งของที่เขาให้เรามานะเราจะถูกใจมากจะถูกใจน้อยจะอยากได้มากไปกว่าที่เขาให้นะในประการแรกที่เรากล่าวถึงนี้แค่ไหนก็ตามเราจะต้องมองข้ามตัวตนของสรรพสิ่งหรือคุณค่าของสรรพสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ซะแต่ว่าสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญเหนือกว่าคุณค่าสนุนราคาหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้แล้วมันจูงใจเราเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับเราเองนะจะต้องระลึกให้ได้ว่าคุณค่าที่เหนือกว่านั้นก็คือน้ำใจครับน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆที่เราชอบใจตรงนั้นต่างหากครับถ้าเราไปยึดติดที่น้ำใจของคนที่ให้โดยใช้น้ำใจของคนที่ให้เรานะมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดการให้เกิดการนึกคิดที่เป็นด้านบวกเสียเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและมันก็ยังจะนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยท่านผู้ฟังครับการมองที่สิ่งของที่เขาหยิบยื่นให้เรากับการมองให้ลึกซึ้งถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆชิ้นนั้นให้กับเราเนี่ยมันต่างกันมากทีเดียวครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่งดงามเพราะเรามองข้ามราคาหรือคุณค่าในสิ่งของนั้นแต่เราสามารถจะมองลึกซึ้งเข้าไปถึงในจิตใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้กับเราได้อย่างแยบยลกว่านะมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของตัวท่านเองซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองที่สิ่งของกำนันที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเรามากกว่ามองถึงน้ำใจของคนที่เขาหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้เราเสียมากกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนมากมักจะใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกของกายสังขารของเราเนี่ยนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมก็จะย้ำนะย้ำมองย้ำสัมผัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนั่นคือความเคยชินของมวลมนุษย์ทั้งหลาย
ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันต่อไปนี้ถ้าท่านจะเลือกช่องทางของการเป็นผู้รับอย่างมีความสุขโดยเอาเท่าที่เขาให้นะฮะพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆ ที่จะเข้าใจง่ายว่าอย่างเนี้ยท่านก็จะต้องไม่โลภคือไม่อยากได้มากกว่าที่เขาให้จะต้องพอใจเท่าที่ท่านได้รับมาแล้วก็ไม่หลงยึดติดในสิ่งของกำนันที่เขาหยิบยื่นให้กับท่านโดยให้มองที่น้ำใจของผู้ให้แทนมันถ้าเรามองที่จิตใจของคนที่เขาให้เรามันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลทางจิตสำนึกเราไม่เสียสมดุลทางพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้อย่างสง่างามเราก็จะสามารถจะนำความเป็นมิตรจะนำความเป็นคนที่มีเสน่ห์นะออกมานำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหล่านั้นแล้วจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับท่านหรือให้กับเราให้กับเรานะได้อีกในคราวหน้าหรือในครั้งต่อๆไปตรงนี้คือความสวยงามใช่ไหมครับต่อมาประการที่สองถ้าท่านจะรับให้เป็นคือรับแล้วทำให้จิตใจของท่านเป็นสุขนะครับท่านก็จะต้องยึดหลักในประการที่สองก็คือถ้าเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาว่างั้นเขาไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาไม่เต็มใจให้เราเนี่ยคนที่เขาให้เราเขาย่อมเป็นทุกข์ถูกต้องไหมครับความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดมเสียดายความทุกข์ที่เกิดจากการหวงแหนสิ่งของชิ้นนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านรู้ว่าคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีความทุกข์แล้วเขาหยิบยื่นมาให้แสดงว่าเขาจำใจที่จะให้เราเมื่อจำใจจะให้เราเราจะมีความสุขไหมครับที่เราจะไปรับสิ่งของตรงนั้นไม่มีความสุขแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่เต็มใจคือจำใจที่จะให้เรามันตรงนี้ในประเด็นนี้ก็ไม่ควรจะไปรับและนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ เขาอาจจะทวงคืนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่ทวงของชิ้นนั้นคืนก็ต้องมีการทวงบุญคุณกันในภายหลังอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คือประการที่สองนะไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปริรับเอาของเขามาประการที่สามครับเราจะต้องรู้จักคำว่าพอครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อได้รับจากเขาเขาให้มาเรื่อยๆแล้วก็รับมาเรื่อยๆนะครับนะหรือให้คืบหนึ่งแล้วเราก็จะเอาเสศอกหนึ่งอย่างเนี้ยทุกแง่ๆครับเพราะคำว่าพอไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นสุขนะได้เท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีกมันก็ต้องเป็นทุกข์กับการดิ้นรนที่จะให้ได้มาดิ้นรนที่จะแสวงหากันต่อไปถูกต้องไหมครับประการที่สี่ครับรับอย่างไรใจจึงจะเป็นสุขประการที่4ก็คือต้องไม่เบียดเบียนเขาเพื่อเอามาครับการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์เนี่ยเช่นแก่งแย่งเขาโกงเข้ามาหรือเอารัดเอาเปรียบเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนนะครับผิดศีลด้วยนะหรือต้องไม่เบียดบังเขาเพื่อเอามาคำว่าเบียดบังแปลว่าฉวยโอกาสใช้ความฉลาดที่เหนือกว่าฉวยโอกาสหรือหลอกลวงเขาด้วยเล่ห์เพทุบายทั้งหลายท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเราได้สิ่งใดจากคนอื่นเข้ามาด้วยวิธีการอย่างนี้ตัวเราเป็นมีความสุขจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่สะใจไหมครับที่สามารถฉวยโอกาสเขาได้หลอกลวงเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาใน4ประการนี้จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รับด้วยจิตใจที่เป็นสุขได้อย่างสบายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับทางกายนะครับในคราวต่อไปเราจะมาชี้แนะหรือชี้ช่องให้ท่านผู้ฟังได้มองได้คิดว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิติเนี่ยเราไม่ได้แสดงออกหรือกระทำต่อกันทางกายสังขารในมิติโลกทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่2ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในวันต่อไปตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้รับในมิติของจิตใจนะในสิ่งดีๆที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้กันอย่างไรจึงจะช่วยทำให้จิตใจของท่านมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขคงจะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามในอันที่จะนำพาความสุขมาสู่ตนเองแล้วก็แบ่งปันความสุขที่ตนเองมีให้กับผู้อื่นนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้และความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราเคยแอบกล่าวไว้บ้างแล้วว่าถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักรักและก็รู้จักให้แก่กันและกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดครับคำว่ารู้จักรักและก็รู้จักให้มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งทางกายและก็ทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยเสมอครับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจึงจะอิ่มสุขนะครับอิ่มความสุขอิ่มความสงบซึ่งหมายถึงความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจในการ

ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับมันเป็นความสุขในบทแรกที่เรากล่าวกันหลายวันหลายตอนผ่านพ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าถึงและเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของเราแม้กระทั่งในประเทศชาติของเราก็ตามทุกวันนี้ครับที่เราเห็นว่าในทุกหย่อมย่าของสังคมของเราหรือในทุกหลืบทุกซอกของประเทศไทยเราแม้กระทั่งบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ว่าที่ประเทศใดก็ตามความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแต่ละพวกแต่ละเหล่าแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรักไม่ได้และก็ให้กันไม่เป็นนั่นเองเมื่อมนุษย์เราไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้และรับก็รับไม่เป็นด้วยความทุกข์ก็เลยบังเกิดมันเป็นความทุกข์ที่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะแลเห็นได้ว่าบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โลกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เราเห็นเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้จักกับความรักนะครับว่ารักคืออะไรการให้คืออย่างไรการทำศึกสงครามกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติเดียวกันหรือต่างเชื้อชาติกันก็ตามหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนพ่อกับแม่นะสามีกับภรรยาพี่กับน้องพ่อแม่ลูกไม่ค่อยปรองดองกันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมีปัญหามาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจคำว่ารักและคำว่าให้กันนั่นเองครับถ้าหากว่าทุกตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ท่านฟังทางรายการนี้เวลาเดียวกันนี้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมเองนั้นเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความสุขสงบในจิตใจโดยเริ่มต้นที่ท่านผู้ฟังเองก่อนแล้วก็ค่อยย้อนแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขในของเราในพวกเรามันก็จะบังเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนั้นมันเกิดมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นโดยเฉพาะคำว่ารักซึ่งแปลว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันยอมกันไม่เป็นก็ใจเย็นกันไม่ได้ก็ด้วยประการฉะนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เรากล่าวถึงกันมาในเรื่องของความรักและก็การให้ความรักให้ทางจิตใจส่วนการให้ทางกายภาพก็คือให้ทางกายสังขารให้ในมิติกายภาพของระบบโลกนั่นเองนะในครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการให้พลังจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกมันเป็นเรื่องที่ผมกล่าวแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะอาจจะมองภาพไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักแต่ว่าก็พยายามที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนว่าเราจะมอบความรักและเราจะรับความรักที่เราหยิบยื่นแลกเปลี่ยนให้แก่กันและกันตลอดทั้งวันในยามตื่นนั้นเราสามารถทำได้ถึงแม้เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆน่ะมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถจะรู้สึกได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่งเขาสั่นสะเทือนจิตสำนึกถึงเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกนึกคิดถึงเราทางด้านบวกเนี่ยจิตใจของท่านก็จะรู้สึกเป็นสุขเยือกเย็นนะอิ่มเอิบเบิกบานอะไรทำนองนั้น
แต่ถ้าหากว่ามีใครบางคนหรือหลายๆคนเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดต่อท่านเองทางด้านลบเนี่ยอาการทางจิตของเราในสภาวะจิตในขณะนั้นๆเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปในทางตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่คือความอิ่มเอิบเบิกบานนะครับมันจะกลายเป็นความอึดอัดกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความหนักหรือกลายเป็นความมึนที่สะท้อนสะเทือนไปถึงระบบประสาททางสมองโน่นเลยทีเดียวเนี่ยนั่นก็คือตัวที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจิตของท่านสามารถที่จะรินรับเอาพลังงานจิตด้านบวกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตด้านบวกที่เกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆมันเราก็เลยแนะนำท่านผู้ฟังว่าความสุขจะเกิดได้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับทำให้ได้3ประการตลอดชีวิตในยามตื่นของท่านนะครับนั่นก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอยิ้มแย้มบนใบหน้าแล้วก็พาให้จิตใจแจ่มใสนะครับประการที่2คือมองด้านบวกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าพยายามดูแลจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเอาไว้เสมอครับเพื่อที่จะแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาหยิบยื่นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยนะได้มันจะสามารถมาเข้าคู่กันหรือมาจับคู่กันได้นี่คือฟังกันแบบภาษาชาวบ้านและเข้าใจกันง่ายๆถึงแม้ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามนะและประการที่3ประการสุดท้ายที่จะช่วยทำให้การรับพลังงานจิตด้านบวกทำให้จิตใจของท่านเนี่ยพลอยอิ่มเอิบสดชื่นและก็เบิกบานไปด้วยนั่นก็คือพยายามสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยนะให้เป็นด้านบวกคือรักคนอื่นเขาก่อนให้สิ่งที่ดีๆทางจิตใจแก่ผู้อื่นเขาไปก่อนนะครับนะเมื่อเราให้เขาไปก่อนแล้วแน่นอนครับนั่นเท่ากับว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะรับเอาสิ่งดีๆที่เป็นด้านบวกของเขากลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาเรายิ้มให้กับผู้ใดผู้นั้นก็มักจะยิ้มรับตอบเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นแสดงว่ามิติทางจิตของท่านและของมนุษย์คนนั้นพร้อมที่จะจูนคำว่าจูนแปลว่าพร้อมที่จะปรับเข้าหากันนะครับและก็สามารถจะสื่อสารทางจิตถึงกันได้อันนี้ก็คือหลักการทางด้านอภิปรัชญาที่รายการนี้พอจะสรรหามาเล่าสู่กันฟังได้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนอกจากหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ทุกคนที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนในครอบครัวหรือในประเทศชาติของตัวเองหรือบนโลกใบนี้ก็ตามเรามีหน้าที่จะต้องรักและให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่กันและกันเพื่อยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแล้วมันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมากล่าวเล่าขานกันทางรายการในครั้งนี้ได้เป็นกลวิธีที่จะสามารถทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เรานะครับถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะแสวงหาอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะเข้ามาสร้างหรือสั่งสมเอาไว้ในตนเองเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งนั่นคือสิ่งแรกที่เรามักจะเห็นว่ามนุษย์ทั่วๆไปเรามักจะกระทำกันคือพยายามพัฒนาตนเองด้วยการหมั่นเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเก่งงานหรือเก่งในการดำเนินชีวิตก็ตามนะครับเป็นคนเก่งประการที่สองมนุษย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองสู่การเป็นคนดีเพราะคนเก่งนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งแต่นิสัยไม่ดีเป็นคนเก่งแต่สันดานเลวอย่างนี้ก็คงจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและก็ยังเป็นมนุษย์ที่มักจะสร้างปัญหาหรือความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของผองมนุษย์ได้ซ้ำไปมันหน้าที่ของมนุษย์ในการแสวงหาเพื่อนำพาความเป็นผู้มีคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ทั่วไปส่วนมากแล้วจะแสวงหาความสุขด้วยการทำตัวเองให้เป็นคนเก่งนะบางคนบอกว่าเก่ง
เก่งสุดๆเลยนะครับเก่งไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองที่เป็นคนเก่งนั้นมีความสุขเพราะว่ารู้มากกว่าคนอื่นฉลาดเหนือผู้อื่นนะมีพลังอำนาจสูงส่งกว่าคนอื่นๆโดยอาศัยความเก่งเนี่ยนะเป็นเครื่องมือนะซึ่งทำให้คนอื่นๆนั้นต้องยอมรับต้องถอยหรือต้องยกย่องให้เกียรติอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นความสุขทางโลกนะครับแต่ว่าความสุขทางจิตใจคงจะมีขึ้นไม่ได้หรือสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่แสวงหาความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยมันมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีนั่นก็คือการต้องศึกษาธรรมะธรรมะก็มี2ระดับคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะทางโลกครับในทางสังคมนะอย่างเช่นต้องรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมเราต้องทำยังไงส่วนโลกุตตรธรรมนั้นก็คือเราจะทำจิตใจของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณของเรามีความสงบสุขและสามารถจะเข้าสู่สภาวะนิพพานซึ่งเป็นมรรคผลสูงสุดของการที่จิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ฟังครับความสุขจากการเป็นคนเก่งความสุขจากการเป็นคนดีเพียงแค่2ประการนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความสมบูรณ์พร้อมได้และก็ยังไม่สามารถจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงหรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับยังขาดอีกสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์เราจะต้องแสวงหานั่นก็คือแสวงหาความสุขโดยตรงครับความสุขที่เกิดจากความสุขโดยตรงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเป็นคนเก่งความสุขที่เกิดจากการเป็นคนดีซึ่งในความหมายของผมคือรู้จักรักรู้จักให้อย่างที่เรากล่าวกันไว้ในรายการนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่จะบังเกิดขึ้นจากการมีความสุขเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องฝึกฝนตนเองเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อแสวงหามันให้ได้ซึ่งมันไม่ต้องไปทำที่ใครภายนอกหรอกครับก็ทำที่จิตใจหรือจิตสำนึกของตัวท่านเองเหมือนกันครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถมีความสุขจนล้นอิ่มเลยครับเพราะสุขจากการเป็นคนเก่งสุขจากการเป็นคนดีและสุขจากการเป็นคนที่มีความสุขเพราะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเองได้ทีนี้เราจะมากล่าวถึงในวิธีการหนึ่งครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำพาความสุขให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เป็นความสุขที่เกิดจากการแสวงหามันมาแล้วนำพาให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวิธีการที่จะทำให้ท่านสนุกสนานกับชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิธีการสร้างสุขให้กับตนเองครับความสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ท่านเองเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองใน4ประการครับสามารถจะนำพาความสุขมาให้กับท่านได้อย่างแน่นอนไอ้4ประการที่ว่านี้ประการแรกก็คือท่านผู้ฟังจะต้องทำตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอครับคำว่าตื่นตัวเนี่ยภาษาฝรั่งตรงกับคำว่า active active แปลว่าตื่นตัวแปลว่ากระตือรือร้นนะไม่ใช่ซึมกระตือหรือเอื่อยเฉยนะภาษาฝรั่งใช้คำว่า inert นะแปลว่าเอื่อยเฉยคือเรื่อยเปื่อยถ้าทำตัวให้มีชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขาดความหนุกหนานหรือขาดความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับคนที่มีการตื่นตัวมีการกระตือรือร้นอยู่เสมอนะกับคนที่ซึมกระตือทั้งวันเนี่ยนะเราก็มองออกนะครับว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับชีวิตประจำวันมันสิ่งแรกเริ่มต้นที่ตัวท่านเองครับตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพยายามทำให้ตัวเองมีความกระตือรือร้นที่จะทำนู่นกระตือรือร้นที่จะทำนี่เนาะกระตือรือร้นที่จะมองโลกรอบๆด้านกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ได้กระตือรือร้นที่จะดูสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆก็ได้นะตั้งแต่ยามตื่นตั้งแต่เช้าจนตลอดทั้งวันเลยนะอย่างเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีความสนุกกับชีวิตได้
เมื่อเราสนุกกับการดำเนินชีวิตประจำวันมันก็จะสามารถทำให้เราเพลิดเพลินมันครับ1วันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะว่าเรามีความสนุกสนานและมีความเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตหรือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องทำงานเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความตื่นตัวกับการทำงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นเราเองจะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเบื่อครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยเราจะไม่ทอดถอนหายใจแล้วบอกว่าฉันต้องไปทำงานอีกแล้วนะความรู้สึกอย่างนี้การรำพึงรำพันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับการที่ท่านจะเป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยการเป็นคนสนุกกับชีวิตประจำวันของท่านในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยครับนะคือตื่นตัวครับกระตือรือร้นในการที่จะดำเนินชีวิตกระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่จะทำงานให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะและคำว่าเบื่อหน่ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นความสุขก็จะยังอยู่แล้วครับนะนี่คือวิธีการสร้างสุขในประการที่หนึ่งด้วยวิธีการสนุกกับชีวิตของตัวท่านเองเป็นวิธีการสร้างสุขเพื่อทำให้เกิดสุขในจิตใจของท่านซึ่งมันต่างกันนะครับความสุขซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ท่านรู้จักรักรู้จักให้และก็รู้จักรับเอานั่นเป็นความสุขที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการรักและให้นะแก่กันและกันแต่ตรงนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่อจิตสำนึกหรือจิตใจของตนเองนะทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวเป็นคนที่กระตือรือร้นตื่นรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วประการที่สองท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้ครับมนุษย์เราอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับมีหน้าที่หลักที่สำคัญอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับตั้งแต่เด็กนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่เบบี้แบเบาะเนี่ยนะครับจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ทุกๆขณะจิตของท่านท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ตนเองเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะคิดเรียนรู้ที่จะพูดเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำอะไรต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นอะไรอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราเป็นคู่ผัวตัวเมียของเราเป็นลูกหลานของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบริวารของเราซึ่งคุ้นเคยกันมานานพอสมควรคบกันมาหลายปีทำงานร่วมกันมานานหลายปีแต่คนที่สนิทสนมกันขนาดนี้ครับในทุกนาทีที่ได้ทำงานร่วมกันหรือใกล้ชิดกันเรายังจะต้องเรียนรู้จิตใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามองกว้างไกลออกไปก็คือเราจะต้องขยันเรียนรู้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่างหากด้วยเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฝึกตนเองให้เป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆในชีวิตเข้ามามากมายเมื่อเรามีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะชีวิตของเราถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็หมายถึงความสดชื่นและรื่นใจถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยเพราะเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่รักการเรียนรู้เราเป็นคนไม่ใส่ใจใฝ่รู้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าชีวิตของเราก็คงจะมีแต่เรื่องเก่าๆแบบจำเจซ้ำซากนะฮะแล้วเราก็คงจะหมดสนุกและก็ไม่มีความสุขเขาเรียกว่าชีวิตก็ไม่สนุกเมื่อชีวิตไม่สนุกความรู้สึกอารมณ์รู้สึกในจิตใจของเรามันก็หมดสนุกมันก็กร่อยนะครับมันรักการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสั่งสมประสบการณ์ต่างๆให้กับชีวิตของตัวเองในอันที่จะมีประโยชน์ในที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานในอนาคตข้างหน้าทั้งใกล้หรือไกลก็ตามนะท่านผู้ฟังครับเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับหลายคนเรียนรู้ไม่เป็นวันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เป็นก็เรียกว่าฉลาดเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฉลาดเรียนรู้คือเราจะเรียนรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองไอ้สิ่งไหนที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นบางครั้งเราก็ละเราก็เว้นมันไว้แล้วทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รู้อะไรดีๆไปอย่างน่าเสียดายพอวันหน้าวันต่อไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ที่เราเคยข้ามผ่านไปเราก็ไม่รู้เราก็เลยจบกันพอดีเลยนะทีนี้
วิธีการสนุกกับชีวิตเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองในประการที่3ก็คือท่านจะต้องฝึกตนเองให้แลเห็นอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเสมอโอ้โหตรงนี้สำคัญนะครับท่านจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวปัญหาครับทุกคนเกิดมานะชีวิตย่อมมีอุปสรรคมีข้อปัญหาทั้งนั้นนะครับมีก็ค่อยๆแก้ไขไปนะเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาเป็นยาชูกำลังว่างั้นนะเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้อย่าถอยหลังหนีประการที่4ประการสุดท้ายจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขกับการสนุกกับชีวิตได้คือไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับคนที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใจย่อมไม่สงบสุขครับเพราะมันปริวิตกอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน4ประการนี้ได้นั่นคือการที่ท่านเป็นคนสนุกกับชีวิตและเมื่อท่านเป็นคนที่สนุกกับชีวิตในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันจะทำให้ท่านครองใจของท่านอยู่ในกองแห่งความสุขได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องขอและไม่ต้องง้อให้ใครช่วยเลยทีเดียวล่ะครับเนี่ย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเอาสาระที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถช่วยเหลือใ

่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนหรือในประเทศชาติของเราจนแม้กระทั่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือการที่เราแนะนำท่านในเรื่องของหลักการสร้างสุขด้วยการสนุกกับชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่สามารถจะปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่แพ้กับการที่เราจะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราด้วยวิธีทำให้ตนเองนั้นปลอดทุกข์หรือว่างไปจากความทุกข์อย่างหลายๆตอนที่เราได้แนะเน้นท่านผ่านมาแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักทำตนเองให้ปลอดทุกข์กันได้แล้วเนี่ยจากหลายๆตอนที่ผมชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้ผ่านไปแล้วคราวนี้เห็นทีจะต้องมาพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะช่วยให้ตัวท่านเองสนุกกับชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานในแต่ละวันว่าเราเนี่ยมีหลักหรือมีเทคนิคหรือมีกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะปฏิบัติตนประพฤติตนที่จะให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจในอันที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราพลอยมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามกันไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรถ้าจะกล่าวให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้วันนี้ผมคงจะต้องนำเอาเรื่องของวิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมีความสุขด้วยการสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้ใน4ประเด็นด้วยกันหรือใน4ประการด้วยกันในคราวที่แล้วนั้นประการที่1เราแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดทั้งวันฝึกนะครับใช้คำว่าฝึกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องทำตนให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในสภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในสภาวะของสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตหรือในชั่วโมงการทำงานที่เป็นสภาวะการปกติท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวในที่นี้ก็คงจะหมายถึงมีการสั่นสะเทือนตนเองนะด้วยการเป็นคนกระตือรือร้นที่จะสนใจสิ่งนั้นสนใจสิ่งนี้รอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาสนใจที่จะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ให้มีความสำเร็จหรือให้ประสบความสำเร็จด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือน่ารำคาญในการที่จะแสดงออกนะหรือว่าในการที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามในชั่วโมงการทำงานหรือในทุกนาทีที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในแต่ละวันนั่นเองหรือจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนุกกับชีวิตเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะต้องเป็นคนกระตือรือร้นจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะชักนำให้ตัวท่านเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำคือกลายเป็นคนเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชาไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นในการจะทำสิ่งใดต่างๆให้ประสบความสำเร็จไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะทำนู่นทำนี่คิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่าวันทั้งวันเนี่ยทำตัวให้ซึมกระถือไปอย่างนั้นนะเหมือนปลานะครับที่ไม่ได้สั่นสะเทือนตัวเองคือลอยไปตามน้ำในที่สุดปลาตัวนั้นก็คงต้องเป็นปลาตายมากกว่าปลาเป็นนั่นเองนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับ
ถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาหรือสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราเองเห็นทีเราจะต้องบอกตัวเราเองเอาไว้เสมอว่าเราจะหยุดการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อคิดโน่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่ชมโน่นชมนี่เห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำหรือรวมเรียกกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนของเราอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวนะที่จะพบที่จะเผชิญที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทุกสิ่งได้มันก็จะช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นคนที่สนุกกับชีวิตได้ความสนุกสนานกับชีวิตที่เป็นผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จจากการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นแทนที่จะเป็นคนเฉื่อยแฉะเฉื่อยชาถามว่ามันได้เกิดได้อย่างไรคำตอบก็คือที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทำงานท่านผู้ฟังจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็ตามมันก็ล้วนเป็นตัวการหรือเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนตนเองอย่างกระตือรือร้นที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันหรือจะหยิบจะฉวยจะทำมันนั่นเองนะนี่ก็คือที่มาของความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตในประการที่หนึ่งต่อไปก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ท่านสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในวิธีที่สองหรือในแนวทางที่สองซึ่งคงจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้ง4ประการที่ผมจะกล่าวให้จบกันในครั้งนี้นะครับลักษณะของการที่ท่านจะเป็นผู้ใฝ่รู้นั้นอันนี้ก็จะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนตนเองเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นธรรมชาติของเด็กๆล้วนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะท่านผู้ฟังเองที่ฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะตอบตัวเองได้เหมือนกันว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากเจ้าเด็กน้อยในอดีตนะครับที่สนใจใฝ่รู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ารอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะซึ่งบางทีถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่หลากหลายนั้นบางครั้งมันมีพฤติกรรมที่เป็นด้านลบเผลอๆแทรกซ้อนเข้ามาในพฤติกรรมทั้งหลายแหล่ที่ท่านผู้ฟังได้แสดงออกแบบองค์รวมหรือแบบภาพรวมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาใช้คำว่าสอใส่เกือกนั่นก็คือว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านคำว่าไปแส่ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านฟังเนี่ยนะครับฟังดูแล้วอาจจะไม่สุภาพหูสักนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเรามาคุยกันเรื่องธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องถอดหัวใจออกมาคุยกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่าแส่แปลว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปใส่ใจไปข้องแวะกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นๆทั้งที่ไม่ใช่ธุระของตัวไม่ใช่เรื่องของตัวเนี่ยแล้วก็ไปสนใจใฝ่รู้หูกลางทางออกใช่ไหมรู้จะฟังว่าเขาคุยอะไรกันฟังว่าเขามีความลับที่มีลับลมคมในอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนนะครับมักจะใช้กันไปในด้านนี้แต่จริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยมันต้องใฝ่รู้ในเรื่องที่ควรรู้นะครับเราจะต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอันนี้ไม่งามแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่ผิดบาปซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นการล่วงเกินผู้อื่นนะถึงแม้ว่าไม่ได้ล่วงเกินทางกายหรือวาจาเพียงแค่เอาจิตเอาใจไปใส่ใจเอาตานะไปคอยส่องมองดูความลับของคนนั้นความลับของคนนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางจิตใจต่อผู้อื่นแล้วล่ะครับก็ผิดบาปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันไปได้กับเขาคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของท่านที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองสั่นสะเทือนนะอย่างมีความสุข
นั่นก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนใฝ่รู้ในทุกสิ่งให้ได้ทีนี้คำว่าใฝ่รู้ผมขยายความสักนิดหนึ่งว่าท่านจะต้องใฝ่รู้คือใฝ่ที่จะเรียนรู้ใฝ่ที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและอาจจะนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามยิ่งแล้วล่ะครับ

เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองไม่ปรารถนาที่จะไปรับรู้หรือที่จะไปดูเห็นมันอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ไปใส่ใจใฝ่รู้คือละวางละเว้นมันไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะอย่างนี้มันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างถูกต้องในความเป็นธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของท่านได้เลยเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้ท่านก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานในแต่ละวันไปได้นะครับคงจะกล่าวไม่ได้ว่าท่านมีความสุขหรือสนุกสนานท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ท่านก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบผ่านเผชิญนะในขณะนี้หรือที่ผ่านมาในอดีตก็ตามแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าในอีก1นาทีหรืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ฟังจะพบเผชิญกับเรื่องใดสิ่งใดแล้วเรื่องใดสิ่งใดกันเล่าที่ท่านผู้ฟังเองสามารถที่จะไปใส่ใจเรียนรู้มันรับรู้มันได้ผมก็อยากจะแนะเน้นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ไอความรู้ที่เราจะเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะเลือกสนใจใฝ่รู้เฉพาะไอที่ตนอยากรู้เท่านั้นและในขณะเดียวกันมนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะปฏิเสธการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเพียงแค่เพราะตัวเองไม่อยากรู้เพราะอาจจะคิดว่ารู้ไปแล้วก็ไลฟ์บอยไม่เห็นมีประโยชน์หรือไม่อยากรู้เพราะไม่ชอบที่จะรู้คือไม่พอใจไม่ชอบหรือเบื่อหน่ายอะไรทำนองนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันในทุกโอกาสที่ท่านมีโอกาสในยามตื่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่านได้เจอสิ่งใหม่ๆและทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขมีความสดชื่นรื่นรมได้นะครับเพราะจะเจอของใหม่ๆอยู่เสมอมันต่างกันกับการที่ท่านทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นเมนูเดิมๆซ้ำๆกันอย่างที่เขาเย้ากันบอกว่าทานน้ำพริกปลาทูทุกวันน้ำพริกผักจิ้มทุกวันมันก็ต้องมีวันที่จะต้องเบื่อหน่ายกันบ้างล่ะและไอ้วันที่เบื่อหน่ายนั้นก็คือวันที่ท่านไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าท่านไม่ค่อยสนุกกับชีวิตของท่านในวันนั้นนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นและถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปในลักษณะเดิมๆอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างเนี้ยตลอดไปอีก5ปี10ปี20ปีจนกว่าข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันที่เราแก่ชราหรือทิ้งกายสังขารไปจากโลกนี้นั่นแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีความสนุกหรือมีความหนุกหนานกับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขจากการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการที่ได้ฟังสิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะได้ความรู้แต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความสนใจใฝ่รู้ของท่านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์โดยรอบตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้มันเป็นนะครับเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์สำหรับเราทั้งนั้นเลยคนที่กล่าวกันในแต่โบราณจึงเตือนมนุษย์ด้วยกันว่าอย่าทำตนเป็นประเภทแก่แล้วแก่เลยนะคำว่าแก่แล้วแก่เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวไปหลายฤดูกาลแค่ไหนมีอายุที่เป็นตัวเลขจำนวนนับจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นมากเพียงใดแต่ปรากฏว่าชีวิตของเราเองหรือคนคนนั้นเนี่ยนะดูเหมือนจะว่างเปล่าแทบไม่มีอะไรเหลือที่จะบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตสำหรับตนเองที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นได้มากกว่าวันคืนในอดีตที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ

ความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือสถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามหรือเป็นความรู้ใหม่อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันถ้าเราจะแบ่งกันคร่าวๆก็คงจะได้ประมาณ 2-3 รูปแบบที่เราอาจจะต้องมาเชิญชวนท่านคิดตามและทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้เกิดสันติสุขในการร่วมชีวิตร่วมสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะเป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลนะความรู้ที่เราควรจะเรียนรู้นะใน 2-3 ประการก็คือประการที่1เป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และเราก็ได้เรียนรู้มันมาบ้างแล้วนี่ก็คือความรู้ในระดับที่1ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นต้องยอมรับความจริงว่าล้วนมีความรู้ประเภทนี้ที่เราเองยังต้องใช้เวลาหาโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้มันเพิ่มเติมเพื่อจะให้ได้รู้จริงรู้แจ้งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองเนี่ยนั่นก็คือความรู้ประเภทที่1เป็นความรู้ประเภทที่ว่าเราเคยอยากรู้และพอรู้มาบ้างแล้วนะซึ่งถ้าจะให้รู้ลึกซึ้งรู้แจ้งยิ่งกว่าที่ผ่านมาเราก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะทุ่มเทศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่2ซึ่งท่านผู้ฟังเองจะมองข้ามและทำเป็นไม่ใส่ใจใฝ่รู้เห็นทีจะไม่ได้เพราะท่านผู้ฟังเองถ้าท่านรู้ความจริงนะแล้วเนี่ยท่านก็คงจะไม่ประพฤติเหลวไหลเช่นนั้นด้วยเหมือนกันนั่นก็คือความรู้ประเภทที่2ที่เราจัดแยกเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นก็คือเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้มาตลอดจนแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดหรือครูคนไหนสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้จริงได้แจ้งหรือเรียนรู้ได้กระจ่างเลยนะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังกระหายที่จะใฝ่รู้ความรู้ในประเด็นนี้ในเรื่องราวนี้หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้อยู่อย่างเดิมนั่นคือความรู้ประเภทที่สองท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความรู้ทั้งสองประเภทที่เรากล่าวมาถึงตรงนี้มันล้วนชวนให้เราสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนั่นเองใช่ไหมถ้าเราได้เรียนรู้และเราสนใจมันเราพอใจที่จะเรียนรู้มันสวรรค์อยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยทีนี้มาถึงความรู้ประเภทที่3ความรู้ประเภทที่3เนี่ยเป็นความรู้ที่สำคัญมากนั่นก็คือความรู้ประเภทที่มนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมักจะนึกไม่ถึงเพราะมันแยบยลและลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะใช้ความคิดด้วยจิตมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงมันได้กันง่ายๆนะครับนั่นก็คือเป็นความรู้ประเภทที่ตัวเราเองก็ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องรู้อย่างนี้ครับมันอย่างเช่นเวลาเราถามท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ฟังถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าหากว่าฉันจะเรียนรู้อะไรสักสิ่งหนึ่งนี่นะมันยังมีความรู้อะไรนะที่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องรู้มันยังมีอะไรอยู่บ้างแล้วฉันก็จะได้ไปสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวนั้นหรือในสิ่งที่กล่าวถึงนั้นแต่มันเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันมากเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่ามีความรู้อะไรบ้างเนาะที่ตัวเราเองยังไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้ตรงนี้สำคัญครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถจะพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นได้ว่าการทำตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้นั้นทุกสิ่งที่ตัวเองได้พบผ่านเผชิญเราจะขี้เกียจศึกษาเรียนรู้เราจะทำเป็นละเลยไม่ใส่ใจเห็นทีจะไม่ได้แล้วล่ะครับถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะว่าไอ้ความรู้ทั้ง3ประเภทไอ้ความรู้ทั้ง3ประการเนี้ยล้วนเป็นความรู้ที่ชวนให้เราเนี่ยศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันทั้งสิ้นครับอย่างเช่นอย่างแรกใช่ไหมครับเป็นความรู้ที่เราเคยอยากรู้และได้รู้มาบ้างแล้วแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าเราไม่สนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ไอ้ความรู้ที่เราพอรู้บ้างงูปลา
snake fish อย่างที่เขาเย้ากันเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้แก่นแท้เนื้อในเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เรารู้อยู่เนี่ยมันคืออย่างไรกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนใจใฝ่รู้ทีนี้เมื่อเราสนใจใฝ่รู้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ความสนุกสนานในการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าชีวิตประจำวันในวันนั้นของท่านก็คงจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยประการที่สองความรู้ชนิดที่ท่านอยากรู้แต่ยังไม่รู้เพราะยังหาครูสอนไม่ได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดมีครูคนไหนมาเสี่ยมมาสอนท่านเข้าท่านก็ต้องสนใจชอบใจท่านก็มีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชั่วโมงของการเรียนรู้ตรงนั้นอีกใช่ไหมครับแม้กระทั่งความรู้ประเภทที่3ก็ละเลยละเว้นที่จะไม่เรียนรู้ก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรู้นะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิต2ประการใน4ประการที่ผมกล่าวได้เฉพาะ2ประการในวันนี้ก็คือ1ท่านต้องตื่นตัวตลอดเวลา2ท่านต้องสนใจใฝ่รู้คือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในทุกสิ่งครับชอบหรือไม่ชอบก็เรียนรู้ครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติและทำให้ท่านเป็นผู้รู้มากขึ้นยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากไม่ดีหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้ครับหรือวันต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าวิธีที่จะช่วยทำให้เราสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนั้นที่เหลืออีก2วิธีมันคืออะไรกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงวิธีการทำให้ตัวเราเองมีความสนุกสนานคือสนุกกับชีวิตประจำวันของเรานะฮะโดยการที่ผมได้แนะเน้นให้ท่านทำสองประการคือฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติในการปฏิบัติตนอยู่ในสองสิ่งซึ่งสองสิ่งนั้นคือสองในสี่สิ่งซึ่งผมยังกล่าวได้ไม่หมดนะครับในสองสิ่งแรกก็คือเราแนะเน้นให้ท่านฝึกตนเองให้เป็นคนกระตือรือร้นคือให้เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวที่จะคิดเห็นเป็นธรรมนะฮะแทนที่จะเป็นคนอืดอาดเป็นคนสังกตายคือเป็นคนเฉื่อยแฉะอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยถ้าทำตัวซึมๆสังกตายไม่ค่อยจะสั่นสะเทือนตนเองเท่าไหร่ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าในชีวิตถ้าเป็นในชีวิตประจำวันนะถ้าท่านเผชิญกับสถานการณ์อย่างนั้นและทำตัวอย่างนั้นเนี่ยความสนุกสนานความกระปี้กระเปร่าในการดำเนินชีวิตก็ค่อนข้างจะกร่อยไปสักนิดหนึ่งหรือชีวิตจะกร่อยไปสักหน่อยทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังสังเกตดูครับการเล่นกีฬาก็เหมือนกันครับถ้าว่ากีฬาใดก็ตามทีที่เวลาเล่นแล้วเนี่ยมันให้ท่านต้องใช้พละกำลังและต้องมีการสั่นสะเทือนกายภาพคือกายสังขารของท่านต้องสั่นสะเทือนแรงๆต้องวิ่งเร็วๆต้องเต้นเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้ท่านมีความสนุกสนานเพลิดเพลินได้มากทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วซึมๆนิ่มๆนะซึ้งๆอย่างเงี้ยนะครับนะบางครั้งมันก็อาจจะมีความสุขแบบว้าบๆวิวๆไปบ้างก็จริงแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะกร่อยค่อนข้างจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะผมว่านะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในการทำมาหากินในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหากว่าท่านเองไม่ทำตัวให้เป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีมานะมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความกระตือรือร้นที่จะทำมันให้สำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอกาสที่ท่านจะสนุกกับชีวิตคงจะเหลือน้อยเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสำเร็จในการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้มาง่ายๆด้วยการทำตัวแบบสังกตายนะครับมันคงจะต้องทุ่มเทต้องกระตือรือร้นมากเอาการอยู่เหมือนกันท่านจึงจะประสบความสำเร็จได้มันถ้าชีวิตในวันนั้นทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยความสนุกสนานคงจะไม่มีคงจะไม่เกิดขึ้นคงจะมีความซึมเศร้าหรือความทุกข์ระทมเข้ามาทดแทนเป็นแน่นอนนะทีนี้ในเรื่องที่สองคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องการสนใจใฝ่รู้นะว่าเราจะต้องสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งตลอดเวลาในยามตื่นเลยทีเดียวถึงแม้ในยามฝันถ้าท่านมีความสามารถที่จะหลับฝันแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฝันได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตไปได้ทั้งในยามหลับและยามตื่นจะได้ซ้ำไปถือว่าโชคดีมีเฮงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะฮะอย่างเช่นนอนหลับแล้วฝันเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็สนุกกับการฝันตรงนั้นนะเพราะเอาตัวเลขมาแปลความหมายให้เป็นรูปธรรมบนโลกใบนี้ปรากฏว่าพอถึงงวดที่ออกเลขดีๆออกมาก็ปรากฏว่ามันตรงกับตัวเลขที่อยู่ในฝันที่ท่านบันดลบันดาลให้กับตัวท่านเองนั่นเป็นเพราะว่าที่ท่านจำมันได้เพราะท่านใช้วิธีเรียนรู้มันนะครับเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไปส่งเสริมให้ท่านไปทำในสิ่งเลวไหลตรงนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพนันยังไงเสียมันก็ทำให้คนรวยจริงไม่ได้หรอกนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนสนใจใฝ่รู้ในทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในทุกๆสิ่งที่ท่านได้พบเผชิญแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นคนเก่งนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเรียนหนังสือมันเยอะเรียนหนังสือมาสูงแล้วก็ท่องจำเอาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นคนเก่งได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือคนที่สามารถเก็บงำจำเอาประสบการณ์ต่างๆที่พบผ่านมาตลอดทั้งชีวิตจนถึงปัจจุบันในจากอดีตเนี่ยนะครับแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองบันทึกเป็นรหัสความจำตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันของตัวเองในแต่ละวันในทุกๆวันที่เป็นปัจจุบันเอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเอามาใช้ได้มากกว่าคนอื่นๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะฮะมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ท่านผู้ฟังมีความสุขไหมล่ะครับ
มีความสุขมากกว่าทุกข์แน่นอนอย่างน้อยก็คือถ้าผู้ฟังจะไม่อับจนก็คือไม่อับจนปัญญาเมื่อเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของท่านเพราะท่านมีประสบการณ์สูงพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านจึงมีจิตใจที่เบาสบายกว่าคนที่ไร้ประสบการณ์จริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราน่ารู้ทั้งนั้นเลยครับเช่นความรู้บางอย่างก็เป็นความรู้ประเภทที่เราเคยอยากรู้มาบ้างแล้วล่ะแล้วเราก็ได้รู้มาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ยังรู้ไม่ทะลุยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่แจ้งยังรู้ไม่ลึกซึ้งมากพอเราก็ต้องเรียนรู้มันต่อไปใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้การสนุกสนานกับการเรียนรู้ในชีวิตนั่นก็คือการสนุกสนานกับชีวิตประจำวันของท่านนั่นเองความรู้ประเภทที่สองก็ยังจะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานในวันนั้นๆได้เหมือนกันนั่นก็คือการเป็นนักศึกษาที่ดีคือพยายามศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในขณะที่ถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้รู้ในสิ่งที่ตนเองกำลังอยากรู้อยู่ก็ตามแต่ว่าในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านประสงค์จะรู้สิ่งใดจะเข้าใจสิ่งใดท่านก็สามารถที่จะนำพาตนเองเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นกับเขาได้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับและในที่สุดท่านก็จะมีความสุขเมื่อได้เรียนสำเร็จและมีความรู้เป็นประสบการณ์แม้กระทั่งขณะที่กำลังเรียนรู้ก็น่าตื่นเต้นนะเพราะอะไรครับเพราะได้รู้อะไรใหม่ๆเห็นอะไรใหม่ๆได้ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆมันเป็นความสุขทั้งกายและจิตใจเลยทีเดียวนะครับความรู้ประเภทที่3ที่เคยกล่าวไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็ขอย้ำอีกครับนะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้ชนิดที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรู้ความรู้นั้นเนี่ยแล้วปล่อยให้แต่ละวันจากสถานการณ์หรือความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันหลุดลอยผ่านไปในแต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆมันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเพราะว่าพอถึงในอนาคตข้างหน้าวันใดวันหนึ่งท่านเผชิญกับเงื่อนไขของปัญหาหรือสถานการณ์บางประการที่ท่านผู้ฟังจำได้ว่าแม่ถ้าวันนั้นได้สนใจใฝ่รู้หรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองแทนที่จะเขว้งทิ้งไปเพราะมองเห็นว่าไล่บอยก็คือไม่มีประโยชน์อะไรละมั้งไปศึกษาเรียนรู้มันทำไมไม่เห็นมันจะได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างเนี้ยนะถ้าหากว่าท่านเขว้งทิ้งไปแล้วไม่ได้ใส่ใจพอมาวันนี้มีปัญหาเฉพาะหน้าบางประการที่จะต้องให้ท่านฟันฝ่าและผ่านพ้นมันไปให้ได้แต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ท่านเขว้งทิ้งความรู้เก่าๆประสบการณ์เดิมๆที่ตัวเองควรเรียนรู้ทิ้งไปเสียวันนี้ก็เลยขาดภูมิรู้ขาดภูมิปัญญาถามว่าท่านจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรจริงไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมทบทวนในเรื่องของวิธีที่จะช่วยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตประจำวัน2ใน4ประการแล้วครับวันนี้เรามาต่อในประการที่3วิธีสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่3ซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะต้องเน้นในการฝึกฝนตนเองเป็นประจำเพื่อจะนำพาพฤติกรรมที่ผมจะกล่าวจะว่าต่อไปนี้ให้มันเป็นพฤติกรรมประจำตัวของท่านจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติประการหนึ่งของตัวท่านไปให้จงได้นั่นก็คือการฝึกตัวท่านเองให้เป็นผู้ที่ชอบเผชิญหน้าในสิ่งใดๆก็ตามที่ท้าทายท่านผู้ฟังครับการที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายนั้นหลายคนฟังแล้วบอกว่าแหมอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากอันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับประการนี้ในเรื่องนี้นะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักครับแต่ก็อย่างที่บอกครับภายใต้ฟ้าเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดหรอกครับท่านผู้ฟังที่มนุษย์อย่างเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทำมันหรือไม่เราตั้งใจจะทำมันหรือเปล่าหรือเรามีความมุ่งมั่นที่จะกระทำมันมากน้อยเพียงใดนั่นเองงั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามทีที่มันน่าท้าทายนะฮะมันจะทำให้ท่านรู้สึกสนุกสนานและเมามันกับการเรียนรู้ได้อย่างมากทีเดียวครับซึ่งมันผิดกันกับคนที่พอเจอปัญหาหรือเจอประสบการณ์อะไรขึ้นมาที่ท้าทายก็เบื่อหน่ายหน้าเบ้ทำหน้าเย๋เกนะหันหลังให้แล้วก็เดินจากไปนะจากความรู้ที่มีคุณค่าตรงนั้นมันก็น่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะความทุกข์ทั้งปวง
ปัญหาทั้งปวงมนุษย์เราชอบที่จะหลีกเลี่ยงชอบจะหลีกหนีชอบที่จะปฏิเสธมันนะครับมันถ้าเราจะเป็นคนเก่งเราต้องเป็นคนกล้าด้วยครับท่านผู้ฟังครับคนเก่งช่วยทำให้ตัวท่านมีความสุขได้ก็เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าท่านเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าหาญกล้าแสดงออกกล้าเผชิญหน้ากล้ารับผิดชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตท่านมีความสุขแน่นอนที่มีความสุขเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขลาดกลัวไม่มีความขลาดกลัวเข้ามาเป็นคุณสมบัติในหัวใจของท่านมันก็จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รักที่จะประพฤติธรรมนะฮะสร้างสุขให้ตนเองได้และเมื่อจิตของตนเองมีความสุขพลังอำนาจทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องไปใช้มนต์ดำหรือไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือการทำให้ตัวเองมีพลังอำนาจด้วยการกระทำผ่านจิตสำนึกของตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแบบมนุษย์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเรานะจะสร้างความสนุกสนานให้กับชีวิตของตัวเองได้โดยท่านจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่จะชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายคำว่าชอบเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายตรงนี้ครับมันจะเป็นผลที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปสู่การเป็นคนกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายหรือสถานการณ์ที่น่าท้าทายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไหนเมื่อใดที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็สามารถจะครองสติหรือครองจิตครองใจให้มั่นคงแล้วมีความสุขหรือมีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตกันได้อย่างเป็นปกติต่อไปได้นะอย่างนี้ก็คือเป็นการทำให้ท่านมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะขยายความให้ชัดเจนมากไปกว่าที่กล่าวมาแล้วว่าในประการที่3เนี่ยครับถ้าท่านจะเป็นผู้สนุกกับชีวิตผมแนะให้ท่านเป็นฝึกตนเองให้เป็นคนที่ชอบเผชิญหน้าหรือกล้าเผชิญหน้าในสิ่งที่ท้าทายถูกต้องไหมฮะผมกล่าวไว้เช่นนั้นนะมันถ้าเราจะกล่าวให้ง่ายขึ้นฟังให้ชัดเจนขึ้นในทางกลับกันท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนไม่ขลาดและประการที่สองคือฝึกตนเองให้เป็นคนไม่เข่าครับคำว่าไม่ขลาดก็แปลว่าไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่กลัวในสิ่งใดก็ตามที่มันยังมาไม่ถึงถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตมันไม่ว่างนะที่คำว่าไม่ว่างแปลว่ามันยังพกพาเอาความตื่นกลัวหรือความขลาดกลัวหรือความขลาดเขลาเอาไว้เต็มหัวใจอย่างเนี้ยมันจะไปมีความสุขหรือหนุกหนานในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรครับท่านผู้ฟังถูกไหมครับมันควรจะมีความสุขได้จิตมันต้องว่างไปจากความทุกข์ถ้าจิตมันยังไม่ว่างไปจากความทุกข์คือจิตยังไม่ปลอดทุกข์เนี่ยอย่างไรอย่างไรเสียความสุขถึงแม้จะเกิดขึ้นอย่างจับจิตจับใจแต่มันก็ยังไม่ถึงสุดขีดแห่งความสุขที่ท่านพึงจะได้รับหรือพึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นคนไม่ชอบเผชิญหน้าสิ่งใดก็ตามที่ท้าทายเป็นคนไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าในสิ่งที่ตื่นเต้นหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเหลวไหลเลวร้ายเนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังเป็นแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนกล้าเผชิญหน้าในเหตุการณ์ในสถานการณ์หรือสิ่งใดๆก็ตามที่น่าท้าทายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้รู้เท่าทันครับอย่างแรกคือต้องรู้เท่าทันสถานการณ์นั้นๆรู้เท่าทันความคิดนั้นรู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆนะครับถ้าเรารู้เสียแล้วเนี่ยยังไงเสียความวิตกกังวลก็จะไม่มีความทุกข์ใจที่มันจะบังเกิดขึ้นมาและสอดแทรกเข้ามาในช่องว่างของจิตใจของท่านมันก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแนะนำท่านว่าท่านต้องรู้เท่าทันในทุกๆสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหน้ากันอยู่และนอกจากรู้เท่าทันแล้วท่านต้องมีสติด้วยคำว่ามีสติแปลว่าตื่นตัวที่จะเรียนรู้ตื่นตัวที่จะรับรู้ในทุกๆสิ่งและเมื่อรับรู้แล้วด้วยการตื่นตัวแล้วมันก็จะมาเอื้อประโยชน์กับการที่ท่านเป็นผู้รู้เท่าทันในทุกสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันคนเรานะครับเมื่อรู้เท่าทันแล้วนะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรเป็นยังไงนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วนะแล้วก็รู้เรื่อง
ต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าหวั่นไหวหรือไม่มีสิ่งใดที่จะน่าเป็นห่วงอีกใช่ไหมล่ะครับทีนี้มาถึงวิธีการที่ท่านผู้ฟังจะสนุกสนานกับชีวิตได้ในอีกวิธีหนึ่งนะนั่นก็คือในประการที่4การที่เราจะเป็นผู้สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตในประการที่4นี้ได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงครับเราจะต้องฝึกตัวเองให้เรียนรู้ให้ได้ว่าตัวของเราเองนั้นจะต้องเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเขาเรียกคนประเภทนี้ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าอยู่ในสังคมไหนก็ตามเขาเรียกคนจำพวกนี้ว่าพวกmentalism เขาว่า mentalism แปลว่าไอ้พวกที่ชอบเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อายุเยอะๆนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะก็เลยขี้ขลาดขี้กลัวไปตามเรื่องตามราวเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งประสบการณ์เยอะๆแล้วขลาดกลัวไว้มั่งก็ดีกว่ากล้าหาญชาญชัยจนเกินเหตุเกินตัวจนเกินผลเกินการนะฮะก็บางทีก็อาจจะนำปัญหามาสู่ตนเองและผู้อื่นได้เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดแทรกไปนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับเราจะต้องถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงเป็นคนเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านต้องการจะแก้ไขนิสัยหรือคาแรคเตอร์หรือบทบาทพฤติกรรมที่ท่านจะแสดงออกนะในทางสังคมร่วมกันกับผู้อื่นหรือร่วมกันกับคนในครอบครัวอะไรเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านจะไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนยังไงนะท่านผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเกลียดและมักจะกลัวไม่ต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งเดิมๆสถานการณ์เดิมๆหรือเรื่องเดิมๆเนี่ยหรือวิธีการเดิมๆเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วนะได้ผลดีอยู่แล้วนะครับพอเห็นว่ามันดีอยู่แล้วหรือปฏิบัติแล้วใช้แล้วได้ผลดีอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะยึดติดครับยึดติดกับไอ้สิ่งที่ทำและประสบความสำเร็จทำและประสบความสุขนั่นเองถ้าผมพูดแบบภาพรวมๆมันนะครับแต่ผมถามว่าถ้าเราทำในอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบความสำเร็จและมันประสบความสำเร็จจริงๆครับให้ความสุขหรือเอื้อประโยชน์สุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงครับเนาะแล้วถ้าหากว่าเราเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆนะเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโดยการเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้อะไรแบบนี้นะครับถามว่าตัวเราเองก็คงจะเป็นคนเดิมๆมีความสุขแบบเดิมๆมีความรู้แบบเดิมๆมีสิ่งดีและความดีงามแบบเดิมๆเท่าเดิมไปหมดเลยใช่ไหมสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความสุขก็คงไม่มีอีกครับใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่ถึงแม้วันนี้ท่านจะมีความสุขกับทุกอย่างกับทุกประการในการดำเนินชีวิตของท่านแต่ท่านไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ท่านก็พยายามคิดใหม่ทำใหม่ต่อไปอีกว่าท่านจะยกระดับเนี่ยจะยกระดับความสุขในจิตใจของท่านในอันที่จะได้มาจากการไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจะทำอย่างไรนะท่านจะยกระดับมันได้อย่างไรนะสิ่งแรกกล่าวไปแล้วคือไม่ยึดติดนะครับต้องไม่ยึดติดนะมันเมื่อมันดีแล้วมันย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าและย่อมต้องมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีสิ่งใหม่ๆหรือเราจะยกระดับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกเนี่ยเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่เราต้องการจะให้มันบังเกิดขึ้นก็เห็นทีจะเป็นไปได้ยากหรือเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ประการที่สองครับถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้ไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับประการแรกก็คือฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับความสุขเก่าๆความดีเก่าๆหรือสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นเคยทำแบบเก่าๆที่เคยชินนะครับนั่นคือการละเว้นละวางการยึดติดนั่นเองครับประการที่สองที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักการยอมรับถามว่าการรู้จักการยอมรับมันคืออย่างไรครับคำตอบก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ท่านได้พบได้เผชิญนะครับนะ
รู้ยอมรับความจริงในทุกสิ่งความจริงในที่นี้หมายถึงความจริงที่เป็นจริงและรวมกระทั่งถึงความจริงที่ไม่จริงเราก็เรียกว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับถามว่าการที่เราจะรู้ยอมรับความจริงตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือมันหมายความว่าอย่างไรคำว่ารู้ยอมรับแปลว่าจิตของเรานั้นจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นเรื่องนั้นจิตของเราจะต้องไม่ต่อต้านสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือไอ้มนุษย์คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ท่านมีจิตใจที่มีความสุขสงบและเมื่อจิตใจมีความสุขสงบแล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างมีความสุขคือสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตไปตามอัตโนมัตินะครับคำว่ายอมรับตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้ที่ท่านมีปัญหากับคนอื่นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในที่ทำงานในครอบครัวของท่านหรือในสังคมหรือตามท้องถนนที่ท่านต้องใช้ชีวิตของตนร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามการที่เรามีปัญหาคาใจกับใครขัดแย้งกับใครและทะเลาะเบาะแว้งกันกับใครเนื่องจากเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบกพร่องในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในนิสัยที่บกพร่องของกันและกันยอมรับในความรู้ความสามารถและความดีงามของกันและกันยอมรับในโอกาสที่ดีกว่าของคนอื่นที่เขามีเหนือกว่าเรายอมรับในความรู้ความสามารถของเขาที่สูงส่งกว่าเราที่เก่งกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ยอมรับมันก็กลายเป็นอิจฉาริษยาหมั่นไส้เขาอคติเขาใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังมันการยอมรับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ที่จะยอมรับในทุกๆสิ่งได้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและผู้อื่นก็ตามนะเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับใครท่านก็จะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนเหล่านั้นได้อย่างสบายๆเลยเพราะท่านไม่ขัดอกไม่ขัดใจและไม่ขัดคอใครนั่นเองครับประการที่3ในการที่ท่านจะช่วยให้ตัวเองฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักปรับตัวคือปรับตนเองเข้าหาผู้อื่นปรับตัวเองเข้าหาผู้อื่นแต่การจะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ก็คือท่านจะต้องรู้จักยอมรับนะความจริงของคนอื่นให้ได้ซะก่อนนะและจึงจะสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ถ้าท่านมีช่องทางออกแบบนี้นะครับในโลกนี้ท่านห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการฝึกตนเองใน3ประการคือ1ไม่ยึดติด2รู้ยอมรับและ3รู้ปรับตัวท่านผู้ฟังครับนั่นทั้งหมดที่คุยมาจนถึงวันนี้คือ4ประการในการที่จะทำให้ท่านเป็นคนที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตเพื่อจะสร้างพลังอำนาจทางจิตให้สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่2ครับในวันต่อไปเราจะพูดถึงพลังอำนาจทางจิตที่จะทำให้ท่านมีความสุขในการดำเนินชีวิตในเรื่องที่3ต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ชี้แนะชี้นำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับตนเองเพื่อทำให้ตนเองนั้นสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนอื่นๆในสังคมนี้อยู่ในความเป็นธรรมชาติร่วมกันอย่างมีความสุขเราได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองโดยเฉพาะความสุขทางจิตใจนั้นมันจะต้องกระทำผ่านการเป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางอารมณ์คือมีความฉลาดทางอารมณ์นะครับถ้าจิตใจมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์คือเป็นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครๆไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ที่เป็นสังคมเชิงซ้อนกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะสามารถเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังอำนาจทางจิตที่แข็งแกร่งเข้มข้นที่มันจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์สำหรับท่านทุกๆคนในการที่จะคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดก็ตามในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจะบรรลุประสิทธิผลในการทำหน้าที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ตามบทบาทต่างๆที่ท่านได้เลือกได้รับเอาไว้เพื่อจะทำหน้าที่ของท่านกันอย่างขมันขมีได้เป็นอย่างดีเราได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นคนสร้างพลังอำนาจในจิตใจด้วยการสร้างสุขให้กับตนเองมาแล้ว2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเราชี้แนะให้ท่านพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ปลอดทุกข์หมายความว่าให้ท่านหมั่นดูแลจิตใจของท่านให้ท่านหมั่นสั่นสะเทือนจิตใจของท่านฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติให้ได้ในยามตื่นทุกๆนาทีในชีวิตประจำวันการทำให้จิตตนเองปลอดทุกข์หมายความว่าทำให้จิตของตนเองนั้นมันว่างไปจากความทุกข์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าว่างไปจากความ

ทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญชวนหรือชี้นำชักพาให้ท่านผู้ฟังทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจและยิ่งยากเข้าไปใหญ่ในการที่จะปฏิบัติให้มันเป็นเหมือนอย่างเช่นที่ผมพูดให้ท่านฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความหมายของการเป็นคนปลอดทุกข์หรือมีสภาวะจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังที่เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมดังเช่นผมและใครๆจะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อะไรในจิตใจในชีวิตประจำวันกับเขาเลยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับถ้าตราบใดที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและยังหลุดพ้นไม่ได้ในขณะที่หลุดพ้นไม่ได้ท่านก็ยังจะต้องเรียนรู้และแสวงหาวิธีการที่จะชักพาจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นหลุดไปจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหลุดไปจากวัฏฏะสังสารหรือที่ท่านเรียกกันว่าสังสารวัฏคือหลุดพ้นไปจากวงจรหรือวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นในสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนนะครับล้วนต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ในจิตใจไม่มากก็น้อยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านทุกคนยังมีโอกาสพบผ่านเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ซึ่งผมเคยให้นิยามมาแล้วว่าคำว่าทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากสำหรับมนุษย์นั่นเองเนี่ยเราจึงไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังท่านนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามาแผ่วผ่านหรือเข้ามาเยี่ยมกรายในจิตใจเลยนะแม้แต่น้อยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ความหมายที่สำคัญที่เราเน้นกันในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงนี้นั่นหมายความว่าถึงแม้ท่านจะมีความทุกข์รุกเร้าขึ้นมาในจิตใจหรือมีความทุกข์กายแล้วไพล่ไปทุกใจก็ตามเราสอนให้ท่านชี้แนะชี้นำให้ท่านทำจิตของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เหล่านั้นเสียให้ได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าอย่างสิ้นเชิงแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ให้เหลือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในจิตใจของท่านนั่นเองครับฟังแล้วดูเหมือนจะทำได้ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่ายากมันจะลำบากแค่ไหนเราก็คงจะพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติมันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือความสุขภายในจิตใจที่เราจะได้รับมันนั่นเองนี่คือประการสำคัญเพราะฉะนั้นการทำจิตใจของท่านให้ว่างไปจากความทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงแม้มันจะมีทุกข์ท่านจะต้องฝึกจิตใจของตัวเองให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าท่านไม่มีความทุกข์ใดๆอยู่ในจิตใจให้จงได้นี่คือความเป็นยอดคนครับคนที่มีความทุกข์และทำให้ตนเองนั้นไม่สั่นสะเทือนเป็นการรับรู้หรือรับเอาความทุกข์นั้นมาเป็นปัญหาให้กับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้กับตนเองได้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าคนคนนั้นนะถ้าทำสำเร็จนะคือยอดคนเพราะสามารถเอาชนะความทุกข์ระทมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของตัวเองได้ท่านผู้ฟังจะกลายเป็นคนเหนือคนเลยทีเดียวนะครับการทำจิตใจของตัวเองให้ว่างนะไปจากความทุกข์เราได้คุยกันไว้มากมายนะวันนี้เราคงจะไม่ย้อนถอยหลังกลับไปกล่าวให้มากความอีกแต่ว่าเราจะก้าวไปสู่เรื่องที่สองที่เรากล่าวไว้ในครั้งถัดมาว่าถ้าท่านจะมีพลังอำนาจในจิตใจจิตท่านจะต้องว่างไปจากความทุกข์จิตของท่านจะต้องล้นเปี่ยมไปด้วยความสุขไอ้ความสุขและความว่างไปจากความทุกข์เนี่ยครับมันจะทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งสามารถจะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดๆที่ดีงามนะคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดที่เหนือกว่าความเป็นปัจจุบันของท่านได้อย่างแยบยลแล้วก็มันจะอาจจะมีก้อนมวลของผลึกแห่งความคิดที่จะนำท่านไปสู่สิ่งใหม่นำท่านไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเป็นคนที่จะสนุกกับชีวิตนั้นเราก็ได้แนะเน้นท่านไปแล้วว่าท่านจะต้องประพฤติตนกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะไม่ขอกล่าวซ้ำอีก
เพียงแต่ที่ต้องเท้าความเพื่อจะนำท่านไปสู่ประการที่สามครับในการที่จะสามารถช่วยนำพาตัวท่านเองให้เป็นคนที่มีพลังอำนาจทางจิตที่สูงส่งจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะสภาวะของจิตใจที่เป็นสุขหรือสุขภาวะทางจิตอันเกิดมาจากการที่ท่านรู้จักสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการทำงานเนี่ยมันมีแต่ประโยชน์แต่มันไม่มีโทษและก็ตัวเราเองเท่านั้นที่จะสร้างมันได้ใช่ใครอื่นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะยินดีที่จะกล่าวให้ท่านฟังในประการที่3ซึ่งเป็นช่องทางหรือหนทางที่เราเคยบอกเอาไว้แล้วว่ามันจะนำพาความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและท่านก็ยังสามารถจะแบ่งปันไปให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งอยู่แวดล้อมตัวท่านทำให้เขาพลอยมีจิตใจที่มีความสุขและสงบตามท่านไปด้วยถ้าหากว่าสมาชิกทุกคนในสังคมเดียวกับท่านในครอบครัวเดียวกันกับท่านหรือในบ้านหลังเดียวกันกับท่านเนี่ยทุกคนล้วนมีหัวใจที่อิ่มเอมหรืออิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขสนุกสนานในการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในครอบครัวหรือมีความสุขสนุกสนานในการทำงานร่วมกันในองค์กรในทีมงานหรือในบริษัทเดียวกันอะไรแบบนี้ครับมันก็จะทำให้จิตใจของท่านผ่องแผ้วก็คือปลอดโปร่งโล่งสบายถูกไหมฮะก็จะทำให้จิตใจของท่านมีพลังอำนาจที่สูงส่งขึ้นมาได้เหมือนกันการมองโลกในแง่ดีหมายถึงการที่ท่านจะต้องมองทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกหรือมองในด้านบวกให้จงได้นะครับเช่นถ้าหากว่าท่านจะคิดบวกกับตัวเองมันก็จะนำตัวท่านเองไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกๆคราวในทุกๆสถานการณ์ที่ท่านจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่สับสนซับซ้อนหรือในสิ่งที่วุ่นวายในสิ่งที่ท่านไม่อาจคาดหมายได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายอะไรทำนองเนี้ยนะครับถ้าท่านเป็นคนมีความคิดบวกต่อตนเองคือเชื่อมั่นว่าเราทำได้เชื่อมั่นว่าเราจะเผชิญหน้ามันได้หรือเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคตรงเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่เดือนกี่ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอนการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างเนี้ยมันจะไม่ทำให้เราเกิดอาการเป็นเหมือนคนปริวิตกไปทุกสรรพสิ่งนะถ้าเราวิตกสิ่งใดคือมองอะไรแล้วคิดหมายในทางต่ำไว้ล่วงหน้าซะก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะชักพาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านให้พลอยเสียสมดุลตามไปด้วยเมื่อจิตสำนึกอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเสียสมดุลคือสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำรับประกันได้เลยครับว่าชีวิตของท่านในวันนั้นๆเนี่ยหรือชีวิตของใครคนนั้นเนี่ยไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้หรือถ้าจะพบกับสุขที่แท้จริงบ้างในบางวันบางเวลามันก็จะหาใช่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นนิรันดร์ไม่มันเป็นความสุขแคบกระเดียวกระดาวอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีนั่นก็คือการคิดบวกต่อตนเองคิดว่าเราทำได้แน่คิดว่าเราเผชิญได้แน่คิดว่าไม่มีอะไรยากสำหรับเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์สุขให้กับตัวท่านเองในบ้านปลายนอกจากท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกต่อตนเองเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองจนกระทั่งทำให้ท่านกล้าแสดงออกไม่ปริวิตกอะไรล่วงหน้านะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจกลายเป็นคนที่ขาดสภาวะทางจิตไปในที่สุดนั้นนะเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้คิดบวกต่อผู้อื่นด้วยการคิดบวกต่อผู้อื่นหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเสียสมดุลไปคือเชื่อมั่นแต่ความคิดตัวเองเชื่อมั่นแต่การกระทำของตัวเองเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองเนี่ยขณะที่ไม่เชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆเนี่ยมันจะนำพาซึ่งปัญหาให้เกิดขึ้นต่อพวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันหรือที่ทำงานอยู่ร่วมกันไ
มากมายเหลือจะบรรยายเสียเลยทีเดียวนะครับเพราะคนที่มีความคิดบวกต่อผู้อื่นก็คือคนที่ฝึกตัวเองให้เชื่อมั่นในตนเองขออภัยครับให้เชื่อมั่นในผู้อื่นการเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็คือท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักไว้ใจผู้อื่นและวางใจผู้อื่นทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าไว้ใจและวางใจก็เห็นทีจะต้องขยายความกันต่อไปอีกครับมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าอยู่ๆจะให้ใครมาไว้ใจเราเนี่ยโดยที่เราไม่สั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างของเราออกมาเพื่อแสดงบทบาทด้านพฤติกรรมบางสิ่งของเราออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเพื่อนมนุษย์คนนั้นๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะเป็นคนไว้ใจเราหรือการที่เขาจะเป็นคนรู้จักวางใจเรามันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันครับคำว่าไว้ใจในผู้หนึ่งผู้ใดหมายความว่าอะไรครับการที่ท่านเกิดมาแล้วเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่นการที่ท่านเข้าไปทำงานในบริษัทในองค์กรใดก็ตามท่านเป็นบุคคลที่เจ้านายไว้ใจท่านท่านลองถอดความหมายดูสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่นำพาซึ่งความไว้ใจที่ผู้อื่นเขาจะหยิบยื่นให้ท่านมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจแน่นอนถ้าท่านเป็นคนที่ผู้อื่นเขาเชื่อถือและไว้ใจเขาไว้ใจอะไรครับไว้ใจในความรู้ความสามารถของท่านว่าถ้าท่านมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอเขาก็ไว้ใจให้ท่านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาเชื่อมั่นกันเต็มที่เลยว่าท่านต้องทำได้ท่านต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมันถ้าพูดถึงคำว่าไว้ใจแสดงว่ามนุษย์เราจะไว้ใจกันในด้านของความรู้ความสามารถที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของกันและกันนั่นเองถูกไหมครับแต่ทีนี้การคิดบวกต่อผู้อื่นนอกจากเราจะรู้จักไว้ใจคือคำว่าไว้ใจในความรู้ความสามารถของคนอื่นแล้วท่านจะต้องคิดบวกก็คือจะต้องรู้จักวางใจผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักวางใจผู้อื่นหน้าที่หลักในขณะนั้นหรือในความเป็นปัจจุบันที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนตนเองทำให้ได้เนี่ยก็คือการวางใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กันกับคำว่าไว้ใจผู้อื่นนั่นเองคำว่าวางใจผู้อื่นที่เกิดขึ้นถ้าท่านทำสำเร็จมันก็จะยิ่งทำให้ท่านพบกับความสุขมากขึ้นเพราะการวิตกกังวลการหวั่นไหวอะไรต่อมีอะไรในการไม่เชื่อใจในตัวตนของคนอื่นๆนั้นมันจะลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งบางคนบางรายไม่มีเลยครับไม่มีความไม่ไว้ใจไม่วางใจผู้อื่นอย่างที่รวมๆ เรียกกันว่าไม่มีการไม่เชื่อมั่นในคนอื่นนั่นเองครับคำว่าวางใจในที่นี้หมายถึงวางใจในความดีงามของเขาวางใจในการเป็นคนที่มีคุณธรรมนะมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์ของใครๆคนนั้นนั่นเองถ้าจะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวท่านผู้ฟังก็หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังจะทำตนให้เป็นคนให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่วางใจของผู้อื่นว่างี้นะครับท่านจะต้องประพฤติตนยังไงครับก็คือต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่เป็นคนที่มือถือศาสตร์ปากถือศีลอย่างนี้คนอื่นๆก็คงจะไม่วางใจในความเป็นคนดีของเราในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเรามันในการที่จะสั่นสะเทือนจิตใจผู้อื่นให้เกิดการไว้ใจเราซึ่งคู่กันกับคำว่าวางใจเราก็จะต้องหมั่นนำเอาความรู้ความสามารถของเราออกมาแสดงออกมาประพฤติออกมาปฏิบัติเพื่อทำให้คนอื่นพิสูจน์รู้ดูเห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความชำนาญในการที่จะทำอะไรดีๆในเชิงสร้างสรรค์กับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการที่ท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดด้านบวกไม่ว่าจะคิดบวกต่อตัวเองหรือคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆก็ตามถ้าท่านจะคิดบวกต่อตัวท่านเองถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแปลว่าท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองเวลาทำงานอะไรยากๆหรือกำลังจะได้รับมอบหมายงานยากๆหรือสิ่งยากๆในชีวิตท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนคิดบวกคือจะไม่ท้อแท้จะไม่ยี่ระไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำนั้นหรือตัวเองกำลังจะพบเผชิญนั้นมันจะเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวหรือน่ารังเกียจมากน้อยปานใด
ท่านผู้ฟังก็สามารถจะเผชิญกับสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้นได้อย่างสบายๆด้วยจิตใจที่มั่นคงเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงฉันจะฟันฝ่าได้แน่นอนนะคือคิดบวกกับตัวเองนะครับนะเราทำได้เหมือนอย่างที่ใครต่อใครชอบท่องให้ฟังกันเกลอนั่นแหละครับท่องออกมาจากจิตใจจากจิตสำนึกได้เป็นดีนะครับในการที่จะกล่าวกับตัวเองว่าเราทำได้นั่นก็คือการคิดบวกกับตัวเองซึ่งมันตรงกันข้ามกับใครหลายๆคนที่อยู่ในสังคมของท่านลองสังเกตดูบางคนนะเวลาได้รับมอบหมายงานยากๆให้ท

ส่วนการคิดบวกต่อผู้อื่นโดยสรุปก็คือการเชื่อมั่นในคนอื่นด้วยการหัดไว้ใจผู้อื่นและวางใจในผู้อื่นให้ได้นั่นก็คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ฟังสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าท่านทำสำเร็จความสุขก็ย่อมเป็นของท่านอีกเช่นกันเห็นไหมครับความสุขได้มาจาก3ประการแล้วนะครับที่สำคัญคือปลอดทุกข์สนุกกับชีวิตมองโลกในแง่ดีที่เรากำลังพูดถึงนี่ต่อไปเป็นประการที่4เป็นวิธีการที่4หรือเป็นช่องทางที่4ที่จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เหมือนกันนั่นก็คือการที่ตัวท่านเองจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ร่ำรวยอารมณ์ขันกับเขาบ้างนะครับคนที่มองโลกในแง่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตสุขสดใสไประดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วถ้าหากว่าเรารู้จักมองโลกในแง่ดีแล้วยังไม่พอเรายังฝึกตัวเราเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันอีกต่างหากเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับหลายคนบอกว่าการเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นน่ะมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมากับจิตวิญญาณอันนั้นก็จริงอยู่ครับแต่การเป็นคนมีอารมณ์ขันนั้นนอกจากจะเป็นนิสัยทางจิตวิญญาณที่แต่ละคนถือติดตัวกันมาจากภพชาติอดีตแล้วมันเป็นอารมณ์ขันหรือเป็นนิสัยของการเป็นคนที่มีอารมณ์ขันที่สามารถจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราจะสร้างสรรค์ตนเองเราจะยกระดับตนเองหรือเราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งด้วยการฝึกฝนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียงแค่พรสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียวพรแสวงของท่านก็สามารถจะช่วยทำให้ท่านเข้าถึงการเป็นคนมีอารมณ์ขันได้และทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงวันหนึ่งเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นกลายเป็นคนมีอารมณ์ขันกับเขาได้คนหนึ่งท่านผู้ฟังครับพื้นฐานของการเป็นคนสนุกกับชีวิตพื้นฐานของการเป็นคนที่ชอบมองโลกกว้างในแง่ดีนะมองผู้อื่นในแง่ดีมองสิ่งแวดล้อมในแง่ดีนี่ก็คือฐานนะรากฐานที่สำคัญของการที่ท่านจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันได้อย่างสบายๆคนที่จะมีอารมณ์ขันได้นะอย่างน้อยๆต้นทุนที่สำคัญก็คือต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้นะและต้องเป็นคนที่จะรื่นรมได้ตลอดเวลาคือสนุกกับชีวิตไปตลอดนะฮะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือรู้จักเรียนรู้วิธีการสร้างความขบขันให้กับทั้งตัวท่านเองและผู้อื่นจากบรรดาตลกมืออาชีพก็คงจะได้มั้งครับนะตลกมืออาชีพหรืออ่านหนังสือตลกอ่านหนังสือขบขันอ่านหนังสือบันเทิงที่ทุกวันนี้ก็หนังสือประเภทนี้ในท้องตลาดก็มีมากมายนะขอเพียงแต่ให้มีความทะเลนิดๆอยู่ไว้เท่านั้นนะครับแต่อย่าให้มันทะลึ่งจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอารมณ์ขันหรือสัปปดีสัปปดนวลนิจิตแจ่มใสตามภาษิตที่ครองใจใครหลายๆคนที่ท่องจำจนขึ้นใจบางครั้งมันอาจจะออกโป๊เกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะผมจะยกตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันให้กับตนเองที่หลายๆคนเขาชอบยกตัวอย่างมากล่าวอ้างกันนะวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบฉวยความคิดของคนอื่นมาเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าถ้าท่านจะเป็นคนมีอารมณ์ขันเนี่ยมันต้องฝึกให้เราคิดเป็นนะเช่นรู้จักคิดมุมกลับอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งพลาดมาเหยียบเท้าเราเข้าจังเบ้อแล้วเรารู้สึกเจ็บมากและปวดมากเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่มีอารมณ์ขันนะอาจจะทำให้เราเสียจริตอาจจะทำให้เรามีอารมณ์ที่เป็นพิษทำให้เราคิดไม่ดีต่อคนที่เขาเผลอพลาดหรือประมาทมาเหยียบเท้าเราเอาก็ได้เท่ากับว่าเราก็จะมีศัตรูคนใหม่เพิ่มขึ้นในชีวิตของเราอีกคนหนึ่งแล้วทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรือไม่ควรที่จะเสียสมดุลตรงนั้นเลยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการจะเป็นคนมีอารมณ์ขันได้เช่นพอเหยียบเท้าไปข้างหนึ่งแล้วเขาก็แนะนำว่าก็ยื่นเท้าอีกข้างนึงให้มันเหยียบสิและเราก็จะสมดุลคือเจ็บอย่างสมดุลว่างั้นนะวันต่อไปเราจะมาพูดถึงความสุขที่ได้จากการทำจิตทำใจของเราอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่5และเป็นประการสุดท้ายครับ

นี่หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้ท่านได้ฟังไปต่อหนึ่งละโดยวิธีการสร้างสุขภาวะทางจิตใจหมายถึงอะไรครับหมายถึงวิธีการสร้างสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นเองครับเพราะว่าความสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดแห่งความปรารถนาไม่แพ้การแสวงหาทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเสด็จสัมไปนะครับเพราะว่าความสุขในชีวิตนั้นถ้ามีทรัพย์เยอะมีเงินทองแยะแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายนั้นนะจะเป็นประโยชน์หรือจะมีค่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีแล้วเป็นทุกข์นะครับแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยและมีความสุขด้วยอันนี้สิดีครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็อย่างที่กล่าวแล้วเราจะพูดถึงเรื่องแต่ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายใครต่อใครก็แนะนำหรือชี้นำท่านทั้งหลายเอาไว้กันเยอะแล้วเนี่ยรายการของเราก็ละเอาไว้นะเราก็ไม่พูดในประเด็นนั้นแต่เรามาชวนเชิญท่านว่าเราจะมาแสวงหาความสุขด้วยวิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองแทนที่จะต้องเหนื่อยล้าไปออกกำลังเที่ยวหาความสุขในป่าในเขา

หรือหาความสุขเอาจากความลำเค็ญของคนอื่นๆเนี่ยเรามาสร้างสุขด้วยวิธีการหาความสุขภายในจิตใจของตัวเองด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองภายในจิตใจของเราเสียจะดีกว่าซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะฮะเขาบอกว่าความสุขตรงนี้เป็นธรรมะชั้นสูงน่ะเป็นผลกรรมก็คือเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่เราเรียกว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้ภายในจิตใจของตัวเราเองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะอยู่ตรงไหนก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาเลยด้วยซ้ำไปมันสุขภาวะทางจิตใจที่เรากล่าวให้ท่านฟังไปเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าอะไรครับคำว่าคิดบวกก็แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่จะนึกครับนึกแต่สิ่งที่ดีๆนึกแต่สิ่งที่มีประโยชน์นึกในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ในประโยชน์สุขเพื่อตนเองหรือสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขต่อผู้อื่นหรือจะให้ไกลไปกว่านั้นนะไม่ได้คิดกันตื้นๆแค่ตัวเรากับผู้อื่นเท่านั้นก็คือนึกเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มีความสงบสุขและสร้างสังคมของตัวเองที่เป็นสังคมแห่งมนุษย์โลกให้มีสันติสุขอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเราหากินหาทรัพย์หาเกียรติหาชื่อเสียงกันมามากแล้วนะครับเราลองมาทำความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในกลวิธีในการหาสุขหรือแสวงสุขให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กเป็นเล็กนะฮะก็ล้วนต้องการหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นครับวิธีการหาความสุขให้กับตนเองด้วยการคิดบวกนึกบวกรู้สึกบวกนะแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำที่รวมๆเรียกกันว่าความประพฤติที่เป็นบวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ยากครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและเป็นไปได้ง่ายด้วยแต่ส่วนใหญ่ผู้คนในสังคมสังเกตไหมครับรวมทั้งตัวเราเองที่ผ่านมาจากอดีตด้วยลองทบทวนถามตัวเองดูเถอะครับส่วนใหญ่แล้วเราลืมที่จะแสวงหาความสุขด้วยการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในตนเองแต่เราใช้วิธีการแสวงหาความสุขหรือสร้างความสุขให้กับตัวเองบนความทุกข์บนความลำเค็ญของผู้อื่นของสรรพสิ่งอื่นอันนี้นะสิครับที่เราเรียกว่าเกิดความไม่ถูกต้องหรือเกิดความไม่ดีงามหรือถ้าพูดในทางจิตวิญญาณก็คือเป็นความผิดบาปเหลือเกินครับซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ถนัดที่จะทำเช่นนี้เพราะมนุษย์ขาดสติในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วสร้างสุขให้ตนเองขณะที่คนอื่นก็พลอยมีความสุขร่วมกันกับเราไปด้วยแล้วทำให้เรามีสังคมที่มีความสงบสุขอย่างที่เรียกว่ามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านปลายทุกวันนี้เราหากันไม่ค่อยจะได้เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาหาสุขให้กับตัวเองนั้นมักจะหาเอาจากความลำเค็ญของคนอื่นหาเอาจากความทุกข์ยากของผู้อื่นตรงนี้มันจึงเป็นความสุขที่เราได้มาก็จริงครับแต่มันจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวอย่างเช่นเวลาเราเอาชนะคนอื่นด้วยอำนาจที่เหนือกว่าไม่ว่าอำนาจทางปัญญาที่เราฉลาดรอบจัดเชียนะฉลาดกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจคือเงินตราเหนือกว่าคนอื่นหรือเรามีอำนาจด้วยการมีเสียงดังกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นอำนาจเหล่านี้ครับถ้าเราใช้มันเพื่อแสวงสุขและแสวงหาผลสำเร็จให้กับตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นการฝากรอยแค้นเอาไว้ให้กับผู้อื่นเมื่อเราฝากรอยแค้นไว้ให้กับผู้อื่นธรรมดาของมนุษย์โลกทั่วไปครับเมื่อมีการแค้นเกิดขึ้นรายการแก้แค้นย่อมตามมาแก้แค้นวันนี้ไม่ได้ก็แก้แค้นในวันหน้าแก้แค้นในวันหน้าไม่ได้ก็แก้แค้นในชาติหน้าบางคนบอกว่าร้อยปีก็ไม่สายซึ่งตรงนี้ครับมันไม่ใช่ความสงบสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขประเภทชั่วครั้งชั่วคราวชั่วภพชาติหนึ่งแต่ชาติหน้ามีความทุกข์รอท่าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่ามันไกลไปถึงชาติหน้าข้าไม่ขอนึกหรอกชาตินี้ขอมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็ไม่เป็นไรเลยไอ้นั่นก็ว่ากันไปมันแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยเป็นผู้รักการประพฤติธรรม
และอยากจะสร้างหรืออยากจะนำสันติสุขมาสู่สังคมของตัวเองประเทศชาติของตนเองหรือเพื่อโลกอันสงบสุขของเราเองที่เรียกว่าโลกเสรีเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการจะช่วยเหลือเจือจานกันเพื่อที่จะแบ่งปันความสันติสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันไว้ด้วยจะดีกว่าไหมตรงนี้ครับทุกวันนี้เรามีรู้จักการทำบุญสุนทานด้วยการให้ทรัพย์สินเงินตรานะแก่ผู้อื่นนะอยู่กันตลอดเราสอนกันอย่างนั้นแต่เรามีวัฒนธรรมกันสักอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในสังคมของประเทศไทยเรากันหน่อยไหมหรือมีวัฒนธรรมในสังคมบ้านเราหมู่บ้านของเราหรือว่าในครอบครัวของเรากันไหมว่าเราจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยแสดงบทบาทหน้าที่หลักเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งถ้าเรียกว่าหน้าที่หลักก็ดูเหมือนจะบังคับไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าสร้างค่านิยมกันแล้วกันในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วรู้จักแลกเปลี่ยนแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกันบ้างแทนที่พอมองเห็นคนอื่นเป็นผู้ที่น้อยด้อยกว่าก็หาทางจะแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความรู้ความสามารถไปให้แก่กันและกันแล้วเรารู้จักแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นกันบ้างดีไหมและถ้าหากว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการรู้จักแบ่งสรรปันสุขให้แก่กันและกันด้วยสังคมของเราจะสวยงามมากขึ้นไหมโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นไหมสังคมของเราประเทศชาติของเราจะร่มเย็นเป็นสุขคือมีความว่างประจากความทุกข์ด้วยกันไหมตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมเสมอนะครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ใช่แค่การครองศีลอยู่กับตนเองแค่นั้นไม่พอนะเราจะต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้วยว่าศีลคือข้อห้ามนะโดยเฉพาะศีล5ใน5ประการเนี่ยที่ปุถุชนและวินยูชนทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นนะเขาห้ามไว้เพราะอะไรนะและแค่นั้นยังไม่พอเรายังจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำที่กลุ่มแสงสิริวัฒนาได้นำเสนอสติปัญญาหรือแสงสว่างต่างๆผ่านมาทางคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยให้ท่านได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะให้ท่านได้เอาไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สุขในตนเองและสังคมอีกต่างหากด้วยเพราะว่าความมีสันติสุขในสังคมนั้นนะนอกจากเราถือศีลกินเจแล้วเรายังจะต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมะคือประพฤติตนให้เป็นหนึ่งเดียวคือกลมกลืนกันด้วยสภาวะแห่งธรรมคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติร่วมกันอีกด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างสุขภาวะทางจิตใจของเราให้ได้ซะก่อนและเมื่อเราได้สุขภาวะทางจิตใจคือเมื่อเรามีความสุขในจิตใจของเราแล้วจิตมันเป็นสุขกายเราก็เป็นสุขคือสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีถูกไหมฮะจิตใจร่าเริงเบิกบานและเมื่อเรามีจิตเป็นสุขกายเป็นสุขเราก็จะเป็นคนอยู่สุขคำว่าอยู่สุขแปลว่าเราก็จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองก็คือการทำร้ายตนเองและนอกจากเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองแล้วความเป็นคนอยู่สุขคืออยู่เป็นสุขของเรามันก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือเมื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกต่างหากด้วยนี่คือผลพลอยได้ที่มันจะต่อเนื่องติดตามมามากมายเหลือเกินครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่ามนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่ตัวเราเองหยัดยืนอยู่แล้วก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่โดยรอบอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่งดงามแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะว่ามนุษย์คนนั้นหรือตัวเราเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับตัวเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือเหมาะที่จะได้เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์คนหนึ่งของโลกเสรีดวงนี้หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรของสังคมของบริษัทของโรงงานท่านที่ว่านี้ได้อย่างสบายๆเพราะท่านเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสุขที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาโดยการหยิบหรือเฉือนออกจากหัวใจเราไม่ได้ครับแต่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำที่เรียกว่าประพฤตินะฮะปฏิบัติต่อผู้อื่นแล้วทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในจิตสำนึกของเขาเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นสุขตามเราไปด้วยตรงนี้ครับเป็นการลงทุนที่ไม่ยากและทำอย่างไม่ลำบาก
เริ่มต้นได้ง่ายๆทำได้ง่ายๆแล้วก็สัมฤทธิ์ผลง่ายด้วยจริงไหมครับเอาง่ายๆแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้นแหละครับเขาก็ยิ้มให้กับเราแล้วมันถ้าจิตใจเราไม่ผ่องแผ้วหน้าตาของเราก็คงจะยิ้มและทำตาแป๋วๆกับเขาคงไม่ได้ถูกไหมนะครับท่านผู้ฟังมันเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วแบ่งปันให้แก่กันและกันนี่คือการประพฤติธรรมชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดบวกที่เราคุยไว้เมื่อคราวที่แล้วเราบอกท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะเป็นคนคิดบวกตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรามีความสุขครับถ้าเราเห็นอะไรแล้วเรามองไปในทางต่ำคาดหมายมันไปในทางต่ำหรือคาดหมายตัวเองนะครับไม่ใช่คาดหมายคนอื่นนะไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับถ้ามองโลกในแง่ร้ายคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราก็เรียกว่าโลกนะครับเช่นเพื่อนพูดจารู้สึกขัดหูขัดอกขัดใจเราหรือเพื่อนแสดงอะไรแล้วมันขัดตาเราขัดใจเราถ้าเรามองเขาในแง่ร้ายคือมองเขาในแง่ลบท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองเขาในแง่ลบนะเราต้องมองว่าเขาพูดหาเรื่องเราเขาคิดชั่วกับเราเขาต้องคิดร้ายกับเราแง่ๆเราจะต้องสรุปว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นคำว่าสรุปในที่นี้น่าจะใช้คำว่าพิพากษาเขานะครับทำไมใช้คำว่าพิพากษาแทนคำว่าสรุปเพราะว่าเวลาเรามองว่าใครคิดไม่ดีกับเราใครทำร้ายเราใครทำชั่วกับเราไอตัวโกรธในจิตใจเรามันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ขุ่นเคืองใจนะไม่พอใจอารมณ์บ่จอยที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกหรือการกระทำของใครๆที่เราแลเห็นอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังมันอยู่อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงใช้คำว่าพิพากษาเขาทันทีที่ได้เห็นพิพากษาเขาทันทีที่ได้ฟังเขาพูดอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบยังไม่ได้ใช้สติปัญญานะพิสูจน์รู้หรือพิจารณาดูว่าที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรมันจริงหรือเท็จตามที่เขากล่าวไหมเจตนาที่เขาพูดเช่นนั้นกับเราเจตนาที่เขาแสดงออกอย่างนั้นกับเราเขาคิดชั่วกับเราคิดลบกับเราหรือคิดร้ายต่อเราจริงหรือไม่ใช่ไหมครับเรายังไม่ทันได้คิดเลยยังไม่ทันได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเลยเรายังไม่ได้ใช้เวลาสอบสวนทวนความเลยเราฟันธงไปแล้วพิพากษาเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็โกรธเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนคิดลบนะครับไม่ใช่รอเรือรบนะฮะคิดลบคือรอลิงนะครับคิดด้านที่จะเป็นศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาเนี่ยเพราะมองว่าเขาเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูต่อเรานั่นเองเพียงแค่ได้ยินเขาพูดหรือเห็นท่วงท่าลีลาเขาที่แสดงออกต่อหน้าต่อตาเราและมากระทบจิตใจเราว่าแหมเราไม่พอใจเลยเราไม่ชอบใจเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเป็นคนสร้างสุขภาวะให้กับจิตใจของตัวท่านเองได้ตลอดเวลาในยามตื่นท่านจึงต้องฝึกตัวเองในแง่นี้ครับคือคิดบวกครับคิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะเขาเรียกว่าไม่มองโลกในแง่ร้ายพยายามมองหาความดีงามหรือมองด้านบวกของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเอาไว้ก่อนมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือเป็นปกติสุขสงบสุขอยู่ดังเดิมเมื่อจิตเป็นสุขสงบสุขตัวของท่านก็จะอยู่เป็นสุขเมื่อตัวท่านอยู่เป็นสุขนะครับมันก็จะไม่ไปก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นจากการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของท่านในบทบาทของคนที่อยู่ไม่สุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกก็คือการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่มองโลกในแง่ร้ายและในขณะเดียวกันครับอีกลักษณะหนึ่งครับที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันกับการเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนั่นก็คือการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำโอ้โหอย่างนี้แย่มากเลยครับการคิดคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำหมายความว่าอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฮะในชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนเป็นนักร้องนะเป็นคนทำงานเป็นนักบริหารนะหรือเป็นใครก็ตามครับในชีวิตของท่านย่อมเจอบางสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์กันบ้างล่ะครับในชีวิตเช่นนะหนังสือที่เราเรียนวิชาเนี่ยมันยากมากเลยนะไม่อยากเจอความรู้ที่ยากๆเพราะรู้ว่าถ้ามันยากเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยเวลาไปสอบเรามีโอกาสจะสอบตกได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเนี่ยเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากสำหรับชีวิตของตัวเองเนี่ยพอเราเจอข้อสอบยากๆขอโทษความรู้ยากๆ
นะบทเรียนยากๆหรือโจทย์เลขยากๆถ้าตัวเราเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาเนี่ยพอเจอว่ายากปั๊บเราเกิดความรู้สึกนึกคิดในจิตใจขึ้นมาว่าไงครับถ้าเราเป็นคนคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเราจะรีบรำพันกับตัวเราเองบอกกับตัวเองทันทีว่าแย่แล้วสิเรานะแล้วก็ยุ่งละสิตายแล้ววะคงทำไม่ได้แน่เลยเราสอบตกแง่ๆเลยฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นคำอุทานที่บอกกับตัวเองแบบสุภาพสุภาพนะครับถ้าอยู่คนเดียวคงจะพูดอะไรที่มันถึงกึ๋นยิ่งกว่านี่นะฮะเอาเป็นว่าท่านมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยครับถ้าเจออะไรที่ยุ่งยากยุ่งยากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเกิดมีความคิดไปว่าตัวเองคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วสิเราแบบนี้ครับคือลักษณะของคนที่คิดคาดหมายอะไรไปในทางต่ำหรือว่าเวลาเห็นรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับเราไปยืนรออยู่ที่สถานีรถไฟแล้วสมมติว่าเราเพิ่งเจอรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้จักรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเห็นหัวรถจักรมันลากขบวนยาวเหยียดนะครับวิ่งถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแต่เร็วมากเลยพุ่งจี้ตรงเข้ามายังสถานีที่จะมาจอดเทียบท่าที่ชานชาลาของเราถ้าเราเองเป็นคนคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเราก็จะบอกว่ารถไฟขบวนนี้มันคงเบรกไม่อยู่ที่สถานีนี้แง่ๆเลยและเราจะคงจะไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้เดินทางต่อไปยังปลายทางแน่ๆนี่คือการคิดลบกับตัวเราเองนะครับว่าเราคงหมดสิทธิ์ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้แน่เพราะดูสิพี่แกพุ่งเข้ามาเทียบท่าชานชาลาสถานีด้วยความเร็วจี๋ทีเดียวแล้วขบวนตั้งยาวเหยียดยังไงยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิพากษาหรือฟันธงไปแล้วว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันเป็นเรื่องร้ายๆที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวฉันเองเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยป่วยทางจิตแบบนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ตัวพอคิดแบบนี้แล้วท่านผู้ฟังครับจิตใจของท่านจะเกิดสุขภาวะคือมีความสงบสุขได้ยังไงครับเพราะคิดไปในทางร้ายกับตัวเองหรือมองโลกในแง่ลบไปเรียบร้อยแล้วพอมองแบบนี้คิดอย่างนี้จิตใจมันเห็นทีจะมีความสุขสงบเห็นท่าจะยากถูกต้องไหมครับมันคนที่เป็นอย่างนี้มักจะเป็นคนที่ขี้ขลาดครับคือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือนะขลาดกลัวในสิ่งที่คลุมเครือคืออธิบายไม่ชัดบอกไม่ได้พยากรณ์ล่วงหน้าก็ไม่ได้ไม่แน่ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นบางคนเขาเรียกว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิตกจริตนะครับและวิตกจริตบ่อยๆแบบนี้ครับถ้าทิ้งไว้ค้างคาไว้ในตนเองจนสกาจนเคยตัวเนี่ยนะฮะมันจะพาให้ตัวเองกลายเป็นคนวิกลจริตเข้าไปได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเพราะวิตกจริตนั้นเป็นการป่วยทางจิตมันเป็นอาการบกพร่องนะทางด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในเชิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเราจึงจะต้องฝึกตัวเราเองครับว่าถ้าเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อสร้างแล้วจะดำรงรักษาความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไว้ได้อย่างไรวันนี้เราเน้นย้ำเลยครับว่าท่านจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคืออย่าคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรืออย่ามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตัวของท่านเองนะครับก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นคือคนที่มีความกล้าหาญครับไม่ขี้ขลาดครับกล้าคิดกล้านึกกล้ารู้สึกและก็กล้าเอาความนึกความคิดความรู้สึกของตัวเราเองนั้นแสดงออกมาให้คนอื่นได้ประจักษ์เป็นพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับถ้าเราคิดคือกล้าคิดและเราทำเพราะเรากล้าทำมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองคิดอะไรแล้วกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาพูดให้คนอื่นฟังมาเล่าให้คนอื่นฟังหรือกล้านำเอาความคิดของตัวเองมาแสดงออกหรือมากระทำให้คนอื่นได้เห็นเป็นประจักษ์เนี่ยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญครับที่คนทั่วไปสื่อสอนให้เราฟังเสมอว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คิดบวกเอาไว้ก่อนถ้าเราคิดบวกแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขเราเอาสิ่งดีๆที่เราคิดไว้เป็นบวกนะฮะมาพูดให้คนอื่นฟังมันก็จะเป็นพจมานที่หวานหอมแน่มันเป็นคำพูดที่ไพเราะหวานหอมหวานหูนะครับและก็ยังเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เวลาแสดงออกหรือกระทำต่อใครใครๆก็รัก
ใครๆก็พึงพอใจเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้อื่นเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างนี้มันก็จะสร้างเสน่ห์เขาให้กับตัวท่านเองสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นกับตัวเองท่านไม่หล่อท่านไม่สวยในทางโลกกายสังขารของท่านในชาตินี้เกิดมาแล้วมันขี้เหร่เน่ไปหน่อยนะมันไม่ค่อยงามผิวไม่ค่อยขาวนะมันอาจจะดำจะคล้ำหน้าตาอาจจะหม่นหมองอะไรไปซะบ้างแต่ถ้าท่านสามารถแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ดีงามต่อผู้อื่นอันเกิดจากการท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแล้วถึงแม้คนอื่นจะทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวท่านให้กระทบกระทั่งกายใจของท่านท่านก็ให้อภัยเขาได้เพราะท่านคิดบวกต่อเขาว่าเขาไม่เจตนาหรอกเขาไม่ได้แกล้งรอกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนเรามันผิดพลาดกันได้นาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าท่านจะย้อนกลับเขาด้วยการตอบโต้ต่อต้านการกระทำใดๆที่เขาแสดงออกต่อท่านหรือเปล่าท่านจะไม่มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับเขาเด็ดขาดเลยครับและเมื่อไม่ทำเช่นนั้นความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านและความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันก็จะเกิดขึ้นก็เพราะคิดบวกคือท่านฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนี่เองแหละครับไม่ใช่อย่างอื่นหรอกครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ในวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมีโอกาสสัมผัสอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเรียกว่าอารมณ์รู้สึกนะครับส่วนมากแล้วก็ร้อยอารมณ์ครับคือมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในชีวิตประจำวันนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิด2ด้านครับด้านหนึ่งคือด้านของความสุขมีอารมณ์ดีก็มีความสุขครับแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็มีทุกข์นะแต่ว่าหลายคนครับในเรื่องของความสุขนี่เข้าใจอยู่ครับว่าอารมณ์ดีแล้วเป็นสุขนี่คือเป็นอย่างไรแต่ว่าเวลามีอารมณ์ไม่ดีคือเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงนะหรือเวลาเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบางทีเราอ่านใจตัวเราเองไม่ออกเหมือนกันนะครับมนุษย์เรามีหลายลีลาเหลือเกินครับในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูสิครับถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำมาหากินนะฮะแล้วจิตก็มุ่งมั่นอยู่กับรายได้จิตของเราก็มุ่งมั่นอยู่กับเนื้องานที่เราจะต้องกระทำจิตของเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณภาพของงานที่เราจะต้องกระทำถามว่าวันนั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยในสภาวะจิตของเรานั้นมีความสุขจริงหรือเปล่าความทุกข์ต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับการกระทำสนุกสนานกับการเรียนหนังสือสนุกสนานกับการทำงานนั้นแต่ถ้าจิตยังตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นอยู่กับผลงานที่ท่านจะต้องทำมันให้ได้จำนวนเท่านี้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็จะต้องทำมันให้ได้คุณภาพดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แบบนี้ครับความสุขในจิตใจที่เราเรียกว่าสุขภาวะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือหาได้มาในบางสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแต่ยังไม่มีจักยังไม่มีคำว่าพอเพียงหรือไม่รู้จักคำว่าพอนะก็ยังทะลอที่หาต่อไปอีกอย่างนี้ครับและขณะที่หาได้นะครับไม่ใช่หาไม่ได้แต่ต้องลำบากกายลำบากใจในการแสวงหามันเรื่อยไปหาทางที่จะหยุดยั้งมันไม่ได้เพราะยิ่งหายิ่งมันว่างั้นนะหลายคนก็มีความสนุกสนานเมามันกับการแสวงหาตรงนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าสนุกสนานนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าสุขนะฮะผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตใจของเราและร่างกายของเรากระตือรือร้นกระดีกระดาแสวงหาไปเรื่อยทั้งที่มีควรจะพอแล้วยังไม่รู้จักพอแต่หาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าสภาวะที่แท้จริงที่เราเรียกว่าสุขภาวะของจิตนั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่คำตอบท่านต้องตอบตรงกับที่ผมจะกล่าวนั่นแหละครับก็คือความทุกข์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเป็นคนคิดบวกจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไปนั้นนะครับมันก็คือการทำให้เกิดสุขภาวะในจิตใจของท่านนั่นเองถ้าหากว่าวันทั้งวันเนี่ยนะฮะเรามองโลกในแง่ร้ายคือมองใครต่อใครในแง่ลบหมดนะมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในแง่ลบไปหมดเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าท่านจะมีความสุขได้ไหมคงไม่มีความสุขหรอกครับเนี่ยก็เพราะว่ามีการวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญมีความวิตกจริตมีความขลาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองจะต้องลงมือทำอย่างนี้มันก็จะนำปัญหามาสู่ตนเองได้อีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทำไปแบบกลัวกล้าก็ตามความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกหรือกระทำต่องานนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นมันก็ดูท่าจะไม่ค่อยสง่างามสักเท่าใดถูกต้องไหมครับซึ่งผมก็ยากที่จะยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นถ้าเรารู้สตินะฮะคือรู้ความจริงเช่นนี้แล้วความรอบคอบแยบยลในการดำเนินชีวิตของเราในลักษณะของคนประพฤติธรรมคนหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นและนั่นก็คือกลวิธีในการสร้างสุขให้ตนเองเพื่อจะแบ่งปันความสุขจากการกระทำในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อคนรอบข้างเพื่อจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเขาด้วยเมื่อเขาก็สุขเราก็สุขความมีสันติสุขที่เรียกว่าสงบสุขในสังคมระหว่างเรากับพวกเขาเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นการกระทำที่จิตสำนึกเป็นการกระทำที่จิตใจของตัวเราเองนั่นเองครับมันในครั้งที่แล้วเราจึงได้กล่าวเฉพาะด้านของคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองให้ท่านสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการคิดบวกเพราะมันจะเป็นประโยชน์ครับในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าสาเหตุใดครับที่ทำให้ท่านมีการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุ
มันก็น่าจะมาจากการคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าดูถูกตัวเองนะฮะมนุษย์เรานี่แปลกไหมครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เรานี่แปลกมากเลยถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าไกลตัวหรือใกล้ตัวก็ตามถ้าเรารู้ว่าเขาดูถูกดูแคลนเหยียดหยามหรือดูหมิ่นเราแล้วเนี่ยจิตของเรามันจะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือสั่นสะเทือนไปในทางลบจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในทางลบต่อคนนั้นเสมอภาษาไทยพูดกันง่ายๆก็แบบว่าเราคงจะไม่พึงพอใจเท่าใดนักที่เราได้ทราบว่าคนที่เรารู้จักเขาเหยียดหยามเราเขาดูหมิ่นเราเขาดูแคลนเราว่างั้นนะแต่ขณะที่เราไม่ชอบให้ใครมาดูแคลนตัวเราแต่ตัวเราดันทุรังกลับดูถูกดูแคลนตัวเราเองเจออะไรยากๆสักหน่อยแล้วบอกทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราเจ้านายมอบหมายงานให้ทำหน่อยเดียวยังไม่ทันได้ลงมือทำเลยเพียงแค่คิดเท่านั้นนะก็ตอบตัวเองแล้วว่าทำไม่ได้พอบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ปั๊บก็เลยไม่ลงมือทำแล้วก็มีความรู้สึกท้อแท้ขุ่นมัวในหัวใจเหมือนกับทำไปแล้วแล้วทำไม่ได้อย่างไรอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยคือยังไม่ได้ลองลงมือทำเลยว่างั้นนะแล้วอย่างนี้ครับเราจะเรียกว่าตัวเราเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้อย่างไรถูกไหมคนที่จะเป็นนักสู้ผู้พิชิตได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอแต่ไม่ได้เชื่อมั่นด้วยความเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิก็คือดื้อรั้นดันทุรังในสิ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะไม่ได้มีความเป็นบวกอะไรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหรือมันไม่ได้ถูกต้องเลยแต่ไปดันทุรังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามตรงนั้นก็เรียกว่าไปยืนยันกับมิจฉาทิฐิที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ผิดพลาดทำให้เสียอกเสียใจเสียหายในวันต่อไปหรือในเวลาข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าว่าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองและต้องเป็นคนที่ต้องการจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองก่อนจะแบ่งปันไปให้ใครอื่นที่หยัดยืนอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักสร้างสุขให้กับตัวเองด้วยวิธีง่ายๆซะก่อนก็คืออย่าคิดลบต่อตัวเองคืออย่าคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราจะพบเจอสถานการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราก็จะต้องไม่มองโลกหรือไม่มองสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยในแง่ร้ายคือคิดร้ายเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคิดลบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะมันจะพาให้จิตเราตกนะครับคือตกไปจากการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงที่แปลเป็นความหมายทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดว่าเป็นจิตที่สงบจิตที่มีปิติคือจิตที่มีความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในตนเองนะมันเขาเรียกว่าจิตตกเพราะว่ามันทำให้เกิดการวิตกจริตหรือเกิดการขาดคลาดกลัวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีใครทำร้ายเราแต่เรากลับทำร้ายจิตใจตัวเราเองอยู่ได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในขณะนั้นคือดำเนินชีวิตอยู่ในสภาวะของคนขาดสติขาดสติคือการขาดการนึกได้คิดได้นะแล้วก็ขาดสัมปชัญญะคู่กันด้วยคือขาดการรู้ตัวคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดแบบนี้เป็นการทำร้ายต่อตนเองนะมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำผมย้ำตรงนี้มา2ตอนแล้วเพื่อจะชี้ให้ท่านเห็นว่าในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นต่อให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะตามคำที่พระเจ้าสอนทั้งหลายก็ตามแต่ก็เราก็ยังจะหาความสุขสงบในจิตใจของตัวเราเองในอันที่จะมากพอที่จะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตัวเราเองหรือสังคมของพวกเราร่วมกันเองได้ยากยิ่งครับถ้าหากว่าเรายังไม่รู้วิธีการสร้างสุขให้กับจิตใจของตัวเราเองด้วยอย่างนี้นะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะไม่ดูถูกดูแคลนตัวเราเองได้นั้นมันต้องฝึกฝนครับการฝึกฝนตนเองไม่ให้ดูถูกดูแคลนตัวเองว่าแย่แล้วเรานะตายละวาทำไม่ได้แง่แย่แล้วเราอย่างที่ท่องกันจนติดปากอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุทานโดยไม่เจตนาว่าร้ายต่อตนเองอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เรากล่าวไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการหวั่นไหวครับเมื่อเราจิตใจหวั่นไหวเนี่ยจิตใจมันก็ไม่สงบพอจิตใจไม่สงบแล้วความสุขก็เลือนลางหายหรือจางหายไปจากจิตใจของเราแล้วถามว่าเราจะไปขอแบ่งปันความสุขสงบในจิตใจที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในขณะนั้นมาจากใครครับเราจะเอามาจากไหนครับถ้าเราไม่สามารถสั่นสะเทือนตัวเราเองแล้วรีบยกระดับมันขึ้นมาสู่สภาวะแห่งความเป็นสุขสงบในจิตใจของเราให้ได้อย่างเดิม
มันวิธีที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับนะการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือรักษาความสงบสุขในจิตใจที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้โดยไม่เสียขวัญคือไม่เสียสมดุลนะเราจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกก็อย่างที่บอกนะครับคือต้องฝึกการคิดบวกมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะอย่าไปมองในแง่ร้ายเราอยากจะเรียนว่าในที่มืดย่อมมีแสงสว่างฉันใดนะในความเลวร้ายของสถานการณ์ใดๆที่เรากำลังจะเผชิญมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันย่อมมีแสงสว่างคือย่อมมีทางออกย่อมมีสิ่งที่ดีๆซ่อนเร้นอยู่ไว้เสมอครับเชื่อผมเถอะครับเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปสำหรับเราเสียทั้งหมดหรอกครับด้านบวกก็มีด้านดีก็มากถ้าเราเลือกมองแต่ด้านร้ายคือด้านไม่ดีนะเราก็จะเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีเหมือนกับมนุษย์ที่เราคบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราคบใครนะเอาแต่จ้องจับผิดเขาทั้งวันเลยเราก็จะเห็นแต่สิ่งผิดๆเราจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมของเขาทั้งวันนะครับแล้วเราก็จะพิพากษาเขาผิดนะฮะเราก็จะสรุปว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยไม่น่าคบเลยถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคือมองหาแต่ความชั่วของคนอื่นมองหาแต่สิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นท่านย่อมจะไม่เห็นด้านที่งดงามของคนอื่นและด้านที่ดีงามของผู้อื่นเลยเชื่อผมเถอะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคบใครนะมองคนในแง่ดีมองคนในด้านดีเอาไว้บ้างหรือเอาไว้ด้วยความสวยงามของโลกก็คือสังคมที่ท่านดำรงอยู่นั้นมันก็จะบรรเจิดขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นสิ่งดีๆของคนอื่นถึงแม้เขามีสิ่งที่ไม่ดีปนเปื้อนอยู่บ้างเนี่ยแต่เรามองข้ามตรงนั้นไปซะมองหาและให้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆของคนอื่นบั้นปลายมันจะเป็นประโยชน์กับเราครับคือความสุขนะฮะความสุขในจิตใจเราที่ได้เห็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับการเดินไปนะตามท้องถนนแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยแปลงดอกไม้ที่สวยงามอาระอารามหลากหลายสีสันและมันกำลังบานสะพรั่งเนี่ยถามว่าจิตใจของท่านจะเบิกบานเหมือนดอกไม้บานจิตใจของท่านจะสดใสเหมือนดอกไม้ที่สุดสวยหรือไม่นะมันต้องเป็นเช่นนั้นนะครับมันเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามในขณะเดียวกันถ้าเราเดินไปแล้วเจอแต่อุจจาระหมาขอโทษนะครับขี้สุนัขนั่นนะครับนักกองเรียราดอยู่ตลอดทางที่ท่านเดินไปนอกจากกลิ่นที่เหม็นชวนสะอิดสะเอียนแล้วท่านยังรู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาขณะที่เดินทางไปสองข้างทางแบบนี้มันเป็นภาพที่ไม่ย้าวยวนชวนให้มองเลยมันเป็นภาพที่ไม่น่าพิสมัยมองแล้วทำให้จิตใจไม่เป็นสุขเลยอย่างนี้ใช่ไหมนั้นแต่ถ้าหากว่านอกจากก้อนขี้หมาเยอะแยะมากมายที่เรียราดอยู่รายทางนะทั้งสองข้างทางมันยังมีดอกไม้สวยๆให้ท่านมองผมถามจริงๆครับว่าระหว่างที่ท่านเดินไปบนถนนนั้นสองข้างทางซ้ายขวาที่ท่านมองท่านจะเลือกมองขี้หมาหรือจะมองดอกไม้สวยๆเหล่านั้นล่ะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านต้องเลือกมองแต่ดอกไม้สวยๆแน่เพราะมองแล้วเจริญตาเจริญใจและทำให้เจริญสุขด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเหมือนกันครับคบมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ทุกคนนะครับมันย่อมมีทั้งขี้หมาและดอกไม้อยู่ในตัวมันเองและบางทีเขาก็แสดงขี้หมาคือส่งกลิ่นที่ไม่สวยงามส่งกลิ่นที่ไม่หอมส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้เราเห็นคือแสดงกิริยาอาการที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้พบเห็นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเหม็นขี้หมานั่นแหละครับนะและในขณะเดียวกันเขาอาจจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่ดีกับเราที่ดีต่อเราทำให้เราเห็นเขาทำกับเราแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนั่นก็เหมือนกับว่าเขากำลังเป็นเหมือนดอกไม้ที่บานอย่างแช่มชื่นแย้มบานให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้สัมผัสท่านจะดมก็ได้จะจับก็ได้จะดูก็ได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราจะฉลาดเลือกดูฉลาดเลือกที่จะมองไหมว่าสิ่งไหนมองและสร้างสรรค์สิ่งไหนดูแล้วสร้างสรรค์เราก็สัมผัสเอาแต่สิ่งนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนครับเพราะผมยอมรับครับว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนอื่นๆสรรพสัตว์ทั้งหลายและสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ๆก็ตามมันย่อมมีทั้งสิ่งที่เจริญหูเจริญตาและเจริญใจให้ท่านได้สัมผัสรู้ดูเห็นและในทางกลับกันมันก็ยังมีด้านตรงข้ามคือดูแล้วไม่เจริญหูไม่เจริญตานะแล้วก็ไม่เจริญจิตใจใช่ไหมฮะให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้เหมือนกันแล้วถามว่าถ้าเราเห็นในด้านบวกและทำให้จิตใจของเราเป็นบวกคือแช่มชื่นคือเป็นสุขกับมองเห็นแล้วทำให้จิตใจของเรามันสั่นสะเทือนไปในทางต่ำคือเป็นลบดูแล้วจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเนี่ย
แล้วเราจะดูสิ่งใดกันแน่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเลือกที่จะคิดเลือกที่จะเห็นเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำเลือกที่จะสัมผัสเลือกที่จะมองใช่หรือไม่ล่ะครับมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับทุกอย่างนะครับโทษใครไม่ได้ล่ะครับนะต้องโทษตัวเราเองครับถ้าหากว่าเราอยู่ดีไม่สุขชอบไปหาทุกข์ให้กับตัวเราเองเนี่ยมันการมองโลกในแง่ร้ายและการคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำนั่นคือการสั่นสะเทือนตนเองหาทุกข์ให้กับตนเองนั่นเองและความทุกข์เป็นสิ่งที่ตัวท่านผู้ฟังเองก็ไม่พึงประสงค์ถูกต้องไหมเราไม่ชอบหรอกที่ชีวิตเราจิตใจเรามีความทุกข์และเมื่อเรารู้ว่าจิตใจเราไม่มีความทุกข์ถ้าเราไปแสวงหาความทุกข์ไปมองในสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วเราไปทำเช่นนั้นทำไมถูกไหมครับแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมงานที่บริษัทที่โรงงานหรือเพื่อนบ้านก็ตามเขามีโอกาสที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราได้ทั้งโดยฟลุกคือไม่เจตนาคือประมาทนะครับและที่เขาเจตนาจะทำให้เราเกิดทุกข์ก็มีตั้งมากมายและตัวเราเองยังจะมาดันทุรังดำเนินชีวิตอย่างไร้สติสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่ฉลาดดำเนินชีวิตคือไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีซะบ้างเราจะทำตัวเหลวไหลด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปทำไมถึงแม้เป็นด้านของโลกที่มันเป็นจริงแต่เป็นด้านมืดอีกด้านหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องมองนะครับหรือถ้ามองแล้วก็ไม่ต้องรับเอามาให้มันสั่นสะเทือนเป็นปัญหาในอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจเราท่านเรียนรู้ได้วิธีนั้นดีไหมล่ะนะเรียนรู้ให้รู้ว่าด้านมืดเราไม่ชอบเราชอบด้านสว่างแต่เราก็ไม่ปฏิเสธด้านมืดนะว่าเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นหรือไม่เรียนรู้เรารู้ว่าด้านนี้คือด้านมืดแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ไปสัมผัสกับด้านที่สว่างแทนที่ซะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่จะเป็นคนคิดบวกนั้นนะครับมันเป็นการฝึกที่ไม่ยากนะครับเพื่อจะทำให้ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านการคิดบวกผมยกตัวอย่างเช่นที่คนเขายกตัวอย่างกันบ่อยท่านคงได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นความคิดของผู้อื่นไม่ใช่ความคิดของอาจารย์ปริญญาที่จะมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการในวันนี้นะฮะแต่ว่ายกตัวอย่างและเห็นภาพชัดเจนครับเอาน้ำมาแก้วหนึ่งนะครับนะแล้วมีน้ำอยู่ในแก้วนั้นเหลือประมาณค่อนแก้วเอามาวางไว้ครับแล้วก็ผลัดกันให้คน2คนเดินเข้ามาในห้องแล้วมองแก้วน้ำใบนี้คนแรกเดินเข้ามาในห้องมองเห็นแก้วน้ำใบนี้ขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับพอเห็นน้ำในแก้วเหลืออยู่ค่อนแก้วคำว่าค่อนแก้วเนี่ยแปลว่ายังไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะครับขณะที่ตัวเองกำลังกระหายน้ำนะครับคนแรกเข้ามาปั๊บบอกโอ้โชคดีจังเลยน้ำยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วคนนี้คิดบวกนะใช่ไหมขณะที่ถ้าให้อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาอีกคนหนึ่งก็หิวน้ำกระหายน้ำอย่างแรงกล้ามาเหมือนกันครับพอเห็นน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเหลืออยู่ค่อนแก้วแต่คนนี้กลับอุทานว่าโอ้ยแย่จังเลยน้ำเหลือแค่ค่อนแก้วเองเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับแนวคิดหรือมุมมองของคนสองคนนี้ต่างกันไหมครับถ้าหากว่ามองว่าเหลือแค่นี้เองเนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยยังเหลืออีกตั้งค่อนแก้วนี่คือการมองโลกในแง่บวกถามว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนอยากจะเลือกนะให้เป็นเหมือนกับไอ้คนสองคนเนี่ยครับท่านผู้ฟังคิดว่าจะเลือกเป็นคนไหนดีต้องเลือกเป็นคนที่บอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลืออีกค่อนแก้วใช่ไหมเพราะถ้าคิดอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ครับใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขมีความสุขจริงๆครับเพราะดีใจภูมิใจเป็นสุขในหัวใจที่ยังมีน้ำเหลือให้เราได้ดื่มตั้งค่อนแก้วนะขณะที่อีกคนหนึ่งมากระหายเหมือนกันบอกว่าแย่จังเลยเหลือแค่ค้อนแก้วเองดื่มไปก็เป็นทุกข์ไปจิตใจก็หม่นหมองครับมันชีวิตประจำวันของคนเราในโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรวมทั้งผมด้วยเหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะแสวงหาความสุขใส่ตัวเราอยากจะห่างไกลความทุกข์แต่บางทีอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็สร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาหยิบยื่นความทุกข์ใจให้กับเราเลยครับคือเราสร้างมันด้วยตัวเราเองความทุกข์ที่สร้างด้วยตัวเองแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นคนโชคร้ายครับโชคร้ายตรงที่ว่าชอบมองโลกในแง่ร้ายและชอบคาดหมายอะไรๆแม้กระทั่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปในทางต่ำนิสัยแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆท่านต้องแก้ไขครับจะให้ครูคนไหนมาช่วยเหลือท่านก็ไม่ได้ครับนอกจากจะมาพูดให้ท่านฟังทำสร้างความมีสำนึกที่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์ให้กับท่านพอท่านได้คิด
รือคิดได้คือเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาท่านก็หันหน้ามาปรับปรุงตนเองครับอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นความจริงแท้ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับความสุขเนี่ยซื้อไม่ได้หาจากท้องตลาดก็ไม่ได้ไปหาจากในป่าในเขายังไงก็ไม่ได้ครับต้องหาให้ได้ด้วยการสร้างมันขึ้นมาเองครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างเรื่องคิดบวกตะกี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนทีนี้ท่านผู้ฟังครับการที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในการมองโลกในแง่ดีเพื่อนำไปสู่การเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท้ายของรายการในวันนี้อยากจะเรียนให้ท่านฟังว่านอกจากความสุขที่เกิดขึ้นจากการมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกแล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดหรือว่ากล้าแสดงออกคนที่เป็นคนกล้าถ้ามีความเก่งอยู่ในตัวเองด้วยน่าสรรเสริญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ไม่เก่งแล้วพยายามจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในชีวิตหรือเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้นำพาซึ่งความทุกข์มาให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะเราไม่เก่งแต่เราดันกล้าแสดงออกมันก็ไม่ต่างกับคนที่โง่และขยันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะมีสุขภาวะทางจิตใจที่จะแบ่งปันให้กับใครต่อใครเขาได้อย่าเรียนรู้ที่จะทำจิตอย่างเดียวนะครับต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้เป็นคนเก่งกับเขาด้วยนะครับนะอันนี้ต้องพูดเผื่อเอาไว้ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกทางกายไม่ใช่เรื่องของทางจิตใจหรือจิตวิญญาณที่พวกเราชาวรายการเทพทิพย์มงคลธรรมคือกลุ่มแสงสิริวัฒนามีเจตนารมณ์จะถ่ายทอดผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุกันเป็นหลักนะครับคือเน้นทางจิตซะเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากจะฝึกได้ด้วยการกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะยังฝึกด้วยวิธีการอื่นๆอีกได้เพราะว่าเส้นทางที่จะไปยังปลายทางสุดท้ายของมนุษย์เราไม่ว่าเส้นทางไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้มีทางเดียวไม่ว่าขอโทษไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางใดก็ตามมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีหลายเส้นทางครับอีกเส้นทางหนึ่งในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือท่านจะต้องพยายามหัดทำสิ่งใดด้วยตัวเองเอาไว้บ้างโดยเริ่มต้นทำในสิ่งที่ง่ายๆก่อนครับพอทำได้ง่ายๆสำเร็จแล้วก็สั่งสมความสำเร็จนั้นเอาไว้เยอะๆครับแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะเกิดขึ้นอย่าเป็นคนเกียจคร้านครับต้องขยันและต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเบื้องต้นที่จะพยายามคิดเห็นเป็นทำอะไรด้วยตัวเองเอาไว้บ้างและความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านก็จะค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างภายในแค่พริบตาเดียวไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับต้องอาศัยการเวลาในการฝึกฝนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญา

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราชวนท่านมาร่วมกันสร้างสันติสุขในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยวิธีการกระทำที่ตัวท่านเองนั่นก็คือใช้วิธีหนึ่งในการสร้างสุขภาวะคือความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสุขมาให้หรือไม่ต้องรอให้ใครแบ่งปันความสุขนั้นมาให้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำอย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วที่สืบเนื่องมาจากตอนก่อนๆได้นะครับความมีเขาเรียกว่าความสงบสุขในจิตใจของท่านที่จะผันไปสู่ความมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมากเลยครับแม้ว่าการสร้างสุขภาวะในจิตใจตนเองให้กับตัวเองนั้นมีหลายวิธีหลายช่องทางก็ตามแต่หนทางล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้นำไปเรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การฝึกฝนตนเองในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือให้เห็นเป็นจริงนั่นแหละนะครับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและมักจะกระทำในทางตรงกันข้ามกับที่ผมได้แนะแนวทางเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อคราวที่แล้วพอสมควรครับคราวที่แล้วถ้าท่านจำได้นะครับเราแนะนำท่านว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเป็นคำศัพท์โดยรวมก็คือว่าเราแนะท่านว่าอย่าเผลอไปดูหมิ่นตัวเองเข้านะครับคำว่าดูหมิ่นตนเองคือมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำเขาเรียกว่าโลกของตัวเองที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั่นนะครับถ้าเราคิดลบความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแน่ๆเลยและผลลัพธ์ของการที่เรามีความทุกข์ก็คือมีความวิตกกังวลที่เรียกว่าวิตกจริตหรือมีความขลาดกลัวเนี่ยมันจะนำปัญหาต่างๆในการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือมีปัญหาต่อพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับบริษัทนี้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นเพื่อนร่วมครอบครัวคนอื่นหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมประเทศชาติคนอื่นๆก็ตามมันจะนำมาซึ่งความขัดข้องมันจะนำมาซึ่งอุปสรรคต่างๆที่จะขัดขวางความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันได้มากทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเราได้เน้นไปแล้วว่าถ้าท่านจะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมีสองสิ่งที่เราฝากท่านไว้นั่นก็คือต้องฝึกฝนตัวท่านเองให้มองบวกคิดบวกและก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบวกนะสำหรับทั้งตนเองและผู้อื่นหนทางที่สองก็คือให้ท่านพยายามที่จะสร้างผลงานที่จะทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเองสั่งสมเอาไว้ในชีวิตของท่านบ้างนั่นก็คือพยายามทำทุกสิ่งด้วยตนเองคิดทุกอย่างด้วยตนเองไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกแง่ที่มีแม่กับพ่อคอยช่วยเหลือเราตั้งแต่ยังเล็กๆพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ได้ช่วยก็หวังเพื่อนช่วยหวังพี่ช่วยหวังครูช่วยหวังเจ้านายช่วยหรือหวังให้โชคช่วยอะไรแบบนี้ครับถ้าเรายังทำตัวอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับที่เราโตแต่ตัวแต่หัวใจของเรายังทำตัวเหมือนลูกแง่เหมือนเดิมเพราะว่าเด็กๆที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยนะครับยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะขาดความรู้ขาดความสามารถขาดประสบการณ์หรือขาดความชำนาญก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องและผู้ปกครองคอยช่วยเหลือหรือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือถูกต้องไหมครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทุกวันนี้ท่านเป็นผู้รักการประพฤติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะและพร้อมจะทำทุกสิ่งเพื่อตนเองและผู้อื่นได้แล้วพร้อมจะคิดเองเห็นเองฟังเองเรียนรู้เอง

ฏิบัติเองนะได้ด้วยตัวเองมากมายแล้วนะช่วยคนอื่นก็ยังได้อีกต่างหากด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังทำตัวเหมือนลูกแง่อยู่อีกเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเราเองมันก็จะไม่บังเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองของเราสร้างได้ครับสร้างได้ด้วยการฝึกฝนตนเองในวิธีที่2ที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วคืออย่าวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่ร่ำไปอย่าไหว้วานให้คนอื่นคอยช่วยทำแทนเราเสมอไปจะเพราะเราดูถูกตัวเองว่าเราคงทำไม่ได้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้หรือทำไม่ได้แน่ๆเลยหรือจะเป็นเพราะเกียจคร้านนี่ครับทำเองก็ได้คิดเองก็ได้เนี่ยแต่ไม่ทำไม่คิดเพราะอะไรเพราะเกียจคร้านนี่อย่างนี้มันก็จะเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองทำให้ตัวเราเองกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นมันจะเกิดได้จาก1ความชำนาญครับถ้าเรามีความชำนาญในการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งยากหรือเรื่องยากสักปานใดถ้าใครที่เป็นคนชำนาญเพราะทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำเผชิญหน้ากับเรื่องราวสถานการณ์เหล่านั้นอยู่เป็นประจำก็จะรู้สึกเฉยชินครับดูเป็นเรื่องปกตินะฮะเหมือนนักมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์แรลลี่แข่งอยู่ในสนามซิ่งนั่นนะครับกับคนที่ขับรถธรรมดาไปทำงานและกลับบ้านวิ่งรถแบบปกติด้วยความเร็วปกติแต่แบบคนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยแน่นอนครับให้คนที่ขับรถบ้านๆปกติเนี่ยไปขับรถแข่งในสนามแข่งที่เขาวิ่งกันเร็วจี๋นะแทบจะเป็นจรวดพุ่งเนี่ยดูแทบจะไม่ทันนะวิบเดียวผ่านสายตาไปเลยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะขาดความเชื่อมั่นว่าจะเข้าโค้งยังไงจะเลี้ยวยังไงจะเบรกยังไงจะประคับประคองรถยังไงให้ไปตามลู่ตามเลนตามท้องถนนไม่ตกถนนหรือไม่แหกโค้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมกับมืออาชีพเนี่ยที่เขาวิ่งกันจี๋เลยนะฮะในสนามแข่งขันเนี่ยเขามีความชำนาญเพราะอะไรครับเพราะเขาฝึกฝนพอฝึกฝนจนชำนาญแล้วเขาก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่กลัวกลัวกล้าหรือไม่ใช่ขี้ขลาดแบบเราเขาขับแบบนั้นเขามีความสุขครับที่สุขเพราะเขาไม่วิตกกังวลเลยว่าเขาจะผิดพลาดเพราะเขาซ้อมมาอย่างดีไม่มีความประมาทเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยซ้อมนะและถูกจับลงไปในสนามแข่งขันและให้วิ่งเร็วจี๋ไม่ใช่แรลลี่ธรรมดาเป็นแรลลี่ที่แข่งความเร็วไม่ใช่จับเวลาอย่างเดียวเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไหวไหมครับสำหรับเราเห็นทีจะไม่ไหวนะต่อให้ขับรถมาหลายปี10ปีก็ตามให้เร็วๆแบบนั้นเราไม่ไหวแน่ๆเนี่ยครับ2เรื่องที่เรากล่าวไว้นะคือสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะความชำนาญและก็สร้างความเชื่อมั่นได้ในอีกอย่างนึงครับคือสั่งสมความสำเร็จจากการที่ตัวเองได้คิดเห็นเป็นธรรมทุกสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาในอดีตนั้นด้วยตัวของตัวเองคนเราเนี่ยนะครับถ้าได้สั่งสมความสำเร็จเอาไว้ด้วยตัวเองมากๆจากเรื่องง่ายๆมาสู่เรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะเผชิญหน้ากับงานยากๆในการที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตของตนเองเพื่อลงมือทำสิ่งใหม่ๆนั้นไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายถ้าท่านทำสิ่งใดโดยไม่ไร้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วโอกาสจะกระทำผิดพลาดพลั้งเผลอย่อมน้อยจนแทบจะไม่มีเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและนั่นคือความสุขครับถ้าจะทำมันด้วยความสุขและสนุกสนานด้วยนะนี่คือความจริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและเราจะนำความเชื่อมั่นในตัวเราเองให้สร้างขึ้นมาให้บังเกิดในจิตใจของตัวเราเองอยู่ด้านเดียวถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงผมก็อยากจะกราบเรียนท่านเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่าเห็นทีจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่คนเดียวในครอบครัวนะเช่นท่านต้องมีพ่อมีแม่มีสามีหรือมีภรรยามีบุตรมีหลานมีวงศาคณาญาติและบริวารแวดล้อมถูกต้องไหมครับและถ้าหากว่าท่านทำงานท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานถ้าไม่มีเจ้านายก็ต้องมีลูกน้องถ้าไม่มีลูกน้องท่านก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานซึ่งทำงานอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองคือความสุขกายสบายใจนะหรือความสุขใจห่างไกลจากความทุกข์ให้กับตัวเราเองด้วยวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองจากการคิดบวกที่ผมแนะนำท่านมาหลายตอนต่อเนื่องกันจนถึงวันนี้แล้วนั่นนะครับมันยังไม่พอเพราะว่าเราก็คงจะต้องหาทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้เกิดขึ้นด้วยพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราก็คงจะต้องหัดไว้ใจหัดวางใจผู้อื่นด้วย
หัดไว้ใจและหัดวางใจผู้อื่นก็คือต้องไม่หวาดระแวงต้องไม่กังวลนะที่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นเวลาท่านมอบหมายงานให้ลูกหลานของท่านไปทำท่านก็จะต้องไม่ระแวงหรือไม่วิตกกังวลว่าเขาคงจะทำไม่ได้เขาคงจะทำไม่สำเร็จอย่าไปมองตรงนั้นอย่าไปคิดตรงนั้นถ้าคนที่เรามอบหมายงานให้เราทำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกของเราหรือเป็นน้องเราก็ตามนะถ้าเรามอบหมายงานให้เขาทำถ้าเราเชื่อว่าเราได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้องานตรงนั้นว่าทำยังไงงานนั้นคืออะไรผลสำเร็จที่เราต้องการจากการกระทำของเขาตรงนั้นที่จะให้เขาช่วยทำหรือให้ลงมือทำเนี่ยมันคืออย่างไรถ้าเราได้ทบทวนกับเขาจนเข้าใจตรงกันแล้วเราจะไปกังวลทำไมล่ะครับว่าเขาจะทำไม่ได้ถ้าเขาซึ่งเป็นคนลงมือทำเข้าใจในความต้องการเข้าใจวิธีการและเข้าใจทุกสิ่งสรรที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาจะไปลงมือทำแล้วแล้วเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาทำได้ถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับท่านพอสมควรนะฮะถ้าท่านเป็นผู้นำคนอื่นหรือเป็นนายของคนอื่นเนี่ยครับมีลูกน้องเยอะแยะมากมายท่านจำเป็นเหลือเกินต้องมอบหมายงานหลายสิ่งหลายอย่างให้ลูกน้องของท่านทำถ้าท่านเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองของลูกน้องขอโทษไม่เชื่อมั่นในตัวของลูกน้องนะครับไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคือไม่เชื่อมั่นในตัวของลูกน้องว่าไอ้หมอนี่ที่เรามอบหมายงานให้มันไปทำเนี่ยทำแทนเราเนี่ยมันจะทำได้ไหมเนี่ยคือมันอาจจะทำไม่ได้มันอาจจะทำแล้วเสียหายทำแล้วผิดพลาดแล้วท่านยังเปิดโอกาสให้มันไปทำเนี่ยถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นเนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแน่ทุกตลอดจนกว่าท่านจะได้เห็นผลสำเร็จของงานที่มอบหมายให้พวกเขาไปทำท่านจึงจะเบาใจขึ้นมาได้บ้างหรือเป็นสุขได้เมื่อเห็นเขาทำสำเร็จและทำออกมาได้ดีและมีคุณภาพถูกต้องไหมครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านต้องอยู่ร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นก็ตามท่านก็จะต้องรู้จักหัดไว้วางใจคนอื่นเขาบ้างอย่าไปหวาดระแวงเขาอย่าไปกังวลใจในสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อตัวเราหรืออะไรก็ตามนะครับผมมีทางแนะอยู่ครับการไม่หวาดระแวงคนอื่นหรือไม่กังวลใจในตัวตนของคนอื่นเนี่ยเราสามารถจะทำได้โดยอย่างแรกครับต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองซะก่อนว่าเราเลือกใช้คนถูกหรือเปล่านะถ้าหากว่าท่านจะใช้ใครทำงานเนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกหลานของท่านหรือลูกน้องของท่านในที่ทำงานก็ตามถ้าท่านจะใช้เขาหรือไหว้วานให้เขาทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าท่านเลือกคนถูกไม่ใช่เลือกคนผิดเนี่ยคำว่าเลือกคนถูกหมายถึงอะไรครับหมายถึงเลือกคนที่เขาเป็นคนดีคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถที่จะทำงานที่ท่านจะไหว้วานหรือใช้เขาให้เป็นกระทำนั้นทำสำเร็จได้แน่ๆคือเขาจะไม่เหลวไหลเขาจะมีความสามารถมากพอที่จะทำงานที่ท่านประสงค์นั้นแทนท่านนะให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านเลือกคนถูกแล้วเนี่ยการเชื่อมั่นในตัวตนของมนุษย์คนนั้นหรือคนไหนๆก็ตามที่ท่านจะไปให้เขาช่วยทำหรือไปไหว้วานให้เขาทำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเห็นไหมครับผมจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราเอาเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อนำความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวท่านเองมาคุยกันไว้ก่อนตั้งหลายวันต่อเนื่องกันเห็นไหมล่ะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับการที่เราจะไปเชื่อมั่นใครต่อใครนะถ้าเราเชื่อมั่นตัวเองไม่ได้เราจะไปเชื่อมั่นคนอื่นก็คงจะไม่ได้นะครับมันการเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ผมรวมเรียกมันว่าความเชื่อมั่นในคนอื่นนั้นมันจะมีผลต่อการเชื่อมั่นในตัวเองของพวกเราเองทุกๆคนด้วยครับซึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างการจะใช้งานหรือไหว้วานให้ลูกน้องทำงานใดสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ไว้วางใจคนไหนเราก็อย่าไปใช้คนนั้นนะครับนั่นคือสิ่งแรกครับแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะใช้เขาจะไหว้วานเขาคนไหนก็ตามให้ทำในสิ่งที่ยากๆนั่นแปลว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองซะก่อนว่าเราเลือกเขาไม่ผิดการที่เราเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราเลือกใช้คนไม่ผิดเนี่ยแปลว่าเราได้เชื่อมั่นหรือไว้วางใจในคนที่เราจะใช้หรือไหว้วานให้เขาทำนั้นไม่ผิดแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับการสร้างสุขให้กับตนเองด้วยการมีความเชื่อมั่นในมนุษย์ของมนุษย์คนอื่นนะฮะ
ความเชื่อมั่นในตัวตนของมนุษย์คนอื่นเช่นเชื่อในความรู้ความสามารถของเขาเชื่อในความชำนาญของเขาเชื่อในความเก่งของเขาเชื่อในความกล้าหาญของเขาเชื่อในความดีงามเชื่อในความเป็นคนซื่อสัตย์ของเขาอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราพร่องตรงไหนเช่นเราพบว่าเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเขาเลยมันก็มีอยู่สองทางครับที่ท่านจะทำเพื่อทำให้เกิดความสุขในจิตใจของท่านคือทำอย่างแรกอย่าเพิ่งไปใช้เขาครับถ้าเห็นว่าเขายังไม่พร้อมคือมีความรู้น้อยแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้หรือไหว้วานคนนี้ทำในสิ่งนี้ในวันต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้เรียกคนอื่นที่ทำหน้าที่แทนคนนี้ได้มาทำไปก่อนเพราะเราเชื่อมั่นในคนไหนก็ใช้คนนั้นแต่ถ้าอนาคตยังต้องใช้คนนี้มีวิธีเดียวครับท่านต้องเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นคนมีความรู้มีความสามารถที่มากขึ้นกว่าวันนี้ให้กับเขาครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เขามีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญมากขึ้นในอันที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวตนของเขามากขึ้นว่าจะใช้เขาได้ไหว้วานให้เขาทำสิ่งยากๆสิ่งนี้ได้นั่นเองและเมื่อเชื่อมั่นในตัวเขานั่นก็แสดงว่าท่านเชื่อมั่นในตัวเองด้วยไปในเวลาเดียวกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งจำเป็นและสิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับมันมีบางเรื่องที่อยากจะสอดแทรกเข้ามากล่าวให้ท่านที่ต้องการความเชื่อมั่นนะทั้งในตัวเองและในตัวตนของคนอื่นๆผมอยากจะฝากนิดนึงครับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมันคือบทเรียนทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ครับผมกล่าวอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความเชื่อมั่นในตัวเองของมนุษย์แต่ละคนและการที่จะหยิบยื่นความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวตนของเราเองมันจะถูกเสี่ยมสอนหรือปลูกฝังได้มาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าถูกปลูกฝังไปในทางขาดความเชื่อมั่นทั้งตนเองและขาดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นคือชอบดูถูกตัวเองแล้วก็ชอบมองคนอื่นไปในแง่ลบคือวิตกกังวลหรือมองคนอื่นในแง่ร้ายแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นนิสัยด้านลบที่ถูกเสี่ยมสอนมาโดยคนแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตัวมนุษย์เราคนนั้นๆหรือตัวเราเองก็ตามตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กนะครับถึงแม้ว่าผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเราสามารถจะฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นได้ในวันนี้ขณะที่โตเป็นผู้ใหญ่หรือเติบใหญ่กันแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีนิสัยด้านลบแบบไร้ความเชื่อมั่นหรือขาดความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมองใครแล้วระแวงไปเสียหมดเนี่ยชีวิตก็คือเป็นคนอมทุกข์ตลอดตรงนี้นะครับการจะฝึกเพื่อจะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองคือคิดบวกขึ้นมาได้ไม่ว่าต่อตนเองและผู้อื่นเห็นทีจะยากกว่าคนปกติสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่และฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทั้งหลายเอาไว้ด้วยนะครับหรือนอกจากพ่อแม่แล้วคนที่จะเกี่ยวข้องต่อไปก็คือครูบาอาจารย์คนที่สวมบทบาทการเป็นครูบาอาจารย์ของนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาหรือคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนและสุดท้ายคือคนที่เป็นนายจ้างของลูกจ้างหรือคนที่เป็นเจ้านายของลูกน้องอะไรก็ตามคนทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งกันและกันล้วนมีโอกาสที่จะเป็นครูผู้สอนพฤติกรรมด้านลบให้กับแต่ละคนคือให้กับกันและกันได้เสมอครับโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะสอนพฤติกรรมด้านลบในเรื่องของการทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันและทำลายความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้แก่กันและกันได้ไม่มากก็น้อยครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับเช่นครับถ้าพ่อแม่สองคนในครอบครัวเนี่ยนะฮะมีลูกสักกี่คนก็ตามถ้าลูกของตัวเองเป็นคนที่วัยเด็กๆ เนี่ยส่วนมากที่จะไร้เดียงสาชอบซุกซนครับชอบคิดโน่นทำนี่สนใจนั่นสนใจนี่เรียนที่จะรู้สิ่งนั้นเรียนที่จะทำสิ่งนี้คือปล้ำไปเรื่อยรื้อไปเรื่อยค้นไปเรื่อยนะครับนั่นคือวิสัยหรือนิสัยของเด็กๆ เป็นธรรมชาติครับถ้าพ่อแม่เป็นคนที่รำคาญเป็นคนขี้รำคาญนะฮะและมีความคิดที่แย่ๆถ้าเห็นลูกของตัวเองซุกซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวรื้อนั่นเดี๋ยวค้นนี่เดี๋ยวปีนนั่นเดี๋ยวป่ายนี่นะพ่อแม่ดุลูกครับดุแล้วอ้างว่ากลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุก
ลัวลูกจะตกจากที่สูงปีนเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเพราะเป็นรื้อเพื่อจะรื้อดูบนโต๊ะมันมีอะไรเนี่ยหรือปีนขึ้นบนโต๊ะเพื่อจะโดดลงมาดูว่าความสูงมันเสียวแค่ไหนอะไรอย่างเนี้ยครับพ่อแม่ไม่มีเวลาจะมาดูแลลูกหรือยังไงรำคาญลูกหรือไงก็ไม่ทราบคอยดุลูกครับคอยปิดกั้นพฤติกรรมในการแสดงออกตามธรรมชาติของเด็กในการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากเล่นตรงนั้นนะครับมันก็จะทำให้นานๆเข้ามันก็จะทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออกเพราะอะไรฮะเพราะกลัวว่าถ้าแสดงอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวโดนแม่ดุเดี๋ยวโดนพ่อดุเดี๋ยวโดนแม่ตีเดี๋ยวโดนพ่อตีนะมันก็จะเคยตัวครับพอเด็กเคยตัวแล้วพอโตขึ้นเป็นมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีคนจะไม่มีความคิดที่จะกล้าริเริ่มทำอะไรก่อนไม่มีความกล้าที่จะเป็นผู้นำในการทำสิ่งใดๆเลยไม่กล้าจะนำเอาความคิดของตัวเองออกมาแสดงอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถ้านานๆเข้าครับพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จะกลายเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแสดงอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเต่าเลยครับหัวหดเลยจะแสดงพฤติกรรมอะไรมาพ่อแม่ปรามตลอดพ่อแม่ห้ามตลอดเพราะด้วยความรักลูกเกินไปนะอ้างกันว่าอย่างนั้นนะครับกลัวลูกจะเกิดอุบัติเหตุกลัวลูกจะเดือดร้อนจะตกเก้าอี้ตกเตียงตกโต๊ะกลัวลูกจะเกิดอันตรายอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสารพัดที่จะคิดส่วนนั้นผมว่าขาดกลัวเกินไปนะฮะถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยลูกก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะอย่าดูแลห่างๆเนี่ยใช่ไหมเขาจะทำอะไรนะครับในขณะเดียวกันครับนี่คือการปิดกั้นทางการกระทำนะฮะแต่บางครั้งเด็กไม่ใช่บางครั้งละบ่อยเลยครับเด็กๆส่วนมากแล้วนอกจากจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นด้วยการซุกซนลงมือทำเองจับสัมผัสเองรื้อเองค้นเองปีนป่ายเองแล้วเนี่ยเด็กบางคนยังช่างถามด้วยช่างซักครับแม่นั่นอะไรอ่ะพ่อนั่นอะไรอ่ะนะบางทีถามบ่อยๆเข้าพ่อแม่ขี้เกียจตอบก็รำคาญเหมือนกันบางทีพ่อแม่ยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีสมาธิหรือขาดสตินะอารมณ์ไม่ดีนะพื้นฐานทางอารมณ์ไม่สมดุลเป็นไงครับก็เอ็ดลูกอีกอย่าถามเลยนะรำคาญนู่นไปถามพ่อนู่นพอไปถามพ่อพ่อก็เบื่อรำคาญไปถามแม่แกนู่นนะแล้วลูกบอกว่าแล้วไปถามใครหรือบางทีก็เอ็ดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ถามอีกก็บอกว่าอย่ารู้เลยเดี๋ยวถึงเวลารู้เองแหละ whatever will be นะฝรั่งว่างั้นนะนี่คือการสอนลูกเนี่ยถ้าสอนลูกด้วยวิธีนี้เป็นไงครับมันจะทำให้ลูกเบื่อที่จะถามแล้วก็ไม่อยากถามพอเบื่อจะถามและไม่อยากจะถามมันก็ไปปิดสวิตช์ของการคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดในการสนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ยก็จะม่อยครับไฟมันจะมอดจนม่อยเลยครับมันพอโตขึ้นมาเป็นไงฮะเด็กคนนี้ก็จะไม่คิดอะไรครับเป็นคนตีบตันทางความคิดเพราะไม่ได้ฝึกคิดมาตั้งแต่เด็กๆหรือบางทีอยากคิดแต่ไม่กล้าคิดเพราะอะไรเพราะกลัวคิดแล้วไปทำและกลัวจะทำผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองและสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนั้นมันฝึกฝนได้ก็จริงครับแต่ท่านผู้ฟังต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าหรือระลึกไว้เสมอว่าถ้าเรามีนิสัยที่บกพร่องเพราะถูกคนแวดล้อมอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆหรือเจ้านายเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เป็นครูด้านลบเพื่อสอนพฤติกรรมด้านลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับต้องอดทนสักนิดนะครับพยายามทำความเข้าใจว่าที่เราเป็นคนไม่ค่อยกล้าหาญไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยไว้วางใจใครเป็นโรคขี้ระแวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะแต่ขี้ระแวงกับขี้หึงนี่คนละเรื่องนะวันหน้าค่อยพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับมันขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครแบบนี้มันอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างพอเพียงแล้วอาจจะเกิดจากการสอนพฤติกรรมที่ผิดพลาดบกพร่องของครูที่เราไม่พึงประสงค์นะโดยจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมงานที่โรงงานที่บริษัทหรือเจ้านายของเราหรือลูกน้องของเราที่สอนให้เจ้านายกลายเป็นคนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจเราเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตัวเราเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างมีความสงบสุขกันมาแล้วโดยเราแนะแนวทางให้ท่านหันมาประพฤติปฏิบัติที่ตนเองโดยฝึกการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับจากหลายๆวิธีที่เราแนะนำมานั้นวิธีการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือนะฮะก็จะเป็นสามารถเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเรานั้นให้บังเกิดความสุขสงบหรือเกิดสันติสุขได้อย่างไม่ยากเย็นถ้าเรารู้หรือเราเห็นหนทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนไปในชีวิตประจำวันค่อยๆปฏิบัติค่อยๆฝึกฝนตนเองกันไปนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคราวที่แล้วที่เราแนะเน้นท่านไปนั้นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองนั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เป็นคนวิตกจริตจะช่วยเหลือตัวเราให้ไม่เป็นคนที่มีความขลาดกลัวนะโดยเฉพาะขลาดกลัวในสิ่งที่กำลังจะเผชิญหน้าหรือขลาดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการเชื่อมั่นในตัวเองของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถฝึกฝนได้นั้นหากจะชี้ให้ชัดเจนก็เห็นจะบอกได้ว่าเราจะเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราจะเป็นคนที่กล้าคิดเราจะเป็นคนที่กล้าทำเราจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าเผยเนี่ยหรือว่ากล้าแสดงออกและนอกจากนั้นเราก็จะฝึกฝนตนเองให้เราถึงจุดหนึ่งที่จะสามารถแสดงออกซึ่งความกล้าหาญตรงนั้นออกมาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นก็คือการที่เราพร้อมจะริเริ่มนะพร้อมที่จะริเริ่มลงมือทำในทุกสิ่ง

ที่เราคิดเห็นว่ามันควรจะทำหรือมันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถ้าจะพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เรากล่าวกันที่ผ่านมานะครับว่าเราจะต้องเมื่อกล้าคิดก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำนั่นเองมันในคราวที่แล้วเราคุยกันไว้ที่ตรงนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังจะต้องหันมาคุยกันในวันนี้ในครั้งนี้กันต่อไปอีกด้วยว่าการเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนั้นท่านผู้ฟังครับมันคงจะสร้างกันภายในวันเดียวก็คงจะไม่ได้วิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านโดยฝึกให้เป็นคนไม่วิตกจริตไม่ฝึกให้ตนเองกลายเป็นคนกลัวกลัวกล้าๆหรือฝึกตนเองให้มีความกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำในสิ่งใดก็ตามความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้นะครับมันเห็นทีจะเกิดได้ในชีวิตประจำวันของคนเราอยู่สองวิธีด้วยกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติมันได้ทั้งสองวิธีนะครับโดยไม่ต้องเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะมันจะช่วยเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้วิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินดำเนินชีวิตกันแบบธรรมดาสามัญหรือไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานของบริษัทขององค์กรเป็นพนักงานหรือเป็นบุคลากรของรัฐเป็นข้าราชการหรือเป็นใครก็ตามท่านสามารถจะฝึกสร้างหรือปลูกสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายและสบายๆวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือการที่ท่านจะต้องหมั่นเพียรที่จะค่อยๆสั่งสมนะความเชื่อมั่นในจิตใจของตนเองให้มันค่อยๆเพิ่มพูนหรือเพิ่มพูนนะครับขึ้นมาวันละเล็กวันละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนั่นก็คือให้ท่านรู้จักฝึกที่จะทำสิ่งใดก็ตามคิดสิ่งใดก็ตามนะด้วยตัวของท่านเองให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้โดยให้ใช้วิธีที่ฉลาดสักนิดนึงคือเลือกคิดและหรือเลือกกระทำแต่สิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นการค่อยๆฝึกฝนตนเองให้มีความแคล่วคล่องให้มีความชำนิชำนาญในการที่ท่านจะสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งที่จากง่ายไปหายากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและแน่นอนครับถ้าคนเราเนี่ยสามารถสะสมคะแนนหรือสะสมต้นทุนด้านบวกที่เป็นผลสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยตัวของท่านเองมันย่อมจะเป็นพลังใจให้กับตัวท่านได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่าไอ้ความที่จะเป็นพลังใจก็เรียกว่ามันเป็นต้นทุนด้านบวกที่จะทำให้ท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองและเมื่อภาคภูมิใจในตัวเองแล้วโอกาสที่จะทำสิ่งใดๆที่มันยากกว่าเมื่อวานนี้หรือครั้งที่ผ่านมานั้นมันก็จะเป็นไปได้สูงทีเดียวครับถ้าหากว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ไร้ซึ่งความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเองเพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนี่คือช่องทางแรกที่มนุษย์เราทั่วไปทุกคนก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนั้นท่านที่จะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมยังอาจจะต้องฝึกฝนตนเองในอีกช่องทางหนึ่งควบคู่กันไปด้วยนะครับนั่นก็คือฝึกฝนการคิดนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวเอาไว้แล้วนะในเรื่องของการคิดคือการมองโลกในแง่ดีที่มันจะช่วยทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีจิตใจที่ว่างไปจากความทุกข์ก็คือมีกำลังใจและมีความหวังนั่นก็คือการที่เราได้เคยฝึกฝนตนเองกันไว้อย่างที่ผมได้เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ให้ท่านได้ฟังมาก่อนแล้วคือรู้จักมองโลกในแง่ดีเอาไว้ทีนี้การมองโลกในแง่ดีก็คือต้องฉลาดมองฉลาดคิดนะครับหรือฉลาดที่จะนึกทีนี้ถามว่าการฉลาดนึกฉลาดคิดในการที่จะมองโลกในแง่ดีให้มันน่าพิสมัยให้มันดูแล้วสิวิไล
ที่จะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวท่านเองในอันที่จะเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองให้จงได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรคำตอบมีง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากๆให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะโดยเฉพาะครั้งแรกนะฮะสิ่งแรกๆที่เราจะต้องทำเนี่ยแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยมันจะทำให้เรามีอุปสรรคมากมายที่จะทำให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำหรือเราอาจจะกล้าที่จะลงมือทำแต่ก็จำใจต้องทำคือทำแบบกลัวๆกล้าๆวิธีสำคัญที่สุดเลยนะที่จะช่วยทำให้ท่านสอบผ่านในการที่จะลดทอนการไม่เชื่อมั่นในตัวเองลงได้นั่นก็คือให้ท่านมองเอาความสำเร็จหรือผลสำเร็จที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาได้กระทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้ท่านได้เห็นอยู่ให้ท่านได้รับรู้อยู่หรือให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้อยู่เนี่ยนะครับให้ท่านแปลความหมายโดยเอาความสำเร็จที่พวกเขาเป็นผู้กระทำหรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำโดยนำเอามาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดสำหรับมนุษย์ที่พอกระทำได้นะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำของคนอื่นในการที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่จะคิดจะเห็นจะเป็นจะทำในเรื่องนั้นสิ่งนั้นก่อนมนุษย์ผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะว่าตรงนี้การจะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในอันที่จะทำสิ่งใดยากๆในชีวิตของตัวเราเองให้ประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนแรกของโลกหรือเราไม่ได้เป็นคนแรกของภพชาตินี้เสมอไปที่จะเป็นคนริเริ่มทำก่อนและก็ประสบความสำเร็จก่อนหน้าผู้อื่นนะแต่ความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในลีลาของชีวิตที่เป็นของตัวตนของมนุษย์แต่ละคนนั้นมันหมายความว่าถ้าคนอื่นทำได้ผลหรือทำแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วตัวเราล่ะตัวเราสามารถที่จะทำแล้วให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ไหมตรงนี้ต่างหากครับหรือถ้าจะพูดให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้หมายความว่าการที่ตัวเราจะเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีนะในลีลาของเราในท่วงท่าของเราหรือในกรอบของความเป็นเรานั้นเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะความไม่รู้ของตัวเราเองก็คือความโง่นั่นเองนะครับของตัวเราเองนะได้หรือไม่เราสามารถจะเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเราได้หรือไม่เราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะโมหะอันเกิดมาจากความอยากหรือไม่อยากในจิตใจของเราเองที่มันจะพาให้เราไปฝ่ายต่ำประพฤติอะไรไปในทางต่ำสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราไปในทางต่ำซึ่งมันไม่ใช่ทางที่สร้างสรรค์เนี่ยได้มากน้อยเพียงใดหรืออื่นๆในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะที่เราเรียกว่าสร้างสันติสุขร่วมกันนั่นนะครับเราสามารถจะทำได้แค่ไหนเราจะแสดงความเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมแสดงความเป็นมนุษย์ที่องอาจได้มากน้อยกว่าใครเพื่อนเพียงใดถ้าเราสามารถแสดงได้อย่างแยบยลและประสบผลสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นแสดงให้เห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรสตรีในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายกับเขาได้คนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองตรงนี้นะครับมันหมายถึงการที่เราจะต้องฉลาดมองนะครับมองว่าถ้าคนอื่นเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาสามารถจะคิดได้เขาสามารถจะพูดได้เขาสามารถที่จะทำหรือสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วแล้วเราล่ะทำไมเราจะทำเหมือนอย่างเช่นที่เขากระทำจนเป็นผลสำเร็จไม่ได้เนื่องจากว่าเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายหรือถึงแม้เขาจะเป็นผู้ชายและเราเป็นผู้หญิงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นเราก็ทานข้าวปลาอาหารเหมือนกับคนอื่นๆถูกหรือไม่ล่ะครับและแน่นอนครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าถ้ามนุษย์คนอื่นทำได้เหตุใดใหญ่เล่าตัวเราจึงจะทำอย่างเขาคนอื่นเขาทำไม่ได้ถ้าเราฝึกตัวเราเองให้คิดอย่างนี้มองโลกในแง่ดีแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่านั่นก็คือการคิดที่สร้างสรรค์ในอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนและสามารถที่จะ
ข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายจนสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการคิดเห็นเป็นธรรมในสิ่งใดก็ตามที่ยากๆขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเราจะมามองถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองตรงนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าการสร้างมันค่อนข้างยากนะครับมันยากจริงๆครับผมไม่ปฏิเสธนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานโขเลยทีเดียวแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจจริงด้วยต้องใช้ความฉลาดและแยบยลในการที่ตัวเองจะข้ามพ้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองกันไปได้เนาะแต่ว่าภายใต้โลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับมนุษย์ก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินกว่าความมานะพยายามนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะบอกท่านผู้ฟังได้เท่านั้นเองว่าในความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านผู้ฟังแต่ละท่านที่รับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านมีอุณหภูมิหรือระดับความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตัวท่านเองนั่นแหละจะเป็นคนบอกได้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความศรัทธาให้กับตนเองในอันที่จะทำให้เราปลอดภัยในการที่เราจะทำอะไรผิดพลาดเพราะเรามัวแต่กลัวกล้าหรือทำให้เราข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายที่จะช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงผลสำเร็จในการทำหน้าที่ในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองได้อย่างสบายๆนะครับเรารู้ว่ามันฝึกฝนตนเองค่อนข้างยากหรือเป็นการแก้ไขตัวเราเองจากความไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องยากเราจึงต้องฝากตัวท่านทั้งหลายซึ่งกำลังรับฟังรายการนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานถ้าท่านมีลูกน้องท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือต้องเข้าสังคมกันกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดก็ตามไม่ว่าท่านจะต้องแสดงออกต่อเขาในบทบาทใดลีลาใดในฐานะอะไรก็ตามผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่าไปสอนพฤติกรรมผู้อื่นที่จะทำให้เขาเกิดการปิดกั้นความกล้าหาญในการที่จะริเริ่มลงมือทำความกล้าคิดกล้าแสดงออกจนไร้ซึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองไปในบ้านปลายนั้นมันเป็นการสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับเขาแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะทราบบ้างไหมว่าไอ้ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่ที่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะครับเขาเองนั้นจะทำตนให้เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการฝึกให้เราเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากน้อยเพียงใดหรือในทางกลับกันพวกเขาซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะครับเขาทำตนเป็นอุปสรรคปิดกั้นการที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเราให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นในตนเองของเราตั้งแต่เด็กจนโตจนป่านนี้นะครับได้มากน้อยเพียงใดคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ก็คือบุคคลคู่แรกนะครับหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกคู่แรกที่เป็นคนสำคัญที่สุดที่จะเป็นครูคนแรกของลูกของตัวเองครับถ้าหากว่าพ่อแม่ของลูกคนไหนนะครับรักลูกห่วงใยลูกมากเกินไปจนไร้เหตุผลแล้วก็ทำให้ถึงขั้นขาดสติคือไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลลบผลเสียอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าเนี่ยเวลาลูกซึ่งธรรมชาติแล้วเด็กๆเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้นะครับธรรมชาติของเด็กเนี่ยจะมีรหัสตัวนี้ติดมาด้วยเด็กจึงจะมักจะแสดงอาการเป็นคนซุกซนนะครับให้ท่านได้แลเห็นนะอยู่ตลอดทีนี้ด้วยความซุกซนของเด็กเนี่ยพ่อแม่ที่รักลูกและห่วงใยลูกมากก็กลัวจะพลั้งพลาดเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ก็เลยแสดงความหวงแหนลูกของตัวเองด้วยการคอยห้ามคอยทักคอยท้วงคอยทวงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการคอยหักห้ามคอยทักคอยท้วงคอยท้วงคอยทวงอะไรแบบนี้เพื่อให้บุตรหลานของตัวเองนะไม่ซุกซนไม่แสดงออกในเรื่องนั้นไม่แสดงออกในเรื่องนี้อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเรา
ไปฝึกฝนตัวเขาด้วยการบีบบังคับพฤติกรรมของเขาอย่างนี้อยู่เป็นกิจวัตรแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยนะเลิกซุกซนเลิกสนใจใฝ่รู้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเลยนะครับเพราะพ่อแม่มัวแต่กลัวว่าจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อเจ้าเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเองตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับพอเขาไม่มีประสบการณ์ในการทำอะไรด้วยตัวเขาเองไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใดๆในชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กมาด้วยตนเองพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่ว่าไร้ประสบการณ์และก็ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆให้เป็นอาการไม่ว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงในเรื่องนั้นๆก็ตามท่านผู้ฟังลองหลับตาและลองคิดดูเอาเองก็ได้นะครับว่าเจ้าเด็กน้อยคนนั้นเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่โตมาเป็นวัยรุ่นเด็กน้อยคนนั้นมันก็จะกลายเป็นคนนอกจากนะครับขาดความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตขาดความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้โลกกว้างนะที่เป็นสิ่งแวดล้อมแล้วเจ้าเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นวัยรุ่นนะครับโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือสิ่งใดนะลงมือทำสิ่งใดก็เรียกว่าเป็นคนขาดการคิดริเริ่มเป็นคนไม่กล้าริเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับว่าถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนไม่กล้าริเริ่มลงมือทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เคยทำโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดได้ใหม่ๆจะไม่กล้าลงมือทำเพราะอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จเป็นอย่างที่ตนคิดหรือไม่เนี่ยไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สูงส่งนะเหมือนมนุษย์คนอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งใหม่ๆจะไม่มีอะไรใหม่หรือจะพูดง่ายๆคือมนุษย์คนเนี่ยนะจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าริเริ่มที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นนอกจากพ่อแม่ของเจ้าเด็กน้อยแล้วนี่ครับมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันในการจะปิดกั้นพฤติกรรมที่จะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ของเด็กๆในอันที่จะเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในตัวของเด็กได้ไม่ต่างกับพ่อแม่นั่นก็คือครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ที่คอยดุคอยว่าคอยด่าคอยเคี่ยนคอยตีคอยลงโทษเด็กอยู่สถานเดียวโดยกล่าวหาว่าเด็กซุกซนนะครับแล้วก็ให้สนใจแต่การเล่าเรียนอย่างเดียวให้เป็นเด็กเรียบร้อยมากเท่าไหร่อยู่ในโอวาทของครูมากเท่าไหร่ก็จะดีมิใช่น้อยอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าครูยุคใหม่รู้สึกว่าพฤติกรรมที่จะสอนพฤติกรรมนะพฤติกรรมของครูที่จะสอนพฤติกรรมเด็กให้มีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่บางที่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ประเภทที่บ้าวิชาการนะครับสอนให้เด็กบ้าวิชาการแต่ว่าไปปิดกั้นพฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกพฤติกรรมให้สมกับวัยมันพัฒนาการของเด็กที่เป็นนักเรียนค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยจึงโตกันอย่างแบบไม่สมบูรณ์โตกันมาแบบกระพร่องกระแพร่งหรือโตกันมาด้วยพฤติกรรมขยะบางสิ่งที่มันมีปัญหาในอนาคตนะครับนั่นก็คือปัญหาของชาติแต่ว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันนะแล้วก็เวลาโตมาเป็นผู้ใหญ่เพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมงานเจ้านายอย่างเงี้ยนะหรือลูกน้องเนี่ยถ้าบังเอิญได้มาเป็นนายคนอื่นเขาจนแม้กระทั่งนะใครก็แล้วแต่ที่คบหาสมาคมร่วมกันด้วยผู้คนเหล่านี้ครับล้วนเป็นผู้ที่จะมีโอกาสสร้างฝึกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันหรือทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกันและกันได้เสมอเช่นเวลาทำอะไรสักหน่อยแล้วโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนแซวอย่างเงี้ยนั่นก็คือการสอนพฤติกรรมให้กันและกันมีอาการปิดกั้นพฤติกรรมแล้วนานๆเข้าก็กลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนหัวเราะเยาะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเพราะกลัวเจ้านายด่านะแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบเพราะถ้าทำผิดแล้วนายชอบบังคับให้รับผิดชอบจึงไม่มีอะไรใหม่ในชีวิตทำงานก็ไปก็เช้าชามเย็นชามทำงานไปวันๆอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารนะครับว่าจิตใจคงจะเต็มไปด้วยปริวิตกนะแล้วก็หาความสุขในจิตใจของตัวเองไม่ได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความศรัทธาในตัวเองเท่านั้นแหละครับ
ที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขครับและนี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองได้คือต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเอาไว้ก่อนนะไม่คิดมองไปในแง่ลบหรือในแง่ร้ายว่าตัวเองคงทำไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมกระทั่งถึงครั้งล่าสุดนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติจิตของตนเองนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับเราได้มีคำตอบให้ท่านไว้มากมายโดยประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือเราจะพูดถึงกันมาตลอดนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจท่านผู้ฟังจำได้นะครับเราบอกว่าวิธีการในการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองนั้นเรามีอยู่5ช่องทางด้วยกันที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าถึง

การปฏิบัติจิตของตนได้เมื่อปฏิบัติจิตได้สำเร็จแล้วมันก็จะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็เรียกว่าปฏิบัติกายนะครับได้อย่างสบายๆ5ประการที่ว่านั้นก็คือประการที่1ปลอดทุกข์นะครับเราได้ชี้แนะท่านว่าถ้าจะทำให้ตัวเองเป็นคนปลอดทุกข์คือว่างไปจากความทุกข์นั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็มาในประการที่2ท่านจะต้องเป็นคนสนุกกับชีวิตเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังแล้วเหมือนกันว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะช่วยทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่สนุกสนานกับการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ในประการที่3ซึ่งเราเพิ่งคุยกันถึงไว้เมื่อวานนี้ครับนะเมื่อวันก่อนนะครับขออภัยนะแล้วก็เราก็ยังคุยกันไม่จบนั่นก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีซึ่งยังจะมีอีก4เรื่องด้วยกันที่จะสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับเราท่านๆได้นั่นก็คือการฝึกตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันและประการที่5สุดท้ายก็คือต้องฝึกหัดตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงทั้ง5วิธีการนั้น5หนทางนะจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้กับตัวเราเองเราสามารถที่จะเป็นผู้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและก็จะเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจทางจิตใจในเชิงบวกซึ่งเป็นพลังอำนาจในเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยทำให้เกิดสันติสุขกันขึ้นมาในสังคมของมวลมนุษย์ที่เราทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกันนะหรือว่าบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ซ้ำไปและมันก็ยังจะช่วยทำให้เราหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นไปจากการเกี่ยวกรรมซึ่งกันและกันในทางลบในอันที่จะทำให้เกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ที่สิ้นสุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอีก2เรื่องก็คือการมีอารมณ์ขันและก็การมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนั้นเห็นทีจะต้องว่ากันในตอนต่อๆไปแต่ครั้งนี้นั้นเนื่องจากความเดิมในครั้งที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้เพื่อชี้แนะให้ท่านฝึกตนเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอาไว้เรายังพูดไม่จบนะครับผมจึงใคร่ขอทบทวนกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายกันสักนิดหนึ่งว่าวิธีการที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนั้นง่ายนิดเดียวตรงที่เราเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนคิดบวกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ท่านจะต้องพบผ่านเผชิญในชีวิตประจำวันท่านจะต้องเป็นคนคิดบวกเอาไว้เสมอโดยเมื่อครั้งที่แล้วเรายกตัวอย่างคน2คนนะฮะให้ผลัดกันเดินเข้าไปในห้องนึงซึ่งเรามีน้ำใส่ไว้ในแก้วนะฮะไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับคือน้ำค่อนแก้วใส่เอาไว้ในแก้วแล้วก็ให้คน2คนซึ่งกำลังกระหายน้ำจัดทั้งคู่เลยนะเปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำแก้วนั้นคน2คนจะมีความรู้สึกนึกคิดในฉับพลันที่ได้เห็นน้ำที่อยู่ในแก้วประมาณค่อนแก้วที่แตกต่างกันโดยคนหนึ่งจะบอกว่าโอ้ยน้ำเหลือแค่นี้เองอ่ะนะขณะที่อีกคนหนึ่งเข้าไปบอกว่าโอ้โชคยังดีที่ยังเหลือน้ำอีกครึ่งแก้วหรืออีกค่อนแก้วทำให้ท่านทั้งหลายได้ชี้ให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นว่าแนวคิดหรือมุมมองของคน2คนนั้นแตกต่างกันมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขมองแบบไหนจึงจะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นมนุษย์เรามักจะมองในมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแทนที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นกันซะมากกว่าคือเวลาหิวกระหายนะครับเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยใช่ไหมครับเนี่ยกล่องข้าวเล็กนิดเดียวนะครับแหมนะเวลาคนเราหิวตาลายมักจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอกินเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยข้าวยังมีเหลืออีกตั้งมากมายนะแต่วู่วามไปหน่อยนะก็ทำร้ายมารดาของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อะไรทำนองเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบนั้นเราจึงต้องฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะมองโลกนะครับถ้าไม่ฉลาดแล้วเนี่ยมันจะนำความทุกข์มาสู่ตัวเราเหมือนกันมันเราจึงแบ่งการเป็นคนฉลาดในการมองโลกโดยวัดกันที่พฤติกรรมที่แสดงออกกันมานิดนึงคนเรานะครับถ้าคิดบวกนะคิดบวกต่อตัวเองคือคิดดีต่อตัวเองในประการแรกเราจึงแนะนำท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องค่อยๆฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ย
เวลาเราไปพบผ่านเผชิญกับเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นเงื่อนไขด้านลบเป็นเงื่อนไขที่เราไม่ค่อยจะพึงประสงค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆหรือจะเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่เกิดจากคนใกล้ตัวเราเป็นคนหยิบยื่นมาให้เนี่ยถ้าหากว่าเราเองนะรู้ว่าเรากำลังจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งใดๆไว้ล่วงหน้านะฮะที่มันจะกำลังจะมาหา

มั่นว่าเราจะผ่านได้เนี่ยจิตของเราก็คงจะไม่สงบสุขเมื่อจิตไม่สงบสุขเขาก็เรียกว่าจิตของเรานี่เสียสมดุลนั่นคือเรื่องแรกที่เราชี้แนะเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาต่อมาครับเราก็ชี้แนะเอาไว้อีกว่าถ้าท่านจะฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะฮะก็คือคิดบวกเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่บวกสำหรับตัวเองอย่างเดียวท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรู้จักคิดบวกต่อคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันการคิดบวกต่อคนอื่นก็คือการฝึกตนเองให้รู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นใช่ไหมครับการที่ท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านผู้ฟังเป็นคนเชื่อมั่นในผู้อื่นก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักไว้ใจผู้อื่นวางใจผู้อื่นนะไว้ใจเขาในความซื่อสัตย์ของเขาวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกๆนะครับท่านก็ต้องรู้จักฝึกไว้ใจลูกและวางใจในลูกของท่านถ้าท่านเป็นเจ้านายท่านก็ต้องฝึกไว้ใจลูกน้องวางใจลูกน้องของท่านไว้ใจในความซื่อสัตย์ของเขาและวางใจในความรู้ความสามารถของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือท่านเป็นลูกน้องท่านก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะไว้ใจนายของท่านวางใจนายของท่านหรือไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างที่เรากล่าวกันสั้นๆรวบกระชับกันเป็นแบบนั้นนะก็คือการรู้จักที่จะไม่หวาดระแวงไม่วิตกกังวลอะไรแบบนี้นะครับในตัวตนของคนอื่นๆแล้วก็จงอย่าใช้ประสบการณ์ด้านลบอันเกิดจากเพื่อนมนุษย์บางคนที่เขาหลอกล่อเราหลอกลวงเราทำผิดคิดชั่วต่อเราหรือเห็นคนอื่นเขาหลอกลวงกันทำผิดคิดชั่วต่อกันเราก็อย่าไปเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์ทั้งโลกถ้าเราเจอใครก็ตามเราจะต้องระแวงมันไปหมดเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะชั่วหรือจะไม่ดีนะมันจะหลอกลวงเราจะเอาเปรียบเราเหมือนประสบการณ์โดยอ้อมที่เราได้เห็นมาหรือประสบการณ์โดยตรงจากอดีตที่ผ่านมาใครหลอกลวงเราแล้วต่อไปเราเจอใครแปลกหน้าเราก็กลัวว่าจะถูกหลอกลวงเหมือนไอ้หมอนั่นอีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเอาตรงนั้นมานะแล้วมายึดติดนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าอะไรครับแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราแปลว่าคนดีๆยังหาได้อีกมากมายครับเพื่อนชั่วๆในอดีตที่ทำร้ายเราเราก็อย่าไปเข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าที่จะเป็นมนุษย์เข็ดหลาบหรือขลาดกลัวจนไม่กล้าจะเข้าสังคมคบหาสมาคมกับใครๆไปทำลายความมั่นใจในการที่จะคบใครต่อใครเข้าไปเสียสิ้นนั่นหมายถึงเป็นการกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็ไม่เห็นจะต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าคนเรานั้นถ้าเราใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างจดจำอะไรอย่างนี้นะครับทุกอย่างที่ผิดพลาดก็เอาไว้เป็นบทเรียนนะไม่ว่าคนอื่นพลาดหรือตัวเองพลาดก็ตามมันก็จะทำให้เราฉลาดและแยบยลในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองขณะเดียวกันเราก็จะรู้จักเชื่อมั่นในคนอื่นเขาเสมอถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองและคนอื่นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแน่เพราะฉะนั้นเหตุผลตรงที่ว่าการมองโลกในแง่ดีคือการคิดบวกเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความสงบสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจิตใจของเราได้อย่างสบายๆส่วนสันติสุขมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในจิตใจคนอื่นได้เลยนะถ้าเราหาสันติสุขในจิตใจของเราไม่พบเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงพฤติกรรมในการไม่ไว้วางใจเขาหรือแสดงอาการขี้ขลาดหรือหวาดระแวงในตัวเขาออกมาแน่นอนครับถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีนะฮะเขาย่อมรู้สึกหวั่นไหวทันทีเลยว่าแหมเราไม่น่าจะไปมองเขาในแง่ลบหรือมองเขาในแง่ร้ายในลักษณะของการไม่ไว้วางใจเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะฝึกฝนตนเองในการที่จะสร้างสันติสุขให้ทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วในเรื่องของการเชื่อมั่นในตนเองและการเชื่อมั่นในผู้อื่นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมากทีเดียวครับและก็ถ้าท่านสามารถสอบผ่านการเชื่อมั่นในตัวเองได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองเห็นตัวเองเป็นหรือตัวเองทำในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังก็พร้อมจะเชื่อมั่นในตัวตนของคนอื่นๆอย่างมีเหตุผลอย่างมีสติอย่างนี้นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตไปกับคนอื่นอย่างรอบคอบผมเชื่อมั่นว่าก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ใช่แค่การคิดบวกต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเดียวมันยังมีอีกบางสิ่งที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันกันได้มากโขหรือมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องฝึกฝนตนเอง
ให้เป็น

คนที่มีความเฉลียวฉลาดในการมองครับคำว่าความเฉลียวฉลาดในการมองในความหมายของผมตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการมองด้วยสองตาเนื้อของท่านครับแต่คำว่ามองในความหมายของผมตรงนี้หมายถึงการมองด้วยสติปัญญาของท่าน ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตาที่สามไหมครับมนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วมีลูกตาสองข้างถูกไหมครับเราจะสามารถมองเห็นสิ่งใดเรื่องใดก็ตามเราก็จะมองได้สองตาเนื้อของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเห็นแต่เฉพาะสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมในมิติทางกายภาพของระบบโลกนั่นก็คือเรามองเห็นตัวตนและรูปลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งถูกต้องไหมฮะลักษณะการมองอย่างนั้นก็เรียกเป็นการมองอย่างหยาบๆเป็นการมองในเป็นการมองเห็นในสิ่งที่เราเรียกมันว่าปรากฏการณ์หรือการมองเห็นในสรรพสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ในบางสิ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังซึ่งมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาล นี้และเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงนะพิสูจน์ได้จริงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองจริงๆกันได้ด้วยตาเนื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่เล็กละเอียดและลึกลงไปสู่ความเป็นมิติของสรรพสิ่งอีกมิติหนึ่งที่สูงกว่ามิติของกายภาพเช่นในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของความดีความชั่วในเรื่องของความถูกต้องความเหมาะสมความดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราจะไม่สามารถมองด้วยสองตาและเห็นว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีได้หรอกนะครับสองตานั้นเพียงแค่บอกให้เราเห็นว่าเราเห็นอะไรเราเห็นพฤติกรรมอะไรเราเห็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเมื่อไรและก็อย่างไรถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าที่ผมพูดตะกี้เนี้ยหมายถึงการมองหาคุณค่านะในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบเนี่ยสมมติถ้าผมกล่าวอย่างเงี้ยว่าการมองโลกในแง่ดีของมนุษย์เรานั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ได้อยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือท่านจะต้องรู้จักค้นหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบซึ่งรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่ามันไร้ค่าอยู่รอบตัวเราเองคละคล้ากันไปตลอดผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังนะครับเช่นขยะที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับทุกวันนะฮะเราจะต้องมีขยะหรือปฏิกูลที่เราเลิกใช้ซึ่งเรามองเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วเนี่ยนะครับโยนลงถังขยะในบ้านทีนี้พอมันเต็มถังขยะแล้วท่านผู้ฟังจะทำไงครับท่านผู้ฟังก็จะเอามันไปทิ้งนอกบ้านใช่ไหมครับซึ่งจะมีถังขยะที่เทศบาลก็จะมาเก็บมาเอาไปนะเอาไปทิ้งหรือเอาไปอะไรให้เราเนี่ยทำนองเนี่ยนะครับเราก็จะมีขยะเอาไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันความหมายของผมในการที่จะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเนี่ยนะครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบจึงหมายถึงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมองให้เห็นว่าไอ้ขยะที่เราจะทิ้งที่เราจะนำเอาออกไปทิ้งนอกบ้านเนี่ยนะครับมันไร้ค่าสำหรับเราแล้วล่ะนะครับแต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เราเรียกว่าขยะหรือปฏิกูลตรงนี้ได้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมองด้วยตามันก็ไม่ต่างกับการที่แปะขายขวดหรือคนที่เขามีอาชีพในการค้าขายขยะนั่นเองครับคนพวกนี้เขาจะใช้สองตาเนื้อนะครับมาคัดแยกขยะที่บ้านแต่ละหลังนำมันมาทิ้งใส่ถังหน้าบ้านนะหรือรถขยะของเทศบาลนำเอามารวบรวมกันและไปเททิ้งที่กองขยะที่ใดที่หนึ่งท่านผู้ฟังจะทราบมาหรือจะเห็นด้วยประสบการณ์จริงของตัวเองบ้างกับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่คงรู้ว่าจะมีอาชีพของผู้คนอาชีพหนึ่งที่เป็นคนยากคนจนนั่นก็คือเก็บขยะไปขายเนี่ยการเก็บขยะไปขายของคนจนๆนั้นผมอยากจะมองใน2มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือเขาพยายามคัดแยกเอาเศษถุงพลาสติกเอากล่องโฟมเอากระดาษห่อของเนี่ยที่คนทั้งหลายทิ้งไปครับแม้กระทั่งขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มที่เป็นโลหะหรือเป็นอะโลหะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะไปเก็บจากกองขยะที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันไว้เนี่ยเอาไปคัดแยกเป็นกองเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไปคัดแยกดีๆแล้วก็ไปทำความสะอาดมันให้ดีๆก็ยังสามารถเก็บรวบรวมแล้วไปชั่งกิโลขายเป็นเงินเป็นทองกันได้ใช่ไหมขณะที่เราที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นประโยชน์ของมันเราก็โยนทิ้งไปนั่นก็คือการมองสองมิติของคนที่มีอาชีพเก็บขยะก็คือมองเห็นว่าไอ้กระป๋องเหล่านี้นะไอ้ถุงพลาสติกเหล่านี้นะมันมีราคานะสามารถเอาไปขายแล้วเป็นเงินเป็นทองได้ว่างั้นนะใช่ไหมการมองเห็นว่ามีราคานะนั่นแสดงว่าเป็นการมองได้สองตาเนื้อนะครับแต่การมองต่อไปว่าเฮ้ยพอเป็นราคาเป็นเงินเป็นทองแล้วอุ้ยสามารถ
เอาเงินเอาทองมาเก็บสะสมมาเลี้ยงชีวิตมายังชีพได้นะเขาก็เรียกว่าเป็นการมองเห็นด้วยปัญญาถูกต้องไหมครับใช้สติปัญญามองว่าโอ้ถ้าค่อยๆขยันเก็บนะขยันหาขยันสะสมแล้วขยันคัดแยกแล้วเนี่ยนอกจากจะมองเห็นว่ามันมีราคากิโลละเท่านั้นเท่านี้แล้วสามารถจะสะสมแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยได้ก็เหมือนกับคนที่มีอาชีพรับซื้อขยะที่เป็นหยีปัวใหญ่ๆถูกไหมฮะเขาก็มองเห็นว่าถ้ามีคนทำอาชีพเก็บขยะมาขายตัวเองรับซื้อเมื่อรับซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงแต่งเอาไปแปรรูปนะฮะถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ส่งโรงงานพลาสติกเอาไปเขาเรียกว่า reuse ได้นะก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างประโยชน์ได้ท่านผู้ฟังครับจากความเป็นจริงที่เราชี้ให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นตรงเนี้ยเป็นการชี้เห็นว่าการจะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่านั้นนอกจากท่านจะมองด้วยสองตาเนื้อแล้วท่านยังต้องอาศัยตาที่3ก็คือสติปัญญาของท่านด้วยนะฮะช่วยกันมองนะคนโบราณจึงเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญา ก็คือตาที่3ของมนุษย์ซึ่งมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมันไม่ได้มาโผล่อยู่ตรงหน้าผากเหมือนอย่างที่หลายๆคนพยายามแต้มสีให้กับมันแล้วบอกว่านี่คือตาที่3นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่จะชี้เห็นว่าตาที่3ของมนุษย์เรานั้นก็คือสติปัญญาของสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนตนเองในการยกระดับสติปัญญาเอาไว้ตลอดคือขยันคิดฝึกคิดและก็พยายามพัฒนาความคิดของตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดคิดเนี่ยหรือฉลาดมองเนี่ยนะครับก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมนี้ได้อย่างแยบยลกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีท่านก็จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนแบบนี้ด้วยคือมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับมนุษย์เราในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรถ้านอกจากขยะที่เป็นปฏิกูลที่เราเอาไปทิ้งและทำให้คนที่ประกอบอาชีพในการคุ้ยขยะและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขยะนะวัตถุดิบเกี่ยวกับขยะและเขาก็รวยเป็นมหาเศรษฐีไปได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นขยะสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันนี่เองนะครับมนุษย์มักจะมองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของตัวเองหรือเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมองค์กรทั้งหลายเนี่ยแหละครับมนุษย์เราด้วยกันเนี่ยมักจะมองเห็นซึ่งกันและกันเป็นขยะหรือปฏิกูลที่จะต้องผลักใสให้ห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์ของตัวเองกันอยู่เสมอห่างไกลไปจากความเป็นสมาชิกทีมเดียวกันห่างไกลไปจากความเป็นพวกเดียวกันเสมอถ้าหากว่าไอ้เพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับมันมาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ตัวเองไม่พอใจมาล่วงเกินทั้งร่างกายมาล่วงเกินทั้งจิตใจของตัวเราเองเมื่อไหร่ตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็จะผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นพวกผลักไสไอ้หมอนั่นออกไปจากความเป็นเพื่อนได้เสมอท่านผู้ฟังครับการที่ตัวเราเองเนี่ยผลักไสเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำอะไรแล้วผิดใจเราไม่ถูกใจเรานะครับออกไปจากความเป็นเพื่อนเราออกไปจากความเป็นพวกเราถึงแม้ไอ้หมอนั่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจริงๆนะครับเราไม่ปฏิเสธนะครับนั่นก็คือการที่เรามองเห็นว่าไอ้คนกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นคือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีจิตของท่านจะมีความสุขสงบมากกว่านี้นะครับคำว่าจิตจะมีความสุขสงบมากกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านไปมองว่าไอ้เพื่อนคนนี้นะครับมันทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะต้องรังเกียจเหยียดหยามเขาทันทีถูกต้องไหมล่ะครับนั่นก็แปลว่าท่านจะต้องปฏิเสธไอ้หมอนั่นว่าไม่เอามันมาเป็นพวกไม่เอามันมาเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับมันการปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับท่านปฏิเสธขยะที่ท่านเอาไปทิ้งหน้าบ้านนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าท่านจะต้องมองเห็นว่าไอ้คนที่มันทำชั่วกับท่านเนี่ยไอ้คนที่มันประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับท่านเนี่ยนะมันมีค่าสำหรับตัวท่านอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองหาคุณค่าของคนที่ทำชั่วกับท่านได้พบเนี่ยนะถามว่าจิตของท่านจะมีความสุขสงบไหมมีแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะท่านจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเลยท่านจะไม่อารมณ์เสียท่านจะไม่หงุดหงิดท่านจะไม่เสียสมดุลทางอารมณ์หรือเสียสมดุลทางจิตใจใดๆที่จะพึงมีต่อไอ้หมอนั่นเลยถูกไหมครับถามว่าและไอ้การที่ท่านจะสามารถหาคุณค่าไอ้เพื่อนที่ท่านกำลังรู้สึกว่ามันร้ายค่าเสียเหลือเกินเพราะมันทำไม่ดีกับฉันมันทำชั่วกับฉันเนี่ยถ้าจะมองอย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีมุมมองใหม่ถ้าท่านมีแนวคิดใหม่ท่านก็จะสามารถค้นหาพบได้นะครับว่าเพื่อนมนุษย์ของท่านคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเลวที่สุด
หรือเขาชั่วที่สุดสำหรับท่านเขาก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับท่านได้ขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใช้สติปัญญาอันแยบยลของท่านเนี่ยนะครับหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้แต่การที่ท่านจะหาคำตอบตรงนี้มาให้ได้เนี่ยท่านจะต้องข้ามพ้นการเสียสมดุลทางอารมณ์ของท่านให้ได้ซะก่อนถ้าหากว่าท่านเสียสมดุลทางอารมณ์คือโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถฝึกฝนจิตใจของตัวท่านเองให้มั่นคงแข็งแกร่งแน่วแน่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็จะสามารถที่จะคิดหาสิ่งใหม่ๆหามุมมองใหม่ๆมาเป็นคำตอบได้อย่างสบายๆครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีคือคิดบวกเนี่ยนะครับซึ่งในประการที่3นั้นเราแนะเน้นท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าท่านอยากจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วก็แบ่งปันความเป็นผู้มีสันติสุขในจิตใจของท่านนั้นให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ท่านคบ

หาสมาคมกับเขาด้วยให้ได้ท่านจะต้องทำอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมแนะเน้นท่านไปก็คือว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆหรือเป็นคนที่จะมีแนวคิดใหม่ๆโดยยกตัวอย่างเรื่องของการมองด้วยตาที่3ผสมผสานกับการมองด้วยตาเนื้อ2ตาของท่านโดยมองขยะว่าในสิ่งที่ไร้ค่าในความเป็นขยะที่เป็นปฏิกูลที่บ้านของท่านทั้งหลายนะพยายามเอาไปทิ้งกันนอกบ้านเมื่อเห็นว่ามันไร้ค่าแล้วนั่นนะครับก็เราก็หันกลับมามองหาคุณค่าในขยะทั้งหลายนั้นให้พบเหมือนคนที่มีอาชีพค้าขายขยะคือเก็บสะสมขยะและเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้อย่างงามจนนำความเป็นเศรษฐีมาสู่ผู้คนจำพวกนี้ได้ตั้งมากมายบนโลกใบนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาประสบความสำเร็จในการมีฐานะดีมั่งคั่งหรือเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าที่เรียกว่าปฏิกูลหรือขยะนั้นได้พบและพอมองเห็นมันแล้วหรือพบเห็นมาแล้วเขาก็นำมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ประสบผลสำเร็จนั่นเองดังนั้นในครั้งที่แล้วหรือในครั้งที่ผ่านมาผมจึงเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าท่านจะต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆและมีแนวคิดใหม่ๆเอาไว้บ้างมิฉะนั้นแล้วท่านก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าที่เราแนะเน้นท่านมาเมื่อครั้งที่แล้วได้อย่างสบายๆเท่าไหร่นักแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งใดๆก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาหรือตาที่3ของเราให้มากนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราเองนะครับท่านผู้ฟังเราเคยคิดอยู่อย่างไรเราก็คิดกันอยู่แบบนั้นนะเราเคยมองหรือมีมุมมองเรื่องใดสิ่งใดเป็นแบบใดเราก็จะมองมุมนั้นหรือมองสิ่งนั้นในแบบเดิมๆอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่มีค่าจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าไร้ค่าที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยได้ยากจริงๆครับเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆเราจะต้องรู้จักมองมุมใหม่ๆไม่ใช่มองหาแต่สิ่งใหม่ในความหมายของมนุษย์เราทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็คือมองหาสิ่งใหม่ๆหมายถึงมองหาคนใหม่มองหาของชิ้นใหม่มองหาเรื่องใหม่ๆมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมองหาสรรพสิ่งใหม่ๆนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปซึ่งในความหมายของผมที่เรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้ตรงนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่นั้นนะครับการมองหาสิ่งใหม่หาแนวคิดใหม่ๆนี่เราไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนไปจากการมองสิ่งเดิมหรือเรื่องเดิมๆครับเพียงแต่การมองสิ่งเดิมๆหรือมองถึงเรื่องราวเดิมๆเนี่ยแต่ให้มองในแง่มุมใหม่ๆซะบ้างอย่างนี้เป็นต้นเช่นเคยมองเห็นว่าขยะเป็นสิ่งที่ร้ายค่าก็เลยไม่คิดจะค้นหาความมีคุณค่าในขยะที่ท่านเคยทิ้งกันอยู่ทุกๆวันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านมีความฉุกคิดขึ้นมานิดหนึ่งว่าไอ้ขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวันนั้นหรือว่ามันอาจจะมีคุณค่าบางสิ่งในสิ่งที่เรากำลังจะทิ้งหลงเหลืออยู่บ้างไหมถ้าท่านมีความสนอกสนใจและตั้งใจที่จะเพ่งเล็งหรือมองมันท่านอาจจะสามารถมองเห็นคุณค่าหรือเห็นประโยชน์ของขยะตรงนั้นได้นะหรือนั่นก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่ไร้ค่ามันให้เกิดขึ้นถามว่าถ้าเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการจะมีมุมมองใหม่ๆหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะสร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างสินค้าใหม่ๆหรือสร้างเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองของเขาเลยผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีแนวคิดใหม่ไม่มีมุมมองใหม่ๆ
ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาตลอดมาผมกล้ารับประกันได้ว่าโลกของเราหรือโลกใบนี้นะครับมันย่อมต้องไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับการที่โลกของเรานะครับสังคมของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆพยายามค้นหามุมมองใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาบนสังคมนี้มาบนโลกใบนี้นั่นเองครับแล้วนั่นแหละครับเราจึงได้เห็นว่าตลอดวันในแต่ละวันที่ผ่านมาจากแต่ละปีนะเราจะเห็นว่ามนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้งมากมายครับทั้งที่บางเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาคิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นั้นส่วนใหญ่แล้วได้มาจากแนวคิดใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆทั้งนั้นแหละครับพอมีแนวคิดใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมาได้หรือมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้พอไอสิ่งที่มองใหม่คิดใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้คิดเนี่ยแรงบันดาลใจข้างในมันก็เกิดขึ้นพอแรงบันดาลใจข้างในมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับก็คือการลงมือศึกษาลงมือค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อทำในสิ่งที่เป็นความฝันนั้นให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเป็นคนหนึ่งในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในประเทศนี้ต้องการจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีๆขึ้นมาในสังคมของมนุษย์เราท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างสรรค์คนหนึ่งหรือเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้กับเขาคนหนึ่งด้วยแล้วก็คงจะต้องฝึกคิดเอาไว้บ้างนะครับคิดใหม่มองใหม่แล้วก็ลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ท่านคิดดูเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้บ้างไม่ใช่แค่คิดแล้วฝันแล้วก็เพ้อเจ้อไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำนะมันคิดแล้วก็คงต้องลงมือทำด้วยนั้นในสิ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้เราจึงใคร่ที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเหล่านั้นมันเกิดจากการฉลาดใช้สติปัญญาของสมองของท่านควบคู่กับการใช้สองตาเนื้อของท่านศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านนั่นเองแต่สิ่งใดที่ไม่มีต้นแบบให้ท่านได้มองเห็นใหม่ๆได้ดูใหม่ๆท่านก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านเข้าช่วยด้วยนะมันเมื่อครั้งที่แล้วผมจึงยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและเชื่อมั่นว่าในขยะที่มนุษย์ทิ้งไปซึ่งเป็นปฏิกูลมันยังมีคุณค่าอยู่ที่สามารถทำให้ผู้คนบางคนที่ประกอบอาชีพขายขยะค้นขยะนี่ร่ำรวยได้ฉันใดนะในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามนะครับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็บอกตัวเราเองได้เลยว่ามีทั้งคนที่ทำแล้วถูกอกถูกใจเราเรียกว่าเพื่อนที่ดีหรือคนดีของเราใช่ไหมครับและแน่นอนครับเราก็ยังมีคนบางคนที่ทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราที่เราเรียกพวกเขาว่าเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมสังคมนี้ก็ตามใช่ไหมล่ะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์คือแค่สองตาเนื้อแล้วใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นนะกายเนี่ยสัมผัสเนี่ยนะหรือบางครั้งเอาจิตซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6ที่อยู่ข้างในนะฮะมันนึกมาคิดในทางลบในทางร้ายจากการที่เจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองเข้าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยสำหรับเราไปทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะเราเกิดความรู้สึกอคติต่อคนที่มันทำไม่ดีกับเราเราไปมองว่าเขาไม่ใช่พวกเราเราไปมองเขาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราไปมองว่าเขาคือคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่เราไม่น่าคบหาสมาคมกันอีกต่อไปตรงนี้เองครับถ้าผู้ฟังไม่เอะใจหรือครับว่าเวลาท่านคบกับใครเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำตนในลักษณะของการเป็นมนุษย์ที่สุดดีหรือเป็นสุดที่รักของเพื่อนมนุษย์คนไหนๆท่านก็มีโอกาสเป็นมาแล้วและในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยโอกาสที่ท่านจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ถูกต้องถูกใจคนอื่นเขาในชีวิตของท่านจนถึงป่านนี้มันก็มีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังเป็นทั้งที่รักของใครบางคนหรือทุกๆคนขณะที่บางเวลา
ในคนที่ท่านเป็นสุดที่รักของเขานั้นเขากลับมองว่าท่านเป็นคนที่เสื่อมคลายสลายความน่ารักไปเสียมากทีเดียวเมื่อท่านไปกระทำแล้วผิดอกผิดใจต่อเขาซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหลายคนก็เลยสอนให้ปลงว่าคนเราลิ้นกับฟันก็ยังกระทบกระทั่งกันได้หยวนหยวนเฮ้อนั่นคือการสอนให้มองโลกในแง่ดีในมุมตื้นๆแต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับแต่ในการฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังมองลึกไปกว่านั้นอีกมองลึกไปกว่าการยอมรับความจริงว่าคนเราเวลาอยู่ร่วมกันคบหาสมาคมกันการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคนรู้สึกชอบอกชอบใจหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันบ้างไม่กระทบกระทั่งกันบ้างทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดหรือทางจิตใจมันย่อมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแทนที่เราจะกล่าวกันเช่นนี้สู้เราไม่ต้องมาทำใจสู้เราไม่ต้องมาฝึกฝนตนเองในการที่จะหักห้ามจิตใจที่จะให้จิตใจของเรานั้นเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนเราเป็นมิตรที่ดีกับคนที่เขากระทำแม้เขาจะกระทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมิตรกับเขาและยังมองเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับเราต่อไปให้จงได้ซึ่งการสอนอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดัดจริตตนเองให้นะหนักแน่นไว้นะคิดถึงอดีตเขาไว้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นเพื่อนเราที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนดีของเราเนี่ยมันครั้งนี้ทำไม่ดีต่อเราเราให้อภัยเขาเถอะนะก็อย่างว่านะครับนั่นคือการสอนทั่วไปที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเกิดน้ำโหขึ้นมาหรือมีโทสะจริตแล้วบางทีมันคิดไม่ทันนะครับพอคิดไม่ทันแล้วเป็นไงครับมันก็สติแตกพอสติแตกก็มีการตอบโต้มีการต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันขึ้นในที่สุดโลกก็แตกคำว่าโลกแปลว่าสังคมระหว่างเรากับไอ้หมอนั่นก็จะต้องแตกหักกันก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปไม่ได้เป็นกัลยาณิเป็นกัลยาณมิตรต่อกันไม่ได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะเข้าให้ถึงซึ่งการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าในความหมายของหัวข้อสำคัญที่จะทำให้ท่านมีความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตที่เรากำลังพูดถึงได้อยู่เนี่ยนะครับเราจะต้องมองเห็นคุณค่าในคนที่เรารู้สึกว่าเขาไร้ค่าต่อตัวเราให้จงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นนอกจากเราจะทำทั้งถูกใจและไม่ถูกใจในชีวิตของเราตัวเราเองจะทำทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วมนุษย์คนอื่นๆก็ไม่ต่างจากเราครับเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์นะเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเหมือนเราเนี่ยเขาเองก็ย่อมมีโอกาสที่วันนี้ทำแล้วถูกใจเราแต่พรุ่งนี้อาจจะมีบางสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราและไม่ถูกอกไม่ถูกใจเราก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยยึดถือความพอใจความไม่พอใจหรือยึดถือความสุขหรือความไม่สุขที่เรียกว่าความทุกข์นะฮะในจิตใจที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการหยิบยื่นเงื่อนไขใดๆของคนใกล้ตัวของเราเป็นหลักแล้ววันทั้งวันเนี่ยเราก็คงจะยุบหนอพองหนอกันได้ตลอดทั้งวันแหละครับท่านผู้ฟังไม่งั้นเราก็จะมีความสุขสุขดิบๆครับคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขสลับคละเคล้ากันไปโดยตลอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอาทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราโดยมีคนอื่นเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เราเป็นตัวตั้งหรือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วถามว่าความมีสันติสุขที่ยั่งยืนหรือความเป็นคนมีสันติสุขที่แท้จริงนะของตัวเราเองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเป็นความจริงกันได้อย่างไรเล่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีทีเด็ดจะมาแนะนำท่านผู้ฟังนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีในประเด็นที่มองเห็นว่าเพื่อนชั่วๆหรือคนชั่วซึ่งหมายถึงคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธทำให้เราขึ้นทำให้เรามึนตึงกับเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนท่านมาฟังรายการนี้เข้าถ้าท่านต้องการที่จะมองเห็นว่าไอ้เพื่อนเหล่านี้เขาก็เป็นคนที่มีค่าสำหรับเราซึ่งควรค่าแก่การที่เราจะทำจิตทำใจของเราให้สงบทำจิตทำใจของเราให้สบายไม่ไปโกรธเดือดเคียดแค้นเขาความมีสันติสุขในใจเราของเขาก็จะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยู่ต่อไปได้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรมี3วิธีการหรือมี3ประการครับซึ่งทั้ง3ประการนี้ก็คือหนทางที่จะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จในการที่จะมองเห็นว่าคนที่เขาทำไม่ดีต่อตัวเราซึ่งคนทั่วไปในสังคมเรียกเขาว่าคนชั่วเนี่ยนะครับไปพิพากษาว่าเขาคือคนชั่วคนชั่วก็คือคนที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกต้องหรือทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราไม่ว่าเขาจะเจตนาหรือเขาประมาทพลั้งเผลอแล้วกระทำให้เราเป็นทุกข์
ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคืออารมณ์บูดอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นะครับประการแรกครับนะเราจะต้องคิดให้ได้ว่าคนที่เขาทำชั่วกับตัวเรานั้นเขามีคุณค่ากับเราเป็นอย่างยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การที่เราจะให้อภัยในการกระทำที่ไม่ถูกอกถูกใจเราที่เขากระทำให้ได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเอาละสิครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ปริญญามาไม้ไหนเนี่ยมาบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับเราที่เราเรียกว่าแหมมันเลวบริสุทธิ์จริงๆเลยไอ้หมอเนี่ยหรืออีเนี่ยนะครับขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้หลายคนมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนที่มีน้ำโหนะแล้วอาจารย์ปริญญากลับมาบอกว่าโอ้คนที่เขาทำชั่วกับเราคนที่เป็นคนเลวของเราเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากๆเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่มีบุญคุณต่อตัวเราเป็นยิ่งนักเลยเผลอๆจะมีบุญคุณยิ่งกว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราสิอีกแน่ผมพูดอย่างนี้หลายคนก็ถามต่ออีกว่าอาจารย์มองอย่างไรล่ะคิดอย่างไรล่ะจึงบอกว่าไอ้คนที่ทำชั่วกับตัวเราเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากกว่าคนดีๆซะอีกแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยสอนตัวเราว่าเราจะต้องจดจำเขาไว้จนวันตายซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองสิครับท่านเนี่ยพยายามจะลืมเพื่อนที่แสนเลวหรือเพื่อนที่ไม่ดีหรือคนคนไหนก็ตามที่เป็นมนุษย์และทำในสิ่งที่ไม่ดีงามต่อตัวท่านเนี่ยท่านพยายามที่จะลืมไอ้หมอนั่นชั่วชีวิตเลยนะแต่ผมถามจริงครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจมากๆหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขามากเนี่ยนะทั้งชีวิตเนี่ยท่านยากที่จะลืมมันใช่ไหมครับท่านไม่มีวันลืมเขาได้ลงคอท่านจำตัวเขาได้และจำเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำต่อตัวท่านได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งมันต่างกันกับคนชั่วขอโทษมันต่างกับเพื่อนที่ดีๆนะเพื่อนซี้เพื่อนรักเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือหนังหาจนเติบโตมาจนถึงป่านนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับคนดีๆเหล่านี้ในชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของท่านเนี่ยมีตั้งมากมายนะแต่ท่านผู้ฟังสามารถจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมฮะว่าเพื่อนที่แสนรักเพื่อนที่แสนดีของท่านเนี่ยมีใครบ้างลองลำดับนับให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กๆที่ท่านจำความได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยครับท่านจดจำเพื่อนที่แสนดีนะได้สักกี่คนครับส่วนใหญ่ท่านจะลืมพวกเขาไปหมดเลยครับเนี่ยผมถามนะครับว่าคนที่ท่านจำไว้ไม่ลืมหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านจำไว้ไม่ลืมกับอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่จำมันและท่านลืมคือขว้างทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปง่ายๆเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงของท่านถ้าคิดกันจริงๆแล้วสิ่งไหนครับคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวท่านมากกว่ากันด้วยนะไม่ใช่มากกว่าเฉยๆคำตอบก็คือว่าสิ่งใดที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านเนี่ยท่านมักจะจำมันไว้ไม่ลืมใช่ไหมครับเช่นแหวนที่มีค่าเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยนะครับราคาสูงๆเนี่ยครับท่านเอามันไปไว้ที่ไหนไปเก็บรักษาไว้ไหนรูปร่างหน้าตาของแหวนของท่านนะมันประดับด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยอะไรมันมีกี่เม็ดท่านจะจำมันได้อย่างแม่นยำเลยใช่ไหมล่ะครับถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านใช่ไหมครับนะพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานของท่านก็เช่นกันทุกคนล้วนเป็นคนที่มีค่าสำหรับท่านตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งถึงวันตายผมถามจริงๆครับท่านเคยลืมพวกเขาได้ลงไหมลืมไม่ลงหรอกครับถึงแม้บุพการีของบางท่านญาติผู้ใหญ่บางคนอาจจะละกายสังขารไปจากสังคมมนุษย์ละไปจากโลกนี้แล้วแต่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมท่านเหล่านั้นผู้ที่ละจากไปจากโลกมนุษย์เลยเห็นไหมครับแต่สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ในสังคมเดียวกับท่านสิ่งใดที่ไม่ดีงามนะหรือคนไหนที่ไม่ดีกับท่านท่านจะจำจนวันตายเหมือนกันถูกไหมครับจำท่านจะจำเขาจนกระทั่งตัวท่านนะครับนะสิ้นชีวิตไปเลยด้วยซ้ำที่จำเพราะอะไรครับถ้าไม่ใช่เขามีคนเขาไม่ใช่เขาเป็นคนดีถ้าไม่ใช่เขามีคุณค่าสำหรับท่านท่านควรจะจำหรือจะระลึกถึงเขาไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดถูกไหมครับต่างกันกับการที่ท่านมีเสื้อผ้าที่เคยใช้แล้วและท่านเบื่อแล้วหรือชำรุดแล้วท่านก็ทิ้งไปหรือเอาไปบริจาคแก่คนยากไร้ที่เขายังพอเอาไปดัดแปลงแล้วมาสวมใส่ได้ถามว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านจำได้หมดทุกตัวไหมครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเชื่อมันว่าหลายตัวหลายแบบทีเดียวครับที่ท่านให้คนเข้าไปแล้วหรือท่านทิ้งลงถังไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช้ปฏิเสธมันไปแล้วท่านก็ลืมมันไปถามว่าที่ลืมหรือไม่จำเพราะอะไรครับเพราะว่าจำไปก็ไร้บ่อยหรือไร้ค่าในความหมายของมนุษย์ที่ชอบพูดกันเป็นภาษาแสลงใช่ไหมฮะจำไปก็ไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยไม่จำไง
ใช่ไหมมันธรรมชาติสอนท่านว่าสิ่งใดที่ท่านจำแสดงว่าสิ่งนั้นแหละธรรมชาติสอนท่านว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับหลายคนจึงลืมสังเกตไปว่าเพื่อนที่ดีๆท่านมักจะลืมแต่เพื่อนที่เหลวไหลท่านมักจะจำมันได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะพฤติกรรมร้ายๆที่มันทำเอากับท่านนะครับตรงนี้ครับถ้าท่านฉุกคิดสักนิดเอะใจสักหน่อยท่านจะรู้ได้ทันทีว่าอ้อแสดงว่าไอ้เพื่อนเร็วๆหรือเพื่อนที่ไม่ดีกับท่านนะเป็นเพื่อนที่มีค่ามากจริงๆครับเป็นเพื่อนที่มีค่ามากล้นเลยถามว่าทำไมจะมีค่ามากล้นล่ะครับอ้าวถ้าไม่มีค่าท่านจะต้องลืมเขาสิแต่นี่จำได้อยู่แสดงว่ามีค่ามากเพราะฉะนั้นผมยืนยันท่านผู้ฟังได้ว่าเพื่อนที่เลวหรือคนที่เหลวไหลกับท่านที่สุดในชีวิตที่ทำให้ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นผ่านมาในอดีตจนกระทั่งบางคนอาฆาตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าจำอารมณ์ที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่ลืมเลือนเลยเนี่ยนะครับเขามีค่ามากก็วัดได้จากการที่ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นและจำเขาได้นานนะครับจำเขานานมากเท่าไหร่เช่นโกรธมา10ปียังไม่เคยลืมเลยจำ100ปีอย่ามาดี100ชาติอะไรที่ท่านอาฆาตกันไว้นะนั่นแสดงว่าปากท่านพูดนะครับแต่จิตท่านไม่ได้นึกตามสมองก็ไม่ได้ตรองนะไม่ได้ตึกตรองตามว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการลั่นวาจาเพื่อให้หูของท่านเองได้ยินว่าเขามีค่านะถ้าไม่มีค่าจะจำ100ปีจะไม่ดีกับเขา100ชาติได้ยังไงถูกไหมครับนะทีนี้ถ้าเราจะคุยกันว่าถ้าเราเอะใจได้ว่าคนที่ไม่ดีหรือคนที่ไร้ค่าสำหรับเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดและเราจะมองหาคุณค่าไอ้คนที่ไม่ดีที่ทำให้เราต้องจำมันนานกว่าจำเพื่อนที่ดีที่เรามีความสุขที่เราคบหาสมาคมกับมันเนี่ยเราจะต้องมองอย่างไรผมคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังให้เวลากับตัวท่านเอกสักนิดนึงครับผมจะฝากเป็นการบ้านวันนี้ยังจะไม่เฉลยว่าเราจะมีแนวคิดและมุมมองคนชั่วที่สุดในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวหรือคนที่ท่านคิดว่าชั่วที่สุดและท่านก็ผลักไสตัวเขาออกไปจากชีวิตของท่านแล้วคือปฏิเสธเขาในการจะเป็นคนใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะบทบาทอะไรฐานะอะไรก็ตามท่านปฏิเสธเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมานั่งคิดกันใหม่มานั่งตรึกตรองกันใหม่ว่าอาจารย์ปริญญายืนยันว่าในบรรดาคนที่ท่านคิดว่าเขาเลวที่สุดและท่านก็เลิกคบกับเขาไปแล้วนั้นแท้จริงแล้วถ้าท่านคิดใหม่ทำใหม่ตามผมนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าท่านเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดในชีวิตที่ท่านปฏิเสธคนที่ทำชั่วกับท่านไปแต่นะครับผมให้คิดเป็นการบ้านครับวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปท่านผู้ฟังมาหาคำตอบกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ได้อาจารย์ปริญญาจะบอกท่านให้ว่ามองอย่างไรคนที่เลวที่สุดในชีวิตของเราจึงกลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไปได้ซะอย่างนั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการวิธีที่3ที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับวิธีที่3ที่เรากำลังกล่าวถึงและแนะเน้นท่านผู้ฟังให้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในชั่วโมงการทำงานหรือว่าในชั่วโมงของการดำเนินชีวิตอยู่ที่จะต้องมีประการปฏิสัมพันธ์หรือมีการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นก็คือให้ท่านฝึกที่จะค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบนั่นเองครับการค้นหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบเราก็แนะนำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าให้ท่านฝึกตัวเองให้มีมุมมองใหม่ๆฝึกตนเองให้เป็นผู้มีแนวคิดใหม่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เกิดการเรียนรู้ที่จะนึกจะคิดได้ว่าเราเองนั้นมักจะไม่รู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่ากันให้พบในชีวิตประจำวันพอเราเห็นสิ่งใดไร้ค่าสำหรับเราแล้วเรากลับไม่พยายามที่จะมองหาคุณค่าในตัวตนของเขาคนนั้นให้ลึกซึ้งมากไปกว่าการที่จะมีสองตาเนื้อที่จะพิจารณาความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนนั้นซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับเวลาดีก็ดีกันนะแต่เวลาที่เขากระทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกระทบกระทั่งจิตใจท่านท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ร้ายค่าซะยิ่งนักทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาท่านยังเพิ่งบอกตัวเองเลยว่าท่านรักเขานะสุดหัวใจอะไรทำนองนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมองหาคุณค่าในสิ่งไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองหาคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีต่อเราในขณะใดขณะหนึ่งนั้นว่าเขามีคุณค่ากับเรามากกว่าที่จะร้ายค่าผมได้แนะนำท่านผู้ฟังเอาไว้นะในประการแรกที่จะสอนตนเองให้รู้คิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติจริตนะก็คือทั้งจิตและทั้งกายที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อใครๆโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่พอใจในขณะนั้นๆนะครับเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามต่อตัวเราในชีวิตประจำวันนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังสามารถจะพบเจอได้ตลอดทั้งวันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราต้องมีเพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในการแสดงบทบาทอะไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวสั้นๆว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของท่านก็แล้วกันนะครับเขาก็มีโอกาสจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่างๆที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราหมายความว่าอะไรครับเช่นเขาแสดงออกหรือกระทำด้วยกายหรือวาจาใดๆก็ตามพอแสดงออกแล้วมันทำให้เราขุ่นมัวในหัวใจขุ่นข้องหมองใจข้องคับใจไปกระทั่งถึงความโกรธเกลียดเคียดแค้นก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั้นเป็นเรื่องร้ายๆต่อตัวเรามากแค่ไหนคือเราไม่พึงพอใจเขามากเท่าใดถ้าเราไม่พึงพอใจมากนั่นแสดงว่าเงื่อนไขด้านลบที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะธรรมชาติต้องการให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องต่อกันเสมอครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะมีแต่บทเรียนทางด้านบวกที่เราหยิบยื่นให้แก่กันและกันทั้งวันคืนคือทำดีพูดดีคิดดีต่อกันอยู่ตลอดบางครั้งเราไม่ได้คิดชั่วต่อเขาครับเพียงแต่ว่าเราคิดผิดเห็นผิดมองผิดเราก็มีโอกาสจะแสดงจริตที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น
กลายเป็นเหมือนกับหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบอันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ให้เขาได้โดยง่ายดายเสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครกับใครครับเวลาใกล้ชิดกันหรือเวลาสังคมเข้าสังคมด้วยกันเนี่ยนะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามโอกาสที่จะนำความพึงพอใจให้แก่กันและกันในการใช้ชีวิตร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำงานร่วมกันหรือจะเป็นบทบาทของสายสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างจะกระทำผิดพลาดต่อกันก่อให้เกิดการผิดพ้องหมองใจต่อกันอะไรแบบนี้มันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ฟังครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะแนะเน้นท่านผู้ฟังเพียงแค่ว่าจงยอมรับความจริงเฮ้อนะลิ้นกับฟันยังกระทบกันได้เมื่อใดมนุษย์เราเมื่ออยู่ด้วยกันโอกาสจะกระทบกระทั่งกันได้ก็คงจะมีด้วยกันแบบนั้นแหละนะให้ปลงซะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะกล่าวนำเพื่อยกระดับสภาวะทางจิตโดยสั่นสะเทือนการคิดรู้ของท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปสู่การยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันด้วยวิธีแบบนั้นก็เห็นจะไม่ใช่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมอย่างแน่นอนนะครับรายการของเราเมื่อครั้งที่แล้วเราจึงแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนี่ยเราลองสังเกตดูการที่เราจะมองเห็นว่าคนชั่วหรือคนเลวหรือคนที่เป็นผู้ประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานะเหล่านี้นะครับเราจะมองว่าเขามีคุณค่าสำหรับเราจริงหรือไม่เพราะผมแนะท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะนำพาความสุขมาสู่จิตใจเราและก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของมวลมนุษย์เราได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีต่อเราหรือคนเลวอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับเราก็จะมาลองวิเคราะห์กันว่าที่เรารังเกียจเขาเราไม่พอใจเขาแล้วเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนไร้ค่าหรือคนเลวสำหรับเรานั้นน่ะเขาไร้ค่าและเลวสำหรับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วจึงชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าในชีวิตของเราตั้งแต่จำความได้และเติบใหญ่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับเรามีทั้งเพื่อนร่วมโลกหรือคนที่เราเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคำว่าคนที่ไม่ดีหมายความว่าใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวเราแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยคนคนนั้นถึงแม้มันยังจะมีชีวิตอยู่แล้วก็คนคนนั้นยังอยู่ใกล้ตัวเราหรือเขาจะห่างไกลตัวเราไปหรือบางคนก็หลุดออกไปจากระบบและระบบโลกแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าคนที่ประพฤติดีต่อตัวท่านเช่นเป็นเพื่อนที่ดีของท่านตั้งแต่นมนานกาเลสมัยเรียนหนังสือมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยท่านจำพวกเขาได้หมดทุกคนไหมแน่นอนนะครับครั้งที่แล้วเราก็ยืนยันว่าท่านจำคนดีๆได้มากแต่ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครทำชั่วกับท่านใครทำเหลวไหลกับท่านท่านมักจะสรุปเขาว่าเขาเป็นคนเลวในชีวิตของท่านที่ท่านได้เผชิญแล้วเนี่ยท่านรังเกียจเขามากเลยครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากขณะที่รังเกียจมากๆท่านกลับลืมเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงตรงนี้เองครับในตอนท้ายของตอนที่แล้วผมชี้ให้ท่านเห็นอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราจำเขาไม่ลืมมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านจำในสิ่งที่ท่านรักจำในสิ่งที่ท่านหวงแหนจำในสิ่งที่มีคุณค่าของตัวท่านเองนะครับท่านจะจำมันได้อย่างแม่นดับแม่นยำเหมือนกันว่าไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่รูปลักษณ์หน้าตาของไอ้สรรพสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านจะจำอย่างแม่นยำนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มามองว่าไหนดีไหนชั่วนะครับเรามามองเพียงแค่ว่าสิ่งใดที่มนุษย์ชอบจำแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำถูกต้องไหมครับเมื่อมันควรค่าแก่การจดจำมนุษย์ก็จะจำมันโดยไม่ลืมเลือนเลยตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้ามกันแล้วก็คิดไม่ถึงว่าถ้าเราใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดที่ผมเรียกว่าใช้ตาที่3นะมองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรรมที่ตรงนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าเออนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกว่านะว่าคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วในชีวิตของเราทั้งที่ขณะนี้เขาอยู่ใกล้ตัวเราอยู่หรือเขาตายไปจากความเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่ไม่ได้ตายไปจากโลกนะครับนะเขาตายไปจากชีวิตของท่านไปแล้วก็ตามถ้าเรามาย้อนคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรายังจำเขาได้อยู่นะแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ถึงแม้คิดถึงแล้วทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวก็ตามที่ขุ่นมัวเพราะไม่พอใจในพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านนั่นเองใช่ไหมล่ะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคือสิ่งที่เราสรุปให้ท่านได้ฟังอย่างชัดเจนเป็นการยืนยันว่าเป็นจริงก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สอนให้มนุษย์ลืมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคำโบราณที่บอกว่าผิดแล้วเป็นครูนะฮะผิดแล้วเป็นครูมันเราทำผิดเราก็จะต้องจำในสิ่งผิดๆที่เรากระทำจำไว้เป็นบทเรียนคำว่าครูแปลว่าเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นในขณะนั้นที่เราทำนะครับวันหน้าเราจะได้ละเว้นไม่ทำอีกนี่เรียกว่าผิดเป็นครูขณะเดียวกันครับการที่เราใช้ความหมายของคำว่าผิดเป็นครูนั้นเราต้องมองไปที่อีกประเด็นหนึ่งครับคือมองไปที่ตัวตนของคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเมื่อเขาทำผิดต่อตัวเราแล้วเราก็จะต้องจำไว้นะครับธรรมชาติสอนให้เราต้องจำไว้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าเขาทำไม่ถูกต้องกับเราอย่างไรและไอพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่เขาทำต่อเรานี่แหละเรารู้สึกรู้สาไม่ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อเราแล้วเราเจ็บปวดเราเศร้าส้อยเราปวดร้าวมากน้อยเพียงใดเราเสียใจหนักหนาเพียงใดเราเสียหายร้ายแรงแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้ว่าการที่ใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นนะมันทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้นะที่เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับถ้าเราได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเราก็จะได้จดจำพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้ว่าเราจะไม่นำมันมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆหรือใครอื่นอีกเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเขาจะเจ็บปวดจะเป็นทุกข์หรือจะรู้จะปวดรวดร้าวในหัวอกหัวใจกันสักกี่มากน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะมองเพียงแค่ว่าเจ็บแล้วต้องจำคือจำไว้เป็นบทเรียนก็คือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็จะจำความเจ็บปวดนั้นไว้การจำอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองอันเกิดจากการที่ถูกผู้อื่นกระทำแล้วก็พลอยจำแม้กระทั่งไอ้คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ดีงามต่อตัวเราไว้จนไม่ลืมเลยไม่ว่าจะกี่ปีกี่ร้อยชาติอะไรอย่างที่เรากล่าวกันไว้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นอาฆาตไปครับแล้วถ้ายิ่งจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราและอารมณ์ไม่ดีของเราที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกเขากระทำเอาไว้อย่างยาวนานตลอดภพชาตินี้เขาก็เรียกว่าอาฆาตแล้วเนี่ยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณของเราก็เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อีกก็นำเอารหัสของความอาฆาตก็คือจำในสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นที่เขาทำชั่วทำร้ายตัวเราเอาไว้เนี่ยนะมาเกิดใหม่ก็มาแก้แค้นกันใหม่มาอะไรต่อมีอะไรกันใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณพยาบาทนะซึ่งก็เชี่ยเห็นชัดๆว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถชี้ให้ท่านได้เห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนว่าการที่เราไม่ลืมคนที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราแทนที่เราจะไปแปลความหมายหรือไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าเขาคือบุคคลที่มีค่าควรแก่การยกย่องศรัทธาว่าเขาเป็นครูที่ดีของเรานะถ้าเราไปมองในด้านอื่นเราไม่เป็นสุขครับแต่ถ้ามองว่าเขาคือครูของเราเนี่ยเราจะสามารถสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เลยครับการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขาคนนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิต

ธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอยืนยันท่านผู้ฟังเอาไว้ในเบื้องต้นหลังจากที่ฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาว่าลองมองดูซิว่าเพื่อนที่เราคิดว่าเพื่อนชั่วๆคือเขาคนที่เขาทำร้ายตัวเราและทำให้เจ็บปวดหัวใจเจ็บกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทก็ตามอาจารย์ปริญญาบอกท่านผู้ฟังว่าลองไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่าที่บอกว่าไอ้คนชั่วก็มีค่าถ้าเรารู้จักมองเห็นคุณค่าของตัวเขาแล้วมองให้เป็นมันเป็นเช่นไรตรงนี้ก็พอบอกใบ้เผยให้เห็นภาพชัดเจนกันได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เหลวไหลกับตัวเรานั้นเป็นคนที่มีค่าแน่นอนถ้าไม่มีค่าธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะสภาวะทางจิตที่เป็นคุณสมบัติของจิตแต่ละคนมันจะไม่พยายามจดจำคนที่ไม่ดีหรือคนชั่วหรือซึ่งเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาร้ายค่านั้นเอาไว้ในจิตใจของเราอย่างแน่นอนครับการให้จดจำนั้นไม่ได้หมายความว่าให้จดจำสิ่งที่ไม่ดีงามของเขาเอาไว้แก้แค้นนะครับไม่ได้จดจำเอาไว้แก้แค้นที่นี้ถามว่าจำแบบไหนล่ะที่เรียกว่าจำแล้วเอาไปแก้แค้นท่านผู้ฟังครับการที่มนุษย์จดจำความไม่ดีงามของใครๆแล้วเอาไว้แก้แค้นนั้นเขาไม่ได้จำเรื่องที่ไม่ดีที่คนนั้นประพฤติปฏิบัติต่อตัวเขาหรอกนะครับแต่เขาจำอารมณ์ที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเขาในขณะนั้นๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีงามของเขาคนนั้นเอาไว้ต่างหากครับการจำอารมณ์ที่ไม่ดีกับการจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คนอื่นกระทำต่อเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะระลึกถึงหรือจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนต้องจำเหตุการณ์หรือเรื่องราวเอาไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยนะที่เขากระทำต่อเรามันถ้าเราจำได้เราก็จะไม่ใช้พฤติกรรมแบบนั้นในโอกาสนั้นหรือในสถานการณ์แบบเดียวกันนั้นกับใครอื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามในภพชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปว่างั้นนะนั่นก็คือการมองเห็นคุณค่าคือมองหาประโยชน์จากคนที่กระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามต่อเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถมองเห็นความจริงตรงนี้ได้นั่นแสดงว่าเรายอมรับให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาเป็นครูของเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังคำว่าเป็นครูของเรามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นครูของเราหมายถึงการที่เขาเป็นผู้สอนให้เรารู้นั่นเองเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือเปล่าคำตอบก็คือคนที่ทำไม่ดีต่อตัวเราก็คือครูด้านลบหรือครูด้านชั่วนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเป็นครูด้านชั่วของเราก็คือคนที่ประพฤติผิดคิดชั่วกับตัวเราแล้วทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อการถูกกระทำด้วยสิ่งชั่วๆหรือพฤติกรรมเลวๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ทำกับผู้อื่นต่อไปนั่นแสดงว่าเขาเป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำโบราณกล่าวกันไว้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องมีอยู่สิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นคืออะไรครับก็คือความรู้ความเข้าใจแจ้งในสิ่งต่างๆที่ตนเองเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยคือต้องรู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนเหมาะไหนไม่เหมาะไหนดีไหนชั่วถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีๆจากเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นคนดีๆแล้วไม่เคยมีการกระทำผิดคิดชั่วต่อกันเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือจะด้วยความประมาทเพราะขาดสติกันชั่วครั้งชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดอะไรกันมั่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวเนี่ยเราก็ควรไม่ใช่ควรอะเราก็คงจะรู้หรือจะเข้าใจนะลึกซึ้งเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเห็นนะในความเป็นจริงของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะฉลาดในเรื่องดีๆท่านว่าจริงไหมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะโง่คือไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันในเรื่องชั่วๆโดยเฉพาะเรื่องชั่วๆที่คนชั่วหรือคนที่ไม่ดีนะเป็นผู้แสดงออกหรือกระทำต่อตนเองนั่นเองพูดง่ายๆคือทีเรื่องดีๆแล้วก็ฉลาดครับแต่ไปเสียท่าคนชั่วทุกครั้งไปนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้ในสังคมถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ย
ผมมีคำอธิบาย

เดียวกันครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันคนชั่วเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยพากันรังเกียจคือเกลียดและกลัวคนชั่วคำว่าคนชั่วคือคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองหรือมีนิสัยสันดานไม่ดีอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียกกันเนี่ยนะครับมันพอเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชีวิตหรือว่าเพื่อนร่วมสังคมของตัวเองก็ตามครับพอเราเจอใครสักคนหนึ่งเขาทำชั่วกับเราปั๊บพอเรารู้เรารีบหนีทันทีเลยคำว่าหนีก็คือเอาตัวเองแยกออกมาจากความเป็นพวกเดียวกันแยกตนเองออกมาจากความเป็นมนุษย์ร่วมกันเสียเพราะรังเกียจเดียดฉันในความเป็นคนชั่วของเขาและในขณะเดียวกันทั้งเกลียดและกลัวคนชั่วนั้นกลัวมันจะทำร้ายเอาในวันข้างหน้าเราก็ปฏิเสธการเป็นมิตรกับเขาพอปฏิเสธเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็เจอแต่คนดีๆในชีวิตจริงพอเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนดีโอ้ยเป็นเพื่อนซีดีอกดีใจมีความสุขเหลือหลายเพราะอะไรฮะเพราะคบกับคนดีเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระวังและไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดเพราะว่าใครทำดีกับเราเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยมนุษย์ก็เลยไปคอยระวังคนชั่วและไม่อยากเอาตัวไปเข้าใกล้หรือเวลาเขามาเข้าใกล้เราก็ผลักไสเขาออกไปเสียไกลห่างเชียวครับท่านผู้ฟังครับพอเรารังเกียจคนชั่วแต่เราคบหาแต่คนดีๆเราก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่เพียงว่าโอ้ดีมันเป็นอย่างไรคำว่าดีเป็นยังไงแปลว่าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่กระแสดงออกหรือกระทำแล้วเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็เลยติดอกติดใจใครก็ตามทีที่เขาประพฤติดีต่อตัวเราและทำให้เรามีความสุขถูกไหมฮะเราก็เลยเก่งแต่เรื่องดีๆพอมีโอกาสต้องไปเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็พลาดท่าเสียทีให้กับคนชั่วซึ่งเป็นคนแปลกหน้าทุกทีไปนะที่พลาดท่าเสียทีเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความชั่วหรือความไม่ดีของคนชั่วๆนั่นเองแหละครับแล้วถามว่าโทษใครครับโทษใครครับไปโทษไอ้คนชั่วมันได้ไหมก็คนชั่วมันเกิดมาเพื่อจะเป็นคนชั่วแล้วก็เอาบทเรียนชั่วๆมาสอนเรานั่นเองเพราะเขาก็เป็นครูคนหนึ่งของเราเหมือนกันเนื่องจากว่าก็อย่างที่เรากล่าวถึงแต่ตะกี้นี่ไงครับว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้นต้องเรียนรู้ทั้งด้านดีและด้านชั่วคือต้องรู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการที่เราปรารถนาจะเป็นคนดีเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติดีมันคืออย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีทั้งสองด้านให้เรียนรู้เสมอครับว่าเอาดีมันเป็นอย่างนี้นะชั่วมันเป็นอย่างนี้นะถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมาแล้วทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราเขาจึงน่าจะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเรามากกว่านะครับมากกว่าจะไร้ค่าจนกระทั่งเราปฏิเสธนะเราผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวหมู่เดียวเหล่าเดียวหรือทีมเดียวกันกับเราถูกต้องไหมล่ะครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรารู้จักคิดตรงนี้นะครับมันจะทำให้จิตใจของท่านยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับเมื่อจิตของท่านยอมรับไม่ปฏิเสธอย่างนี้จิตของท่านก็จะมีความสุขสงบที่เราเรียกว่ามีความปิตินะเมื่อเรามีความสุขสงบในจิตใจเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพอเราอยู่เย็นเป็นสุขมันก็พลอยทำให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับเราก็พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้เราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าขยะก็มีค่าคนชั่วก็มีค่าโดยเฉพาะคนชั่วก็คือคนที่เกิดมาเสมือนหนึ่งว่าเขาอาสาจะมาเป็นครูสอนเราถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจึงต้องคบคนชั่วเข้าไว้ครับไม่ใช่ปฏิเสธคนชั่วอย่าไปเกลียดกลัวคนชั่วขอให้เราค่อยๆเรียนรู้เท่าทันความชั่วของเขาเพื่อจะสามารถทำให้เราป้องกันตัวไม่ให้เขาชั่วกับเราได้แล้วนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนชั่วได้อย่างแท้จริงสมกับที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับนะที่จะต้องเรียนรู้ทั้งดีและชั่วนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันในครั้งต่อไปเราจะมีวิธีอื่นที่จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นว่าขยะก็มีค่าในขณะที่คนชั่วก็มีค่าอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับคงยังจำได้นะครับในตอนที่แล้วเราได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นและก็ได้ประจักษ์ไว้เรื่องหนึ่งว่าการมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบนั้นมันสามารถสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์คนที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเราซึ่งเรามองเห็นว่าเขาเป็นปรปักษ์กับตัวเราคือเป็นศัตรูของเรานะในความรู้สึกที่เรารังเกียจเดียดฉันกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งสังคมหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับรู้จักมองด้วยตาที่สามคือมองซึ่งกันและกันด้วยปัญญาเพื่อมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความสุขจริงๆครับโดยเฉพาะไม่ได้มองเห็นแค่ว่าใครเป็นคนดีสำหรับเราแล้วคนนั้นเราจะดีตอบซึ่งแน่นอนครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้แต่ทีนี้ในสังคมเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแก่กันและกันได้เสมอพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่ทำไม่ดีต่อคนอื่นเขาเรียกว่าคนชั่วแล้วเราก็ทุกๆคนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนชั่วของกันและกันได้เสมอถึงแม้ว่าจะรักกันปานจะกลืนกินสักเพียงใดก็ตามอันนี้คือสัจธรรมที่มันเป็นจริงนะครับเราไม่เอะใจกันบ้างหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับว่าคนที่เขามาหยิบยื่นบทเรียนหรือบททดสอบจิตสำนึกของเรา

ด้วยการกระทำชั่วต่อตัวเรานั้นเขาคือคนสำคัญที่ผมกล่าวเอาไว้ทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าเขาก็คือครูของเราแต่เป็นครูด้านลบหรือครูด้านชั่วซึ่งเวรกรรมของมนุษย์เราที่ไม่เข้าใจว่าคนชั่วคือครูที่เราจะต้องขอบคุณเขาได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าเราไปมองเขาเป็นศัตรูไปก็เลยเวรกรรมที่ตกสู่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือว่าเรามักจะไม่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราก็คือเราก็ไม่รู้เท่าทันคนชั่วเลยว่างั้นนะแต่ว่าเรากลับจะเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งแต่ด้านดีเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราเลือกเรียนแต่สิ่งที่เราพอใจเราเลือกคบคนที่เราพอใจเท่านั้นเองคือคนที่เราพอใจหมายถึงคนที่เขาเป็นมิตรกับเรามีท่าทีที่เป็นมิตรและก็มีพฤติกรรมหรือจริตจักร้านที่ไม่เป็นที่ขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจอะไรกับเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพชาติแล้วแล้วก็เป็นมนุษย์กันมาในชาตินี้โตกันมาจนปูนนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เอะใจที่จะฉุกคิดที่จะเห็นสัจธรรมในบทใหญ่ของผมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะจดจำหรือระลึกได้ในสิ่งที่ผมกล่าวนำไว้ในรายการนี้มา 2-3 ตอนติดต่อกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงตรงนี้ได้คนชั่วทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ก็จะกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราไปในทันทีแต่ทุกวันนี้เวลาใครทำไม่ดีหรือทำชั่วต่อตัวเราเรากลับไปพิพากษาเขามองว่าเขาไม่ใช่คนอะไรทำนองนั้นนะครับและนี่ก็คือการแบ่งแยกถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเรียนรู้ความจริงตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นคนมีธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่ผลักไสใครอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกับเราให้ไกลออกไปจากความเป็นมนุษย์ของเราอีกต่อไปเพราะการทำเช่นนั้นถ้ากับว่าเราสอบตกในการเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแน่นอนและชัดเจนที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะถือศีลครบกี่ข้อก็ตามแต่ถ้าหากว่าในหลักความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยในชีวิตของท่านท่านยังรักไม่เป็นคือยังรักไม่ได้แล้วก็ยังให้อะไรต่อมีอะไรแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เมื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสันติสุขก็คือทั้งในใจเราและในสังคมระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็จะไม่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างที่เราประสงค์เห็นไหมฮะโลกใบนี้ก็เลยไม่เหมือนสวรรค์อย่างที่คิดมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันถ้าเราฉลาดที่จะดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องมานั่งคิดกันต่อไปอีกว่าเพียงแค่เรามองเห็นคนชั่วเป็นครูของเราได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและเราก็คงจะพร้อมให้อภัยในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยที่เขาทั้งหลายนะครับมากระทำต่อตัวเราได้อย่างสบายๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยเช่นญาติพี่น้องเราลูกหลานเราสามีเราภรรยาเราหรือพ่อแม่เราก็ตามนะครับคนเหล่านี้เวลาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยรายครับถ้าไม่มีกิเลสหนาปัญญานิ่มนะครับที่จะไปต่อสู้ตอบโต้หรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อคนที่เรารักเหล่านั้นในขณะที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามถูกต้องไหมฮะเราจะไม่เอาความเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องเราก็เป็นพ่อแม่เราก็เป็นลูกหลานเราผิดกี่ครั้งเราก็พร้อมจะให้อภัยถูกต้องไหมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้ครับมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วจะต้องสอบให้ผ่านในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักในการที่จะแสดงออกซึ่งความเมตตาในการที่จะแสดงออกซึ่งการรู้จักให้อภัยแก่กันและกันไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนข้างบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามอย่างนี้เป็นต้นการเป็นคนที่สมดุลจึงต้องเป็นเช่นนี้นะมันเมื่อตอนที่แล้วเราจึงชวนท่านผู้ฟังคิดชวนท่านผู้ฟังคุยเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าขยะก็มีค่าฉันใดคนชั่วก็มีค่าฉันนั้นโดยเฉพาะในประเด็นของการที่เราจะต้องเห็นคนชั่วเป็นครูของเราให้ได้โดยท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วของคนอื่นๆในสังคมนี้ถูกต้องไหมล่ะครับและทุกคนก็อยากจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจึงต้องมองเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่าถ้าท่านไม่มีครูหรือเพื่อนมนุษย์ที่เขาทำชั่วสอนท่านให้รู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็คงจะรู้อยู่ด้านเดียวเท่านั้นเองว่าดีคืออย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนถูกไหนผิด
ในสภาวะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีด้านมืดและก็ด้านสว่างเอาไว้คู่กันเปิดโอกาสให้มนุษย์รู้จักร้อนรู้จักหนาวหรือร้อนหรือเย็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ฉลาดและแยบยลนั่นเองครับมันมนุษย์ทุกคนนะครับจึงต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ให้ได้ว่าอ๋อการที่โลกเรามีมืดกับสว่างหรือกับการที่โลกเรามีทั้งร้อนกับหนาวหรือร้อนกับเย็นคู่กันนั้นธรรมชาติหรือธรรมะเนี่ยต้องการเสี่ยมสอนมนุษย์ให้รู้จักฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่มีร้อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนาวมันเป็นยังไงและไอ้ที่เราสัมผัสอยู่มันร้อนจริงถ้าเราไม่มีด้านมืดมาคู่กับด้านสว่างเราก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าไหนมืดไหนสว่างในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีด้านถูกมาคู่กับด้านผิดให้เปรียบเทียบกันเราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันว่าไหนถูกไหนผิดใช่ไหมล่ะครับมาจนถึงเรื่องดีกับชั่วเนี่ยเหมือนกันถ้าเราไม่มีดีมาคู่กับชั่วมนุษย์โลกเสรีของเรานี้ก็คงจะย่ำแย่ไปเหมือนกันนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเลยนะถ้าเราต้องการเกิดมาเป็นคนดีเราต้องรู้ด้วยว่าชั่วเป็นอย่างไรเราจะได้ละเว้นการประพฤติปฏิบัติไงไม่งั้นแล้วมนุษย์ก็จะทำตัวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเพราะไม่รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญาเพื่อจะให้เป็นคนฉลาดและแยบยลในการจะค้นคว้าแสวงหาความจริงในสิ่งที่ผมกล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยครับและแน่นอนว่ามนุษย์เราจะสามารถเรียนรู้ในด้านดีด้านชั่วได้ก็คือมนุษย์จะต้องสอนกันเองครับสอนกันเองด้วยการปฏิบัติจริงเรียนรู้กันจริงๆว่าไหนดีไหนชั่วท่านผู้ฟังครับมันคนชั่วหรือคนที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยจึงเป็นคนที่มีค่าสำหรับเราอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะผมกล่าวยืนยันกับท่านมา 2-3 ตอนแล้วนะครับทีนี้คุณค่าของคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ดีกับตัวเราและทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นที่ผ่านมานั้นเรามองเห็นและยอมรับกันแล้วว่าเขามีค่าสำหรับเราจริงๆเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเพิ่งริจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ไม่นานนักได้มีโอกาสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของตนเองสามารถที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนเองให้มองเห็นคนชั่วมีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงขอแนะนำแนวคิดแนวที่สองให้ท่านผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องยอมรับความจริงว่าท่านผู้ฟังเองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้กับเขาคนหนึ่งท่านเองก็มีความประสงค์ที่จะเป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเป็นคนดีนะแล้วไม่มีคนชั่วเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่เพื่อให้ตัวของท่านเองนั้นมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับเขามีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงด้วยตัวของท่านเองจากเขาซึ่งเป็นคนชั่วหรือคนที่มีโอกาสประพฤติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปในชีวิตประจำวันอะไรเหล่านี้นะครับแล้วถ้าไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญแบบนี้ท่านจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนคำว่าตัวท่านเองเป็นพวกไหนหมายถึงว่าตัวท่านเองเป็นพวกคนดีหรือเป็นพวกคนชั่วในที่นี้ผมหมายถึงคนชั่วก็คือคนที่ประพฤติไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนะครับเพราะมนุษย์ชอบพิพากษากันว่าอย่างนั้นผมก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆตามท่านไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเองจะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าท่านคบแต่คนดีโดยไม่ได้คบคนชั่วเลยแล้วก็ท่านก็ประพฤติดีตามเขาไปเนี่ยนะมันก็เป็นการประพฤติดีที่ประเภทรู้จริงเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้รู้แจ้งว่าดีกว่าหรือดีที่สุดหรือชั่วกว่าชั่วที่สุดมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านจึงต้องให้มีการเรียนรู้ด้วยการคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็ประพฤติดีเดี๋ยวคนนี้ก็ประพฤติชั่วหรือเดี๋ยวคนนี้ประพฤติดีแล้วเดี๋ยวก็ชั่วตามอะไรแบบนี้สลับคล้าวกันไปเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติการแสดงออกหรือการกระทำของคนอื่นๆในด้านดีและด้านชั่วนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวเราเป็นอย่างมากนะครับด้านดีผมก็ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าท่านผู้ฟังพอใจอยู่แล้ว
แต่ว่าด้านชั่วที่ปกติเราเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีที่ใครประพฤติกับเราในด้านชั่วๆเพราะเราไม่พอใจเราไม่ชอบและเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับต่อไปนี้ขอให้คิดใหม่ครับที่ท่านยอมรับว่าท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาคนนั้นที่กำลังทำชั่วต่อตัวท่านเนี่ยท่านรู้ไหมครับท่านได้เกิดการเรียนรู้ว่าความชั่วมันคืออะไรการประพฤติชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรโดยอาศัยเขาคนนั้นแหละครับเป็นผู้สื่อเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้สาธิตให้ท่านดูแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ดูอย่างเดียวเฉยๆครับมันทำต่อตัวท่านเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวท่านเองโดยจิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นไหวไปตามการกระทำของเขานั่นก็คือเกิดการเรียนรู้ว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำชั่วแบบนี้และในขณะเดียวกันมาให้ย้อนมองดูตัวเองด้วยว่าถ้าตัวเองเอาพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ไปกระทำต่อคนอื่นที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะก็คนอื่นๆที่ถูกท่านกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกันที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนี้เขาย่อมมีความทุกข์ไม่แตกต่างไปจากท่านที่กำลังมีความทุกข์เพราะถูกเจ้าหนี้มันกระทำที่ไม่ดีต่อตัวท่านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมันเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เลยกลายเป็นว่าท่านสามารถจะบอกตัวเองได้ทันทีว่าอ๋อการที่เพื่อนมนุษย์คนนี้กระทำแบบนี้ต่อตัวท่านไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วนี่นะเมื่อรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกชั่วแล้วท่านก็มาก้มมองดูตัวเองว่าท่านไม่ประพฤติชั่วเหมือนตัวเขาทำนั่นแสดงว่าท่านก็อยู่ฝ่ายของคนดีใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เองครับคือสิ่งสำคัญที่เราเองจะต้องเรียนรู้เอาไว้และคิดให้ได้ยอมรับให้เป็นนะครับว่าเมื่อเขาทำไม่ดีต่อตัวเราทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าอ๋อแท้แล้วเราเป็นคนดีนี่นานะครับผมจึงถามท่านผู้ฟังว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยพิสูจน์ให้เราได้เห็นอย่างมั่นใจได้เรียนรู้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นคนดีโดยที่มีเขามาทำชั่วให้เราดูเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างนี้เขาน่าขอบคุณไหมครับเราสมควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการขอบคุณเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการเนรคุณเขาครับผมพูดอย่างนี้แรงไปไหมเอ่ยคำว่าตอบแทนพระคุณคนชั่วด้วยการเนรคุณพวกเขาคือทำอย่างไรครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นชินกันอยู่และเห็นกันเป็นประจำนะครับในชีวิตประจำวันเช่นเวลาใครทำไม่ดีเราอาจจะเตะก้านคอมันอาจจะถีบมันหรืออาจจะแช่งด่ามันอะไรต่อมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือการเนรคุณนะครับถามว่าเรียกว่าเนรคุณทำไมก็ไม่เนรคุณได้ยังไงครับเราคุยกันมาตั้งยาวนานแล้วว่าใครที่ทำไม่ดีต่อตัวเราหรือประพฤติชั่วกับตัวเราเนี่ยและเราโกรธเกลียดแค้นเขานั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นครูของเราและแท้จริงแล้วเขาก็มาช่วยแสดงให้เราเห็นเพื่อจะเกิดการเปรียบเทียบว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนดีขณะที่เขามาประพฤติชั่วเพื่อให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อเขามาประพฤติชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อทำให้เราสามารถจะเชื่อมั่นในตัวเราได้ว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงโดยมีเขาเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาคือผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมล่ะครับเมื่อเขาเป็นผู้มีพระคุณของเราท่านผู้ฟังครับเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากเราด้วยการถีบเขาด้วยการเตะเขาด้วยการผลักไสเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพวกเดียวกันกับตัวเราเช่นนั้นแหละครับหรือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาด้วยพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลกับเขากลับคืนไปหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปอย่างนี้จะไม่เรียกว่าเนรคุณได้ยังไงครับ เขาดีกับเราเพราะมาแสดงออกตรงนั้นมาสอนเราตรงนั้นและมาช่วยยืนยันว่าเราเป็นคนดีตรงนี้ครับน่าขอบคุณเขาด้วยซ้ำน่าจะยกมือไหว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกับเขาไปด้วยต่อเขาไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับแต่นี่เรากลับทำในทางตรงกันข้ามผมถามท่านผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งครับว่าระหว่างเขากับเราเนี่ยเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะเขาขาดสติหรือว่าเขาทำชั่วกับตัวเราเพราะนิสัยสันดานของเขาเป็นคนอย่างนั้นก็คือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบต่อใครๆเขาอย่างนั้นเนี่ยอยู่เป็นกิจวัตรหรือเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาทำชั่วต่อตัวเราเพราะเขาไม่รู้ตัวของเขาใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำนั้นมันชั่วมันไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าผู้ฟังได้เรียนรู้จากคนชั่วว่าอ๋อทำแบบนั้นมันชั่วตัวเราต่างหากที่เป็นคนดีใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าไหนดีไหนชั่วแต่เรากลับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาประเภทขิงก็ราข่าก็แรงเองเลวมาข้าก็เลวไปและแถมกำไรเพ
พิ่มขึ้นอีก2ดอกอย่างนี้เป็นต้นถามว่าใครเร็วกว่ากันครับระหว่างไอ้คนนั้นที่มันทำไม่ดีกับท่านและตัวท่านเองที่ตอบสนองด้วยการทำไม่ดีกับเขากลับไปเห็นไหมครับเนี่ยนะนอกจากจะเนรคุณเขาแล้วเนี่ยท่านยังแสดงให้ใครต่อใครในโลกนี้มองเห็นว่าท่านเลวกว่าเขาอีกครับคำว่าเลวในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อกันเราเรียกว่าเลวเนี่ยนะฮะมันท่านเองก็เลวกว่าเขาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ดีแล้วยังไปทำกับเขาอีกนะโดยที่เขาขนาดเป็นคนสอนให้เรารู้ว่าไม่ดีหรือชั่วเนี่ยมันเป็นยังไงเรากลับไปทำอย่างนั้นอีกนี่ก็คือสิ่งที่ชวนคิดอีกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับยังมีสิ่งที่ชวนคิดให้มองเห็นคุณค่าของคนชั่วอีกนะครับพูดย้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกโอ้พูดไปพูดมามันเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะในชีวิตประจำวันเวลาเราคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยเราจะคิดกันอย่างนี้แล้วก็เราก็จะประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างนี้มาตลอดเลยคงต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยกันเสียใหม่ละครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและคนชั่วก็จะมีค่าสำหรับตัวเราและคนชั่วก็จะมีที่เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้กับเขาเหมือนกันนะครับอีกประเด็นนึงครับที่ผมเห็นทีจะต้องคุยให้ท่านฟังการที่ท่านผู้ฟังเจอใครสักคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านแล้วจะทำให้ท่านไม่โกรธเขาเสมือนหนึ่งเห็นคุณค่าของเขานั้นผมอยากจะชี้เกร็ดเล็กๆให้ท่านได้คิดสักนิดหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่อยากจะเป็นคนชั่วต่อคนอื่นหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าการเป็นคนชั่วต่อคนอื่นก็มีเหตุผลหลายข้อครับเช่นเป็นสันดานครับนะคือประพฤติอย่างนั้นกับใครมาตลอดอะไม่ว่ากับตัวท่านเองหรือกับใครๆก็ตามไอ้หมอนี่หรือยายคนนี้เขาจะต้องแสดงพฤติกรรมขยะก็คือทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อมนุษย์คนไหนๆหรือต่อใครเพื่อนเขาด้วยพฤติกรรมแบบที่ทำกับเรานี้ทั้งสิ้นนะครับนะหรืออาจจะเป็นเพราะเข้าใจผิดหลงผิดอะไรก็ตามพฤติกรรมที่ไม่ดีงามมันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเอาประเด็นเดียวเพื่อชี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนโดยประเด็นที่ว่าเป็นนิสัยด้านลบที่เราเรียกว่าสันดานของเขาเนี่ยเขาก็เลยประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทำใจให้สบายว่ายายมนุษย์คนนี้หรือตามนุษย์คนนี้นะครับไม่ว่ามันจะคบหาสมาคมกับใครล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะต้องแสดงจริตกิริยาที่เป็นขยะต่อใครที่เขาคบหาสมาคมด้วยเสมอไปล่ะครับไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีจิตที่สุขสงบคือมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยเพราะท่านฉลาดที่จะมองโลกคือมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีนะครับมองคนในแง่ดีหมายถึงมองคนชั่วว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนหรือกับเราก็ตามมันก็ชั่วแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละครับเพราะนิสัยสันดานมันเป็นอย่างนี้และในขณะเดียวกันเราก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีของมนุษย์คนไหนก็ไม่ได้เสียด้วยสินอกจากจะแก้ไขขัดเกลานิสัยไม่ดีหรือสันดานที่ไม่ดีของตัวเราเองให้สำเร็จได้ก็เท่านั้นเองเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสบายอกสบายใจมากกว่าที่เราจะคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปว่าถ้าใครมันทำไม่ดีกับเราเราเผลอไผลไปหลงผิดคิดว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเกเรเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกใบบนโลกใบนี้นะซึ่งนั่นเป็นการพิพากษาในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนเราเนี่ยเวลามันนิสัยไม่ดีเช่นมันเห็นแก่ตัวเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแทนที่เขาจะเห็นแก่ตัวกับท่านคนเดียวท่านต้องคิดให้ได้ว่ามนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ครับถ้าไอ้ยายคนนี้หรือตาคนนี้ไปคบหาสมาคมด้วยเขาย่อมต้องแสดงนิสัยเห็นแก่ตัวออกมากับใครเหล่านั้นได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวใช่ไหมหรือปากเปราะเราะรานนั่นคือสันดานไม่ดีของคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านหรือใครนะเขาจะต้องแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมด้านลบที่เป็นขยะที่เรียกว่าปากเปราะเราะรานกับใครต่อใครเขาได้เสมอไปนั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังคิดได้อย่างนี้ผมถามว่าท่านผู้ฟังจะไม่มีจิตที่สุขสงบหรอกหรือครับต้องมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรารับไม่ได้เรามีจิตใจที่สั่นไหวเกิดเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือเกิดเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็นำไปสู่การแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าเขาเนี่ยทำชั่วกับเราแต่เพียงผู้เดียวนะกับคนอื่นในโลกนี้มันคงดีไปหมดอะแล้วก็ชั่วกับเราเหลวไหลกับเราแค่เพียงคนเดียวตามลำพังถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านคิดนะครับหรือมนุษย์คิดเนี่ยมันก็น่าโกรธครึ่งน่าโกรธแค้นกันเหมือนกันนะครับแต่ในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับใครเขาเลวในเรื่องใดหรือเหลวไหลในเรื่องไหนก็ตามกับมนุษย์คนไหนมันก็จะเหลวไหลมันก็จะเลวแบบนั้นไปหมดนะครับเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับการใช้สติปัญญาของท่านที่เราเรียกว่าตาที่3พยายามที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ประพฤติไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้อง
รือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมต่อตัวเราก็ตามเราก็ยังจะสามารถยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเขาได้เราก็จะยอมรับในความเป็นคนที่มีคุณค่าของเขาได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่สั่นไหวไปกับสิ่งเลวไหลที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราจนทำให้เราควบคุมสติของเราไม่ไหวควบคุมอารมณ์รู้สึกของเราไม่ได้เนี่ยนะครับนะถ้าอย่างนั้นก็เสียสมดุลไปเราก็แย่เหมือนกันความทุกข์ก็รุมเร้าขึ้นมาในหัวใจถ้าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์ที่จะต้องเข้าสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งมากมายนะครับเรื่องที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมาสองสามวันและเห็นทีจะต้องกล่าวกันต่อไปในวันหน้าด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสนใจไว้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีการทะเลาะเบาแหวงกันการขัดแย้งกันการรังเกียจเดียดฉันกันก็จะไม่มีเราจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันเราจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นบริษัทเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขเป็นแน่นอนนะครับเพราะเรารู้จักมองหาคุณค่าของกันและกันให้พบถึงแม้เขาจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปชั่วขณะเพราะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านแต่ท่านก็สามารถวิเคราะห์เจาะลึกคิดด้วยปัญญามองหาความหมายในตัวเขาจนได้พอได้คำตอบแล้วจิตของท่านก็จะสุขสงบสมดังเจตจำนงทุกประการสำหรับการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ในลีลาต่อไปผมยังมีมุมใหม่ๆให้ท่านได้ฟังอีกพรุ่งนี้วันต่อไปติดตามกันอีกครั้งนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวันนี้เราก็ยังจะต้องพูดถึงแนวคิดในการที่ท่านผู้ฟังจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับนะกันต่ออีกเพราะว่ามันยังมีเรื่องจะต้องคุยกันอีกนิดหน่อยในอันที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าหรือมองเห็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในสายตาของท่านไม่ว่าไอ้มนุษย์คนนั้นจะเป็นคนที่ทำไม่ดีต่อตัวท่านทำให้ท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นในหลายวันหรือในอดีตการที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้หรือวันหน้าและไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามเพราะท่านสามารถถ้าท่านสามารถที่จะมองเห็นคุณค่าและยอมรับว่าเขามีคุณค่าสำหรับตัวท่านไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วต่อตัวท่านหรือเป็นคนดีคนชั่วของท่านก็ตามเนี่ยนะครับตัวเรานั่นแหละครับจะเป็นคนแรกที่ประสบความสุขซึ่งหลายตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึง2มุมมองใหญ่ๆแล้วนะครับที่จะชวนท่านคิดชวนท่านคุยเพื่อให้ท่านนำไปสู่การปรับจิตสำนึกของท่านที่จะมองโลกในแง่ดีและนำพาสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่าความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจท่านในชีวิตของท่านและในสังคมเดียวกันกับท่านนะไม่ว่าคนคนนั้นที่ท่านคบหาสมาคมด้วยก็จะเป็นใครก็ตาม2วิธีคิดหรือ2แนวคิดที่ว่าประกอบด้วยแนวคิดแรกก็คือเราจะต้องยอมรับให้ได้ว่าคนชั่วก็คือครูของเราเมื่อเขาเป็นครูของเราสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรขณะที่เราก็มีเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆและสอนให้เรารู้ว่าดีเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นคือฉลาดเพราะรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเหมือนดังที่ธรรมชาติสอนให้ท่านรู้ว่าไหนมืดไหนสว่างไหนร้อนไหนเย็นหรือไหนร้อนไหนหนาวนั่นเองล่ะครับนั่นคือวิธีแรกหรือแนวคิดแรกแนวคิดต่อมานะในประการที่2ก็คือผมชี้ให้ท่านมองเห็นช่องทางที่จะทำใจได้อย่างมีความสุขขณะที่กำลังจะเกิดทุกข์เพราะตัวเพื่อนมนุษย์บางคนกำลังกระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวท่านเองซึ่งบางครั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขานั้นมันยากเกินแก่การให้อภัยด้วยการใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการใช้ตาที่3คือการใช้ปัญญาที่เป็นทิพย์คือใช้ปัญญาที่ฉลาดเฉลียวคิดเพื่อที่จะหาสัจธรรมให้พบจะนำให้ท่านจิตสุขสงบได้อย่างไม่ยากเย็นเราเชื่อท่านเห็นว่ามนุษย์คนใดก็ตามถ้าเขามีนิสัยส่วนตัวทางด้านลบคือนิสัยที่ไม่ดีที่ท่านเรียกว่าสันดานติดตัวเขาอยู่เนี่ยไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับเขาย่อมจะแสดงพฤติกรรมที่ติดตัวของเขาทางด้านลบที่เราเรียกว่าพฤติกรรมขยะนั้นกับมนุษย์คนไหนๆก็ได้ไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเองแต่เพียงคนเดียวในโลกใบนี้ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็จะไม่โกรธขึ้นเขาท่านก็จะไม่โกรธแค้นเขาท่านก็ไม่คิดจะถือสาหาความเขาเป็นอย่างแน่นอนหรือถ้าจะโกรธขึ้นเขาไม่พอใจเขาก็แค่หงุดหงิดอารมณ์เสียหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่จะไม่ทำให้จิตของท่านเตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ร้ายๆที่เห็นทีจะต้องคิดต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาอย่างรุนแรงกลับไปบ้างหรือไม่งั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกันกับเขามันจะทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะสอบผ่านการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงได้ครับเพราะการประพฤติธรรมนั้นเราก็กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของรายการเทียบทิพย์มงคลธรรมกันไว้แล้วนะครับว่าธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่หมายถึงการแบ่งแยกหรือการทำให้เกิดการแตกแยกขึ้นมวลมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับแต่ละคนก็เหมือนกับหนึ่งสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ได้ไม่ใช่ว่าใช้แต่ความรู้สึกหรือใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินนะในความดีงามหรือในความพอใจในระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับมันตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็เลยชี้ให้เห็นไป2ประเด็นนะครับนะทีนี้มาถึงประเด็นที่3ในตอนที่แล้วเราก็ชี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รายเห็นอีกว่าการที่มีใครสักคนนึงหรือหลายๆคนที่ข้างตัวเราปกติก็เป็นคนดีๆกันอยู่นะครับ
แต่บางทีเขาก็กระทำผิดคิดชั่วกับตัวเราได้เหมือนกันนะแม้กระทั่งคนแปลกหน้าผู้มาใหม่ก็บางทีก็เอาสิ่งชั่วร้ายเหลวไหลมาฝากให้กับเราในชีวิตของเราเช่นเดียวกันตรงนี้เรามีแนวคิดอย่างไรครับที่เราชี้ช่องไว้ในเดือนในวันที่ผ่านๆมาในตอนเก่าๆที่เราคุยกันไว้เราก็ชี้ช่องให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกับการได้คิดว่าการที่เขาเองนั้นมาทำชั่วต่อตัวท่านก็เพราะว่าเขาเองนั้นเสมือนหนึ่งมาให้ท่านได้พิสูจน์ให้ท่านได้เปรียบเทียบให้ท่านได้เรียนรู้นะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าถ้าท่านเป็นคนดีจริงท่านก็จะต้องเป็นผู้ประพฤติในทางตรงกันข้ามหรือในทางกลับกันกับที่เขาประพฤติเช่นถ้าทุกวันนี้ท่านปฏิบัติตนเองอยู่นะในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านก็ไม่รู้หรอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมากดีน้อยหรือเป็นคนเลวหรือเป็นคนเลวไหลเอากับเขาหรือไม่แต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งนะหรือครั้งใดครั้งหนึ่งมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นมากระทำในสิ่งที่เหลวไหลชั่วร้ายต่อตัวท่านท่านก็สามารถจะคอนเฟิร์มก็แปลว่ายืนยันได้ทันทีว่าอ๋อเราไม่ได้ประพฤติเราไม่ได้ปฏิบัติเยี่ยงพฤติกรรมที่เขากระทำต่อตัวเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลนั่นแสดงว่าเราสบายใจได้เรายืนยันตนเองได้อย่างมีความสุขว่าเราคือคนดีแฮะที่เราเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะเรามีเขามาทำชั่วให้เราเห็นเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นคนชั่วให้ตัวเราได้เปรียบเทียบนั่นเองนะมันพอเราได้เรียนรู้ว่าเราเป็นคนดีเราก็มีความสุขแต่ในทางกลับกันครับถ้าหากว่าเขามากระทำความชั่วต่อตัวเราแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาทำชั่วกับตัวเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์อย่างเนี้ยเราก็จะได้ก้มมามองดูตัวเราเองว่าอ้าวแล้วตัวเราล่ะในชีวิตประจำวันทุกวันนี้หรือว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังมีพฤติกรรมขยะแบบที่เขาทำต่อตัวเราติดตัวอยู่บ้างหรือไม่ถ้ามันติดตัวอยู่บ้างนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเราเองทันทีใช่ไหมโดยมีตัวเขานั่นแหละมาเป็นตัวกระตุ้นหรือปลุกเร้าเราทำให้เราได้เกิดประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับหรือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าเราก็ดีพอสมควรแล้วแต่ว่าเราน่าจะปฏิบัติตนให้ดีกว่าทุกวันนี้ได้อีกเนาะตัวเขาการที่เขามาทำไม่ดีกับตัวเราก็เท่ากับว่ามาช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีสำนึกที่จะรู้จักพัฒนาตัวเราเองนั่นเองเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าการพัฒนาตัวเราเองนั้นหมายถึงการที่เราดีอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างนั้นเองแต่ถามว่าถ้าเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยนะดีมากดีน้อยแค่ไหนระดับใดการที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมล่ะครับเพราะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนที่ดีแล้วเราเป็นคนที่เหมาะสมแล้วเราเป็นคนที่เป็นยอดเป็นเยี่ยมกว่ามนุษย์คนอื่นๆแล้วอย่างนี้ครับมันก็จะนำไปสู่การเป็นคนหลงตัวเองไปในที่สุดด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับก็คงจะไม่สร้างโอกาสที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้กับตัวเองด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจไม่คิดจะเรียนรู้อะไรๆในการจะยกระดับหรือจะพัฒนาตัวเองกับเขามั่งเลยเป็นแน่แท้ล่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับมันคนฉลาดเนี่ยเขาจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเอาไว้เสมอเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะเป็นคนดีแล้วแต่ว่ามนุษย์เราก็มีหน้าที่จะต้องทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมดีกว่าและดีที่สุดเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวนะต้องให้ดีกว่าและก็นำพาตนเองไปสู่การเป็นคนที่ดีที่สุดของใครๆเขาด้วยนั้นการที่ท่านมีคนชั่วมาช่วยยืนยันว่าตัวท่านเป็นคนดีมากน้อยในระดับใดมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองครับถ้ามองในมุมนี้และคิดในมุมนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ท่านเกิดสำนึกที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองจนกระทั่งนำไปสู่ขั้นสูงสุดคือดีแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรเป็นต้นนะนี่ก็คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็สามารถจะมีความสุขอยู่กับความเป็นคนดีของตัวเองในระดับใดอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจาก 2-3 ช่องทางที่เป็นแนวคิดในอันที่จะประดิษฐ์ประดอยความสุขความภูมิใจนะในตนเอง
ในอันที่จะนำมาซึ่งความมีสันติสุขในจิตใจตนและคนอื่นๆเข้าได้ในบ้านปลายเนี่ยนะครับในช่องทางที่3เราจะต้องมองให้ออกหรือบอกตัวเราเองให้ได้ว่าใครก็ตามทีที่เขาเป็นคนชั่วของเราไม่ว่าจะชั่วถาวรหรือว่าจะชั่วเป็นครั้งคราวหรือนานๆชั่วทีนะคำว่าชั่วแปลว่าประพฤติเลวไหลกับเรานะครับจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความหมายของมันหมายถึงอย่างนี้ผมย้ำอีกครั้งก็แล้วกันนะเราจะต้องมองให้ได้ว่าการที่เขาประพฤติชั่วหรือประพฤติไม่ดีกับตัวเรานั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมาช่วยสอนให้เรานะรู้ดีรู้ชั่วอย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับให้รู้ว่าไหนดีไหนชั่วเพื่อให้เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเลยนะแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ซ้ำๆอยู่เรื่อยนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่เราจะเรียนรู้ให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยเนี่ยมันจะต่างกันกับในช่องทางแรกที่ผมเคยแนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไปแล้วในช่องทางแรกนั้นก็คือการที่มีคนชั่วมาทำชั่วกับตัวเราเพื่อให้เรารู้จักว่าไหนดีไหนชั่วเฉยๆครับให้รู้พื้นๆนะครับว่าไหนดีไหนชั่วอ๋ออย่างนี้ดีอ๋ออย่างนี้ชั่วครับแต่ในประเด็นในประการล่าสุดที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ความหมายจะลึกซึ้งไปกว่านั้นครับมันลึกซึ้งไปถึงการเข้าถึงและการเข้าใจในความหมายของเราครับคำว่าเข้าถึงและเข้าใจแปลว่ารู้จริงรู้แจ้งในเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นเองครับทีนี้ถามว่าเราจะเข้าถึงและเข้าใจหรือที่เราเรียกว่ารู้จริงรู้แจ้งในเรื่องดีๆและเรื่องชั่วๆนั้นนะถ้าหากว่าเราไม่มีคนชั่วมาเป็นผู้กระทำต่อตัวเราโดยตรงทำให้เราเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาทำชั่วเนี่ยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบแต่ถ้าเขาทำดีกับตัวเราการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราก็จะเป็นบวกถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าชั่วมันคืออย่างไรด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเราเองถ้าเราเรียนรู้ว่าดีคืออย่างไรด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเราเองเราจะสามารถรู้จริงและรู้แจ้งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะแค่ดูเห็นหรือสัมผัสรู้ดูเห็นเฉยๆว่าไหนดีไหนชั่วถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเหมือนดังการที่ท่านผู้ฟังจะอธิบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังว่าความปิติสุขอันหมายถึงความอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจเนี่ยมันคืออย่างไรต่อให้ท่านผู้ฟังสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความสามารถเพื่อที่อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยการมีความอิ่มเอิบเบิกบานที่เราเรียกว่าปิติสุขในจิตใจนั้นมันคืออย่างไรก็ตามมันก็แค่ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งความปิติคือความอิ่มเอิบเบิกบานในสภาวะจิตของเขาได้ถูกต้องไหมครับเพราะแค่ฟังคำอธิบายมันไม่ได้หมายถึงเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาจริงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ให้รู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างเขาเรียกว่าอย่าง enlightenment คือรู้แจ้งได้เนี่ยนะครับมันจะต้องสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตนเองเท่านั้นเองครับเราจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นอย่างไรนะความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงมันสู้เรียนรู้ได้ตัวเองไม่ได้หรอกครับจะให้ใครมาให้นิยามอย่างไรให้ความหมายอย่างไรท่องกันจนขึ้นใจอย่างไรมันก็สู้ที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยจิตของตัวเองไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนชั่วนะมาทำให้เราเกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราในด้านลบเพื่อจะเป็นการตอบสนองการประพฤติชั่วของเขาเนี่ยมันทำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เลยว่าอ๋อนะถ้าทำชั่วแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของคุณมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำความดีงามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นๆอันเกิดจากการหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามเป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะมนุษย์ทุกคนเกิดมาจึงต้องรู้กระจ่างเขาเรียกว่ารู้ให้แจ้งรู้ให้จริงแล้วก็ต้องรู้ให้แจ้งด้วยนะมันเป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถที่จะมองเป็นเห็นได้เราจะมีความสุขกันอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่คนเราจะมีจิตที่มีความสุขก็คือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันในสังคมเดียวกันนั้นมันมีวิธีมากมายหลายวิธีและวิธีล่าสุดที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือการพยายามมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไร้ค่าให้พบ
จะทำให้จิตใจของเราเป็นสุขได้อย่างสบายๆโดยเฉพาะมองเห็นคุณค่าของคนที่ประพฤติไม่ดีกับเราที่เราเรียกว่าคนชั่วนะครับเราคุยกันมายาวมากเพราะว่าปัญหาของมนุษย์เราในสังคมเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีมันจะมีทั้งคนที่ทำดีและคนที่ทำชั่วต่อตัวเราเป็นกิจวัตรและในขณะเดียวกันเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราเป็นกัลยาณมิตรของเราก็ยังมีโอกาสประพฤติผิดคือประพฤติชั่วต่อตัวเราได้เหมือนกันไม่ต่างกับที่เราก็จะปฏิบัติต่อเขาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะต่างคนต่างก็เป็นครูของกันและกันนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรนะแต่ที่ผ่านมาที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรเดียวกันในสังคมเดียวกันไม่ได้มีความสมานฉันท์กันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยหลักการหรือหลักคิดอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้เป็นเบื้องต้นมาตลอดเนี่ยนะครับมันถ้าว่าท่านคิดตามไปด้วยระหว่างที่ผมกล่าวแต่ละมุมมองแต่ละแนวคิดแนวเนี่ยบางมุมมองท่านอาจจะรู้สึกขำในใจของท่านด้วยซ้ำว่าเออมันเป็นมุมมองที่สำคัญเนาะแต่แล้วเรามองข้ามมันไปได้อย่างไรตรงนี้ครับเป็นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเอาตัวเองก็คือเอาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตใจของเราเป็นหลักแต่เราไม่ได้เอาเหตุผลเราไม่เอาสติปัญญาของเราเป็นหลักถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนครับมันสิ่งดีๆที่เรากล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องระลึกเอาไว้ให้ได้เสมอตอนท้ายของการกล่าวถึงในวันนี้เราอยากจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าคนชั่วเนี่ยนะครับมีค่าจริงๆนะครับถ้าเราจะพูดกันแบบไม่ใช่เป็นวิชาการเนี่ยผมอยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าท่านผู้ฟังเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวท่านผู้ฟังเองมักจะจำคนชั่วได้นานแต่มักจะลืมคนดีๆได้อย่างว่องไวนั่นคือเรื่องหนึ่งครับเอาอย่างนี้ละกันครับในที่ทำงานของท่านเนี่ยครับท่านไปทำงานในที่ทำงานท่านต้องมีเพื่อนที่ท่านรักมากที่สุดและแน่นอนผมเชื่อว่านะครับเกือบทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะถ้าหากว่าท่านเป็นคนทำงานในบริษัทในโรงงานหรือท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมในหมู่บ้านเดียวกันก็ตามท่านก็จะต้องมีใครบางคนนะครับที่ท่านมีความรู้สึกว่านะเขาทำไม่ดีกับตัวท่านชนิดที่เรียกว่าบางครั้งบางคนกล่าวว่าตายแล้วยังไม่อยากจะเผาผีซึ่งผมไม่อยากจะให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยจิตใจของท่านจะไม่มีวันสงบสุขครับจะเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดนะหรือประเภทที่ว่าโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอะไรพันอย่างนั้นนะครับมันเป็นการบ่งชี้ให้ท่านได้เห็นว่าท่านเนี่ยรักเขามากท่านมองเห็นคุณค่าเขามากนะครับคนเราเนี่ยเวลารักกันมากก็ต้องคิดถึงกันมากใช่ไหมท่านผู้ฟังครับวันใดก็ตามที่เพื่อนร่วมงานที่นั่งทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันหรืออยู่ในห้องทำงานเดียวกันเนี่ยวันใดที่เขาไม่มาทำงานวันนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าตัวเองเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับเช่นเวลาเดินไปเดินมาในห้องทำงานเดียวกันก็สายตามักจะแอบเหลือบไปมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นโต๊ะทำงานของเขาอยู่เสมอหรือถ้าว่าทำงานกันอยู่คนละห้องนะครับเวลาท่านเดินผ่านห้องทำงานของเขาท่านก็อดจะชะไม้ชายตาเหลือบแลเก้าอี้นั่งของเขาที่ว่างเปล่าอยู่ตลอดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเขาคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนที่ไม่มีค่าหรือตะกี้ยังไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับหรือเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยครับเวลาท่านนั่งรถผ่านบ้านเขาหรือถีบจักรยานผ่านบ้านเขาเดินผ่านบ้านเขาขี่รถอีแตนหรือรถเครื่องผ่านบ้านเขาอะไรเงี้ยนะท่านก็จะต้องอดชำเลืองมองนะไปที่บ้านของเขาไม่ได้ถามว่าการที่ท่านหันไปมองสิ่งใดแสดงว่าท่านต้องสนใจและใส่ใจในสิ่งนั้นใช่ไหมเช่นถ้าท่านสนใจนะแก้วแหวนเงินทองของสวยๆท่านก็จะหันไปมองไปจ้องไปมองสิ่งที่เป็นแก้วแหวนเงินทองและของสวยๆนั้นเสมอจริงไหมครับต่างกันกับการที่ท่านเดินผ่านก้อนอุจจาระเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าท่านจะมองจ้องก้อนอุจจาระอันไม่เจริญหูไม่เจริญตาไม่เจริญใจนั้นบ้างไหมแค่ท่านเห็นและท่านก็ทำหน้าเบ้กลั้นหายใจแล้วก็มองผ่านมันไปถูกต้องไหมครับเนี่ยครับผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังหันไปมองยังหันไปสนใจแม้กระทั่งเก้าอี้ที่ว่างเปล่าหรือบ้านที่ปิดประตูสนิทของเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับเขาแล้วนะครับมันคนที่สำคัญหรือของที่สำคัญสำหรับท่านนั่นก็แสดงว่าเป็นของที่ท่านรักเป็นของที่ท่านชอบเป็นของที่ท่านต้องประสงค์ใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมฮะคุณค่ามีไหมมีแน่นอนถามว่าถ้าเขาไม่มีค่าไม่มีราคาค่างวดอะไรมันจะทำให้ท่าน
ปใส่ใจหันไปถึงขนาดหันไปมองเชียวหรือครับเนี่ยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมยังเคยเล่าให้หลายๆคนฟังว่าเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกันในโรงงานเดียวกันเนี่ยนอกจากเราจะเหลือบมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเขาแล้วเนี่ยนะครับพอมองทีไรมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของท่านครับ

มีคุณค่าถูกต้องไหมครับการมองไม่เห็นเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้เพราะรู้ว่าวันนี้เขาไม่กลับบ้านเขาไม่มาทำงานนะแสดงว่าท่านใส่ใจเขาตั้งมากมายนั่นคือการให้คุณค่าแก่เขาคนนั้นแล้วและในขณะเดียวกันวันทั้งวันนะครับผ่านโต๊ะเขาทีไรก็เหลือบมองทีไรก็คิดถึงเขาทุกทีการที่เขามีค่าพอแก่การคิดถึงสำหรับคนอย่างท่านเนี่ยท่านจะปฏิเสธว่าเขาไม่มีคุณค่าได้อย่างไรถูกไหมครับตรงกันข้ามครับกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไม่ดีขอโทษเป็นคนดีเป็นเพื่อนซี้กันเนี่ยครับวันนี้เขาไม่มาทำงานท่านสนใจเขาแค่ประเดี๋ยวประดาวอ๋อเพื่อนเราคนนี้ไม่มาทำงานเพราะเป็นเพื่อนที่แสนดีแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไม่สนใจเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของเพื่อนของท่านอีกเลยเพราะท่านรู้สึกเฉยๆครับกับเพื่อนดีๆที่เขาลางานหยุดงานหรือขาดงานไปในวันนั้นซึ่งมันต่างกันกับการที่มีเพื่อนชั่วๆที่เขาลางานขาดงานไปอย่างที่ผมกล่าวคือเดินผ่านเก้าอี้ที่ว่างเปล่าเขาทีไรท่านจะเหลือบมองไปทุกทีเลยมองทีไรก็คิดถึงเขาทุกทีนะใช่ไหมนะท่านผู้ฟังครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับการมีคุณค่าของเพื่อนที่ไม่ดีของท่านเนี่ยนะครับวันใดที่เขาไม่มาทำงานเวลาท่านคิดถึงเขาไม่ว่าเวลาใดที่เดินผ่านเก้าอี้หรือโต๊ะที่ว่างเปล่าของเขาท่านคิดถึงเขาไม่ใช่คิดถึงธรรมดาครับคิดถึงเขาแล้วท่านยังเป็นสุขมากกว่าคิดถึงเพื่อนที่ดีๆและวันนี้ไม่มาทำงานซะด้วยซ้ำถามว่าทำไมอาจารย์ปริญญาถึงกล่าวเช่นนั้นอยากจะเรียนท่านว่าเวลาเพื่อนชั่วๆไม่มาทำงานเนี่ยนะครับเวลาท่านคิดถึงเขาหรือพูดถึงเขาท่านมักจะพูดถึงและสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกหรือจิตสำนึกของท่านอย่างไรครับพอรู้ว่าเขาไม่มาทำงานหรือเห็นว่าเขาไม่มานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาในวันนี้และรู้ว่าทั้งวันเขาจะไม่มานั่งตรงนี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าโอ้ยดีใจจังเลยที่วันนี้ยายคนนี้ไม่มาทำงานแน่ดีใจจังเลยที่อิตาลีมันไม่มาทำงานโอ้ฉันมีความสุขเหลือเกินท่านผู้ฟังครับคิดถึงใครสักคนหนึ่งและมีความสุขเนี่ยเขาคนนั้นไม่มีค่าสำหรับท่านจริงหรอครับคนที่ท่านคิดถึงส่วนมากจะเป็นคนที่ท่านรักใช่ไหมนะครับแล้วขณะที่ท่านบอกตัวเองว่าไอ้หมอเนี่ยฉันเกลียดมันมากเลยแต่ฉันก็คิดถึงมันอยู่ผมถามท่านผู้ฟังว่าตัวท่านน่ะสับสนในตนเองอยู่หรือเปล่าการที่เราเกลียดใครแล้วเราดันไปคิดถึงเขาอยู่ตลอดทั้งวันคิดถึงเขาแล้วมีความสุขคือดีใจจังเลยที่ไอ้หมอนี่ไม่มาทำงานเนี่ยนะถามว่าที่ท่านยืนยันตัวเองว่าท่านเกลียดเขาแล้วมองว่าเขาเนี่ยไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยเนี่ยท่านกำลังสับสนกับตัวเองจริงๆใช่หรือไม่สับสนตรงที่ว่าแท้แล้วเนี่ยท่านมองเห็นคุณค่าของเขาแท้แล้วเนี่ยท่านรักเขามากกว่ารักเพื่อนที่ดีๆหรือเพื่อนซีที่ไม่มาทำงานแล้วคิดถึงแป๊บเดียวแล้วก็ลืมเขาไปทั้งวันเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับมันตรงเนี้ยครับมุมมองแบบเนี้ยถ้าเรารู้จักคิดและคิดเป็นถามว่าเราจะมีความสุขไหมล่ะครับมันต่อไปนี้ในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าท่านอยากสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านและในจิตใจของท่านด้วยท่านจะต้องรู้จักมองหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบโดยเฉพาะมองเห็นว่าคนชั่วก็มีค่านั่นไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับที่ผ่านมาหลายตอนหลายครั้งเราได้พูดถึงเรื่องราวที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังลืมกันนะครับเพราะว่าเราพูดเป็นตอนยาวมาทีเดียวนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของพลังอำนาจทางจิตใจของตัวเราเองว่าเราจะสามารถสร้างเสริมพลังอำนาจทางจิตใจของเรากันได้ด้วยวิธีใดซึ่งที่ผ่านมานั้นเราก็แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าให้ท่านปฏิบัติจิตของท่านไปในชีวิตประจำวันด้วย5วิธีการด้วยกันก็คือวิธีที่1พยายามที่จะช่วยให้ตัวเองนั้นปลอดทุกข์ให้ได้นั่นคือวิธีแรกวิธีที่2ที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนสนุกกับชีวิตเนี่ยแล้วก็ประการที่3ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเข้าไว้คือคิดบวกซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า positive thinking นั่นเองนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในวิธีที่4ที่พวกเราหรือท่านทั้งหลายเห็นทีจะต้องประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันเนี่ยแล้วก็วิธีการสุดท้ายก็คือประการที่5ฝึกตนให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงครับมาถึงตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไว้ในวิธีที่3นะครับคุยกันมาถึงวิธีที่3ก็คือแนะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าถ้าท่านจะเป็นคนที่จะมีพลังอำนาจทางจิตใจที่สูงส่งได้นั้นท่านจะต้องฉลาดที่จะมองโลกนั่นก็คือต้องมองโลกในแง่ดีหรือเรียกว่าคิดบวกนั่นเองครับซึ่งในตอนที่แล้วนั้นเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังเอาไว้ยาวพอสมควรแต่ด้วยความคิดรวบยอดที่บอกว่าคนชั่วส่วนมากเราจะลืมเขายากแต่คนดีๆส่วนมากตัวเราเนี่ยมักจะลืมเขาง่ายนั่นก็คือลักษณะทั่วไปของมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่แล้วปฏิบัติตนไม่ถูกต้องโดยเรากล่าวกับท่านผู้ฟังเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าคนชั่วน่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่เราอยากจะลืมซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะลืมเขาขณะที่คนดีเราพยายามจะจดจำเขาแต่ธรรมชาติก็สอนให้เรารู้จักลืมคนดีเพื่อจะให้สมองเราหรือจิตใจของเรานะครับเสมือนหนึ่งว่า

ให้มันมีที่ว่างที่จะจดจำคนชั่วเอาไว้นั่นเองแล้วก็คนดีๆที่ไม่มีที่ว่างจะให้จำเพราะอะไรฮะเพราะว่าจำคนดีไว้เนี่ยนะมันคงจะต้องเปลืองที่น่าดูเลยเนื่องจากว่าคนดีในโลกนี้มันเยอะกว่าคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องต่อเราหรือทำชั่วต่อเรานั่นเองมันถ้าเราพยายามจะไปจำคนดีๆพื้นที่ของจิตใจหรือในสมองของเราก็คงจะต้องสิ้นเปลืองไปคือไม่มีที่ว่างเอาเสียเลยนะครับเพราะว่าวันๆนึงเรามัวแต่จะจำคนดีๆจำแต่ความดีงามของคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองใช่ไหมครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่แยบยลจริงๆครับมันถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้กับจิตใจของเราแล้วก็สร้างสันติสุขให้กับมนุษย์คนอื่นๆนะครับที่เรียกว่าเขาจะได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือทำงานร่วมกันกับเราได้ด้วยแล้วก็ผมก็อยากจะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเราก็ควรจะต้องฉลาดนะครับที่จะมองคนชั่วหรือมองคนที่เขาทำเหลวไหลไม่ดีไม่งามกับตัวเราเนี่ยว่าเขาคือคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราเสียให้ได้แล้วก็แทนที่เราจะไปจดจำแต่คนดีๆนะเราก็จะมีโอกาสได้จำเรื่องชั่วๆและคนชั่วๆเอาไว้ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในวันหน้า2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือว่าถ้าเราจำคนชั่วๆเอาไว้ได้เราก็จะสามารถคบหาสมาคมกับคนชั่วคนนั้นต่อไปได้เรื่อยๆเพื่อจะเรียนรู้ว่าความชั่วที่คนชั่วเขาประพฤติปฏิบัตินั้นกันเป็นอย่างไรและในประการที่2ก็คือเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าประพฤติชั่วน่ะมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ประพฤติแบบเดียวกับที่เขาประพฤตินั้นให้จงได้ตรงนี้ครับก็คือสิ่งสำคัญมันธรรมชาติของเราเนี่ยนะฮะก็คือธรรมะอย่างที่ผมเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมาโดยตลอดธรรมะก็คือธรรมชาติแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นถ้าเราคิดให้ดีเราสามารถจะมองหาเหตุผลได้อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่จริงแท้และแยบยลเกินกว่าใครแต่ละคนที่จะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์เข้าถึงความหมายเข้าถึงเจตนารมณ์ที่ลึกซึ้งหรือแยบยลได้อย่างสบายๆนักนะถ้าหากว่าเรายังใช้สมองซีกซ้ายคิดกันอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ขยายความหมายของคำว่าคนชั่วก็มีค่าไม่แตกต่างกับการคบหาสมาคมกับคนดีเพื่อนดีเจ้านายดีลูกน้องดีอะไรแบบเนี้ยนะเราก็พยายามที่จะคบหาสมาคมกับเขาแต่ขณะที่เรากลับไม่เข้าใจว่าคนชั่วหรือคนที่ทำเหลวไหลเอากับตัวเรานั้นเราไม่เข้าใจว่าเขาก็คือคนที่มีค่าดุจดังคนดีที่เราคบหาสมาคมอยู่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคนชั่วเขามีความชั่วหรือพฤติกรรมชั่วๆที่ไม่ถูกอกถูกใจเราและทำให้เราไม่อยากจะคบหาสมาคมกับเขานั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปยอมรับความไม่ดีงามของเขาหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยเรายอมรับเขาไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านฝักใฝ่ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราคงจะมาสร้างสติปัญญาหรือเรามาช่วยกันยกระดับสติปัญญาของเราอีกนิดหนึ่งดีไหมครับว่าในสังคมของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกได้และแน่นอนด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอพฤติกรรมที่ชั่วๆหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลของใครสักคนหนึ่งที่วันนี้เขาอาจจะเป็นคนดีของเราหรือแม้วันนี้เขาเป็นคนแปลกหน้าของเรายังไม่แสดงอากัปกิริยาอะไรที่จะส่อมาให้เราเห็นว่าเขาจะทำมิดีมิร้ายกับตัวเรานั่นเนี่ยเพราะถ้าเราจะคบเขาเนี่ยเราจะต้องรู้คำตอบไว้ก่อนว่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครหญิงหรือชายอาชีพอะไรเป็นคนใกล้หรือเป็นคนไกลก็ตามนะครับแท้จริงแล้วพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ล้วนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อตัวเราเองมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนล้วนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดาวเคราะห์โลกในทางกายภาพนะครับที่มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนี่แหละครับเนี่ยมันตรงนี้ครับเราจึงจะต้องมามองหาความหมายกันซะหน่อยเป็นไงครับความหมายในความเป็นคนหรือคุณค่าในการเป็นคนเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้เราจำเป็นเหลือเกินครับ
จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องพยายามมองหาคุณค่าในกันและกันให้พบส่วนการมองหาคุณค่าของคนดีของเพื่อนที่ดีของคนใกล้ตัวที่เขาเป็นคนประพฤติดีประพฤติงามกับเรานั้นผมไม่ค่อยห่วงใยท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่าไหร่นักครับเพราะว่าการได้คบคนดีนั้นมันเป็นบุญเหลือหลายแล้วครับนะเป็นความสุขนะเป็นบุญมหากุศลมหาบุญเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เราว่ากันนะครับในชีวิตประจำวันนั้นบางทีคนที่เป็นคนที่ดีที่สุดของเราบ่อยครั้งเหมือนกันที่เขาอาจจะทำอะไรผิดอกผิดใจเราทำอะไรที่ขัดหูขัดตาขัดใจเรานะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับในทางกลับกันตัวเราก็เหมือนกันวันนี้เราเป็นคนดีของเขาแต่ใครจะไปรู้บ้างว่าพรุ่งนี้ในบางขณะเราอาจจะกลายเป็นคนเหลวไหลหรือเป็นคนร้ายหรือเป็นผู้ร้ายในทัศนคติของเขาหรือในมุมมองของเขาเข้าก็อย่างได้มันโอกาสที่เราจะเป็นคนดีของกันและกันและโอกาสที่เราจะเป็นคนเหลวไหลของกันและกันย่อมมีได้เสมอและทีนี้ถามว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจและไม่รู้เท่าทันสัจธรรมตรงนี้ไม่รู้ความจริงที่จริงแท้ตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้ยากนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราคงเป็นมนุษย์ไม่เป็นอย่างแน่นอนนั่นก็หมายความว่าเป็นเพราะเราไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้ในสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงกันในตอนนี้ครับความจริงที่จริงแท้ที่เราจะกล่าวถึงกันในตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของคนที่เป็นคนไม่ดีของเราให้จงได้ของคนที่ไม่ดีของเราหมายความว่าอะไรครับหมายความถึงคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราหมายความถึงคนที่เขาคิดไม่ดีต่อเราและแม้กระทั่งคนที่เขากระทำมิดีมิชอบหรือทำไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราก็ตามนั่นนะครับเราจะต้องพยายามมองหาคุณค่าในความเป็นคนเลวหรือความเป็นคนเลวไหลของเขาให้ได้ถ้าเรามองหาคุณค่าในความชั่วของตัวเขาไม่ได้หรือหามันไม่พบแน่นอนครับจิตใจของเราก็คงจะหาความสุขสงบที่เรียกว่ามีความสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเห็นท่าจะยากหลายคนจึงบอกว่าและอาจารย์เราจะมามองเห็นคุณค่าของคนที่ไร้ค่าคือคนที่เหลวไหลกันได้ยังไงคำตอบมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ถ้าเราจะมองเห็นคนชั่วหรือคนที่ประพฤติตัวเหลวไหลกับเราว่าเป็นคนที่มีค่าเพื่อที่จะทำให้การมองเห็นคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่ทำไม่ดีงามกับเรานั้นนะเราสามารถจะมองเห็นคุณค่าของเขาแล้วเพื่อจะทำให้เราสามารถคบหาสมาคมกับเขาต่อไปได้ไม่อารมณ์เสียไม่น็อตหลุดเลยแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานร่วมกันกับคนนั้นเลยมันถ้าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาได้ความสุขก็บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างง่ายดายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านต้องใช้ตาที่3หรือต้องใช้สติปัญญาเหมือนดังที่ผมเคยกล่าวในวันผ่านๆมานั่นเองนะวิธีที่1คือการที่ท่านจะต้องมองนะมองให้พบว่าคนที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นหรือทำไม่ดีต่อตัวเรานั้นนะไม่ดีอย่างไรเหตุใดเขาจึงประพฤติไม่ดีหรือทำไม่ดีต่อตัวเราเหตุใดเขาจึงพูดไม่ดีหรือเหตุใดเขาจึงคิดไม่ดีต่อตัวเราตรงนี้ครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องพยายามมองหาคำตอบให้ได้เพราะคำตอบที่ท่านจะได้จากคำถามที่ท่านถามตัวเองนั้นมันจะเป็นคำตอบที่ท่านจะต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาหรือในการขบคิดหรือที่เรียกว่าในการหามุมมองที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นนะครับพอท่านได้คำตอบมาแล้วว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เขาประพฤติกับเราแล้วเราโกรธเขาเราอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์เสียต่อเขานั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามจริงๆแหละแล้วไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีงามตรงนี้มันคืออย่างไรล่ะทำไมเราจึงเรียกมันว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นมันจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ว่าพฤติกรรมที่เลวไหลเลวทรามหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เขาคนนั้นกระทำต่อตัวเรานั้นมันคืออะไรมันคืออย่างไรและถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะขบคิดต่อไปได้ด้วยว่าทำไมเขาจึงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเราเช่นนั้นเช่นเขาเห็นแก่ตัวนี่หรือเขาคิดเอาแต่ได้อยู่ฝ่ายเดียวนี่เขาไม่ได้คิดถึงหัวอกหัวใจของคนอื่นๆอย่างเช่นหัวอกหัวใจของเราเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวบางครั้งมันอาจสามารถทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นเขาไ
โดยไม่ได้เจตนาด้วยซ้ำไปซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามและเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักซะด้วยซ้ำไปนี่ก็คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ฟังมันถ้าเรามองว่าเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลเลวทรามว่ามันคืออะไรคืออย่างไรเหตุที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหลวไหลเลวทรามนั้นมันคือเหตุอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ฟังก็จะสามารถหยิบฉวยนำมาเป็นคุณสมบัติอันงดงามของตัวเองในการที่จะไม่แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เหลวไหลแบบที่ท่านได้เรียนรู้จากใครคนหนึ่งคนนี้นะฮะในวันต่อๆไปซะด้วยนะซึ่งถ้าเราเรียนรู้ว่าเราไม่กระทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครๆอีกต่อไปอย่างแน่นอนเราก็จะกลายเป็นคนดีเมื่อเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเรารู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเห็นไหมครับนี่คือในประการแรกที่ฉันจะต้องรู้จักคิดรู้จักขบรู้จักมองให้ได้ว่าคนที่เขาทำเหลวไหลกับตัวเรานั้นนะแท้จริงแล้วเขาเป็นครูคนหนึ่งของเรานั่นเองเป็นครูที่ช่วยสอนให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไหนถูกไหนผิดนะแล้วก็รู้สาเหตุความเป็นมาหรือที่มาที่ไปซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้จริงแล้วนะพอเรารู้จริงเสร็จแล้วในอนาคตหลังจากเราได้เรียนรู้จากพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาที่กระทำต่อตัวเราเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้โดยจะไม่ไปประพฤติที่เหลวไหลแบบอย่างที่เขาประพฤติต่อตัวเรานี่แหละนะเราก็จะไม่เป็นประพฤติต่อผู้อื่นเขาอีกต่อไปถามว่าทำไมไม่ประพฤติก็เพราะเราได้เรียนรู้แล้วไงว่าถ้าเขาคนเนี้ยมันทำไม่ดีกับตัวเราเนี่ยเราจะเกิดอาการอย่างไรเราจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดแค่ไหนอย่างไรอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนรู้จากบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำของเขานั่นเองนี่ก็คือมองว่าเขาคือครูที่ดีของเราถ้าท่านผู้ฟังสามารถมองเห็นคนที่ประพฤติผิดคิดชั่วกับตัวเราแล้วเนี่ยมองว่าเขาคือครูที่ดีของเราความสงบสุขในจิตใจของตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นโดยพลันโดยไม่ต้องรอเวลาด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเรามีความสุขด้วยวิธีนี้แล้วความสุขหรือความสงบสุขที่เรียกว่าสันติสุขมันจะเกิดขึ้นในทั้งจิตใจเราและจิตใจเขาที่เป็นผู้ที่ทำไม่ดีต่อเราเราก็ยังมีช่องทางให้มุมให้มองในมุมที่สองอีกมุมที่สองที่เราจะต้องมองพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาหรือมองตัวตนของเขาที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือทำความเหลวไหลเลวทรามต่อตัวเราในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามเนี่ยเราจะต้องมองให้ได้ว่าเราต้องมองให้ได้ว่าตัวเราเองล่ะมีพฤติกรรมที่เหลวไหลแบบหนึ่งแบบใดที่เขากำลังประพฤติหรือปฏิบัติต่อตัวเราอยู่หรือเปล่าหรือมีอยู่บ้างหรือเปล่าหรือเคยมีบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยทำแบบนี้กับใครเขาบ้างไหมแบบที่เขากำลังกระทำต่อตัวเราแล้วเราไปสรุปว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามหรือไม่งดงามเอาเสียเลยที่เขากระทำต่อตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามจากการกระทำของตัวเขาที่ทำต่อตัวเราอยู่ตรงหน้าในขณะนี้นั้นถ้าเราสามารถมองออกและบอกได้ว่าเฮ้ยตัวเราก็ไม่ต่างกับเขานี่นาเนี่ยตัวเราก็เคยประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่ดีงามแบบที่เขาประพฤติกับตัวเราโดยเราเคยไปทำกับคนนั้นคนนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนี่นาถ้าเราสามารถที่จะมองออกและบอกตัวเราเองได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพออกนะครับว่าช่องทางของการที่ท่านจะเสี่ยมสอนตนเองให้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามเหมือนอย่างที่ท่านเคยทำและขณะนี้กำลังถูกเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งกำลังกระทำต่อตนเองอยู่ซึ่งหน้าอย่างนี้นะครับท่านสามารถจะลดละเลิกได้เมื่อไหร่ความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่สังคมของท่านกับคนใกล้ตัวของท่านเหล่านั้นได้อย่างสบายๆและแน่นอนครับความสงบสุขในจิตใจของทุกๆคนทุกๆฝ่ายมันย่อมบังเกิดขึ้นและอยู่ยั่งยืนยงอย่างยาวนานอย่างแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเคยกระทำผิดคือกระทำไม่ถูกต้องเหมือนอย่างคนนี้ที่เขากระทำต่อตัวเองอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดประโยชน์โพธิผลมากที่สุดในเบื้องต้นในขณะนั้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการที่
ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและปวารณาตนเองว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เป็นประสบการณ์จริงอันเกิดจากการที่เขาทำเหลวไหลกับตัวท่านกับตัวเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองคำว่าปรับปรุงแก้ไขตนเองก็คือนำมาเตือนสติตนเองให้ลดละจนกระทั่งสามารถจะเลิกพฤติกรรมขยะที่เป็นพฤติกรรมที่เหลวไหลตรงนี้ได้โดยใครครับก็โดยไอ้เพื่อนเราที่เขาทำไม่ดีกับตัวเรานี่แหละเป็นผู้เสี่ยมสอนให้เราได้รู้คิดรู้นึกก็คือเกิดสติทางวิญญาณแล้วก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและก็ดีงามนะออกมาได้วิธีการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราในลักษณะของพฤติกรรมขยะแบบนี้นะครับเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเรามีพฤติกรรมขยะที่เหลวไหลแบบที่เขาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เขากระทำต่อเราอยู่หรือเปล่านะถ้าเราค้นพบว่าเราทำกับเขาด้วยอยู่เหมือนกันเราก็จะได้เรียนรู้ในการแก้ไขตัวเราเองให้เกิดการลดละเลิกวิธีนี้ครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการพัฒนาตนเองนะพัฒนาตนเองภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า self development นะแปลว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยก็สอดคล้องกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนมวลมนุษย์โลกทั้งหลายว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนาะนั่นหมายความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราตรงนี้ย้ำบ่อยและพูดถึงเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถอยู่บ่อยมากเลยครับเพราะว่าคนเรานะครับท่านผู้ฟังครับจะรอให้คนอื่นสอนเราอยู่ตลอดเวลาร่ำไปมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะสอนให้รู้นึกรู้คิดเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้มีสติและรู้นึกรู้คิดด้วยตัวเราเองนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้ารอให้คนอื่นสอนเนี่ยมันจะสอนเราจะเตือนสติเราได้ก็ตอนที่เราเห็นว่ามันเห็นเราน็อตหลุดไปแล้วนะครับทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามออกไปแล้วอ่ะพวกเขาจึงจะสามารถเตือนเราได้ว่าเฮ้ยไอ้ทิศเอ็งทำผิดนะเอ็งทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมออกไปแล้วนะอย่างเนี้ยครับถามว่ามาเตือนตอนที่ทำแล้วเนี่ยมันทันการไหมนะครับไม่ทันหรอกครับคนอื่นอาจจะเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดเดือดร้อนเพราะการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเราไปก่อนแล้วแล้วค่อยมาเรียนรู้ว่าโอ้ยไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมแล้วก็เรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะหยุดยั้งมันแต่ถามว่ายั้งได้ไหมครับครั้งนี้ทำชั่วไปเสียแล้วนะครับเพราะมนุษย์เราจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรู้จักสอนตัวเราเองเตือนตัวเราเองนะเพราะการเรียนรู้พฤติกรรมชั่วหรือพฤติกรรมขยะที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราแล้วย้อนเข้าหาตัวเพื่อจะตรวจสอบว่าตัวเราเนี่ยมีพฤติกรรมขยะแบบที่เขาทำต่อตัวเราในติดตัวอยู่บ้างหรือไม่นะถ้ามีเราก็แก้ไขปรับปรุงซะอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาตนเองหรือในทางกลับกันถ้าค้นพบว่าตัวเองไม่เคยเหลวไหลแบบอย่างที่เขาทำเหลวไหลต่อตัวเราเลยความภูมิใจหรือความมีปิติในจิตใจของตัวท่านเองก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมปิติได้อย่างไรเหตุผลเดียวที่ปิติก็คือภูมิใจในความเป็นคนดีของตัวเองไงแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือประโยชน์นะครับนี่คือประโยชน์นะมันถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วไม่เหลวไหลเหมือนที่เขาทำต่อตัวเราพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมขยะอย่างที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเรานั้นเราไม่มีนะเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะยืนหยัดยืนยันต่อตัวเราต่อไปได้อีกว่าเมื่อที่ผ่านมาเราไม่ได้กระทำผิดคิดชั่วต่อใครๆในลักษณะของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมขยะอย่างที่เราเจอที่เขาทำกับเราเนี่ยนะเราก็จะพยายามรักษาความดีงามของเราต่อไปคือเราจะไม่หยิบฉวยเอาพฤติกรรมขยะอย่างที่เขากำลังกระทำต่อตัวเราเนี่ยนะมาใช้ปฏิบัติกับใครอื่นอีกไม่ว่ากับเขาในลักษณะของหนามยอกเอาหนามบ่งก็ตามนี่มันเมื่อหนามยอกทำไมต้องเอาหนามบ่งล่ะครับท่านผู้ฟังเอาเข็มบ่งไม่ได้ได้ไงนะว่าเข้าไปนั่นนี่ก็คือสัจธรรมบทที่สำคัญอีกบทหนึ่งละนะทีนี้ในมุมมองประการที่3ถ้าเราจะมองว่าคนชั่วก็มีค่านะเรายังมีทางเลือกให้มองอีกทางนึงซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับสติปัญญาในขั้นสุดยอดเลยนะคือให้มองว่าเขาเป็นครูของเราคนที่สอนให้เราทำดีพูดดีคิดดีก็คือครูคนที่สอนให้เราคิดชั่วสอนให้เรามองเห็นพฤติกรรมชั่วๆเขาก็คือครูของเราเหมือนกันมันท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้บ่อยครั้งนะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถ้า
้าต้องการจะสร้างความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตของตัวเองหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนจะต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าด้วยการสร้าง3สิ่งให้เป็นคุณสมบัติหลักของตัวเอง1คือทำตัวเองให้เป็นคนเก่งให้ได้2ทำตัวเองให้เป็นคนดีของคนอื่นทุกๆคนให้ได้ไม่ใช่เป็นคนดีสำหรับบางคนและ3ประการสุดท้ายก็คือต้องทำตนให้เป็นคนมีความสุขให้ได้ไปที่ไหนก็เอาสุขไปฝากใครเขาเรื่อยไปนี่คือความเป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองนะมันตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่เรากล่าวกันมาจนถึงขณะนี้ก็คือพยายามจะแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามองเห็นคนชั่วมีค่าและพยายามจำคนชั่วไว้แต่ไม่ได้จำแบบอาฆาตเพื่อจะแก้แค้นนะแต่จำเอาไว้เพื่อที่จะไม่กระทำแบบที่คนชั่วเขาทำกับเราและจำเอาไว้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราตลอดไปนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าจะให้เลือกระหว่าง2 อย่างคือคำว่าน่ายักกับคำว่าน่ารักผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเลือกเอาข้างที่น่ารัก

ซะละมากกว่าเพราะว่าเวลาเราดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่นั้นถ้าหากว่าเราเจอใครที่เป็นคนหน้ายักษ์เราก็คงจะไม่กล้าเข้าใกล้หรือไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งหรือทุกๆคนอ่ะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของเราเราก็คงจะมีจิตใจปฏิพัทธ์ผูกพันรักใคร่อยากใกล้ชิดอยากทำงานด้วยอยากพูดคุยด้วยอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราดีๆนี่เองครับว่าถ้าจะให้เลือกข้างระหว่างหน้ายักษ์กับหน้ารักแล้วมนุษย์จะต้องเลือกข้างหน้ารักแน่นอนแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมเคยสังเกตไหมครับเราเองถึงแม้ว่าเราปรารถนาที่จะคบหาสมาคมหรือร่วมสังสรรค์กันกับคนที่มีความน่ารักมากเพียงใดก็ตามส่วนใหญ่แล้วมนุษย์กลับไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาให้ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตรงกับที่จิตใจของตนฝากใฝ่เลยนะครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเราท่านเนี่ยเรามักจะมองหาความน่ารักเอาจากคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหรือมองหาความน่ารักเอาจากคนรอบข้างของเราเสียด้านเดียวอันนี้เป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือเรามองหาความน่ารักจากคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราหรือจากสรรพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รายรอบตัวเราแต่เราไม่เคยมองหาความน่ารักเอาจากตัวเราเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับหลายคนนะครับแม้แต่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนี้ยันปัจจุบันด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือว่าเราพยายามมองหาความน่ารักเอาจากคนรอบข้างหรือคนข้างตัวมากกว่าที่จะก้มลงมามองหาความน่ารักเอาจากตัวของตัวเองนั่นเองครับนั้นถามท่านผู้ฟังว่าในสังคมของมนุษย์เรานั้นล้วนมีคนที่ประกอบด้วยหลากหลายชนชั้นหลากหลายระดับวุฒิภาวะไม่ว่าจะทำเป็นอารมณ์สังคมจิตใจจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามเมื่อมันเต็มไปด้วยความหลากหลายแบบนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะค้นหาหรือค้นพบความน่ารักจากใครต่อใครที่อยู่รอบข้างของเราให้ได้ทุกๆคนแล้วก็ทุกๆเวลาที่เราปรารถนาจะแลเห็นความน่ารักจากตัวเขาเหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องยากมากทีเดียวที่เราจะสามารถสมหวังหรือสมดังวัตถุประสงค์ของเราถ้าเราจะคบใครเพียงแค่เพื่อจะมองหาความน่ารักหรืออยากจะเลือกคบแต่คนน่ารักแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนน่ารักกับเราเป็นบางครั้งบางที่บางเวลาแต่ในบางครั้งบางที่และบางเวลาเขากลับทำตัวไม่น่ารักสำหรับเราเอาเสียเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังครับถ้าเราแสวงหาความน่ารักจากคนอื่นซึ่งถ้าเราได้คบหาสมาคมกับคนที่เรามองเห็นว่าน่ารักแน่นอนครับเราก็มีความสุขจิตใจก็เป็นสุขอิ่มเอิบเบิกบานเลยทีเดียวเนาะกระดิกระด้าเลยทีเดียวครับถ้ามีเพื่อนที่น่ารักแต่เราคิดบ้างไหมครับว่าไอ้คนที่เราเคยคบมาและเรามองเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนั่นนะเขาสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เรียกว่าน่ารักน่าใคร่นะให้กับเราได้สัมผัสตลอดเวลาหรือตลอดมาอย่างยั่งยืนหรือเปล่าไม่มีสักครั้งเลยเหรอครับหรือไม่มีสักวันหนึ่งเลยเหรอครับในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนหรือในรอบปีที่เขาจะมีพฤติกรรมบทบาทลีลาบางท่วงท่าที่ทำให้เรามองเห็นว่าขัดลูกหูลูกตามันไม่น่ารักเอาเสียเลยอะไรแบบนี้นะครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนที่ผมต้องกล่าวเป็นตัวอย่างและยกมาอ้างให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมให้ได้สติทางวิญญาณคือให้ได้แง่คิดกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับก็เพื่อที่ต้องการจะย้ำเน้นกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราหาจากคนภายนอกหรือคนรอบข้างที่ขอใช้คำสั้นๆว่าถ้าเราจะมองหาความน่ารักเอาจากคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืนถูกต้องไหมครับมันเป็นเรื่องที่เราจะสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นความน่ารักของใครเหล่านั้นได้อย่างไม่ยั่งยืนไม่ถาวรแปลว่าถ้ามันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรความสุขหรือความสงบสุขในจิตใจของเราที่จะได้แลเห็นความน่ารักของใครเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็พลอยไม่ยั่งยืน
ไม่ถาวรตามไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ทีนี้ความมีสันติสุขในความหมายของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่เรานำพาสันติสุขมาสู่มวลชนบนคลื่นความถี่วิทยุแห่งนี้ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านที่ฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมแสวงหาความมีสันติสุขในจิตใจแห่งตนอย่างยั่งยืนนั่นต่างหากครับเพราะว่าไอ้ถ้ามันไม่ยั่งยืนแสดงว่าเป็นของเทียมเนาะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนแสดงว่านั่นคือของแท้มันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนะจึงนิยมของแท้ที่จะมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อเรารู้ว่าความเป็นคนน่ารักเราแสวงหาเอาจากคนอื่นไม่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยหาไม่ได้ถ้าจะให้ได้และง่ายกว่านั้นก็คือแสวงหาความน่ารักเอาจากตัวเองนั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทำไมผมถึงชวนเชิญท่านผู้ฟังให้หันมาแสวงหาความน่ารักเอาจากตนเองล่ะครับก็เป็นเพราะว่าตัวท่านเองหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นผู้กล่าวธรรมะไว้ในรายการนี้ก็ตามก็ล้วนเนี่ยปรารถนาซึ่งความน่ารักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมปรารถนาความน่ารักที่จะได้สัมผัสรู้ดูเห็นกับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆแล้วก็ยังไม่พอตัวผมเองและผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงไม่ต่างกันก็อยากจะสัมผัสความน่ารักน่าสิเนหาในตัวตนของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเป็นคนน่ารักและก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่น่ารักได้อย่างยั่งยืนความภาคภูมิใจในตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราภาคภูมิใจในตัวเราเองว่าเราเป็นคนน่ารักแน่นอนนะครับความสงบสุขหรือความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเราก็ยังจะสามารถแบ่งปันนะอารมณ์รู้สึกของเราที่เป็นล้นเปี่ยมไปด้วยความสุขอยู่ในขณะนั้นเนี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับเพื่อนร่วมครอบครัวหรือให้กับเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมโลกได้อย่างสบายๆถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นคนน่ารักเรามีเหตุผลให้กับตัวเองได้อีกข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเราหาความน่ารักเอาจากตัวเราเองได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะทำตัวให้น่ารักหรือเราจะทำตัวเป็นประเภทหน้ายักษ์เหมือนอย่างที่เราย้าวกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการที่เรากล่าวมาถ้าหากว่าเราเลือกที่จะประพฤติตนเป็นคนน่ารักยังไงมันก็จะมีแต่ความน่ารักให้เราได้มีความสุขให้เราได้เป็นปลื้มกับความเป็นตัวของตัวเรานั่นเองถูกต้องไหมครับและแน่นอนคนใกล้ตัวเราแต่ละคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเขาก็จะพลอยได้รับอานิสงส์ที่ดีงามคือพลอยจะมีความสุขตามเราไปด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็นึกออกใครๆก็บอกได้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังแต่ทีนี้มันมีคำถามอยู่ว่าถ้าเราต้องการจะประพฤติตนเป็นคนน่ารักอย่างเนี้ยเราอยากจะเป็นคนน่ารักกับเขาคนนึงแทนที่เราจะกลายเป็นคนหน้ายักษ์กับเขาคนนึงนะครับเราจะต้องถามตัวเราเองและตอบให้ได้พร้อมที่จะตอบแล้วก็ต้องพร้อมที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยว่าเราปฏิบัติได้จริงๆนั่นหมายความว่าไอ้ความน่ารักเนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหลายคนบอกว่าถ้าต้องการจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักนะฮะก็ต้อง11รอดอเข้าไว้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับคนที่น่ารักหมายถึงคนที่เป็นคนร่าเริงแจ่มใสตลอดวี่ตลอดวันอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้คนที่น่ารักก็คือคนที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานใครเข้าใกล้ใครมาคบหาปฏิสัมพันธ์ด้วยก็จะมองเห็นความสวยความน่ารักของคนคนนั้นได้อย่างดียิ่งมันก็พลอยทำให้คนอื่นเกิดการเจริญหูเจริญตาเจริญใจแล้วก็เจริญทางจิตวิญญาณกันได้ไม่น้อยเลยนี่ก็คือความจริงที่จริงแท้ที่เราสามารถจะบอกเล่า90แค่แก่กันและกันได้ใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเป็นคนน่ารักคือยิ้มแย้มแจ่มใสได้กับใครๆก็ได้และยิ้มให้กับเขาได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนั่นแสดงว่าตัวเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ใช่ป่ะครับคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ก็คือคนที่มีจิตใจอิ่มเอิบเบิกบาน
สดใสปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งอยู่ตลอดทั้งวันนั่นแหละครับแล้วถามว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่มีจิตใจที่สดใสสมดุลอยู่ได้ตลอดทั้งวันหรือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์หรืออาจจะบอกว่าเป็นคนที่มีความสมดุลในจิตใจนั่นแสดงว่าเราจะต้องไม่สั่นไหวจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกหรือเกิดเป็นการนึกคิดในแง่ลบนั่นเองครับถ้าเราไปสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราในทางลบหรือสั่นสะเทือนมันถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือไปสั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองให้เกิดอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นคลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่ำๆมันก็จะทำให้จิตใจของท่านเนี่ยสั่นไหวระทึกทีเดียวนะครับแล้วทีนี้ถามว่าอาการที่จิตใจสั่นไหวระทึกเลยเมื่อมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่ำเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยสามารถจะบอกกับตัวมนุษย์เองได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวเองเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจิตใจไม่สงบสุขจิตใจไม่เป็นสุขคือหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ในขณะนั้นหรือในขณะใดขณะหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราคนนั้นเนี่ยเกิดอาการเสียสมดุลทางอารมณ์ไปนั่นเองการเสียสมดุลทางอารมณ์ไปไม่ว่าจะชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ตามนั่นแปลว่าจิตของมนุษย์เราคนนั้นเนี่ยได้เกิดอาการสั่นไหวไปในทางลบเข้าให้แล้วการเสียสมดุลทางอารมณ์ในจิตใจของมนุษย์จึงสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันเกิดจากการเสียสมดุลทางอารมณ์โดยมันค่อนไปทางด้านลบนั่นเองครับทีนี้ก็มีคำถามต่อไปอีกว่าไอ้ความไม่น่ารักที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นหน้ายักษ์แทนสำหรับมนุษย์นั้นมันก็เป็นผลมาจากการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอย่างฉับพลันหรืออย่างกระทันหันนั่นเองครับมันถามว่าแล้วอะไรล่ะที่หมายถึงการเสียสมดุลทางอารมณ์ที่เป็นไปในด้านลบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยตรัสย้ำตรัสสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วครับว่าสิ่งที่จะรบกวนความสุขสงบในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนที่เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นความทุกข์นั้นมันก็คือสิ่งที่อยู่ใน3หมวดด้วยกันก็คือโทสะโลภะและก็โมหะนั่นก็คือความโกรธความโลภและความงมงายลุ่มหลงซึ่งในที่นี้อาจจะบวกความสงสัยสับสนปนเข้าไปด้วยซ้ำไปเนาะงั้นถามว่าถ้าเราจะเป็นคนน่ารักไม่เป็นคนน่ายักเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรล่ะคำตอบที่สำคัญจากที่กล่าวมาก็คือว่าเราจะต้องรักษาความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองเอาไว้ให้ได้ความสมดุลในจิตใจของตัวเราเองก็คือการที่เราจะไม่เกิดอาการสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านลบไม่ว่าต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งของต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสรรพสิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าเวลาใดหรือขณะใดก็ตามถ้าเราสามารถประคับประคองอารมณ์รู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของเราให้มันสงบและสมดุลได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วโอกาสที่ท่านผู้ฟังจะเข้าถึงการเป็นคนน่ารักมันก็จะเป็นความจริงได้มากกว่าการที่ท่านจะเป็นคนแสดงบทบาทของคนน่ายักได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นไอการมีอารมณ์ขยะคือโทสะโลภะและโมหะซึ่งในที่นี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอารมณ์รู้สึกเป็นความนึกคิดต้องการในแบบของชีวิตประจำวันเช่นนี้นะครับถ้าเราวันวันหนึ่งเนี่ยมีแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจเราก็ย่อมหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนน่ายักแทนการเป็นคนน่ารักไปในที่สุดนั้นคนที่เป็นคนน่ายักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะเลือกเอานะโกรธโลภหลงแล้วเนี่ยไอตัวที่น่ากลัวที่สุดและทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเปลี่ยนจากความหน้าตาสะสวยคือน่ารักกลายมาเป็นหน้ายักไปเสียได้ก็เพราะอารมณ์โกรธฉุนเฉียวเนี่ยคือเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนโมโหร้ายหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายซึ่งรวมเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นคนน่ารักแทนที่จะกลายเป็นคนหน้ายักไปได้
ท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องอื่นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเนี่ยนะครับที่ทำให้เรากลายเป็นคนหน้ายักษ์แทนการน่ารักไปได้เนี่ยถ้าเราจะหาวิธีดับความโกรธหรือป้องกันไม่ให้ตัวโกรธมันเกิดขึ้นหรือมันมาบุกรุกเข้าไปในจิตใจของเราเราจะทำจิตใจของเราให้มันไม่ว่างนะที่จะบรรจุความโกรธหรือความโมโหอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้ได้เนี่ยนะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่เราจะรู้คำตอบตรงนั้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีไหมครับว่าไอ้สาเหตุของการเป็นคนเจ้าอารมณ์ของมนุษย์เราหรือคนที่โกรธง่ายโมโหร้ายเป็นคนเซนซิทีฟก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายตามภาษาฝรั่งมังค่าที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ที่มาของการเป็นคนเจ้าอารมณ์กันซะก่อนดีไหมเพราะถ้าเรารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนแล้วนั้นการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขสภาวะทางจิตใจของเราปรับปรุงแก้ไขนิสัยทางอารมณ์ของเราที่เราแสดงออกหรือกระทำออกมาอย่างว่าง่ายมักง่ายอะไรแบบนี้นะครับมันจึงจะเป็นรูปธรรมคือหวังผลได้ท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับคนที่หมกมุ่นเมามัวอยู่กับไอ้ตัวโกรธที่เรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจาก2ประการด้วยกันสาเหตุของการเป็นคนเจ้าอารมณ์นะพูดง่ายๆนะครับมาจาก2ประการใหญ่ๆด้วยกันประการที่1ความเป็นคนโกรธง่ายโมโหร้ายของมนุษย์เราบางคนนะครับมันเป็นนิสัยทางอารมณ์เฉพาะตัวในจำพวกนิสัยถาวรครับนั่นหมายความว่าหลายคนทีเดียวที่เป็นคนโกรธง่ายโมโหร้ายไม่ว่าจะเป็นคนโกรธง่ายแล้วไม่ลืมเลยหรือโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วก็ตามการเป็นคนที่มีนิสัยถาวรแบบนี้ก็มีเหตุผลนะครับมีที่มาที่ไปอีกเหมือนกันว่าคนที่มีนิสัยถาวรที่โกรธง่ายนะแล้วก็โมโหร้ายนี้มีเหตุผลอยู่2ประการครับคือมีที่มาของนิสัยถาวรนี้อยู่2ประการประการที่1ก็คือติดมากับจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของตัวเองในชาตินี้ครับโดยจิตวิญญาณของตนได้ถือติดตัวเอามาจากอดีตชาติแล้วกลายมาเป็นคุณสมบัติทางจิตใจให้กับความเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนั่นเองมันถ้าใครเรียนเรื่องเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาอาจารย์ปริญญากล่าวถึงประเด็นนี้ท่านคงจะไม่งุนงงและไม่สงสัยหรือใครที่ศึกษาธรรมะได้แตกฉานก็คงจะสามารถทำความเข้าใจกันได้อย่างไม่ยากเย็นว่านิสัยหลายอย่างโดยเฉพาะนิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์ที่แสดงออกหรือกระทำต่อกันในปัจจุบันนั้นหลายอย่างทีเดียวครับเป็นนิสัยที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติแทบทั้งสิ้นครับนะมันตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นนิสัยที่ติดมากับจิตวิญญาณนะฮะก็ถือว่าเป็นคนน่าสงสารและก็น่าจะให้อภัยได้ง่ายกว่าสาเหตุประเภทที่2ที่ทำให้เป็นคนมีนิสัยถาวรเรื่องการโกรธง่ายที่อย่างที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือการเป็นผู้ที่ถูกสอนพฤติกรรมโดยบุคคลแวดล้อมทำให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำให้เป็นคนโกรธง่ายอะไรทำนองเนี้ยครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นถูกสอนพฤติกรรมให้กลายเป็นคนโมโหร้ายหรือกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาสอนกันยังไงก็ถ้าพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งคลอดลูกออกมาตั้งแต่ลูกเล็กๆพอเริ่มจะจำความได้คือตั้งแต่3ขวบขึ้นมาพ่อแม่ได้แสดงอาการต่อกันคือปฏิบัติตนต่อกันโดยใช้ความก้าวร้าวทางอารมณ์ปฏิบัติต่อพ่อนะคือแม่เป็นผู้ปฏิบัติหรือแม่แล้วก็พ่อเป็นผู้ปฏิบัติต่อแม่ด้วยนิสัยทางอารมณ์ที่ก้าวร้าวต่อกันอย่างเนี้ยถ้าลูกได้เห็นลูกก็จะจำไว้อย่างแม่นยำว่าอ๋ออะไรมันเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่ก็เป็นคนเสี่ยมสอนพฤติกรรมก้าวร้าวทางอารมณ์ให้กับลูกของตัวเองได้เหมือนกันเช่นชอบดุด่าลูกเป็นประจำชอบตีลูกชอบทำร้ายลูกกับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้ลูกเกิดความเก็บกดอดกลั้นแล้วก็แสดงออกมาเป็นอาการทางอารมณ์บางครั้งสังเกตได้ครับเด็กบางคนเนี่ยอยู่บ้านนะงอเชียเพราะพ่อแม่ดุครับ
แต่พอไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนหางออกครับมันออกลิงออกข้างเที่ยวเกเรเพื่อนคนนู้นเกเรเพื่อนคนนี้ซ่าไปตรงนั้นนะซ่าไปตรงนี้นะชนิดที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์พลอยปวดเสียนเวียนกล้าวไปกับไอ้บอนนี่ได้เหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะอยู่ที่บ้านถูกเก็บกดไงครับพอไปที่โรงเรียนก็ไปออกอาการเจเอากับเพื่อนๆเขาเรียกว่าไปรายการแก้แค้นเอาคืนไประบายกับเพื่อนๆแต่บางคนนะฮะไม่กล้ากลัวเพื่อนกระทืบกลับนะครับก็ไประบายเอากระสัดครับชอบทำร้ายสัตว์ไปจับมดมาแล้วเด็ดหัวเด็ดหนวดทิ้งไปจับแมลงมาแล้วเด็ดปีกทิ้งอะไรแบบนี้เด็กที่ก้าวร้าวแบบนี้ครับสังเกตดูได้เลยว่ามันเป็นนิสัยทางอารมณ์ที่ถาวรที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเด็กคนนั้นโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองพี่ๆน้องๆในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนสอนพฤติกรรมเหลวไหลแบบนั้นให้ก็คือสอนให้รู้จักโกรธแค้นอาฆาตและจำเอาไว้แต่ทีนี้มาแก้แค้นกับญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ก็เลยไปออกเอากับสิ่งแวดล้อมไปออกกับสัตว์บ้างไปออกกับต้นไม้ใบหญ้าบ้างหรือบางทีก็ไปออกกับเพื่อนๆถ้าไม่กลัวเพื่อนคนนั้นเขากระทืบเอาหรือเหยียบเอาว่างั้นนะ นี่ก็คือความจริงที่จริงแท้อีกรูปแบบนึงมันนิสัยทางอารมณ์เฉพาะตัวที่เป็นนิสัยถาวรผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องแรงทีนี้การเป็นคนเจ้าอารมณ์ของมนุษย์เราบางครั้งมันก็มาจากเหตุผลประการที่สองด้วยนั่นก็คือมันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นอารมณ์หรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่นิสัยสันดานที่ถาวรว่างี้นะและทีนี้แล้วถามว่าแล้วเหตุผลล่ะเหตุผลของการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่แสดงออกทางอารมณ์แบบชั่วคราวเป็นการแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวแสดงออกความโกรธง่ายโมโหร้ายอย่างที่เรากล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้ถามว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดคำตอบก็มี2ประการอีกเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับประการที่1ก็คือเป็นเพราะมนุษย์คนนั้นมีต้นทุนทางอารมณ์ที่ติดลบอยู่มีอารมณ์พื้นฐานเป็นลบอยู่ครับพอมาเจอสิ่งใดที่ผิดหูผิดตาผิดใจขึ้นมานิดเดียวก็เรียกว่ามาเจอเงื่อนไขด้านลบหน่อยเดียวครับทุกอย่างก็ระเบิดเลยนะนั่นเป็นเพราะว่ามีต้นทุนทางอารมณ์เป็นลบเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันอยู่แล้วพอมีเงื่อนไขด้านลบภายนอกบางสิ่งมารุมเร้าจิตใจมายั่วยุให้สั่นไหวมันก็เลยสั่นไหวไปในทางลบที่มีต้นทุนของมันอยู่ที่สั่นเป็นลบอยู่แล้วเมื่อลบเจอกับลบนะฮะเมื่อลบเจอกับลบก็กลายเป็นลบมากขึ้นนะฮะนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่สองครับการแสดงออกทางอารมณ์ชั่วคราวเกิดจากการถูกยั่วยุอย่างรุนแรงจนทนไม่ได้ถูกยั่วยุอย่างรุนแรงจนทนไม่ได้ก็เลยน็อตหลุดแล้วก็แสดงอาการก้าวร้าวทางอารมณ์คือโมโหโทโสฉุนเฉียวง่ายอะไรแบบนี้ครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนี้ได้กระจ่างมากขึ้นว่าถ้าเลือกเป็นคนน่ารักนะอย่าไปหาจากคนอื่นที่น่ารักอยู่ฝ่ายเดียวพยายามทำตัวเองให้น่ารักด้วยคือค้นหาความน่ารักเอาจากตัวเองด้วยเราจะต้องประพฤติกันอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรวันต่อไปเราจะคุยถึงเรื่องนี้กันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

แสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราชวนท่านผู้ประพฤติธรรมที่มีปณิธานสูงส่งในการที่จะสร้างหรือนำพาสันติสุขมาสู่ตนเองและเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของตัวเองคนข้างบ้านคนในสังคมเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันหรือในแผ่นดินนี้ที่เป็นประเทศชาติเดียวกันหรือโลกใบเดียวกันก็ตามเราถามถึง2เรื่องก็คือระหว่างเป็นคนหน้ายักษ์กับการเป็นคนน่ารักเนี่ยนะครับเราจะเลือกเอาอย่างไหนซึ่งทุกท่านก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่เราคุยกันสนทนากันก็คือทุกท่านก็จะเลือกฝ่ายน่ารักด้วยกันทั้งสิ้นมันถ้าจะคบใครก็ต้องมองหาว่าคนนั้นที่เราจะคบด้วยจะจ๋าด้วยเป็นคนน่ารักหรือไม่ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามใช่ไหมครับแล้วเราก็มาถึงบทสรุปตรงที่ว่าไอ้ความน่ารักที่เราแสวงหาเอาจากคนอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เขาหยัดยืนในสังคมอยู่ร่วมกันกับเรานั้นโอกาสที่เราจะได้ความน่ารักจากเขาแบบยั่งยืนถาวรค่อนข้างจะยากเพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีธรรมชาติที่เหมือนกันเกือบทั้งหมดท่วนทั่วทุกตัวคนนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามข้อนี้คิดว่าใครคงจะปฏิเสธที่ผมจะกล่าวนี้เห็นได้จะก็คงจะยากนะครับนั่นก็คือเราพยายามที่จะแสวงหาความน่ารักเอาจากคนอื่นเอาจากสรรพสิ่งอื่นหรือเอาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเสียละมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วความน่ารักที่เราปรารถนานั้นมันน่าจะได้มาอย่างง่ายดายมากกว่าการที่จะไปเที่ยวแสวงหาเอาจากภายนอกหรือเอาจากคนอื่นด้วยซ้ำไปนั่นก็คือการแสวงหาความน่ารักเอาจากตัวเองนั่นเองครับคราวที่แล้วเราคุยไว้อย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะคุยต่อเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และเกิดสติปัญญาในอันที่จะนำพาเราไปสู่การมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนะในวันข้างหน้าหรือตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมาคุยกันต่อว่าหน้ายักษ์กับหน้ารักเนี่ยมันต่างกันอย่างไรท่านผู้พุทธธรรมครับคำว่าหน้ายักษ์เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่แสดงอากัปกิริยาออกมาแล้วดุดันมุทะลุดูไม่งามเลยนะหน้าแดงกำหรือหน้าดำคร่ำเครียดคิ้วสองข้างเนี่ยแทบจะชนกันเลยนะตรงบริเวณกลางหน้าผากนะครับแล้วก็ปากบูดปากเบี้ยวเย้เกนะน้ำเสียงน้ำคำและน้ำใจที่กล่าวออกมาในสามน้ำเนี่ยนะครับมันแห้งเหือดหายไปเหมือนดั่งประเทศไทยในยามหน้าแล้งว่างั้นนะนะมันคนที่มีความน่ายักเนี่ยมันตรงกันข้ามกับคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวเองตะกี้ผมกล่าวไปแล้วครับถ้าหากว่าตัวท่านผู้ฟังเองต้องการที่จะสร้างความน่ารักให้เกิดขึ้นในตนเองและทำให้ตัวเองมีความสุขกับการเป็นคนน่ารักและก็พลอยทำให้คนอื่นๆที่ใกล้เคียงหรือใกล้ตัว อยากจะเข้ามาถามทักอยากจะเข้ามาสนทนาต้าอวยด้วยเนี่ยนะก็นะต้องมี3น้ำอย่างที่บอกครับอย่าปล่อยให้น้ำทั้ง3บ่อเนี่ยมันแห้งโดยเด็ดขาดบางคนไม่ใช่แห้งธรรมดาแห้งจนขอด

เลยนะครับไม่มีเลยครับนะมันถ้าหากว่าคนเราจะเป็นคนที่น่ารักเนี่ยมันต้องมีสามน้ำคือนะน้ำคำใช่ไหมครับน้ำคำน้ำใจใช่ไหมน้ำเสียงหรือลีลาที่แสดงออกนะตรงนี้ครับน้ำคำน้ำเสียงน้ำใจสามประการคือน้ำสามบ่อใหญ่ๆที่จะทำให้ใครต่อใครสามารถเข้าถึงหรือสัมผัสรู้ดูเห็นความน่ารักอันเป็นความงดงามทางจิตใจของตัวเราได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งชั้นใดก็ชั้นเดียวกันนะครับนะชั้นนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าไก่งามเนี่ยมันเพราะขนก็คือปรุงแต่งภายนอกลองดูสิครับไก่ที่ถูกจับจนถอนขนจนไม่เหลือแต่หนังต่อให้ไก่ตัวนั้นอ้วนพีท่วงท่าสง่างามอย่างไรถ้าไก่ไร้ขนก็เห็นงามกันคนไหนเห็นงามแสดงว่าแย่เต็มทีแล้วนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์เหมือนกันถ้าจะให้เห็นงามจนกระทั่งมองทะลุจนเห็นความน่ารักได้มนุษย์ก็จะต้องรู้จักปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าการแต่งของมนุษย์นั้นเนื่องจากมนุษย์เป็นคนสองมิติไม่เหมือนไก่นะครับไก่เนี่ยมีแต่สัญชาตญาณ นะมีแต่จิตสัญชาตญาณแล้วก็มีกายภาพที่เป็นกายสังขารมันไก่ก็เลยก็แต่งแต่ภายนอกให้เราได้เห็นว่าเป็นงามล่ะนะแต่สำหรับมนุษย์เป็นคนสองมิติแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีทั้งมิติของร่างกายที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและเราก็มีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าจิตใจคำเดียวเพื่อเป็นสิ่งแทนจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนกันแต่ลึกเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในกายสังขารเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าเราจะปรุงแต่งคำว่าเราในที่นี้หมายถึงตัวมนุษย์เองนะครับถ้าเราจะปรุงแต่งนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็คงจะต้องปรุงแต่งตัวเราเองให้สวยงามให้น่ารักให้มีเสน่ห์มันทั้งสองมิตินะครับมิติแรกคือมิติของกายสังขารเราก็ต้องมีหน้าที่ปรุงแต่งกายสังขารของเราด้วยแต่งหน้าทาปากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันทันสมัยอย่าตกสมัยแต่ก็ไม่ถึงขนาดล้ำสมัยจนเกินเหตุเกินควรหรือลงทุนจนแพงเกินเหตุนะเบียดกระเบียดกระเสียนเงินที่จะซื้อกับข้าวกับปลามากินเอามาเพื่อที่จะเอามาแต่งสวยอย่างเนี้ยนะอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าเกินพอหรือเกินพอดีมันการแต่งหน้าทาปากการแต่งตัวแต่งสวยแบบเนี้ยก็ถือว่าถ้าหากว่ารู้จักแต่งนะครับมันก็จะสามารถสร้างความน่ารักในมุมของกายภาพเนี่ยเขาเรียกว่าสวยนะครับนะมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ในเรื่องของจิตใจท่านผู้ฟังเองก็ต้องรู้จักปรุงแต่งมันเหมือนกันการแต่งจิตให้สวยให้งามเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นจิตที่สวยที่งามที่มันลึกเร้นอยู่ข้างในจิตใจของเรานะครับแต่เราสามารถเห็นความงดงามหรือสวยงามมีเสน่ห์ที่เราใช้คำแยกแตกต่างกันกับคำว่าสวยทางกายภาพเอาไว้ว่าเป็นความน่ารักนั่นนะครับเราจะสามารถแลเห็นได้ด้วยการใช้สติปัญญาเอานะครับคนที่มีจิตใจที่ดีงามคือคนที่มีความน่ารักก็ไม่ต่างกับคนที่มีใบหน้าที่สวยสง่าทรงผมที่สง่ามีเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอาภรณ์ที่งดงามอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยงามถูกไหมครับมันคนเราถ้าเป็นคนสองมิติอยากจะเป็นคนน่ารักแทนที่จะเป็นคนหน้ายักเราจึงจะต้องรู้จักปรุงแต่งใบหน้านะปรุงแต่งท่วงท่าลีลานะปรุงแต่งร่างกายของเราเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับของเราให้มันดูเหมาะสมนะครับอย่างนั้นก็ถือว่าสวยและในขณะเดียวกันเราก็ต้องแปลงปรุงแต่งจิตใจของเราด้วยการปรุงแต่งจิตใจของเราเพื่อจะทำให้เรามีใบหน้าที่น่ารักมีอากัปกิริยาที่น่ารักมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าใคร่น่าเสน่หาน่าคบหานะเราต้องไปกระทำที่จิตใจของเราทั้งนั้นใบหน้าจะสดชื่นอิ่มเอิบเบิกบานซึ่งหมายถึงความน่ารักอย่างหนึ่งเหมือนกันมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจิตใจร่าเริงเบิกบานคือต้องเป็นคนที่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ดีนะไม่ว่าต่อตนเองหรือต่อใครๆก็ตามหรือเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้นะครับมันคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเองร่วมกันกับคนอื่นโดยมีเป้าหมายคือการสร้างสันติสุขร่วมกันได้อย่างมากมายกายกองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะให้เปรียบนะครับความน่ารัก
ของดอกไม้ต้นไม้ก็หมายถึงนะดอกไม้เพิ่งแรกแย้มบานนะมันจะสวยงามน่ารักมากเลยนะความหอมของดอกไม้สีสันของมันกลีบดอกของมันที่เรียงกันอย่างสลับซับซ้อนแต่เป็นระเบียบนี่แล้วก็ใบก้านกิ่งกอของต้นไม้ต้นนั้นล้วนเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยบ่งบอกหรือจะช่วยให้คำตอบแก่ผู้ชมหรือภูมิรินบินตอมทั้งหลายแม้กระทั่งมนุษย์ดาวเองเนี่ยนะครับว่าไอ้ดอกไม้ต้นนั้นพันนั้นเนี่ยเถานั้นเนี่ยมันสวยสดงดงามมันมีความน่ารักนะอยู่ในความเป็นธรรมชาติของตัวมันมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับนั่นชั้นใดก็ชั้นนั้นครับสำหรับมนุษย์เราถ้าเราจะสั่นสะเทือนจิตใจของใครเขาให้มองเห็นว่าตัวเรานั้นเป็นคนน่ารักเราก็จะต้องรู้จักปรุงแต่งตัวเราเองให้ได้ด้วยการปรุงแต่งตัวเราเองนั้นเพื่อจะนำพาความน่ารักมาสู่ตนเองในสายตาในความรู้สึกหรือในทัศนคติของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรือรายรอบตัวเรานะเราจะสามารถทำได้ปรุงแต่งได้ใน3ประการด้วยกันซึ่งมันจะช่วยทำให้เรามีทั้งน้ำคำมีทั้งน้ำเสียงมีทั้งน้ำใจนะที่จะเกื้อกูลให้ใครต่อใครอยากใกล้ชิดเราเพราะเราเป็นคนน่ารักได้จากการมีน้ำ3น้ำซึ่งไอ้น้ำ3น้ำเนี่ยมันก็มาจาก3สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ครับนั่นก็คือ1นะความน่ารักของเราจะต้องมาจากการที่ตัวเราเป็นคนนิสัยดีครับคำว่านิสัยดีหมายความว่าอะไรครับนิสัยดีตรงนี้หมายถึงเป็นคนที่มีอากัปกิริยาที่น่ารักนะมีอากัปกิริยาที่น่ารักโดยเฉพาะอากัปกิริยาที่แสดงออกเป็นภาษากายนะครับไม่ใช่ภาษาท่าทางแล้วก็เป็นภาษาพูดนะฮะเป็นภาษาพูดเป็นภาษากายนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีนิสัยดีนิสัยดีจะถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับคือเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนทักทายคนอื่นเขาก่อนเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเป็นคนนิสัยดีหรือเป็นคนที่ชอบมองคนอื่นในแง่ดีไม่ดูถูกเหยียดหยามใครเป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนนิสัยดีถูกต้องไหมล่ะครับหรือเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็อยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็พอเห็นคนอื่นเขามีความสุขจิตใจก็ร่าเริงปิติยินดีที่ได้เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่านิสัยดีใช่ไหมหรืออีกสักอย่างหนึ่งก็ได้เห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนอย่างไรถ้าตัวเองสามารถจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ตัวเองก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีโดยไม่คิดคาดหวังสิ่งใดตอบแทนอย่างนี้ก็เรียกว่านิสัยดีน่ารักไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะหรืออย่างที่สองครับการที่จะแสดงตนให้เห็นว่าเป็นคนน่ารักนอกจากจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยดีแล้วคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดกาลด้วยตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอารมณ์ดีของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนร่าเริงเบิกบานมันจะถูกถ่ายทอดผ่านออกมาทางใบหน้าของตัวเราเองเนี่ยครับมันใบหน้าของมนุษย์เราจึงเปรียบเสมือนห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกและถ้าเรามีรอยยิ้มแปดเปื้อนบนใบหน้าก็เหมือนกับว่าห้องรับแขกของเรานั้นพร้อมจะเปิดประตูแง้มรอท่าต้อนรับแขกเหลือทั้งหลายที่จะมาเยือนหรือคนที่เราจะมาคบหาสมาคมกับเราหรือเราจะไปคบกับเขานั้นก็ตามนะฮะไอ้ตรงเนี้ยนะครับการเป็นคนอารมณ์ดีจึงช่วยได้เยอะถ้าหากว่าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดหน้าตาของเราก็คงจะบูดเหมือนตูดเป็ดนั่นแหละครับลองดูสิครับว่าถ้าหน้างำหน้างอหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดเนี่ยมันน่ารักไหมแล้วใครต่อใครเขาอยากจะเข้าใกล้เราหรือเปล่านะคงไม่อ่ะซึ่งมันต่างกันกับคนที่อารมณ์ดีจะยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้น่าจะทำงานจนเหงื่อการไหลตกนะฮะใบหน้าจะเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อแต่ก็ยังยิ้มได้ภายใต้เม็ดเหงื่อซ่อนเร้นความเหนื่อยยากเอาไว้ข้างในได้อย่างน่ารักทีเดียวอย่างนี้ก็เป็นคนน่าคบใช่ไหมนะครับเนี่ยอารมณ์ดีตลอดใครเข้าใกล้ก็ไม่กัดเขาสามารถจะแบ่งปันความสุขให้กับเขาได้คือแบ่งปันความน่ารักนั่นเองนั้นความน่ารักมี2ประการละประการที่3ครับถ้าเราจะปฏิบัติตนเพื่อทำให้ใครคนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนน่ารักนั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีจริตจักร้านที่ดีครับคำว่าจริตจักร้านที่ดีนั่นก็คืออาการอากัปกิริยาที่เราจะแสดงออกต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อใครก็ตามมันจะต้องไม่กระโดกกระเดกครับการเป็นคนกระโดกกระเดกก็คือการเป็นคนที่มีจริตจักร้านไม่งดงามไม่ลงตัวไม่สวยงามความน่ารักก็โหดหายใช่ไหมล่ะครับ
ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเป็นคนมีนิสัยดีการเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีจริตจักร้านดีมันมาจากจิตใจของเราเท่านั้นนะครับมันถ้าเราทำจิตใจของเราให้น่ารักมันก็จะทำให้เรามีพฤติกรรมทางกายภาพคือการแสดงออกหรือการกระทำทางกายต่อผู้อื่นนะในลักษณะของความสง่างามในลักษณะของความน่ารักกันได้อย่างสบายๆเช่นถ้าท่านจะเป็นคนพูดเพราะก็คือมีน้ำคำน้ำเสียงและน้ำใจผสมกันอยู่สามน้ำเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ไม่ดีเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนที่กำลังมีโมโหโทโสอะไรแบบนี้ครับท่านจะปั้นหน้าของท่านไหวไหมครับว่ามีน้ำคำน้ำใจและน้ำเสียงที่น่าฟังชวนฟังแล้วชวนมีความสุขฟังแล้วชวนให้อยากจะคุยด้วยอยากจะสนทนาด้วยยาวๆอะไรแบบนี้นะครับมันคงไม่ได้มันในที่สุดแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของอารมณ์ที่สมดุลภายในจิตใจของเราอยู่ดีครับถ้าหากว่าเราเองยามใดก็ตามมีสภาวะทางจิตใจที่เป็นสุขเขาเรียกว่ามีสุขภาวะทางจิตคือมีจิตที่สุขสมดุลไม่มีการเสียสมดุลทางอารมณ์ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงโดยเฉพาะไม่มีโกรธเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่น่ารักพฤติกรรมที่สง่างามออกมาให้ปรากฏแก่สายตาเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างสบายๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนหน้ายักษ์แทนที่จะเป็นคนน่ารักเวลาใครทำอะไรผิดอกผิดใจเรานะผิดหูเราผิดตาเราผิดกลิ่นเราผิดใจนะครับก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราไม่สอดคล้องต้องกันกับที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราเลยแบบนี้นะครับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเรามันก็จะแสดงออกทางสีหน้าเช่นหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดหน้าตาถมึงถึงเหมือนยักษ์ขมูขี่อะไรแบบนี้ที่เขาเรียกว่าหน้ายักษ์แทนที่จะเป็นน่ารักนะครับและเมื่อมนุษย์เราแสดงอาการทางสีหน้าอย่างนั้นเนี่ยอากัปกิริยาที่จะแสดงออกมาก็คือความกระฟัดกระเฟียดอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความกระฟัดกระเฟียดอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราว่าไว้ลักษณะนี้นะครับคำว่ากระฟัดกระเฟียดแปลว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับคนที่ยั่วยุเราทำให้เรามีโมโหทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดเราเลยหลีกเลี่ยงที่จะคบมันเนี่ยนะครับตรงนี้ครับใบหน้าของเราเนี่ยมันไม่เปื้อนยิ้มแน่นอนจากน่ารักมันเป็นหน้ายักษ์แน่นอนนะถึงแม้เราจะหลีกเลี่ยงเขาก็ตามแต่นอกจากพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงผู้อื่นที่ไม่น่ารักนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเนี่ยนอกจากเราจะแสดงพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับผู้อื่นประเภทโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอะไรแบบนี้นะครับมันก็ยังมีพฤติกรรมอีก3อย่างที่มนุษย์เรามักจะแสดงออกหรือกระทำต่อกันและทำให้คนอื่นเห็นว่าไม่น่ารักเสมอครับเช่นเวลาใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราขัดหูขัดตาเราเราก็จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะนะฮะเราเรียกว่าพฤติกรรมขยะภาษาฝรั่งเรียกว่า unacceptable behavior นะเป็นพฤติกรรมขยะลักษณะของการต่อสู้ถ้าใครทำไม่ดีกับเราเราจะแสดงความไม่น่ารักด้วยการต่อสู้กับเขาการต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาชนะใช่ไหมครับและบางทีเราไม่ต่อสู้อย่างเดียวเรามีการตอบโต้ด้วยการต่อสู้นี่ก็คือตีตาตาตีกันเหมือนขึ้นเวทีชกมวยกันนะครับต่อสู้หรือแข่งขันกันส่วนการตอบโต้นั้นคือผลัดกันคนละทีนะเองคิงกราขาก็แรงอย่างนี้เขาเรียกว่าตอบโต้กันนะครับนะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมขยะอีกเหมือนกันก็ไม่น่ารักเช่นกันแล้วครับแล้วก็อย่างที่สามที่กล่าวไว้คือมีการต่อต้านคำว่าต่อต้านนี่แปลว่าไม่ว่าแกจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามฉันจะหักคอฉันจะหักหน้าแกตลอดครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อต้านตลอดเนี่ยไม่ให้ทำไม่ให้แสดงออกไม่ให้นำเสนอคัดค้านมันยันป้ายจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามทีฉันก็จะกระทำเพราะอะไรครับเพราะฉันไม่พอใจเนี่ยที่เธอทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจฉันมันอากัปกิริยาแบบนี้มันไม่น่ารักครับมันเหมือนหน้ายักษ์ซะมากกว่าใช่ไหมล่ะครับรวมกระทั่งถึงตะกี้ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นคืออาการแสดงออกกระฟัดกระเฟียดนะต่อเขาก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาสมาคมกับเขานั่นเองก็อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการต่อสู้การตอบโต้การต่อต้านหรือว่าการหลีกเลี่ยงล้วนเป็นพฤติกรรมขยะอันไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้นนะครับถ้าใครแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาต่อหน้าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆจงรับทราบรับรู้ไว้ด้วยว่านั่นคือตัวท่านเองกำลังแสดงบทบาทพฤติกรรมหรือแสดงท่วงท่าลีลาที่ไม่น่ารักเอาซะเลย
ถ้าท่านมีกระจกอยู่ใกล้ๆก็รอบรีบหันหน้าไปส่องกระจกเงาดูสักครับว่าหน้าของท่านอาจจะเป็นหน้าท่านหรือเปล่าเผลอๆท่านอาจจะสงสัยด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยนี่มันหน้าเราหรือหน้าใครเพราะหน้ามันเหมือนยักษ์มากกว่าหน้าเหมือนตัวเรานั่นเองใช่ไหมครับมันเป็นบทบาทพฤติกรรมหรือเป็นอาการที่ไม่งามไม่น่ารักทั้งนั้นนะครับนะท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะถามตัวเราเองว่าการที่เราแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักด้วยการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงมนุษย์คนไหนก็ตามที่มันกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรเขาเนี่ยนะฮะหรือทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราผิดหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เราทำเช่นนั้นกันทำไมเราต่อสู้เขาทำไมเราตอบโต้กับเขาทำไมเราต่อต้านกับเขาทำไมเราหลีกเลี่ยงเขาทำไมคำตอบน่าจะมีอยู่3ประการนะประการแรกก็คือเพราะท่านต้องการที่จะเอาชนะเขาเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเช่นพูดไม่ดีกับเราพูดไม่เพราะกับเราเราโกรธขึ้นมาทันทีก็เรียกว่าเสียสมดุลทางอารมณ์อาการโกรธเขาเกรี้ยวกราดเขาจากหน้ารักก็กลายเป็นหน้ายักษ์ใช่ไหมและถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคืออะไรเราอาจจะใช้วิธีการต่อปากต่อคำกับเขาเพื่อเถียงสองคำไม่ตกฟากนะถามว่าเอาชนะเขาเนี่ยด้วยวิธีแบบนี้โต้เถียงต่อล้อต่อเถียงสองคำไม่ตกฟากสามคำไม่ตกฟากอะไรแบบนี้ครับถามว่าทำเพื่ออะไรเพราะบ้านปลายเนี่ยมันก็จะเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับการต่อสู้กันของมนุษย์เรานะไม่ว่าจะชกมวยหรือทำอะไรก็ตามท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ครับคือเสียหายด้วยกันทั้งคู่นะเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ไม่เห็นคุ้มค่าเลยใช่ไหมการอยากเอาชนะกันด้วยการใช้พฤติกรรมด้านลบกระทำต่อกันนะผมหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะเอาชนะใครที่เป็นชัยชนะที่องอาจที่สุดที่มนุษย์ก็ควรจะเลือกเอาชนะกันได้ตรงนี้ไม่มีใครว่านั่นคือการเอาชนะกันด้วยความดีงามคือเอาชนะใจกันด้วยความดีงามแต่ไม่ใช่เอาชนะขะขานกันด้วยเรื่องร้ายๆด้วยวิธีการร้ายๆด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตีตาตาตีกันเป็นไงใช้กำลังใช่ไหมครับหรือใช้ปากนะราวีกันเขาเรียกว่าใช้ปากราวีกันใช้ปากประทุษร้ายต่อกันแล้วก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่เสียหายด้วยกันทั้งคู่เหมือนสาดน้ำเข้าหากันแล้วเป็นไงครับก็เปียกกันทั้งคู่นะฮะเราจึงต้องถามตัวเราเองเสมอว่าถ้าเรากำลังโกรธใครสักคนหนึ่งที่เขาพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีต่อตัวเราขณะที่เราโกรธบอกตัวเองเลยว่านี่เรากำลังต้องการจะเอาชนะเขานะแต่เป็นการเอาชนะเขาด้วยพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมด้านลบบอกตัวเองเลยว่าเราไม่มีวันที่จะชนะเขาได้อย่างแท้จริงเพราะชัยชนะเรานั้นไม่ขาวสาดเช่นเถียงเขาทะเลาะกับเขาแล้วเขาแพ้เพราะเขาด่าคำหยาบคายสู้เราไม่ได้ถามว่ามีเกียรตินักหรือครับหรือมีความสุขจริงหรือครับที่เอาชนะเขาได้เพราะเขาเถียงด้วยคำหยาบคายสู้เราไม่ได้เราปากจัดเราปากเปราะเราะรานเขาได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะมันเสียหายทั้งคู่หรือการต่อสู้กันตอบโต้กันต่อต้านกันหลีกเลี่ยงกันเพียงแค่ต้องการที่จะชำระแค้นการชำระแค้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสุขอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ฟังครับเราเอาชนะคนอื่นด้วยการชำระแค้นด้วยการล้างแค้นนะมันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความสะใจต่างหากครับแล้วถามว่าเมื่อเราเอาชนะเขาด้วยการฝากรอยแค้นให้กับเขาไว้แล้วตัวเราเองเหมือนกันเมื่อถูกเขากระทำให้เราแค้นเราก็ไปแก้แค้นเขาเขาก็มาแก้แค้นเราถามว่าจบไหมครับท่านผู้ฟังมันไม่จบนะครับแล้วถามว่าชีวิตนี้ระหว่างเขากับเราจะอยู่ร่วมโลกร่วมชายคาเดียวกันร่วมสังคมเดียวกันร่วมงานด้วยกันเนี่ยอย่างมีความสุขได้จริงหรือครับความมีสันติสุขในชีวิตก็หายหดหมดเลยล่ะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นหรือการต่อสู้กันการแสดงความไม่น่ารักต่อกันเรียกว่าหน้ายักษ์นั้นนะครับเป็นเพราะอยากตอบแทนเขาด้วยความชั่วบ้างท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันยาวแล้วครับคงจะต้องต่อไว้ตอนต่อไปในครั้งหน้าครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราคุยกันมา 2-3 ตอนแล้วนะครับที่เราเชิญชวนให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ลองคิดกันแบบสนุกๆ นะครับว่าระหว่างการเป็นคนน่ายักกับการเป็นคนน่ารักนั้นตัวเองชอบที่จะเลือกเป็นแบบไหนส่วนคำถามที่ว่าระหว่างคนน่ายักกับคนน่ารักนั้นตัวท่านเองชอบที่จะเลือกคบคนแบบไหนเนี่ยเห็นทีอาจารย์ปริญญาคงไม่ต้องถามท่านนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกๆท่านน่ะทุกๆคนน่ะก็คงจะต้องเลือกคบกับคนที่น่ารักมากกว่าที่จะคบคนน่ายักเป็นแน่นอนนะครับแต่สำหรับมนุษย์เราโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกนะครับขณะที่ตัวเองชอบคบคนน่ารักแต่ตัวเองก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาก็อยากจะคบเราในฐานะที่เราเป็นคนน่ารักมากกว่าที่เราจะแสดงบทบาทของคนน่ายักเช่นเดียวกันนะครับมันตรงนี้เองครับเวลาเราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรืออยู่ในประเทศชาติประเทศเดียวกันก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะคบคนที่น่ารักมากกว่าคนที่น่ายักแล้วนั่นนะครับถ้าทุกๆคนนะพยายามจะหาคนที่น่ารักมาคบเป็นเพื่อนหรือมาคบค้าสมาคมด้วยแต่ปรากฏว่าในสังคมนั้นในชุมชนนั้นหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็ตามต่างคนต่างไม่เคยแคร์ที่จะทำหน้าให้น่ารักเพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการที่อยากจะพบหน้าพบตาหรือคบหาของคนอื่นๆมั่งเลยอย่างนี้ครับผมก็ถามว่าผู้คนแต่ละคนหรือสมาชิกแต่ละคนในสังคมนั้นเนี่ยจะสามารถสมหวังดั่งใจหมายได้หรือไม่

ว่าสบสมหวังดังใจหมายแปลว่าแต่ละคนนั้นจะมีโอกาสได้คบหาหรือได้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีกับคนที่มีความน่ารักที่ตัวเองสามารถจะเลือกคบกันได้หรือไม่คงยากนะครับท่านผู้ฟังเพราะแต่ละคนดีแต่หาความน่ารักจากคนอื่นๆแต่ละคนนั้นไม่เคยคิดจะหยิบยื่นความน่ารักให้คนอื่นเลยมีแต่ตีหน้ายักษ์กันอยู่ร่ำไปเนาะมันในสองสามตอนที่เราคุยกันมาเรื่องหน้ายักษ์กับน่ารักเนี่ยท่านผู้ฟังเองก็สามารถจะได้ข้อสรุปเป็นการบ้านกันมานานแล้วนะครับคงจะ 2-3 วันที่ผ่านมานั่นแล้วคงจะตอบได้เหมือนอย่างที่เราสรุปกันในตอนต้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งเนี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เกิดแง่คิดได้เกิดสติทางวิญญาณขึ้นมาก็คือว่าหน้าที่ของมนุษย์เราบนโลกใบนี้นะครับที่จิตวิญญาณของเราได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนหญิงหรือชายเท่าแก่หรือมียศถาบรรดาศักดิ์แบบไหนมีชนชั้นใดวรรณะใดก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะพบเจอกับเขาในฐานะทางสังคมที่เราคบหาในลักษณะใดฐานะใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าใครเหล่านั้นเนี่ยจะหยิบยื่นเงื่อนไขทางอารมณ์มาให้เราไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบก็ตามนะครับคำตอบเดียวที่เราจะมีให้ก็คือเราจะต้องทำหน้าให้น่ารักเข้าไว้แสดงอากัปกิริยาทั้งหลายออกมาให้เขาได้เห็นว่าเรายังเป็นคนน่ารักอยู่ดังเดิมนั่นคือบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่จะต้องใช้จิตใจคำว่าจิตใจนี่หมายถึงใช้จิตวิญญาณนะครับที่แท้จริงในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของตนเองเพื่อจะแสดงออกหรือกระทำต่อกันทางด้านบวกมันในการแสดงจริตจก้านในการกล่าววาจาโอภาปราศัยต่อกันหรือการแสดงภาษาท่าทางอะไรแต่ละอย่างก็ตามมันจะต้องนำไปสู่เงื่อนไขด้านบวกที่จะต้องตอบสนองให้แก่กันและกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะดีกับเราหรือจะทำเหลวไหลทำชั่วกับเราก็ตามเราก็จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่วันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแสดงบทหน้ายักษ์เดี๋ยวเราก็แสดงบทเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยสลับคละเคล้ากันไปด้วยเนี่ยชีวิตของเราก็เลยมีรสชาติผิดปกติไปครับคือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแล้วก็คนอื่นก็พลอยทุกข์พลอยสุขคือพลอยมีรสชาติตามเราไปด้วยนะครับการมีรสชาติเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสําหรับทุกๆคนหรอกนะครับเพราะว่าถ้าสุขแล้วก็อยากจะสุขแบบยั่งยืนว่ากันอย่างนั้นนะครับมันเวลาใครตีหน้ายักษ์ใส่เราเนี่ยนะก็มักจะทำให้เราเองซึ่งเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเนี่ยก็ปล่อยจะต้องตีหน้ายักษ์คือเป็นทุกข์ตามเข้าไปด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าจริงไหมเนาะเนาะมันในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าเรารู้จักปรุงแต่งกันสักหน่อยคือเราแต่งหน้าแต่งตาคือแต่งหน้านะแต่งตาทาปากเขียนคิ้วแต่งทรงผมเนาะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอภรรท์ที่งดงามแต่งจริตจก้านในการก้าวย่างเหาะเดินอะไรแบบต่างๆเนี่ยนะครับให้มันดูงามหรือดูสง่างามเราทำแค่นั้นคงไม่พอนะฮะเพราะว่าความน่ารักด้วยจริตจก้านตรงนั้นยังไงมันยังแข็งทื่ออยู่ประเภทมีชีวิตแต่ขาดชีวาถ้าท่านผู้ฟังจะสามารถช่วยให้ตัวเองแสดงออกซึ่งความเป็นคนน่ารักได้อย่างเต็ม 100% แล้วผมเชื่อว่าท่านก็คงจะคิดเห็นตรงกันกับผมนั่นก็คือเราจะต้องแต่งที่จิตใจของเราด้วยเหมือนตอนที่แล้วๆมาที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันถ้าหากว่าใครมาทำไม่ดีไม่งามกับตัวเรานั่นก็คืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความน่ารักของเราออกมาให้ได้ถึงแม้ว่าใครคนนั้นเขาจะแสดงเงื่อนไขหรือกระทำเงื่อนไขใดๆที่เป็นด้านลบมายั่วยุจิตใจเราให้เสียสมดุลให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวหรืออะไรก็ตามทีนะเราก็จะต้องรู้จักรักษาความน่ารักของตัวเราเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความน่ารักบนใบหน้าความน่ารักเป็นน้ำเสียงหรือลีลาท่าทางที่เราจะแสดงออกเพื่อตอบสนองเข้าไปเราจะต้องสร้างความสมดุลในตัวเราเอาไว้ให้ได้โดยที่เราจะต้องไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นหมายความว่าเราก็จะถือว่าเราเป็นคนน่ารักได้ตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสแสดงบทบาทของคนเป็นของคนที่มีหน้ายักษ์นะซึ่งไม่มีใครหรอกนะแม้กระทั่งไอ้คนที่มันยั่วโมโหเรายั่วยุเราพอเห็นเราตีหน้ายักษ์ใส่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับ
นะแม้กระทั่งไอ้คนที่มันยั่วเราเนี่ยนะครับมันตรงเนี้ยครับถ้าเราคิดว่าน่ารักดีกว่าน่ายักแล้วเราก็จะต้องรู้จักรักษาสถานภาพของการเป็นคนน่ารักเอาไว้ให้ได้แม้จะถูกคนรอบข้างคนรอบกายเขายั่วยุเราอย่างรุนแรงมากมายปานใดก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นคนแรกและก็ยังจะสามารถแบ่งปันสันติสุขในจิตใจของเราให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวเราได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าแผ่เมตตาบารมีด้วยวิธีที่จงใจจะแผ่ให้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ของเราวันวันหนึ่งนะถึงแม้จะไม่มีใครมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราจนกระทั่งเราจะต้องพยายามรักษาความน่ารักของเราเอาไว้อย่างที่กล่าวแล้วก็ตามเราเองก็จะต้องมีหน้าที่แสดงความน่ารักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนที่ทำงานอยู่ร่วมกันกับเราที่ดำเนินชีวิตหรือร่วมชีวิตกันกับเราหรือดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับเราไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครหน้าที่เราตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงหรือปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จให้จงได้ถามว่าการทำตัวให้น่ารักเอาไว้ตลอดเวลานั้นทำยากจริงหรือไม่ยากหรอกครับถามว่าทำไมล่ะที่ว่าไม่ยากนะก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะทำตัวให้เป็นคนน่ารักกับใครๆเขาเนี่ยนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเล่าผ่านทางรายการนี้เพื่อชี้แนะท่านไปแล้วอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรกับทุกๆคนพอใครเจอหน้าเราแล้วก็ให้เราแสดงออกทางสีหน้าหรืออากัปกิริยาท่าทางเสมือนประหนึ่งว่าเราจะกล่าวกับเขาเป็นภาษาฝรั่งว่า you are welcome คำว่า you are welcome ภาษาฝรั่งมังคาบแปลว่ายินดีต้อนรับคุณอย่างนี้เป็นต้นถามว่าต้อนรับคุณไปไหนต้อนรับคุณเข้าสู่ห้องใจของฉันต้อนรับคุณเข้าสู่ความเป็นมิตรไมตรีที่ดีของฉันที่จะหยิบยื่นให้กับคุณนั่นอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปแสดงในทางตรงกันข้ามพอเจอหน้าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคุ้นหน้าพอเห็นหน้าแล้วเราทำท่าแบบบอกบุญไม่รับทันทีอย่างนี้ถือว่านอกจากจะไม่ให้เกียรติเขาแล้วเนี่ยเราก็ยังแสดงความเป็นคนน่ายักมากกว่าน่ารักให้เขาเสียซ้ำคำว่าหน้ายักษ์ในที่นี้แปลว่าใบหน้าไม่รับแขกไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองพอใครเห็นหน้าเราแล้วเขาแปลความหมายไปเป็นว่า you are welcome อย่างนี้ท่าจะแย่แน่ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ว่าเราจะทำตัวเราให้น่ารักแทนที่เราจะเป็นคนหน้ายักษ์เพื่อสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราในสายตาของคนอื่นเขาที่อยู่รอบข้างไม่ว่าคนแปลกหน้าเพิ่งเข้ามาในชีวิตเรามาคบหาสมาคมกับเราในฐานะของเพื่อนใหม่คนใหม่หรือคนเก่าๆที่อยู่รายล้อมตัวเราก็ตามสองวิธีที่ว่าก็คือหนึ่งถ้ามีใครยั่วยุเราให้เสียสมดุลทางอารมณ์เราจะต้องรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ในจิตใจของเราเอาไว้ให้มั่นคงให้จงได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องรักษาความน่ารักของเราซึ่งเป็นทุนแต่เดิมเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องนับ1ถึง100นับ1ถึง 1,000 นับ1ถึง 10,000 นับถึงแสนนับไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อจะครองความน่ารักในตัวเองเอาไว้นั่นแสดงว่าเราเป็นเลิศแล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะรักษาความน่ารักของเราเอาไว้ได้เมื่อมีเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามมาแสดงบทบาทหรือกระทำการยั่วยุใดๆให้กับเราที่จะทำให้เราเกิดอาการเสียสมดุลไปส่วนใหญ่แล้วเวลาใครยั่วยุเราหรือยั่วโมโหเรานะครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าก็คงจะไม่ต่างกันใครมายั่วโมโหหรือแสดงพฤติกรรมด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะมายั่วยุกันมนุษย์ก็มักจะต่อสู้มนุษย์ก็มักจะตอบโต้มนุษย์ก็มักจะต่อต้านหรือบางทีก็หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไอ้บทบาทพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นอาการที่ไม่ดีไม่งามและก็ไม่น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับถามหลายครั้งก็คงจะตอบเหมือนกันนะครับว่าที่ต้องต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกันอีกต่อไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุผลอยู่3อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับคืออยากเอาชนะอยากชำระแค้นแล้วก็อยากตอบแทนด้วยความชั่วกับเขาบ้างว่ากันอย่างนั้นนะครับเนี่ยอาการอยากเอาชนะอาการที่อยากจะชำระแค้นอาการที่อยากจะตอบแทนด้วยความชั่วบ้างเมื่อเขาทำชั่วกับเราหรือทำไม่ดีกับเราตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าท่านผู้ฟังเองเนี่ยสามารถมีสติแล้วคิดได้เนี่ยสามารถจะตอบได้เลยว่า
เราจะไปเอาชนะคะคานเขาเราจะไปเอาชนะเขาด้วยวิธีการที่เป็นลบด้วยกันกับเขาเนี่ยมันมีเกียรติไหมเอาชนะเขาด้วยวิธีที่เป็นลบเหมือนอย่างที่เขากระทำต่อเราเนี่ยคือรบกันกับเขาเนี่ยเรามีความสุขแท้จริงไหมเนี่ยมันเสียหายทั้งคู่อย่างที่เราเคยกล่าวไว้แล้วหรือการแสดงออกซึ่งการอยากจะชำระแค้นก็เลยแก้แค้นเขาทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้เขาเนี่ยได้รู้จักเจ็บจักปวดบ้างรู้สึกรู้สาบ้างถามว่าเมื่อทำแล้วคำตอบที่ได้คืออะไรก็คือความสะใจถูกไหมครับสะใจของผู้ที่แก้แค้นเขาแล้วก็เป็นความปวดร้าวของผู้ที่ถูกเราแก้แค้นมันก็เสียหายทั้งคู่เหมือนกันเพราะความสะใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่นานครับเดี๋ยวต้องกังวลใจอีกแล้วถามว่ากังวลใจคืออะไรก็กังวลใจกลัวเขาจะย้อนกลับมาแก้แค้นเราให้นั่นเองนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่มันเป็นจริงและมันก็เกิดขึ้นกันอยู่ในโลกมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับหรือกรณีอยากตอบแทนเขาด้วยความชั่วบ้างว่างั้นนะการอยากตอบแทนผู้อื่นด้วยความชั่วบ้างเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อคราวที่แล้วเมื่อตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดค้างไว้ตรงนี้ว่าการที่มนุษย์เราต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหลีกเลี่ยงกันเนี่ยมันจะมาจากเหตุผล1ใน3ข้อซึ่งเป็นเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือการอยากจะตอบแทนคนอื่นด้วยความชั่วบ้างเพื่อความสะใจอีกเหมือนกันนะครับใช่มั้ยผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังขณะที่เรายังมีสติและกำลังตั้งใจฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้อยู่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเขาทำไม่ดีกับเรานะการที่ใครสักคนหนึ่งทำไม่ดีต่อเราทำไม่ดีไม่ว่าจะทำไม่ดีด้วยการพูดไม่ดีหรือการปฏิบัติตนไม่ดีกับเราอย่างรุนแรงทำให้เราเกิดการเสียหายเสียความรู้สึกหรือเสียใจอย่างรุนแรงนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งคนคนนั้นเขาประพฤติชั่วต่อตัวเราถูกต้องไหมครับแต่พอเขาทำชั่วต่อตัวเราแล้วเราเกิดอาการเสียสมดุลทางอารมณ์คือออกอาการเจขึ้นมาป้าบส่วนมากมนุษย์เรามักจะทำไงครับก็คือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านด้วยการกระทำที่ไม่ดีตอบแทนเขากลับไปนั่นเองเช่นเวลาเขาเหยียบเท้าเราสมมตินะครับเหยียบเท้าเราหรือเตะเราหนึ่งทีเราก็จะเหยียบเท้าเขาคืนไปหนึ่งทีหรือสองทีแถมอีกหนึ่งเรียกว่าเอากำไรนะครับหรือเตะป้าบเขากลับไปนะเขาเตะก้นเราหนึ่งทีนะโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยเราจะเห็นเลยเพื่อนเตะก้นหนึ่งทีป้าบอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกเตะก้นก็จะเตะก้นเพื่อนกลับทีสองป้าบเป็นการเอากำไรว่าอย่างนั้นนะทีนี้การที่เขาด่าเราเราด่าตอบเขาเตะเราเราเตะตอบนี่เขาผลักไสเราเราก็ผลักไสเขาตอบเขาเหยียบเท้าเราเราก็เหยียบตอบคือเหยียบคืนว่างั้นนะด่าก็ด่าคืนเนี่ยถีบก็ถีบคืนเตะก็เตะคืนอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างไรการกระทำอย่างนี้ครับผมถามว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยบางครั้งเขาทำเพราะเขาไม่รู้สำนึกว่ามันเป็นความชั่วหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาก็เลยทำพฤติกรรมขยะนั้นกับตัวเราแล้วทำให้เราได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากการกระทำเหลวไหลหรือการประพฤติชั่วของตัวเขาพอเราได้รู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำต่อตัวเรานั้นเป็นพฤติกรรมชั่วๆนะครับเราก็ดันไปเรียนแบบเขาเข้าเขาถีบเรามาโครมหนึ่งแล้วก็ถีบเขากลับไปโครมหนึ่งเหมือนกันถามว่าไอ้ฝ่ายเราเนี่ยรู้ทั้งที่รู้ว่าไอ้การถีบเขาเนี่ยมันเป็นความชั่วมันเป็นความที่ไม่ดีมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งดงามไม่สง่างามขณะที่ไอ้คนเขายันเราถีบเรานั้นมันทำอย่างไร้สติไร้สำนึกว่าชั่วมันก็ทำตัวแบบนั้นกับเราเราเป็นคนที่รู้ว่าชั่วแล้วทำเขาตอบกับไอ้คนที่ไม่รู้ว่าชั่วเพราะมันขาดสตินะครับแล้วมันทำร้ายเราทำเลวไหลเอากับเราท่านผู้ฟังลองนึกดูครับว่าทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยนะครับระหว่างเรากับเขานะใครชั่วกว่ากันหรือใครเลวกว่ากันนี่เราคิดแบบสนุกนึกนะครับมันคำตอบง่ายๆถ้าฟังทฤษฎีกันแบบนี้นะครับคำตอบง่ายๆก็คือคนที่รู้ว่าชั่วหรือรู้ว่าไม่ดีแล้วยังประพฤติหรือยังปฏิบัติมันน่าจะถูกตำหนิมากกว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีหรือว่ามันชั่วถูกต้องไหมครับมันไอคนที่ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะให้อภัยได้มากกว่าไอคนที่รู้ซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองอยากจะเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการที่เราจะสามารถเป็นคนน่ารักได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็นอกจากมีสติแล้วต้องมีปัญญาที่จะคบคิดด้วยและนอกจากนั้นก็ต้องมีความชำนิชำนาญ
ในการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะโดยที่สามารถจะรักษาความน่ารักของตัวเองเอาไว้ให้จงได้ไม่ว่าใครจะมายั่วยุยั่วโมโหอะไรอย่างไรเราก็จะไม่เสียสมดุลทางจิตใจจนแสดงออกซึ่งความไม่น่ารักที่เรียกว่าความเป็นคนหน้ายักออกมาหรือในสภาวะปกติเราก็จะต้องเป็นคนที่แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรได้กับทุกๆคนคือ you are welcome ไม่ใช่ you are เวรกรรมอย่างที่ผมบอกใช่ไหมฮะหรือนอกจากนั้นก็ยังมีอีกวิธีนึงที่จะสามารถช่วยทำให้เราเป็นคนน่ารักได้ก็คือประเด็นหนึ่งซึ่งเรากล่าวถึงไว้แล้วในตอนที่ผ่านมานั่นคือฝึกให้ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีเข้าไว้มีความสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตไม่เป็นคนเบื่อโลกสนุกสนานกับการดำเนินชีวิตสนุกสนานกับการเรียนรู้สนุกสนานกับการคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ๆนะสนุกสนานกันไปกับการดำเนินชีวิตที่เป็นบทบาทหลักๆหรือบทบาทใหม่ๆที่ตัวเราเองก็พยายามจะหาสิ่งใหม่ๆมาให้เราได้ทำมาให้เราได้เรียนรู้มาได้เติมเต็มในวันแต่ละวันให้เป็นวันที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือฝึกตัวเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันเอาไว้เรื่อยๆนะคำว่ามีอารมณ์ขันถ้าคิดเองให้ขบขันไม่เป็นก็ฟังตลกเอาอ่านหนังสือตลกเอานะหรือไปคุยกับคนที่เขามีอารมณ์ดีคนที่มีอารมณ์ขันไปคุยกันแบบนั้นก็น่าจะได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทำตนให้เป็นคนน่ารักแทนที่จะทำตนให้เป็นคนน่ายักนั้นมันมีสิ่งที่น่าคิดอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องรู้ตัวรู้ตนตลอดเวลาแล้วก็จะต้องตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ด้วยว่าเราจะปรารถนาความน่ารักมากกว่าปรารถนาความเป็นคนน่ายักถ้าเราอยากจะให้คนน่ารักนะมาให้เราได้สัมผัสมาให้เราได้คบหาเรานั่นแหละจะต้องทำตัวเราเองให้เป็นคนที่น่ารักเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวไอ้ความน่ารักของเราเนี่ยมันจะเป็นเสน่หาเป็นสิ่งที่น่าเสน่หาทำเหมือนกับว่าเป็นอำนาจแม่เหล็กที่จะไปเหนี่ยวรั้งคนอื่นๆเขาที่น่ารักให้เข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นเพื่อนเรามาเป็นพวกเรามาเป็นหมู่เหล่าเดียวกันกับเราได้อย่างไม่ยากเย็นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งประสงค์จะได้สันติสุขให้มันบังเกิดขึ้นในจิตใจจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเอาไว้ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเนี่ยถ้าจะน่ารักอย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าจะต้องรู้จักตกแต่งคำว่าน่ารักสำหรับมนุษย์เราต้องตกแต่งคือตกแต่งทั้งกายภายนอกแล้วก็ต้องตกแต่งทั้งจิตใจที่อยู่ภายในเนาะมันไก่เหมือนกันครับโบราณบอกไก่งามก็เพราะมีขนคนก็เหมือนกันครับถ้าอยากจะงามก็ต้องมีเสน่ห์ถ้าไก่ไม่มีขนมันก็เหมือนคนไม่มีเสน่ห์ถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรไก่ที่ไม่มีขนมันก็เปลือยนะครับเหลือแต่เนื้อเหลือแต่หนังนะมันสวยงามที่ไหนครับจะผอมจะอ้วนก็เห็นชัดเจนมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าอยากจะให้คนอื่นแลงามเห็นงามคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์สำหรับมนุษย์เรานั้นก็คือความน่ารักที่เรากล่าวถึงนี่เองครับแล้วทีนี้ถามว่าไอ้ความน่ารักหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเสน่ห์นั้นมนุษย์เราสามารถจะเน้นสร้างหรือปรุงแต่งกันที่ตรงไหนได้บ้างก็ปรุงแต่งที่จิตใจเป็นอันดับแรกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นการที่เราจะปรุงแต่งที่จิตใจของเราที่จะทำให้ตัวเรากลายเป็นคนน่ารักกับเขาได้นั้นคืออะไรเราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่สุภาพต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนถูกไหมฮะต้องเป็นคนที่จิตใจไม่แข็งกระด้างเช่นเป็นคนมุทะลุดุดันเป็นคนใจดำเป็นคนใจร้ายแบบนี้ครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยใจคอเป็นแบบนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแล้วเนี่ยไอ้พฤติกรรมทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดหรือแปลความหมายออกมาทางกายภาพมันจะทำให้เราหรือมนุษย์คนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงพฤติกรรมที่แข็งกระด้างออกมาให้ปรากฏได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งคนอื่นๆเนี่ยยากที่จะรับได้นะมันพฤติกรรมที่แสดงออกจากอุปนิสัยใจคอในลักษณะแบบนี้ครับถ้าหากว่าใครค้นพบว่าตัวเองมีอยู่กับตัวพยายามแก้ไขซะครับ
วิธีการแก้ไขก็คือลดละเลิกพฤติกรรมที่เหลวไหลเหล่านั้นให้ได้แต่ว่าเราจะลดละเลิกพฤติกรรมที่เหลวไหลตรงนั้นได้เราก็ต้องแก้ไขที่จิตใจของเราก่อนอย่างที่ผมบอกนะแต่แก้แต่ข้างนอกมันไม่มีวันได้ผลแล้วครับนะเช่นเวลาเห็นใครทำงานแล้วเป็นคนเกียจคร้านเนี่ยคำว่าเกียจคร้านเนี่ยแปลว่าเป็นคนไม่น่ารักถูกไหมนี่สมมุตินะครับมันเมื่อใครสักคนหนึ่งเกียจคร้านไม่ขยันทำงานเราจะพยายามไปกระตุ้นให้เขาขยันโดยไปดัดสันดานคือไปดัดนิสัยตรงความเกียจคร้านของเขาที่เราแลเห็นคือทำให้เขาขยันมากขึ้นบังคับให้เขาทำงานเต็มเวลามากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีวันแก้ไขนิสัยเหล่านี้ได้เลยมันยังจะเป็นพฤติกรรมที่ถาวรอยู่ต่อไปอะครับมันถ้าเราจะแก้ไขนิสัยขอโทษถ้าเราจะแก้ไขพฤติกรรมที่เกียจคร้านอึดอาดหรือสังกตายของใครสักคนหนึ่งเราจะต้องไปแก้ไขที่จิตใจของเขาหรือจิตสำนึกของเขาอย่างที่ผมเคยกราบเรียนไปแล้วนะครับการแก้ไขตรงนั้นคือทำยังไงครับก็ทำให้สำนึกใช่ไหมครับทำให้สำนึกว่าการเกียจคร้านเหลวไหลนั้นมันไม่ดีอย่างไรมันมีผลตอบแทนกลับมาอย่างไรตัวคนที่เกียจคร้านเองนั้นปรารถนาที่จะเห็นหรือจะเป็นหรือจะเผชิญกับผลตรงนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้ว่าทำแล้วตัวเขาเองจะเป็นทุกข์ตัวเองทำแล้วจะขาดทุนจะเดือดร้อนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนถ้ามีสติก็ไม่มีใครคิดจะทำหรอกนะครับไม่ไอความน่ารักทั้งหลายเนี่ยปรุงแต่งได้นะครับเพียงแต่ว่าไอความน่ารักที่จะปรุงแต่งได้นั้นก็คือต้องแต่งที่นิสัยต้องปรุงแต่งที่อารมณ์ต้องปรุงแต่งที่จริตจักร้านของแต่ละคนนั่นเองไว้ครั้งต่อๆไปครับถ้ามีโอกาสเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะสร้างความน่ารักอย่างที่เราว่านี้ให้ได้อย่างไรแต่ระลึกกันไว้เสมอครับว่าไม่มีใครต้องการคบกับคนน่ายักหรอกครับทุกคนอยากคบกับคนน่ารักทั้งนั้นแหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบั

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการที่จะสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันหรือการสร้างสันติสุขในระหว่างการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเยอะๆเป็นสังคมเป็นกลุ่มเป็นม็อบหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนก็ตามมีสาเหตุแห่งปัญหาของความวุ่นวายความสับสนความขัดแย้งหรือความทะเลาะเบาะแว้งกันในอันที่จะนำไปสู่การทำลายสันติสุขในจิตใจของกันและกันให้เกิดขึ้นนั้นมีที่มาหลายสาเหตุหลายปัญหาเหลือเกินนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายซึ่งมีความปรารถนาที่จะสร้างหรือจะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นจะมองข้ามไม่ได้แล้วก็เราก็คงจะคุ้นชินกับมันกับการที่จะพบผ่านสถานการณ์อย่างที่ผมจะว่าต่อไปเนี้ยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกันมาไม่มากก็น้อยนะครับปัญหาที่ทำให้เกิดความเสื่อมลงหรือเสื่อมคลายในความมีสันติสุขในจิตใจของหมู่มวลมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันหรือที่คบหาสมาคมกันในเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้นั่นก็คือการดูถูกหรือดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันมนุษย์เราเนี่ยชอบทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะครับหมายความว่าชอบประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมบางสิ่งต่อผู้อื่นในขณะที่ถ้าใครคนอื่นประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมแบบนั้นย้อนกลับคืนมาให้ตนเองบ้างตัวเองก็จะปฏิเสธและจะรับไม่ได้ก็คือตัวเองก็จะไม่พอใจเหมือนกันพฤติกรรมในเรื่องของการดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามซึ่งกันและกันที่ว่านี้ก็เช่นกันครับบ่อยครั้งทีเดียวในความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ในครอบครัวเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือในสังคมเดียวกันก็ตามมนุษย์เราเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดต่อกันด้วยการแสดงพฤติกรรมในลักษณะของการดูหมิ่นเหยียดหยามกันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจกันได้เสมอไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามการเจตนาที่จะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นนั้นอาจจะมีเหตุผลว่าต้องการที่จะยั่วยุให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเสียสมดุลทางอารมณ์คือยั่วให้โกรธยั่วให้โมโหว่างั้นนะรู้ว่าถ้าไปดูถูกเหยียดหยามเข้าๆแล้วเขาจะต้องโกรธแค้นเสียสมดุลทางอารมณ์เป็นแน่นอนนะก็เลยเจตนาหรือจงใจจะดูถูกเหยียดหยามเขาเพื่อทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาเป็นทุกข์แล้วเสียสมดุลทางอารมณ์ตัวเองก็สะใจหรือในขณะเดียวกันบางครั้งบางคนก็เป็นนิสัยถาวรไม่ได้เจตนาจะไปทำร้ายอย่างจงใจเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียสมดุลทางอารมณ์ไปแล้วตัวเองก็สะใจอยู่ลึกๆนะก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่ามันเป็นนิสัยถาวรที่ตนเองเจอใครแล้วนะชอบใช้วิทยายุทธ์เหยียบคนอื่นเขาขึ้นมาใหญ่ว่างั้นนะคำว่าเหยียบคนอื่นเขาขึ้นมาใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าดูถูกคนอื่นเขาไว้ก่อนกดคนอื่นเขาไว้ก่อนข่มคนอื่นเขาไว้ก่อนเพื่ออะไรฮะที่เราต้องกดเขาที่เราต้องข่มเขาคำว่าเราหมายถึงไอ้คนที่ไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะโดยสันดานหรือโดยนิสัยถาวรนั่นนะครับเขาคิดอย่างนี้ครับคือข่มคนอื่นกดคนอื่นไว้เพื่อจะให้ตัวเองเด่นกว่าหรือเหนือกว่าแต่เพียงลำพังนั่นเองท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนหรือลักษณะใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังต้องการความสุขสงบในชีวิตต้องการความสุขสงบในจิตใจในอันที่จะอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมเดียวกันกับใครๆได้อย่างมีความสันติสุขหรือมีความสงบสุขแล้วท่านผู้ฟังเองก็เช่นกันนะครับเราเห็นทีจะต้องถามตัวเองเหมือนกันว่านิสัยแบบนี้หรือพฤติกรรมเยี่ยงเนี้ย

พบว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ผมอยากจะเรียนแนะนำว่ารีบ modify ตัวเองซะคำว่า modify แปลว่ารีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองซะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิสัยแบบนี้หรือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นบ่อเกิดของความไม่สงบสุขในจิตใจของตัวเองแล้วก็มันจะไปบั่นทอนความสงบสุขในจิตใจของคนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนที่เราจะต้องคบค้าสมาคมกับเขาด้วยในเวลาเดียวกันถามว่าการที่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนั้นทำให้ตัวเองไม่มีความสุขสงบหรือทำให้ตัวเองขาดสันติสุขได้อย่างไรผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็นครับว่าถ้าเราไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเพียงแค่ยั่วยุให้คนอื่นเขาโกรธยั่วยุให้คนอื่นเขาเจ็บใจยั่วยุให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เนี่ยผมถามว่าหนามยอกเนี่ยมนุษย์มันชอบเอาหนามบ่งเสมอนะครับคือเอาหนามบ่งหนามเสมอมันถ้าเรายั่วให้เขาโมโหแล้วผมถามจริงๆครับมนุษย์เราเวลาโกรธเวลาเกลียดเครียดแค้นหรือโมโหเนี่ยเขาจะออกเอากับใครครับเขาก็จะมองว่าใครคือสาเหตุทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นใช่ไหมเขาก็จะใช้คนคนนั้นหรือสิ่งนั้นน่ะที่เป็นสาเหตุเนี่ยนะครับนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่เขาจะเอาคืนนะครับ นั่นก็คือเมื่อทำร้ายเขาทางจิตใจได้เขาก็คงจะต้องหาวิธีทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของเรากลับคืนมาชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนะนี่ก็คือความจริงที่ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธทีนี้ถามว่าพอเราทำให้เขาโกรธแค้นเจ็บใจแล้วไงแล้วไงแล้วเราได้อะไรครับได้อะไรก็คือได้ความทุกข์กลับมาเพราะเขาคงไม่ยอมให้เราไปดูถูกเหยียดหยามไปทำให้เขาโกรธเกลียดเครียดแค้นเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยไอการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเลยนะฮะเพราะว่าการไปดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยมันก็อยู่ในข้อมุสาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสื่อสอนเตือนเอาไว้นะครับมันการที่เราถือศีลประพฤติธรรมเราบอกว่าเราไม่พูดปดมดเท็จเราท่องกันอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าเรายังมีนิสัยใจคอที่จะชอบเอาชนะคนอื่นทำตัวเหนือคนอื่นด้วยการดูหมิ่นเหยียดหยามเขาไว้ก่อนหรือชอบยั่วโมโหคนอื่นนะโดยการทำให้ตัวเองสะใจไปดูถูกดูแคลนเขาแล้วทำให้เขาเสียสมดุลได้เพราะถูกเราดูถูกเหยียดหยามมันเป็นความระกรรมของเขาแต่เป็นความสะใจของเราอย่างนี้นิสัยแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเขาก็จะไม่ปฏิบัติกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นหรือการที่ผู้อื่นดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเราต้องย้อนคิดนะครับว่าถ้าเราไม่พอใจเราไม่ประทับใจถ้าใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามเราแล้วเราจะไปประพฤติตนเช่นนั้นกับคนอื่นเขาไปใหญ่ครับผมอยากเรียนว่าถ้าคนรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากเราไปเสียหมดเขาก็เป็นทุกข์แล้วถามว่าเมื่อเขาเป็นทุกข์เนี่ยเขาย่อมแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบตอบสนองเรากลับมาเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเนี่ยเราก็พลอยเป็นทุกข์ตามไปด้วยถูกต้องไหมฮะและนอกจากนั้นนะการทำงานร่วมกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวดูถูกเหยียดหยามใครต่อใครเขาไปเสียหมดแล้วเนี่ยถามว่ามีใครอยากคบกับเราบ้างเขาไม่มีความสุขในการที่มีเราเป็นเพื่อนไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมก็ตามเมื่อเขาคบกับเราแล้วไม่มีความสุขเนี่ยใครเขาอยากจะคบกับเราครับนี่ตรงนี้สำคัญมันถ้าว่าเราเองต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหรือประสบความสำเร็จในการทำงานเนี่ยนะครับการไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาเนี่ยมันถ้าเขาเป็นการผลักไสคนอื่นให้เขาแยกตัวแยกกายที่สำคัญคือแยกหัวใจของเขาออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเขาก็ไม่อยากจะทำงานร่วมกันกับเราเวลาทำงานร่วมกันเขาก็ฝืนๆแกนๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราความล้มเหลวในการทำงานร่วมกันหรือความล้มเหลวในการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเนี่ยเมื่อรู้คำตอบอย่างนี้เราอยากจะเลือกเป็นคนโง่หรือคนฉลาดครับถ้าเลือกเป็นคนโง่ก็คือเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยเราดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาทำไปแล้วครับนะแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเราจะต้องละเว้นและละวางพฤติกรรมแบบนี้เสียให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราเข้าใจแล้วนะครับว่าไม่มีใครต้องการให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ต้องการหรือไม่ปรารถนาเรามาลองคุยกันต่อไปสิครับว่าไอ้การที่ถูกใครสักคนหนึ่งหรือคนอื่นๆก็ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเนี่ยทำไมเราจึงเสียสมดุลทางอารม

ทำไมเราจึงโกรธเกลียดเคียดแค้นแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่เรื่องราวที่เขาจะดูถูกเหยียดหยามเราว่างั้นนะคำตอบมีง่ายๆครับมี3เสียครับเวลาใครดูถูกเหยียดหยามเราท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองเถอะครับสิ่งที่ทำให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาหรือไม่พอใจเขาอย่างมากเมื่อเขามาดูถูกเหยียดหยามเราเป็นเพราะเรามีสำนึกว่าเราสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเองนะไป3ประการด้วยกันประการแรกก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราเสียเกียรติมากเลยที่ถูกมันดูถูกเหยียดหยามเราว่างั้นนะประการที่สองเรารู้สึกเสียหน้ามากๆเลยที่มาดูถูกเหยียดหยามเราต่อหน้าผู้อื่นใช่ไหมครับและประการสุดท้ายประการที่สามก็คือเรารู้สึกเสียความรู้สึกและเสียใจเป็นอย่างมากที่มันมาดูถูกเหยียดหยามเราได้มันมาทำลายความรู้สึกที่ดีๆที่ตัวเราเองมีต่อตัวเราและความรู้สึกดีๆที่ตัวเราเคยมีต่อตัวเขาไอ้คนที่มาดูถูกเราเนี่ยนะอย่างมากมันเลยแปลความหมายเป็นความรู้สึกเสียใจหรือเสียความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ทีเดียวท่านผู้ฟังครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนนะครับถ้าหากว่ายังเป็นผู้ที่เพิ่งจะริอ่านหัดประพฤติธรรมนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงซึ่งความเป็นตัวเองที่แท้จริงได้แล้วเนี่ยพอถูกใครดูหมิ่นเหยียดหยามเข้าก็จะเกิดความรู้สึกเสียใน3สิ่งที่ผมกล่าวนี่คือเสียเกียรติเสียหน้าเสียใจหรือเสียความรู้สึกเนี่ยนะครับมันก็จะทนไม่ได้ครับพอทนไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกครับก็คือนะเสียสมดุลทางอารมณ์นะครับที่บอกนะครับพอเสียสมดุลทางอารมณ์ปั๊บไอ้อารมณ์ที่ไม่สมดุลคือพฤติกรรมทางจิตที่เป็นลบต่อไอ้คนที่มันดูถูกเนี่ยนะครับมันก็จะขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมด้านลบเพื่อจะกระทำตอบสนองต่อไอ้คนที่มันดูถูกเหยียดหยามคืนกลับมาทันทีเลยว่างั้นนะตรงเนี้ยครับมันจึงทำให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งนะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเป็นปฏิปักษ์กันเกิดการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันความโกรธเกลียดเคียดแค้นความอาฆาตบาดหมางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหารายวันอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้และพิสูจน์ได้ในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้กล่าวให้ท่านฟังในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ครับว่าไอ้การดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยมันนำไปสู่การมีปัญหาในสังคมปัญหาทางกายปัญหาทางจิตใจและปัญหาทางสังคมของมนุษย์ได้เสมอครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยบางคนรักเกียรติมากรักหน้าตาตัวเองมากและบางคนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายคือเสียใจเสียสมดุลทางอารมณ์ง่ายแบบนี้ครับทีนี้ผมก็มีคำถามต่อไปอีกว่าการที่เราถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าเสียเกียรติเสียหน้าหรือเสียใจเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาดูถูกกันในเรื่องอะไรจึงทำให้เรารู้สึกเสียเกียรติเสียหน้าเสียใจผมก็ประมวลได้คร่าวๆในขณะที่กำลังกล่าวให้ท่านฟังสดๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับว่าก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ประการด้วยกันที่พบเห็นกันและเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆประการที่1ก็คือมนุษย์เราจะทนไม่ได้ถ้าถูกดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยมนุษย์เราจะทนไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาประนามหรือดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองต่ำต้อยมนุษย์จะเสียสมดุลทางอารมณ์ทันทีเพราะรู้สึกเสียเกียรติรู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียความรู้สึกที่เราเรียกว่าเสียใจนั่นประการที่สองการถูกผู้อื่นดูหมิ่นเหยียดหยามในลักษณะที่สองก็คือถูกดูหมิ่นว่าโง่หรือไม่ฉลาดมนุษย์คนไหนก็ตามถ้าถูกคนอื่นเขาประนามหยามหมิ่นว่าเป็นคนโง่เป็นคนไม่ฉลาดมนุษย์จะโกรธขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะเสียเกียรติเพราะรู้สึกเสียหน้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองเสียใจมากที่มาว่าตนอย่างนั้นนั่นสองอย่างแล้วนะครับอย่างที่สามครับที่ทำให้โกรธมากและวุ่นวายจนกลายเป็นปัญหาของสังคมรายวันไปในทุกสังคมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามคือการที่ถูกคนอื่นเขาดูถูกว่าตัวเองไม่รู้ครับคำว่าโง่กับคำว่าไม่รู้นี่ไม่เหมือนกันนะครับคำว่าไม่รู้นี่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแต่คำว่าโง่นี่รู้สึกว่าออกจะเป็นอันธพาลไปสักนิดนะครับนะถูกใครดูถูกว่าไม่รู้อู๋เธอเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกอย่างนี้เป็นต้นคำว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกแหมพอฟังปั๊บมันก็เจ็บก็ไปถึงกระดองใจเลยรู้สึกว่าตัวเองแหมเสียเกียรติเนี่ยถูกลบเหลี่ยมนะมันเสียหน้านะเสียใจจริงๆความทุกข์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงปัญหาการขัดแย้งก็จะรุนแรงตามมาใช่ไหมครับหรือเอาอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ที่มนุษย์เราทนไม่ได้เมื่อถูกใครหมิ่นหยาม
นั่นคือดูถูกว่ายากจนนะครับดูหมิ่นว่ายากจนถ้าใครถูกคนอื่นมองว่ายากจนแล้วดูถูกว่าเป็นคนจนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มักจะเสียใจมักจะเสียหน้าแล้วก็มักจะรู้สึกว่าเสียเกียรติอีกแล้วแล้วก็ทนไม่ได้ก็จะแสดงพฤติกรรมขยะตอบสนองเขากลับไปการทะเลาะเบาะแว้งกันการอาฆาตบาดหมางกันก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่มีคำตอบแค่นี้นะว่าเขาดูถูกเหยียดหยามในเรื่องแค่4ประการแค่นี้แล้วก็จะทำให้เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นปัญหาของสังคมกลายเป็นปัญหาทางสังคมวิทยาว่างั้นนะที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วปรองดองกันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แล้วก็มีสันติสุขในหัวใจในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในการทำงานอยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกมากมายครับจารณายกันไม่จบหรอกแต่ไม่ว่าจะดูถูกเหยียดหยามในเรื่องอะไรก็ตามการที่มนุษย์เสียสมดุลทางอารมณ์และโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวุ่นวายบาดหมางเป็นเพราะ3สิ่งที่มนุษย์รู้จักเสียก็คือเสียเกียรติเสียหน้าเสียชัยนั่นเองครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับพอเราได้มาเรียนรู้กันตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราเองถ้าเรารู้ว่าใครเขายอมรับไม่ได้แน่ๆถ้าไปทำให้เขาเสียเกียรติเสียหน้าหรือเสียใจโดยไปดูถูกเขาว่าต่ำต้อยว่าโง่ไม่ฉลาดว่าไม่รู้หรือว่าเขายากจนอะไรแบบนี้นะถ้าตัวท่านต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านในมวลมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับท่านเพื่อที่จะบั้นปลายช่วยทำให้ท่านดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับพวกเขาอย่างมีสันติสุขด้วยแล้วก็เราก็อย่าไปประพฤติแบบนี้ครับก็คือหลีกเลี่ยงการจะไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขาซะการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนั้นก็คือจะต้องไม่ใช้วิธีสร้างความสะใจให้กับตนเองด้วยการยั่วยุให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโกรธหรือโมโหโทโสโดยใช้หลักการคือดูถูกมันเข้าไว้หรือเลิกใช้สิครับถ้าเรามีนิสัยชอบข่มผู้อื่นข่มผู้อื่นให้ต่ำไว้นะมองผู้อื่นด้วยดูแคลนผู้อื่นให้ต่ำไว้เพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นเด่นกว่าและเหนือกว่านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะยกระดับตัวเราเองให้สูงขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นหรือทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเหนือกว่าเขาโดยทำที่ตัวเราเรากลับไปทำที่ตัวเขาคือไปกดขี่เขาไปดูถูกดูแคลนเขาอย่างนี้ไม่มีใครเขาทนได้เราก็เลิกสักครับนะถ้าเราเลิกเสียได้นิสัยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นนะครับสังคมของท่านก็จะน่าอยู่มากขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองซะมันคนเราถ้าเป็นคนดีและรักที่จะประพฤติธรรมมันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองเอาไว้บ้างเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเนี่ยมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเรามามองในมุมที่กลับกันบ้างเราเองหยุดละเราไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามใครละเพราะเรารู้สัจธรรมความจริงอย่างที่ผมกราบเรียนท่านมาทีนี้แต่คนอื่นล่ะครับถ้าเขาไม่ได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้อย่างที่ผมชี้แนะเขาก็อาจยังทำตัวเป็นนิสัยคือชอบดูหมิ่นเหยียดหยามใครต่อใครซึ่งสักวันหนึ่งตัวท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมอาจจะถูกไอ้หมอเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามเข้าแล้วทำอย่างไรท่านจึงจะสามารถรักษาจิตใจของท่านให้สงบสมดุลได้โดยไม่ออกอาการเจแล้วไปโกรธไปแค้นไปอาฆาตบาดหมางกับเขาไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาไปเป็นปฏิปักษ์กับเขาหรือไปลงมือลงไม้ทำร้ายซึ่งกันและกันทำให้สังคมที่อยู่ร่วมกันนั้นบันไลไปหมดนะฮะก็คือความมีสันติสุขก็หมดหายหดหมดเลยนะเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถพิทักษ์ปกป้องตัวเองได้มันก็มีคำแนะนำอยู่ในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าทันทีที่เราได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากใครสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่ท่านจะต้องกระทำก็คือถามตัวเองทันทีเลยว่าเฮ้ยจริงอย่างที่มันว่าหรือเปล่าวะนี่ก็คือการที่ท่านจะต้องพูดกับตัวเองนะครับเวลามีใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามท่านถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าวะนะถ้าจริงก็อย่าไปโกรธเขาครับถ้าเขาดูถูกเราและไอ้สิ่งที่เขาดูถูกดูแคลนเรานั้นเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับท่านก็อย่าไปโกรธเขาครับเพราะว่ามันพูดจริงมันไม่ได้พูดเท็จถูกต้องไหมครับเช่นถ้าเขาดูถูกดูหมิ่นว่าท่านเป็นคนต่ำต้อยถ้าพบว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าที่มันว่าจริงๆเนาะเราก็ยอมรับความจริงตรงนั้นซะเพราะมันไม่ได้พูดเท็จนะหรือมันบอกว่าเราโง่นะไม่ฉลาดบอกว่าเราไม่รู้หรือบอกว่าเรายากจนเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาขบคิดตามที่มันว่าแล้วมันเป็นจริงอย่างที่มันพูดขอให้ท่านยอมรับความจริงตรงนั้นซะอย่าปฏิเสธครับนั่นคือวิธีการที่จะช่วยให้ท่านมีความสุขหรือมีความสงบสุขในจิตใจถึงแม้มันจะยั่วยุท่านมากมายมากหลายเพียงใดก็ตามเพราะว่าอะไรครับ
พราะคนเราเนี่ยนะครับน่าจะโกรธมันนะถ้ามันพูดเท็จนะนะหรือใส่ความเราใส่คล้ายเราน่าจะโกรธแต่นี่มันพูดจริงแสดงว่ามันดูถูกเราแล้วก็ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันไม่ได้พูดเท็จเราก็ไม่ควรโกรธเขาแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือปรับปรุงแก้ไขซะปรับปรุงตัวเองเสียถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนต่ำต้อยอย่างที่มันว่าในอนาคตต่อไปเราก็พยายามพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองอย่าให้อยู่ในระดับของความต่ำต้อยอย่างนั้นตลอดชาติตลอดชีวิตนี้ใช่ไหมล่ะครับหรือถ้ามันดูถูกว่าเราโง่แล้วเราพบว่าเราโง่จริงๆคือไม่ฉลาดเราก็พัฒนาสติปัญญาเราฝึกคิดนะฝึกใช้สติปัญญาให้มากขึ้นแน่นอนนะเราจะฉลาดขึ้นแน่นอนนะหรือถ้ามันบอกว่าเราไม่รู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้จริงๆก็อย่าไปโกรธเราก็รีบเรียนรู้ซะสิครับนะหรือถ้ามันบอกดูถูกว่าเรายากจนก็อย่าไปโกรธครับคนยากจนนี่มันบาปตรงไหนคนยากจนมันน่าอายตรงไหนมันน่าเสียหายตรงไหนแต่ถ้าท่านไม่พอใจที่มันว่ายากจนนะท่านอยากรวยกับเขามั่งไหมล่ะถ้าอยากรวยก็พัฒนาตัวเองสิครับยกระดับตัวเองให้พ้นไปจากความยากจนซะแล้ววันหน้ามันก็จะเอาเรื่องนี้มาดูถูกเราอย่างแท้จริงไม่ได้ถูกไหมครับหรือถ้าในกรณีที่เขาดูถูกเราแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างที่มันว่าถ้าเราพบว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของมันสิครับเพราะไอ้แค่คำพูดของเขานั่นน่ะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นไปตามที่เขาว่าเราได้หรอกครับเช่นเขาว่าเราเป็นคนต่ำต้อยอย่างเงี้ยขณะที่เราไม่ได้ต่ำต้อยจริงอย่างที่เขาว่าอย่างที่เขากล่าวหาหรือดูถูกเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าพอมันว่าเราต่ำต้อยเท่าดูถูกว่าเราต่ำต้อยขณะที่จริงๆแล้วเราไม่ต่ำต้อยตัวเราจะร่วงพลอยจากความสูงส่งลงมาสู่ความต่ำต้อยตามที่มันว่าเพราะมันมีวาจาสิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะหรือมันว่าเราโง่เราไม่ฉลาดขณะที่แท้จริงแล้วเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นคนฉลาดไม่ใช่เป็นคนโง่เราใช้สติปัญญาเป็นมันมองไม่เห็นหรือมันเข้าใจผิดหรือมันซึบบื้อต่างหากนะอะไรแบบนี้นะครับนะท่านก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของมันอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นคนฉลาดของเราให้กลับมาเป็นคนอับเฉาเบาปัญญาหรือกลายเป็นคนโง่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงได้เลยเพราะเราฉลาดอยู่แล้วมันเป็นคุณสมบัติของเราใครก็จะเอาความฉลาดจากเราไปไม่ได้แย่งไปไม่ได้เนาะถ้าเราเป็นคนโง่ใครก็จะเอาความโง่จากเราไปไม่ได้มันเป็นของเราแท้ๆนะเขาพูดว่าเราฉลาดขณะที่เราโง่เราก็ฉลาดตามที่มันพูดไม่ได้ขณะที่เราฉลาดเขามาพูดว่าเราโง่นะเราก็จะไปโง่ตามที่มันพูดก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับนะนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านไว้ในครั้งนี้ว่าถ้าหากว่าใครดูหมิ่นเหยียดหยามเรานะเราจะมีความสุขคือมีความสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรแนวคิดสำหรับครั้งนี้มีเท่านี้นะในครั้งต่อไปเราจะมาขยายให้ท่านฟังอีกว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ามีใครดูหมิ่นเหยียดหยามเราผมมีแนวคิดใหม่ๆแบบไหนที่อยากจะมาชี้แนะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เลือกเอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราและแบ่งปันให้แก่คนอื่นเขามีความสงบสุขหรือเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงปัญหารายวันหรือปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้เกิดการขัดแย้งกันมีการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันโดยเกิดอาการโกรธแค้นอาฆาตบาดหมางหรือผูกใจเจ็บผูกจิตพยาบาทกันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วปัญหารายวันเหล่านั้นเนี่ยมาจากเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันครั้งที่แล้วเราเปิดเผยกับท่านไว้ล่วงหน้า3เรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องแรกคือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันถ้าเราจะกล่าวกันเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันเข้าใจง่ายๆก็คือการดูถูกการเหยียดหยามกันนั่นเองแล้วก็กรณีที่2ซึ่งเป็นปัญหารายวันที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไร้ความสงบสุขในสังคมมนุษย์ของเราท่านๆกันนั่นก็คือการยุยงส่งเสริมกันนะยุยงส่งเสริมกันให้เสียผู้เสียคนให้หลงผิดนะหรือให้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะเพื่อประโยชน์ของกันและกันนะแต่ว่าก็ไปยุยงส่งเสริมกันให้ร้ายกันอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามนั่นก็คือการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหารายวันทำให้แสวงหาสันติสุขในจิตใจของกันและกันไม่ค่อยจะเจอเนาะในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องแรกนะก็คือเรื่องการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคนไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ว่าจะเป็นคนไกลตัวก็ตามถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายถูกดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วเราก็เป็นต้องเกิดปัญหาทางอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับและเมื่อปัญหาทางอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อใดการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้น

ถ้าหากว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่รุนแรงนักก็เท่ากับว่าไม่ต้องคบหาสมาคมกันไปอีกตลอดชาติหรือตลอดชีวิตนี้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นถ้าหากว่าเราถามตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าการที่เราขุ่นเคืองใจโกรธเคืองหรือไม่พอใจคนที่เขาดูถูกเหยียดหยามเรานั้นสาเหตุหลักที่แท้จริงเป็นเพราะตัวเรามีความรู้สึกว่าเสียเกียรติเสียหน้าแล้วก็นำพาไปสู่ความรู้สึกที่เรียกว่าเสียความรู้สึกหรือเสียใจนั่นเองการที่เรารู้สึกว่าเสียเกียรติหรือว่าเสียหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมาจาก 2-3 ประเด็นด้วยกันประเด็นที่ถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วตัวเองรู้สึกว่าเสียเกียรติและเสียหน้าเป็นอย่างมากจนนำไปสู่ความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรเนี่ยนะครับเช่นถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตนเองนั้นต่ำต้อยถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตัวเองนั้นโง่คือไม่ฉลาดแล้วก็ถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามว่าตนนั้นไม่รู้ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่ายากจนอะไรทำนองนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงเนี้ยถ้าก่อนที่เราจะขยายความอะไรให้ยิ่งใหญ่ยืดยาวไปกว่านี้นั้นเราก็อยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่กำลังตั้งใจรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ได้ล่วงรู้ว่าตามหลักคำสอนของศาสนานั้นสอนเราว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเวลาเจอใครเขาดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วยังมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียเกียรติยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าจนนำพาความเสียอกเสียใจความขุ่นเคืองใจหรือความโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรต่อมีอะไรให้มันฟูฟ่องขึ้นมาในจิตใจที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความมีสันติสุขนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามยังยึดติดกับอัตตาคือยึดติดกับตัวตนคือยังมีตัวตนคือมีตัวกูของกูอยู่นั่นเองความหมายของมันก็คือตรงนี้นะครับเหตุผลที่บอกว่าถ้ายังรู้สึกเสียเกียรติเสียหน้าหรือว่ายังรู้สึกเสียใจกับการที่ถูกใครต่อใครเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเข้าเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการยึดติดอัตตาตัวตนคือการมีตัวกูของกูท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมก็คงจะมองเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเออก็จริงเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเขาดูหมิ่นเหยียดหยามตัวเราและถ้าหากว่าตัวเราว่างไปจากการมีตัวเราก็คือไม่มีตัวตนของตัวเราอยู่เราวางเฉยเสียกับการดูหมิ่นเหยียดหยามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นหรือยกโยนคำพูดที่ไม่พึงประสงค์มาให้เราได้รับรู้ดูเห็นหรือได้รับฟังอย่างนี้นะครับถ้าเราทำจิตเฉยนิ่งเสียรับรู้แต่ไม่รับเอาคือไม่มีตัวตนของเราเป็นผู้รับเอาในสิ่งที่เขากล่าวว่าหรือในสิ่งที่เขากล่าวหาความทุกข์ในจิตใจที่เรียกว่าความขุ่นมัวความรู้สึกเสียหน้าความรู้สึกว่าเสียเกียรติจนนำไปสู่การรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้เป็นบทแทรกให้ท่านฟังว่าในตามคำสอนของศาสนาวิธีแบบเดิมๆนั้นเขาก็แนะเน้นเราว่าถ้าเราละวางความมีอัตตาของตนเองก็เรียกว่าการยึดติดตัวกูของกูเสียได้นะปัญหาตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเขาจะว่าเราเขาจะดูหมิ่นดูแคลนเราก็ว่าไปสิเพราะตัวเราไม่มีตัวตนหรือตัวเราไม่มีตัวเราอย่างนั้นเป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแต่สำหรับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหลายคนพยายามที่จะละวางอัตตาตัวตนกันอยู่บ่อยมากเลยนะครับละวางอัตตาตัวตนกันอยู่เป็นประจำแต่พอใครเขาสักคนหนึ่งมายืนกล่าวต่อหน้าเป็นวาจาสองหาวสามหาวกับตัวเราหรือแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามตัวเราเข้าทั้งที่เราก็ท่องอยู่เป็นประจำจนขึ้นใจว่าเราจะต้องละวางอัตตาตัวตนของเราซิให้ได้เราจะต้องไม่ยึดติดอะไรแบบนี้มันก็อดที่จะจริตของเรานั้นสั่นสะเทือนไปในทางลบตามการยั่วยุ
หรือตามการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบด้วยคำกล่าวสองหาวสามหาวที่เรากำลังได้ยินเต็มสองรูหูกันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีใหม่ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะชวนท่านคิดชวนท่านคุยเพราะผมเชื่อมั่นว่าคนเรานั้นนะครับการจะท่องจำก็คือเพียงแค่บอกว่าจะต้องละวางอัตตาตัวตนให้ได้ถ้าไม่อยากจะให้จิตใจของเราสั่นไหวไปตามการยั่วยุของผู้อื่นโดยเฉพาะยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกมาให้ท่านได้รับรู้รับฟังเป็นบทเรียนกันในครั้งนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับเพราะว่าทำตามคำบอกหรือทำตามเขาเล่าว่ารู้ทั้งรู้ครับว่าต้องละวางอัตตาตัวตนต้องละวางการยึดติดนะได้รู้และได้คิดครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้ววางไม่ลงวางไม่ได้นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันมันด้วยเหตุนี้ครับครั้งนี้เราจึงขออนุญาตเรียนย้ำซ้ำเติมกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมและต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองว่าถ้าวันทั้งวันเนี่ยเราจะต้องคบหาสมาคมหรือบางคนทำธุรกิจการค้าก็ต้องใช้คำว่าคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนหมู่มากในสังคมเนี่ยแล้วแต่ละคนก็มีนิสัยใจคออะไรต่อมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะการที่จะข้ามพ้นเพื่อจะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งที่แวดล้อมเรานะดูหมิ่นเหยียดหยามเราเนี่ยบางทีมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างนั้นหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่ขณะนี้กำลังเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้หรือเผชิญกับบทเรียนเรื่องการถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามกันอยู่ในขณะนี้ลองมาฟังวิธีการที่ผมอยากจะชี้แนะชี้นำผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ดูเป็นอย่างไรนะเอาเป็นว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านผู้ฟังเองนะฮะได้รับการดูถูกหรือดูหมิ่นเหยียดหยามจากเพื่อนมนุษย์ใครคนใดคนหนึ่งเข้าประการแรกให้ท่านถามตัวท่านเองทันทีว่าจริงอย่างที่มันว่าเราหรือเปล่าให้ถามตัวเองทันทีว่าจริงอย่างที่มันว่าเราหรือเปล่าจริงอย่างที่มันดูถูกดูแคลนเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงนะครับในตอนที่แล้วเราก็สรุปไว้ตรงนี้ว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็อย่าไปโกรธเขาครับเพราะว่าเขาพูดจริงเขาไม่ได้พูดเท็จเขาไม่ได้ใส่ความเขาไม่ได้ใส่ร้ายเราอย่างเช่นเขาบอกว่าเราโง่หรือเราไม่ฉลาดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกหรือกระทำออกไปหรือคำพูดคำจาอะไรของเราเนี่ยมันส่อแววว่าเรามีสติปัญญาแต่ดันทะลึ่งไม่รู้จักใช้เนี่ยนะเขาเรียกว่าโง่หรือไม่ฉลาดเมื่อมันว่าเราเนี่ยโง่จังเลยทำไมพูดแบบนี้โง่จังเลยทำไมทำแบบนี้ก็อย่าไปโกรธมันครับก็เพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องจริงๆเราพูดไม่ถูกต้องจริงๆก็ยอมรับความจริงซะก็สิ้นเรื่องนะครับขอบใจมันซะว่าขอบใจมากว่ะที่เองช่วยเตือนสติและตอกย้ำว่าข้าโง่ต่อไปข้าจะต้องรู้จักฉลาดมั่งละคือรู้จักใช้สติปัญญาของสมองให้มากกว่าเดิมฉันจะได้ไม่โง่อย่างที่แกว่าฉันนะขอบใจนะที่ช่วยเตือนอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นหมายความว่าถ้าเขากล่าวว่าเราในสิ่งใดเรื่องใดก็ตามเราอย่าไปมองว่าเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเหยียบย่ำเราทันทีขอให้มองว่าจริงหรือไม่จริงเนาะถ้าจริงอย่างที่เขาว่าเราต้องไม่โกรธแต่หน้าที่เราหรือภารกิจของเราที่จะต้องกระทำในฉับพลันทันทีที่ได้ล่วงรู้ว่าเขาดูถูกเหยียดหยามเรามาอย่างนั้นก็คือการหาทางปรับปรุงแก้ไขตนเองซะเช่นถ้าเรายังคิดไม่เป็นเราก็รีบพัฒนาวิธีการใช้สติปัญญาของสมองก็คือฝึกคิดให้เป็นกับเขาซะมั่งอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเราพูดผิดพูดไม่ถูกนะเราก็ปรับปรุงแก้ไขวิธีการพูดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักการพูดเนื้อหาสาระที่เราพูดตรงนั้นซะทุกอย่างก็จบเนาะแต่ทีนี้ถ้าท่านถามตัวท่านเองแล้วว่าจริงอย่างที่มันว่าหรือไม่หากคำตอบที่ท่านได้รับจากตัวท่านเองที่ตอบตัวเองนะครับบอกว่าไม่จริงอย่างที่มันว่าเลยนะไม่จริงเลยเช่นมันบอกว่าเราโง่เราไม่ฉลาดแต่แท้จริงแล้วเราฉลาดกว่าที่มันคิดซะอีกมันต่างหากที่คิดแตกต่างจากเราและดันทะลึ่งมาดูถูกดูแคลนเรามาหยามหมิ่นเราว่าเราโง่อย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราก็พอมีสติปัญญาที่จะบอกตัวเราได้ว่าเราโง่
หรือเราไม่ฉลาดอย่างที่มันว่าหรือไม่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้โง่หรือเราก็ฉลาดอยู่อย่างที่เรารู้ตัวเราอยู่หรือสำนึกรู้อยู่ก็อย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดของเขาตรงนั้นทำไมจึงใช้คำว่าท่านผู้ฟังอย่าไปหวั่นไหวก็เพราะเหตุว่าแค่คำพูดของเขานั่นน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปจากความฉลาดแล้วกลายเป็นคนโง่เง่าหรือโง่เขลาอย่างที่เขาว่าได้หรือไม่ล่ะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมล่ะครับถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้โง่คือยังมีความฉลาดเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของตัวเราอยู่แต่มันต่างหากหรือเขาคนนั้นต่างหากที่คิดแตกต่างจากเราแล้วก็ดันมาพิพากษาเราว่าเราโง่อย่างนี้นะครับเราก็คงยิ้มให้นะยิ้มให้เขานะยิ้มเล็กๆหรือจะยิ้มอย่างเบิกบานก็ได้ไม่ต้องไปหวั่นไหวอารมณ์เสียว่าทำไมต้องมาดูถูกดูแคลนฉันไม่ต้องนะครับนะเพราะอะไรครับเราไม่เห็นจะน่าจะโกรธไม่เห็นจะน่าเคืองคุณอะไรในจิตใจสำหรับคนที่ดูหมิ่นดูแคลนเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องระลึกไว้เสมอว่าเขาคนอื่นๆไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเราหรือไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆของตัวเราได้เลยครับพฤติกรรมของเราความรู้ของเราความคิดของเราความดีงามของเราไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไม่มีใครสามารถจะเบี่ยงเบนหรือตะแบงของเราได้ยกเว้นตัวเราเองนั่นแหละครับจะเบี่ยงเบนเสียเองจะตะแบงเสียเองหรือจะทำตัวเหลวไหลเสียเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาในกรณีที่เขาดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเราโอเคไหมครับทีนี้นะถ้าหากว่าเราคิดแค่นี้แล้วยังไม่พอจิตใจของท่านยังสั่นไหวระรี้ระริกอยู่ยังสร้างความสันติสุขหรือรักษาความสงบสุขให้กับจิตใจตัวเองยังไม่ได้เพราะแหมมันมายั่วยุเหยียดหยามเราซึ่งหน้านี้บางทีต้องใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเขาดูถูกคือพูดถูกจริงๆนะครับก็ขอบคุณเขาซะที่เขามาช่วยเตือนให้เราไม่ลืมตัวขอบคุณกับเขาตรงๆเลยเออขอบใจมากนะที่นายมาดูถูกมาเหยียดหยามเราน่ะนะเราจะได้รู้ตัวไว้ว่าอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้เรายังต่ำต้อยในสิ่งนี้เรายังบกพร่องเรายังเหลวไหลในสิ่งเหล่านี้เราคิดว่านายคือครูของเราแล้วกันนะขอบใจมากอย่างเงี้ยครับก็ให้เอาคำกล่าวดูถูกเหยียดหยามที่คนอื่นเขากล่าวนั้นมาเป็นพลังนะเอามาเป็นพลังเพื่อมาสร้างแรงฮึดหรือว่าสร้างแรงอึดสุดๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเร่งรุดดีกว่าที่จะไปหงุดหงิดกับคำกล่าวหาว่าร้ายที่เขาหยิบยื่นเอามาให้เราดีไหมครับท่านผู้ฟังครับหมายความว่าถ้าเขาดูถูกว่าเรายากจนอย่างเงี้ยครับหรือดูถูกว่าตัวเราเป็นคนต่ำต้อยก็ยกมือไหว้เขาและขอบใจเขาก็ได้ที่อุตส่าห์เตือนสติเราว่างั้นนะให้เรารู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วจากนั้นก็เอาคำดูถูกเหยียดหยามของเขานั่นแหละครับมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนตนเองเพื่อที่จะยกระดับตนเองคำว่ายกระดับในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมที่ผมกล่าวถึงในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้บ่อยๆเนี้ยหมายถึงการพัฒนาตนเองอย่างที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันนั่นแหละครับนะนั่นหมายความว่าเอาแรงดูถูกเหยียดหยามที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราตัวนั้นนะครับนะมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างแรงฮึดอึดสุดๆเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเร่งรุดไปถึงจุดที่เรียกว่าถ้าอยากจนต่ำต้อยนะฮะก็ทำให้ตัวเองมีฐานะกับเขาขึ้นมาได้บ้างอย่างเนี้ยอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์ครับดีกว่าไปเสียเวลาทะเลาะเบาแหวงกับคนที่ดูถูกเหยียดหยามเราในฐานะที่เราต่ำต้อยและยากจนกว่าเขาซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆมันถ้ามัวแต่ไปทะเลาะกับเขามัวแต่ไปเกลียดกลัวการดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเองต่ำต้อยว่าตัวเองยากจนชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรใหม่เราก็จงจะต้องยากจนต่ำต้อยต่อไปแล้วก็ให้มันดูหมิ่นดูแคลนให้เราเจ็บอกเจ็บใจตลอดไปชั่วชีวิตตลอดกาลละนานระวังอันเถอะนะครับแต่ถ้าวันนี้ดูถูกเราได้ดูถูกเราไปไม่เป็นไรเราจะใช้พลังตรงนี้สร้างเป็นแรงบันดาลใจมีแรงฮึดขยันทำมาหากินขยันเก็บขยันอดออมรับรองได้ครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็มีฐานะดีกับเขาขึ้นมาได้บ้างครับหนักก็เอาเบาก็สู้อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันจะดีกว่าไปเสียอกเสียใจนะฮะ
พราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันนอกจากจะไม่เสียใจให้เปลืองพลังจิตแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่เสียเวลาไปทะเลาะกันกับเขาให้เกิดการบาดหมางกันเสียเปล่าจริงไหมครับมันจะช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนะคำว่าสูงขึ้นแปลว่าช่วยยกระดับสถานะของตัวเรานะให้สูงขึ้นทั้งสุขภาวะทางจิตก็ดีขึ้นสุขภาวะทางกายก็ดีขึ้นนะแม้กระทั่งสติปัญญาก็น่าจะสูงขึ้นด้วยว่างั้นนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการพลังนะครับคำว่าพลังในที่นี้หมายถึงอำนาจนะอำนาจที่อยู่ในจิตใจของตัวเราเองเนี่ยมนุษย์ต้องการมากๆเลยอำนาจตรงนี้มนุษย์หลายคนเรียกว่าพลังใจพลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะรอคอยให้คนอื่นให้กำลังใจโดยการใช้วิธีที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า cheer up นะ cheer up แปลว่าปลุกเร้าหรือกระตุ้นให้นะมีความคึกขนองโดยใช้เงื่อนไขด้านบวกเช่นใช้ลูกปลอบโยนใช้ลูกส่งเสริมให้กำลังใจฉันเชื่อนะว่าเธอทำได้ทำสิทำสิถ้าเธอทำได้ฉันจะให้รางวัลนะอย่างนี้เป็นต้นว่าเออเก่งนี่โอ้เก่งมากๆเลยโอ้เธอเก่งมากนึกไม่ถึงเลยว่าเธอเก่งนี่คือการพูดเพื่อเสริมแรงทางด้านบวกนะเป็นการเสริมแรงทางด้านบวกก็ทำให้มนุษย์เรานั้นมีพลังใจได้หลายคนจึงกลายเป็นคนบ้ายอไปเพราะเหตุเนี่ยครับแต่ทีนี้มนุษย์ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเนี่ยเราจะแสวงหาแต่กำลังใจด้านบวกมาเป็นเครื่องเสริมแรงในการสร้างพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองในการที่จะทำอะไรที่มันยากๆให้ประสบความสำเร็จกับเขาสักครั้งหนึ่งสักเรื่องราวหนึ่งมันไม่ใช่หาได้ตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งกระชาตินะครับเพราะว่าไอ้เงื่อนไขด้านบวกเหล่านี้นะมันจะต้องคู่กันกับเงื่อนไขด้านลบด้วยไม่งั้นทุกอย่างในโลกนี้มันจะไม่สมดุลกันนะครับมันทีนี้เงื่อนไขด้านบวกเราสามารถสร้างพลังฮึดหรือพลังอึดด้านบวกได้แต่ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนที่เป็นอัจฉริยะเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตนั้นพลังอำนาจที่เป็นพลังอึดหรือพลังฮึดในจิตใจของท่านที่เป็นตัวสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับตัวท่านไม่ว่าในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตก็ตามถ้าท่านรู้จักนำมันเอามาใช้เพื่อกระตุ้นพลังอึดพลังฮึดท่านได้ถึงแม้มันจะเป็นเงื่อนไขด้านลบจากการที่ถูกคนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามตัวท่านท่านก็สามารถจะประสบความสำเร็จและสามารถที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ว่าท่านฉลาดที่จะนำมันเอามาใช้หรือเปล่านะมันเมื่อมนุษย์ต้องการพลังเป็นแรงฮึดหรือเป็นลูกอึดการยั่วยุทางด้านลบด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบแล้วหยิบยื่นมาให้เราโดยเฉพาะในกรณีของการที่ถูกใครสักคนเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยเราก็สามารถจะแปลความมาเป็นพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเราได้แทนที่เราจะไปแปลเป็นความขุ่นเคืองใจไปแปลความหมายเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาที่เขาดูถูกเราอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเราเป็นคนที่จะไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตนะครับมันตรงนี้ครับถ้าท่านละวางอัตตาตัวตนไม่เป็นละวางการยึดติดตัวกูของกูยังไม่สำเร็จหรือยังไม่ได้ลองใช้หนทางนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆในการที่จะทำให้ท่านฉลาดในการดำเนินชีวิตตามที่เราแนะนำให้ท่านคิดและเราชวนท่านคุยในวันนี้ดูบ้างท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะว่ามนุษย์นั้นน่ะส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับการให้กำลังใจแล้วใช้กำลังใจที่ได้รับนั้นสร้างพลังฮึดเพื่อการต่อสู้กันมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองผมจึงอยากจะใคร่เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายว่าอย่าฝึกฝนตนเองให้เกิดความเคยชินหรือคุ้นชินอยู่กับคำสรรเสริญเยินยออยู่กับรางวัลด้านบวกที่ใครเขาจะมาหยิบยื่นให้กับเรามาชมเรามาให้กำลังใจเราเลยนะคนที่มันเหยียดหยามเรานะหรือทับถมเราแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเงื่อนไขด้านลบถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะนำเอามันมาแปลเป็นความหมายในการที่จะสร้างพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองได้คือแปลความหมายจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยครับเอาตรงนั้นมาสร้างเป็นพลังฮึดเพื่อต่อสู้เราก็จะสามารถเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและเป็นยอดคนเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านคงจะต้องใช้สติปัญญาตรงนี้เอาไว้ด้วย
พราะว่าถ้าเราใช้สติปัญญาตรงนี้ขบคิดและตีบทให้แตกนะครับลืมได้เลยครับว่าท่านจะมีตัวตนหรือมีหรือไร้ตัวตนอยู่ท่านก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรืออยู่ในสังคมเดียวกันกับคนทั้งหลายที่ยังมีการดูหมิ่นเหยียดหยามกันให้วุ่นวายนะได้อย่างมีความสุขนี่คือสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในใจท่านเพราะการใช้สติปัญญาเบื้องต้นดังที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรากล่าวถึงเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เราเนี่ยนะครับโดยมีกรณีที่เป็นสาเหตุมาจากการดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันที่เรากล่าวถึงสืบเนื่องติดต่อกันมา 2-3 ตอนแล้วนั่นนะครับวันนี้ก็ยังมีบางเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังโดยที่เราไม่คิดจะหยิบโยนทิ้งไปหรือข้ามพ้นไปแล้วก็ไม่ได้นำมากล่าวเอาไว้ในที่นี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่มีฝักใฝ่คือมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรม

จริงๆในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันในแต่ละวันก็คือการแสวงหาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและเมื่อตนเองเกิดความมีสันติสุขแล้วก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาต่อไปกันได้อีกด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับละการน่าจะนำมาคุยกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องการข้ามพ้นความโกรธเกลียดเคียดแค้นหรือการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดเมื่อมีใครหยิบยื่นเงื่อนไขของการดูถูกเหยียดหยามให้มาสะกิดใจเราจะข้ามพ้นกันได้อย่างสบายๆก็คงต้องอาศัยเกร็ดที่จะกล่าวถึงในวันนี้ด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งมาดูถูกหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเราแล้วเป็นกรณีที่ตัวเขาน่ะดูเราผิดนั่นหมายความว่าความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวอย่างที่เขาว่าเรานั่นเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เขากล่าวหาว่าเราต่ำต้อยเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เราถูกเขากล่าวหาว่าโง่เง่าหรือเราไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เขากล่าวว่าเรายากจนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีหนทางเดียวเท่านั้นที่ท่านผู้ฟังจะพบกับความสงบสุขในจิตใจได้คำเดียวสั้นๆนั่นคือการให้อภัยเขาไปนะครับคำว่าให้อภัยเขาไปเนี่ยเป็นคำสั้นๆนะแต่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จักให้อภัยใครต่อใครก็ตามในชีวิตประจำวันที่เขาสับเปลี่ยนเวียนหน้าเวียนตาสับเปลี่ยนกันมาแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านลบไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงออกและการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้เราเองนั้นจิตใจขุ่นมัวจิตใจขุ่นมัวแปลว่าเราไม่พอใจนะครับเขาผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแทบทั้งวี่ทั้งวันจนแทบเราจะไม่ได้พักผ่อนหรือหยุดจะหายใจด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเองสามารถที่จะใช้บทบาทพฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราไม่พึงพอใจที่เราไม่พึงประสงค์ที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายใกล้ตัวเราเขาหยิบยื่นมาให้แล้วเราให้อภัยเขาได้โดยใช้บทเรียนเหล่านั้นเนี่ยนะครับโอ้โหท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นคุณอันมหันต์สำหรับตัวท่านเองเลยนะฮะแล้วท่านจะมองออกได้เลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่น่าขอบคุณคนที่เราน่าขอบใจเขาได้ซ้ำไปเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าตัวเขานั้นเปรียบเสมือนคนที่จะช่วยออกข้อสอบให้มาทดสอบจิตสำนึกอันหมายถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเรานั่นเองว่าเราสามารถจะยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตสำนึกของเราให้สูงส่งขึ้นมาได้บ้างไหมบอกแล้วไงครับว่าท่านผู้ฟังครับพวกเราเนี่ยคุ้นชินอยู่กับการเจอเงื่อนไขด้านบวกหรือพฤติกรรมด้านบวกที่เราพึงพอใจเมื่อมีใครต่อใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีงามต่อตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเรามีความสุขมากและก็เราพร้อมจะตอบแทนความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราให้กับคนที่เขาประพฤติดีทำดีพูดดีกับเราอย่างสาสมนะนั่นก็คือเราก็จะดีตอบเขากลับไปวันทั้งวันส่วนใหญ่เนี่ยเราเก่งมากกับการที่จะตอบสนองการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราทางด้านบวกเราไม่เคยสอบตกแต่พอมาเจอบางเวลาไอ้คนที่เคยแสดงพฤติกรรมที่ดีๆคือพูดดีคิดดีทำดีกับเราเนี่ยบางครั้งบางเวลาไม่ว่าจะเป็นการประมาทเผลอไผลของเขาหรือจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดคิดผิดหรือได้ข้อมูลผิดอะไรอะไรตกเกี่ยวกับตัวเราก็ตามเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมขยะหรือแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องต่อเราทำให้เราขุ่นข้องหมองใจขุ่นมัวในหัวใจหรือขุ่นแค้นนะในหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้เสมอถามว่าที่ทำดีเนี่ยเรามีความสุขถามว่าเวลาเขาทำไม่ดีกับเราแล้วใหญ่เราไม่รักษาความสงบสุขในจิตใจของเราเอาไว้ให้ได้เล่านะตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญนะผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าคำว่าให้อภัยเนี่ยเป็นคำเล็กๆสั้นๆง่าย
ถึงแม้มันจะปฏิบัติยากนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้โอ้โหมันเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสามารถให้อภัยคนที่เขากระทําในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้อย่างง่ายดายเนี่ยครับไม่ว่าเขาจะทําเหลวไหลหรือเลวร้ายกับเรารุนแรงสักปานใดก็ตามถ้าเราให้อภัยเขาได้จิตใจของเรานั่นแหละครับที่จะพบกับความสงบสุขหรือมีสันติสุขแต่ทีนี้ถ้าเราจะให้อภัยกับคนที่เหลวไหลเลวร้ายกับเราได้นั่นหมายความว่าเราต้องมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันคือรู้คิดรู้เท่าทันเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขใดๆที่เขาจิบยื่นให้กับเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนะมันวิธีคิดของเราในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะผมเคยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้บ่อยครั้งว่าถ้ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ฟังเองหรือใครก็ตามอยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองจากปัจจุบันไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเก่าที่มันดีกว่าเก่าที่มันเป็นสุขกว่าเก่าและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากกว่าเก่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหนให้มันยุ่งยากหรอกครับท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นที่จุดเดียวเท่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนครับคนเรานั้นก่อนจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตมันต้องมีการขบคิดซะก่อนแต่ถ้าเราใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเราก็คงจะยากจนแบบเดิมๆนะครับถ้าเรามีวิธีคิดแบบเดิมๆเราก็คงจะเป็นทุกข์แบบเดิมๆนะครับเนี่ยหรือถ้าเรายังมีวิธีคิดแบบเดิมๆมีวิธีประพฤติปฏิบัติแบบเดิมๆมีวิธีพูดวิธีการแสดงออกหรือวิธีการกระทำใดๆอยู่แบบเดิมๆชีวิตเราถ้าจะสุขอยู่แค่ไหนมันก็สุขอยู่เท่าเดิมมันจะไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาในชีวิตเราใช่ไหมครับนั้นผมจึงกล่าวย้ำไว้ตรงนี้เสมอว่าถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิถีชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยนะครับเราต้องการจะเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราหาแต่ความรู้ท่านจะได้ยินคนโบราณเตือนเราไว้เสมอให้มีสติทางวิญญาณว่าความรู้ท่วมหัวก็อาจจะยังเอาตัวไม่รอดนะครับคือเรียนกันจนสมองบวมนะครับคือจำความรู้ของคนอื่นจำความคิดของคนอื่นจำแบบอย่างของผู้อื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีครับแต่มันดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเองถูกไม่ถูกครับแต่ถ้าจะให้ดีในทางที่ดีเหนือดีหรือดีสุดดีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยครับนะแทนที่จะวานให้คนอื่นคิดแทนจะไปเรียนที่จะเรียนแบบความคิดผู้อื่นหรือไปคอยก๊อปปี้ความคิดของคนอื่นวิธีการของคนอื่นเนี่ยเรามีสติปัญญาซึ่งก็ต้องได้จากความสามารถในการใช้สมองของเราให้เป็นนะครับมันวิธีการที่สำคัญที่สุดคือวิธีการคิดเราจะต้องเรียนรู้วิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยนอกจากจะเสนอธรรมะเพื่อชีวิตบนคลื่นความถี่วิทยุอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยนอกจากเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเองพยายามจะถ่ายทอดหรือสื่อสอนนะหรือแนะเน้นมาให้ท่านแล้วนั้นในกระบวนการของการสื่อสารทางอากาศของเรานั้นที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดตอนใดก็ตามนั่นคือการชี้ชวนให้ท่านคิดนะคือชวนท่านคิดแล้วก็ชวนท่านคุยเพราะว่าวิธีการปฏิบัติธรรมะที่ดีที่สุดนั้นอย่าใช้วิธีการเรียนแบบคนอื่นนะครับเรียนแบบแล้วไม่เข้าใจว่าทำแบบนั้นแล้วมันดีตรงไหนทำไมจึงทำเช่นนั้นทำแบบนั้นแล้วได้อะไรนะครับถ้าไม่เข้าใจมันก็แปลว่าเราปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ปฏิบัติด้วยความงมงายอย่างนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่เข้าถึงซึ่งจิตสำนึกที่แท้จริงของตนเองถูกไหมครับแต่ถ้าเราสามารถใช้ความคิดของเราด้วยตัวเองได้รู้จริงด้วยตนเองได้รู้แจ้งด้วยตนเองได้อันนี้สิครับคือประเสริฐนะการที่ใครก็ตามดูถูกเหยียดหยามเราแล้วเราสามารถจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาได้เนี่ยมันเป็นเลิศจริงๆครับท่านผู้ฟังครับความสุขใดไหนเล่าหรือจะเท่าความสุขที่ได้มาจากการมีคุณค่าหรือเห็นคุณค่าของการให้อภัยผู้อื่นเป็นไม่มีครับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาองค์พระศาสดาบางพระองค์นะครับก็ยังได้เคยสอนมนุษย์ว่า
เราจะต้องรู้จักให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยให้จงได้นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นผู้ให้อภัยเขานั่นแหละครับจะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนนี่ก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วมักจะทนไม่ได้ในพฤติกรรมขยะในกรณีที่คนอื่นเขาดูหมิ่นเหยียดหยามเราซึ่งเป็นพฤติกรรมขยะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยอม

จึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านว่าถ้าหากว่าคนที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นเขาเข้าใจผิดเขาคิดผิดหรือเขามองเราผิดซึ่งมันไม่เป็นความจริงในสิ่งที่เขามองผิดคิดผิดดูผิดแล้วก็กลายมาเป็นดูถูกเราก็ให้ท่านถามตัวท่านเองว่าเสียหายไหมเสียหายตรงไหนเสียหายอย่างไรเสียหายแค่ไหนหรืออาจจะถามตัวเองว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาคนที่เขาดูถูกเราแต่ดูผิดน่ะให้เขารู้ความจริงของเราเสียบ้างเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องให้เขารู้ไม่งั้นแล้วเขาจะเข้าใจเราผิดไปตลอดกลายเป็นดูผิดคือดูถูกเราก็เรียกว่าดูผิดกันเนี่ยดูผิดไปตลอดเขาก็จะทุกข์เราก็จะเป็นทุกข์ทำงานในบริษัทเดียวกันในทีมงานเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันก็คงจะไม่ราบรื่นลื่นไหลเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็คงจะไม่สุขใจหรือเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านเพื่อนร่วมชุมชนกันก็คงจะมองหน้ากันไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ควรนะฮะถ้าเป็นฉะนั้นก็ควรจะต้องช่วยเหลือเขาให้เขารู้ความจริงของเราแต่วิธีการก็สำคัญเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังวิธีการที่จะช่วยให้เขารู้ความจริงของเราเสียให้ได้เขาจะได้เลิกดูผิดเราก็คือดูถูกเรานี่แหละนะครับก็คือให้ท่านเนี่ยเปิดเผยตัวเองกับเขาให้มากขึ้นเปิดเผยตัวเองก็คือเปิดเผยตัวตนของตนเองให้มากขึ้นเพราะว่าการที่เขาดูถูกเราเนื่องจากเข้าใจผิดหลงผิดหรือได้ข้อมูลผิดเป็นเพราะว่าเขารู้จักตัวเราน้อยไปนั่นเองถ้ามีหนทางใดที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้จักตัวเราได้มากขึ้นทำให้เขารู้จักตัวเราดีขึ้นเราจะต้องรีบกระทำทันทีครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเขาและตัวเราได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันให้มากขึ้นนะครับคนเราเวลาใกล้ชิดกันเนี่ยโอกาสจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรียนรู้อุปนิสัยใจคอไม่ว่าจะเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทการแสดงออกใดๆก็ตามเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นและแน่นอนครับถ้าเขาใกล้ชิดเราเขาย่อมจะสามารถเรียนรู้เราได้ด้วยตัวเราเองการที่เขาเข้าใจผิดเขาหลงผิดไปเขาอาจจะไปได้ข้อมูลผิดๆมาจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ไปหยิบยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับเขาเกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะเป็นได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นให้เขาง่ายขึ้นในการจะเรียนรู้ตัวเราคือรู้จักตัวเรานั่นก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเราให้มากขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังว่าดีไหมล่ะครับนี่ก็คือหนทางหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดการที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเราหรือดูถูกดูแคลนเราเนี่ยเพราะเหตุผลอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเพราะความคิดอิจฉาริษยาเราในความคิดคำนึงของเขาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดอคติต่อตัวเรานะครับถึงแม้ว่าเขารู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ต่ำต้อยอย่างนั้นเราไม่ได้ย่ำแย่อย่างนั้นแต่เขามาดูถูกดูแคลนเราด้วยเหตุผลที่เขามีก็คืออิจฉาริษยาเราคือไม่อยากเห็นเราเด่นเกินหน้าเกินตาเขาระวังงั้นเถอะนะครับอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ควรจะโกรธเขาท่านผู้ฟังก็ควรจะให้อภัยกับเขาได้อย่างง่ายดายได้เหมือนกันถามว่าทำไมไม่ควรจะโกรธเขาทำไมน่าจะให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรหรือครับก็เพราะว่าท่านผู้ฟังจะต้องรู้ว่าไอการคิดอิจฉาริษยาคนอื่นของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นนิสัยด้านลบนะครับขออภัยถ้าจะกล่าวว่าเป็นสันดานของคนเนี่ยมนุษย์เราในสังคมนี้ไอพันนี้หรือนิสัยแบบนี้ที่แย่ๆมันมีอยู่แทบทุกสังคมนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าไอ้คนที่มันอิจฉาริษยาท่านเลยใช้คำพูดหรือวาจาสองหาวสามหาวดูหมิ่นดูแคลนท่านเนี่ยมีแต่มันคนนี้คนเดียวที่อยู่ต่อหน้าท่านอยู่ในโลกใบนี้ในสังคมนี้ยังมีอีกมากมายอย่าไปตกอกตกใจครับว่าคนนิสัยแบบนี้ว่าจะไม่มีในโลกนี้เมื่อเรายอมรับความจริงว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้ในสังคมนี้นอกจากตะคนนี้หรือนอกจากใจคนนี้แล้วยังมีคนอื่นอีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจท่านผู้ฟังก็คงจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นคงจะไม่ต้องหวั่นไหวไปตาม
แรง

ระเพื่อมของจิตใจที่มันได้รับผลกระทบมาจากการดูหมิ่นดูหยามดูแคลนอะไรจากที่เขาหยิบยื่นมาให้เรานะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีนิสัยที่ถาวรทางด้านลบแบบนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดไปอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีนิสัยถาวรชอบอิจฉาริษยาคนอื่นด้วยความไม่อยากเห็นใครเด่นเกินแบบนี้ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่กับเราและไม่ได้แสดงอาการดูหมิ่นดูแคลนหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเราเขาเจอคนอื่นเขาก็คงจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันเราไม่ใช่คนเดียวในโลกที่จะถูกคนคนนี้ดูหมิ่นดูแคลนเราด้วยพิษของความอิจฉาริษยาถูกไหมครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีโอกาสพบกับความสุขสงบได้มากขึ้นจิตใจของเราก็จะหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปจนเกินเหตุเกินการถูกต้องไหมครับนะนั่นก็คือถ้าเราคิดได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะสามารถทำจิตทำใจของท่านให้สุขสงบได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านผู้ฟังรู้สึกว่าไม่เสียเวลารู้สึกว่าไม่เสียหน้าและก็รู้สึกว่าไม่เสียใจไปกับการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่ไอ้หมอนี่นะมาดูหมิ่นดูแคลนเราเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวก็คืออิจฉาริษยาเรานะครับตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ยอมลดตัวเราไปเสียเวลาไปเสียหน้าหรือไปเสียใจกับเรื่องเลวไหลร้ายสาระที่มันไม่เป็นความจริงนะครับที่คนนิสัยถาวรแบบนี้นะแสดงออกหรือกระทำต่อเราใช่แล้วภาษาของคนโบราณเขาบอกว่าการวางเฉยรับรู้และไม่รับเอาในลักษณะอย่างนี้ก็คือการที่ตัวเราไม่เอาจิตวิญญาณของเราหรือไม่เอากายสังขารของเราไปเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเขานั่นเองคนโบราณกล่าวว่าถ้าเป็นอุจจาระก็อย่าเอามือเอาไม้ไปรันมันเพราะมันเป็นอุจจาระนะครับถ้าไปโดนเข้าเดี๋ยวก็เหม็นฉึ่งเลยนะเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องประสงค์ของตัวเราเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวมันก็สักสิ้นเรื่องนะคำว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่คบกับมันก็คือไม่เอากายก็ไปเกี่ยวเขาอย่างเดียวนะครับจิตใจของเราก็ต้องไม่ไปเกี่ยวกับเขาด้วยคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วคำว่า2มิติแปลว่ามีมิติของกายสังขารและก็มิติของจิตวิญญาณโดยมีจิตใจของเราที่เป็นจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะคอยสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นอาการหรือเกิดเป็นความประพฤติทั้งพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรมทางจิตใจคู่กันอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามันเป็นมิติคู่ขนานซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ไปเกี่ยวกรรมทางกายคือเลิกคบกับเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างเดียวนะแต่นั่นหมายความว่าจิตใจของเราก็ไม่ควรจะหดหู่ห่อเหี่ยวไปตามเงื่อนไขแย่ๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเราตรงนั้นก็คือวางเฉยเสียให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับนะและก็นอกจากนั้นประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราคือการดูหมิ่นเหยียดหยามเรานั้นก็ขอให้เราเอาประโยชน์จากกรณีนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่เราจะต้องสอนตัวเราให้จดจำเอาไว้ว่าพฤติกรรมในการดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นที่มนุษย์คนนี้เขากระทำต่อตัวเรานั้นมันทำให้เรารู้สึกแย่ๆขนาดไหนเราก็จำเอาไว้ครับจำเอาไว้เพื่อที่เราจะไม่ได้เอาเยี่ยงอย่างเขาในการไปแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกับที่เขาทำกับเรานี้ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นเองนี่ครับนี่คือหลักการที่สำคัญของคนที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมหลักการของคนที่ฝักใฝ่ในความมีสันติสุขภายในจิตใจที่จะสร้างมันขึ้นมาให้ได้และเมื่อสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็จะต้องพยายามเก็บรักษามันไว้ในจิตใจเพื่อพร้อมที่จะให้ตัวเองมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะหยิบยื่นเพื่อการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาเกิดความมีสันติสุขตามเราไปด้วยนั่นเองนะท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับการจดจำได้ว่าพฤติกรรมดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นด้วยการอิจฉาริษยาคนอื่นๆเขาและไปดูหมิ่นดูแคลนเขา
หรือการหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดก็เลยไปดูหมิ่นเหยียดหยามเขาหรือบางรายก็เรียกว่าปากพาจนว่างั้นนะก็จำไว้ว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยนะครับถ้าหากว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดูถูกและเหยียดหยามแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนก็คือยึดติดกับการเสียเกียรติเสียหน้าคนเหล่านี้ก็พร้อมจะไปเสียเวลาตีตาตาตีราวีลึกหรือว่าวิวาทกับคนที่มันมีนิสัยขยะแบบนี้ได้เสมอเพราะฉะนั้นก็จงระวังเอาไว้ครับในประการสุดท้ายที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เก็บเอามาฝากท่านผู้ประพฤติธรรมเพื่อทำให้การข้ามพ้นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามโดยมนุษย์ผู้อื่นนะได้อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือถ้าท่านผู้ฟังพบว่าการที่ใครมาดูถูกดูหมิ่นตัวท่านนั้นเพราะตัวคนดูถูกดูหมิ่นอับเฉาเบาปัญญาภาษาชาวบ้านบอกว่ามันตาถั่วเนี่ยนะครับไอ้คนพวกนี้ก็จงปล่อยเขาไปเถอะครับอย่าไปเอาเรื่องเอาราวคนพวกนี้เขาเลยนะเพราะว่าคนที่ด้อยปัญญาหรืออับเฉาเบาปัญญาเป็นคนที่ไม่น่ารักและก็น่าสงสารเสียด้วยซ้ำผมจะปิดท้ายด้วยประโยคสั้นๆสำหรับวันนี้ว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาและก็อย่าไปเอาเรื่องคนโง่เลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าในสังคมไหนในครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือว่าในโรงงานก็ตามนะครับเราก็มักจะได้ยินผู้คนเนี่ยกล่าวคำตำหนิติเตียนกันหรือกล่าวโต้กันอยู่ประโยคหนึ่งว่าคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักพัฒนาตนเองเอาเสียเลยเมื่อพบว่าคนคนนั้นน่ะทำงานยากๆไม่สำเร็จหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วก็ถ้าถูกพบว่าคนคนนั้นยังบกพร่องหรือล้มเหลวอยู่อย่างเดิมต่อไปอีกเรื่อยๆคนที่ว่านั้นก็จะถูกตีตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนเป็นในที่สุดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสายตาของผู้คนแวดล้อมของคนที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนนั้นมันก็จะลดลงตามไปด้วยก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและก็น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าคนที่ถูกคนอื่นตราว่าไม่เอาไหนทั้งที่คนคนนั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งใจสูงและก็มีไฟแรงรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่อย่างล้นเหลือและที่จะน่าเศร้าใจมากที่สุดและน่าเห็นใจมากที่สุดก็คือคนที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนนั้นคือตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนในสายตาหรือในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยหรือใครๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ก็ตามโดยที่ตัวเรานั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีไฟแรงและก็มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่อย่างล้นเปี่ยมแต่ว่าไม่มีใครชี้แนวทางให้แก่ตัวเราเลยว่าเราทุ่มเทให้กับงานที่เราทำถึงปานนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังตกเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของคนรอบข้างได้อย่างไรนะอย่างไรเสียท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะกล่าวสิ่งใดต่อไปก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่ในชีวิตจริงอาจจะต้องเผชิญหรือกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ถูกคนรอบข้างตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนเอาไว้สักหน่อยหนึ่งตรงนี้ว่าความไม่เอาไหนสำหรับมนุษย์นั้นยังไงมันก็ยังน่าชื่นใจหรือยังน่าชื่นชมได้มากกว่าคนที่ไม่เอาฐานหลายเท่านะครับเพราะว่าคนไม่เอาฐานนั้นมันเป็นการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติด้านลบที่เรียกว่าเป็นความเหลวไหลของมนุษย์เรานั่นเองแต่ความไม่เอาไหนเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกซึ่งความบกพร่องอันเกิดจากความไม่เข้าใจของมนุษย์เราต่างหากครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนแปลว่าอะไรแปลว่าความไม่เอาฐานนั้นคือความเหลวไหลส่วนความไม่เอาไหนนั้นเป็นความบกพร่องของมนุษย์นั่นเองครับมันแสดงว่าระหว่างความไม่เอาฐานกับความไม่เอาไหนนั้นใครมาตราหน้าเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนก็ยังน่าชื่นใจกว่าไอ้คนที่ถูกคนอื่นเขากล่าวหาหรือตราหน้าว่าไม่เอาฐานเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ดีใครที่ตกเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือใครก็ตามท่านก็จงอย่าเพิ่งสลดใจอย่าเพิ่งท้อทดหมดกำลังใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าทางแก้ไขที่จะช่วยเหลือเยียวยาตนเองให้ข้ามพ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนไปสู่ความเป็นคนเอาไหนเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นสมดุลขึ้นหรือมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนั้นมันยังมีหนทางให้ท่านได้เลือกปฏิบัติให้ท่านได้เลือกเดินอยู่นะครับท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับการพัฒนาตัวเองของมนุษย์นั่นคือทางเลือกที่สำคัญที่จะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ถูกตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนให้ข้ามพ้น
จากความไม่เอาไหนไปได้หรือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันสามารถจะหลีกเลี่ยงความเป็นคนไม่เอาไหนไปได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นความไม่เอาไหนจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับช่องทางการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์คือเรื่องสำคัญที่ท่านผู้ฟังเองหรือคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนจำเป็นจะต้องใฝ่หาครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นมันคือกระบวนการที่เราเรียกมันว่าการพัฒนาตนเองซึ่งท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ประพฤติได้ในชีวิตประจำวันครับช่องทางการเรียนรู้เพื่อนจะนำตัวเองไปสู่การพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนคือจากไม่เอาไหนไปสู่การเป็นคนที่เก่งขึ้นรู้มากขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับมันจะประกอบด้วยช่องทางหลักๆที่สำคัญ4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือการรับฟังคือเรียนรู้ด้วยการใช้หูรับฟังช่องทางที่2เรียนรู้ด้วยการคิดคือฝึกการใช้สติปัญญาของสมองครับช่องทางที่3เราจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการอ่านครับอ่านตำรับตำราอ่านหนังสือหนังหาหรือการใช้2ตาเรียนรู้ดูคนอื่นเขาดูประสบการณ์ของคนอื่นๆเขาที่เขาประพฤติเขาปฏิบัติกันนั่นนะและช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายก็คือเรียนรู้ได้ด้วยการใช้ปากไถ่ถามครับนะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลและวิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบใดๆก็ตามที่ต้องการเพื่อจะนำไปสู่การนำมาปรับใช้หรือนำมาปฏิบัติต่อไปนะครับในทางกลับกันครับท่านผู้ฟังครับถ้ามนุษย์มีคำตอบคือตัวเราเองเนี่ยนะครับมีคำตอบได้มาจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางทั้ง4ช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ตามถ้าเราสามารถที่จะได้รับคำตอบมาแล้วมีผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่แล้วมีข้อสันนิษฐานหรือมีสมมุติฐานอยู่อย่างชัดเจนแล้วตัวเราก็อาจสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เกิดจากการเรียนรู้เหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์หาเหตุหาผลหาที่มาหาที่ไปของมันได้นี่คือขั้นตอนของการเรียนรู้ในเบื้องต้นทักษะในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกของมนุษย์ในการพัฒนาตนเองท่านผู้ฟังก็เช่นกันครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือเป็นคนที่รู้อยู่แค่นี้แล้วต้องการเป็นคนที่ก้าวหน้าคือมีความรู้มากขึ้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นท่านผู้ฟังเองก็จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะหรือสร้างทักษะในการเรียนรู้ผ่าน4ช่องทางที่กล่าวมาแล้วนั้นให้แข็งขันไว้ด้วยนั่นก็คืออย่างแรกเราจะต้องรู้จักเปิดใจรับฟังนั่นก็คือฝึกตัวเองให้ฟังให้เป็นนะครับเช่นจะต้องฉลาดที่จะฟังคือรู้ว่าควรฟังใครและอะไรที่เราควรจะใส่ใจรับฟังหรือรับเอาเราจึงจะได้ความรู้ที่ต้องการนั่นคือประการแรกเป็นภารกิจหลักเลยทีเดียวนะครับทักษะในการเรียนรู้ในช่องทางที่2นั่นก็คือท่านต้องคิดเป็นครับคำว่าคิดเป็นเนี่ยหมายถึงการที่เราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่ารับรู้มาเท่าไหร่ก็รู้ได้เท่านั้นการรับมาได้เท่าไหร่ก็รู้ได้เท่านั้นนั่นแปลว่าเรายังไม่รู้จักใช้สติปัญญาของเราเพื่อการคิดรู้แต่อย่างใดครับแต่ใช้สติปัญญาของสมองเอาไว้เป็นที่รวมที่กองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นเองซึ่งตรงเนี้ยเราจะเป็นผู้ตามคนอื่นเขาร่ำไปนะครับเราจะเป็นผู้ตามแล้วไม่ใช่ตามธรรมดาตามแบบล้านหลังด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ความรู้ที่คนอื่นเขาคิดได้นั้นน่ะ
นะเขาคิดกันมายังไงมันเป็นมายังไงเป็นไปยังไงเราได้แต่คอยหยิบฉวยเอามาใช้ประโยชน์นะเราอาจจะตามเขาไม่ทันเพราะเขาคิดไปไวและคิดไปไกลแล้วนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะก็ยังมีอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการคิดตามการคิดตามนั่นหมายความว่ารู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองคิดเมื่อได้รู้ได้ดูได้เห็นอะไรก็ตามนะครับคือให้คิดตามเขาว่าไอ้คนอื่นที่เขาพูดหรือเขาสอนให้เรารู้ในความรู้ใดในเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรต้องคิดตามเขาให้ได้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดเอาเสียเลยหรือบางคนคิดเหมือนกันครับแต่คิดแล้วโต้แย้งเขาไปเรื่อยคนที่เขาสอนให้เรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะสอนในเรื่องที่ถูกต้องหรือในเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ตามท่านผู้ฟังครับเราจะต้องคิดตามเขาเสมอเพราะเขาก็คือครูของเราถ้าเราจะเป็นคนฉลาดก็คือถ้าเกิดบังเอิญเขาสอนความรู้หรือพูดอะไรบางสิ่งให้เราฟังแต่เป็นสิ่งที่เราเองก็เคยมีความรู้มีภูมิรู้ในเรื่องเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วเนี่ยก็ให้เราเก็บความรู้เดิมของเราใส่กระเป๋าเอาไว้ให้ลึกๆซ่อนเร้นไว้ให้ลึกๆแล้วก็ฟังเขาครับอย่าไปคิดตามเขาแล้วคือคิดไปก็เถียงไปถ้าหากว่าไอ้ความรู้หรือเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังเขาพูดให้เราฟังหรือเขาสอนเขาสั่งเราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความรู้เดิมที่เรารู้อยู่หรือเรียนมาหรือมีอยู่หรือเข้าใจอยู่นะถ้าฟังไปคิดไปแต่คิดเถียงแทนคิดเถียงเขาไปเรื่อยคือไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่อะไรเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่สอบตกในการเรียนรู้เสมอมันก็จะทำให้เราไม่รู้อะไรใหม่ๆถ้าหากว่าเขาสอนเราหรือเขาเล่าให้เราฟังในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่เราเคยรู้มันยิ่งจะทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะจะทำให้เรานะสามารถนำความรู้ใหม่ที่เขามาเล่าให้เราฟังมาบอกเรามาสอนเราเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับความรู้เก่าของเราที่ไม่สอดคล้องตรงกันกับเขาเพื่อจะหาว่ามีสิ่งใดหรือความคิดไหนความรู้ใดที่ถูกต้องกว่าหรือเหนือกว่าอันนี้มันก็จะทำให้เรามากรู้มากขึ้นก็คือฉลาดขึ้นนั่นเองครับนะและนอกจากนั้นเราก็ควรจะมีความสามารถในการพลิกแพลงแนวความคิดของตนเองด้วยตัวเราเองโดยนำเอาความคิดที่คิดได้นั้นไปสู่การกระทำซะบ้างอย่าเป็นพวกที่รับมาเท่าไหร่ก็ลืมได้เท่านั้นเพราะขาดการใส่ใจจำนะไม่งั้นก็จะเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นเขาโจมตีเอาได้อีกนะหรือว่าอย่าเป็นคนที่ประเภทที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะครับหรือบางคนก็แผลงๆบอกว่าความรู้ท่วมตัวแต่กลับเอาหัวไม่รอดอะไรแบบเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในประการถัดมาก็คือเรื่องของการอ่านเราจะสามารถผ่านพ้นหรือข้ามพ้นการเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของอื่นของคนอื่นได้นะแทนที่จะมานั่งเสียเวลาไปกับการเจ็บอกเจ็บใจที่ถูกใครเขาตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่เอาฐานเราใช้เวลาที่จะไปเจ็บอกเจ็บใจตรงนั้นนะครับมาใช้ไปกับการอ่านนั่นเป็นการช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญซึ่งในหน้าที่ของการอ่านเนี่ยนะครับมันหมายถึงการอ่านตำราหนังสือหนังหาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านไม่รู้หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านกำลังกระทำมันอยู่นะนอกจากนั้นก็การรู้จักประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองบ้างว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้รู้ว่าควรไม่ควรอย่างไรและการอ่านที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการอ่านแบบที่กล่าวมาที่ว่าก็คือต้องรู้จักการอ่านคนหรืออ่านใจคนด้วยท่านผู้ฟังครับการอ่านคนหรืออ่านใจคนเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแต่ท่านก็จะสามารถสร้างทักษะให้กับตัวเองได้เหมือนกันเพราะจะทำให้ท่านเป็นคนฉลาดขึ้นนะครับในการรู้เท่าทันคนก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้รู้จักคิดถึงบทบาทความรู้สึกนึกคิดและคิดถึงความต้องการของคนอื่นๆด้วยคิดถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นๆด้วยไม่ใช่มองแต่ตัวเองคนเดียวหรือมีโลกของตัวเองแต่เพียงลำพังขณะที่ต้องนั่งต้องนอนต้องยืนต้องลุกต้องเดินหรือต้องกระทำสิ่งใดๆก็ตามร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่รายรอบตัวเองอยู่ตั้งมากมายนะการที่คนเรานั้นคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองอยู่ด้านเดียวจนลืมโลกนั้นน่ะในที่สุดท่านผู้ฟังครับคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่หลุดโลกไปในที่สุดนะครับในประการสุดท้าย
ในช่องทางการเรียนรู้ที่เราจะต้องฝึกฝนนั่นคือการใช้ปากไถ่ถามนะครับถ้าเราต้องการจะรู้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นการไถ่ถามผู้รู้จริงในเรื่องนั้นก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันที่เราสามารถจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใส่ตัวได้มากขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการได้รับข้อมูลความรู้ที่เบี่ยงเบนผิดพลาดเราก็จะต้องฉลาดเลือกถามผู้ที่รู้จริงด้วยการถามให้ถูกคนนะครับแล้วก็ถามให้เป็นโดยเวลาถามเนี่ยก็อย่าให้เขาคิดว่าเราลองภูมิหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้ซึ่งไม่มีใครชอบนะครับแล้วก็เวลาถามก็ต้องถามให้ถูกกาลเทศะด้วยมีข้อคิดอยู่ว่าอย่าทำตนเป็นคนช่างถามอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจในเรื่องที่ว่านี้โดยเด็ดขาดครับข้อน่าคิดตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องที่กล่าวมาคือไม่เป็นคนฉลาดถามถามไม่ถูกคนถามให้เป็นถามไม่ถูกกาลเทศะถามไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแบบนี้นะครับนะรับรองว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาอีกต่างหากด้วยที่สำคัญก็คือถ้าถามแล้วต้องรู้จักรับฟังและรู้จักใส่ใจที่จะจดจำไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเมื่อเวลาเขาอธิบายเวลาเขาตอบก็ฟังอย่างเดียวแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งเราคิดว่าเราเข้าใจแต่บางทีที่เขาอธิบายนะเราเข้าใจเพียงแค่ครึ่งเดียวก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่กล่าวมาเนี้ยฟังดูแล้วเหมือนยากก็จริงนะครับแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังและมีความรอบคอบพอบวกกับความกล้าหาญและก็หมั่นฝึกฝนตนเองเอาไว้จนเป็นนิสัยหรือจนเป็นความเคยชินแล้วนั้นความยากในการเรียนรู้ผ่านทั้ง4ช่องทางที่กล่าวมามันก็จะเปลี่ยนเป็นง่ายขึ้นมาในทันทีเพราะว่าความชำนาญที่เกิดจากความเคยชินในการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมซ้ำๆในเรื่องต่างๆนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าหากจะพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าวิธีการเรียนรู้สู่การกระทำหรือสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตจริงเพื่อการพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากการเป็นคนไม่เอาไหนนะที่หลายๆคนเขาตำหนิหรือกล่าวว่าเราเนี่ยนะครับนะมันเป็นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการใช้สติปัญญาหรือสมองนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการคิดคำนวณที่เกี่ยวกับตัวเลขการพิจารณาหาเหตุผลการรับรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้กลไกที่ว่านี้ใน4ประการทั้งสิ้นนะครับมนุษย์ที่มีการพัฒนาตนเองสูงมักจะเป็นคนที่มีระดับความต้องการที่จะค้นคว้าหาความจริงค่อนข้างสูงเสมอครับพฤติกรรมแสดงออกที่จะบ่งบอกได้ว่าเขาคนนั้นมีการพัฒนาตนเองสูงมากน้อยเพียงใดก็มักจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่สำคัญ3ประการด้วยกันก็คือ1เขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเสมอครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองสูงมากๆท่านผู้ฟังก็จะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเอาไว้เสมอด้วยเช่นเดียวกันลักษณะสำคัญประการที่2สำหรับคนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองสูงนั่นก็คือเป็นคนที่จะมีความมานะพยายามสูงด้วยไม่ใช่ท้อแท้ง่ายๆหรือท้อถอยง่ายๆเมื่อเจอสิ่งใดที่ยากๆเข้าสักหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่3ก็คือเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นและรู้จักยอมรับในเหตุผลเสมอเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามี3ประการนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวโอกาสที่เราจะถูกคนอื่นเขาเย้าเขายั่วหรือเขากล่าวหาหรือเขาประนามหรือเขาตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนนั้นเราก็คงจะถูกเขาตราหน้าไว้ได้ไม่นานนะครับเพราะเราเป็นคนพัฒนาตนเองได้ตลอดและเป็นคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยเนื่องจากว่าคนที่พัฒนาตนเองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆใน3ประการนี้ครับมีความกระตือรือร้นมีความมานะพยายามและเขามีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นและยอมรับในเหตุผลเสมอนอกเหนือจากความสามารถในการเรียนรู้ด้
้วยการใช้4ช่องทางดังที่ผมกล่าวมาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความมีสันติสุขในจิตใจของท่านจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านสามารถที่จะยกระดับตนเองให้สูงขึ้นคือสติปัญญาและความสามารถไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาและความสามารถที่ท่านจะนำมาใช้เพื่อการทำงานในที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือสติปัญญาและความสามารถที่จะนำมาใช้สร้างเป็นความฉลาดในการดำเนินชีวิตก็ตามล้วนนำพาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้ในทุกๆเรื่องราวในทุกๆโอกาสเลยทีเดียวครับถ้ามนุษย์มองเห็นโอ่งซึ่งมีฝาปิดไว้ใบหนึ่งแล้วเกิดความต้องการที่จะรู้ความจริงว่าภายในโอ่งนั้นมีอะไรมนุษย์คนนั้นจะเกิดความกระตือรือร้นที่จะเดินตรงไปยังที่ตั้งของโอ่งใบนั้นทันทีแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหรือยากลำบากบ้างก็พอใจที่จะหาทางฟันฝ่ามันไปเพื่อที่จะเปิดฝาโอ่งแล้วก้มลงไปสำรวจดูภายในโอ่งใบนั้นให้รู้ว่าภายในโอ่งใบนั้นมันบรรจุอะไรไว้แม้ว่าการเปิดฝาโอ่งใบนั้นมันจะยากสักเพียงใดหรือการตรวจพิสูจน์รู้สิ่งที่อยู่ภายในโอ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ตามมนุษย์คนนั้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันให้ได้จนในที่สุดเขาก็เรียนรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของคนที่มองเห็นโอ่งที่ปิดฝาและต้องการที่จะเรียนรู้ภายในโอ่งว่ามีอะไรนั้นกระบวนการแต่ละขั้นตอนล้วนต้องผ่านการเรียนรู้สู่การตัดสินใจกระทำให้ถูกต้องไปทีละขั้นทั้งสิ้นครับคือคิดตัดสินใจแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยถ้าหากพบว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นบรรลุผลการกระทำเนื่องช้าเกินไปเมื่อมีโอกาสกระทำอีกในครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ลืมวิธีการเดิมที่เคยทำสำเร็จมาแล้วและเขาก็จะคิดหาหนทางใช้เวลากับครั้งใหม่ให้มันดีกว่าเดิมประหยัดเวลากว่าเดิมหรือให้มันถูกต้องยิ่งกว่าเดิมเป็นต้นครับความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของมนุษย์ก็เริ่มต้นจากแนวทางนี้ทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนเองเพื่อข้ามพ้นความเป็นคนไม่เอาไหนมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจครับถ้าเราสามารถปฏิบัติได้แต่ยังไงเสียถ้าใครตราหน้าเราว่าเป็นคนไม่เอาไหนก็จงอย่าเสียใจผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการในครั้งนี้แล้วว่ายังไงก็ดีกว่าเป็นคนเหลวไหลไม่เอาฐานหลายเท่าทีเดียวล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเป็นคนไม่เอาไหนดีกว่าใครที่เป็นคนไม่เอาฐานหลายเท่านะครับและเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนนั้นเราจะสามารถจะข้ามพ้นการเป็นคนไม่เอาไหนได้ไม่ยากเย็นนักถ้าหากว่าเรารู้จักการพัฒนาตนเองและในครั้งที่ผ่านมานั้นผมก็ได้ชี้ช่องให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะสร้างความสำเร็จให้กับตนเองเพื่อจะให้เกิดสันติสุขในจิตใจที่จะไม่ถูกใครเข้าตราหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนนะได้อย่างง่ายดายโดยให้เลือกใช้4ช่องทางด้วยกันในการที่จะพัฒนาตนเองด้วยวิธีการเรียนรู้เอานะครับช่องทางที่1ก็คือการฝึกหัดรับฟังคือฟังให้เป็นช่องทางที่2คือการคิดให้เป็นช่องทางที่3ก็คือการอ่านหรือการใช้สายตาเรียนรู้ดูเอานะครับและช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายก็คือการใช้ปากเพื่อการไถ่ถามเป็นการถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่ตัวเองอยากรู้หรือต้องการที่จะเรียนรู้นั่นเองนะครับทั้ง4ช่องทางนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่จะแสวงหาข้อมูลวิธีการผลลัพธ์หรืออะไรต่างๆที่จะเป็นคำตอบในอันที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นสามารถจะเป็นคนที่รู้ได้มากขึ้นเขาบอกว่าวันนี้เรารู้น้อยกว่าคนอื่นไม่เป็นไรนะใครจะว่าเราโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่หยุดยั้งการเรียนรู้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่าเขาทันเขาเหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่าความรู้นั้นอาจเรียนทันกันหมดว่างั้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับต่อมาในเรื่องถัดมาเราก็ชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมความก้าวหน้าสร้างเสริมความสำเร็จและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจในการภาคภูมิใจในตนเองหรือมีความสุขที่มีคนอื่นมาชื่นชมและยกย่องเราว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่ดีและเราเป็นคนที่มีความสามารถเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะครับเราก็ยังชี้ให้ท่านผู้ฟังได้แลเห็นเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างว่านะเราจะเป็นนักพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนานั้นเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติ3ประการด้วยกันที่ผมเรียกว่าฝึกฝนให้มีคุณสมบัติ3ประการเพราะว่าคุณสมบัติ3ประการของคนที่จะเป็นนักพัฒนาตนเองตัวยงนั้นมันสร้างได้ครับการสร้างคุณสมบัติตรงนี้ได้ก็คือการฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนจนชำนาญก็เหมือนกับการสั่งสมคุณสมบัติที่ดีงามทั้ง3ประการนี้ไว้กับตัวคือนอกจากเราจะเป็นคนฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วย4ช่องทางที่กล่าวเมื่อสักครู่แล้วเราจะต้องสามารถแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในอันที่จะนำเราไปสู่ความก้าวหน้าในทุกๆด้านได้นั่นก็คือประการที่1เราจะต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอไม่เป็นคนอืดอาดเรื่อยเฉยหรือเฉื่อยแฉะหรือเฉื่อยชานะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้หรือทำงานก็ตามถ้าเราเป็นคนขาดความกระตือรือร้นแล้วเราก็จะเรียนรู้ได้ช้าเมื่อเรียนรู้ได้ช้าเราก็จะเป็นคนเก่งเราก็จะเป็นคนที่มีความสามารถหรือเราจะเป็นคนที่มีความชำนาญได้ช้ามันก็ไม่ทันผู้อื่นเขาใช่ไหมล่ะครับความทุกข์ก็เป็นของเราอีกนะหรือถ้าหากว่าเราเป็นคนอืดอาดเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นในการทำมาหากินไม่กระตือรือร้นในการทำงานโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานโอกาสที่เราจะได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการลงมือทำงานของเราตรงนั้นมันก็ได้ช้าหรือได้น้อยความพึงพอใจหรือความภาคภูมิใจในตัวเราเองมันก็คงจะน้อยตามไปด้วยในประการที่2คือความมานะพยายามคนเรานั้นถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตเรานั้นมันไม่ได้มีแต่สิ่งง่ายๆให้เราได้เลือกทำเสมอไปหรอกนะครับ
มันย่อมมีสิ่งที่ยากและมีสิ่งที่ยากกว่าให้เราได้เผชิญให้เราได้ทดสอบหรือให้เราได้พิสูจน์ความสามารถของเราเสมอถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และเราจะเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองกับเขาได้สักคนหนึ่งในโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันยากๆให้มันสำเร็จด้วยตัวเราเองเอาไว้บ้างจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับและถ้าหากว่าเรามีประวัติศาสตร์สำหรับตัวเราเองเอาไว้บ้างว่าเราก็สามารถทำอะไรที่ยากๆได้ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นก็เหมือนกันหรือเหมือนคนส่วนน้อยที่เขาทำสำเร็จได้แล้วก็ความสุขในจิตใจของตัวเราเองมันก็จะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะสำเร็จได้หรือไม่ล่ะครับถ้าหากว่าเราเองไร้ซึ่งความเป็นผู้มีมานะพยายามคนที่ขาดความมีมานะพยายามนั้นก็คือคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงดวงดาวหรือจะเข้าให้ถึงผลสำเร็จที่ตัวเองมุ่งหวังมาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับเช่นอยากจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมออกแรงอย่างนี้ครับอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมต่อสู้ไม่ยอมฟันฝ่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้ยากมากเพราะเมื่อเจออุปสรรคเข้าหน่อยก็ถอยเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือเจอเรื่องยากๆเข้าหน่อยก็ท้อเสียแล้วนะครับคุณสมบัติประการที่3ของคนที่จะพัฒนาตนเองแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเย็นก็คือต้องมีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นนั่นหมายความว่าต้องฉลาดที่จะใช้สติปัญญาต้องรู้จักคิดต้องรู้จักวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับในเหตุผลด้วยรู้จักยอมรับในเหตุผลยอมจำนนกับความจริงอะไรทำนองนั้นไม่มีมิจฉาทิฐิไม่มีการดื้อรั้นดันทุรังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เรากล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วนั่นก็คือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียกว่ารู้จักการพัฒนาตนเองและเมื่อเรารู้จักการพัฒนาตนเองแล้วความก้าวหน้าไปทีละน้อยทีละน้อยในชีวิตของเราในการทำงานของเรามันย่อมพาตัวเราไปสู่แสงสว่างแสงสว่างก็คือความฉลาดมากยิ่งขึ้นความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและความสุขที่มากขึ้นอะไรทำนองนั้นแหละใช่ไหมล่ะครับซึ่งจะให้คนอื่นหยิบยื่นให้เราก็คงจะไม่ได้สิ่งที่เป็นความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตของเรานั้นเราต่างหากที่จะเป็นผู้หยิบยื่นให้กับตัวเราเองแต่ทีนี้มีเรื่องที่คราวที่แล้วไม่ได้กล่าวให้ท่านฟังไว้นั่นก็คือเรื่องที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังนั้นประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าคนเรานั้นเมื่อพัฒนาตนเองให้รู้มากขึ้นแล้วพัฒนาตนเองให้เก่งมากแล้วพัฒนาตนเองให้ชำนาญแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราเพียงแค่สำเร็จในเบื้องต้นเท่านั้นเองมนุษย์เราเป็นคนสองมิติผมย้ำเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมไว้เป็นประจำเสมอว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิติเราเพียงแค่คิดเราเพียงแค่เรียนรู้เราเพียงแค่กอบโกยความรู้นะกอบโกยความดีงามและสั่งสมเอาไว้ในตัวเราแต่เรายังไม่ยอมหรือยังไม่นำมันเอาออกมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเนี้ยมันก็จะเรียกว่าเราเป็นคนที่พัฒนาแล้วหรือเราเป็นนักพัฒนาตนเองในอันที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ตนเองและผู้อื่นมันก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองในระดับหนึ่งแล้วคือการเพิ่มพูนความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญก็คือท่านจะต้องใช้ความกระตือรือร้นของท่านท่านจะต้องใช้ความเป็นผู้มีมานะพยายามของท่านและท่านจะต้องใช้เป็นคนความเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลและความสามารถที่จะยอมรับในเหตุผลนั้นๆอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของท่านขับเคลื่อนความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่ท่านเรียนรู้มาให้มันออกมาเป็นการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านให้ได้เพราะว่าคนเราถ้ารู้มากแต่ไม่นำเอาความรู้ที่รู้มากขึ้นนั้นมาใช้ปฏิบัติในชีวิตความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตหรือความก้าวหน้าในการทำงานของท่านมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่พอกพูนขึ้น
ช่ไหมล่ะครับเราก็ยังย่ำอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามก็เลยเรียนมันไปเรื่อยนะรู้มันไปเรื่อยแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเพราะไม่ได้นำเอาสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมาปฏิบัตินั่นเองท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่นักพัฒนาตนเองจะต้องมีเป็นคุณสมบัติลำดับถัดมาในอันที่จะนำพาความสุขและความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองและคนที่ตัวเองรักนะอย่างเช่นบุตรหลานหรือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือความกล้าหาญนั่นเองครับคำว่าความกล้าหาญนั้นมันหมายถึงเมื่อท่านคิดได้หรือเมื่อท่านเรียนรู้สิ่งใดได้แล้วท่านต้องมีความกล้าหาญพอครับคำว่ากล้าหาญพอคือกล้าที่จะริเริ่มกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะรับผิดชอบมันครับกล้าที่จะรับผิดชอบหมายถึงรับผิดชอบในผลสำเร็จหรือรับผิดชอบในความล้มเหลวใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองนั่นแหละครับนี่แหละครับถ้าหากว่ากล้าคิดแต่ไม่กล้าทำกล้าเรียนรู้แต่ไม่กล้าแสดงออกหรือกล้าที่จะประสบความสำเร็จกล้าที่จะประสบความสำเร็จแต่ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบท่านผู้ฟังครับยังไงเสียความรู้ที่รู้มาที่เรียนมาที่สั่งสมมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราเป็นคนขาดความกล้าหาญนั่นเองนั่นก็คือถ้าหากว่าตัวท่านเองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่และพอกพูนประสบการณ์อะไรเอาไว้ตั้งเยอะแยะมากมายแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจึงอยากจะเรียนย้ำเน้นว่าคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือค่อยๆจะพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปจะต้องแปลความหมายของสาระความรู้หรือประสบการณ์ที่สั่งสมเอาไว้ในจิตใจหรือในสมองในสติปัญญาของตนนั้นเอาออกมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงในที่ทำงานจริงให้จงได้ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าและความกล้าหาญที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นมันสร้างได้ไหมมันจะทำอย่างไรคนที่ขาดความกล้าหาญคือคนที่มีความทุกข์นะครับจะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแต่ไม่กล้าคือขี้ขลาดขี้กลัวหรือขี้อาย3ขี้เนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นมีความทุกข์หนักทุกข์หนาเหลือเกินครับแล้วถามว่าใครช่วยได้ครับความขี้ขลาดความขี้กลัวหรือความขี้อายเนี่ยใครช่วยเราได้ตัวเราเท่านั้นครับที่จะต้องมีหน้าที่ในการขจัดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ขี้ขลาดขี้กลัวหรือขี้อายเนี่ยออกไปจากจิตใจตัวเราเองให้ได้ไม่ว่าจะทำไมถึงอายไม่ว่าจะทำไมถึงขลาดหรือจะทำไมถึงกลัวก็ต้องหาเหตุมันให้พบแล้วก็ดับมันเสียให้ได้นะแต่ถ้าจะมองกันแบบภาพรวมเพื่อที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำในการที่จะนำเอาความรู้ความสามารถเอาความชำนาญอันเกิดจากประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่ตัวเองสู้อุตสาห์เรียนรู้กันมาอย่างยากเย็นเราจะต้องสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองให้ได้อย่างแท้จริงใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะมาลองนิ่งคิดกันสักหน่อยเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าเราจะสร้างความกล้าหาญให้กับตัวเราเองนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับเราก็คงจะกล่าวกับท่านผู้ฟังได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาความไม่กล้าหาญของเราก็คือฝึกตนเองให้กล้าหาญและถามว่าฝึกตนเองให้กล้าหาญทำอย่างไรก็ค่อยๆขจัดความกลัวหรือความไม่กล้าของตัวเองออกไปจากหัวใจสิครับนี่คือการพูดแบบกำปั้นทุบดินนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถพูดในเชิงธรรมะที่ออกเป็นรูปวิชาการที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้กันสักหน่อยนั่นก็คือถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้างความกล้าหาญให้เกิดขึ้นในตนเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังสามารถจะทำได้3อย่างด้วยกันครับมันต้องอาศัยจิตใจของท่านผู้ฟังที่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อให้เข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการต่อไปนี้ครับและ3ประการต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นไปตามลำดับไปและเมื่อสั่นสะเทือนคุณสมบัติอย่างที่1เกิดขึ้นได้แล้วขณะที่คุณสมบัติที่1
มันกำลังสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขึ้นในจิตใจของท่านท่านก็จะต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านให้เกิดคุณสมบัติที่สองทับซ้อนขึ้นมาให้ได้ด้วยและในขณะที่คุณสมบัติที่สองยังสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องทับซ้อนอยู่กับคุณสมบัติที่หนึ่งอยู่นั้นก็ให้ท่านสร้างคุณสมบัติที่สามขึ้นมาให้เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านซ้อนขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่าคุณสมบัติทั้งสามประการนี้มันจะต้องสั่นสะเทือนขึ้นทีละขั้นตอนและในที่สุดแล้วมันก็จะต้องสั่นสะเทือนพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าท่านจะสามารถบรรลุผลสำเร็จในการกระทำสิ่งนั้นๆหรือในการคิดสิ่งนั้นๆในที่สุดครับแล้วถามว่าไอ้คุณสมบัติ3ประการที่ผมว่าในอันที่จะนำพาซึ่งความกล้าหาญกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนะกล้าที่จะรับผิดชอบอะไรแบบที่ว่าเนี่ยนะครับนะมันคือสิ่งใดบ้างอย่างแรกครับคือความเชื่อมั่นในตนเองครับท่านผู้ฟังจะต้องควานหามันให้พบนะครับอยู่ในหัวใจของท่านอยู่ลืบไหนลึกแค่ไหนถ้าจะต้องควานหามันให้พบว่าไอ้ความเชื่อมั่นของตัวเองของท่านเนี่ยมันซ่อนเร้นอยู่ตรงหลืบไหนของซอกหัวใจของท่านเอามันออกมาครับความเชื่อมั่นในตัวเองนี่หาในปัจจุบันทันด่วนบางครั้งหายากเหมือนกันนอกจากจะต้องเป็นคนใจกล้าและบ้าบิ่นพอสมควรเป็นไงเป็นกันเอาไงเอากันหรือประเภทสุนัขจวนตรอกอะไรแบบนี้นะครับต้องเชื่อมั่นตัวเองว่ายังไงฉันก็ต้องสู้ได้เพราะถ้าฉันหนีฉันก็ตายถ้าฉันหนีฉันก็พ่ายแพ้ฉันต้องสู้ฉันจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่นคือความคิดแบบสุนัขจนตรอกเขาคิดนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วท่านผู้ฟังครับการจะสร้างความเชื่อมั่นแบบปัจจุบันทันด่วนในขณะนั้นบัดนั้นเดี๋ยวนั้นเห็นทีจะยากเรามีวิธีที่จะแนะนำท่านครับเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ให้ท่านผู้ฟังเลือกใช้สองวิธีที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับตัวท่านวิธีที่หนึ่งก็คือขอให้ท่านรู้จักหัดฝึกทำอะไรในชีวิตของท่านด้วยตัวท่านเองบ้างโดยให้เริ่มต้นทำตั้งแต่สิ่งง่ายๆไปก่อนครับแล้วก็สะสมความสำเร็จจากสิ่งที่ง่ายๆที่ตัวเองทำด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังแล้วก็ค่อยๆทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆไปให้มันสำเร็จไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเราสร้างคะแนนที่เป็นบวกในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เอาไว้มากแล้วมันพอต่อไปเราจะทำอะไรที่มันยากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับเราตรงที่เราสามารถจะมีต้นทุนที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผ่านมายากยากเรายังทำได้ไอสิ่งเนี้ยมันน่าจะไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเราที่เราจะทำได้หรอกนะอย่างนี้เป็นต้นความกล้าหาญก็จะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองนอกจากจะสร้างได้ด้วยวิธีสั่งสมความสำเร็จจากน้อยๆเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ยังจะมีช่องทางให้เลือกอีกช่องทางหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือให้ท่านผู้ฟังรู้จักมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นๆที่เขาสามารถทำในสิ่งที่ยากๆคิดในสิ่งที่ยากๆนะได้สำเร็จ

เขาเช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเราคิดได้อย่างนี้เราก็สามารถจะบอกว่าเมื่อเขาคิดได้เมื่อเขาทำได้แล้วทำไมเราจะคิดไม่ได้และทำไมเราจะทำไม่ได้ยังไงเสียต้องลองดูกันสักตั้งนึงว่าอย่างนั้นครับนี่ก็คือหลักการในการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นมาได้เราเรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับความกล้าหาญสร้างได้ด้วยคุณสมบัติ3ประการท่านจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติข้อแรกที่ท่านจะต้องปลูกสร้างมันขึ้นมาในจิตใจของท่านและให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในบัดนั้นคือเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราแนะนำไปแล้วขณะที่มันยังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจของท่านในยามที่ท่านกำลังลงมือคิดลงมือทำสิ่งใดที่ยากๆอยู่คุณสมบัติตัวที่2ของจิตใจที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนมันแทรกซ้อนขึ้นมาให้ได้นั่นก็คือความมุ่งมั่นคำว่าความมุ่งมั่นแปลว่าอะไรครับความมุ่งมั่นแปลว่าท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อแท้และท่านผู้ฟังจะต้องไม่ท้อถอยไม่ว่าสิ่งที่ท่านกำลังกระทำอยู่นั้นมันจะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามที่ยากเข็นยากเข็นหรือยากแค้นแสนเข็นเพียงใดก็ตามเราจะต้องไม่ลดละหรือเลิกปณิธานของเราหรือเป้าหมายของเราหรือไม่ล้มเลิกวัตถุประสงค์ของเราในการที่เราตัดสินใจลงมือทำงานนั้นลงมือทำสิ่งนั้นหรือลงมือคิดลงมือพิจารณานะสิ่งนั้นๆอยู่ตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราต้องการมันก็คือผลสำเร็จถ้าเราไม่บรรลุผลสำเร็จเราจะไม่ละเลิกในการคิดหรือในการกระทำเสียกลางคันนั่นคือความหมายของคำว่าความมุ่งมั่นท่านผู้ฟังครับในความเป็นธรรมชาติของโลกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในความเป็นมนุษย์นั้นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงหรือไม่คำว่ามีความมุ่งมั่นคือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปให้ถึงผลสำเร็จตรงนั้นจริงหรือไม่เนี่ยมนุษย์มักจะต้องพบผ่านอุปสรรคหรือพบเจอสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบความมุ่งมั่นเสมอครับท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านลองสังเกตดูได้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนดีโดยมีปณิธานว่าจะเป็นคนดีที่แท้จริงเนี่ยในชีวิตประจำวันของท่านก็จะต้องมีโอกาสได้พบเจอบททดสอบความมุ่งมั่นของท่านที่จะเป็นคนดีเสมอครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นคนดีแต่เวลาเจออุปสรรคปัญหาคือคนที่เหลวไหลมาหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้แล้วท่านกลายเป็นตกม้าตายคือกลายเป็นเหลวไหลไปตามเขาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขามันอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้ไว้แล้วนั่นแสดงว่าท่านไม่ได้มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับเราคงต้องคุยกันต่อในตอนต่อไปแล้วล่ะครับว่านอกจากความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองจะสร้างความกล้าหาญให้กับตัวท่านได้แล้วเนี่ยประการที่3มันคืออะไรกันเนาะที่จะทำให้เรามีความกล้าที่จะลงมือทำและจะนำไปสู่การเป็นผู้พัฒนาตัวเองอย่างสมภาคภูมิเห็นทีต้องกล่าวต่อกันในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของการเป็นนักพัฒนาตนเองถ้าต้องการจะประสบความสำเร็จนั้นการพัฒนาตนเองเพียงแค่การเรียนรู้แล้วให้รู้มากขึ้นทำตัวเองให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นนักพัฒนาตนเองที่แท้จริงยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่บังเกิดผลอะไรอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของตนเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นนักพัฒนาตนเองนั้นเมื่อรู้คิดหรือคิดได้หรือเรียนรู้อะไรได้แล้วนั้นเราจะต้องนำเอาความรู้ความคิดที่ได้นั้นออกมาแสดงหรือออกมาปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยไม่งั้นแล้วแค่รู้จริงมันไม่พอนะมันต้องรู้แจ้งด้วยว่างั้นเถอะนะครับมันคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือประสบความสุขในชีวิตจากการที่กระทำสิ่งใดได้สำเร็จนั้นมันจะต้องสมบูรณ์ด้วยสองมิติฮะความสุขหรือความดีใจที่เรียนรู้ได้ความสุขหรือความภาคภูมิใจที่คิดได้มันยังไม่เท่ากับนำเอาความรู้และความคิดที่ได้ออกมาปฏิบัติให้เห็นผลแล้วบังเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนั่นต่างหากครับคือความสุขที่สมบูรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นความสันติสุขนะแล้วก็ยังสามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาได้อีกต่างหากด้วยในตอนที่ผ่านมาเราจึงชี้แนะว่าถ้าเราจะเป็นผู้พัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เราก็จะต้องกล้าที่จะนำเอาความคิดและกล้าที่จะนำเอาความรู้ความสามารถหรือความชำนาญของตัวเราออกมาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือเนื่องจากว่าใช้หนึ่งสมองไปแล้วแต่สองมือยังไม่ได้ทำนะครับธรรมชาติให้หนึ่งสมองกับสองมือของเราเพื่อที่จะให้เราใช้ในการขบคิดใช้ในการพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจในอันที่จะนำไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างสังคมเพื่อสร้างโลกจนแม้กระทั่งเพื่อสร้างตนเองนั่นเองครับเราจะต้องใช้ทั้งหนึ่งสมองและสองมือด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ความกล้าหาญในการที่จะลงมือทำนั้นเมื่อคราวที่แล้วเราได้กราบเรียนกับท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ผู้ที่จะฝักใฝ่หาความสุขให้กับตนเองที่ได้มาจาก

่ำสำเร็จใดๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงในการดำเนินชีวิตหรือในชีวิตของการทำงานในเรื่องงานก็ตามคุณสมบัติ3ประการที่เรากล่าวทิ้งเอาไว้ก็คือ1ความเชื่อมั่นคือหรือความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองได้2วิธีวิธีแรกคือการสั่งสมคือตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามตัวเองเลยว่าเรายังจำได้หรือไม่ว่าสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราที่เราสามารถคิดหรือทำได้เป็นผลสำเร็จด้วยตัวเราเองแต่เพียงลำพังโดยไม่ต้องวานให้คนอื่นคิดแทนโดยไม่ต้องวานให้คนอื่นทำแทนคำว่าวานให้คนอื่นคิดแทนคือถามเพื่อนให้เพื่อนสอนให้เพื่อนแนะนะครับหรือวานให้เพื่อนทำแทนก็คือขอร้องให้เขามาช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะนึกออกบอกได้ว่าในชีวิตเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นั้นเรามีสิ่งดีๆที่เราได้กระทำด้วยตัวเราเองเป็นผลสำเร็จมาบ้างเราพยายามจำมันไว้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะมันจะเกิดกำลังใจเกิดความภาคภูมิใจและมันจะกลายเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นให้กับตัวเราได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองย้อนไปจากปัจจุบันยันอดีตมองแล้วว่างเปล่ามองแล้วเห็นแต่ความโบ๋เบ๋คือเราไม่สามารถจะค้นหาความน่าชื่นใจความน่าชื่นชมอะไรได้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นตัวเราได้เคยทำอะไรด้วยตัวเราเองและประสบความสำเร็จกับเขามั่งนะถ้านึกไม่ออกหรือว่าไม่มีเพราะไม่เคยนะครับก็ต้องรีบลงมือกระทำเสียตั้งแต่วันนี้ครับถ้าจะฉลาดก็คือเลือกทำแต่สิ่งง่ายๆก่อนไม่มีใครว่าครับทำสิ่งง่ายๆคิดในสิ่งง่ายๆแล้วจำมันไว้ครับถ้ากลัวลืมก็หาสมุดไดอารี่แล้วก็บันทึกมันเอาไว้นะว่างๆก็พลิกมาอ่านบ่อยๆมันจะทำให้เรามีต้นทุนทางอารมณ์ที่เป็นบวกนั่นก็คือความสุขหรือความภาคภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยวิธีสั่งสมความสำเร็จจากง่ายไปหาเรื่องยากๆทีนี้วิธีที่สองครับในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองจากคราวที่แล้วที่เราแนะเน้นค้างเอาไว้นั่นก็คือการแปลความหมายจากการที่เราได้เห็นคนอื่นเขาทำสิ่งยากๆแล้วประสบผลสำเร็จให้มาเป็นพลังใจให้กับตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ครับถ้าท่านสามารถกระทำเช่นนี้ได้ท่านจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเพราะท่านเป็นนักพัฒนาตัวเองที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรครับ เพราะคนเรานั้นนะครับก่อนที่เราจะมีประสบการณ์มันต้องเป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการกระทำหรือในการคิดในสิ่งนั้นๆมาก่อนที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราได้เผชิญเสมอครับและสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสได้พบผ่านเผชิญเสมอถ้าเราเป็นนักพัฒนาตนเองและเราเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีความก้าวหน้าเราย่อมจะไม่ปฏิเสธเรื่องใหม่ๆงานใหม่ๆโดยเด็ดขาดครับถึงแม้เราจะไม่มีประสบการณ์ในการลงมือทำมันมาก่อนก็ตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ตัวเราเองนั้นสามารถจะข้ามพ้นความท้อแท้ข้ามพ้นความท้อถอยแล้วก็ก้าวไปสู่ปลายทางที่ยิ่งใหญ่คือผลสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าได้เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองโดยการมองไปที่คนอื่นเขานะครับที่เขาเองทำงานบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่เราเผชิญหรืองานที่เป็นแบบเดียวกับที่เราเผชิญแล้วเขาทำสำเร็จนั่นแหละครับแปลความหมายมันมาเป็นพลังใจมาเป็นพลังอึดพลังฮึดให้กับตัวเองซะแล้วเราก็จะสามารถข้ามพ้นความทุกข์ยากตรงนั้นได้ความสุขใจความสบายใจก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดเรื่องความสุขตรงเนี้ยก็คือการที่ท่านจะไม่วิตกจริตคือไม่ตีตนไปก่อนใครว่าฉันคงทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราอย่างที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาไว้เมื่อนานมาแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความเชื่อมั่นเราสร้างแล้วเรื่องที่สองคุณสมบัติที่สองที่เราจะต้องสั่นสะเทือนแทรกซ้อนขึ้นมาให้ได้ขณะที่พลังแห่งความเชื่อมั่นยังบันเจิดอยู่ในจิตใจของเรานั่นคือความมุ่งมั่นคำว่าความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึง
ะไรครับคราวที่แล้วก็ได้เฉลยให้ฟังไปแล้วว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็ต้องบอกว่าเราจะต้องประพฤติตนแบบมืออาชีพคำว่าประพฤติตนแบบมืออาชีพก็คือเวลาเราทำงานใดหรือทำสิ่งใดก็ตามเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จของสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสำคัญเราจะไม่มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยเลือกทำสิ่งใดที่ยากๆก็ตามแล้วมุ่งหวังไปที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเมื่อทำงานชิ้นนั้นสำเร็จเนี่ยเราจะมีปัญหาในการขาดความมุ่งมั่นอย่างเฉียบพลันได้ทันทีถ้าหากว่าขณะที่เรากำลังทำงานนั้นไปเรื่อยๆนั้นเราจะเจอความยากลำบากที่เรียกว่าอุปสรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเราเจออุปสรรคที่ยากๆเข้าให้มนุษย์ที่มีเป้าหมายสูงสุดตรงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานนั้นจะเกิดความลังเลใจขึ้นมาทันทีลังเลว่าเอ้ยจะสู้ต่อไปดีจะทำต่อไปดีไหมมันจะคุ้มไหมกับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากที่ตัวเองกำลังเผชิญนี่แหละครับนี่คือปัญหาของคนที่ขาดความมุ่งมั่นแล้วทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตหรือไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานยากๆที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กับเขาคนหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ได้ท่านผู้ฟังครับสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากมันถ้าเราจะทำตนแบบมืออาชีพขณะที่จิตของเรายังสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เนี่ยเราอาจจะมาตกม้าตายตรงความมุ่งมั่นของเรามันถูกเลิกละเสียกลางคันกลายเป็นความท้อแท้หรือแน่ๆคือกลายเป็นความท้อถอยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานชิ้นนั้นให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นเองเรามุ่งมั่นที่จะได้ผลประโยชน์จากการกระทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จต่างหากมันคนที่เป็นมืออาชีพที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นประเภท professional นะฮะเป็นประเภทมืออาชีพนั้นเนี่ยเขาจะทำสิ่งใดก็ตามเขาจะมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของสิ่งที่ลงมือทำหรือสิ่งที่กำลังทำไม่ใช่มุ่งหวังหรือมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนี่คือเคล็ดลับในการสร้างความมุ่งมั่นให้กับตนเองและเป็นความมุ่งมั่นที่จะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็จะสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างยืดยาวยั่งยืนหรือสั่นสะเทือนได้อย่างถาวรได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราตั้งเข็มไว้ที่ความสำเร็จของงานที่เรากำลังจะทำเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้างานนั้นยังไม่บรรลุผลสำเร็จแล้วเราจะละเลิกล่าถอยคือเลิกทำมันเสียกลางคันใช่ไหมล่ะครับมันถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามถ้าหากว่าท่านเคยเป็นทุกข์กับการเจอสิ่งยากๆแล้วล้มเลิกเสียกลางคันก็ลองถามตัวเองดูครับว่าท่านจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าหากว่าท่านเปลี่ยนวิธีคิดสมัยแทนที่จะทำสิ่งใดแล้วไปหวังผลประโยชน์ของสิ่งที่ตัวเองทำให้ไปหวังผลสำเร็จเสียจะดีกว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าคิดดีๆแล้วนะในทางโลกนะมองแล้วอาจจะไม่ต่างกันนักนะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการทำงานนั้นกับเอาผลสำเร็จมาเป็นตัวตั้งในการทำงานนั้นถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ธรรมดาสามัญก็น่าจะไม่แตกต่างแต่ถ้าคิดด้วยจิตวิญญาณคือคนที่ทำงานหรือทำอะไรๆในการดำเนินชีวิตนะด้วยจิตวิญญาณแล้วเขาจะบอกได้ทันทีเลยว่ามันต่างกันที่มันต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าเราไปคิดถึงผลประโยชน์แล้วพอเจอความยากเราก็แจวนะไม่ถอยเสียแล้วล่ะครับไม่สู้นะครับแต่ถ้าเราไปหวังผลสำเร็จในการทำงานนั้นโอกาสที่เราจะสู้บ่ยันเราจะยันบ่ถอยมันก็จะยังดำรงอยู่เป็นคุณสมบัติที่งดงามของตัวเราให้คนอื่นได้พบเห็นได้เรียนรู้ กันตลอดเวลาเลยทีเดียวล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความมุ่งมั่นแล้วในประการที่3ที่คราวที่แล้วเรากล่าวค้างไว้และก็ถือเป็นความลับเล็กๆเพื่อชวนท่านติดตามนะการที่เราจะสร้างความกล้าหาญในการที่เราจะริเริ่มกล้าหาญที่จะลงมือทำและกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในชะตากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการกระทำของตนเองที่เราเรียกว่าผลกรรมอันหมายถึงสำเร็จหรือล้มเหลวบุญหรือบาปดีหรือชั่วอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือความศรัทธาครับท่านผู้ฟังครับ
จิตของท่านจะต้องถูกปลุกเร้าให้มันสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำและศรัทธาในผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่มากน้อยข้างหน้าในอันที่จะเกิดขึ้นมาจากการลงมือทำของตัวเองนั่นเองท่านผู้ฟังครับพลังแห่งความศรัทธาตัวนี้มันจะเป็นพลังตัวสุดท้ายที่จะเสริมแรงและเกื้อกูลกันกับพลังอำนาจอันเกิดจากการที่จิตใจของเราสั่นสะเทือนเป็นความเชื่อมั่นและเป็นความมุ่งมั่นทับซ้อนกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นพลังสามประสานที่จะร่วมสอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถทำอะไรอะไรถึงแม้จะโดดเดี่ยวเดียวดายคือทำคนเดียวที่ยากๆนะครับก็จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสบายๆหรือบรรลุได้อย่างง่ายดายพลังของความศรัทธาที่ว่านี้ผมย้ำอีกครั้งก็ได้นะครับว่ามันจะต้องเกิดมาจากความศรัทธาในสิ่งแรกก็คือศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกระทำคำว่าศรัทธาในงานหรือในสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่นั้นท่านต้องศรัทธามันในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความเหมาะสมยิ่งแล้วที่เราได้ลงมือทำและมันก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะในการที่เราได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามอันเนี้ยนี่คือความศรัทธาครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามท่านจะต้องรู้สึกมีความสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ท่านทำนั้นนั่นเองครับถ้าเราทำสิ่งใดแล้วมีความสุขทำสิ่งใดแล้วเรามีความพึงพอใจนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามใช่หรือเปล่าล่ะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือที่มาของความศรัทธาในพลังแรกส่วนพลังศรัทธาในก๊อกที่สองหรือพลังสองก็คือศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองในอีกไม่ช้านานข้างหน้าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นที่รออยู่ข้างหน้าแล้วท่านผู้ฟังเองสั่นสะเทือนเป็นความศรัทธาเนี่ยมันจะมีตัวบ่งชี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็อีตอนที่ท่านผู้ฟังทำงานชิ้นนั้นสำเร็จครับเคยไหมครับที่ท่านทำงานยากๆแล้วประสบความสำเร็จคือลุ้นแทบแย่ครับพอประสบความสำเร็จแล้วท่านสั่นสะเทือนจิตใจแล้วแสดงอากัปกิริยาหรือแสดงเป็นอาการอย่างไรครับถ้าจะถอนหายใจออกมาดังๆแล้วก็รู้สึกโล่งหัวอกมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเมื่อท่านได้ทำสำเร็จท่านผู้ฟังครับการมีศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวช่วยเสริมแรงของความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นเข้าไว้ด้วยกันแล้วทำให้ท่านสามารถด้นดั้นในการทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้อยู่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ทราบข่าวและเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาบ้างไหมครับว่าในสังคมของเราทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีความท้อแท้มีความสิ้นหวังมีความเครียดและป่วยเป็นโรคใจไม่สมดุลหรือไม่ปกติหรือจิตวิปริตแบบนี้กันเยอะมากไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามบางคนทนต่อสภาวะจิตของตัวเองที่เป็นทุกข์ในลักษณะที่ว่านี้ไม่ได้ก็มีการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองเกิดขึ้นก็นับว่าน่าเสียใจและก็น่าเสียดายโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วชิงทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของตัวเองให้ลาลับอับเฉาไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งครับและนอกจากจะน่าเสียใจเสียดายหรือเห็นใจแล้วยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอีกต่างหากด้วยว่าเขาทำไมจึงทำร้ายตัวเองได้คนเรานะครับแค่ยุงกัดว่าเจ็บก็ตียุงป้าบเขาให้แล้วนะครับที่ตียุงป้าบเขาให้นอกจากความเคยชินเคยตัวก็มาจากการที่โกรธยุงครับที่มาทำให้คันและมาทำให้เจ็บใช่ไหมหรือใครมาหยิกเราใช้เล็บหยิกเราแป๊บเราก็เจ็บนะครับมันอย่าว่าแต่หยิกเล็บเอาเล็บมาหยิกเนื้อเราเลยครับแค่เอาเข็มฉีดยาจะมาฉีดยาเราให้เราก็รู้สึกว่าเจ็บบางคนถึงขนาดกลัวเข็มฉีดยาไปซะด้วยซ้ำตรงนี้ครับเข็มฉีดยายังกลัวเพื่อนหยิกให้เจ็บก็ยังไม่ชอบ
ยุงกัดว่าเจ็บก็รำคาญเนี่ยแต่มนุษย์เราบางคนเหล่านั้นไงทำร้ายตัวเองได้เพราะการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์เราแต่ละคนนั้นถูกใส่รหัสเอาไว้ในจิตใจของตัวเองเป็นจิตสัญชาตญาณให้รักตัวกลัวตายด้วยกันทุกคนนะครับแต่ไอ้คนที่มันฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าจิตสัญชาตญาณของมันนั้นบกพร่องแน่ๆมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ท่านผู้ฟังครับมีคำตอบอยู่คำตอบหนึ่งที่อยากจะชี้แนะท่านครับว่าคนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เหลือศรัทธาใดๆให้กับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาอีกแล้วนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเขาเองว่าเขาจะเดินไปอย่างไรเขาจะประสบความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรเมื่อเขาได้พบเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาเกิดมีความรู้สึกว่ามันมืดมนอนธการไปทั้งชีวิตนะไม่มีสิ่งใดที่จะหวังอีกต่อไปแล้วก็เรียกว่าทั้งสิ้นหวังนะแล้วก็สิ้นคิดด้วยนะเมื่อทั้งสิ้นหวังบวกกับทั้งสิ้นคิดทุกอย่างก็มืดมนอนธการไปหมดก็ต้องสิ้นใจเป็นธรรมดาครับคือทำร้ายตนเองนั่นเองท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นนักสู้ผู้พิชิตและมีก๊อกสองคือมีแรงฮึดนั่นนะครับเพราะเขามีพลังของความศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเหมือนนักวิ่งแข่งนะครับยิ่งใกล้ถึงเส้นชัยมากเท่าไหร่นะตะกุยตะกายมาจนเหนื่อยแทบจะล้าแทบจะแรงหมดละแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอใกล้เส้นชัยแล้วสามารถสปีดตัวเองสปลิตแซงคนอื่นเขาขึ้นมาแล้วคว้าชัยชนะได้ถามนักวิ่งหลายคนทีเดียวเขาจะตอบท่านผู้ฟังได้นะครับว่าเป็นเพราะเขามองเห็นว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แล้วอีกอึดใจเดียวก็ถึงแล้วและนอกจากนั้นเขายังใช้จินตนาการของเขามองไปเห็นตนเองยืนอยู่บนแท่น The Winner เป็นผู้ที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งในการวิ่งแข่งนั่นนะครับเขามองเห็นภาพตัวเองยืนรับเหรียญตรารับเหรียญชนะเลิศอยู่บนแท่นอย่างสง่างามเขาก็เลยเกิดพลังใจเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาจากความศรัทธาในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในการเห็นภาพของอนาคตของตัวเองที่เป็นความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าอันน่าภาคภูมิใจนั้นเขาก็เลยมีพลังที่จะทำให้ตัวเขานะใช้ก๊อกสองนะครับอย่างที่เขาว่าพาตัวเองไปสู่ผลสำเร็จได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นและความศรัทธาทั้ง3ประการนี้ครับมันจะสามารถช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสุขและประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จแล้วนำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตในการทำงานนะอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องอาศัยกำลังใจที่คนรอบข้างเขาจะหยิบยื่นให้ด้วยซ้ำไปครับเพราะบางครั้งเราเองนั้นจะรอให้คนอื่นให้กำลังใจให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทุกเรื่องราวอยู่ในทุกโอกาสก็คงจะเป็นไปไม่ได้ตัวเองเท่านั้นครับที่จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองได้ตัวเองเท่านั้นแหละครับที่สามารถเกื้อกูลตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนเนี่ยนะครับผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความสำเร็จในชีวิตของท่านถ้าเรารู้จักสร้างสรรค์มันจนกระทั่งถึงเส้นชัยได้มันคือความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผมรู้ดีครับผมทราบดีความสุขใจของคนเรานั้นมันไม่ได้มาจากการเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากมนุษย์เรานั้นเป็นคนที่จะต้องปฏิบัติตนอยู่ในโลกที่เป็นโลกิยะด้วยเพราะว่าเราเลือกที่จะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งและเป็นนักรบแห่งแสงสว่างไปในเวลาเดียวกันมันเมื่อเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเพศของคารวาสเราจึงจะต้องทั้งถือศีลปฏิบัติธรรมและเราทั้งจะต้องหาวิธีที่จะนำพาตัวเองข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ในกรอบของความเป็นมนุษย์กันไปให้ได้ทั้งหมดที่ผมแนะนำท่านมานั่นก็คือการพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานของการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดีงามครับผมจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยคำถามท่านผู้ฟังว่าทั้งหมดที่เรากล่าวมาในเรื่องของความกล้าหาญ
ที่จะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จนั้นขณะที่ท่านฟังผมกล่าวอยู่จนบัดนี้ท่านค้นหามันพบแล้วหรือยังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในชีวิตประจำวันของท่านที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงจะได้ยินมนุษย์ด้วยกันกล่าวกับท่านหรือกล่าวต่อกันให้ท่านได้ยินหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวท่านเองเป็นผู้กล่าวเสียเองด้วยประโยคที่ว่าทำไมไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยเนาะเธอเนี่ยประโยคนี้นะครับคือนัยยะสำคัญของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ที่เราจะหยิบฉวยนำขึ้นมากล่าวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นใครอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ก็ตามแล้วก็จะแสดงบทบาทอะไรมีฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเช่นไรก็ตามหน้าที่

ที่สำคัญของจิตวิญญาณแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหน้าที่หลักมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือการเรียนรู้นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ผ่านมาแล้วหลายตอนหลายคราด้วยกันสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตนเองที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมันเพื่อจะนำพาตนเองไปสู่แสงสว่างไปสู่ปลายทางสุดท้ายของชีวิตคือบรรลุผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือถ้าจะมองในทางโลกก็บรรลุผลสำเร็จบรรลุผลสำเร็จในการทำงานเพื่อยังชีพอะไรต่างๆของท่านนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราย้อนกลับมาตรงประโยคที่เราคุ้นหูหรือคุ้นชินกันนะที่กล่าวว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองสร้างมั่งเลยนะเธอเนี่ยนะครับเพราะประโยคเนี่ยครับเป็นประโยคฮิตที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมักจะกล่าวต่อกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการกล่าวถึงในเชิงที่เป็นลบเสียมากกว่าทำไมผมจึงกล่าวอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าตามสถานการณ์จริงๆที่เราท่านๆมีประสบการณ์กันอยู่นั้นเราจะกล่าวประโยคนี้กับใครหรือใครจะกล่าวประโยคนี้กับเราส่วนใหญ่แล้วเขาจะกล่าวกับเราในขณะที่สภาวะจิตเขามีอคตินะต่อเราด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะกล่าวต่อกันเพื่อให้สติทางวิญญาณแก่กันและกันในอันที่จะทำให้ฝ่ายที่ถูกเราตำหนิว่าเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยนะทำให้เขาหันมาก้มหน้าก้มตาพัฒนาตนเองด้วยการฝึกฝนตนเองหรือด้วยการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่ผ่านๆมานั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ประการหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังและตัวท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะเรียนรู้อะไรได้อย่างหนึ่งว่าขณะที่มนุษย์เราเนี่ยพูดประโยคนี้ต่อกันบ่อยๆก็จริงนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราอยู่ในทีมงานเดียวกันกับเราหรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันกับเราก็ตามคนที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งหรือคนส่วนใหญ่ตำหนิว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินแต่ละคนเนี่ยเปรยหรือกล่าวต่อกันด้วยประโยคนี้อยู่เป็นประจำเหมือนกับไม่เบื่อที่จะกล่าวและไอ้คนที่ถูกว่ากล่าวว่าไม่พัฒนาตัวเองซะเลยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคนเดิมอยู่อย่างนั้นท่านผู้ฟังครับทุกคนนะครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปทุกคนอยากจะประสบความก้าวหน้านั่นแสดงว่าทุกคนก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมเมื่อถูกใครเขาประณามถูกใครเขาติงเตือนเอาว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองมนุษย์กลับเหมือนทำเฉยเมยหรือเฉยชินกับประโยคเหล่านั้นเหมือนไม่ยนยินกับประโยคเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีการสั่นสะเทือนตนเองในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือการมีอะไรอะไรที่ดีกว่าที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในวันนี้หรือในขณะนี้มันมีข้อน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เนี่ยนะมักจะมองภาพของการพัฒนาตัวเองกันแบบองค์รวมหรือแบบภาพรวมกันซะมากนะแล้วเวลามองแบบภาพรวมกันซะมากแล้วภาพรวมนั้นมันจะเป็นภาพมุมกว้างที่มันไม่สามารถจะบ่งบอกหรือบ่งชี้ให้ใครต่อใครได้เรียนรู้ดูเห็นกันอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาตัวเองในแบบภาพรวมหรือองค์รวมนั้นนะมันจะต้องเป็นเช่นไรนั่นคือประการที่หนึ่งเลยทำให้คนที่ถูกติ่งเตือนว่าไม่พัฒนาตัวเองซะบ้างเลยนะจึงไม่สามารถจะคิดค้นหาวิธีที่จะนำตัวเองไปสู่คำว่าเป็นผู้พัฒนาแล้วได้นะและในขณะเดียวกันการตำหนิว่ากล่าวกันว่าไม่รู้จักพัฒนาตนเองซะบ้างเลยด้วยประโยคสั้นๆกระชับและรัดกุมเพียงเท่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกตำหนิหรือคนที่ถูกเตือนสติด้วยประโยคนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีตรงไหนเลยที่จะช่วยขยายความให้คนที่ถูกกล่าวหรือถูกชี้แนะหรือติติงว่าไม่พัฒนาตนเองนั้นได้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ารู้จักพัฒนาตนเองเราลองย้อนกลับมาดูประโยคตัวอย่างที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับ
มักจะกล่าวต่อกันถ้าพูดกันรวมๆแล้วประโยคตัวอย่างที่ผมจะยกมาอ้างอิงต่อไปนี้นะครับจำนวนหลายประโยคด้วยกันเนี่ยล้วนเป็นประโยคที่เสมือนหนึ่งจะติงเตือนคนที่ตัวเองกล่าวถึงหรือกล่าวด้วยว่าไม่รู้จักพัฒนาตัวเองซะบ้างเลยพัฒนาตัวเองซะบ้างสิหรือทำนองนั้นประโยคตัวอย่างเนี่ยที่เป็นภาพรวมที่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลามองนะครับมองว่าคนเนี้ยเป็นคนที่กำลังพัฒนาหรือคนที่ด้อยพัฒนาหรือเป็นคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยมนุษย์จะมองอยู่ในลักษณะต่างๆอย่างเช่นคนที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมนุษย์ก็มักจะบอกว่าเขาคนนั้นคือคนที่มีการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นละผลของการพัฒนาตนเองก็คือมีความก้าวหน้าในเรื่องของขั้นเรื่องของตำแหน่งถูกไหมครับนะหรือการที่มนุษย์สักคนหนึ่งได้รับการขึ้นเงินเดือนมีเงินเดือนขึ้นนั่นก็แสดงว่ามนุษย์มักจะสรุปว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ได้รับการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไประดับหนึ่งแล้วโดยใช้การขึ้นเงินเดือนที่ตัวเขาได้รับนั้นเป็นตัวชี้วัด หรือในประการต่อมาการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมของมนุษย์มนุษย์ก็จะถือเอาภาพที่ปรากฏที่เป็นจริงในเรื่องของการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่ว่าไอ้หมอนี่มันพัฒนาตัวเองแฮะมันสามารถจะหางานใหม่ที่ทำแล้วดีกว่าเดิมได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมองกันตรงที่การมีฐานะที่ร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมมนุษย์ก็มักจะมองว่านี่ก็เป็นการพัฒนาตนเองไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันหรือการมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมของมนุษย์เรานะที่จากที่เคยย่ำแย่ๆนะย่ำๆแย่ๆแล้วก็มาเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมที่สะดวกกว่าเดิมที่พร้อมกว่าเดิมอะไรแบบนี้มนุษย์ก็จะถือว่าคนคนนี้คือคนที่พัฒนาตนเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันหรือการเป็นผู้มีรสนิยมเลิศหรูยิ่งกว่าเดิมนะใครก็ตามทีที่มีรสนิยมที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีรสนิยมอยู่เขาก็บอกว่ามนุษย์คนนี้คือผู้ที่พัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองมาได้อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันหรือเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีการทำผิดพลาดน้อยลงนะคนที่ทำผิดพลาดน้อยลงหรือคนที่ทำอะไรได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมาในทางสังคมของมนุษย์ก็บอกว่าคนคนนี้คือคนที่พัฒนาตัวเองแล้วในระดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันหรือสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะครับคนที่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าตนนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในทางสังคมก็ถือว่ามนุษย์คนนั้นมีการพัฒนาตนเองแล้วด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะสังเกตเห็นตัวอย่างที่ผมยกมากล่าวอ้างไว้ณที่นี้เนี่ยท่านก็จะพบว่าการพัฒนาตัวเองของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะไปมองที่ผลสำเร็จหรือผลสำฤทธิ์ของมนุษย์เราที่สั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำไม่ว่าจะใช้ระยะเวลาสั้นๆหรือยาวนานก็ตามมนุษย์จะดูว่าผลมันออกมาอย่างไรถ้าผลออกมาแล้วมันดีกว่าเดิมมันเหนือกว่าเดิมมันแยบยลยิ่งกว่าเดิมมนุษย์ก็จะสรุปตรงนั้นทันทีว่ามนุษย์คนนี้คือคนที่ได้พัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งถ้าเรามองกันเพียงแค่นี้แล้วเราก็พิจารณากันอยู่เพียงแค่นี้มนุษย์เราก็จะไม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านบุคคลอื่นได้เลยนะครับคือไม่สามารถจะเรียนแบบหรือเรียนแบบกันได้เลยว่าการที่เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเขามีกระบวนการในการยกระดับสติปัญญาพัฒนาความคิดของตัวเขาอย่างไรเห็นไหมฮะเราจะไปเห็นแค่ตอนปลายคือผลลัพธ์ของการพัฒนาตัวเองของเขาต่างหากแล้วเราก็ไปบอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันพัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองไปได้ระดับหนึ่งแล้วเช่นนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองครับเมื่อภาพรวมในสังคมของคนทั่วไปโดยเฉพาะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนในสังคมไทยนะส่วนใหญ่จึงยังมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองกันมากอยู่เช่นเดิมพูดง่ายๆก็คือเพราะเราสอนให้พวกเราแต่ละคนนั้นพัฒนาตัวเองกันในลักษณะทำนองเนี้ยคือเอาผลลัพธ์มากล่าวอ้างว่าจะให้พัฒนาตัวเองแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพัฒนาตนเองได้แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จึงมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต
หรือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรๆในชั่วโมงการทำงานในบริษัทในห้างร้านในโรงงานกันสักเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะเพราะไม่รู้ว่าวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเนื้อกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันคืออย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าไม่รู้ว่าไอ้พัฒนาตัวเองนั้นคืออย่างไรจึงจะเรียกว่าพัฒนาตัวเองนั่นเองมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะแลเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมักจะพูดต่อกันว่าขยันให้มากกว่านี้สินั่นก็หมายถึงการชี้ช่องให้คนที่ตัวเองกล่าวถึงนั้นเกิดการพัฒนาตัวเองนั่นเองคำว่าพัฒนาตัวเองในที่นี้จึงหมายถึงชวนให้ขยันมากขึ้นสินะซึ่งประโยคสั้นๆเพียงแค่นี้มันก็ไม่ได้บอกอะไรให้กับคนที่ถูกกล่าวด้วยหรือถูกกล่าวเตือนนะฮะว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันขยันแบบไหนจึงจะเรียกว่าขยันเขาอาจจะเข้าใจว่าที่เขานะพยายามอยู่กระทำอยู่หรือปฏิบัติตนอยู่เขาก็เรียกว่านี่คือขยันสุดๆของเขาแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะคนที่มองเห็นพฤติกรรมของคนคนหนึ่งแล้วไปบอกว่าเธอขยันให้มันมากกว่านี้ซะหน่อยสิโดยเฉพาะเจ้านายมักจะกล่าวกับลูกน้องว่าอย่างเนี้ยนะครับมันก็ทำให้ลูกน้องเนี่ยเกิดความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ไม่มีความสุขในจิตใจก็เป็นเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำแค่ไหนนะขยันสักเท่าไหร่จึงจะเรียกได้ว่าขยันนั่นเองนะตรงเนี้ยครับคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจมันมนุษย์เราเนี่ยจึงจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าจะเรียกว่าขยันนั้นอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะมีความสุขนะครับนะความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสุขทั้งนายและลูกน้องระวังอันเถอะนะถ้าเป็นพ่อแม่กับลูกๆถ้าคุยกันถึงเรื่องความขยันนะก็จะมีความสุขกันทั้งครอบครัวถ้าให้นิยามหรือให้ความหมายที่ชัดเจนแก่กันและกันสักหน่อยว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าขยันแค่ไหนจึงจะเรียกว่ายังไม่ขยันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มักจะพูดกันเหมือนกันเช่นบอกว่านี่ฉันสอนเธอแล้วนะก็รู้จักจดรู้จักจำซะบ้างสิจะได้ไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าฟังประโยคนี้แล้วเก็บมาคบคิดเราก็ยังพิจารณาได้อีกว่ามันยังไม่ชัดเจนเหมือนกันที่จะบอกให้ใครคนนั้นเนี่ยเขาเกิดการพัฒนาตนเองคือให้รู้จักจดจำเพื่อจะได้ไม่ทำผิดอีกเพราะไอ้คนที่พูดเนี่ยนะครับพูดไปเนี่ยทั้งที่ตัวคนพูดเองนะครับหรือตัวคนที่หวังดีแล้วไปพูดไปชี้แนะเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าที่คนที่เขาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้จดจำคำสอนหรือเขาลืมคำสอนไปหมดจริงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับความหมายตรงนี้ก็คือว่าคนที่ทำอะไรผิดซ้ำๆซากๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจำคำสอนของเราหรือของใครที่มีพระคุณหรือมีเมตตาต่อเขาแล้วสอนเขาไว้คำสอนทั้งหลายเขาลืมไปหมดเขาจำไม่ได้เขาก็เลยทำผิดซ้ำๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกต้องไหมล่ะครับเพราะการสอนให้ใครสักคนหนึ่งพัฒนาตัวเองด้วยกันจดจำบ้างสิเนี่ยเวลาฉันสอนจะได้ไม่ต้องทำผิดอีกอะไรคือเครื่องการันตีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันที่จะบอกได้ว่าถ้าเขาจำคำสอนของเราได้แล้วเขาจะไม่ทำผิดอีกหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีใครมาพูดกับเราบอกว่านี่ราคุณเนี่ยหัดจดหัดจำคำสอนคำชี้แนะบ้างสิต่อไปจะได้ไม่ทำผิดอีกเวลาท่านผู้ฟังไปทำอะไรผิดซ้ำอีกเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมล่ะครับว่ามันไม่ใช่มีเหตุผลเดียวเพียงแค่ตัวท่านผู้ฟังเองจำคำสอนของครูไม่ได้แล้วก็ไปทำผิดซ้ำอีกใช่ไหมล่ะครับบางทีทำผิดซ้ำอีกได้ถึงแม้ยังจดจำคำสอนนั้นได้อยู่เพราะมันยังมีเหตุผลอีกมากมายในการทำสิ่งใดผิดทั้งที่รู้ว่าไม่ดีหรือรู้ว่าไม่งามหรือรู้ว่าชั่วเนี่ยมนุษย์เราเองก็ยังบางทีก็ยังทำดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปอยู่เลยใช่ไหมครับทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่มีความเหมาะสมมนุษย์ก็ยังไปทำกันอยู่ยังปฏิบัติกันอยู่เพราะมันมีเหตุผลอื่นมันมีเงื่อนไขอื่นที่จะมากล่าวอ้างได้ตั้งมากมายใช่ไหมล่ะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับบางคนก็มักจะพูดต่อกันว่านี่รู้จักประจบประแจงเจ้านายเขาตัวเองบ้างสิเพื่อนถ้าอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยากก้าวหน้านั่นนะเนี่ยการพูดอย่างเนี้ยก็เหมือนกับการสอนให้เพื่อนเนี่ยพัฒนาตัวเองจริงอยู่ครับเป็นความรักเป็นความปรารถนาดีแต่คำพูดแบบนี้มันช่วยอะไรเพื่อนได้บ้างครับถึงแม้ว่าเ
พื่อนอาจจะเชื่อตามคือลองไปประจบประแจงเจ้านายดูนะแล้วถามว่าคนที่พูดน่ะยืนยันได้จริงหรือครับว่าถ้าเพื่อนคนนี้เชื่อตามทำตามไปทำหน้าที่อย่างดีครับคือไปประจบประแจงเจ้านายของตัวเองในที่ทำงานแล้วยืนยันได้ไหมครับว่าเพื่อนคนนี้เขาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เจ้านายจะเลื่อนให้กับลูกน้องนั้นมันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนไหนประจบนายเก่งแล้วนายก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เพราะมีคะแนนเอ็นดูเป็นพิเศษถูกต้องไหมล่ะครับเพราะบางทีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้แก่กันและกันนั้นมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกมากมายเช่นเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนขยันเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีผลงานเป็นเลิศหรือเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อเนื่องอะไรต่อมีอะไรต่างๆอีกมากมายใช่ไหมหรือบางคนเป็นคนดีแต่เจ้านายเนี้ยมองไม่เห็นความดีงามต่อให้เป็นคนดีให้ตายนะถ้าเจ้านายแย่หน่อยคือมองไม่เห็นความดีงามถามว่าจ้างให้เป็นคนดีให้ตายก็ไม่สามารถที่จะจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ถูกต้องไหมล่ะครับนะมันยังมีเหตุผลมีเงื่อนไขอะไรอีกตั้งมากมายนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นมนุษย์มักจะพูดกันได้ยินกันบ่อยๆนะครับบอกว่านี่ทำให้มันรอบคอบกว่านี้หน่อยได้ไหมประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการสอนให้คนเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองคือทำงานหรือทำอะไรคิดอะไรให้มันรอบคอบแยบยลยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าการสอนให้รอบคอบมากขึ้นแบบนี้เชื่อได้อย่างไรครับว่ามันจะช่วยทำให้เขาเกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้นได้ในเมื่อคำว่ารอบคอบกว่านี้ได้ไหมนั้นมันแปลความได้ยากว่ามันจะช่วยให้เขาพัฒนาอะไรขึ้นมาได้บ้างถ้าเขาหัดทำตนเป็นคนรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับนะหรืออีกเหตุผลหนึ่งครับเป็นตัวอย่างที่ผมยกมาอ้างอิงนะครับที่มนุษย์มักจะพูดกันเช่นบอกว่าคิดแบบฉลาดฉลาดกว่านี้หน่อยได้ไหมทั้งที่ไม่ได้มีคำแนะนำเลยว่าเขาต้องคิดยังไงล่ะจึงจะเรียกว่าคิดแบบฉลาดฉลาดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในสังคมของเราเนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยมัวแต่สอนกันและกันให้พัฒนาตนเองด้วยคำพูดประโยคที่มันมีช่องว่างช่องโหว่กันในทำนองนี้นะครับคนส่วนใหญ่ในสังคมจึงมักจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากการกล่าวต่อกันหรือการชี้แนะต่อกันสักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้เองคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมักจะไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตกันนะให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไหนๆเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรจะกล่าวต่อไปกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าการพัฒนาตนเองที่มนุษย์เราจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถใช้คำพูดชี้แนะของคนอื่นที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งมากมายหลายประโยคให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเราเองอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยากจะน้อมนำความสุขมาให้กับท่านด้วยการชี้ให้ท่านเห็นว่าการพัฒนาตนเองที่แท้จริงนั้นมันคืออย่างไรคำว่าอย่างไรในที่นี้หมายถึงว่าท่านจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาตนเองแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องฝึกฝนตนเองใช่ไหมล่ะครับเราจึงจะสามารถบรรลุในคุณสมบัติต่างๆซึ่งผมสามารถจะแบ่งออกได้เป็น4ประการด้วยกันถ้าท่านสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้ง4อย่างตรงนี้ได้เราจะเรียกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาแล้วในระดับหนึ่งครับ4ประการที่ว่านี้ก็คือประการที่1ท่านจะต้องสามารถรู้เท่าทันที่ผู้อื่นรู้ให้ได้ซึ่งท่านจะสามารถเข้าถึงความรู้เท่าทันที่ผู้อื่นรู้ได้ก็คือท่านต้องเรียนรู้เท่านั้นครับท่านจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ประการที่2ท่านจะต้องคิดให้ได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดครับการที่ท่านจะคิดได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดนั้นมันหมายถึงการคิดรู้ของท่านที่จะต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนกันอย่าวานให้คนอื่นคิดแทนนะหรืออย่าใช้แต่จิตไม่ได้ใช้สมองหรือสติปัญญาเลยอย่างนี้ท่านจะเป็นคนฉลาดคิดเหมือนผู้อื่นไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังอย่าสับสนระหว่างการนึกด้วยจิตกับการคิดด้วยสติปัญญาของสมองนะครับเพราะถ้าท่านจะคิดได้เหมือนที่ผู้อื่นคิดเนี่ยท่านจะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกคิดรู้นะฝึกคิดฝึกการใช้สติปัญญาของสมองนั่นเองครับนะส่วนประการที่3การพัฒนาตนเองก็คือท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถจะเห็นได้เหมือนที่ผู้อื่นเห็น
ถ้าจะพูดให้กระชับเข้าก็แปลว่าท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีหลายมุมมองให้ได้อย่ามองแค่มุมเดียวอย่ามองแค่สิ่งเดียวอย่ามองแค่ด้านเดียวคิดอะไรได้ด้านหนึ่งแล้วพยายามคิดหลายๆด้านหรือคิดให้รอบด้านเขาจะเรียกว่าท่านเนี่ยมีหลายมุมมองมีหลายแนวคิดนะนั่นคือการพัฒนาตนเองคนที่มีมุมมองอยู่แค่มุมเดียวจะเรียกว่าเป็นคนที่พัฒนาตนเองแล้วก็คงจะไม่ได้นะต่อมาประการที่4ประการสุดท้ายในแนวทางของการพัฒนาตนเองที่ทุกๆคนจะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้นั่นก็คือเราจะต้องยกระดับตัวเราให้สามารถทำได้เช่นเดียวกับที่ผู้อื่นเขาทำคนอื่นเขาทำอะไรได้เราเป็นมนุษย์เหมือนเขาเราก็จะต้องมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ด้วยที่ผมพูดนี่หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามนะครับไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาทำชั่วอาจารย์ปริญญาบอกว่าคนที่พัฒนาตัวเองแล้วหรือพัฒนาตัวเองได้ก็คือจะต้องสามารถจะทำชั่วเหมือนที่คนอื่นเขาทำได้อย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะเราเป็นผู้ประพฤติธรรมธรรมะคือธรรมชาติย่อมมีแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นไม่งั้นเราจะเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติไม่ได้นะครับเพราะการที่ท่านจะเป็นผู้ที่สามารถทำได้เช่นผู้อื่นทำก็คือท่านจะต้องสร้างทักษะตนเองด้วยการฝึกฝนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งตรงนี้แล้วเราก็จะต้องเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตัวเองให้ได้ด้วย4ประการครับ1ท่านจะต้องนำตัวเองเป็นผู้รอบรู้ให้ได้ต้อง2เป็นผู้หลักแหลมและ3ต้องเป็นผู้แยบยลต์4สุดท้ายท่านจะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเห็นทีจะต้องขยายความของการเป็นผู้รอบรู้ผู้หลักแหลมผู้แยบยลต์และผู้เชี่ยวชาญกันต่อในตอนต่อไปแล้วล่ะครับเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนเองในการยกระดับตัวเองให้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมหรือเหนือกว่าความเป็นปัจจุบันในลักษณะที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาตนเองนั้นมันยังไม่ได้ชี้ช่องให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีการที่จะนำตนเองไปสู่คำว่าการพัฒนาตนเองหรือการเป็นผู้พัฒนาตนเองจนถึงที่สุดแล้วมันคืออะไรอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าได้แต่พูดภาพกว้างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ปริญญากล่าวอย่างนี้ใครๆก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นทีจะต้องกล่าวต่อเพื่อจะให้จบไม่งั้นแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นจะไม่สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองได้ในเรื่องของการนำพาตัวเองประสบผลสำเร็จให้จงได้ในกรอบของการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรากล่าวในตอนที่แล้วเราพูดถึงเอาไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาตัวเองนั้นก็คือการสร้างสมคุณสมบัติหลักๆ4ประการให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั่นคือท่านผู้ฟังจะต้องทำมันให้ได้และก็จะต้องทำมันให้สำเร็จด้วยโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้นะหลายๆช่องทางที่ผมได้ค่อยๆทยอยนำเรียนผ่านทางรายการนี้แก่ท่านผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่กับการประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองกันมาอย่างสืบเนื่องโดยตลอดนั้นนะครับสำหรับ4คุณสมบัติที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองจะสามารถกระทำได้ในตอนที่แล้วผมกล่าวไว้ว่าประการที่1ก็คือท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่จะมีความสามารถในการรู้เท่าทันผู้อื่นหรือรู้เท่ากับที่ผู้อื่นเขารู้ให้จงได้ตรงนี้มันหมายถึงอำนาจที่ได้รับอันเกิดมาจากการขยันหมั่นเรียนรู้ของตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในประการที่สองผมก็กล่าวเอาไว้ว่าเราจะต้องคิดได้เหมือนอย่างที่ผู้อื่นคิดซึ่งตรงนี้เองครับมันก็คือพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของตัวเรานั่นเองส่วนในประการที่3ก็คือผมกล่าวว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถที่จะเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นเขาแลเห็นได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองเพื่อก่อให้เกิดพลังอำนาจนะในการที่จะใช้กลไกอายตนะทั้ง5หมายถึงตาหูจมูกลิ้นและกายสังขารในการที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวเพื่อจะนำเราไปสู่การเรียนรู้ให้มากขึ้นในสรรพสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะส่วนประการที่4เป้าหมายของการพัฒนาตนเองในระดับต้นนั่นก็คือเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถที่จะกระทำสิ่งใดๆได้เช่นเดียวกันกับที่ผู้อื่นเขาทำได้เหมือนกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังอำนาจทางกายภาพหรือกายสังขารอันเกิดจากความสามารถที่ท่านใช้อวัยวะร่างกายของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองทั้งหมดที่กล่าวมานั่นก็คือเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาตนเองแล้วอยากรู้ว่าอย่างไรล่ะจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนเองหรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองแล้วนะครับเบื้องต้นเรากล่าวทิ้งไว้ในคราวที่แล้วอยู่4ประการและนอกจากนั้นผมก็ยังได้กล่าวแนะเน้นให้ท่านผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมในอันที่จะน้อมนำประโยชน์สุขมาสู่ตนเองคำว่าประโยชน์สุขก็แปลว่าเป็นความสุขที่เกิดจากความสำเร็จใดๆในการดำเนินชีวิตและในการทำงานของท่านซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับท่านทั้งในการดำเนินงานและในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับเมื่อมันเอื้อประโยชน์ได้เครื่องหมายคำถามในจิตใจของท่านมันไม่มีมันก็จะนำพาซึ่งความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับทีนี้ในคราวที่แล้วเราก็ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดอีกครับว่าถ้าหากว่าเราสามารถเข้าถึงเป้าหมายเบื้องต้นของคนที่พัฒนาตัวเอง

ได้อย่างที่ผมบอกใน4ประการนั้นเราก็ยังจะต้องยกระดับตัวเราเองให้เข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดใน4ประการตรงนั้นให้ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันว่าเราจะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดใน4ประการที่ผมกล่าวมาเนี้ยกันได้ด้วยวิธีการไหนเข้าถึงได้อย่างไรบ้างนะครับ4ประการในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองให้ได้ประการที่1ก็คือว่าเราจะต้องฝึกฝนตนเองจากการเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรู้เท่าทันผู้อื่นเนี่ยนะครับให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้กับเขาคนหนึ่งให้จงได้ท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวให้เห็นชัดเจนนั่นแปลว่าเราจะต้องเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดอันเกิดจากการเรียนรู้ของตัวเราเองให้จงได้เท่าที่เราสามารถจะเข้าถึงมันได้นั่นเองครับนั่นหมายความว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันผู้อื่นได้ในทุกๆเรื่องราวในทุกๆสรรพสิ่งที่พึงเรียนรู้หรือพึงรอบรู้ได้นะมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเท่าที่เราสามารถจะมีอำนาจไปถึงตรงนั้นได้นั่นเองครับทีนี้เราก็คงจะมีวิธีการที่จะชี้แนะท่านได้เหมือนกันว่าการที่จะยกระดับจากการเป็นผู้รู้เท่าทันผู้อื่นแล้วนำตัวเองไปสู่การเป็นผู้รอบรู้โดยการมีพลังอำนาจสูงสุดที่เกิดจากการเรียนรู้ได้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการเรียนรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเป็นผู้รอบรู้กันได้อย่างไรบ้างในอย่างแรกผมอยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ที่จะต้องการยกระดับตนเองหรือพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่ถูกทำนองคลองธรรมเขาเรียกว่าเป็นวิธีการของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับอยากจะเรียนชี้แนะว่าในประการแรกท่านจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้เสมอครับคำว่าควรรู้ที่ท่านจะต้องเรียนรู้หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั่นก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติหรือธรรมะนั่นเองและไอ้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยคำว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราท่านๆเอาประโยชน์ของตัวเราเองเป็นตัวตั้งนะครับการดำเนินชีวิตด้วยบทบาทของการเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะมีข้อเสียคือข้อบกพร่องตรงที่ว่าจะคิดจะเห็นจะเป็นจะทำสิ่งใดก็ตามมักจะเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ก็คือเอาตัวเองเป็นหลักเสมอเช่นคนอื่นจะว่าแต่คนนี้หรือใหญ่คนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างร้ายแรงแค่ไหนก็ตามเราจะใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราพิจารณาว่าเขาคนนี้หรือใหญ่คนนี้นะเขาดีต่อเราหรือเปล่าใหญ่คนนี้เขามีประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าถ้าเขาดีกับเราและให้ประโยชน์กับเราต่อให้เขาเป็นคนที่เลวไหลเลวร้ายต่อคนทั้งแผ่นดินเราก็จะมาชมว่าไอ้หมอนี่หรือใหญ่คนนี้เป็นคนดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ตัวเองเป็นตัวตั้งก็เห็นทีจะไม่ถูกต้องนักเพราะฉะนั้นในความหมายของการเรียนรู้ก็เหมือนกันครับถ้าเราจะต้องเป็นผู้รอบรู้กับเขาคนหนึ่งให้ได้เนี่ยเราจะต้องควรที่จะต้องเรียนรู้ในทุกสิ่งที่มันควรจะรู้แล้วเรียนทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเขาเรียกว่าผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นเรื่องนั้นให้จงได้ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกทำตัวประเภทแก่แล้วแก่เลยอย่างนี้ก็น่าเสียดายโอกาสน่าเสียดายเวลาและน่าเสียดายประสบการณ์เหล่านั้นนักหนาถ้าเราจะให้มันพ้นผ่านไปโดยที่เราไม่ได้สามารถได้อะไรมาจากสถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์เหล่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นผู้รอบรู้สิ่งแรกเรื่องแรกที่ผมอยากจะเรียนชี้แนะหรือชี้นำท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจอันเกิดจากการเป็นผู้รอบรู้ได้คือความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับก็คือต้องเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ท่านควรจะรู้และเรียนรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนี่คือประการแรกต่อมาในประการที่สองความเป็นคนรอบรู้ของท่านนั้นมันจะไม่สามารถเป็นจริงได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนรู้สิ่งใดๆก็ตาม
พราะว่าคนที่คิดแบบจิตมนุษย์นั้นมักจะเลือกเรียนรู้แต่เฉพาะเรื่องราวหรือไอ้สิ่งที่ตนอยากรู้เท่านั้นมนุษย์มักจะเป็นเช่นนี้เสมอด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ส่วนใหญ่จึงกลายเป็นผู้รอบรู้เหมือนครูที่มีความรอบรู้บางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในโลกนี้ไม่ได้คนที่รู้น้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่คนโง่แต่ที่รู้น้อยกว่าคนอื่นจนไม่สามารถเข้าถึงการเป็นผู้รอบรู้เพราะอะไรครับเพราะไม่ฉลาดเรียนรู้นั่นเองครับคำว่าไม่ฉลาดเรียนรู้แปลว่าไปเลือกเรียนรู้แต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ไปเลือกเรียนรู้ที่จะดูจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากดูอยากเห็นอย่างนี้ครับบางครั้งไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากดูอยากเห็นนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้ควรดูควรเห็นหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยคือรู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยหลายคนบอกรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแล้วจะไปเสียเวลาเรียนรู้มันทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นสำหรับตัวเราและมนุษย์คนอื่นๆนะเมื่อเราได้เกิดการเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับมันการที่เราไปเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่เราอยากเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปละเว้นบางสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้แล้วไม่ยอมเรียนรู้ทีนี้เมื่อเราไม่ยอมเรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราก็เป็นคนที่บกพร่องหรือมีความรู้ที่พร่องหรือกระพร่องกระแพร่งในสิ่งนั้นเรื่องนั้นความรู้นั้นอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังก็สามารถจะตอบตัวเองได้ว่าเราจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้รอบรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะในบางเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้นั้นเรารู้น้อยมากหรือเราไม่มีความรู้เลยเพราะเราไม่ยอมที่จะไปเรียนรู้กันนั่นเองนะประการต่อมาประการที่3ที่อยากจะกล่าวนำหรือชี้แนะไว้ในตอนนี้ที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่รอบรู้ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันก็คือท่านจะต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตประจำวันของท่านนั้นมีประสบการณ์ต่างๆนานาหลายมุมมองหลายรูปแบบผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านให้ได้พบผ่านเผชิญและบางอย่างผ่านมาเร็วมากและมันก็ผ่านไปเร็วมากด้วยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรให้เร็วผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียนรู้ให้เท่าทันหรือจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ผ่านแวบเข้ามาในชีวิตของเราได้ไหมถึงแม้เป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วเราใฝ่รู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ให้เร็วเราก็อาจจะเรียนไม่จบหรือเรียนไม่ทันเรียนไม่ครบเราก็จะพร่องนะเราก็จะพร่องในความรู้นั้นไปอย่างน่าเสียดายท่านผู้ฟังจึงจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรให้เร็วด้วยนะจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเรียนรู้ให้เร็วแล้วเราจะต้องมีหลักการในการเรียนรู้ด้วยเช่นถ้าท่านเลือกเรียนรู้ให้เร็วคือเป็นคนหูไวหัดฟังอย่างเดียวนะเป็นคนหูไวคือหูไวมากที่จะฟังและจะรับรู้สิ่งใดก็ตามท่านผู้ฟังสามารถจะลืมได้ถ้าเพียงแค่เรียนรู้ผ่านช่องทางของการฟังมีคำกล่าวตั้งแต่ไหนแต่ไรและที่เขากล่าวว่าถ้าท่านเรียนรู้ได้แค่ฟังเดี๋ยวท่านก็ลืมครับหรือถ้าท่านเรียนรู้เพียงแค่เห็นท่านจะจำได้นะเพราะท่านเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมท่านก็จะจำได้และถ้าหากว่าท่านนะนอกจากจะฟังจะเห็นด้วยตาตัวเองแล้วท่านก็ยังจะสามารถลงมือปฏิบัติมันคือลงมือทำจริงๆด้วยประสบการณ์จริงของตัวท่านเองได้มันก็จะทำให้ท่านเข้าใจได้มากขึ้นเพราะการเรียนรู้ให้เร็วก็คือการนำตัวเองเข้าไปสู่เหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเรื่องราวเหล่านั้นหรือนำตัวเองเข้าไปเป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นซะแล้วท่านก็จะรูปคลำสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดมันจะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นดีกว่าเรียนรู้ระยะห่างหรือเรียนรู้ระยะไกลถูกไหมครับถ้ากล่าวกันเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังกันและเข้าใจง่ายหรือคำแนะนำประการสุดท้ายที่จะสามารถช่วยทำให้ท่านเป็นผู้รอบรู้ขึ้นมาได้นั่นก็คือถ้าท่านเรียนรู้สิ่งใดเรื่องใดแล้วก็ตามยังไม่เข้าใจขอแนะนำคำเดียวว่าทางเลือกสุดท้ายมีอย่างเดียวคือให้ใจเย็นๆครับคือต้องรู้จักให้เวลากับตัวท่านเองบ้างเพราะคนเรานั้นความสามารถในการเรียนรู้มันจะต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดทางปัญญาและความสามารถในการใช้อายตนะของตัวเองอยู่เหมือนกันครับคือต้องเป็นคนหูไวตาไวแล้วก็หัวไวนะเอา3ประการแล้วกันคือต้องเป็นคนหูไวเพราะเราต้องเรียนรู้ด้วยหูจากการฟังนะครับนะตาไวก็คือต้องเรียนรู้จากการเป็นคนช่างสังเกตนะครับต้องเป็นคนว่องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธ
นะหูของเราก็ต้องฝึกให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินนะหัวไวก็คือคิดอะไรได้ไวไม่ใช่คิดช้าแบบสมองขี้เลื่อยแบบนี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าต้องฝึกคิดนะจึงจะหัวไวสมองไวกับเขาได้ท่านผู้ฟังครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือการยกระดับหรือพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่รอบรู้โดยนอกจากจะรู้เท่าทันผู้อื่นแล้วนะครับนอกจากจะรู้เท่าทันผู้อื่นแล้วก็ยังจะต้องยกระดับตนเองให้สูงขึ้นคือต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ด้วยนั่นหมายความว่าความเป็นคนรอบรู้ของตัวท่านนั้นมันคือพลังอำนาจที่ได้มาจากการเรียนรู้ของตัวท่านนั่นเองครับทีนี้มาถึงประการที่สองเมื่อเราสามารถที่จะยกระดับตัวเองในระดับหนึ่งได้คือคิดได้เหมือนคนอื่นคิดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาความสามารถในการคิดของตัวเราเองให้มันสูงขึ้นคือสร้างพลังอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญาของสมองของเราเพื่อการคิดรู้เนี่ยให้สูงขึ้นให้จงได้ด้วยนั่นแปลว่าเราต้องเป็นคนหลักแหลมอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วนั่นเองมันการเป็นคนหลักแหลมหรือการเป็นคนที่มีพลังอำนาจในการใช้สติปัญญาของสมองมันจะแสดงออกผ่านกระบวนการในการคิดใน3แบบก็คือ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่คิดได้อย่างรอบคอบ 2. คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดได้รอบด้านและ3คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรแล้วลึกซึ้ง3ประการเนี่ยครับมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวท่านนั้นเป็นคนหลักแหลมแค่ไหนถ้าท่านเป็นคนคิดรอบคอบมากที่สุดได้คิดเป็นคนที่สามารถคิดรอบด้านได้และเป็นคนที่สามารถจะคิดอะไรลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาจะคิดได้อย่างนี้เรียกว่าท่านเป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญาของสมองเหนือมนุษย์คนอื่นๆเขาได้แล้วล่ะครับว่างั้นนะแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยมักจะขาดการคิดที่รอบคอบส่วนมากแล้วมนุษย์เรามักจะขาดการคิดรอบด้านและมักจะขาดการคิดที่ลึกซึ้งเสมอครับถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะเหตุว่ามนุษย์เราเนี่ยนะบกพร่องในเรื่องของการใช้ความคิดการใช้ความคิดนั้นครับท่านผู้ฟังครับมันต้องอาศัยสติปัญญาของสมองเท่านั้นเราจึงจะเรียกว่าเป็นกระบวนการในการคิดได้คิดแล้วรู้ครับคือมีคำตอบนะครับแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วเพียงแค่นึกได้ก็ตัดสินใจพูดเพียงแค่นึกได้ก็ตัดสินใจทำแล้วครับคำว่านึกกับคำว่าคิดมันต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นนึกด้วยจิตครับแต่ถ้าจะคิดมนุษย์จะคิดด้วยสติปัญญาของสมองเสมอถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกผมจะเคยกล่าวย้ำไว้ทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ตระหนักรู้เอาไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นมักจะนึกมากกว่าคิดนะฮะในชีวิตประจำวันในการลงมือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นึกแล้วก็พูดนึกแล้วก็ทำกับคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาต่างกันนะครับคนที่มักจะพูดผิดขัดหูขัดอกขัดใจคนอื่นปากพาจนทำให้คนอื่นไม่อยากคบหรือทำให้ตัวเองไม่น่ารักเพราะเพียงแค่นึกแล้วพูดนะครับมันจะขาดความรอบคอบแยบยลถูกต้องไหมครับนะส่วนคนที่คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำนั้นมักจะเป็นขวัญใจคนอื่นมักจะเป็นนั่งอยู่กลางหัวใจของคนอื่นได้เสมอเพราะมีเสน่ห์มากอันเกิดจากการพูดเช่นพูดในสิ่งที่ฉลาดแยบยลพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆพูดแล้วไม่ปากพาจนคือไม่แกว่งปากหาเสี้ยนหรือหาอะไรก็ไม่รู้อะไรทำนองนั้นนะครับนะมันคนที่นึกได้ก็ตัดสินใจพูดแล้วทำแล้วแบบนี้อย่างนี้ต้องแก้ไขครับการแก้ไขเปลี่ยนใหม่ไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองได้เนี่ยนะฮะมันก็คือการพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเข้าสู่การเป็นคนที่หลักแหลมในการใช้สติปัญญานั่นเองมันเมื่อทำได้ความผิดพลาดในการพูดหรือความผิดพลาดในการกระทำหรือความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นหรือของท่านผู้ฟังเองถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและทำตามที่ผมชี้แนะอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ในทางบวกหรือทางลบโดยที่มีตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติเช่นถ้าเราขาดนะความรอบคอบคือได้แต่นึกและไม่คิดนะเราก็จะผิดพลาดในการพูดและการกระทำได้มากทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เอาแค่นึกละเราคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเราก็จะไม่มีความผิดพลาดใดๆในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความสุข
ในจิตใจและเรายังสามารถแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ได้ใกล้ชิดตัวเรามีความสัมพันธ์กับตัวเราได้พลอยมีความสุขไปกับเราด้วยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับการที่เราเองนั้นพูดผิดหูคนอื่นหรือการที่ตัวเรานั้นทำผิดพลาดต่อผู้อื่นคือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นเพราะว่าเราขาดการคิดอย่างรอบคอบนั่นเองครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราต้องการจะเป็นคนคิดรอบคอบหรือคิดรอบด้านเราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่จะรู้จักไตร่ตรองอย่างถ่องแท้คือคิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะทำนั่นเองถ้าจะกล่าวกันง่ายๆก็คือการที่เราเป็นคนไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ให้แน่วแน่ก่อนที่จะคิดที่จะขออภัยก่อนที่จะทำหรือก่อนที่จะพูดนะก่อนที่จะแสดงมันออกมาก่อนที่นำความคิดของตัวเองออกมานั้นนะครับนะเราเรียกว่าเป็นการไตร่ตรองอย่างถ่องแท้ส่วนการคิดอย่างลึกซึ้งนั้นนั่นหมายความว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องรู้จักตรึกตรองอย่างถ่องแท้เหมือนกันการตรึกตรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถ่องแท้มันก็คือการคิดในเรื่องใดเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งนั่นเองครับถ้าหากว่ามนุษย์เรารู้จักไตร่ตรองคือมีความรอบคอบมีความสามารถในการคิดรอบด้านและแถมเป็นคนที่รู้จักตรึกตรองอย่างถ่องแท้คือฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดอะไรที่ลึกซึ้งและแยบยลแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเป็นคนที่มีความหลักแหลมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับถามว่า2ประการที่เรานำเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของรายละเอียดในวิธีการหรือในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังสามารถจำแล้วนำเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความมีสันติสุขในจิตใจของท่านย่อมเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ1ประโยชน์ของการพัฒนาตัวเองของท่านในเรื่องของการเป็นผู้รอบรู้และการเป็นผู้ที่หลักแหลมในการคิดคือมีอำนาจสูงสุดในการใช้สติปัญญามันก็จะเป็นรางวัลที่สำคัญสำหรับท่านท่านก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองใช่ไหมล่ะครับและผลของมันก็คือทำให้ท่านเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อคนอื่นๆแล้วคนอื่นก็จะหยิบยื่นความเป็นผู้มีไมตรีหรือแสดงออกซึ่งการเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อท่านได้นั่นคือความสุขสงบที่เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของท่านและในจิตใจของผู้อื่นสังคมของท่านกับผู้อื่นก็จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ยังครับเรายังมีอีก2ประการที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองในขั้นสุดยอดของมนุษย์เห็นทีจะต้องกล่าวต่อกันในตอนต่อไปอีกแล้วละครับท่าน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัศน์แล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

มนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ใส่โคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ในวัยเด็กขณะที่ยังตัวเล็กๆเราก็ต้องเรียนรู้โดยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นครูของเราใช่ไหมครับพอเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีผู้อื่นที่ห่างไกลจากคำว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองในครอบครัวเราต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ที่หยิบยื่นความรู้ในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะสื่อเพื่อที่จะสอนเราใช่ไหมครับคนที่ช่วยสื่อสอนเรามากที่สุดในวัยเด็กนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเราแล้วนั่นก็คือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้สอนเราให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการแล้วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ลูกศิษย์ของตัวเองเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยและถ้าหากว่าพ่อแม่รู้จักพาลูกไปทำบุญไปบำเพ็ญกุศลไปทำพิธีกรรมทางศาสนาในวันนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางศาสนาเด็กๆก็จะมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งนั่นก็คือมีผู้อื่นซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกของท่านให้เป็นคนดีมีธรรมะและนอกจากนั้นในชีวิตของตัวเราเองหรือคนทั่วไปซึ่งอยู่ในวัยเด็กก็จะมีมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมที่เป็นคนแวดล้อมของตนเองหรือของเด็กๆของท่านก็จะเป็นผู้สอนให้แก่กันและกันให้ได้เรียนรู้ในการที่จะเป็นมนุษย์ให้เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันให้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้เรียนรู้ที่จะเรียนหนังสือด้วยกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือให้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันได้โดยมีความสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขหลักเช่นเวลาเรียนหนังสือด้วยกันถ้าอยากจะให้ประสบความสำเร็จก็คือต้องช่วยกันติวช่วยกันแนะนำและก็แน่นอนนะครับก็คือทุกคนที่อยู่ร่วมกันคือเรียนหนังสือร่วมกันนั้นก็ต้องมีความสุขท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นได้เน้นย้ำเสมอว่าเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งที่หวังสูงสุดที่ทุกคนมุ่งหวังก็คือการที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์หรือจะพูดให้ชัดเจนก็คือต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัวเองในชีวิตประจำวันประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของตนเองในแต่ละย่างก้าวในแต่ละวันและแน่นอนครับสิ่งสุดท้ายก็คือต้องการความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ว่าทั้งที่เราเองก็ทราบกันดีนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเองก็ล้วนประสงค์ที่จะประสบความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเราเองหรือคนทั่วไปถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของตนประสบผลสำเร็จส่วนมากแล้วจะเป็นในแง่ของการงานธุรกิจหรืองานด้านอาชีพกันเสียมากกว่าเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนเก่งเราเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจะทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคนทำงานคือมนุษย์เงินเดือนหรือในบทบาทของคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราพยายามจะเติมเต็มตัวเราให้ได้เรียนรู้มากขึ้นให้ได้มีความชำนิชำนาญมากขึ้นในการที่จะคิดเห็นเป็นธรรมสิ่งใดก็ตามที่จะนำความสำเร็จมาสู่ตนเองนั่นก็คือความก้าวหน้านั่นก็คือความร่ำรวยและนั่นก็คือความมั่นคงในธุรกิจการงานหรือในหน้าที่การงานที่ท่านเลือกปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวันท่านเห็นได้ว่าไม่ว่าสถาบันการศึกษาไหนหรือไม่ว่าตัวท่านเองในหลายปีที่ผ่านมาในชีวิตนี้ของท่านก็เช่นกันนะครับเราเรียนรู้ที่จะพยายามแสวงหาแต่สิ่งที่เราเรียกว่า
ความสำเร็จนั่นก็คือหาความก้าวหน้าในด้านการศึกษาเพื่อเรียนมากแล้วก็จะได้รู้มากๆเพื่อทำมากเพื่อจะได้เก่งมากๆเพื่อฝึกฝนตนเองมากๆเพื่อจะได้ชำนาญมากๆมิติเดียวเท่านั้นที่เราต้องการนั่นก็คือความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จในการทำอาชีพของเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราลืมไปอยู่สองสิ่งในการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเราจะประสบความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับคนอื่นๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับเราอย่างหลากหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือคนเฒ่าคนแก่อะไรเหล่านี้เราไม่เคยหยุดที่จะถามตัวเราเองบ้างเลยนะครับว่าเราเองปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีความสุขเราเองปรารถนาที่จะเป็นคนว่างไปจากความทุกข์เราเองปรารถนาจะเป็นคนที่มีจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานเราเองปรารถนาจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากมีมิตรเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วความต้องการของเราทางด้านนี้เรามักจะมองข้ามและเราก็ไม่ใส่ใจที่จะทำอะไรมันสักอย่างหรือหลายๆอย่างอย่างตั้งใจที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราให้บรรลุผลสำเร็จในการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองทางด้านนี้อย่างจริงจังและตั้งใจเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทุกวันนี้เราเรียนมาระดับป.ตรีป.โทป.เอกหรือชั้นปวช.ปวส.หรือชั้นไหนๆก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมจะสังเกตเห็นได้ว่าค่านิยมของคนในสังคมเรานั้นเราบอกได้อย่างเดียวว่าเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตปรารถนาความสุขและความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะในบทบาทเท่าแก่หรือลูกจ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสถาบันการศึกษาจะเน้นในเรื่องของการสอนให้เราเป็นคนเก่งเท่านั้นแหละแล้วก็ในสังคมก็เช่นเดียวกันค่านิยมของผู้คนในสังคมทุกๆคนอาจในนั้นหมายถึงเราคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยมั้งนะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งพัฒนาสมองพัฒนาสติปัญญาพัฒนาวิธีการประพฤติปฏิบัติในอันที่จะให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของอาชีพการงานหน้าที่การงานหรือภารกิจการงานที่ทำกันจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวิธีการที่จะเรียนรู้ที่จะนำพาตัวเรานั้นไปสู่การเป็นคนที่พบกับความสุขไม่ใช่ความสำเร็จนะฮะพบกับความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตเราก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขนี่แต่ว่าเรากลับไม่มีการสนใจใฝ่รู้เรากลับไม่ค่อยได้เต็มที่กับมันในการที่จะแสวงหาความรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไปอย่างมีความสุขเราจะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั้นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าความจริงจังและตั้งใจของตัวท่านเองหรือคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็มักมีต่างกันนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราบกพร่องเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเหลวไหลกับตัวเราเองมากเลยเพราะว่าการทำให้ตัวเองร่ำรวยความสุขนั้นมันเป็นภารกิจหลักของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามองข้ามตรงที่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นร่ำรวยไปด้วยความสุขส่วนใหญ่แล้วเราไปมองเห็นคุณค่าของเงินตรานะเกียรติชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านี้เราไปมองเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองร่ำรวยกับมันให้ได้เพราะว่าถ้าเราร่ำรวยกับมันตรงนั้นได้แล้วท่านผู้ฟังอาจจะบอกตัวเองว่ามันจะช่วยทำให้ตัวเรามีความสุขเสียเหลือเกินนะครับผมมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยตัวหรือตัวท่านเองก็ตามท่านฝันว่าจะเป็นคนร่ำรวยเพราะท่านคิดว่าถ้าร่ำรวยแล้วท่านจะมีความสุขท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับถ้าหากว่าเราเป็นลูกจ้างของนายจ้างถ้าเราฝันว่าเราจะร่ำรวยและจะมีความสุขนะฮะหลายคนก็ฝันอยู่สองเรื่องหลายคนก็ฝันอยู่เรื่องเดียวไอ้ฝันอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแรกคือวันหวยออกฝันว่าจะถูกหวยแล้วก็จะร่ำรวยและคงจะมีความสุขใช่ไหมครับแล้วฝันอย่างที่สองก็คือว่าฝันรอว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือนสักทีพอถึงสิ้นเดือนเนี้ยก็ดีใจกระดีกระดากันได้เต็มที่เพราะเดี๋ยวจะมีเงินใส่ซองส่งมาให้หรือไปกดเครื่อง ATM เอามาได้นั่นก็คือเงินเดือนเราจะมีความสุขอีตอนที่เราได้เงินมามากๆ
และท่านคิดว่านั่นคือความสุขท่านลองสังเกตดูครับว่าในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีความสุขนานไหมวันทั้งวันนะในแต่ละวันกว่าจะถึงสิ้นเดือนถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานในการทำงานแล้วเนี่ยเราต้องทนทำหรือเราต้องทำทนก็ตามนะครับทำงานนั้นๆ นะครับเพียงแค่รอที่จะรับเงินดาวเงินเดือนของเราในตอนสิ้นเดือนแค่วันเดียวมันคุ้มกันไหมครับท่านผู้ฟังครับถามว่าถ้ามีความสุขวันเดียวคือวันที่ได้รับเงินเดือน30วันนะครับที่เราจะต้องอดทนที่เราจะต้องทนอดหรือทนทำงานที่เราไม่รักเราไม่ชอบเพื่อจะหาความสุขเพียงแค่วันเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยถึงสิ้นเดือนนะมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วครับถามว่าทำไมครับก็เพราะว่าถ้ารายได้ยังน้อยค่าใช้จ่ายไม่พอกับรายรับที่เป็นเงินเดือนเนี่ยความทุกข์หรือความไม่มีความสุขเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นคุณสมบัติของเราอยู่มันเราเรียนรู้ไปวันๆหนึ่งเพียงแค่ว่าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราจะทำงานให้ถูกใจเจ้านายอย่างไรเราจะประกอบธุรกิจการค้าและจะทำรวยๆได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าเราถามหาตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรทำอย่างไรแบบนี้นะครับเหนื่อยนะครับแล้วเราก็เป็นทุกข์ด้วยทุกข์ว่าถ้าเกิดวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้สูงว่าจะได้ลูกค้าเข้าร้านจะทำงานออกมาได้หลายชิ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดพบเจออุปสรรคเข้าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้มันก็ทุกข์อีกแล้วนะครับนะแล้วก็ขณะที่ทำงานไปเนี่ยมัวแต่ลุ้นว่าจะให้ได้เยอะๆมัวแต่ลุ้นว่าจะให้ได้งานดีๆนะทำเต็มที่ละนะแต่ว่าถ้าไม่มีความสุขในการทำงานเพราะเราไม่ค่อยพอใจกับงานที่เราทำเท่าไหร่หรือเราเหนื่อยยากเกินไปกว่าเราจะได้ความสำเร็จตรงนี้มาก็คือกว่าจะได้ตังค์ความสุขที่มันมาทีหลังเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มค่ากันกับการลงทุนทางด้านพลังจิตพลังใจไปสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังว่าไหมนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่นั้นถูกเสี่ยมสอนให้เรียนรู้ที่จะเก่งในการทำงานเก่งในการคิดเก่งในการพูดเพื่อทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั่นเองนะครับมันไอตอนที่เราคิดไอตอนที่เราพูดไอตอนที่เราทำเนี่ยเหนื่อยไม่หยอกนะครับและทุกข์ยากไม่เบาเลยทีเดียวอย่างที่บอกเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยและมีความสุขด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูครับสำหรับมนุษย์เรานั้นถ้าเราแสวงหาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นเสมอท่านต้องการหาความรู้ท่านก็จะได้ความรู้ท่านต้องการหาประสบการณ์ท่านก็จะได้ประสบการณ์ท่านทำลูกกุญแจหล่นหายท่านก็พยายามคอยจ้องมองหาลูกกุญแจว่าหล่นตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะหามันให้พบให้เจอท่านก็จะมีโอกาสเจอลูกกุญแจถ้าท่านจำไม่พลาดว่าไอ้ที่ท่านทำกุญแจหล่นนั้นมันหล่นตรงนั้นนะหรือหล่นตรงไหนใช่ไหมครับขณะที่ท่านค้นหากุญแจไปบนพื้นหรือบนสนามหญ้าที่ท่านทำหล่นท่านผู้ฟังครับท่านก็จะมองข้ามเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายหรือขยะหรือของรกๆรุงรังอย่างอื่นเนี่ยท่านจะมองข้ามมันไปหมดเลยท่านจะมองมันอย่างไม่ใส่ใจนะเพียงแต่ว่าขอให้ได้เห็นลูกกุญแจที่ท่านกำลังแสวงหามันเท่านั้นนะครับท่านก็จะพบลูกกุญแจในที่สุดทีนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองด้วยไม่ใช่หาความสำเร็จในการทำมาหากินให้ร่ำรวยพอได้สตังมารวยๆแล้วค่อยเอาความสุขใส่เข้าไปในจิตใจของท่านอย่างนั้นเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถูกไหมครับพอใช้เงินใช้หนี้ไปแล้วนะพอถึงเลยต้นเดือนไปหน่อยเดียวเหี่ยวอีกแล้วนะครับคำว่าเหี่ยวในที่นี้หมายถึงจิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเอาแล้วทำไงครับก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เนาะจะถึงสิ้นเดือนสักทีจะได้มีเงินเดือนใหม่นะครับนะถูกจ่ายออกมาแล้วให้เราได้ใช้กันอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขกันต่อไปอย่างนี้ครับนะมนุษย์เงินเดือนนะฮะส่วนใหญ่ฟังตรงนี้แล้วคงจะเข้าใจผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้เงินนะสำคัญเหมือนกันครับความสำเร็จในการทำธุรกิจความสำเร็จในการทำการค้าหรือความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตัวเองในบทบาทของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้ครับจริงครับถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหาเงินได้เราจะไม่สามารถขายบริการของเราได้ถ้าไม่เก่งจริงเราก็ไม่สามารถจะขายผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาได้ถูกไหมนะครับหรือถ้าเราไม่เก่งจริงเราก็คงจะไม่สามารถจะให้บริการลูกค้าและเป็นที่ประทับอกประทับใจในคุณภาพของการบริการหรือในคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาก็คงจะได้ก็ได้ใช่ไหมตรงนั้นนะเราไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ฟังก็ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านไม่ต้องการความสำเร็จอย่างเดียวนะครับท่านต้องการความสุขด้วย
ผมย้ำตรงนี้3รอบแล้วนะครับที่พูดวันนี้คำว่าถ้าต้องการความสุขด้วยหมายความว่าท่านจงอย่าเอาผลสำเร็จของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นลูกจ้างที่ต้องทำตามหน้าที่หรือเอางานที่เป็นธุรกิจการค้าของท่านนะครับมาเป็นเครื่องรองรับหรือมาเป็นเงื่อนไขแห่งจิตใจที่จะช่วยทำให้ท่านมีความสุขผมอยากจะเรียนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันต้องเป็นความสุขที่เป็นคุณสมบัติในจิตใจของเราเลยครับมันจะต้องเป็นคุณสมบัติแท้ๆของจิตใจเราเรียกว่าต้องเป็นธรรมชาติของตัวเราครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะเรียกได้ว่าตัวเรามีความสุขที่แท้จริงการที่เราจะมีความสุขด้วยการรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นให้หรือมีความสุขโดยเกิดจากผลสำเร็จซึ่งเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า by product นะครับก็แปลว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นรายได้แฝงหรือเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ได้เจาะจงลงตัวอะไรแต่ทำตรงนี้สำเร็จแล้วตรงนั้นก็เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้แบบนี้ครับผมก็ถามท่านผู้ฟังว่าเราจะเรียกว่าตัวเราเองนั้นจะมีความสุขอย่างจีรังยั่งยืนได้จริงหรือครับถ้าหากว่าความสุขนั้นต้องรอให้เราทำอะไรสำเร็จซะก่อนความสุขนั้นต้องรอให้เรารวยๆซะก่อนได้ตังค์มาแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ล่ะครับหรือเราไม่มีตังค์ล่ะครับเราจะเอาความสุขมาจากไหนถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะชี้ประเด็นให้ท่านฟังในต้นของเรานะในการคุยของสัปดาห์นี้นะครับเพื่อจะทำให้พวกเราได้แง่คิดนะครับว่าทำไมชีวิตประจำวันของท่านหรือของเราท่านเนี่ยมันจึงมีทั้งสุขมีทั้งดิบปนกันไปเขาเรียกว่าสุขดิบๆพูดเป็นภาษาทางการหน่อยก็คือเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขสลับกันไปเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้อยู่ว่าไหนคือสุขเราเรียนรู้อยู่ว่าไหนคือทุกข์ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไม่ได้พยายามทำตัวให้ของเราเนี่ยให้เป็นคนเก่งในการที่จะตามล่าหาความสุขให้กับตัวเราเองซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราหลายสัปดาห์ก่อนเราเคยแนะนำนะอย่างไม่ยอกย้อนนะครับให้ท่านฟังว่าการหาความสุขสำหรับตัวท่านเองหรือมนุษย์ทุกคนนั้นหาได้สองทางครับทางหนึ่งคือหาเอาจากภายนอกโดยใช้อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราใช่ไหมครับหาเอาจากภายนอกกับอีกช่องทางหนึ่งความสุขที่มันเกิดขึ้นที่ในจิตใจที่เราสามารถจะควานหามาได้ในจิตใจและเราก็เคยเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้ไว้ว่าถ้าจะให้ง่ายที่สุดเราหาความสุขจากข้างในคือจากจิตใจของตัวเราจากจิตสำนึกของตัวเราหรือจากจิตวิญญาณของตัวเราเสียจะดีกว่าเพราะไอ้ความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขอันล้ำค่านั้นมันซ่อนเร้นอยู่ลึกอยู่ข้างในจิตใจของเรานี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะครับมันการที่ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยหรือในอดีตของท่านที่ผ่านมาพยายามจะแสวงหาความสุขทั้งหลายทั้งปวงจากภายนอกท่านจะเห็นได้ว่าถ้าท่านไปหาจากภายนอกนะหาความสุขเนี่ยนะครับท่านจะได้ตัวทุกข์แถมกลับมาด้วยท่านผู้ฟังลองสังเกตสิครับถ้าท่านจะหาความสุขจากการมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านนะครับเช่นท่านพยายามจะมองดอกไม้สวยๆถ้าท่านเห็นดอกไม้สวยท่านก็มีความสุขในจิตใจคือมองได้อิ่มเอิบเบิกบานสำราญใจสบายตาแล้วก็สบายใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมถามท่านผู้ฟังว่ารอบๆตัวเรานั้นน่ะมันจะมีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆให้เราดูอย่างเดียวหรือเปล่าครับผมเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นมงคลในจิตใจไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเลยถามว่ามีไหมครับมีครับและไอ้สิ่งนี้ครับในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราครั้งที่ผ่านๆมาเราเปรียบเทียบมันเหมือนก้อนขี้หมานะครับในเส้นทางชีวิตประจำวันของเราที่เราเดินไปบนถนนชีวิตของเรานั้นสองข้างทางดารดาษไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามจริงครับชีวิตคือสิ่งที่สดใสชีวิตคือสิ่งที่รื่นรมสุนทรีครับแต่อย่าลืมนะครับนะระหว่างทางเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่มีขี้หมาให้ท่านได้เห็นบ้างนะครับเนื้อตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าขี้หมาแปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจท่านสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ไม่ดีงามนะท่านต้องเดินผ่านหรือบางทีก็ย่ำไปก็มีนะครับในชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปมองหาความสุขจากภายนอกหรือไปแสวงหาความสุขจากการฟังจากภายนอกท่านเชื่อไหมครับว่าบางโอกาสยิ่งท่านหาความสุขเอาจากภายนอกมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับว่าท่านยิ่งนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านเนี่ยมันคละคล้าวปนเปกันไปหมดโดยที่แยกไม่ออกได้ซ้ำว่าไหนสุขไหนทุกข์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านชอบฟังเสียงที่ไพเราะเสียงนกกระเวก
ถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็อยากจะฟังเสียงสาวๆเสียงใสๆใครสักคนนึงนะเขาร้องเพลงให้เราฟังหรือเขาพูดกับเราด้วยเสียงกังวานปานนกกระเวกแหมฟังแล้วถูกอกถูกใจหรืออยากฟังใครสักคนด้วยหลายๆคนนะฮะพูดจาด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังหรืออยากจะฟังใครก็ได้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ใช่อัปมงคลแก่รูหูคือฟังแล้วสามารถเก็บงำนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรแบบนี้ท่านผู้ฟังครับถามจริงๆนะครับว่าท่านใช้ชีวิตประจำวันอยู่รอบๆตัวคนรอบๆตัวท่านเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านเคยรักหรือเป็นคนที่ท่านกำลังรักเขาอยู่นะหรือคนที่เขารักท่านแต่ท่านยังเฉยๆเขาอยู่อะไรแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าท่านจะหาความสุขทางหูด้วยการฟังเสียงเพราะๆของเขาไม่เสียงแจ๊ดๆๆๆเหมือนกับคนอารมณ์ร้ายคืออารมณ์ไม่ดีนะครับเอาเสียงดีๆเพราะๆของเขาหรือเอาคำพูดที่ไม่หยาบคายของเขาหรือจะเอาแต่คำพูดที่สุภาพและมีประโยชน์เราจะไม่สามารถกำหนดตรงนั้นได้เลยถ้าเรายิ่งเงี่ยหูฟังมากเท่าไหร่เราอาจจะได้ยินสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นหรือยิ่งเราจ้องมองหาความสุขเอาจากภายนอกมากเท่าไหร่มันก็ไม่ต่างกับเหมือนกับเราคอยจ้องจับผิดหรือพิจารณาสิ่งนั้นอย่างละเอียดลึกนะครับเราก็มีโอกาสเห็นบางสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจเราไม่สุขเราเห็นบางสิ่งที่อาจจะทำให้จิตใจของเราไม่สงบก็ได้ท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งดมกลิ่นก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้เลยถ้าเราพยายามจะหาสิ่งหอมๆเอาไว้ดมจะพยายามมองหาสิ่งดีๆเอาไว้ดูสวยๆงามๆเอาไว้เพ่งพินิจหรือเสียงเพราะๆเอาไว้รับฟังเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าทั้งชีวิตนี้ของท่านนะครับนอกจากจะได้เห็นบ้างในสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความสุขคือพอใจจะดูจะเห็นหรือจะดมก็ตามนะครับแต่ในท่ามกลางสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่ทำให้จิตใจของท่านลำเค็ญด้วยความเป็นทุกข์ได้เหมือนเดิมครับนะนั่นก็คือการหาความทุกข์เอาจากข้างนอกโดยที่พร้อมๆกันนะเป็นการหามาได้พร้อมๆกันกับการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยกันในตอนต่อไปในวันถัดไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้เกริ่นเอาไว้ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับเพื่อให้ท่านที่จะเป็นผู้ฝากใฝ่ในการประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำความสุขหรือความสงบที่เราเรียกว่าความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นนั้นมีอยู่เรื่องนึงที่เราชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าท่านที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ก็คือพวกเราทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่นักบวชหรือนักพรตหรือผู้ทรงศีลเนี่ยเราเลือกทางเดินชีวิตของเราในการทำมาหากินไปด้วยและก็เป็นผู้ประพฤติธรรมไปด้วยในชีวิตประจำวันและในขณะเดียวกันนั้นเราก็ได้ตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเอาไว้2ประเด็นด้วยกันก็คือว่าเราจะสามารถสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานและเราจะสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเดียวไม่พอเราทำงานให้ได้ผลโดยที่ตัวเราจะมีความสุขได้อย่างไรด้วยนี่คือเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของพวกเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนั้นในตอนที่แล้วเราพูดถึงตรงนี้ว่าชีวิตของคนเรานั้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษาหรือในห้องเรียนห้องใหญ่ก็คือในสังคมของตัวเรามนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยส่วนใหญ่แล้วไปหลงประเด็นกันอยู่ตรงที่พยายามจะศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหรือจะศึกษางานหรือจะฝึกงานอะไรก็ตามเพียงเพื่อที่จะช่วยทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนเก่งทำให้ตัวเองเป็นคนมีความสามารถแล้วก็พยายามที่จะสร้างความชำนิชำนาญให้กับตัวเองด้วยการฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อจะทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาให้ทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำให้ประสบความสำเร็จให้จงได้เราทำกันอยู่เท่านั้น

นานๆเท่านั้นเองครับในรอบปีคือ365วันเราจึงจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้พยายามแสวงหาความสุขใส่ตนกันได้บ้างเท่านั้นมันถ้าเราจะถามตัวเราว่าใน365วันหรือใน1วันที่มี24ชั่วโมงท่านจะพักผ่อนหลับนอนกันสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้เวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวันในรอบ365วันของท่านนั้นส่วนใหญ่แล้วท่านจะให้เวลาหรือให้น้ำหนักไปที่การพยายามทำให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นรวมเรียกว่าทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งท่านน่าจะต้องใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใส่ใจที่จะเรียนรู้และใส่ใจที่จะตั้งหน้าตั้งตาในการจะแสวงหามันด้วยนะครับนั่นก็คือหนทางในการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสุขได้อย่างเหมาะสมด้วยเราขาดการแสวงหาตรงนั้นใช่ไหมครับและนอกจากเราขาดการแสวงหาตรงนั้นแล้วการละเลยในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติตนนะครับอย่างถูกต้องเพื่อสร้างสุขให้กับตนเองอย่างชำนิชำนาญก็ไม่มีสถาบันไหนจะสอนเราและเราก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้เพื่อจะสร้างความชำนาญหรือทำให้เกิดการเรียนรู้กันขึ้นมาได้ในแต่ละวันส่วนใหญ่แล้วเราจึงถามหาแต่ความร่ำรวยนั่นก็คือความสำเร็จจากธุรกิจความสำเร็จจากการเสี่ยงเช่นเล่นหวยหรือเล่นการพนันนะซึ่งอันนี้คือความเป็นจริงที่หลายๆคนปฏิบัติตนกันอยู่เพราะพึ่งพาความรวยด้วยวิธีอื่นๆแล้วก็ยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับหรือเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเป็นเศรษฐีจากการที่เราประกอบธุรกิจหรือลงทุนทำการค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็ตามเราพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นเฒ่าแก่เราพยายามเรียนรู้ที่จะเป็นผู้คนที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเราพยายามเรียนรู้ที่จะมีเงินเดือนเงินดาวหรือมีสวัสดิการที่มากขึ้นมากขึ้นเราพยายามกันอยู่เท่านี้เพราะเราคิดว่าหนึ่งในความสำเร็จที่จะได้มาและเกิดประโยชน์ก็คือความสุขความสุขจากการที่มีเงินเดือนขึ้นความสุขจากการที่ได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นความสุขจากการทำการค้าแล้วมีกำไรมากอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะต่อยอดจากเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยนะที่เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ยเราก็น่าจะลองขบคิดและก็ถามตัวเราเองว่าการทำธุรกิจการค้าถ้าสมมติว่าท่านสอนตนเองให้เป็นเฒ่าแก่และต้องการทำรวยคือมีกำไรเนี่ยมีธุรกิจไหนบ้างครับที่จะประสบความสำเร็จคือกำไรตลอดชาติไม่มีวันผิดพลาดไม่มีวันล้มเหลวไม่มีวันขาดทุนหรือไม่มีวันเท่าทุนมีไหมครับไม่ว่าธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่วันที่จะต้องประสบความผิดพลาดหรือวันที่จะประสบความไม่สำเร็จนั่นก็คือไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยมันก็ยังมีให้เราได้เผชิญมีให้เราได้เรียนรู้กันอยู่เสมอใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันความสุขที่ท่านหวังพึ่งจากการเรียนเพื่อจะให้เป็นคนเก่งมากขึ้นมากขึ้นนั้นคนเก่งกว่าเราในโลกนี้ในสังคมนี้ก็ยังมีนะครับแล้วก็วิชาความรู้ในโลกนี้มีตั้งมากมายเราเก่งเรื่องนี้ครับแต่เราอาจจะขาดความเก่งในอีกเรื่องอื่นหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาเก่งกว่าหรือคนอื่นเขาเก่งอยู่แล้วหรือในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราเก่งอยู่แล้วในเรื่องเดียวกันเนี้ยคนอื่นก็อาจจะมีความเก่งหรือมีความสามารถมากกว่าเราเหนือขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาความสุขหรือจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองบนเส้นทางของการทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่เก่งมากขึ้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าในการประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอะไรแบบนี้อยู่ด้านเดียวโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจว่าการที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะสร้างสุขในจิตใจในทุกนาทีหรือทุกขณะจิตที่เราดำเนินชีวิตในยามตื่นในแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเราจะเรียนรู้ในการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้อย่างชำนิชำนาญเราจะทำอย่างไรหรือเราเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กับเรา
ในฐานะของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตแม้กระทั่งพวกเขาทั้งหลายจำนวนมากมายที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเราจะเรียนรู้อย่างไรที่เราจะทำให้ตัวเรามีความสุขท่ามกลางความหลากหลายของพวกเขาเหล่านั้นได้ตั้งแต่ในครอบครัวเล็กๆสมาคมสังคมเล็กๆในครอบครัวเรานะสามีภรรยาเราบุตรหลานของเราและบริวารในครอบครัวเราจะต้องฝึกฝนตนเองใช่ไหมล่ะครับ

เราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่ในธุรกิจการค้านั้นมันก็ยังมีคู่แข่งและนอกจากนั้นเรายังต้องแข่งกับตัวเองด้วยธุรกิจการค้าของเราปีนี้ประสบความสำเร็จหรือเดือนนี้ประสบความสำเร็จคือทำรวยได้มีกำไรเยอะเลยนะก็ดีใจดีใจครับท่านผู้ฟังแต่ความดีใจของเราตรงนั้นถ้าเราไปหวังตรงความสำเร็จเดือนหน้าเราอาจจะไม่ได้สำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเดือนนี้ก็ได้และถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเหมือนอย่างที่เดือนนี้ที่เราได้รับความสำเร็จหรือมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดหมายล่ะครับท่านผู้ฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราทุกข์อีกแล้วใช่ไหมหรือใกล้ๆจะสิ้นเดือนเนี่ยนะใกล้ๆจะสิ้นเดือนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขทางการค้าทางธุรกิจที่ตัวเองทำกลับมันดูเหมือนทำท่าจะไม่ถึงเป้าหมายอย่างเดือนที่แล้วหรืออย่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสักเท่าใดเลยอย่างนี้ก็ทุกข์อีกแล้วใช่ไหมครับความสุขของท่านมันฝากไว้ด้วยความทุกข์อ่ะถ้าเราจะให้นิยามอย่างนี้นะครับในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายหรือของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการสร้างสุขให้กับตนเองนะก็คงจะต้องบอกว่าความสุขในชีวิตของเราก็คือการว่างไปจากความทุกข์หรือการที่เราโชคดีที่เราไม่มีความทุกข์นั่นเองครับซึ่งนิยามหรือความหมายของคำว่าความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นถ้าเราให้นิยามกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดไปไกลหลายโยชน์เลยครับหรือผิดไปไกลหลายลี้เลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านจะต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นั้นตัวเราเองนั่นแหละครับที่จะเป็นคนดิ้นรนแสวงหามันมาโดยเฉพาะหามันมาแล้วให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในจิตใจของเราหรือให้มันสั่นสะเทือนผ่านในจิตใจเราแล้วผ่านออกไปก็ตามตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้บงการตัวเราเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้บริหารมันหรือจัดการมันได้มันถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยครับที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวไว้ผ่านทางรายการนี้เนี่ยการที่แต่ละคนมีชีวิตประจำวันที่ลุ่มๆดอนๆในแง่ของความสุขความทุกข์พูดง่ายๆก็คือมีชีวิตที่สุขๆดิบๆนั่นนะครับเป็นเพราะสาเหตุหลายอย่างด้วยกันนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่หนึ่งในสาเหตุที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ครับก็คือมนุษย์คนนั้นหรืออาจจะเป็นตัวเราตัวท่านใกล้ๆที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าการจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงนั้นเราจะสร้างมันได้อย่างไรและไอ้ความสุขที่จะได้มานั้นมันควรจะได้มาจากช่องทางไหนหรือแบบไหนอย่างไรด้วยครับเราต้องศึกษาเรียนรู้เรารู้จักความสุขกันเพียงแค่ว่าเราโชคดีที่เราไม่มีความทุกข์และถามว่าไอ้ความทุกข์มันคืออะไรความทุกข์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในจิตใจของเราเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วอะไรครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะทนกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดตรงนั้นได้ยากยิ่งทนกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราตรงนั้นขณะนั้นได้ยากมากเท่าไหร่นั่นคือคำตอบที่จะบอกตัวเราว่าเรามีความทุกข์มากเท่านั้นนะครับ นั่นแหละครับความทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขมนุษย์หลายคนจึงพยายามที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะฮะผมจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามีมนุษย์คนไหนบ้างครับที่จะสามารถหนีความจริงในโลกของความเป็นจริงในสังคมไปได้ผลถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่รายรอบตัวเราอยู่เรายังมีเพื่อนมนุษย์คนอื่นพร้อมจะสร้างเงื่อนไขหรือหยิบยื่นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราเรียกว่าพฤติกรรมด้านลบที่เขาแสดงออกเขากระทำต่อเราไม่ว่าจะแสดงสีหน้าท่าทางต่อเราหรือใช้วาจากล่าวอะไรกับเราเนี่ยแบบสองหาวสามหาวอะไรเนี่ยนะครับมันก็ล้วนที่จะมีโอกาสสร้างทุกข์ให้กับเราทั้งนั้นใช่ไหมนะครับนั้นถ้าหากว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังจะต้องเติบโตอยู่ในสังคมยังต้องทำมาหากินร่วมกันกับคนอื่นๆอยู่ในสังคมเราจะปฏิเสธคนอื่นหรือปฏิเสธสังคมไม่ได้กันอยู่อย่างนี้นะครับเราถามตัวเราว่าเราจะสามารถแสวงหาแต่ความสุขให้กับตัวเราแล้วก็สร้างสุขนั้นให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราอย่างยั่งยืนได้อยู่จริงหรือครับมันคงไม่จริงนะครับถึงแม้จะฝันเอาแต่มันก็เป็นฝันที่เป็นจริงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองนะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้อง

ถามว่าดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้องคือดำเนินอย่างไรดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่ถูกต้องก็คือว่าเราไปพยายามที่จะรอคอยความสุขโดยที่หาเอามาจากความสำเร็จที่ผมใช้คำว่า by product ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแปลว่าถ้าเราทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตของเราประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องของชีวิตครอบครัวในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจการค้าก็ตามถ้าเราประสบความสำเร็จเมื่อไหร่หรือประสบความสำเร็จได้เมื่อใดเราก็จะดีใจกระดีกระดาเฮฮาร่าเริงเมื่อนั้นนั่นคือความสุขในความหมายของเราท่านๆที่เป็นผู้ที่ยังคิดแบบจิตมนุษย์อยู่ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าความสุขอันเกิดจากความสำเร็จนั้นมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะมนุษย์เรานั้นไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกสิ่งแล้วประสบความสำเร็จได้ตลอดชีวิตทุกคนต้องมีบทเรียนของความผิดพลาดทุกคนต้องมีบทเรียนของความล้มเหลวได้เสมอมันเมื่อใดที่เราทำผิดพลาดเมื่อใดที่เราทำล้มเหลวความรู้สึกดีอกดีใจเป็นปลื้มเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกซึมเศร้านะรู้สึกผิดหวังอะไรแบบนี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นไออารมณ์รู้สึกที่เป็นซึมเศร้าผิดหวังเหล่านี้หรือความเศร้าส้อยแบบนี้ความอะไรอวรแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นความสุขเหรอครับมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเฮงหรือเปล่าคำว่าเฮงแปลว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าที่ชีวิตของเราเกิดมาแล้วเราจะเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอยู่ทุกนาทีหรือทุกวันเวลาตลอดชั่วชีวิตนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะฝันเอามากกว่ามั้งครับนะเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดครับที่จะมีความสุขที่แท้จริงได้ขณะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่หลากหลายถูกไหมครับนะมันเป็นความสุขสุขดิบๆกันซะมากกว่าทีนี้ผมจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าที่กล่าวมาแล้ว2ตอนที่ติดต่อกันในเรื่องนี้นะครับผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านจะสามารถพบกับความสุขที่ยั่งยืนเห็นแนวทางหรือเห็นแสงสว่างอย่างชัดเจนกันไกลๆตั้งแต่จุดที่ยืนอยู่ในขณะนี้ได้นะครับว่าเราจะนำพาชีวิตของเราก้าวเดินไปอย่างไรเราจึงจะไม่กลายเป็นคนที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เขาเรียกว่าสุขสุขดิบๆอะไรแบบนี้เราจะมีความสุขเหนือมนุษย์มนาคนอื่นเขาได้อย่างไรนะครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าสิ่งแรกเลยครับก็คืออย่าหาความสุขให้กับตัวเราเองจากการแสวงหาเอามาจากสิ่งที่เราเรียกว่าผลพลอยได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่าความสุขในชีวิตของท่านเนี่ยถ้ามันยังเป็นความสุขที่เป็นผลพลอยได้ในชีวิตอันเกิดจากการที่ท่านทำสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จแล้วท่านเรียกว่าความสุขอย่างนี้มันจะเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวร นะครับมันถามว่าแล้วเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรล่ะเราจะทำอย่างไรผมก็อยากจะย้อนกลับไปที่ตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงนะครับว่าถ้าเราแสวงหาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นท่านทำงานเพื่อความร่ำรวยและพอรวยแล้วได้สตังค์แล้วกำไรได้แล้วได้เงินเดือนแล้วท่านก็มีความสุขท่านก็คือดีใจนะครับก็เรียกว่ามีความสุขเพราะความสุขตรงนี้แปลว่าไม่ทุกข์นะครับใช่ไหมเนี่ยมันทุกวันหรือทุกเดือนเราเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าการที่เราทำสิ่งใดเสี่ยงกับความผิดพลาดและยังเสี่ยงกับความล้มเหลวอยู่เราจะได้ความสุขจากความสำเร็จนั้นได้อย่างยั่งยืนถาวรก็คงไม่ได้มันถ้าท่านสามารถที่จะช่วยทำให้ตัวเองนะครับประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในชีวิตนี้ได้เราคงไม่ต้องกล่าวกันยาวเหมือนอย่างที่เรากล่าวถึงกันในวันนี้ว่าตัวท่านเองนั้นสามารถที่จะเข้าถึงความสุขเรียกว่าพบสุขได้อย่างถาวรตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเพราะว่าความสุขของท่านนั้นท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสำเร็จโดยใช้ความสุขเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่มันได้มาจากความสำเร็จใดๆในชีวิตของท่านได้มาจากความสำเร็จใดๆในการทำงานของท่านอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับชีวิตของท่านก็คงจะไม่ต้องการที่จะมีความสุขโดยอาศัยเป็นเพียงแค่ความสุขนะครับอาศัยเพียงแค่ว่ามันเป็นเพียงสิ่งพลอยได้หรือเป็นผลพลอยได้มาจากการที่ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานประสบความสำเร็จในการตัดสินใจใดๆในการดำเนินชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านเท่านั้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่ได้จากผลพลอยได้ลักษณะอย่างนี้แล้วก่อนที่จะผมจะไปพูดถึงเรื่องของการแสวงหาความสุขให้เก่งด้วย
ม่ใช่แสวงหาความเก่งในการทำงานแล้วทำให้ท่านประสบความสำเร็จเราก็เลยพยายามจะเรียนรู้เพื่อจะนำตัวเราเองไปสู่การเป็นคนเก่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะหลายคนบอกว่าถ้ายิ่งเก่งมากเท่าไหร่โอกาสจะประสบความสำเร็จในการทำงานโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนทำกิจการค้าอะไรต่างๆมันก็จะสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นคนเก่งมากๆถามว่าทุกข์ไหมครับในระหว่างชีวิตประจำวันนั้นท่านต้องพยายามทำตัวให้เก่งเก่งกว่าคนอื่นเก่งกว่าตัวเองในวันนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะมันเหนื่อยนะครับแล้วก็มันก็เป็นความทุกข์ด้วยที่ผมกล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเลิกปฏิบัติตนอย่างนั้นเนื่องจากว่ามนุษย์เราผมทราบดีครับท่านผู้ฟังมนุษย์เราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นะครับหรือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มนุษย์เรานั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการก็คือ1ต้องเป็นคนเก่งนะต้องเป็นคนเก่งเก่งในทุกๆด้านเลยนะครับอย่างที่2ต้องเป็นคนดีใช่ไหมครับและอย่างที่3ต้องเป็นคนที่มีความสุขมนุษย์เราจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มันถ้าเราต้องการจะเป็นคนเก่งเพื่อจะทำงานให้สำเร็จเราก็เรียนรู้มากๆเข้าไว้เราก็เก่งแน่นอนนะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นในสังคมเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเราเองให้เป็นคนดีใช่ไหมด้วยการทำผิดพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างก็เรียนรู้ไปเรื่อยในชีวิตเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นทำดีมากขึ้นและทำเหลวไหลหรือทำไม่ดีหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันน้อยลงจนกระทั่งเหลือแต่สิ่งที่ดีๆก็กลายเป็นคนดีกับเขาได้ใช่ไหมล่ะครับและในขณะเดียวกันถ้าต้องการจะเป็นคนมีความสุขอย่างที่ผมกล่าวอยู่ในขณะนี้ท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวเองให้มีความสุขด้วยแต่ถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยนะเรียนรู้แต่จะทำให้ตัวเองเป็นคนเก่งเก่งแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวนะช่วยให้ทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวเมื่อเก่งแล้วคือทำงานสำเร็จมันก็จะทำให้เรามีความสุขที่ไม่แท้จริงอย่างที่กล่าวมาทีนี้มันยังมีผู้คนอีกพวกหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ก็คือว่าการแสวงหาความสุขของมนุษย์เราบางคนนั้นหาโดยอ้อมหรือหาจากผลพลอยได้เหมือนกันแต่เป็นผลพลอยได้โดยอาศัยคนอื่นเขาหยิบยื่นให้ถ้าใครหยิบยื่นความสุขให้กับท่านไม่ได้ใครหยิบยื่นความสุขให้กับตัวเราไม่ได้เราก็จะทุกข์ละเช่นถ้าเขาไม่ยิ้มให้กับเราเขาไม่พูดเพราะๆกับเราเราก็เป็นทุกข์ละนะเราไม่มีความสุขแต่ถ้าใครพูดเพราะกับเราใครมาแสดงความปรารถนาดีต่อเราในชีวิตประจำวันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนคุ้นหน้าหรือคนแปลกหน้าของเราก็ตามเราก็มีความสุขเราก็ร่าเริงอิ่มเอิบแล้วท่านผู้ฟังครับชีวิตประจำวันของเราที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนี้เสมอเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าการที่ตัวเราอยากจะมีความสุขนั้นถ้าใครเขาพูดไม่เพราะกับเราเนี่ยเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราอย่างไรเราจะทำใจของเราอย่างไรเราจะทำตัวของเราอย่างไรเราจึงจะสามารถมีความสุขมีความสงบอย่างเดิมได้ถึงแม้คนคนนั้นหรือคนไหนก็ตามเขาจะพูดไม่ไพเราะกับตัวเราในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับอยากจะมีความสุขมีความสงบถ้าเรามีใครสักคนนึงนะทราบว่าเขานินทาให้ร้ายเราหรือนินทาป้ายสีเราเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ามีใครสักคนมานินทาว่าร้ายเราหรือมากล่าวร้ายป้ายสีเราเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังแต่นี่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันนั้นเราไม่ได้คิดจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนอย่างนี้เลยอาศัยความโชคดีมีเฮงอย่างเดียวครับนะโชคดีมีเฮงอย่างเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคบเพื่อนดีก็โชคดีไปแล้วไอ้เพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนที่เคยดีเคยซีถ้ามันทำดีกับเราได้ตลอดวันตลอดเวลาตลอดเดือนตลอดปีหรือตลอดชีวิตนี้เราก็มีเฮงไปแต่ถ้าไอ้เพื่อนคนไหนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนที่ดีครับแต่ปรากฏว่ามันมีความผิดพลาดในการแสดงบทบาทในการกระทำต่อตัวเรามันเกิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามและสร้างความไม่พอใจให้กับตัวเราหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวเราเราก็เป็นทุกข์ละเราก็โกรธเราก็เกลียดเราก็เขียดแค้นเข้าไปละอย่างนี้ถามว่าจิตเราเนี่ยยังเป็นสุขกับการที่มีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวหรือเป็นเพื่อนร่วมสังคมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเปล่าเลยครับนั่นแสดงว่าการที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราเอาความสุขของเราไปแฝงหรือไปฝากไว้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมใช่ไหมล่ะครับถามว่าเราเป็นคนฉลาดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นคนโชคดีที่จะมีเพื่อนที่เป็นคนดีที่สุดในโลกและดีกับเราตลอดทั้งชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับเราคงต้องต่อกันในวันพรุ่งนี้แหละครับว่าถ้าท่านจะเป็นเช่นนี้ได้อยากมีเพื่อนที่ดีได้คงต้องฝันเอาล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญตามที่เรากล่าวเอาไว้ในรายการนี้บ้างแล้วนะครับว่าทำไมมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจึงไม่สามารถจะเข้าถึงคำว่าความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนได้เลยคือในชีวิตประจำวันของพวกเราแต่ละคนนั้นจะมีอยู่ในลักษณะของคำว่าทุกข์กับสุขเนี่ยคละคล้าวกันไปคือเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขนะฮะมนุษย์หลายคนก็เริ่มได้เกิดสติปัญญาขึ้นมาจากการฟังรายการนี้ก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่จะชี้ให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจทำให้ท่านสามารถคิดได้ว่าอ๋อในมนุษย์เราเนี่ยผมยังย้ำเสมอวันนี้ก็คงจะขอย้ำอีกนะครับว่าเราต้องการความเก่งก็เลยเรียนรู้กันอุตลุดไปหมดนะไม่ว่าเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนหรือเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาหรือเรียนรู้จากการหาประสบการณ์เอาก็ตามนะครับเราเรียนรู้ที่ทำให้ตัวเราเก่งเพราะเราคิดว่าถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการเก่งงานเราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราได้ในการทำงานโดยเฉพาะในการ

เก่งด้านธุรกิจการค้ายิ่งเก่งมากเท่าไหร่เราก็รู้คำตอบว่ามันจะเป็นตัวที่จะช่วยเหลือนำพาความสำเร็จในด้านธุรกิจการค้านั้นมาให้เราใช่ไหมครับท่านก็พยายามจะสร้างเสริมความเก่งหรือเติมเต็มความเก่งให้กับตัวท่านตลอดทั้งชีวิตเลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้าทำสำเร็จแล้วในทางโลกนะครับมีเงินเยอะขึ้นในทางโลกอาจจะมีลาภยศสรรเสริญเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านก็คือความสุขนะครับมันท่านเองต้องการเป็นคนเก่งและต้องการเป็นคนที่มีความสุขแต่ว่าเรากลับทำอยู่ด้านเดียวคือหาแต่ความเก่งแล้วปล่อยให้ความสุขนั้นเป็นผลพลอยได้นี่คือสิ่งที่เราชี้ให้ท่านเห็นว่าสุขๆดิบๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นทำไมมันถึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเลยเราไม่สะสมหรือไม่เข็ดหลาบกับความทุกข์นั่นเลยเหรอทั้งๆที่จริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการแสวงสุขมากกว่าทุกข์แต่เราก็ยังมีทุกข์สุขๆคละคล้ากันอยู่ตลอดวันตลอดปีจนกระทั่งถึงบัดนี้บางคนบอกว่าตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจได้ซ้ำเราหลุดพ้นไปจากกองของความทุกข์กองของความสุขที่มันคละคล้ากันอยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้เราจะทำยังไงมันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ต้องการถ่ายทอดสิ่งดีๆผ่านทางรายการนี้ให้ผู้ที่ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมคือน้อมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและผู้อื่นนั้นได้มีช่องทางหรือได้เห็นแสงสว่างเพื่อที่จะนำไปสร้างสุขให้กับตัวเองได้อย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวันนะครับโดยไม่ต้องหลบไปอยู่ในรูในถ้ำหรือตรงไหนคนเดียวซึ่งหลบไปอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมจะอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังไม่ได้ครับเราต้องอาศัยผู้อื่นต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือต้องยอมให้ผู้อื่นอาศัยพึ่งพาเราด้วยไม่งั้นแล้วเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ล่ะครับจริงไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยเราเป็นอย่างไรครับจึงจะสามารถทำให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ในตอนท้ายรายการในครั้งที่แล้วผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่านอกจากการที่ท่านหาความสุขจากผลพลอยได้ในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองทั้งชีวิตและหน้าที่การงานแล้วเรายังหวังพึ่งพาความสุขโดยให้ผู้อื่นที่เป็นคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของเรานะไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของหรือธรรมชาติก็ตามเราหวังให้สรรพสิ่งเหล่านั้นนะครับหยิบยื่นความสุขมาให้เราแล้วเราจึงจะเกิดความสุขนี่คือความเดิมในตอนที่แล้วในตอนท้ายที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากความสำเร็จอันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลพลอยได้หรือความสุขอันเกิดจากการรอคอยให้คนอื่นเขาหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆสิ่งที่สุนทรีหรือสิ่งที่เราพึงพอใจมาให้เราแล้วเราจึงจะเกิดความสุขก็ตามบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการรอคอยความสุขด้วยการแสวงหามันมาจากภายนอกขณะที่ยังแสวงหาอยู่ยังไม่ได้ก็ทุกข์ไปก่อนแต่พอได้มาแล้วค่อยมีความสุขกันทีหลังและเมื่อสุขแล้วก็สุขได้ไม่นานใช่ไหมครับมันก็ต้องผ่านกร่อยไปครับในความสุขนั้นพอความสุขกร่อยไปจืดจางไปความทุกข์ก็คืบคลานเข้ามาแทนและโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยนะครับคือสำเร็จแค่นี้แล้ววันหน้าตัวเราต้องทำให้มันสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพอใจในระดับหนึ่งเท่านั้นครับแต่ก็ยังจะต้องแสวงหาหรือสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองในระดับที่สูงยิ่งกว่าขึ้นไปอีกจนกว่าจะสิ้นลมหายใจครับคำว่าพอสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจึงยังไม่มีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนที่ไม่รู้จักพอหรือไม่รู้จักคำว่าพอเพียงนั้นก็คือคนที่ยังมีจิตใจฝักใฝ่กับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหากันอยู่อย่างหนาหนึบทีเดียวนะครับมันการจะหาใครสักคนหนึ่งให้รู้จักกับคำว่าพอเนี่ยคงจะยากถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีความทุกข์เกิดขึ้นจากการทำสำเร็จแล้วไม่รู้จักพอด้วยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างจะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าเราหาความสุขเอาจากภายนอกโดยให้มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากความสำเร็จหรือหาความสุขเอาจากภายนอกโดยอาศัยฟลุกหรือโชคดีที่คนรอบตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราเขาสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งที่ถูกอกถูกใจให้กับเราได้ให้เรายินดีได้ให้เราเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขอย่างนี้ถือว่าโชคดีเพราะอะไรครับเพราะว่า
พราะว่าเราไม่สามารถจะไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมเช่นทิวทัศน์ที่สวยๆงามๆเนี่ยมนุษย์เราไม่สามารถจะไปเสกสรรปั้นแต่งให้มันเหมือนกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนสุนทรีที่ถูกใจเราได้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะไปกำหนดบทบาทของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราต้องทำงานร่วมกันกับเขาหรือที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวสังคมเดียวกันกับเขาได้เลยเราไปกำหนดให้เขาทำในสิ่งที่ถูกใจเราไม่ได้เช่นไปบังคับให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากฟังหรือพูดจาเพราะๆขณะที่นิสัยที่ไม่ดีของเขาคือเป็นคนชอบพูดจาไม่ไพเราะชอบพูดเสียงดังชอบพูดคำหยาบอะไรแบบนี้หรือบางทีชอบพูดจาตลกโปกฮาทะลึ่งตึงตังนะพูดในสิ่งที่ไร้สาระที่เราไม่ชอบเราจะไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในอันที่จะไม่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานี่คงจะไม่ได้หรือเราจะไปบังคับให้เขาแสดงออกหรือกระทำอากัปกิริยาใดๆแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือให้เรามีความพึงพอใจจากการประพฤติตนของเขาที่กระทำต่อตัวเรานั้นเราก็คงจะห้ามเขาไม่ได้หรือจูงใจให้เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็คือตัวเขาเราก็คือตัวเราท่านผู้ฟังมองเห็นหรือยังครับว่าในชีวิตประจำวันของท่านน่ะถ้าท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยความสุขทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านยังยึดติดกับวิธีการแสวงหามาจากผลพลอยได้ยึดติดกับวิธีการแสวงหาเอามาจากภายนอกคือใช้ตามองหาเอาจากภายนอกใช้จมูกดมกลิ่นหาเอาจากภายนอกใช้หูรับรู้รับฟังสิ่งที่เป็นสรรพเสียงสำเนียงที่ไพเราะที่น่าฟังที่เป็นประโยชน์เอามาจากภายนอกผมถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราควบคุมสิ่งจากภายนอกที่จะเกื้อกูลต่อการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขไม่ได้แล้วเราก็ยังไปพยายามที่จะไปพึ่งพิงพึ่งพาวิธีการแบบนั้นเรายังไปยึดติดกับกระบวนการในการดำเนินชีวิตในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราเองชาตินี้ทั้งชาติถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตนของเราเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตัวเราในการแสวงหาความสุขอย่างเนี้ยผมถามว่าเราจะหาความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราอย่างยั่งยืนถาวรได้อย่างไรเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วมันยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำเราไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ถึงแม้บางทีเรารู้สึกว่าเรากำลังมีความสุขจากพฤติกรรมในทุกพฤติกรรมที่เราแสดงออกท่านผู้ประพฤติธรรมครับเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนได้อย่างไรครับถ้าความสำเร็จของเราที่ทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแล้วนำพาความสุขมาให้เราแต่มันเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นนะครับท่านผู้ฟังครับความสุขของเราอันเกิดจากความสำเร็จในการกระทำต่อผู้อื่นแต่ว่ามันไปก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้อื่นนั้นนะครับผู้อื่นเขาก็คงจะพร้อมที่จะหยิบยื่นความทุกข์ที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจเขาโดยมีเราเป็นเหตุนะครับย้อนคืนกลับมาหาเราเป็นแน่นอนใช่ไหมล่ะครับเพราะเราเป็นคนก่อเหตุแห่งทุกข์ให้กับเขาและเราเชื่อว่าเราทำสำเร็จนะครับแต่ตัวเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เราทำเพื่อนำพาความสุขมาสู่ตนเองของเราเขาก็จะต้องย้อนคืนคือเอาความทุกข์ที่เขาเกิดขึ้นในจิตใจมาระบายคืนใส่กับเราเพื่อที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นสุขได้อย่างไรในขณะที่จิตใจเขาน่ะเต็มไปด้วยความทุกข์ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังครับอย่างเช่นท่านฟังรายการวิทยุคือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้หรือท่านอาจจะเลือกฟังรายการวิทยุที่เป็นรายการเพลงนะเสียงเพลงที่เป็นเพลงจังหวะเร็วๆแหมฟังแล้วมันระเบิดเถิดเทิงเลยว่างั้นนะครับแล้วท่านก็สะใจกับเพลงหรือฟังแล้วถูกใจกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมท่านมีความสุขมีความสุนทรีมีความพึงพอใจกับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของอาจารย์ปริญญาหรือท่านกำลังพอใจมีความสุขกับดีเจคนไหนสักคนหนึ่งแม้ที่เปิดเพลงได้เด็ดสติว่างั้นนะฟังแล้วสามารถจะเต้นระบำได้กล้ามเนื้อหรือเซลล์ของร่างกายของท่านเต้นระบำไปตามจังหวะลีลาของเพลงที่เขาเปิดนะครับเพราะท่านถูกใจหน่อยเดียวเท่านั้นนะท่านทำไงครับท่านก็เปิดเครื่องรับวิทยุของท่านเสียงดังลั่นบ้านไปหมดเลยครับท่านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเปิดหลังเดียวบ้านอื่นปิดวิทยุโทรทัศน์หมดเลยครับประหยัดไฟครับ คือฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมร่วมไปกับท่านหรือฟังเพลงตะลิติชึ่งหรือฟังเพลงดิ้นมันแบบเทคนะครับไปร่วมกับท่านด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านเนี่ยเขารำคาญไหม
ถ้ารายการนี้ไปออกอากาศวิทยุในยามวิกาลแล้วท่านเปิดเสียงดังลั่น7บ้าน8บ้านจนลูกหลานเขาแตกตื่นกันไปหมดสุนัขในเห่าตั้งแต่หัวหมู่บ้านยันท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสุขของท่านในการฟังรายการที่ดีคือมีธรรมะนะแบบเนี้ยดีครับนะความสุขของท่านท่านประสบความสำเร็จในการมาฟังรายการนี้แล้วตั้งใจฟังอย่างเข้าใจแต่ท่านเปิดเสียงดังครับคนข้างบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใส่ใจว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะเขารู้จักรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเหมือนท่านหรือไม่เขาประทับใจหรือเปล่ายังไม่รู้แต่พอเขาได้ยินเสียงดังขึ้นมาเนี่ยมันรบกวนเวลานอนของเขารบกวนลูกหลานของเขาที่ยังเป็นตัวเล็กเด็กแดงที่กำลังพักผ่อนนอนหลับอูแอะอยู่เนี่ยนะเสียงดังก็จะทำให้เขาเหล่านั้นต้องตื่นขึ้นมาในยามราตรีการหรือในยามวิกาลนั่นก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเขาดีไม่ดีเขาก็คว้าอะไรก็แล้วแต่นะเคลื่องมาบนหลังคาบ้านของท่านกลับมาบ้างนั่นก็คือเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาระบายย้อนกลับมาสู่ตัวเราอย่างนี้ครับแล้วถามว่าพอเราโดนคว้างบ้านจนหลังคาทะลุหรือเสียงดังกลับมาบ้างเรามีความสุขต่อไปได้อีกไหมครับเราก็มีความสุขต่อไปไม่ได้เห็นไหมมันความสุขแต่เดิมจากการฟังธรรมะอย่างเพลิดเพลินแล้วแต่ว่าเราเปิดเสียงดังไปหน่อยความสุขนั้นก็กร่อยไปหมดนะครับมันเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเห็นไหมครับเป็นความสุขที่อาศัยความสำเร็จเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขก็เรียกว่าเป็นความสุขแบบผลพลอยได้นี่มันไม่ดีใช่ไหมครับหรือยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ที่ท่านเปิดวิทยุเสียงดังและเป็นเพลงโอ้โหหนวกหูไปหมดเลยนะครับลั่นบ้านเลยครับหรือถ้าอยู่ในซอยก็ลั่นคับซอยเฉยเดียวมันก็สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นเขาคำว่ารำคาญแปลว่าเป็นความทุกข์ใช่ไหมครับตัวท่านสุขกับมันมากเลยครับนอนดิ้นพลาดๆอยู่บนเตียงไปตามจังหวะเพลงที่ท่านเปิดทางวิทยุหรือลุกขึ้นเต้นระบำดิ้นไปรอบบ้านพล่านไปทั่วห้องอย่างเงี้ยครับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับท่านเนี่ยเขาก็พลอยหนวกหูแล้วก็รำคาญก็พลอยเป็นทุกข์อย่างเนี้ยครับท่านจะเป็นสุขได้อย่างไรครับถ้าเหตุแห่งการสร้างสุขของท่านแล้วสร้างสำเร็จด้วยครับคือเปิดเพลงถูกใจเนี่ยนะครับแต่มันไปอยู่บนความทุกข์ลำเค็ญของผู้อื่นเห็นไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยครับคือชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วไปที่เต็มไปด้วยลีลาที่หลากหลายในอันที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเองแต่เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขแบบไม่ยั่งยืนเพราะเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวนี่เองครับนะจึงทำให้เราเนี่ยล้วนทุกๆสุขนะกันตลอดทั้งวันทีนี้ผมคุยมา 2-3 ตอนแล้วเนี่ยก็อยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าถ้าผมจะมีคำตอบให้กับท่านผู้ฟังว่าเราจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองโดยหาความสุขเอาจากข้างในจิตใจของเราเอาจากอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราเสียจะดีกว่าไหมเพราะหาเอาจากตัวเรามันหาง่ายกว่าการหาจากตัวเขาคนอื่นๆที่อยู่ภายนอกจิตใจของเราใช่ไหมครับรอให้คนอื่นหยิบยื่นความสุขมาให้เนี่ยมันยากกว่าไหมกับการที่เราจะหยิบยื่นความสุขให้กับตัวเราเองในทุกขณะจิตแล้วก็การที่เราจะหวังความสุขด้วยการรอคอยให้เราทำสิ่งใดก็ตามให้ประสบความสำเร็จซะก่อนเนี่ยถามว่าจิตใจของเราหรือความสุขที่เราต้องการเรารอคอยไหวไหมล่ะถ้าเราสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองทางจิตใจของเราได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าๆหรือวันต่อๆไปเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะคิดเหมือนผมนะครับคือถ้าเราสามารถสร้างสุขให้กับตัวเราเองได้ในทุกเวลาทุกนาทีในยามตื่นเราจะรีบทำมันเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าการที่เราจะรอคอยความสุขเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้อันเกิดจากความสำเร็จของเราเช่นสู้แล้วชนะนะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วเก่งแล้วเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาทำงานเก่งก็ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้านายชื่นชมอะไรแบบนี้นะก็เป็นความสุขถ้าท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวสำเร็จเดี๋ยวไม่สำเร็จเดี๋ยวก็ถูกต้องเดี๋ยวก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอย่างเนี้ยทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นหนทางในการสร้างทุกข์สร้างสุขให้กับตัวเราเองในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันเป็นการสร้างเพื่อจะแสวงหาความสุขในทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนยังไม่ถูกต้องผมก็เลยจึงขอแนะนำว่าเราหาทางสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราและทำมันด้วยตัวเราเองจะดีกว่าไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน3ประการคือเป็นคนเก่งได้อย่างแท้จริงท่านก็เรียนหนังสือต่อไปเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้งานกันต่อไปเพื่อทำให้ตัวท่านเป็นคนเก่งให้ได้นะโดยเฉพาะความเฉลียวฉลาดทางปัญญา
ช่ไหมครับเป็นคนเก่งได้แน่นอนครับสมองดีนะเรียนเก่งมีความรู้เยอะมีข้อมูลมากอย่างนี้ครับเราก็เรียนรู้จนวันตายเหมือนกันและในขณะเดียวกันความสุขที่ท่านต้องการนะก็น่าจะแสวงหาได้ท่านก็น่าจะเติมเต็มได้ในชีวิตประจำวันของท่านในยามตื่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านต้องการที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองในชีวิตประจำวันมีหลายวิธีด้วยกันครับซึ่งวันนี้เราอาจจะพูดแค่บางประเด็นให้ท่านฟังก่อนในบางประเด็นที่เราจะพูดให้ท่านฟังก็คือการสร้างสุขให้กับตัวเราเองเราสามารถทำได้ไม่ยากอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องรู้จักมองสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวเราเสียบ้างใช่ไหมครับและเวลาเรามองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทางธรรมชาติเราเห็นสีเขียวเราเห็นสีเหลืองเราเห็นสีขาวของดอกไม้กับแมลงหรือแมงผีเสื้ออะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดความรู้สึกอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองดูว่าสดชื่นไหมเนี่ยได้เห็นแล้วสดชื่นไหมสดชื่นก็คือความสุขใช่ไหมล่ะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นดอกไม้สดสวยที่เราปลูกไว้ในกระถางหรือดอกไม้ที่อยู่ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานวางอยู่ในห้องรับแขกของเราที่เสียบอยู่ในแจกันเราก็ดูว่าสวยไหมถ้ามันสวยงามจิตใจของเราก็แซ่บแช่มชื่นเบิกบานและเป็นสุขถูกไหมครับหรือถ้าไม่ใช้ตามองนะครับขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าจะทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามหูของเราก็ย่อมได้ยินสรรพเสียงสำเนียงแวดล้อมโดยรอบการสร้างสุขให้กับตัวเราเองโดยการใช้ประสาทหูซึ่งขอยกตัวอย่างคร่าวๆในวันนี้นะครับตากับหูเนี่ยนะก็คือเราลองตั้งใจฟังดูซิว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเป็นเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงที่ไหนก็ไม่รู้อะนะเสียงไหนล่ะเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่ถูกใจเราและเป็นเสียงที่น่าฟังก็ให้เราข้ามพ้นสิ่งอื่นเสียงอื่นที่ไม่ถูกใจเราหรือที่เรามีความรู้สึกว่าไม่น่าฟังนะครับให้เราข้ามสิ่งนั้นไปซะแล้วเราก็ตั้งใจฟังถึงแม้เสียงนั้นจะค่อยสักปานใดก็ตามถ้าหากว่าเรายังได้ยินให้เรารับรู้รับเอาเฉพาะสรรพสำเนียงที่เราฟังแล้วเรามีความสุขหรือที่เราชอบฟังเสียจะดีกว่าไหมครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นไม่เคยสอนตนเองหรือไม่เคยเรียนรู้กับการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองเพื่อจะปฏิบัติตนในอันที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเลยมันตลอดชีวิตของเราจึงมีทั้งทุกข์และสุขไปโดยตลอดถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักเลือกมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านมองหาแต่สิ่งที่ดีๆท่านก็จะเห็นแต่สิ่งดีเมื่อท่านได้เห็นสิ่งดีเป็นธรรมดาครับจิตของท่านก็จะอิ่มเอิบเบิกบานหรือเป็นสุขแต่ในขณะที่ในสังคมของเรานั้นนอกจากเราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมันยังมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไร้ค่าไม่น่ามองไม่น่าดูไม่น่าจ้องเนี่ยครับให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นกันอีกถ้าเช่นนั้นถ้าเราดูมันแล้วเราเป็นทุกข์ขณะที่เราดูอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นด้านบวกด้านดีด้านสวยและเป็นสุขถามว่าถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองในอันที่จะนำไปสู่ความมีสันติสุขในสังคมในการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นหรือการจะเหยียบยืนเหยาะย่างอยู่บนโลกเสรีคือดาวเคราะห์โลกของเราดวงนี้เราก็คงจะต้องบอกตัวเราเองแล้วล่ะครับว่าเราฉลาดเลือกมองดีไหมไม่มีใครมาบังคับเราให้มองในสิ่งที่ไม่น่ามองใช่ไหมนะครับและในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราหรือจูงใจเราให้เลือกมองแต่สิ่งที่เราชอบที่จะมองหรือในสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับมันทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดอยากจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงแล้วในบทเรียนวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็อยากจะแนะเน้นว่าเราสามารถกำหนดตัวเราเองให้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ชวนมองหรือสิ่งที่สวยงามเพราะมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นอิ่มเอิบเบิกบานได้อย่างแท้จริงแทนที่เราจะมองมันทุกสิ่งเลยบางทีสิ่งบางสิ่งที่ไม่น่ามองเราก็ไปมองมันสิ่งบางสิ่งที่น่ามองน่าเพลินพิษน่าเพลินชมเรากลับไม่มองมันหรือบางทีเราก็มองเหมือนกันไอ้สิ่งที่น่ามองน่าเพลินน่าพิษครับแต่มองไปก็คิดไปคิดไปว่าเอ๊ะฉันจะได้มองมันนานๆไหมแล้วก็ถ้าเกิดมองอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เรามองนั้นมันหายแวบไปกับตาเราก็เกิดความรู้สึกเสียดายเกิดความรู้สึกเสียใจเพราะจิตใจเราก็ไปหลงติดยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เรามองและเพลินตาจนกระทั่งเพลินใจนั่นเป็นสำคัญเห็นไหมครับพอเรามองไม่เป็นคือมองแล้วเห็นแล้วมีความสุขแล้วและยึดติดอยู่กับมันนะเราก็เป็นทุกข์อีก
มันถ้าจะมองก็ต้องมองให้เป็นนะครับถ้าจะฟังก็ต้องฟังให้เป็นเหมือนกันใช่ไหมพอไม่ได้ฟังแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้ก็แย่นะมันเราเองถ้าเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ให้เป็นคือเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่จะเป็นมนุษย์สามารถจะสร้างสุขให้กับตัวเองได้ด้วยการฉลาดมองและฉลาดฟังเราเอาแค่2ประตูนี้ก็พอนะฮะฉลาดมองก็คือว่ามองหาแต่สิ่งที่ดีๆมองหาแต่สิ่งที่น่ามองก็คือสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองหามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือคุณูปการที่มันจะบังเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของท่านในการมองแล้วถ้ามองเป็นท่านก็มีความสุขแต่เมื่อมองแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ท่านเพลินใจเพลินตากับการมองคือพอไม่ได้มองแล้วเดี๋ยวจะเสียดายขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมล่ะครับนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราก็ขอให้เรายอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเดียวกันครับประสาทหูท่านก็เหมือนกันให้เลือกฟังแต่สิ่งที่ควรฟังคนอื่นก็นินทาว่าร้ายเราคนอื่นเขาพูดหยาบคายต่อเราคนอื่นเขาพูดจาใส่ร้ายต่อเราเราไปรับฟังไปรับเอาทำไมล่ะครับถ้าเราไปรับฟังไปรับเอาแล้วเนี่ยนั่นก็คือปัญหาละครับปัญหาก็คือการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าจะสร้างสุขให้กับตัวเองเพราะเราไปห้ามปากเขาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือห้ามปากให้เขาไม่พูดนะอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบฟังเนี่ยเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมฟังธรรมะบทนี้ในวันนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าหนทางในการสร้างสุขให้กับตัวท่านเองที่ชัดเจนในวันนี้คงจะช่วยทำให้ท่านอิ่มสุขอย่างแน่นอนเราจะต่อยอดกันในวันต่อไปนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในการแสวงหาความสุขของมนุษย์เรานั้นจากที่เรากล่าวต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนแล้วเนี่ยนะครับก็พอที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายได้ทราบและได้เข้าใจว่าวิธีการของมนุษย์เรานั้นเวลามนุษย์จะหาความสุขให้กับตัวเองมนุษย์ยังไม่ได้หาด้วยความตั้งใจที่จะหากันเลยแม้แต่น้อยนะครับเราอาศัยความสุขที่เป็นผลพลอยได้มาทั้งนั้นเลยแล้วก็อาศัยความสุขที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราทั้งนั้นเลยนะเพราะด้วยเหตุเนี้ยครับชีวิตของเราจึงมีแต่ความสำเร็จในทางการธุรกิจในทางการงานการค้านี่มีความสำเร็จในการทำหน้าที่ของเราถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนหนังสือนะถ้าเป็นคนเก่งก็เรียนเก่งไปเลยนั่นคือความสำเร็จสอบได้คะแนนดีๆได้ที่ดีๆนะอย่างเนี้ยครับนั่นก็คือมนุษย์เราจะสามารถหาความสุขได้มาจากผลพลอยได้ตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็อยู่ที่การเลือกคบเพื่อนถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีและตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแต่ในขณะที่เพื่อนที่ดีนั้นตัวเองก็ลืมไปว่าบางทีบางเวลาเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมตามนิสัยของเขาอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เราเองไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ไปกับเขาได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งซึ่งผมได้กล่าวมาเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วว่าเราใช้วิธีการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะไม่มีวันทำสำเร็จและเมื่อเราไม่มีวันทำสำเร็จแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็คงจะพบกับความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้ถูกไหมฮะเนื่องจากว่าเรามัวแต่รอผลพลอยได้เรามัวแต่รอให้คนอื่นหยิบยื่นความสุขมาให้เราโดยที่เราเนี่ยกลับทำเฉยทั้งที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ปรารถนาซึ่งความสุขนี้อย่างล้นเหลือแต่เรากลับไม่ลงมือทำซะเองไม่หาหนทางสร้างสุขให้กับตัวเราเองกันเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันของแต่ละคนแล้ววิธีการได้มาซึ่งความสุขของมนุษย์เรานั้นจึงเป็นประเภท1ใน2ประเภทก็คือประเภทแรกที่ผมกำลังกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยและก็กำลังกล่าวอยู่ว่าเป็นเพราะว่าเราหาความสุขเอามาจากผลพลอยได้ความสุขที่หามาจากผลพลอยได้เป็นความสุขที่ได้จากความสำเร็จใดๆในชีวิตของเราท่านๆนั่นเองครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือความสำเร็จของเราที่นำมาซึ่งความสุขของตัวเรานั้นมันได้มาจากลักษณะใดบ้างอย่างแรกนะครับคือได้มาจากการเป็นผู้ชนะความสุขได้มาจากการเป็นผู้ชนะพอชนะเขาแล้วโอ้โหสะใจแล้วก็ดีใจเริงร่าหาเฮถือว่ามีความสุขพอชนะแล้วก็เลี้ยงฉลองกันใหญ่โตนะฮะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะคำว่าชนะนี่แปลว่าชนะการแข่งขันนะหรือโชคดีคือประสบความสำเร็จจากการเสี่ยงโชคอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้นะมนุษย์เราส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันก็จะเป็นอย่างนี้อยากจะมีความสุขก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชนะคนอื่นเขาพอชนะคนอื่นแล้วคนที่แพ้ซึ่งเป็นคนอื่นๆนั้นเขาจะรู้สึกนึกคิดยังไงเราไม่สนเราสนตัวเราเองอย่างเดียวว่าเราต้องชนะเขาและเมื่อชนะเขาได้เราก็จะมีความสุขและก็สะใจชีวิตมนุษย์เราวันๆเป็นอย่างนี้พอแพ้แล้วเป็นไงฮะอารมณ์รู้สึกของเราก็จะตรงกันข้ามคือพอแพ้แล้วก็หม่นหมองบางคนถึงขนาดร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยเพราะว่าเกิดความพ่ายแพ้จากการแข่งขันจากการต่อสู้หรือเสี่ยงโชคเวลาถูกหวยนะครับเอาหวยบนดินมาคุยกันหน่อยนะเสี่ยงโชคซื้อหวยบนดินปรากฏว่าเวลาถูกหวยแล้วก็โหดีใจกระดีกระดากันยกใหญ่นะแล้วก็จะเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ถูกได้ตังมาแค่พันสองพันหรือพันครึ่งพันเวลาชวนเพื่อนมาเลี้ยงฉลองกันปรากฏโน่นซัดไปเป็นหมื่นก็ติดลบอีกใช่ไหมครับหรือบางทีได้เงินมา 2-3 หมื่นจากการซื้อหวยบนดินนะครับเราไม่สนับสนุนสักเท่าไหร่แต่ต้องยกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะว่าเวลาถูกหวยแล้วดีใจกันทุกคนใช่ไหมครับได้ 2-3 หมื่นแต่ลืมคิดไปว่านิสัยตัวเองเนี่ยมันซื้อหวยทุกงวดนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกเลยคือถูกกินอย่างเดียวแต่ถ้าจะถูกเนี่ยนะพอมางวดนี้ถูกกับเขาคนนึง
ถูกกับเขาครั้งหนึ่งได้แค่สองสามหมื่นเราเคยบันทึกเราเคยจดจำว่าบ้างไหมล่ะครับว่ากว่าจะถูกวันนี้ได้เงินมาสองสามหมื่นเนี่ยเราต้องเสียเงินไปสักเท่าไหร่สักกี่มากน้อยแล้วตั้งแต่เราจำได้ว่าเราชอบเล่นหวยชอบซื้อหวยบนดินกับเขาคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะเผลอๆเนี่ยบางคนบางทีรวมๆเข้าแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้ทุนคืนซะด้วยซ้ำไปนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความสุขที่ได้มาจากความสำเร็จในอีกลักษณะหนึ่งก็คือได้มาจากความสมหวังมนุษย์เราเนี่ยชอบมีความหวังและชอบสร้างความหวังถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักสร้างความหวังให้กับตัวเองแต่เมื่อไม่ได้อย่างหวังหรือไม่ได้ดังหวังแล้วต้องไม่ผิดหวังด้วยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เรานะครับเวลาคิดจะหวังแล้วก็โหทุ่มสุดตัวแล้วครับแต่พอมันไม่ได้ตามที่หวังหรือตามที่ตั้งใจไว้มนุษย์เราก็มีแต่คำว่าผิดหวังเสียอกเสียใจอันนี้ก็คือความทุกข์อีกเห็นไหมฮะเนี่ยมันความสุขของมนุษย์เราที่ได้มาจากความสำเร็จเนี่ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมครับคือได้มาจากความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะได้มาจากชนะก็ตามเพราะโอกาสที่จะแพ้ก็มีเพราะถ้ามีชนะก็ต้องมีแพ้ไม่งั้นก็ต้องมีเสมอใช่ไหมครับความสมหวังนี่ก็เหมือนกันถ้ารอให้มีความสุขจากการที่เราหวังสิ่งใดแล้วสมหวังแล้วก็มนุษย์ก็ต้องคิดนานหน่อยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ลองถามตัวเองดูครับว่าท่านสามารถคิดคาดหวังสิ่งใดแล้วท่านสมหวังในทุกสิ่งในทุกเรื่องราวเสมอไปหรือเปล่าตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ท่านย่อมมีคำตอบให้กับตัวเองได้เลยทันทีว่าท่านไม่สามารถจะสมหวังในทุกเรื่องราวไม่สมหวังในทุกครั้งคราวที่ท่านวาดหวังไว้ไม่ว่าหวังไว้น้อยๆหรือหวังไว้เสียสูงใหญ่ก็ตามใช่ไหมล่ะครับบางทีสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดจะหวังไม่เคยคาดจะหวังมันกลับทำให้ท่านประสบความสำเร็จหรือทำให้ท่านได้มามันก็ยังมีด้วยซ้ำไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือการที่ท่านสามารถจะได้ลาภได้ยศหรือได้เกียรติชื่อเสียงมามันก็จะทำให้ท่านมีความสุขกับเขาได้เหมือนกันตอนได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงท่านก็มีความสุขมีปิติมียินดีใช่ไหมล่ะครับแต่ถามว่าเราจะได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงตลอดชีวิตไหมถ้าท่านไปคาดหวังไว้ว่าจะได้ลาภบางทีก็ไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้ชื่อเสียงหรือบางทีลาภยศชื่อเสียงที่ตัวเองได้มามันมีเสื่อมมันมีวันเสื่อมพอมันเสื่อมไปความสุขก็หดหายไปอีกใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นมันไม่จีรังสักนิดเดียวแม้กระทั่งเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์พยายามที่จะแสวงหามันพอได้มาอย่างมากมายก็ยิ่งเมามันกับการแสวงหามันต่อไปยิ่งเมามันกับการแก่งแย่งไขว่คว้าแสวงหากันนั่นคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองอะไรพันอย่างเงี้ยครับนะถ้ามนุษย์เราไปติดยึดกับมันแล้วพยายามแสวงหามันเพื่อให้ได้มาก็กระดิกระดาดีใจแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับว่าทุกอย่างมันคู่กันเสมอสมหวังต้องผิดหวังชนะต้องแพ้ใช่ไหมครับได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงก็ต้องมีเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมชื่อเสียงถ้าได้ทรัพย์ก็ต้องมีเสียทรัพย์ได้มาแล้วก็ต้องมีเสียไปเพราะกฎของธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งใช่ไหมล่ะครับนี่เรายังไม่นับเรื่องบุญกรรมจากอดีตชาติที่จะมาช่วยสร้างเสริมเติมเต็มบารมีของเราทำให้เราเป็นคนโชคดีมากโชคดีน้อยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหลือโชคดีอะไรให้เลยอย่าว่าแต่น้อยนะนิดเดียวก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้นะเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นกันเลยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะมีความสุขไปกับความสำเร็จใดๆในชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตนั้นเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แน่เพราะว่ามนุษย์เราไม่มีคำว่าสำเร็จเสมอไปครับมันต้องมีคำว่าไม่สำเร็จด้วยนะและความสุขที่ท่านหามาในลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นภาษาทางธรรมะเขาก็เรียกว่าเป็นการแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกคำว่าภายนอกนี่คือภายนอกจิตใจของเราภายนอกตัวตนความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองเนี่ยหาเอาจากมนุษย์คนอื่นหาเอาจากสัตว์ตัวอื่นใช่ไหมสังเกตไหมครับเวลาท่านจะมีความสุขสักนิดท่านต้องไปจับนกจับสัตว์มาเลี้ยงในกรงเอาเข้ามาขังให้เขาเป็นทุกข์เขาทุกทรมานอยู่ในกรงแต่ตัวท่านเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ยินเสียงร้องของเขาซึ่งท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาร้องเป็นภาษานกเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเขาแช่งด่าท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาร้องไห้เสียใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วเขาถูกขังอยู่ในกรงเนี่ยเผลอๆบินไม่เป็นนะครับ
นะบินไม่เป็นเลยครับก็กลายพันธุ์เป็นนกที่บินไม่เป็นก็ได้แต่กระโดดจ้องแย่งจ้องแย่งวันวันหนึ่งเกาะอยู่ที่คอนอย่างเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยเขามีความสุขอยู่กับธรรมชาติของเขาคือบ้านของเขาคือป่าเขาลำเนาไพรแต่จับเขามาขังไว้ในกรงแล้วเอามาเลี้ยงดูเอาความสุขจากตัวเขาอะนะครับด้วยการมองเขาด้วยตาฟังเสียงเขาด้วยหูคือมองความสวยงามของรูปทรงและก็ขนของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเสียงอันไพเราะสนอหูที่เขาร้องขับขานให้ท่านฟังอย่างนี้ครับแล้วเอาลีลาท่าทางกระโดดโลดเต้นน่ารักน่ารักของเจ้านกน้อยๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำให้ตัวท่านมีความสุขและมีความเพลิดเพลินทั้งที่จริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เขาควรจะอยู่ในป่าคือบ้านของเขาลองนึกถึงตัวเราครับเราจับเขามาขังไว้ในกรงอย่างเงี้ยถ้าตัวเราถูกใครสักคนหรือนกตัวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาจับเราขังไว้บ้างนะฮะไม่ต้องขังในกรงที่เป็นในคุกตารางหรอกครับแต่อย่างเช่นพ่อแม่บางคนสังเกตไหมครับเวลามีลูกแล้วทำไมก็ไม่รู้จำจี้จำชัยไม่ให้ลูกไปเที่ยวไหนเลยลูกออกนอกบ้านก็ไม่ได้นะกักขังไว้และอ้างว่าให้ลูกขยันเรียนหนังสือให้ขยันทำการบ้านถ้าออกนอกบ้านไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยไม่ชอบนะกลัวจะไปประพฤติชั่วกลัวจะไปข้องแวะกับยาเสพติดกลัวจะไปข้องแวะกับการพนันกลัวลูกจะไปติดนิสัยที่ไม่ดีของเพื่อนๆก็คือขี้เกียจทำการบ้านอ่านหนังสือกลับมาอะไรแบบนี้ครับข้ออ้างทางโลกคือเกลียดและกลัวที่ลูกจะไปประสบมีประสบการณ์แบบนั้นหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ได้ว่าในชาติที่แล้วนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะเป็นคนที่ถูกลูกในชาตินี้กักขังหน่วงเหนียวเอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดให้ท่านฟังลึกๆไปอีกสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นจึงถามว่าความสุขของท่านเนี่ยโดยการได้มาจากความน่ารักของนกแทนที่นกก็จะมีความสุขอยู่ในป่าแต่เอาเข้ามาขังไว้ในกรงนั่นคือการสร้างทุกข์ให้กับเขาท่านหาความสุขด้วยการสร้างทุกข์ให้กับนกตัวนั้นเนี่ยชาตินี้เราไม่รู้หรอกถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับชาตินี้เราไม่รู้หรอกครับว่าผลกรรมที่เราทำกับนกเอามาขังกรงเอาไว้อย่างเนี้ยนะผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ครับชาตินี้ครับเพราะสิ่งที่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นมันส่งผลถึงชาติหน้าเพราะอะไรครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาต้องการจะพิสูจน์ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าหากว่าไม่ต้องมีความชั่วมาให้ขลาดกลัวที่จะหลีกเลี่ยงที่จะประพฤตินะมันคนที่เป็นคนดีก็เหมือนกันต้องการจะเป็นคนดีท่านสังเกตเห็นไหมเวลาทำความดีงามนี่ทำยากมากเลยกว่าจะให้ใครสักคนหนึ่งมองเห็นว่าเราเป็นคนดีอยากให้ใครสักคนในชื่นชมนิยมยกย่องสรรเสริญเราถ้าเราเป็นคนดียากจริงๆนะครับบางครั้งแถมยังมีคนทะลึ่งเข้าใจผิดเราอีกเสียนะเราทำความดีก็เรียกว่าทำดีไม่ได้ดีหวังดีกลายเป็นหวังร้ายอะไรแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการพิสูจน์คนที่ต้องการจะเป็นคนดีว่าต้องการจะเป็นคนดีจริงหรือเปล่าต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงไหมถ้าต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงพอเจออุปสรรคคือคนเข้าใจผิดนิดหน่อยแล้วจะท้อแท้ท้อถอยสักกลางคันหรือเปล่าถ้าต้องการจะเป็นคนดีอย่างมุ่งมั่นต่อให้มีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรใครไม่เห็นความดีไม่มาชื่นชมยกนิยมยกย่องเราอย่างไรหรือใครจะมาเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนชั่วอย่างไรเราก็จะประพฤติดีกันตลอดไปนั่นก็คือความเป็นคนดีที่พิสูจน์ได้ว่ามีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะพบกับความสุขเนี่ยแน่นอนครับถ้าท่านจะไปแสวงหาความสุขเอามาจากภายนอกคือหาจากคนอื่นหาด้วยตานะครับหาด้วยตาคือมองความงดงามของนกอย่างที่ผมบอกตะกี้เนี่ยหรือเอาสุนัขมาเลี้ยงใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้นะส่วนใหญ่ตามเดิมเนี่ยปกติเนี่ยสัญชาตญาณเดิมของพวกเขาเนี่ยสัตว์ต้องอยู่ในป่าไม่ใช่มาอยู่กับคนนะครับแต่เราก็ไปเอาเขามาเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเราเข้าก็เลยสับสนกันไปหมดเลยนะก็เลยเกิดความวุ่นวายกันไปหมดเลยบางคนนะครับหาความสุขทางตายังไม่พอหาความสุขทางหูยังไม่พอมนุษย์บางท่านยังหาความสุขทางปากอีกด้วยครับเช่นไปเอาเนื้อสัตว์มากินไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาแล้วเอาเลือดเอาเนื้อเอาหนังเขามาทานถามว่าความสุขทางปากทางลิ้นก็คืออร่อยลิ้นใช่ไหมครับกินเขาอย่างอร่อยอร่อยแต่ถามว่าบนความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นหรือเปล่าเป็นความทุกข์สิครับเพราะเขาต้องตายนะแลกชีวิตกันกับการที่เราจะได้กินเลือดกินเนื้อกับเขาถามว่าเขายังไม่อยากตายใช่ไหมล่ะครับเขายังไม่อยากตายเขาต้องตายเพราะเราไปฆ่าเขาเพื่อจะเอาเลือดเอาเนื้อมากินนั่นแสดงว่าเรามีความอร่อยอร่อยคือมีความสุขนะบนเลือดเนื้อของเขาโดยการใช้ปากหาความสุขเอาจากเขาแต่เขาต้องแลกกับชีวิตของเขาให้กับเรานั่นคือความทุกข์นั่นคือความไม่เป็นสุขของเขา
กฎแห่งกรรมตรงนี้ก็เกิดขึ้นครับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็มาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรากินเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยคือทำลายทำร้ายเขาด้วยปากนี่แหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าสมมติว่าเราทานอาหารอย่างเพลิดเพลินเราอิ่มมากเลยแต่ก็เรายังอร่อยกับรสชาติไม่ยอมเปลี่ยนคือไม่ยอมหยุดนะครับยังไม่รู้จักคำ

ความสุขด้วยปากแต่เป็นความทุกข์ของผู้ที่เราเอาเนื้อเอาเลือดเขามากินแล้วยังไม่พอนะครับนะยังสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอีกด้วยเพราะว่าบางทีสุกๆดิบๆมันมีพยาธินะครับมีเชื้อโรคที่ร้ายๆซึ่งทุกวันนี้มีแต่โรคภัยแปลกๆเยอะแยะมากมายถ้าท่านกินของสุกๆดิบๆอย่างอร่อยเนี่ยแค่บีบมะนาวเอาพริกป่นใส่ลงไปบีบมะนาวลงไปเหยาะน้ำปลาลงไปนิดแล้วก็คลุกไปคลุกมาท่านก็กินละท่านบอกอร่อยแต่เป็นไงครับอร่อยปากลำบากท้องอร่อยปากลำบากก้นถ้ามันเกิดมีเชื้อโรคมีพยาธิอะไรร้ายๆขึ้นมามันก็จะปล่อยพิษร้ายในร่างกายของท่านเพราะท่านกินมันเข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วถามว่าทุกข์ไหมครับถ้าท้องเสียจุดๆถ่ายจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงต้องไปนอนแอ่งแมงอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลถามว่านั่นคือทุกข์หรือสุขครับสุขอีตอนรับประทานครับแต่เป็นทุกข์อีตอนปลายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างผู้ขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่าคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ว่าที่กำลังกินกำลังทำหรือกำลังมองกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้เที่ยงเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะตอบคำถามตัวเองว่าความสุขที่แท้เที่ยงกับความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบอกได้คำเดียวครับท่านผู้ฟังครับว่าความสุขที่ไม่แท้เที่ยงนั้นก็คือความสุขที่เราได้มาจากความทุกข์ของผู้อื่นผู้อื่นนี่ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ธรรมดาด้วยกันครับจากสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เถอะนะฮะเหมือนกันครับมันถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงแต่ถ้าหากว่าเราจะหาความสุขที่แท้เที่ยงล่ะเราจะทำอย่างไรคำตอบมีครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องหาเอาจากจิตใจของตัวเราเองนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นช่องทางที่สองที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้ในขณะนี้ว่าถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงนั้นเรานะจะต้องหาจากภายในจิตใจของเราอย่าไปหาจากภายนอกทีนี้การหาจากภายนอกเนี่ยนะครับมันถ้าจะพูดให้มันเป็นภาษาวิชาการกันสักหน่อยจะพูดกันให้ชัดเจนกว่าตะกี้ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างยืดยาวแต่ไม่ยืดเยื้อนะฮะอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเพื่อจะทำให้ความสำเร็จนั้นบันดาลสุขให้กับตัวเราแล้วเนี่ยบางทียังมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราเห็นทีจะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือความสุขในชีวิตประจำวันของท่านท่านยังหมายเอาจากสิ่งที่มากระทบใจท่านเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นแสดงว่านอกจากความสำเร็จใดๆในชีวิตแล้วจะนำพาความสุขมาให้กับท่านท่านก็ยังแสวงหาสิ่งที่จะมากระทบจิตใจของท่านแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจของท่านอีกช่องทางหนึ่งด้วยความสุขในจิตใจก็คือความชอบใจความพอใจนั่นเองความสุขในจิตใจหรือสิ่งกระทบใจมันมาได้หลายช่องทางครับท่านมาท่านมองเห็นด้วยตาเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆท่านก็จะเอาสิ่งสวยๆงามๆนั้นนะมาเป็นเงื่อนไขกระตุ้นให้จิตใจของท่านเป็นไงฮะเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจใช่ไหมล่ะครับหรือช่องทางหูก็เหมือนกันเวลาได้ยินเสียงที่น่าฟังเสียงดนตรีเสียงเพลงที่ไพเราะเสียงสรรพสัตว์ร้องที่ไพเราะสุนทรีหรือเสียงคนที่พูดจาพาทีกับท่านด้วยการพูดเพราะพูดดีพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในการชื่นชมพูดยกยอยกย่องตัวท่านท่านก็รู้สึกว่าแหมคำพูดนั้นไพเราะถูกใจเหลือเกินใช่ไหมล่ะครับท่านก็มีความสุขอีกแล้วหรือความสบายกายสบายตัวใส่เสื้อผ้าที่นุ่มบางเบาสบายนะมีเครื่องปรับอากาศทำให้ร่างกายเย็นฉ่ำแสนสบายท่านก็มีความสุขหรือได้กลิ่นหอมผ่านมาแตะรูจมูกเจริญจิตเจริญใจเพราะมันสดชื่นเหลือเกินเพราะเป็นกลิ่นหอมที่เราชอบลักษณะอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่กระทบใจแล้วทำให้เราเกิดความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังคิดดีๆแล้วนะครับไอ้สิ่งที่มากระทบใจเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่สวยงามมันไม่ได้แต่มีแต่สิ่งที่มีความไพเราะมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ทำให้ท่านสบายเนื้อสบายตัวและก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ทำให้ท่านหอมชื่นใจนะมันมีสิ่งที่ไม่งดงามที่ท่านไม่อยากมองไม่อยากชมมันมีความไม่ไพเราะไม่น่าฟังที่ท่านไม่อยากฟังมันยังมีความลำบากเนื้อลำบากตัวความไม่สบายตัวนะให้ท่านได้สัมผัสอีกและก็แน่นอนยังมีกลิ่นเหม็นอันชวนคลื่นเหียนอาเจียนหรือคลื่นเหียนอาเจียนแล้วยังไม่พออาจจะเป็นคลื่นที่ท่านไม่ชอบนะครับคลื่นก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นที่เป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่ท่านไม่ชอบทำให้ท่านไม่ประทับใจไม่พออกพอใจหรือไม่สุขใจได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พยายามใช้ตาเราเที่ยวมองหาสิ่งที่สวยงาม
ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับเราย่อมเห็นสิ่งที่

ไม่สวยงามเราก็ยังสามารถจะเกิดทุกข์ได้เหมือนกันและในขณะเดียวกันท่านใช้ตาของท่านพยายามขอโทษครับใช้หูของท่านพยายามหาเงี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ไพเราะสนอโสดพยายามหาแต่สิ่งที่ท่านอยากฟังนะและเป็นไงย่อมเจอสิ่งที่ท่านอาจจะไม่อยากฟังย่อมเจอสิ่งที่ไม่ไพเราะสนอโสดสนอหูท่านก็เป็นทุกข์อีกได้เหมือนกันหรือในขณะที่ท่านกำลังควานหาความสบายเนื้อสบายตัวความนุ่มนิ่มผิวหนังผิวเนื้ออะไรแบบนี้ปรากฏว่าท่านก็จะเจอแต่บางสิ่งที่อาจจะทำให้ท่านไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ได้นั่นก็คือความทุกข์อีกเหมือนกันหรือสิ่งหอมๆท่านอาจจะหาไม่ได้ตลอดทั้งวันหรอกมันต้องมีเจอสิ่งที่ไม่หอมคือสิ่งที่เหม็นหรือสิ่งที่หอมแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบเป็นกลิ่นที่ท่านไม่พอใจอีกก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบใจก็ยังมีสิ่งที่ชวนให้ไม่ประทับใจคือสิ่งที่ทำให้ท่านไม่มีความสุขได้เหมือนกันและขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านแสวงหาคือความสำเร็จมันก็ยังมีความไม่สำเร็จให้ท่านได้สัมผัสให้ท่านได้เผชิญในชีวิตของท่านเหมือนกันนะแพ้ไม่สมหวังไม่มีลาภไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้ชื่อเสียงนะแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์นะหรือว่าผิดพลาดผิดหวังในการที่จะได้มาในสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็เหลือช่องทางเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านแสวงหาความสุขในชีวิตนี้ครับแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกก็คือจากสิ่งที่มากระทบใจหรือจากสิ่งใดๆที่ท่านทำแล้วประสบความสำเร็จท่านหามันไม่ได้หรือได้มั่งไม่ได้มั่งนะท่านอยากจะหาต่อไปอาจารย์ปริญญาก็ไม่ว่านะครับถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถทนกับความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือทนต่อสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่ามองไม่น่าฟังไม่น่ายินยนอะไรแบบนี้ถ้าท่านทนได้ทำใจได้ก็หามันต่อไปเถอะครับหรือแต่ท่านคิดว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งในชีวิตของท่านที่จะต้องแสวงหาท่านก็ต้องหาต่อไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือสิ่งที่เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนกว่าหาได้ง่ายกว่าไม่ใช่หายากและไม่ต้องลำบากไปที่ไหนไกลครับมันอยู่ในจิตใจของท่านเองมันอยู่ในมันสมองของท่านเองและอยู่ในกายของท่านนั่นเองก็คือการหาความสุขจากภายในตนเองนั่นเองคราวต่อไปเราคงจะต้องขยายความกันสักนิดว่าหาความสุขจากข้างในของตัวเองหากันอย่างไรครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอ

การเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนรวมทั้งอาจจะเป็นท่านผู้ฟังเองรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งก็ได้นะครับว่าในชีวิตประจำวันนั้นต้องการที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงานหรือเป็นความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็ตามและนอกจากนั้นยังต้องการที่จะมีความสุขกับทุกขณะจิตในยามตื่นหรือในยามหลับด้วยซ้ำไปในช่วงชีวิตนี้ของตัวเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราละเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อเราต้องการแสวงหาความสำเร็จในหน้าที่การงานและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอยู่นั้นทำไมเราจึงเอาแต่แสวงหาความสำเร็จในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตแต่เราไม่พยายามที่จะสั่นสะเทือนตัวเราเองในอันที่จะนำพาตัวเราไปสู่การเป็นคนจะมีความสุขกับเขาได้บ้างเราได้แต่วันหนึ่งนั่งรอความหวังว่าตัวเราจะมีความสุขหวังแรกก็คือว่าคนอื่นจะมีใครสักคนเนาะจะหยิบยื่นความสุขมาให้เราพอเขาหยิบยื่นความสุขมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือว่าด้วยการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เราพึงพอใจพอเราได้รับการกระทำที่ถูกต้องหรือที่เราพอใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจนั่นแสดงว่าเราเองต้องรอคอยท่าให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นคนหยิบยื่นความสุขให้กับเราวันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยได้แต่แสวงหาความสุขในลักษณะนี้อยู่ร่ำไปในประการต่อมาเราก็ยังได้คุยให้กับท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนยังเป็นความสุขที่ได้มาจากอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเป็นความสุขที่ได้มาจากการที่เราได้ทำบางสิ่งประสบความสำเร็จเช่นเราแข่งขันมาแล้วเราได้รับชัยชนะเราก็มีความสุขนอกจากแข่งขันมาชัยชนะและมีความสุขแล้วบางสิ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้พอเราสามารถสมหวังในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราก็มีความสุขความสุขในลักษณะอย่างนี้ครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเกิดผลพลอยได้ขึ้นมาในชีวิตของเราเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทำเพื่อสร้างหรือนำความสุขมาให้กับตัวเราเองเลยเราฝากเราก็แฝงไว้อะไรต่างเนี่ยนะครับกับสิ่งอื่นกับเรื่องอื่นกับมนุษย์คนอื่นๆด้วยกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เองในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราหลายคนจึงบ่นเบื่อการที่จะเป็นมนุษย์บางคนก็เบื่อในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหาความสุขอย่างแท้จริงให้กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องรอคอยคนอื่นให้และยังไม่พอก็ต้องรอคอยความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละขณะจิตอีกโอ้คงจะไม่ไหวใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์เรานั้นต้องการความสุขกันไม่น้อยทีเดียวครับนอกจากความสำเร็จแล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นก็ยังปรารถนาความสุขด้วยแต่ว่าดูเหมือนเราจะสั่นสะเทือนตัวเราเองเพื่อการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองให้กับชีวิตแต่เราไม่เคยคิดหาวิธีการหรือหาหนทางที่จะเรียนรู้ว่าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้อย่างไรเราไม่ได้ตั้งใจกันอย่างจริงจังเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเมื่อที่ผ่านมาชีวิตของเราก็เลยสุ่มเสี่ยงๆแล้วก็ลุ่มดอนมาตลอดเรายังไม่เคยที่จะหาความสุขให้กับตัวเราเองอย่างเจาะจงอย่างตั้งใจและอย่างเต็มใจเลยส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อความสุขก็จริงครับแต่ว่าบายฟลุกนะฮะก็คือบางทีโชคดีก็มีความสุขบางทีโชคไม่ดีก็ทุกไปว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือวิธีการที่เราอยากจะเรียกว่าเป็นวิธีการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองโดยแสวงหาเอามาจากคนอื่นนะแล้วก็ในตอนที่ผ่านมาเราก็ยังย้ำกับท่านผู้ฟังอีกว่านอกจากเราจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองนะจากภายนอกหรือจากคนรอบข้างแล้ว
บ่อยครั้งหรืออาจบางทีนะครับบ่อยครั้งหรือว่าอาจบางทีเราก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้พบกับความสมหวังหรือไม่ได้พบกับความสุขจากการที่เราตั้งใจจะเสาะแสวงหาเลยเมื่อเราไม่ได้ความสุขหรือไม่ได้สิ่งที่เราหวังเราก็มีความทุกข์ตามมาทันทีใช่ไหมครับวิธีการแสวงหาเอาจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะเชื่อถือไม่ได้จะยึดติดมันว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาในขณะนี้เป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่จะสร้างหรือจะนำสันติสุขมาสู่จิตใจของตัวเราเองและผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็คงจะต้องฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ในบทบาทตรงนี้กันสักหน่อยการฉลาดเป็นมนุษย์ในบทบาทตรงนี้คือฉลาดอย่างไรครับก็คือแทนที่จะไปแสวงหาเอาจากภายนอกอย่างที่เรากล่าวมาตลอดก็ให้เราสร้างมันขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองจากภายในสิครับวิธีการที่เราจะสร้างมันเองขึ้นมาจากภายในก็คือเราต้องทำที่จิตสำนึกหรือต้องสั่นสะเทือนมันที่จิตใจของตัวเรานั่นเองแล้วเราจะค่อยๆทยอยนำมากล่าวถึงตรงนี้หรือสนทนาตรงนี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้ฟังอย่างแตกฉานกันต่อไปแต่ว่าสำหรับการสื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขให้กับตนเองในเชิงธรรมะผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้นั้นเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราพูดคำว่าทุกข์เรากล่าวคำว่าสุขกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าท่านถามตัวท่านเองไหมครับว่านิยามหรือความหมายของคำว่าทุกข์กับสุขนั้นน่ะท่านเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งท่านเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วแน่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์เนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงมากเพราะว่าในตอนหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องของความทุกข์เอาไว้เยอะมากทีเดียวนะโดยเฉพาะนิยามของคำว่าความทุกข์ถ้าอธิบายนิยามตรงนี้หรือกล่าวประโยคนี้ให้กับท่านทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิยามของคำว่าความทุกข์ในความหมายของพวกเรานั้นเราหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคือสั่นไหวขึ้นมาในจิตใจแล้วทำให้ตัวเราเองนั้นทนได้ยากทนกับการสั่นสะเทือนทางจิตของตัวเองในขณะนั้นเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราทนได้ยากมากเก็บกดอดกลั้นได้ไม่แทบจะไม่ไหวอะไรแบบนี้อย่างนั้นคือสภาวะจิตของคนที่เป็นทุกข์นะครับแต่สำหรับความสุขนั้นในวันนี้เราจะตีความกันสักหน่อยดีไหมครับถ้าเราจะตีความให้มันสอดคล้องกับธรรมะแนวใหม่เราเห็นทีจะอธิบายได้ว่าความสุขนั้นมันเป็นจำพวกของความดีใจความยินดีความสดชื่นรื่นรมความร่าเริงเบิกบานความสะใจความเพลิดเพลินหรือความเบิกบานแจ่มใสอะไรพวกนี้นะครับอาการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเราแล้วก่อให้เกิดอาการก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างที่เรากล่าวมันเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยคลื่นความถี่ของจิตของเราทางด้านบวกนั่นก็หมายถึงท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตใจของคนที่มีอารมณ์ดีนั่นเองมันถ้าคนที่จะมีอารมณ์ดีได้นั่นหมายถึงคนที่เขาจะต้องมีความสุขใช่มั้ยครับมีความยินดีมีความสดชื่นรื่นรมอะไรทํานองนั้นถ้าเช่นนั้นเราก็คงจะต้องให้นิยามคําว่าความสุขกันสักหน่อยเป็นไงครับอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าคําว่านิยามของความสุขนั้นมันเป็นอะไรที่อธิบายได้เยอะแยะยืดยาวมากมายทีเดียวนะครับเช่นความสุขอันเกิดจากความพึงพอใจเช่นความสุขอันเกิดจากความสำเร็จในการที่เราเองมีส่วนช่วยให้เขาสำเร็จหรือมีส่วนสร้างให้เขาสำเร็จเหล่านี้ครับมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขทั้งนั้นแต่ทีนี้ถามว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันจะหยุดอยู่ที่ความสุขนะครับมันจะหยุดอยู่ที่ความยินดีความปรีดาความสดชื่นรื่นรมความสะใจความเบิกบานแจ่มใสความเพลิดเพลินมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะต้องคิดนะครับถ้าเราคิดกันอย่างแยบยลแล้วเราจึงจะสามารถค้นพบคำตอบว่าความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นแท้แล้วมันไม่ใช่อารมณ์รู้สึกแบบเดิมๆที่เราเคยรู้สึกกันเช่นเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจเป็นความยินดีปรีดาเป็นความร่าเริงอะไรแบบนั้นตรงนั้นก็ยังเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงนะครับ
แต่ความสุขในความหมายของชาวประพฤติธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันหมายถึงความสงบต่างหากครับความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรานั่นเองครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้ตัวเรานะครับรักษาความสงบของจิตของเราได้อย่างยั่งยืนหรืออย่างได้ตลอดเวลาอย่างนี้ครับนั่นก็เท่ากับว่าตัวเราเองหรือตัวท่านเองถ้าทำได้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสุขครับแล้วก็เป็นความสุขที่สร้างให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่แสวงหาเอามาจากที่อื่นนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความจริงที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงจุดนี้เราก็คงจะสามารถตีความหรือแปลความกันได้แล้วใช่ไหมครับเราคงตีความหรือแปลความกันได้แล้วว่าความสุขคืออะไรถ้าจะตอบให้ตรงแล้วก็ย้ำอีกทีก็คือความสุขก็คือความสงบความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กๆตัวเล็กๆคนโบราณเห็นแกวิ่งซุกซนนะแล้วทำให้วุ่นวายเวียนหัวอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะดุด่าเด็กว่าเนี่ยทำไมซุกซนจังเลยทำไมอยู่ไม่สุขฮะคำว่าอยู่ไม่สุขก็คือทำไมอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ดีๆไม่ชอบจะหาเรื่องใส่ตัวเหมือนหาเหามาใส่หัวหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเมื่อท่านได้รู้แล้วว่าความสงบก็คือความสุขและความสุขก็คือความสงบเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาถามตัวเราเองต่อไปว่าแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองโดยไม่ต้องแสวงหาเอาจากภายนอกก็คงมีวิธีง่ายๆเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือการรักษาความสงบในจิตใจของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงหรือถ้าไม่รักษาก็ต้องรู้จักสร้างความสงบให้เกิดขึ้นนะครับแก่ตนเองให้จงได้เพราะถ้าที่ใดมีความสงบที่นั่นย่อมมีความสุขครับหลายคนทีเดียวที่ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลายท่านทีเดียวที่ครองตนในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเวลาสำคัญสำคัญในชีวิตแล้วมักจะถามหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ค้นหามันไม่พบเป็นเพราะอะไรครับเพราะบางทีก็สับสนเพราะบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรนะครับมันท่านนิยามกันง่ายๆเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครต่อใครในขณะนั้นๆนั่นเองถ้าเรามีจิตใจที่สงบเราก็จะเป็นสุขแต่ถ้าจิตเราไม่สงบเช่นโกรธโลภหลงเนี่ยนั่นก็คือแรงกระเพื่อมทางจิตใจที่สั่นไหวอย่างรุนแรงเราก็สามารถค้นพบได้ว่าอ้าวตรงนี้นะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้แก่เรานะไม่ใช่นำมาซึ่งความสุขทีนี้เราจะมาถามกันว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเราสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวเองจริงหรือคำตอบก็คือแน่นอน 100% ครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนหรือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยสามารถจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองคือสร้างสุขภาวะให้กับตัวเองได้เสมอครับโดยไม่ต้องอาศัยใครอื่นโดยไม่ต้องง้อใครอื่นด้วยซ้ำไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เรามักจะรอให้คนอื่นช่วยสร้างสุขให้ก็อย่างที่เรากล่าวมาตั้งหลายครั้งหลายตอนกันแล้วนั่นเองครับทีนี้วิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองที่เรียกว่าสุขแท้นั้นก็คือการทำสองสิ่งครับสิ่งหนึ่งก็คือการทำให้คนอื่นหรือตัวเราเองที่มีจิตอันสุขสงบดีอยู่แล้วนะครับสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบทางจิตอยู่เช่นนั้นหมายความว่าตลอดทั้งวันถ้าจิตของเราบรรลุถึงความสุขสงบได้ขอให้รักษาความสุขสงบนั้นเอาไว้ให้ได้ตลอดวันหรือให้ได้ในทุกๆวันต่อไปก็จะดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราเกิดความสงบสุขเกิดขึ้นนะความสุขจากความสงบเราเรียกว่าความสงบสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็1 นะครับตัวเองก็ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองใช่มั้ยนะแล้วก็อย่างที่2นอกจากตัวเองดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ด้วยไม่งั้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่หาความสุขให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะวันๆจิตคงไม่สงบนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองในลักษณะของการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นหรือถ้ากำลังจะไม่สงบก็ให้เรารู้จักรักษาความสงบในจิตใจของตัวเราเองนั้นเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันครับ
วิธีสร้างสุขให้กับตัวเองนะครับเราสามารถสร้างได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือการฝึกฝนตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราครับนี่คือวิธีแรกความหมายก็คือว่าเราจะต้องไม่ยอมตนยอมใจหรือยอมตัวยอมกายให้ตกเป็นทาสของสิ่งเราได้โดยง่ายอย่างเช่นท่านสุภาพสตรีนะครับเดินไปช้อปปิ้งตามห้างแล้วก็เหลือไปเห็นเสื้อผ้าที่เขาจัดใส่หุ่นโชว์เอาไว้เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าในจิตใจของตัวเองบอกว่าโอ้โหชุดที่เขาโชว์อยู่นั้นมันสวยมากเลยนะงดงามถูกใจเหลือเกินถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะกระเพื่อมแล้วนะครับเริ่มจะกระเพื่อมไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะไอ้ชุดที่เขาโชว์อยู่ในหุ่นในห้างนั่นนะครับมันเป็นตัวยั่วยุสภาวะทางจิตใจของท่านให้สั่นไหวคล้อยตามไปตามมันก็คือเห็นสวยเห็นงามและแหมเกิดอะไรครับก็เกิดความอยากได้อยากชมอยากสัมผัสอะไรแบบนั้นมันลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากำลังตกเป็นทาสของสิ่งเราถ้าตกเป็นทาสของสิ่งเราเมื่อไหร่นะครับถ้าหากว่าตัวเราเองไม่สามารถจะสั่นสะเทือนตอบสนองความต้องการของสิ่งความต้องการในสิ่งเรานั้นของจิตใจของตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเกิดความทุกข์ที่ย่ำแย่เอาการอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ต้องการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจคือสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองนะครับในเวลาเดียวกันนั้นก็คือว่าอย่างแรกต้องไม่ทำตนยอมตกเป็นทาสของสิ่งเร้าใดๆทั้งสิ้นถ้าจะพูดกันเป็นภาษามนุษย์หรือเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็คงจะกล่าวได้ว่าเวลาใครมากล่าวร้ายต่อเราให้ได้ยินเต็มสองรูหูเราก็จะสามารถทำแซงเป็นเฉยนิ่งอยู่ได้สบายๆนะนั่นหมายความว่าเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือถ้ามีสิ่งเร้าอะไรวับวับแวมแวมมาล่อตาล่อใจเราให้เราหันมาใส่ใจใฝ่รู้ใฝ่ดูใฝ่ชมอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันคืออะไรนะไม่มันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเหลวไหลไม่มีประโยชน์หรืออะไรแบบนี้จิตเราก็จะไม่ไปข้องแวะกับเขาด้วยนั่นแสดงว่าเราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งร้าวนั้นแต่ถ้าเพียงแค่จิตเราไปฝักใฝ่นะแล้วก็แม้แต่นิดเดียวก็ตามนั่นแสดงว่าเราตกเป็นทาสของสิ่งร้าวนั้นแล้วหรือจะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับเช่นถ้าเรามีมิตรหรือมีใครสักคนหนึ่งมายกยอปอปั้นเรามากเลยถ้าหากว่าเราไปหลงตามคำเยินยอเขาเรียกว่าเป็นคนบ้ายอไปตามที่เขากล่าวปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอีกใช่ไหมนะครับปัญหาก็คือว่าเราก็คงจะไม่มีความสุขนั่นเองนะมันการไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครนินทากาเลเหมือนเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดกรีดมังสาว่างั้นนะก็ท่องไว้นะท่องเอาไว้มันถ้าหากว่าเราไม่เป็นทาสของสิ่งเราคือไม่มีใครมายั่วยุเราเนี่ยเราไม่เป็นทาสของสิ่งเราคือไม่เป็นทาสของการยั่วยุเนี่ยความสุขในจิตใจของเราก็ยังจะสงบสมดุลอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปตกเป็นทาสของสิ่งเราเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยนั่นก็คือความจริงที่เป็นสัจธรรมใช่ไหมครับทีนี้ความสุขในประการที่สองในช่องทางที่สองที่เราสามารถค้นคว้าหาได้นั่นก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นโดยตัวเราเองต้องไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ของตนเองหรือไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาโดนยั่วยุแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกขึ้นมาเมื่อใดความสงบในจิตใจเราย่อมหายไปหมดเลยย่อมไม่มีเหลืออยู่อีกครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจิตใจไม่สงบเนี่ยมันก็คือความทุกข์ถ้าเป็นความสุขจิตใจต้องสงบเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีจิตใจที่มีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตของเรายังไม่สุขสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยในการสร้างสุขให้กับตัวเราเองเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่ามนุษย์ทั้งโลกน่าจะใส่ใจตรงนี้นะเพราะว่าความสุขเนี่ยถ้าเรามัวแต่รอคอยให้เป็นผลพลอยได้ในชีวิตแล้วเราค่อยมีความสุขแล้วนอกจากนั้นนะเวลาที่เราไม่ได้เราก็ทุกข์ใช่ไหมครับนะหรือเป็นความสุขที่ต้องรอจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นให้
อยากให้ตัวเองมีความสุขก็ต้องร้องขอให้คนอื่นมาช่วยทำให้เรามีความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันใช่ไหมครับนะเอาละนะอย่างแรกไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าอย่างที่สองคือตัวเราต้องไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองขออธิบายนิดหนึ่งแล้วกันครับว่าเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไปแล้วสมมตินะครับอันนี้คือสมมติพอเราตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไปแล้วเนี่ยการไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองก็คือการที่จะต้องรู้จักเก็บกดอดกลั้นหรือต้องรู้จัก modify แปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องรู้จักลดละเลิกนะไออารมณ์ขยะที่มันเกิดขึ้นนะมาในฉับพลันบัดดลนั้นนะครับต้องละวางมันให้สิ้นครับถ้าเราละวางมันได้สิ้นนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราละวางมันไม่ได้จิตใจเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรร่างกายของเราก็พลอยสั่นสะเทือนไปตามนั้นคือตามไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเราก็ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหรือมีใครมายั่วโมโหเราก็เกิดอาการโมโหและเกรี้ยวกราดมากนะครับนะพอหลังจากที่เราโมโหและเกรี้ยวกราดมากแล้วการตกเป็นทาสหรือการแสดงให้เห็นว่าเราตกเป็นทาสทางอารมณ์มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันจะมาชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเราเจอหน้ามนุษย์คนไหนก็ตามหลังจากที่เราออกอาการเจในหัวใจไปแล้วเนี่ยนะครับพอเจอมนุษย์คนไหนเนี่ยถ้าเราเข้ามายั่วยุเราหน่อยเดียวแล้วเราน็อตหลุดไปเลยนะครับคำว่าน็อตหลุดแปลว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์รู้สึกของตัวเองในขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมขยะคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่นเขาได้อย่างสบายๆทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามกันมาตลอดแต่เราก็ยังมีโอกาสสอบตกกันอย่างนี้อยู่เรื่อยเห็นไหมละครับท่านผู้ฟังครับการที่วันๆหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยคิดจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองเลยแต่เราพยายามแต่จะแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกอยู่ร่ำไปแล้วถามว่าอย่างเนี้ยเราต้องเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้เที่ยงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงหาในตัวเราเองได้เพราะความสุขที่แท้เที่ยงหรือความสุขที่แท้จริงนั้นมันก็คือไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานี่เองครับเอาละสิครับวันต่อไปเห็นทีจะต้องมาขยายความในเรื่องของความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจและคงจะต้องขยายความถึงเรื่องของการที่จะแนะนำท่านว่าท่านจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าและไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยนะท่านจะต้องปฏิบัติตนหรือประพฤติตนเช่นไรวันต่อไปหรือตอนหน้าเราจะมาสนทนาให้ท่านได้ฟังกันต่อครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นรวมทั้งท่านผู้ฟังเองด้วยเนี่ยนะครับเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ฟังที่ยังจะต้องปฏิบัติภารกิจอยู่กับทางโลกนั้นผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงมีความปรารถนาสูงสุดที่เหมือนกันหรือคล้ายๆกันอยู่สองสิ่งสิ่งแรกก็คือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการที่จะเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตของท่านซึ่งประโยชน์ที่ท่านแสวงหานั้นมันคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรียกมันว่าความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองได้ลงมือลงแรงกระทำนั่นเองและนอกจากนั้นบนความสำเร็จที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาดหมายจะไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาจากการกระทำของตนเองในแต่ละวันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์แต่ละคนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนพอใจที่จะเรียกมันว่าความสุขถ้าจะสรุปกันให้ชัดเจนก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกก็หมายความว่าในทุกขณะจิตของมนุษย์เราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นล้วนมีความประสงค์หรือมีความต้องการสูงสุดในชีวิตอยู่สองประการที่ว่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นนั่นคือต้องการประโยชน์และต้องการความสุขประโยชน์อันเกิดจากการกระทำของตนเองหรือประโยชน์อันเกิดจากการที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามในเรื่องของประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังจะได้รับนั้นคงจะเป็นเรื่องทางโลกนะครับซึ่งว่างๆรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะสลับนะฮะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความสำเร็จในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์นั้นเรามีหลัก

เรามีแนวทางในการปฏิบัติกันอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราจะพูดถึงเรื่องของการแสวงหาความสุขและก็หลายครั้งหลายวันหลายตอนที่ผ่านมารายการนี้ก็เน้นย้ำแต่เรื่องของการสร้างสันติสุขหรือการแสวงหาความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมที่ตัวท่านผู้ฟังเองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเหล่านั้นแต่ทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมเองยังไม่เคยกล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เอาไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของความหมายของความสุขเพราะว่าถ้าเราไม่ให้นิยามกันอย่างชัดเจนนะครับว่าความสุขในความหมายของผมที่กล่าวถึงไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงเนี้ยมันมีนัยยะว่าอย่างไรบ้างหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคงจะเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายคิดหรืออาจจะเหมือนกับใครบางคนที่เคยกล่าวไว้เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันผมจึงอยากจะใช้เวลาของวันนี้แล้วก็ในการกล่าวธรรมะผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกันกับรายการของเรากันสักเล็กน้อยว่าความสุขในความหมายของผมซึ่งเป็นผู้กล่าวไว้หลายตอนที่ผ่านมานั้นมันคืออย่างไรกันแน่ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความสุขที่ผมกล่าวถึงที่ว่านี้อยากจะบอกว่าความสุขที่แท้จริงที่เราเรียกว่าความมีสันติสุขในจิตใจของเรานั้นมันคือความสงบนั่นเองครับความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนหรือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาใดยามใดหรือเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นความสงบที่อธิบายไม่ถูกอธิบายให้ใครฟังได้ยากมากแต่สามารถบอกกับตัวเองได้ทันทีว่านี่ล่ะคือความสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักครับจิตที่มีความสงบหมายความว่าอย่างไรครับเพราะถ้าไม่เข้าใจความหมายตรงนี้เราก็เห็นทีจะตีความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงไม่แตกอีกเหมือนกันเนี่ยความสงบในความหมายที่เรากล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้ก็หมายถึงเป็นสภาวะจิตของมนุษย์เราที่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับไม่มีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะไปรับรู้รับเอาสิ่งใดนะในขณะนั้นถ้าหากว่าจิตของเราสามารถจะสั่นสะเทือนได้นิ่งสงบงันอยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นถึงแม้จะมีใครมาสะกิดถึงแม้ใครจะมียั่วเย้าชวนให้เราหัวเราะหรือจะมีใครมายั่วเย้าชวนให้เราร้องไห้หรือแม้อาจมีใครสักคนมายั่วเย้าให้เราต้องขุ่นเคืองในหัวใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือลีลาใดๆในสภาวะจิตของมนุษย์ทั่วไปที่ถูกยั่วยุยั่วเย้าก็ตามท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรักษาความสงบของจิตของตนเองอยู่อย่างนั้นได้โดยไม่สั่นไหวไปตามการปลุกเร้าจากภายนอกเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจของท่านเป็นจิตที่สุขสงบและไอ้ความสงบของจิตที่ท่านสามารถรักษามันเอาไว้ได้นี่เองล่ะครับมันคือความสุขที่แท้จริงในยะของเราที่เรากล่าวถึงมาตลอดในขณะเดียวกันอาจบางทีไม่มีใครมายั่วยุให้เราหัวเราะหรือมายั่วเย้าให้เราร้องไห้เสียอกเสียใจเสียขวัญหรือขุ่นเคืองนะแต่ว่าตัวเราเองบางทีอาจจะมีการนึกมีการคิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานึกถึงเรื่องเศร้าเราก็อาจจะเศร้าตามนึกถึงเรื่องสนุกขบขันเราก็อาจจะสนุกขบขันตามนึกถึงเรื่องที่ใครบางคนทำเหลวไหลกับเราเอาไว้ก็อาจจะทำให้เราขุ่นเคืองแค้นใจอะไรขึ้นมาได้ในฉับพลันบัดดลเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตก็ไม่สงบซึ่งเป็นความไม่สงบอันเกิดมาจากจิตของตัวเองที่ลึกเร้นอยู่ข้างในมันอยู่ไม่สุขนะมันไปคล้องแวะหรือไปนึกคิดเอาในสิ่งที่ผ่านๆมาหรือในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเราจะกล่าวกันให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้แล้วเราจึงพูดว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เราที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็คือ
สภาวะจิตที่มีความสงบนั่นเองมันถามว่าแล้วในวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราต้องสัมผัสต้องพบผ่านเผชิญสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งมากมายเรามีสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายให้เราได้พบผ่านเผชิญกันในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังอาจถามว่าแล้วเราจะรักษาเนื้อรักษาตัวหรือดูแลจิตใจของเราอย่างไรไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามอำนาจของสิ่งเร้าที่มาปลุกเร้าเราอยู่ในขณะนั้นตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านถามเช่นนี้แสดงว่าท่านมีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจของท่านละท่านจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสงบที่เรียกว่าความสุขที่แท้ได้อย่างแน่นอนถ้าท่านมีคำถามนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเช่นนั้นหรือครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะเหตุว่าถ้าท่านผู้ฟังกำลังพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะค้นหาวิธีที่จะดูแลจิตใจของตนเองหรือควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปตามอำนาจใดๆของสิ่งเร้าที่มายั่วยุยั่วเย้าจากภายนอกหรือไม่ให้มันสั่นไหวไปตามสิ่งยั่วยุยั่วเย้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวท่านเองถ้าท่านสามารถรู้วิธีที่จะปกป้องจิตใจของตนเองดูแลจิตใจของตนเองให้มันนิ่งสงบอยู่ได้แล้วก็นั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงหลายคนในชีวิตประจำวันนั้นเข้าใจว่าเวลาเราได้เห็นสิ่งที่ถูกตาถูกใจหรือว่าต้องตาต้องใจนั่นคือเวลาที่เรามีความสุขในขณะเดียวกันหลายคนก็คิดว่าการที่เราใช้โสตประสาทของเราสองหูนะฮะรับฟังสิ่งที่รื่นรมสบายรูหูของเรานะฮะเช่นเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลมเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่กระทั่งเสียงดนตรีในคลื่นย่านความถี่ที่ท่านชอบฟังเพลงหวานๆฟังเพลงมันๆนะฟังเพลงบรรเลงที่เร้าอกเร้าใจอะไรต่างๆถ้าท่านชอบใจพอได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านมีความสุขหรือหลายคนบอกว่าความสุขของท่านหาได้จากปลายลิ้นนะเป็นนักกินเป็นนักชิมนะที่ไหนเขาเล่าลือว่าอร่อยไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนจะถูกหรือจะแพงสักปานใดเราก็จะต้องเป็นไปแสวงหาความอร่อยบนปลายลิ้นความอร่อยที่เกิดขึ้นบนปลายลิ้นของเราที่เราแสวงหากันจากรสชาติของอาหารหรือของเครื่องดื่มอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันคือความสุขคือสุขจากการที่จะได้ทานของอร่อยที่ถูกลิ้นถูกปากแล้วก็ไปถูกใจของตัวเองเข้าด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะยกตัวอย่างแม้กระทั่งบางคนก็มีความสุขจากการดมนะเจออะไรเป็นดมดะเรียกว่าเป็นคุณดมดะว่างั้นนะขอให้จับมาหยิบมาช่วยมาดมนะมาสูดกลิ่นว่าดูว่ามันมีกลิ่นเป็นยังไงหอมระรื่นชื่นใจหรือเปล่าถ้าได้กลิ่นหอมที่ถูกอกถูกใจหลายคนก็บอกนี่แหละคือความสุขของฉันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าความสุขของท่านหรือความสุขของใครก็ตามจะต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนของสิ่งเร้ามายั่วยุยั่วเย้ากลไกประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกนะเป็นกลไกประสาทสัมผัสภายนอกกายของเราเนี่ยหรือสั่นสะเทือนภายในจิตใจของตัวเองเนี่ยแล้วทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็ตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่านี่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ปริญญาจะกล่าวค้างไว้แค่นี้เห็นทีจะไม่ได้แน่เพราะว่าพูดถึงเรื่องความสุขแล้วทุกคนต้องการจะแสวงหาแล้วก็อยากจะให้ฟันธงกันอย่างให้ชัดเจนซะได้ซ้ำไปว่าและถ้าหากว่าความสุขบนปลายลิ้นคือความอร่อยความสุขจากปลายจมูกคือความหอมความสุขจากประสาทหูคือความไพเราะน่าฟังความสุขจากการมองก็คือสิ่งที่น่ามองมองแล้วเจริญตาเจริญใจอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเป็นอะไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้ว่าการแสวงหาความสุขของท่านนั้นถ้ายังต้องผ่านกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งอายตนะภายในก็คือจิตของท่านเองที่รู้นึกรู้สึกรู้คิดด้วยตนเองได้เหล่านี้นะครับแสดงว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้เที่ยงและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันต้องบังเกิดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจมันเมื่อมันบังเกิดขึ้นในส่วนลึกของหัวใจแล้วเรายังอาศัยประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกเนี่ย
ประสาทลิ้นประสาทกายที่สัมผัสเนี่ยทั้ง5ช่องทางแม้กระทั่งความสามารถในการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวท่านเองก็ตามถ้าท่านอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นอยู่แล้วเราก็มันจะเป็นความสงบอย่างที่เราปรารถนาได้อย่างไรครับเพราะความสุขตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตใจนะที่ทำให้มันกระเพื่อมหรือเคลื่อนไหลไปตามสิ่งที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นมันแล้วเราชอบมันเราจึงเข้าใจว่านั่นคือความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนนั่นน่าจะหมายความได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ได้มานะจากการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลของจิตใจเป็นคลื่นความถี่ถึงแม้จะเป็นด้านบวกคือด้านความพึงพอใจก็ตามถ้าเราจะพูดกันให้ง่ายๆเขาก็หมายความว่าความชอบใจความพึงพอใจความถูกอกถูกใจในความหมายเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงนะครับเป็นความสุขที่แท้จริงมันจะต้องเป็นความสงบเพราะฉะนั้นคำว่าความสุขสำหรับมนุษย์แล้วจึงเป็นการที่จะต้องอธิบายกันให้ยืดยาวสักหน่อยเพื่อจะต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่างไม่เช่นนั้นแล้วหลายคนบอกว่าเกิดมาแล้วแสวงหาความสุขแต่เมื่อความสุขที่ตัวเองเข้าใจนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันกับความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้เที่ยงนั่นก็เท่ากับว่าแต่ละวันเราได้สั่นสะเทือนตัวเราเองใฝ่หาความสุขแบบผิดหรือความสุขที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันมาโดยตลอดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะกล่าวเน้นให้ชัดเจนก็ใครจะกล่าวกับท่านผู้ประพฤติธรรมว่าในความคิดคำนึงของมนุษย์ทั่วไปนั้นไปเข้าใจผิดคิดว่าความชอบใจความถูกใจความพอใจหรือความสบายอกสบายใจโดยอาศัยสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจส่วนลึกของตนเองนะก็ตามล้วนเป็นความสุขที่แท้จริงที่ตนเองพึงปรารถนาและแสวงหามันอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันถ้าท่านคิดกันอย่างนั้นแล้วก็นั่นคือความคิดที่ผิดครับเพราะความสุขแบบนั้นเป็นความสุขแบบสุขๆดิบๆเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงทำไมผมกล่าวเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะเราทราบดีว่ากลไกอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็จิตซึ่งเป็นอายตนะภายในเอาไว้นึกเองคิดเองอะไรเหล่านี้ทั้ง6กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสเนี่ยนะครับธรรมะคือธรรมชาติซึ่งเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไว้ในกายสังขารของมนุษย์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไว้ให้มนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กหรือหนุ่มหรือสาวหรือเฒ่าหรือแก่ชราก็ตามนะธรรมชาติสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับมนุษย์แต่ละคนเอาไว้เพื่อใช้ทำอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ใช้เอาไว้เพื่อสร้างความสุขหรือแสวงหาความสุขผ่านกลไกประสาทสัมผัสทั้ง6หรือที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้แต่แท้จริงแล้วสร้างเอาไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายได้ใช้เป็นช่องทางของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตนเองและเรียนรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกตนเองสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและสิ่งที่ลึกเร้นอยู่ภายในตนเองนั่นคือเป้าหมายสูงส่งของผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมลักษณะมนุษย์อย่างที่เราเรียกว่าคนหรือที่ว่าเรียกว่ามนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผู้สร้างที่เราเรียกว่าธรรมชาติแหละครับเป็นผู้สร้างเนี่ยนะว่าเราสร้างกายมนุษย์ขึ้นมาให้มีตาหูจมูกลิ้นกายสังขารและจิตทั้ง6อายตนะคือ6ช่องทางประสาทสัมผัสรู้เหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรามีสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นช่องทางรับรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขมากขึ้นที่ได้ฟังผมกล่าวว่าความสุขจากการดมความสุขจากการดูความสุขทางช่องหูจากการรับฟังความสุขจากการอร่อยบนปลายลิ้นหรือแม้กระทั่งความสุขที่ได้จากกายสัมผัสร้อนเย็นเป็นเช่นไรแม้กระทั่งความสุขลึกๆที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองถูกใจพอใจอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นมันจึงกลายเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเพราะอะไรครับเพราะว่าตาของเราหรือหูจมูกลิ้นกายจิตไม่ใช่เป็นเครื่องมือของเราในการแสวงหาความสุขแต่อย่างใดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับพอกล่าวอย่างนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกหูและรู้สึกว่าทำความเข้าใจที่จะให้เชื่อตามค่อนข้างจะยากเพราะเหตุผลว่า
ท่านผู้ฟังไม่เคยได้ยินใครกล่าวเช่นนี้มาก่อนแล้วท่านผู้ฟังเองก็อาจจะลืมนึกหรือไม่เคยนึกถึงประเด็นที่ผมกล่าวนี้มาก่อนนั่นเองมันเมื่อมันเป็นความรู้ใหม่ทันทีที่ได้ยินรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเป็นผู้กล่าวไว้ให้ท่านได้ฟังเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นในชีวิตของท่านสำหรับบางคนได้ซ้ำไปเนี่ยพอได้ฟังอย่างนี้แล้วหลายคนจึงอาจจะปฏิเสธความจริงเมื่อได้ฟังปฏิเสธความจริงว่าไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกหรอกก็ถ้าได้ดูสิ่งดีๆมันก็มีความสบายตาเมื่อสบายตามันก็สบายใจไอ้ความสบายใจนั่นคือความสุขใจผมจึงเรียนท่านผู้ฟังไงว่าถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าใจผิดถนัดเพราะเราเองเนี่ยจะต้องทราบไว้ว่าตาของเรานั้นมิได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเราในการแสวงหาความสุขทางตาแต่อย่างใดหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสังขารหรือทางจิตก็ตามแต่ว่ากลไกอายตนะทั้ง6ที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้ให้เรานั้นมีเอาไว้ให้เราใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้นั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าความสุขในจิตใจนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คนตาบอดเนี่ยคงจะหาความสุขทางตาไม่ได้นั่นแสดงว่าชีวิตของคนตาบอดก็คงจะไม่มีความสุขอย่างแท้เที่ยงหรือไม่มีความสุขอย่างแท้จริงได้ละสิในชาตินี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะครับหรือว่าในเวลาที่ท่านนั่งสมาธิและท่านหลับตาล่ะครับท่านนั่งหลับตาทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งนั่นไม่ใช่เท่ากับว่าท่านกำลังแสวงหาความสุขอยู่แล้วครับหลับตาแล้วหูท่านได้ยินสิ่งใดท่านก็วางทิ้งท่านเอาจิตของท่านนิ่งไว้กับตัวท่านนั่นก็คือการสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองขณะที่นั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานมันเป็นความสุขเป็นความเบิกบานอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับถ้าสมมติว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานมาแล้วผมก็ขอยกตัวอย่างตรงนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเรานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเราหลับตาคือปิดตาเราเปิดหูก็จริงแต่เราไม่รับรู้ถ้าผ่านช่องหูว่ามีสรรพสำเนียงอะไรที่จะเข้ามาก่อกวนจิตใจเราเราเหมือนปิดหูทั้งที่รูหูทั้งสองข้างก็ยังเปิดถามว่าในสภาวะสมาธิที่ท่านทำเทคนิคสมาธิหรือที่เราเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สภาวะที่ท่านกำลังมีความสุขมีความอิ่มเอิบเบิกบานหรอกเลยครับเห็นไหมครับเมื่อท่านนั่งสมาธิปิดตาปิดหูนะแล้วก็จิตนิ่งอยู่สามารถทำให้ท่านมีความสุขได้แสดงว่าไอ้ที่อร่อยลิ้นและอ้างว่าสุขไอ้ไพเราะหูและอ้างว่าสุขเนี่ยสบายตาเมื่อได้ดูและอ้างว่าเป็นความสุขอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นความหลงผิดหรือเป็นความคิดผิดของเราเสียแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรากล่าวอย่างนี้หลายคนอาจจะทำใจให้ยอมรับลำบากก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าแท้จริงแล้วนั้นนะตาของเราเนี่ยเขามีไว้ให้ดูสรรพสิ่งรอบๆตัวเพื่ออะไรครับเพื่อพินิจเพื่อพิเคราะห์เพื่อพิจารณาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองไม่ใช่ให้เห็นแล้วทำให้เกิดความสุขนะที่ได้เห็นก็เลยเลือกแต่จะดูแต่สิ่งดีๆที่จะทำให้จิตตัวเองเป็นสุขเพราะไอ้สิ่งใดที่ตัวเองไม่ชอบดูไม่ชอบมองหรือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ดีสำหรับตัวเองไม่เป็นมงคลสำหรับตนเองก็เลยไม่ยอมเหลียวแดะเหลียวแลหรือไม่ยอมที่จะเหลียวดูอย่างนี้ครับอย่างนี้คือสิ่งที่คิดผิดและอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ประพฤติผิดนะฮะอย่าว่าแต่ตาเลยครับแม้กระทั่งหูเหมือนกันสองหูมีไว้ให้ฟังแต่เรากลับพยายามเลือกฟังแต่สิ่งที่เราพอใจจะฟังหรือฟังแต่สิ่งที่ถูกใจพอไอ้บางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจจะฟังขณะที่มันเองนั้นเป็นสิ่งที่น่าฟังน่าเรียนรู้เรากลับปฏิเสธมันอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราฟังแล้วเราไม่ชอบฟังก็เลยไม่อยากฟังก็เลยไม่ฟังกันในที่สุดอย่างนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงด้วยวิธีการทำอย่างนี้คือใช้อายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตของตัวเองอีก1เป็น6ช่องทางเนี่ยนะครับเพื่อจะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วเราก็ท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าล่ะครับว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วคละเคล้ากับความสุขนั้นมันก็เป็นเหตุมาจากการที่เราเองนั้นหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดว่าช่องทางเหล่านี้คือช่องทางที่เราจะสร้างสุขและแสวงสุขได้นั่นเองถ้าเราจะคิดให้ถูกต้องเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองในการใช้อายตนะทั้ง6ที่ว่านี้แล้วก็ว่าเราจะต้องทำอย่างไรตอนต่อไปเรามาคุยกันต่อดีไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02 512

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของความสุขในความคิดแบบจิตมนุษย์ทั่วไปนะครับว่าการได้ดูสิ่งที่ตัวเองพอใจชอบใจดูแล้วเพลิดเพลินดูแล้วสุขใจสบายใจอะไรเงี้ยนะครับหรือได้ดมกลิ่นหอมๆที่ดมแล้วชื่นใจได้ฟังเพลงไพเราะฟังแล้วประทับใจได้ลิ้มรสอร่อยๆของอาหารบนปลายลิ้นแล้วก็แหมชอบอกชอบใจได้สัมผัสกับอากาศเย็นแสนสบายก็สบายใจหลายคนเข้าใจว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงซึ่งผมเองก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดเพราะความสุขตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงโดยยืนยันว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบต่างหากเนี่ยจิตที่สงบก็คือจิตที่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นเราคงต้องคุยกันต่อเนื่องกันต่อไปในวันนี้ว่าถ้าเราจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นเหตุเห็นผลหรือเข้าใจลึกซึ้งถึงเหตุผลที่ผมเองยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าอย่างไรเสียต่อให้ท่านได้ชมได้ดูได้มองสิ่งที่ต้องตาแล้วก็มาต้องใจแล้วทำให้ท่านมีความรู้สึกว่านั่นคือความสุขแล้วก็ผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ถูกต้องเหตุผลที่ไม่ถูกต้องมีหลายเหตุนะครับเหตุแรกรู้สึกว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยไปบ้างแล้วที่เปิดเผยไปบ้างแล้วหมายความว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการที่มีการกำหนดสร้างตาหูจมูกลิ้นกายสังขารที่สามารถสัมผัสร้อนหนาวได้หรือจิตที่สามารถนึกคิดเองได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ที่กำหนดสร้างตรงนี้ไว้นั้นคือธรรมชาติถ้ามนุษย์อยากจะรู้จักอยากจะเรียกกันอย่างนั้นมีเหตุผลในการที่จะให้มนุษย์ได้ใช้อายตนะทั้ง6ทั้งภายนอกภายในเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆคือเอาไว้เรียนรู้โลกกว้างในการที่

จิตวิญญาณของแต่ละคนได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั่นเองครับตาหูจมูกลิ้นกายจิตคือช่องทางของการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราเมื่อรับรู้แล้วก็ให้รับเอามาเพื่อจะนำมาสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันหรือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนต่อกันต่อสรรพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นที่ตัวมนุษย์เองสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นกันได้นั่นเองครับเป้าหมายสูงสุดไม่ได้หมายความว่าให้มนุษย์ใช้ตามองหาความสุขใช้หูรับฟังหรือแสวงหาความสุขใช้จมูกเที่ยวสอดสายดมหาสิ่งที่ทำให้มีความสุขหรือใช้ลิ้นเที่ยวแสวงหาความสุขใช้กายของตนเที่ยวแสวงหาความสุขเอาจากสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกหรือใช้จิตของตัวเองนึกเอาคิดเองเพื่อสร้างสุขให้เกิดขึ้นภายในตนเองแต่อย่างใดนั่นเป็นความคิดคำหนึ่งที่ไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะมนุษย์ไปคิดว่าการหาความสุขเอาจากอายตนะทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการคิดเข้าใจที่ผิดมนุษย์จึงปฏิบัติตนในผิดจารีตประเพณีหรือผิดศีลธรรมนะกันตั้งมากมายถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์เข้าใจผิดหรือเชื่อกันผิดๆในการแสวงหาความสุขผ่านช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5และผ่านการนึกเอาคิดเองของจิตของตนกันมาตลอดนั่นเองสาเหตุที่ธรรมชาติได้กำหนดอายตนะทั้งหมดเอาไว้เป็นช่องทางของการรับสัมผัสรู้จากภายนอกและสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลขึ้นมาภายในจิตใจของตนเองให้บังเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนั้นเป้าหมายสูงสุดก็คือการที่ต้องการจะให้มนุษย์แต่ละคนนั้นเกิดการสนใจใฝ่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่อยู่หลายหน้าที่ด้วยกันซึ่งวันนี้เห็นที่จะพูดถึงหลายหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์คือเกิดมาเป็นเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็คงจะพูดได้ไม่หมดก็คงจะเลือกเอาสักอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างที่เป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณของเรานั่นก็คือการเรียนรู้ครับท่านผู้ฟังครับคือเรียนรู้โลกกว้างที่ตนเองได้รับโอกาสให้มาเกิดเนี่ยได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนื่องจากมนุษย์เราถูกกำหนดให้เป็นคน2มิตินั่นก็คือมิติทางกายภาพซึ่งเป็นเรื่องของกายสังขารหรือสิ่งที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นเป็นเรื่องที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายนอกแต่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และสัมผัสได้ก็มีอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตหรือมิติแห่งจิตใจตรงนั้นก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องอาศัยนะเป็นช่องทางกลไกประสาทสัมผัสรู้เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์อย่างเราๆท่านๆแต่ละคนนั่นเองครับแล้วถามว่าอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุทำให้มนุษย์เราหลงผิดคิดว่าการดูการฟังการดมหรือการลิ้มรสชิมรสการได้สัมผัสกายนะอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันคือสิ่งที่เป็นความสุขแล้วทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตคำว่าผิดพลาดในการดำเนินชีวิตมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าคือการประพฤติผิดต่อกันการประพฤติผิดต่อธรรมชาติหรือการประพฤติผิดต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตัวเองที่เรียกว่าอยู่ในระบบโลกพระศาสดาแต่ละพระองค์จึงต้องทรงสื่อสอนเราทรงสั่งสอนเราให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของธรรมะที่แปลความหมายว่าเป็นธรรมชาติกันอย่างทั่วๆพระศาสดาทุกพระองค์ต่างมุ่งเน้นและย้ำสิ่งเหล่านี้คือให้มนุษย์แต่ละคนนั้นประพฤติให้ถูกต้องโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเน้นย้ำกับมนุษย์ว่าให้ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาซะให้สิ้นถ้าทำอย่างนั้นได้แสดงว่าเราเป็นมนุษย์เป็นแต่ถ้าทำไม่ได้จิตของเรายังคล้องแวะอยู่กับกิเลสและตัณหายังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอยู่มันก็คือช่องทางแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์
แก่ตัวเราด้วยกันทั้งสิ้นสุขก็แค่ประเดียวประดาวเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความสงบความสงบงันเนี่ยนิ่งสงบและมันเป็นความอิ่มเอิบเบิกบานยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่ความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่ผ่านกลไกอายตนะทั้ง5ท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบว่ามันแตกต่างกันกับความสุขในยามสงบเพราะความสุขในยามที่จิตไม่สงบนะคือจิตมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นเฮฮาเป็นลิงโลดเป็นดีใจเป็นถูกอกเป็นถูกใจเป็นสะใจเป็นเมามันเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าหัวใจของท่านจะเต้นแรงชีพจรของท่านก็จะเต้นแรงจนกระทั่งหายใจหอบถี่เลยทีเดียวถ้าหายใจไม่ทันก็อาจจะตายได้ว่างั้นนะมันอาการแบบนี้มันไม่ใช่อาการของคนที่มีความสมดุลทางจิตใจและร่างกายถูกต้องไหมครับรถยนต์ของท่านเนี่ยเวลาแล่นไปบนถนนเนี่ยถ้าหากว่ามันแล่นไปแล้วเครื่องยนต์มันเดินเรียบนะมันก็จะนั่งสบายนะครับหรือในยามที่จอดติดเครื่องอยู่กับที่นะถ้าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบเครื่องยนต์เดินสะดุดท่านก็จะรับรู้ได้ใช่ไหมฮะรถก็จะเขย่าสะเทือนไปทั้งคันเลยเวลาท่านนั่งท่านก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนของรถตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่ารถติดเครื่องนิ่งๆอยู่นะครับแต่รถไม่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะเครื่องสั่นนั่นแสดงว่ารอบของเครื่องยนต์นั้นเป็นรอบที่โดยความเร็วเฉลี่ยแล้วปกตินะเป็นความเร็วปกติเป็นความถี่ปกติจิตใจของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับถ้าสภาวะจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ในสภาวะปกติซึ่งเป็นคลื่นสงบแล้วนะจิตของตนเองสั่นสะเทือนอย่างสงบมันก็จะทำให้เจ้าตัวคือคนที่เป็นเจ้าของจิตนั้นรู้สึกว่ามีความสุขสงบตามไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับทีนี้ตะกี้ผมกล่าวถึงว่าและธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างร่างกายรวมกระทั่งสร้างจิตขึ้นมาไว้ให้เราเรียนรู้แล้วเรียนรู้และทำไมต้องให้มีสิ่งที่ถูกตาสิ่งที่ไม่ถูกตาสิ่งที่ถูกหูและก็ไม่ชวนฟังอะไรแบบนี้ทำไมต้องมีคู่กันตรงนี้เห็นทีจะต้องคุยกันให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าในการที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยครับเกิดการปลุกเร้าตนเองให้สนใจใฝ่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยในจิตของมนุษย์เราจึงถูกกำหนดรหัสตัวหนึ่งให้ใส่เข้ามาด้วยไอ้รหัสของจิตตัวนั้นที่ถูกกำหนดให้ใส่เข้ามาไว้ด้วยนั่นก็คือคุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองเนื่องจากว่ากลไกอายตนะทั้ง5ที่เป็นกลไกอายตนะภายนอกเนี่ยซึ่งเราใช้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆรายรอบตัวเราซึ่งอยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยนะครับจุดศูนย์รวมของกลไกประสาทสัมผัสทั้ง5เหล่านี้ก็คือจิตของมนุษย์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของจิตที่ผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์ให้มีกลไกอายตนะทั้ง5ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในมนุษย์ชายหญิงทุกๆคนนั่นน่ะนะครับจึงมีรหัสตัวหนึ่งที่ใส่ไว้ที่ผมเรียกว่าไอ้ตัวอยากรู้นะตัวสั่นสะเทือนแล้วก่อให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากชิมอยากดมอยากสัมผัสกายอะไรเหล่านี้ครับผมไม่มีคำอื่นที่จะกล่าวให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนได้ดีไปกว่ากล่าวคำว่าอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมหรืออยากสัมผัสอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าไอ้ความอยากตรงนี้ครับมันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่ละคนตั้งแต่วัยเด็กนะครับไม่ใช่วัยผู้ใหญ่อย่างเราท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมกันอยู่ในขณะนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราได้เห็นสิ่งใดแล้วจิตมีการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลให้เกิดเป็นความอยากรู้ขึ้นมาการเรียนรู้สิ่งนั้นของมนุษย์จึงจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับถ้ามนุษย์เห็นสิ่งใดสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นมาในจิตใจแล้วมนุษย์อาจจะมองสิ่งนั้นแค่แวบเดียวผ่านแต่การสนใจพินิจพิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำพาตนเองไปสู่การเรียนรู้สิ่งนั้นให้ท่องแท้มันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้มันเป็นความฉลาดแยบยลของผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เอาไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานได้มาใช้กายสังขารของตนนี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
เรียนรู้สรรพสิ่งต่างๆในอีกมิติหนึ่งคือในมิติทางกายภาพคือมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นเองนะครับนี่คือความแยบยลเช่นเดียวกันครับนอกจากมีความอยากดูอยากเห็นแล้วไอ้จิตตัวที่ใส่รหัสเป็นความอยากมาเนี่ยนะเวลาท่านได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นย่านความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามจิตของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นตัวอยากเกิดขึ้นเหมือนกันคืออยากฟังและในทางกลับกันก็คือสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ถูกอกไม่ถูกใจก็เกิดความไม่อยากฟังเกิดขึ้นผมกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าทุกสิ่งมันต้องคู่กันเสมอครับเมื่อผู้สร้างกำหนดให้มีอยากฟังหรืออยากดูอยากเห็นมันก็ย่อมต้องมีบางสิ่งที่ไม่อยากฟังหรือไม่อยากดูไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเกิดขึ้นเป็นของคู่กันถ้ามนุษย์เข้าใจสภาวะจิตของตนเองรู้ลึกซึ้งถึงคุณสมบัติของจิตของตนเองแล้วมนุษย์ก็จะสามารถใช้จิตของตนเองทำงานร่วมกับกลไกอายตนะทั้ง5นี้ได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยทำความเข้าใจเราก็เลยตกเป็นทาสของจิตของเราไปโดยปริยายซึ่งนั่นก็คือการเป็นมนุษย์ไม่เป็นอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านได้เรียนรู้และจดจำกันมาโดยตลอดนะครับอย่างสืบเนื่องด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่ว่าจะเป็นตาหูนะไม่กระทั่งจมูกครับการที่เราได้กลิ่นอะไรที่เราชื่นชอบดมและชื่นใจคือกลิ่นหอมมันก็ทำให้เราอยากดอมอยากดมการที่จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นการอยากดอมอยากดมก็คือเพื่อให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นที่ส่งกลิ่นหอมมาระรื่นชื่นใจผ่านปลายจมูกหรือผ่านรูจมูกของตัวเราเข้ามาให้เราได้สัมผัสรู้นั่นเองและถ้าหากว่าตราบใดที่กลิ่นหอมนั้นยังจรุงใจเราอยู่การเรียนรู้ของมนุษย์ที่จะให้ความใส่ใจที่จะเรียนรู้ผ่านรูจมูกหรือผ่านตาในการพินิจพิเคราะห์สิ่งที่มีกลิ่นหอมนั้นมันก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับส่วนมากมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นคือเมื่อได้กลิ่นหอมของสิ่งใดมนุษย์ก็จะจับจะลูบจะคลำจะสัมผัสจะดูจะมองจะพินิจพิจารณากันด้วยอายตนะตัวอื่นตามไปด้วยนั่นหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจึงมีกลิ่นให้ได้ดอมได้ดมเพื่ออะไรครับเพื่อยั่วยวนจิตใจของมนุษย์เราให้เกิดความอยากสัมผัสอยากดมหรืออยากเรียนรู้มันนั่นเองเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นนะหลายตอนมาแล้วนะครับว่ามีหน้าที่ต้องเรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันกับตนเองเรียนรู้ตั้งแต่สิ่งที่อยู่ภายในกายสังขารของตนเองจนกระทั่งเรียนรู้สิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเองคือสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกจากที่ใกล้ตัวไปสู่ไกลสุดตาหรือไกลสุดหูสุดตาที่เราจะสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือภารกิจของจิตวิญญาณที่ได้อาสามาเกิดเป็นกายสังขารของมนุษย์หรือเกิดมาเป็นคนสองมิตินั่นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยความอยากดูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ดูสิ่งที่น่าดูถูกต้องไหมครับความอยากเห็นก็เมื่อเราได้เห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจเราก็จะเพ่งเล็งหรือมองดูมันถูกไหมครับหรือถ้าเรามีตัวอยากฟังก็เป็นเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้สั่นสะเทือนตนเองเพื่อที่จะฟังในสิ่งที่น่าฟังอยากชิมก็เพราะว่าสิ่งที่เราเกิดความอยากชิมนั้นเป็นสิ่งที่น่าลิ้มลองถูกไหมฮะหรือเราเกิดความอยากดมขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราสัมผัสรู้อยู่นั้นหรือดอมหรือดมอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่าดมนะผมจึงกราบเรียนในเบื้องต้นตรงนี้ว่าไอ้ความน่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองและน่าดมนั้นแท้แล้วผู้สร้างกายสังขารของมนุษย์ให้มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้นั้นมีวัตถุประสงค์จะให้มนุษย์เราใช้ความรู้สึกว่าน่าดูน่าดมน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองอะไรเหล่านี้นะครับนะโดยอาศัยความอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากชิมและก็อยากดมเป็นเครื่องช่วยสั่นสะเทือนจิตใจของมนุษย์เราแต่ละคนอันนำพาตนเองไปสู่การสนใจใฝ่เรียนรู้สรรพสิ่งนั้นนั่นเองมันท่านจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าในสรรพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีสีสันถูกไหมครับ
นอกจากมีสีสันแล้วยังมีตัวตนรูปลักษณ์ที่แปลกตาน่ามองใช่ไหมครับและนอกจากนั้นสรรพสิ่งเหล่านั้นก็บางชนิดยังมีสรรพเสียงที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นสรรพเสียงได้เช่นถ้ามีหลอดเสียงเองคือสิ่งมีชีวิตนะเช่นสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์หรือถ้าเป็นแมลงนะไม่มีหลอดเสียงไม่มีเส้นเสียงที่จะกรีดร้องก็ใช้ปีกสีกับขาของตัวเองหรือสีกับสีข้างลำตัวของตัวเองก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้ก็ไพเราะน่าฟังเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับหรือต้นไม้ใบไม้นะไม่มีหลอดเสียงหรือเส้นเสียงที่จะเปล่งเสียงด้วยตัวเองได้เหมือนมนุษย์ก็อาศัยแรงลมพัดพอลมพัดโดนใบไม้ไหวนะกิ่งไม้กิ่งก้านใบก็เสียดสีกันหรือต้านลมเสียงดังอื้ออึงหวีดหวิวก็ไพเราะชวนฟังอีกเหมือนกันใช่ไหมครับและนะแต่ละชนิดนั้นก็ยังมีรสชาติให้ลิ้มลองแน่สามารถลิ้มลองและมีรสชาติอร่อยเช่นผลไม้อย่างเงี้ยครับมีหลากหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยล่อให้มนุษย์เราเนี่ยได้ทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเป็นอาหารบำรุงกายสังขารบำรุงร่างกายนะบำรุงเครื่องยนต์แห่งกรรมทำให้เกิดการเจริญเติบโตถ้าเป็นยาก็ทำให้ช่วยในการซ่อมสร้างสิ่งที่สึกหรอหรือเอาไว้ป้องกันความเจ็บป่วยหรือแก้ไขอาการเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้สิ่งนั้นได้มากขึ้นนะไม่ได้เรียนรู้ว่ามันหอมยังไงทำไมมันจึงหอมแต่เรียนรู้ไอ้ชนิดที่มันมีกลิ่นหอมนะว่าแหมมันหอมมากเหลือเกินน่าสนใจจริงๆก็จะได้เพ่งพินิจมันนานๆหน่อยจึงจะรู้ว่าอ๋อที่มันหอมเพราะมันมีรูปลักษณ์อย่างนี้มันมีคุณสมบัติเช่นนี้อ่ะทำไมมีรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วนะทำไมสวยเตะตาเหลือเกินมีสีสันสดใสเหลือเกินก็ไปเพ่งพินิจไปพิเคราะห์ไปพิจารณาเพื่อจะเรียนรู้ว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะส่วนประกอบมันเป็นยังไงองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นยังไงหรือที่มาที่ไปของเจ้าสัตว์น้อยๆตัวเล็กๆเหล่านี้สีสันสดใสเหลือเกินก็ไปเพ่งพินิจไปพิเคราะห์ไปพิจารณาเพื่อจะเรียนรู้ว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะส่วนประกอบมันเป็นยังไงองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นยังไงหรือที่มาที่ไปของเจ้าสัตว์น้อยๆตัวเล็กๆเหล่านี้สีสันสดใสเหลือเกินก็ไปเพ่งพินิจไปพิเคราะห์ไปพิจารณาเพื่อจะเรียนรู้ว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะส่วนประกอบมันเป็นยังไงองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปของไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นยังไงหรือที่มาที่ไปของเจ้าสัตว์น้อยๆตัวเล็กๆเหล่านี้เป็นคนฉลาดไม่ได้เป็นคนทันโลกไม่ได้เป็นคนที่จะค้ำจุนโลกหรือเป็นคนที่จะสร้างโลกไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะรู้จักแต่ตัวเองอย่างเดียวนะรู้จักแต่จิตตัวเองอย่างเดียวคือหิวหาวง่วงนะอยากไม่อยากกินหรืออิ่มหรืออ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้าหรือหนุกหนานอะไรแบบนี้ครับมนุษย์จะเรียนรู้อยู่แค่นี้แล้วถามว่าเราจะเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดหรือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ได้อย่างไรและถ้าเราไม่ฉลาดและไม่มีความรอบรู้ในทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เราก็เสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับใช่ไหมล่ะครับและนอกจากนั้นเราเองก็จะไม่ฉลาดพอที่จะนำพาจิตวิญญาณของตัวเราเองให้ทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยและนอกจากนั้นยังไม่พออาสามาทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่ไม่ได้ก็เรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่นะนอกจากนั้นก็ยังไม่สามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้เสียด้วยซ้ำเขาเรียกว่านิพพานอย่างที่ท่านรู้จักกันนั่นแหละครับมันนิพพานก็แปลว่ากลับบ้านเราจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะเราไม่รู้จักอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเลยนะใช้แต่ความอยากซึ่งคู่กันกับความไม่อยากถามว่าและไอ้ความไม่อยากเกิดขึ้นยังไงอันนี้ก็คงต้องอธิบายท่านผู้ฟังต่อไปอีกแล้วครับว่าเมื่อมันมีอยากก็ต้องมีไม่อยากคู่กันครับถามว่าทำไมอันนี้ไม่ต้องเดาใจครับผมตอบให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นคำเฉลยเลยก็ได้ว่าการที่มีอยากแล้วเนี่ยนะอยากหอมอยากดมอยากชิมอยากดูที่มีไม่อยากให้กับมนุษย์เป็นรหัสเอาไว้ในจิตใจด้วยความจริงจะไม่ใส่รหัสเอาไว้ให้ก็ได้ที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ที่เขาใส่รหัสเอาไว้ที่จิตใจหรือจิตปัจจุบันเพื่อให้มีไม่อยากบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้รู้จักเรียนรู้ว่าเราจะมีแต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจทั้งหลายบนโลกใบนี้อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและสิ่งที่เราจะมองเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคือไม่น่าดอมไม่น่าดมไม่น่าดูมันก็มีเป็นของคู่กันนะอย่าไปหลงเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาหรือเจริญใจเช่นนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นแม่กำลังพูดได้เพลินทีเดียวเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้กันต่อในตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราก็ได้กล่าวนำและก็เชิญชวนท่านผู้ฟังให้ได้สนุกกับการคิดเพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการคิดร่วมกันตรงนี้ไปประดิษฐ์ประดอยชีวิตประจำวันของตนเองในบทบาทการแสดงออกหรือการกระทำทั้งร่างกายและจิตใจของท่านให้นำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจตนได้อย่างถูกต้องนะครับโดยในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดนั้นก็คือประเด็นของการสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบและก็ได้ชี้ให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องมาแล้วว่าทุกวันนี้ที่มนุษย์เราเนี่ยประพฤติผิดศีลธรรมหรือกระทำกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามในบทบาทของการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเข้าใจผิดในเรื่องของความสุขโดยไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันคือความสงบไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากความสบายตาสบายหูสบายใจ

สบายลิ้นหรือสบายกายเหตุผลที่ผมใช้คำว่าสบายหลายคนก็คงจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่นสบายตาก็คือดูแล้วชื่นตานะครับสบายหูก็ฟังแล้วไพเราะหูนะสบายลิ้นก็คืออร่อยลิ้นสบายกายก็คือไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอากาศเยือกเย็นพอดีพอดีนะไม่อบอ้าวหรือมีกลิ่นโชยมาแตะจมูกแล้วบอกว่าแหมหอมชื่นใจนะไอ้คำว่าหอมชื่นใจตรงนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นความสุขใจอีกเหมือนกันหรือการที่เราได้นึกได้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือขณะที่กำลังเผชิญอยู่หรือในอนาคตข้างหน้าที่เหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นยังมาไม่ถึงถ้าท่านนึกในด้านบวกนึกในด้านดีท่านก็มีจิตใจที่จะเป็นสุขนะเป็นสุขได้แล้วก็จิตใจที่จะเป็นสุขได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราได้กล่าวเอาไว้อย่างสืบเนื่องและในเมื่อตอนที่ผ่านมาตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังไว้ด้วยว่าแท้จริงแล้วผู้สร้างกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มีกลไกอายตนะประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าอายตนะภายนอกนั้นผู้สร้างก็ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้ใช้ช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสเหล่านี้ครับใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของมนุษย์เองต่างหากหรือใช้มันเพื่อเรียนรู้โลกนั่นเองโดยที่ผู้สร้างก็ได้กำหนดรหัสวางเอาไว้ในจิตใจของแต่ละคนคือตัวอยากให้อยากรู้อยากดูอยากเห็นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวในจิตใจของมนุษย์ทุกคนโดยให้มันปรากฏออกมาแล้วสามารถนำมาแสดงออกนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ตั้งแต่วัยเด็กตัวน้อยๆเลยทีเดียวดังที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเด็กน้อยส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ล้วนเป็นเด็กที่มีความสนใจใฝ่รู้ค่อนข้างสูงและเมื่อเรียนรู้ได้มากๆแล้วในวัยผู้ใหญ่อัตราของความสนใจใฝ่รู้หรือตัวอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยจากการที่แกเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยบางทีแกมีอะไรเห็นอะไรแกก็จะชอบลูบๆคลำๆชอบรื้อชอบค้นถูกไหมฮะแล้วก็นอกจากชอบรื้อชอบค้นชอบลูบๆคลำๆแล้วเด็กบางคนก็ยังเอาของที่ตัวเองหยิบฉวยจับได้คลำได้ยัดใส่เข้าปากตัวเองอีกเพื่อจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงเด็กบางคนก็เอามาดมเด็กบางคนก็เอามากอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางจิตที่มีรหัสของตัวอยากรู้หรืออยากเรียนรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยนะซ่อนเร้นอยู่แฝงเร้นอยู่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนตรงนี้เองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมและไม่นำพาตนเองไปสู่การประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องทำนองคลองธรรมคือประพฤติผิดธรรมชาติแล้วก็เราจึงต้องฉลาดที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับผู้ที่เขาสร้างเอาไว้ให้เราเพื่อให้เราได้ใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองคือใช้มันให้เป็นแล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องเหมือนมีดที่เขาผลิตกันออกมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นแม่ครัวหรือเป็นคนทำครัวเนี่ยมีมีดหลายรูปลักษณ์ให้เลือกใช้และก็มีมีดหลายขนาดให้เราได้เลือกใช้อีกต่างหากด้วยถามว่าถ้าแม่บ้านไม่เรียนรู้วิธีการใช้มีดให้เป็นและนำมีดนั้นไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแทนที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะกลับเป็นโทษหรือถ้าไม่เป็นโทษมีดนั้นอาจชำรุดเสียหายและใช้การไม่ได้เลยถูกไหมฮะเช่นเอามีดปอกมะม่วงเนี่ยไปสับของแข็งๆอย่างเงี้ยไปหั่นของแข็งๆอย่างเงี้ยมีดก็บินหมดถูกไหมครับนั่นแสดงว่าใช้ไม่เป็นแล้วก็ใช้ไม่ถูกต้องด้วยหรือใช้เสร็จแล้วไม่รู้จักเช็ดล้างทำความสะอาดเก็บแล้วเก็บเข้าที่นะไอ้นี่ใช้เสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้หรือเก็บเข้าที่ในที่สุดสนิมก็เครอะหรือสนิมก็กินและมีดก็ทื่อด้วยอย่างนี้เรียกว่าใช้ไม่เป็นนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยการใช้มีดอย่างที่ผมยกตัวอย่างซึ่งเป็นของใช้ในครัวที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็ไม่ต่างกับการที่ท่านผู้ฟังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีจิตของท่านเอาไว้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามถ้าเราใช้มันไม่ถูกต้อง
ก็คือใช้มันผิดหลักการผิดวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหรือผู้กำหนดให้เราใช้ใช่ไหมครับเราไปใช้ในการแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายสัมผัสเราใช้มันไปทำอย่างนี้แสดงว่าเราใช้มันผิดวัตถุประสงค์ของผู้ที่กำหนดไว้ให้เราใช้ใช่หรือเปล่าล่ะครับมันตรงนี้ครับคือการผิดบาปท่านผู้ฟังจะเห็นด้วยว่าความโลภความโกรธและความงมงายลุ่มหลงในสรรพสิ่งใดๆก็ตามล้วนเป็นเหตุมาจากการที่มนุษย์เราใช้อายตนะไม่เป็นและใช้อายตนะซึ่งเป็นกลไกประสาทสัมผัสรับรู้เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับมันคำว่าโลภคำว่าโกรธคำว่าหลงจึงมีอยู่ในสารบบของมนุษย์ตลอดเวลาถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าพอมนุษย์ได้เห็นสิ่งใดแล้วชื่นตาชื่นใจมนุษย์ก็ไปติดอกติดใจก็เลยอยากที่จะเห็นมันนานๆคำว่าอยากจะเห็นมันนานอยากจะมองอยากจะดูมันนานตัวเนี้ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิเลสตัณหาก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์เราซะละแทนที่จะอยากรู้อยากดูเพื่อที่จะนำไปสู่การอยากรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงมีตัวตนรูปลักษณ์น่าดูขนาดนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดลึกล้ำไปกว่าการที่เราเห็นตัวตนรูปลักษณ์ของมันหรือเปล่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันมีกลิ่นหอมหวนชวนดมเหลือเกินถามว่าทำไมมันจึงหอมเนาะรายละเอียดของสิ่งนี้เป็นยังไงรูปลักษณ์มันเป็นยังไงทำไมมันจึงหอมได้มันหอมแบบไหนต่างกันกับไอ้สิ่งอื่นที่มันหอมต่างกันอย่างไรนี่คือการที่จิตวิญญาณของเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ในทุกปีแห่งภพชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนะเรียนรู้มากก็จะทำให้จิตวิญญาณนั้นมีรหัสติดตัวไปในการจะเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากล่าวถึงกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพอมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้วิธีใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของตัวเองมนุษย์ก็เลยหลงผิดไปหลงติดยึดกับสิ่งที่ตัวเองอยากดูเพราะน่าดูไปหลงติดยึดกับสิ่งที่อยากเห็นเพราะมันน่าสนใจไปหลงติดยึดกับการอยากฟังเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองฟังนั้นมันเป็นสิ่งที่บังเอิญน่าฟังแล้วก็ไปอยากชิมเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะชิมนั้นมันน่าลิ้มลองเส้นนี่กระไรหรืออยากจะดมเพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากจะดมนั้นมันรู้สึกว่ามันน่าดมเหลือเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เข้ากิเลสตัณหาทั้งหลายก็เลยก่อตัวขึ้นตามมามันเลยผิดเพี้ยนกันเข้าไปใหญ่เลยทั้งที่จริงๆแล้วไอ้ความน่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองหรือน่าดมนั้นมันเป็นเพียงแค่กุศโลบายอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ผมย้ำนะครับหรือหลายท่านอาจจะใช้คำว่าธรรมะคือธรรมชาติเป็นผู้สร้างก็ได้ไม่เป็นไม่ว่ากันแต่ธรรมชาติได้กำหนดตรงนี้ไว้ให้เราใช้เพื่อประโยชน์ของการที่จะช่วยให้เรากระตุ้นให้เราเกิดการสนใจใฝ่รู้ในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้โลกกว้างหรือเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้นั่นต่างหากครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราใช้มันผิดพอเราใช้มันอย่างผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นมาทุกอย่างเบี่ยงเบนไปหมดเลยการก่อเวรการก่อกรรมทำเข็นอะไรต่อมีอะไรกันก็เลยผ่านวุ่นวายไปหมดสาเหตุเดียวที่มันผิดพลาดก็มาจากการใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตของตัวเองไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเช่นนั้นเราคงจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีกสักเล็กน้อยแล้วล่ะครับว่าท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าที่มันทำให้เกิดความวุ่นวายมากมากๆนะครับไม่ใช่แค่การยึดติดในสิ่งที่น่าดูน่าสนใจน่าฟังน่าลิ้มลองน่าดมอะไรอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไปหลงยึดติดกับคำว่าไม่น่าดูไม่น่าสนใจไม่น่าฟังไม่น่าลิ้มลองและไม่น่าดมเข้าให้อีกครับเนื่องจากว่าไอ้คำว่าไม่น่าดูไม่น่าสนใจไม่น่าฟังไม่น่าลิ้มลองหรือไม่น่าดมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากชิมหรือไม่อยากดมนั่นเองเห็นไหมครับเพราะว่าคำว่าอยากมันคู่กับไม่อยากอย่างที่เรากล่าวทิ้งเอาไว้ในตอนท้ายรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีอยากมันก็มีไม่อยากใช่ไหมทีนี้มนุษย์ก็ไม่เอะใจต่อไปอีกว่านอกจากไม่เอะใจว่าอยากนะเพื่อจะทำให้เราสนใจใฝ่รู้แล้วก็เลยพอมาสัมผัสกับคำว่าไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากดมเข้ามาอีกก็เลยกลายเป็นสับสน
นะเกิดการหลงมิติไปหลงมิติของการไม่อยากดูไม่อยากรู้ไม่อยากสนใจไม่อยากฟังไม่อยากลิ้มลองหรือไม่อยากดมไป ถามว่าไปสับสนตรงนั้นได้อย่างไรก็จะไม่สับสนตรงนั้นได้อย่างไรครับเพราะตัวเองไปหลงยึดติดกับสิ่งที่อยากดูคือสิ่งที่น่าดูเสียพอเจอสิ่งใดที่ไม่น่าดูตัวเองก็เลยผ่านปฏิเสธไปตัวธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจให้รู้แจ้งเลยว่าการที่ธรรมชาติให้ความอยากดูเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าน่าดูมาคู่กับคำว่าไม่อยากดูเพื่อให้เกิดคู่กันกับคำว่าไม่น่าดูตรงนี้มันเป็นการสอนธรรมะให้แก่ตัวท่านเองโดยปกติวิสัยเลยจริงๆนะครับมันเป็นการสอนธรรมะให้รู้ว่าทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวท่านเนี่ยท่านจะเลือกเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตัวเองน่าดูน่ารู้น่าเห็นน่าชมน่าดมนะน่าสัมผัสอะไรแบบนี้เลือกเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองอยากดูอยากสัมผัสรู้ดูเห็นแต่เพียงด้านเดียวมันไม่ได้นะเพราะในโลกนี้มันมีสิ่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเมื่อมีสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันย่อมต้องมีสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามสำหรับมนุษย์เราเอาไว้คู่กันด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้และได้เปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าสัมผัสรู้ดูเห็นกับไอ้สิ่งที่น่าสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นน่ะมันแตกต่างกันตรงไหนเหมือนกับมีดีเอาไว้คู่กับชั่วนะฮะเพื่อจะช่วยกันยืนยันว่าอย่างไหนดีอย่างไหนชั่วดีกับชั่วมันแตกต่างกันอย่างไรเพื่อไม่ให้โลกนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆคือสิ่งที่มนุษย์อยากเรียนรู้อยากดูคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างเดียวแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไปมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้หรือสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่แท้จริงมันก็ต้องมีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเคยคุยผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเอาไว้ตลอดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการที่มนุษย์เรามีตัวอยากและไม่อยากเป็นของคู่กันนั้นไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติหรือผู้กำหนดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิติให้ดำรงชีวิตอยู่หรือให้อุบัติขึ้นให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านไม่ได้ต้องการจะให้มนุษย์เราเป็นหลงยึดติดนะยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองอยากสัมผัสรู้ดูเห็นและให้ยึดติดด้วยการปฏิเสธสิ่งที่ตนเองไม่อยากสัมผัสรู้ดูเห็นไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะปฏิเสธที่จะเรียนรู้มันอย่างสิ้นเชิงนะครับเราเกิดมาถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราปรารถนาจะเป็นคนดีก็จริงครับการปรารถนาจะเป็นคนดีนั้นท่านผู้ฟังก็จะเลือกสัมผัสรู้ดูเห็นหรือเรียนรู้แต่สิ่งที่ดีๆเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบใจตัวเองถูกใจเนื่องจากตัวเองก็อยากจะเป็นคนดีใช่ไหมเมื่ออยากจะเป็นคนดีก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยว่าแล้วมันไม่ดีซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าดีเนี่ยไอ้ความไม่ดีหรือความเลวเนี่ยมันเป็นเช่นไรมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันทั้งที่การเป็นคนเลวหรือสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่เหลวไหลหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นตัวมนุษย์เองเราท่านก็ไม่อยากที่จะไปเรียนรู้ไม่อยากที่จะไปดูมันหรอกไม่อยากจะไปสัมผัสแล้วก็ไม่อยากเป็นคนดีขออภัยไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่อยากจะเป็นคนที่เหลวไหลหรอกใช่ไหมครับนะแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้เราไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเป็นคนเหลวไหลแต่เรายังไงไงเสียเราก็ต้องหาทางที่จะทำความเข้าใจด้วยการเรียนรู้มันว่าเหลวไหลนั้นเป็นยังไงไม่ดีหรือชั่วนั้นมันเป็นยังไงซึ่งก็ทางเลือกซึ่งธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับก็มีทางเลือกไว้ให้มนุษย์เราอยู่สองทางอยู่แล้วทางหนึ่งก็คือเป็นคนชั่วซะเองเพื่อได้เรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรกับการที่ให้คนอื่นก็ประพฤติชั่วหรือทำตัวเหลวไหลเอากับเราโดยที่เราไม่ต้องไปชั่วเองหรือเหลวไหลซะเองแต่เราก็จะสามารถเรียนรู้ได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันการมีกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตข้างในอีก1เป็น6เนี่ยเอาไว้ให้เรามีตัวอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากดมหรือว่าอยากสัมผัสอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีคู่กันกับคำว่าไม่อยากรู้ไม่อยากดมไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากลิ้มลองอะไรแบบนี้มันเป็นของธรรมดาถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะทำความเข้าใจนะวัตถุประสงค์ของการที่เราจะต้องใช้กลไกอายตนะทั้ง5ก็คือกายนะตาหูจมูกลิ้นนะกายสัมผัสแล้วก็รวมทั้งจิตซึ่งเป็นกลไกอวัยวะภายในได้อย่างกระจ่างเช่นนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าต่อไปการประพฤติผิดต่อผู้อื่นด้วยการที่เราไปแสวงหาความสุขผ่านช่องทางกลไกอายตนะทั้ง6
ทั้งนอกทั้งในที่เราว่ากันเนี่ยเหมารวมแบบเนี่ยนะครับมันก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้และเมื่อเราไม่ทำผิดตรงนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดให้อยู่ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้มันเกิดมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสและมีจิตของตนเองเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเอาไว้ทำอะไรหรือธรรมชาติให้มาแล้วมีไว้เพื่อสิ่งใดมนุษย์ก็จะใช้มันไม่เป็นและใช้มันอย่างไม่ถูกต้องถูกไหมครับผมเห็นที่จะต้องกล่าวตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะพูดคำว่าใช้ไม่เป็นกับใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยบ่อยครั้งเดี๋ยวหลายท่านจะสงสัยเอาเป็นวันนี้กล่าวไม่ตื้อไม่ลึกนักเอาตื้นๆนะครับว่าถ้าเราใช้ตาไม่เป็นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรใช้ตาไม่เป็นนะครับหมายความว่าแทนที่เราจะไปสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเรากลับใช้ตาเราไปสอดรู้สอดเห็นในสิ่งที่เป็นการก้าวล่วงนะก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก้าวล่วงความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนี่ในกรอบของความเป็นมนุษย์นะครับบางครั้งเราก็ไปใช้สายตาของเราไปละลาบละล้วงไปล่วงเกินในบางสิ่งที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์อ่ะแต่อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ไปยุ่มย่ามเขาเพราะเป็นการไปล่วงเกินเขาเนี่ยอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้ว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มีวิถีชีวิตมันเป็นยังไงเราก็ไปจับมันมาขังเอาไว้ถ้าให้มันเกิดความทุกข์ทรมานเนี่ยอย่างเนี้ยนะแล้วก็เอามานั่งใช้สายตามองจ้องดูพฤติกรรมของมันอะไรต่างๆนะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้สายตามามองในสิ่งที่เรียกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับนอกจากจะใช้ให้ถูกต้องก็คือไปเฝ้ามองในธรรมชาติเหมือนที่หลายๆคนชอบเที่ยวป่าและใช้กล้องไปส่องดูนกขณะที่นกก็ยังมีอิสระเสติดเสรีแล้วก็ไปดูสิ่งที่ดีๆว่าวิถีชีวิตของนกแต่ละตนแต่ละตัวนั้นมันเป็นยังไงมันมีความน่ารักน่าชังน่าใคร่แบบไหนมันมีวิถีในการดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรแตกต่างจากนกชนิดอื่นหรือแตกต่างจากมนุษย์ที่เป็นตนเองกันอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าใช้ตาถูกต้องหรือใช้ตาเป็นถูกไหมครับเนี่ยนะถ้าหากว่าเราใช้ตาไม่เป็นเราก็คงจะมองข้ามสิ่งดีๆที่ควรมองไปถ้าเราใช้ตาไม่ถูกต้องก็หมายความว่าไปเที่ยวสอดรู้สอดเห็นสอดมองในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือคู่อื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะใช้หูก็เหมือนกันถ้าเราใช้หูไม่เป็นก็แปลว่าไม่รู้จักฟังคำสั่งสอนของผู้ที่เขามีจิตเมตตาเราในเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ถ้าเราใช้หูไม่เป็นก็คือเราจะไม่ฟังท่านเลยท่านอุตส่าห์แนะนำสั่งสอนอบรมอะไรเราไม่ฟังอย่างที่โบราณเขาบอกว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรแบบนั้นหรือฟังเหมือนกันรู้เหมือนกันแต่ดื้อรั้นดันทุรังฟังแล้วไม่นำเอาไปประพฤติตามไม่เอาไปปฏิบัติตามหรือฟังแล้วมีการต่อต้านหรือมีการตอบโต้ผู้ที่เขาเมตตาสอนเราอย่างนี้เป็นต้นนะหรือรังเกียจเวลาใครสอนธรรมะแล้วก็รังเกียจเบื่อหน่ายไม่อยากฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้หูไม่เป็นส่วนการใช้หูไม่ถูกต้องนั้นคืออย่างเช่นการเป็นคนหูเบานะเชื่อคนง่ายใครมานินทาใครให้ฟังแล้วแหมหูผึ่งเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันถ้าใครมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ใดเนี่ยมานินทาว่าร้ายตัวเองแล้วก็หูเบาก็เชื่อทันทีโดยที่ยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือไม่ให้เวลากับตัวเองในการพิสูจน์ความจริงว่าที่ไอ้มันเพื่อนมาพูดว่าคนนั้นคนนี้นินทาเราเนี่ยเขาพูดจริงหรือพูดเท็จหรือเขาฟังผิดฟังถูกอะไรเป็นเช่นไรอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้หูไม่ถูกต้องใช่ไหมครับหรือใช้ปากก็เหมือนกันปากเนี่ยเอาไว้พูดนะลิ้นก็ไว้ลิ้มรสอาหารว่าอาหารชนิดนี้มันอร่อยมากเลยนะลองศึกษาดูซิว่ามันมีดีอะไรน่ะใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปากหรือใช้ลิ้นได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าใช้ปากและลิ้นไม่ถูกต้องทำไงครับเช่นใช้ปากเอาไว้ฆ่าผู้อื่นใช้ปากนะสร้างความสุขทางปากบนความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเคยย้ำอยู่เสมอการกินเนื้อสัตว์ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากการกินเลือดเนื้อของเขาก็คือการทำร้ายเขาหรือล่วงเกินทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเขาและจิตวิญญาณของเขาเป็นการก้าวล่วงอย่างรุนแรงและทำให้เขาเกิดอาฆาตโกรธแค้นตัวเราเองก็เลยต้องตกอยู่ในวังวนของกฎแห่งกรรมที่มีกงล้อแห่งกรรมอยู่กงล้อนึงแล้วเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ไปเกาะอยู่ตรงขอบกอกงล้อนะฮะก็ไปเกาะอยู่ตรงกงล้ออยู่ด้านนึงขณะที่มีตัวเราที่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาเนี่ยก็เกาะลงล้ออยู่ตรงกันข้ามและเป็นไงฮะทั้งสองฝ่ายก็มีอาการอาฆาตโกรธแค้นกันก็ประหนึ่งเป็นการกลิ้งวงล้อที่มีทั้งสองฝ่าย
อยู่เกาะที่ขอบกรงล้อนะครับแล้วกลิ้งไปเรื่อยๆถ้าต่างฝ่ายต่างกลิ้งกันไปเรื่อยๆและไอ้กรงล้อที่ว่าเนี่ยที่เรียกว่ากรงล้อแห่งกรรมมันจะหยุดวิ่งหยุดหมุนได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้ายังเกี่ยวกรรมกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการหาความสุขทางปากก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะอร่อยลิ้นนะอร่อยปากแต่หลายคนบอกระวังจะลำบากก้นนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นการลำบากคือเป็นกรรมที่ส่งผลในภพชาติปัจจุบันแต่ว่าในการอร่อยลิ้นด้วยการกินเนื้อกินเลือดของพี่ๆน้องๆของตัวเราเองซึ่งเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ตรงนี้เป็นการหาความสุขทางปากแต่สร้างความลำเค็ญหรือบนความทุกข์ยากของผู้อื่นมันเป็นการผิดบาปอย่างมหันต์ถ้ามนุษย์ไปยึดติดสุขที่ปลายลิ้นอย่างนี้ปัญหาในการดำเนินชีวิตก็มีทันทีกฎแห่งกรรมไม่ต้องถามหามันจะเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราและพาเราเข้าสู่ระบบในทันทีล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนมากขึ้นนะฮะที่อธิบายท่านผู้ฟังฟังว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะมีใดเทียบเท่าความสงบในจิตใจเป็นไม่มีและผมก็ตะเอาไว้ก่อนนะฮะที่ยังไม่พูดถึงเรื่องความสงบในจิตใจมันคืออย่างไรแต่ว่าเราพูดในแง่ของการเกิดมา

มนุษย์ที่แสวงหาความสุขในชีวิตกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราใช้วิธีแสวงหาความสุขเอาจากภายนอกอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแล้วก็เป็นวิธีการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ใฝ่นิพพานคือมีปณิธานว่าจะนิพพานหรือมีความปรารถนาที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นหรือท่านปรารถนาจะมีความสุขในจิตใจของท่านตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยตัวท่านเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นหยิบยื่นเงื่อนไขมาช่วยเหลือกันแล้วก็ท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ซะก่อนว่าความสุขที่เราท่านเนี่ยพากันแสวงหาในชีวิตประจำวันกันอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการแสวงหาความสุขในช่องทางที่ผิดอย่างมหันต์เลยนะโดยเฉพาะหาทางตาเนี่ยเที่ยวดูโน่นดูนี่ที่ถูกอกถูกใจหาทางหูฟังนู่นฟังนี่ที่ฟังแล้วประทับใจดมกลิ่นทางจมูกนะดมโน่นดมนี่ด้วยกลิ่นที่ชวนประทับใจลิ้มรสชาติของอาหารชิมนั่นชิมนี่ที่มีรสชาติถูกใจนะหรือนะอยู่ในสถานที่ที่ทำให้กายสบายนอนบนฟูกนุ่มนิ่มเนี่ยหรือว่าอยู่ในห้องปรับอากาศที่เยือกเย็นแสนสบายและก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราติดสุขโดยการที่เราใช้ความอยากของเราที่ธรรมชาติให้มาเพื่อจะทำให้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวเรานั้นนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้สำหรับเราเปล่าเลยครับเราใช้ความอยากตัวนั้นไปในทางที่ผิดก็คือไปติดอยู่กับความอยากตรงนั้นนะครับอยากมีความสุขด้วยการดูสิ่งที่ถูกอกถูกใจเห็นไหมฮะพอได้ดูแล้วก็รู้สึกถูกใจจริงๆครับแต่พอยิ่งดูแล้วไอ้ความอยากก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะก็เลยดูกันยกใหญ่เลยแล้วก็เกิดความไม่อยากตามมาคือไม่อยากสูญเสียหรือไม่อยากเสียโอกาสที่จะดูในสิ่งนี้อีกหรือพอดูแล้วเกิดไม่มีโอกาสได้ดูก็เป็นทุกข์อีกนะฮะสุขอยู่ดีๆก็เป็นทุกข์อีกเพราะไม่ได้ดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันตรงนี้ครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เวียนวนอยู่กับทุกข์กับสุขอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงคำตอบที่แท้จริงได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในชีวิตเราให้เกิดขึ้นกับตัวเราจิตใจเราได้อย่างไรมนุษย์ไม่ค่อยไถ่ถามตนเองตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะครับมนุษย์ก็คือเราท่านที่ฟังรายการกันอยู่นี่แหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนที่มีความสุขมีอารมณ์ดีตลอดวันมีอารมณ์ดีตลอดการใครเข้าใกล้ท่านท่านก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีความสุขเพราะจิตของท่านสงบเนี่ยจิตของท่านสงบก็คือรู้จักใช้อายตนะของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายจิตได้อย่างถูกต้องใช้ความอยากรู้อยากเห็นของตนเองได้อย่างถูกต้องและใช้มันเป็นด้วยท่านไม่ได้ใช้มันเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากใช้มันเพื่อเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งตามบทบาทหน้าที่ของท่านที่จิตวิญญาณของท่านได้มอบหมายให้คำว่าท่านในที่นี้หมายถึงจิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราให้ทำหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดๆแล้วนำไปสู่การเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านผู้ฟังครับอะไรเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราจะต้องสัมผัสรับรู้และถ่ายทอดคลื่นของการรับรู้นั้นไปสู่จิตของตนเองที่เร้นอยู่ข้างในเพื่อจะให้จิตนั้นมีคำตอบให้ว่าไอ้ที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นมันคือสิ่งใดกันแน่และรายละเอียดของมันเป็นเช่นไรอย่างไรก็ต้องอาศัยกลไกอายตนะภายนอกซึ่งเป็นกลไกของประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ธรรมชาติหรือธรรมะเป็นผู้ให้มานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพียงเท่านี้ถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราในการใช้อายตนะทั้ง5และใช้จิตของเราให้เป็นนะซึ่งเป็นอายตนะภายในเราก็จะสามารถพบกับความสุขไปแล้วครึ่งทางแล้วครับถูกไหมครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนเป็นภาษาวิชาการก็น่าจะบอกท่านผู้ฟังได้ว่าการที่ตัวท่านเองนั้นเกิดตัวรู้หรือได้ความรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตของท่านนั้นท่านได้มาจากสิ่งแวดล้อมก็มีบางสิ่งท่านก็ได้จากข้างในคือได้จากจิตของตัวท่านเองที่นึกเอาคิดเองก็มีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของตัวท่านในการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันที่มีอายตนะทั้ง5สมบูรณ์พร้อมเนี่ยท่านก็จะต้องฝึกฝนตนเอง
ให้รู้จักเรียนรู้เพื่อเอาความรู้ให้ได้มาจากกลไกประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เป็นอายตนะภายนอกนี้ให้ได้ครับเช่นเมื่อท่านได้ดมสิ่งใดท่านก็จะต้องเอาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้ดมนั้นมาให้ได้เช่นดมดอกไม้อย่างเงี้ยครับมีกลิ่นหอมใช่ไหมฮะชวนดมทีเดียวพอดมแล้วหอมหอมท่านก็จะต้องเรียนรู้เพื่อหาความรู้จากดอกไม้ดอกนั้นหรือจากต้นไม้ต้นนั้นที่

แต่ว่าไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะอยากฟังแล้วฟังเพลินนะฮะคำว่าเพลิดเพลินในฟังแล้วมีความสุขนั่นเองเพราะไปติดสุขกับตรงนั้นปั๊บการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะความอยากฟังเนี่ยมันทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านชอบฟังท่านเลยไปหลงผิดคิดว่ามันเป็นความสุขแท้จริงแล้วธรรมชาติต้องการให้ท่านเนี่ยอยากฟังสิ่งนั้นนานๆก็เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยนะมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นได้นานๆเพราะสรรพสิ่งแต่ละสรรพสิ่งมันล้วนมีความละเอียดลึกซึ้งอันน่าเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวมันถ้าหากว่าบางสิ่งเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเป็นจุดจูงใจที่ทำให้เราเกิดความอยากที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นมันได้อย่างยั่งยืนยาวนานแล้วมันก็จะมีผลต่อชั่วโมงหรือเวลาของการเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นของมนุษย์เราแต่ละคนด้วยเพราะมนุษย์เราปกติจะเป็นโรคเบื่อง่ายนะใช่ไหมครับเป็นโรคเบื่อง่ายมันถ้าเรามีความอยากดูอยากเห็นอยากชมอยากฟังอยากชิมอยากลิ้มและมีความอร่อยมีความเพลิดเพลินเป็นรางวัลให้แล้วโอกาสที่เราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งนั้นเพื่อการเรียนรู้มันก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นนะครับกรณีตะกี้ที่ผมกล่าวถึงเรื่องของการได้ยินเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านต้องเอาความรู้จากการได้ยินเนี่ยท่านจะต้องให้เวลากับตัวเองมากหน่อยครับอย่างเช่นถ้าท่านได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะท่านก็จะต้องเกิดการเรียนรู้ต่อไปให้ได้ว่าไอ้เสียงเพลงที่ไพเราะหรือดนตรีที่ไพเราะนั้นมันเกิดความไพเราะขึ้นมาได้อย่างไรแล้วความไพเราะของมันเนี่ยมันลึกซึ้งแยบยลแค่ไหนแล้วก็การที่คนที่บรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเนี่ยเขาบรรเลงได้อย่างไพเราะสนอโสดของตนเองนั้นเขาบรรเลงอย่างไรเขามีศิลปะอย่างไรเขาใช้ตัวโน้ตแบบไหนเขาใช้เครื่องดนตรีอะไรเครื่องดนตรีเขาผลิตมาจากอะไรเขาทำด้วยอะไรนี่ก็คือสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นโดยนำเอาความไพเราะสนอโสดมาเป็นรางวัลจูงใจแล้วทำให้เราเกิดการสนใจใฝ่เรียนรู้ที่มาของเสียงแหล่งกำเนิดของเสียงหรือส่วนประกอบของเสียงนั้นนะในทางกลับกันนั่นคือสิ่งที่อยากรู้อยากฟังใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันมนุษย์เรามีสิ่งคู่กันก็คือสิ่งที่คุณไม่อยากฟังเราไม่อยากฟังท่านก็ไม่อยากฟังเช่นคำด่าหรือคำพูดคำจาที่หยาบคายที่หลุดออกมาจากปากของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอันนี้เอาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับถ้าหากว่าเราเลือกฟังแต่คำพูดเพราะๆคำเยินยอคำสรรเสริญหรือคำชื่นชมเราเราก็จะได้ความรู้ในการที่เราจะเรียนรู้อะไรอยู่ด้านเดียวซึ่งบางทีอาจจะเป็นด้านที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะไอ้คนที่เขามาชื่นชมเรามาพูดจาไพเราะและทำให้เราอยากคุยกับเขาอยากฟังเขายอเราเนี่ยนะครับบางทีมันโกหกเราบางทีอาจจะหลอกลวงเราบางทีอาจจะชื่นชมยกย่องเรายกยอเราอย่างไม่จริงใจก็อาจจะเป็นได้เพราะเขาหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งจากเราหรือบางทีเขายั่วย้าวเราหลอกเราให้ไหลหลงแล้วเขาก็มองเราเป็นตัวตลกของเขาไปก็เพียงแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังใครกล่าวท่านฟังใครว่าท่านก็ต้องนำพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ด้วยแม้กระทั่งได้ยินคนเขาด่าเขานินทาเราเราก็จะต้องเรียนรู้ต้องอดทนอดกลั้นและก็ให้อภัยที่จะฟังคำด่าคำว่าหรือคำพูดจาที่เขาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือคำพูดคำจาในสิ่งที่เป็นลบต่อตัวเราในขณะที่เราอาจจะเป็นลบจริงๆก็ได้ท่านผู้ฟังก็ต้องรับฟังเช่นถ้าใครเขาตำหนิเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างเนี้ยก็อย่าไปเพิ่งโกรธครับอย่าเพิ่งไปโกรธที่ท่านโกรธเขาเมื่อเขาว่าเราเป็นเพราะท่านไม่อยากฟังคำด่าหรือคำต่อว่าต่อขานหรือคำติฉินนินทาเราใช่ไหมล่ะครับซึ่งตรงนี้ครับตรงนี้คือความผิดอย่างมหันต์เลยว่าหูของเราทั้งสองข้างเนี่ยหูสองข้างของเราเนี่ยนะครับธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อให้เราเอาไว้ใช้เรียนรู้ด้วยการฟังฟังแล้วน่าสนใจไหมคำว่าน่าสนใจแปลว่าไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับเราฟังแล้วมีความสุขในจิตใจสำหรับเราอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราฟังแล้วเป็นทุกข์เช่นคนนินทาเราตำหนิเราให้ร้ายเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องฟังเพื่อเก็บเอามาเรียนรู้เอามาศึกษาว่าไอ้ที่เขาว่าเรานะมันจริงหรือไม่จริงประการใดถ้ามันเป็นจริงเราจะได้รีบแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่จริงก็แล้วไปสิเขาพูดได้พูดไปถ้าไม่เมื่อยปากก็ให้เขาพูดไปเพราะเราเป็นคนดีเขามากล่าวหาว่าเราเป็นผู้ร้ายหรือเป็นคนเลวเนี่ยยังไงเสียเราก็ยังต้องเป็นคนดีวันยังค่ำยกเว้นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนเลวหรือเป็นคนร้ายตามที่เขาว่าก็เท่านั้นเองใครเข้ามาว่าเราอย่างไรก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเป็นคนดีของเราให้กลายไปเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลวไหลเลวร้ายอะไรต่อมีอะไรได้เลยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความจริงที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นบางครั้งลืมคิดไป

ลืมนึกไปก็เลยไม่สามารถจะทำตนให้อยู่กับร่องกับรอยได้เราพูดเรื่องการเอาความรู้จากการดมกลิ่นดอกไม้เราพูดถึงเรื่องต้องเอาความรู้จากการได้ยินคำชมหรือคำด่าจากคนอื่นซึ่งเป็นความฉลาดในการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้นะเราพูดไปสองอย่างแล้วนะพูดเพื่อให้ท่านมองภาพบวกไม่ใช่ให้มองภาพที่เป็นลบสิ่งใดไม่น่าดมท่านปฏิเสธสิ่งใดไม่น่าฟังเช่นคำด่าท่านก็อาจจะด่าตอบแล้วก็ไม่อยากฟังสะบัดก้นหนีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเรียนรู้ที่ถูกต้องมันก็เลยไม่เกิดขึ้นท่านผู้พุทธธรรมที่รักครับนอกจากนั้นนะครับเวลาท่านได้ลิ้มลองหรือลิ้มชิมรสชาติของสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องเอาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้ลิ้มลองนั้นด้วยนะครับเช่นถ้ามันมีรสชาติอร่อยมากน่าลิ้มลองท่านก็จะต้องทำความสนใจหรือใฝ่ศึกษาสิ่งที่อร่อยอร่อยนั้นนะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเช่นอาหารเนี่ยที่มันอร่อยเนี่ยท่านก็อาจจะต้องลองศึกษาดูว่าเอ๊แม่ครัวหรือพ่อครัวเขาปรุงอาหารจานเด็ดเนี่ยมันเป็นเมนูอร่อยเขาทำยังไงมันมีกลเม็ดเคล็ดลับเป็นอย่างไรมันถ้าเราสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้เราก็เป็นคนที่รู้มากขึ้นเราก็เป็นคนที่เก่งขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อเราเป็นคนที่เก่งขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นเราก็จะเป็นคนที่รู้มากขึ้นนั่นก็คือการเจริญเติบโตทางจิตใจเจริญเติบโตทางสติปัญญาและเป็นการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองด้วยที่เขาอุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้และมอบหมายหน้าที่ให้จิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบนั้นได้ทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารเนี่ยนะครับให้มันได้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือบนโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้อย่างมีความสงบสุขนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมันไม่มีสิ่งใดที่จะไม่สามารถหยิบฉวยเอาความรู้มาได้จากการดมจากการได้ยินหรือจากการลิ้มลองแม้กระทั่งการได้สัมผัสกายหรือการที่จิตของท่านสามารถนึกได้คิดได้ในสิ่งใดก็ตามด้วยตัวเองนะถึงแม้ไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งปลุกเร้าสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาในห้วงใดห้วงหนึ่งของขณะจิตของท่านถ้าบางสิ่งมันเป็นประโยชน์ถ้าบางสิ่งมันเป็นคุณไม่ใช่โทษเราเองก็น่าจะหยิบฉวยเอาสิ่งที่เรานึกเอาคิดเองได้ในฉับพลันทันใดเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นเอามาเรียนรู้ต่อเอามาศึกษาต่อเพื่อให้เรารู้กันอย่างท่องแท้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ถูกต้องไหมครับดีกว่านึกเอาฝันเอานี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงหลายวันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเพื่อที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่ากลไกอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสภายนอกเนี่ยมันเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการใช้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเองต่างหากนะครับไม่ใช่เอาไว้ใช้เพื่อหลงติดยึดมันในความสุขความสุขที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากดมอยากฟังซึ่งเป็นความรู้สึกด้านบวกเป็นความปรารถนาทางด้านบวกใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆตรงนั้นเป็นเพียงแค่รางวัลหรือสิ่งจูงใจนะที่จะมีให้กับมนุษย์แต่ละคนเพื่อที่จะได้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นในแต่ละสิ่งในแต่ละวันนั่นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพูดให้สอดคล้องกันกับผู้สอนธรรมะทั่วไปนะซึ่งไม่ใช่ในแนวของเทพทิพย์มงคลธรรมที่เราจะกล่าวกันอยู่บ่อยๆเท่าไหร่นักเราก็จะหยิบฉวยมากล่าวเหมือนกับที่เขากล่าวกันว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองครับการหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงของท่านนะครับผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่วางกันลำบากมากเพราะไปหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งจนเคยตัวเนี่ยก็เป็นเพราะเกิดจากข้อบกพร่องถ้าเราคุยในเชิงวิทยาศาสตร์ทางจิตก็คือเกิดจากข้อบกพร่องในการไม่เข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายหรือจิตของเราเองนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรคำตอบเราตอบไปแล้วนะครับก็คือมีไว้เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้เรียนรู้โลกของเรานี่เองครับว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะตอบสนองมันว่าเอาหรือไม่เอาอยากหรือไม่อยากนะไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยข้ามให้พ้นการหลงยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงตรงนั้นได้ขอให้รู้เท่าทันมันว่าไอ้รูปสวยรสอร่อยกลิ่นหอมซุ้มเสียงที่ไพเราะน่าฟังนั้นมันเป็นเหมือนกับกลิ่นตัวของแมลงบางชนิด
ที่มันปลดปล่อยออกมาที่ตัวผู้ปลดปล่อยออกมาเพื่อหลอกล่อตัวเมียหรือเป็นกลิ่นของสรรพสัตว์บางชนิดที่เป็นตัวเมียแล้วปล่อยเพื่อหลอกล่อตัวผู้ให้วิ่งมาหาให้เข้ามาหาเพื่อจะได้มาเรียนรู้ตนเองเพื่อจะทำอะไรต่อมีอะไรกันอย่างเช่นผสมพันธุ์กันอะไรเงี้ยต่อไปถูกไหมฮะหรือการที่มีสีสันสวยๆของดอกไม้และมีกลิ่นหอมๆของดอกไม้เย้ายวนใจก็เพื่อจะเย้ายวนภูมิรินทั้งหลายให้บินมาตอมมาดูดน้ำหวานนะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันในการเผยแพร่ขยายพันธุ์โดยเอาเกสรติดไปกับขากับเท้ามันด้วยเพื่อไปจับดอกหนึ่งก็ไปเกาะอีกดอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรให้กับดอกไม้เพื่อจะขยายพันธุ์ของพืชผลต้นไม้ต้นนั้นกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความแยบยลของสรรพสิ่งที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นในความเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เรียกซึ่งหลายคนบอกแหมมันไม่น่าจะบังเอิญเลยเนาะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดก็อยากที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าทุกสรรพสิ่งมนุษย์เรียกว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังธรรมชาตินั้นก็มีผู้กำหนดสร้างในสรรพสิ่งที่ท่านทั้งหลายรวมเรียกว่าธรรมชาติอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านสนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังธรรมชาติคือผู้ใดแล้วคืออย่างไรนะครับสร้างกันแบบไหนอย่างไรก็คงต้องไปหาอ่านหนังสือชุดจิตจักรวาลซีรีส์ที่ผมเองได้ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้อ่านเป็นคัมภีร์อย่างต่อเนื่องค่อยๆศึกษากันตอนนี้ก็มีอยู่20กว่าซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีซีรีส์ต่อๆไปอีกนะงั้นตอนนี้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วก็คงจะต้องนำเอาไปคบคิดกันต่อไปว่าถ้าเราต้องการจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตแล้วทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็คือเป็นการติงเตือนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าท่านจะต้องทำจิตของท่านนะให้ว่างหรือให้สุขสงบไม่ใช่ทำจิตของท่านให้ไปใฝ่แสวงหาความสุขทางตาทางหูทางปากทางลิ้นนะหรือทางกายสัมผัสหรือทางจิตที่นึกเอาคิดเอาในสิ่งที่เป็นบวกบางครั้งหลอกตัวเองก็เอาอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงนะครับนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการประพฤติธรรมที่ถูกต้องในอันที่จะไม่ทำให้ท่านไปหลงยึดติดกับความสุขที่เป็นเรื่องหยาบซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเพราะสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ตามพอทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุขตามเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขก็วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วจะเรียกว่าจิตของท่านมีความสุขสงบได้อย่างไรจิตที่สงบเท่านั้นจึงเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมล่ะครับเพราะมันสงบอยู่อย่างนั้นมันก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆให้เกิดขึ้นเลยการที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าถึงสภาวะจิตเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการที่ท่านจะต้องรู้เท่าทันในการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับต้องรู้เท่าทันว่าตาหูจมูกลิ้นกายจิตของท่านนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรคำตอบผมตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะครับมีไว้เพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งนั้นๆเท่านั้นเองและการที่มันมีกลิ่นหอมจรูงใจก็เพื่อเป็นรางวัลสำหรับท่านด้วยไม่ใช่แค่จูงใจให้ท่านไปสนใจเพราะกลิ่นหอมนั้นและยังหอมอย่างต่อเนื่องยาวนานก็เพราะว่าเพื่อจะให้รางวัลท่านทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเรียนรู้สิ่งนั้นกราบใดที่สิ่งนั้นยังมีกลิ่นหอมหวนชวนดมอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ๆมันหอมอยู่ดีๆแล้วมันมีกลิ่นเหม็นฉึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็วงแตกกันพอดีสิครับใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็คงจะหยุดการเรียนรู้ไว้ที่ตรงนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือความแยบยลของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะบอกตัวเองว่าท่านจะเป็นคนที่มีจิตสงบสมดุลก็คือเป็นคนที่มีความสุขนั้นท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องแรกนะครับก็คือท่านจะต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าคือการไปหลงยึดติดความสุขความพึงพอใจหรือความชอบใจจากสิ่งใดๆทั้งหลายที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นเพราะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสรรพสิ่งต่างๆที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นเขาได้นั้นหรือดมกลิ่นนะไม่มีตัวตนหรอกนะได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขากำหนดไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องจูงใจท่านให้ท่านหันไปฝักใฝ่ใส่ใจที่จะเรียนรู้สรรพสิ่งนั้นอันจะนำไปสู่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจงอย่าเอาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตรงนั้นมายึดมั่นถือมั่นกันนะครับแล้วมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคนไม่ฉลาดก็คือไม่มีความรู้หรือไม่เกิดความรู้ใดๆในการได้ดมสิ่งหอมๆสิ่งนั้นหรือได้ลิ้มชิมรสอันแสนอร่อยของสรรพสิ่งนั้นท่านไม่มีวันที่จะได้ประโยชน์อะไรที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ไปกว่ากลิ่นหรือรูปหรือรส
หรือสรรพสำเนียงหรือเสียงที่ท่านได้ยินนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือการคิดแบบที่เหนือกว่าการคิดแบบจิตมนุษย์เข้าให้แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและก็มีความแยบยลในการดำเนินชีวิตมันต่อไปนี้ความสุขแบบหยาบๆที่เรียกว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หรือความสุขไม่แท้เที่ยงมันคืออย่างไรท่านผู้ฟังก็คงได้ทราบกันอย่างกระจ่างแจ้งแล้วนะครับเพราะผมกล่าวมาอย่างต่อเนื่องถึง4ตอนด้วยกันถ้าใครฟังไม่ทันก็ลองย้อนไปหาฟังตอน1ตอน2ตอน3โดยติดต่อไปที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลหรือที่ชมรมผู้ประพฤติธรรมหรือชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกนะก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025123176ก็ลองถามไถ่ดูนะครับสำหรับเรื่องของการที่จะสร้างความสุขในจิตใจด้วยวิธีการทำให้จิตของตัวเองสงบนั้นมันยังมีเรื่องที่น่าคิดน่าคุยกันต่ออีกยืดยาวเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ดีใจครับที่พูดจบแล้วว่าความสุขที่ไม่แท้เที่ยงก็คือความสุขที่เกิดจากการอาศัยผ่านช่องทางของอายตนะทั้ง5นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของความสุขที่เกิดจากความไม่สงบเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้หรือเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงไปแล้วนะครับ

แล้วก็เราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นเสียเราจะทำได้อย่างไรผมก็ได้พยายามชี้แจงและก็แนะเน้นผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าแท้แล้วการที่เราเที่ยวใฝ่หาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสและทางจิตของตัวเราเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นนอกจากเราจะได้มาครอบครองความสุขที่ไม่แท้จริงแล้วเรายังจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองและผู้อื่นด้วยซึ่งไอ้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนั้นก็คือเป็นความทุกข์ที่เราเรียกว่าเป็นชะตากรรมที่เราจะต้องรับผิดชอบไปตามกฎแห่งกรรมคำว่ากฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเองก็จะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องรับเอากรรมที่มันจะสนองเราเพื่อจะช่วยเหลือเราทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้นะเรียนรู้ที่จะใช้กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง5และเรียนรู้ที่จะใช้จิตของตนเองเสียให้ถูกต้องนั่นเองครับเช่นนะคราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเราต้องการใช้ปากแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองเช่นเที่ยวเลือกกินของอร่อยอร่อยกินสิ่งนั้นกินสิ่งนี้บางทีไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราต้องลำบากท้องปวดท้องปวดไส้ท้องเสียหรือท้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็นะในตอนแก่ใกล้สิ้นชีวิตเนี่ยนะครับตอนอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางปากเช่นฟันฟางก็ผุก่อนแล้วก็หลุดล่อนไปก่อนวัยอันควรทำให้มีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าไม่สามารถจะใช้ลิ้นเคี้ยวขบอาหารทานของที่เคยชอบทานของที่อร่อยได้เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าใช้หูไม่ถูกต้องเช่นชอบหูเบาเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองหรือผู้มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเขาสื่อสอนแนะเน้นธรรมะอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามก็กลับไม่ฟังทำหูทวนลมหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรแบบนี้พอตอนมีอายุเยอะๆตัวเองก็ต้องเรียนรู้ในบทบาทของคนที่เป็นผู้หูตึงหรือหูหนวกในตอนแก่ตัวนะเพื่อจะสอนให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่และก็มีหูด้วยแต่หูบอดคือใช้ประโยชน์ในการรับฟังเพื่อการสื่อสารกับลูกๆหลานๆไม่ได้เงี้ยลูกหลานจะชื่นชมจะให้กำลังใจในยามป่วยไข้ลูกหลานจะแช่งด่าหรือต่อว่าต่อขานอะไรเราก็จะไม่ได้ยินถูกต้องไหมครับแล้วก็เมื่อเราได้เรียนรู้อย่างเนี้ยก็จะได้สำนึกถึงการมองเห็นคุณค่าของหูของตัวเองว่าถ้าต่อไปเกิดมาชาติไหนนะเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้หูของตัวเองให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็จะต้องลำเค็ญในตอนแก่ในตอนชราในตอนที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเสื่อมโทรมลงไปตามอายุไขนั่นแหละครับหรืออีกบทเรียนนึงที่มนุษย์อาจจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นถ้าชอบใช้ปากนะครับกินเนื้อสัตว์เป็นประจำหรือยังกินเนื้อสัตว์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะจะเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆเรียกว่าขี้โรคนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือไปด้วยแรงแห่งกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของตนเองด้วยการใช้อายตนะทั้ง5ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เรากล่าวมาโดยตลอดนั้นล้วนเป็นผลมาจากคำว่าอยากทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วคำว่าอยากนะอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากดมอยากชมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดและจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียเลยก็คงจะไม่ได้เพียงแต่ว่าความอยากเมื่อมันก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของท่านผู้ฟังท่านใดแล้วเนี่ยเรากลับใช้มันอย่างไม่ถูกต้องต่างหากตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับการที่เราไปยึดติดกับความอยาก
ที่ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้กำหนดให้เป็นรหัสเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยเราก็เรียนย้ำซ้ำเติมกันมาตลอดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะความอยากตรงนั้นมีไว้เพื่อทำให้ท่านผู้ฟังสนใจใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆเท่านั้นเองแล้วการที่มีกลิ่นหอมมีรสชาติอร่อยมีรูปลักษณ์ที่งดงามสีสันสดสวยอะไรแบบเนี้ยสรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเอาไว้ให้เพื่อที่จะจูงใจล่อใจให้ใครก็ตามรวมทั้งมนุษย์ด้วยเกิดการสนใจใฝ่รู้สรรพสิ่งนั้นในอันที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างถูกต้องกันต่อไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในทางธรรมะทางโลกทั่วไปเขาก็จะถือว่าการดำเนินชีวิตอยู่โดยการยึดติดกับความอยากหรือความไม่อยากอะไรเหล่านี้นะครับก็คือการยึดติดอยู่กับกิเลสตัณหานั่นเองถ้าจะพูดให้ไพเราะหูกันสักหน่อยก็หมายความว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้กิเลสตัณหานะทั้งสองสิ่งนี้นะครับคือใช้อารมณ์รู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตกันอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าได้ใช้มันตัวเองมีความสุขครับตัวเองเกิดความสุขซึ่งตรงนั้นมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นความสุขก็เลยเรียกว่าความสุขทั้งแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขใดๆเลยเพราะถ้าเป็นความสุขมันต้องยั่งยืนมันต้องถาวรมันต้องสงบมันต้องนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่สุขสงบเนี่ยก็คือจิตที่มีความสงบไม่ได้สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันแบบกิเลสตัณหาที่พาไปคือโลภโกรธหลงทั้งหลายแต่อย่างใดนั่นเองพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่ามนุษย์อย่าใช้กิเลสเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเพราะเหตุว่ามันมีแต่จะทำให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจทั้งตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอการที่มนุษย์มีชีวิตอยู่กับกองกิเลสและก็มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ได้มาด้วยกิเลสนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพฤติกรรมทางอารมณ์ในกลุ่มของกิเลสหลักๆ ก็คืออยากไม่อยากพอใจไม่พอใจแล้วก็ชอบกับไม่ชอบท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพฤติกรรมทางอารมณ์ในกลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยตกเป็นทาสของเงื่อนไขแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไปชั่วชีวิตเลยถ้าเราไปยึดติดอยู่กับ3เซตก็คือ3แบบของอารมณ์รู้สึกในกลุ่มของกิเลสคืออยากไม่อยากพอใจไม่พอใจแล้วก็ชอบไม่ชอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อทั้งหมดเนี้ยมันทำให้ตัวเราต้องตกเป็นทาสของเงื่อนไขแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไปจนชั่วชีวิตมนุษย์เราเองแต่ละคนก็จะไม่อาจค้นหาพลังอำนาจในตนเองที่มีอยู่จริงกันได้เลยครับท่านผู้ฟังครับพลังอำนาจที่แท้จริงของมนุษย์แต่ละคนคือคุณสมบัติส่วนตัวที่แต่ละคนสั่งสมกันเอาไว้ในตนเองนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ที่จะต้องทำหน้าที่ต่างอย่างหลากหลายซึ่งแต่ละคนนั้นล้วนจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของแต่ละคนได้ถือเป็นรหัสหรือเป็นพันธสัญญาเพื่อที่จะนำมาแสดงออกหรือกระทำในบทบาทของการเป็นมนุษย์โดยใช้พลังอำนาจทั้งหมดทั้งหลายดังกล่าวที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากภพชาติอดีตหรือจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองที่เราเรียกกันว่าแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานนั่นนะครับพลังอำนาจแท้จริงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ารวบรวมกันได้แล้วก็น่าจะมีอยู่9ประการด้วยกันพลังอำนาจเหล่านี้มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตนเองในการที่จะยกระดับตนเองเพื่อเข้าให้ถึงพลังอำนาจสูงสุดทั้ง9ด้านนี้ให้จงได้ถ้ามนุษย์ผู้ใดสามารถที่จะพาตัวเองเข้าสู่การเป็นผู้มีพลังอำนาจที่สมบูรณ์ทั้ง9ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ได้เนี่ยมนุษย์คนนั้นคือคนที่เป็นเลิศนะในโลกนี้เป็นคนที่น่าสรรเสริญเยินยอน่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่งครับพลังอำนาจที่แท้จริงของมนุษย์ใน9ประการเนี่ยประกอบด้วยประการที่1ครับอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของตนเอง
ตรงนี้เป็นพลังอำนาจที่จะช่วยทำให้มนุษย์เรานั้นสามารถที่จะสร้างโลกใบนี้หรือจะค้ำจุนโลกใบนี้ได้อย่างแยบยลทีเดียวครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้แล้วมนุษย์เราจะรู้อะไรได้ครับต่อให้ฟังครูสอนแต่เราคิดตามคำที่ครูสอนไม่เป็นหรือคิดตามสิ่งที่ครูสอนไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งเดิมๆที่เราพบผ่านเผชิญกันอยู่เป็นประจำเพื่อจะให้ลึกซึ้งหรือถ่องแท้ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพลังอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะขาดมันไม่ได้ถ้าขาดมันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่าไม่มีอาวุธในการที่จะเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ในอันที่จะใช้ปัญญาของตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดหมายปลายทางที่หมายถึงความสำเร็จได้แล้วก็เวลามีปัญหาเฉพาะหน้าที่เรียกว่าอุปสรรคชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งอะไรที่ยากๆในชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ฉลาดอย่างนี้หรือไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาอย่างนี้เขาก็เรียกว่าพลังอำนาจทางการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองอ่อนแอนะว่าอย่างนั้นนะครับพลังอำนาจตัวที่สองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พลังอำนาจตัวที่สองนี่เราก็จะต้องเข้าถึงในการใช้มันอย่างสูงสุดให้จงได้นั่นก็คือพลังอำนาจทางกายในการกระทำสิ่งใดต่างๆที่จะเป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นหรือถ้าจะพูดรวมๆก็คือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโลกของตัวเองให้มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับมันพลังอำนาจทางกายในการที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่นมันก็จะต้องได้มาจากการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองอย่างถูกต้องกินอย่างถูกต้องนะพักผ่อนอย่างถูกต้องออกกำลังกายอย่างพอเพียงอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรามีพลังอำนาจทางกายที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันพลังอำนาจทางกายของมนุษย์เรานอกจากจะได้จากความแข็งแกร่งของกายสังขารแล้วมันยังจะต้องได้มาจากความสามารถในการใช้อวัยวะของตัวเองด้วยอวัยวะที่ว่านี้ก็คือมือปากหูตาจมูกลิ้นนะกายสัมผัสแล้วก็เท้าคือสองเท้าสองมือที่ว่าเนี่ยนะครับมันอำนาจทางกายถ้าเป็นในประเด็นหลังที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้มาจากการฝึกฝนตนเองครับให้มีความชำนิชำนาญในการใช้กลไกอวัยวะของร่างกายในส่วนที่กล่าวถึงนั้นนะให้มีประสิทธิภาพในการที่เราจะใช้มันให้จงได้หรือใช้มันอย่างชำนาญให้จงได้นะครับพลังอำนาจตัวที่3ครับนั่นก็คือพลังอำนาจทางมโนธรรมที่เป็นความดีงามพลังอำนาจทางมโนธรรมหมายถึงพลังอำนาจทางจิตใจนะครับที่มันฝักใฝ่ในคุณธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่สงบและเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตานั่นก็เท่ากับว่าท่านผู้ฟังเองก็มีพลังอำนาจทางมโนธรรมในด้านที่ดีงามเอาไว้ในจิตใจเป็นต้นทุนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครในสังคมนี้เรานอกจากจะให้ความสุขกับตัวเราเองได้แล้วในการที่เรามีมโนธรรมคือมีจิตใจที่งดงามพฤติกรรมของเราที่แสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นก็ย่อมจะเป็นพฤติกรรมที่งดงามนะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวของเราเองพวกเขาเหล่านั้นก็จะพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยทุกๆคนนะครับนะพลังอำนาจตัวที่4ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะเป็นคุณสมบัติกันไว้แล้วก็สั่งสมกันไว้ได้นะครับนั่นคือพลังอำนาจในการคิดสร้างสรรค์พลังอำนาจในการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ครับนี้ถ้าหากว่าเรายังติดอยากหรือติดไม่อยากอยู่เนี่ยพลังอำนาจของการคิดสร้างสรรค์ของเรามันก็คงจะไม่เจริญเติบโตหรืองอกงามแต่อย่างใดนะเพราะถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือมีความเฉลียวฉลาดในการใช้สติปัญญาอันเกิดจากสมองซีกขวานำซีกซ้ายในประเด็นของการคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบตนเองด้วยการฝึกฝนตนเองพอสมควรนะฝึกฝนตนเองในการคิดนะหลายๆแบบหลายๆวิธีว่าคิดแบบไหนจึงจะคิดดีคิดได้คิดออกคิดถูกต้อง
อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราก็จะต้องได้จากการฝึกฝนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีคำว่าอยากไม่อยากพอใจไม่พอใจมีคำว่าชอบหรือไม่ชอบบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าพลังอำนาจในตัวเราเองซึ่งจัด3ประการใน9ประการที่ผมกล่าวมาถึงเนี้ยก็จะถูกมนุษย์มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนะครับประการที่5เนี่ยพลังอำนาจทางการตัดสินใจอย่างถูกต้องซึ่งมนุษย์แต่ละคนก็จะต้องมีนะครับเพราะว่าพลังอำนาจทางการตัดสินใจอย่างถูกต้องของมนุษย์เรานั้นมันจะต้องเป็นพลังอำนาจที่จะต้องได้มาจากการฝึกฝนจากการได้รับการอบรมบ่มนิสัยได้เหมือนกันเพราะว่าการตัดสินใจอย่างถูกต้องนั้นมันจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวของจิตใจและต้องใช้ความแยบยลทางสติปัญญาของสมองคู่กันด้วยครับมันท่านต้องฝึกฝนแต่ถ้าหากว่าจิตของท่านยังเต็มไปด้วยความอยากหรือไม่อยากโอกาสที่ท่านจะเข้าถึงสิ่งที่สูงส่งในประเด็นของการที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและตัดสินใจได้อย่างกล้าหาญมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับประการที่6ครับพลังอำนาจที่ท่านจะต้องเข้าถึงมันให้ได้นะก็คืออำนาจในการเรียนรู้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงอำนาจในการเรียนรู้ได้โอกาสที่ท่านผู้ฟังจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็นับว่าน่าจะน้อยลงไปน่าจะน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนดีหรือไหนไม่ดีไหนถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพลังอำนาจในการเรียนรู้ตรงนี้นะสามารถเอาไปใช้ขจัดขัดเกลาจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาที่ทำให้จิตไม่สงบจิตไม่สงบก็ทำให้จิตเราไม่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสามารถในด้านการเรียนรู้เอาไว้เป็นต้นทุนสำหรับตัวเราเองมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราพบกับความสุขสงบอย่างแท้จริงกับเขาได้เหมือนกันเพราะเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่สร้างความทุกข์ยากลำบากใจหรือทุกข์แค้นแสนลำเค็ญให้กับผู้อื่นได้อย่างสบายๆถูกต้องไหมครับพลังอำนาจในตัวที่7ครับพลังอำนาจในตัวที่7ก็คือพลังอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตนเองมนุษย์ทุกคนครับต้องมีอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตนเองถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้แล้วเราจะให้ใครมาควบคุมอำนาจทางอารมณ์ของตัวเราเองนะที่มันอาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือไปก่อกรรมทำเข็ญกับผู้ใดก็กลายเป็นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันต่อไปโอกาสที่ท่านจะมีความมุ่งหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือไม่ยอมกลับมาเกิดอีกเนี่ยหรือฝ่ายนิพพานเนี่ยมันก็จะเป็นจริงไม่ได้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอำนาจในการควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองนั้นถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือมันเป็นอำนาจของคนที่มีสตินะครับคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นะฮะส่วนสัมปชัญญะที่ต่อท้ายแปลว่าความรู้ตัวมันถ้าท่านสามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะท่านก็คงจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้เท่าทันมันหรือบางทีรู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดที่ไม่ถูกต้องเราก็ป้องกันมันไว้ซะก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะประคับประคองมันแล้วก็จะดับมันได้อย่างไรเราก็แนะเน้นกันมาตลอดว่าก็คงต้องฝึกความเป็นคนมีสติให้เกิดขึ้นนะถ้าเราเป็นคนมีสติมากเท่าใดโอกาสที่เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองไม่ให้ขับเคลื่อนออกมาเป็นการแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อมนุษย์ผู้อื่นซึ่งเขาจะรับไม่ได้เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะแสดงออกเช่นนั้นมันก็จะน้อยลงครับนะพฤติกรรมต่อมาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในประการที่8นั่นคืออำนาจในการจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นนะอำนาจในการจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นตรงนี้เหนี่ยวรั้งเพื่ออะไรเพื่อจะให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะให้มาร่วมด้วยช่วยกันถูกต้องไหมครับและแน่นอนครับถ้าเรามีความสามารถที่จะจูงใจเหนี่ยวรั้งผู้อื่นนะให้เขาเป็นคนดีของเราให้เขาสามารถเป็นที่พึ่งของเราได้หรือเราเองสามารถจะเป็นที่พึ่งของเขาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ความสุขในจิตใจที่เกิดจากความสงบมันก็เกิดขึ้นทำให้เราสามารถปิดกั้นความอยากหรือไม่อยากที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างสบายๆเช่นเดียวกันในประการที่9พลังอำนาจในตัวเองประการสุดท้ายนะครับนั่นคืออำนาจในการใช้อำนาจทั้งหมด8ประการที่ผมกล่าวถึงมาแล้วถ้าหากว่าอำนาจทั้ง8ประการนั้นไม่มีอำนาจใดที่จะมาควบคุมในการใช้มันนะในการที่จะสร้างประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันระหว่างตนเองกับมนุษย์คนอื่นแล้วเราก็มันก็น่าเสียดายถูกต้องไหมครับมัน
8ประการจึงต้องอาศัยอำนาจในตัวที่9เนี่ยครับคืออำนาจในการใช้อำนาจทั้งหมดที่ตนเองมีอยู่นะเราจะต้องขุดมันออกมาเค้นมันออกมาแล้วนำมันออกมาใช้ให้ได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่ตัวเราจะเข้าถึงพลังอำนาจสูงสุดทั้ง9ประการนี้ได้นั้นมันจะต้องฟันฝ่ากิเลสที่กล่าวไว้ข้างต้นให้พ้นไปจากมันให้ได้ก่อนเท่านั้นนะครับท่านจึงจะสามารถเข้าถึงได้ถ้าตัวเราไปติดยึดอยู่กับมันมันก็จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นกลไกให้เราแสดงบทบาทต่างๆเหมือนการรำไร่ไปตามจังหวะกระบี่กลองนะไปจังหวะตามจังหวะกระบี่กระบองตามเสียงปี่เสียงกลองที่เคาะที่ตีที่เป่ากังวานเร้าใจอยู่ตลอดไปนะครับจนไม่อาจจะเป็นตัวของตัวเองได้เลยเมื่อเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เราก็จะมีโอกาสแสดงพลังอำนาจในตัวเองกันได้น้อยลงเนื่องจากว่ากิเลสตัณหาทางอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันปิดกั้นสติปัญญาแท้จริงของเราเอาไว้เสียหมดแล้วก็ปิดกั้นพลังอำนาจทั้งหมดใน8ประการรวมทั้งอำนาจข้อสุดท้ายซึ่งเป็นอำนาจในการที่จะใช้อำนาจทั้ง8ประการที่กล่าวมาแล้วได้นะครับมันในการสร้างตนเองเพื่อความสุขความสำเร็จทั้งชีวิตและงานเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งการสร้างความสงบสุขและอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัวและก็การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของตัวเราจึงจำเป็นจะต้องใช้พลังอำนาจทั้ง9ประการที่ว่ามาเนี่ยนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมเสมอครับจึงจะสามารถนำตนเองเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดตามต้องการได้นั่นก็คือการไม่ทำในสิ่งที่ควรทำการทำในสิ่งที่ไม่ควรทำการอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำการไม่อยากทำในสิ่งที่ควรทำและการตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนเกิดจากเหตุแห่งกิเลสเป็นตัวการในการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการพบสุขที่แท้จริงเขาจึงกล่าวว่าอย่าอยู่อย่างอยากนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าจะมีคำถามว่าสาเหตุหลักที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมคือมีการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายหรือพฤติกรรมทางจิตใจก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขให้ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการที่ต้องเรียนรู้ในการจะชดใช้กรรมที่เรากระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้วก่อให้เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรกันอย่างยั่งยืนนะครับการเกิดพบใหม่ชาติใหม่ซึ่งจะต้องเป็นการแก้ไขและต้องมีการแก้แค้นกันที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารวมเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะครับมนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์ประจำโลกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีกฎแห่งกรรมแต่สัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงกลับไม่มีกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับว่ามนุษย์กับสัตว์ต่างกันตรงไหนหลายคนบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์ชั้นสูงหลายคนบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์สังคมยังไงไงเสียมนุษย์เราก็ใกล้เคียงกับสัตว์หรือจัดเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่มีความเจริญแล้วทางด้านกายสังขารแล้วก็แม้กระทั่งทางจิตวิญญาณด้วยว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องถ่องแท้แล้วการที่มนุษย์เรามีความแตกต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงแตกต่างไปจนกระทั่งถึงขั้นที่มนุษย์เราเนี่ยมีกฎแห่งกรรมเป็นของตนเองขณะที่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเขาเกิดมาเขาก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมแต่ว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าจิตวิญญาณของเขานั้นอาสามาเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เป็นสัตว์ตลอดไปเนื่องจากไม่มีภารกิจอะไรมากไปกว่าการเป็นผู้ไร้เดียงสาในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วนั้นมีความละเอียดละออมีความลึกซึ้งยิ่งไปกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดเป็นสรรพสัตว์บนโลกนี้ซะอีกครับโดยเฉพาะข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ตรงประเด็นหนึ่งที่มนุษย์มีแต่สัตว์ไม่มีนั่นก็คือสัตว์มีสัญชาตญาณหรือมีจิตสัญชาตญาณให้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตมองมาที่มนุษย์เราก็มีจิตสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยเหมือนกันนะเช่นสัญชาตญาณรักตัวกลัวตายสัญชาตญาณในการหนีภัยสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดใช่ไหมครับหรือนะอีกมุมหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นแตกต่างกันนะฮะอย่างลึกซึ้งระหว่างคนหรือมนุษย์เนี่ยกับสัตว์ประจำโลกทั้งหลายทั้งปวงก็คือนั่นหมายความว่าจิตสัญชาตญาณนั้นมนุษย์มีใช้เหมือนกับที่สัตว์ใช้แต่ในบางสิ่งที่มนุษย์มีใช้แต่สัตว์ไม่มีนั่นคือจิตสำนึกครับท่านผู้ฟังครับสัตว์ไม่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นหลายคนรู้จักคำว่าจิตสำนึกกันมาโดยตลอดหลายคนเคยพูดด้วยปากของตัวเองถึงเรื่องของจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ของตนเองแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมีความคิดมีความเข้าใจในเรื่องจิตสำนึกของตัวเองกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถ่องแท้นะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับท่านก็คงจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ท่านจะต้องศึกษาทำความรู้ทำความเข้าใจมันให้ถ่องแท้ซะด้วยเพราะไม่งั้นแล้วการประพฤติธรรมของท่านบางทีท่านประพฤติดีแต่อาจเป็นโมฆะให้เห็นได้เหมือนกันนะครับคำว่าประพฤติดีและเป็นโมฆะหมายความว่าประพฤติดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกรรมใดๆที่ดีทั้งตัวตนทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นเองครับมันถ้าว่าท่านจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะทำความดีงามไม่ว่าในมิติของกายสังขารของเครื่องยนต์แห่งกรรมในรูปธรรมมนุษย์หรือในสังคมโลกที่เป็นโลกียธรรมนะหรือจะก่อให้เกิดผลกรรมด้านบวกด้านดีในมิติของจิตวิญญาณก็ตามท่านผู้ฟังก็โปรดระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าท่านผู้ฟังจะใช้สัญชาตญาณ
ในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อประพฤติดีหรือทำในสิ่งที่ดีงามและให้เกิดบุญเกิดกุศลนะในทางจิตวิญญาณนี่ไม่ได้แต่ว่าในทางโลกอาจได้นะครับที่ผมกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดให้ใช้จิตสำนึกเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนเพื่อการดำเนินชีวิตหรือเพื่อการสั่นสะเทือนในการเป็นเพื่อนทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกในการค้ำจุนโลกของเราทั้งระบบนั่นเองครับถ้าหากว่าเราไปใช้จิตสัญชาตญาณเราไปใช้การถูกจูงใจจากผู้อื่นเพื่อให้เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกไปตามการจูงใจของเขาแล้วค่อยช่วยให้เราได้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามการจูงใจของเขาแล้วก็เท่ากับว่าพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกหรือกระทำถึงแม้ว่าจะเกิดผลลัพธ์ออกมาในแง่บวกมากบวกน้อยแค่ไหนก็ตามมันก็จะถือว่าเป็นโมฆะในมิติทางจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านมันไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับเนื่องจากว่ามันไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเพราะท่านถูกผู้อื่นเขาจูงใจหรือชี้นำให้นั่นเองครับแต่ถ้าจะสามารถที่จะให้มันบรรลุผลจริงๆเหมือนท่านกระทำด้วยตนเองหรือใช้จิตสำนึกของตัวเองเมื่อท่านถูกใครจูงใจนะแนะนำนะหรือว่าอธิบายความให้ฟังนะแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าแหมฉันอยากจะทำตามเขาบ้างนะครับเพื่อให้จิตสำนึกของท่านเกิดการสั่นสะเทือนตามจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนตามเพราะอยากทำนะครับอยากทำตามที่เขาร้องขอตามที่เขาแนะนำก็ให้ท่านขบคิดคือคิดตามคนที่เขาแนะนำท่านนะครับว่าการทำบุญใส่บาตรเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ดีนะควรปฏิบัตินะท่านจะต้องตอบได้ว่าดีอย่างไรท่านจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าดีอย่างไรไม่ใช่ไปเชื่อคนที่เขาพูดบอกว่าดีและเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำกันทั้งนั้นก็แสดงว่ามันย่อมต้องดีฉันก็เลยทำตามเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นโบราณบอกว่าเห็นช้างขี่ก็อยากขี่ตามช้างความหมายก็คืออย่างนี้ครับคือไม่รู้ว่าเขาทำแล้วเนี่ยมันได้ดีตรงไหนดีอย่างไรแต่รู้ว่าดีก็แล้วกันนะก็เลยทำตามเขาอย่างนี้กรรมที่กระทำแบบนี้ถึงแม้จะเป็นกรรมดีแต่ก็เป็นโมฆะในมิติของจิตวิญญาณนะครับมันหลายคนถ้าท่านสังเกตเห็นให้ดีเนี่ยครับตั้งแต่โตจำความได้ยันแก่ชราจนกว่าจะถึงวันตายเนี่ยนะครับทำบุญทำกุศลมาเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วประเภทไปวัดไปวาเนี่ยคำว่าไปวัดไปวาแปลว่าไปวัดไปทำบุญทำกุศลเพราะมีเพื่อนชวนไปบอกไปวัดกันเว้ยไปวะอะไรอย่างเนี้ยนะครับนี่เป็นสำนวนสำเนียงแบบโบราณกันเนี่ยนะครับการที่เราไปวัดไปทำบุญทำกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีงามครับถึงแม้คนอื่นเชิญชวนเราไปแล้วเราไปเพราะเพื่อนเขาชวนเนี่ยแล้วเราก็หนุกหนานตามเพื่อนแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ดีงามนะครับในทางโลกแต่ที่ผมกล่าวในวันนี้เนี่ยผมพูดในแง่ของจิตวิญญาณเป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณนั้นมันจะต้องเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวมนุษย์เองไม่ใช่เกิดจากการถูกผู้อื่นจูงใจหรือเกิดจากการถูกบังคับขับใส่นะครับอย่างเช่นลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นเด็กดีเพราะกลัวไม่เรียวเงี้ยเป็นเด็กดีเพราะกลัวถูกไม่เรียวเคี่ยนถูกไม่เรียวตีอย่างเงี้ยแกก็เลยเป็นเด็กดีนิยามของคำว่าเป็นเด็กดีของแกก็คือการไม่ทำเหลวไหลไม่ทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่แกไม่ทำชั่วไม่ทำพฤติกรรมที่เหลวไหลหรือไม่ดีงามเป็นเพราะสาเหตุเดียวคือแกกลัวโดนไม่เรียวคือกลัวพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตีกลัวครูบาอาจารย์จะลงโทษอย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนดีหรือเป็นเด็กดีไม่ได้ดีโดยจิตสำนึกของตนเองมันต่อให้เป็นคนประพฤติดีอย่างไรนะครับในทางโลกชื่นชมนิยมยกย่องกันแค่ไหนแต่ในมิติทางจิตวิญญาณคือในมิติของแก่นแท้แล้วนั้นกรรมที่ก่อขึ้นมาทางด้านบวกมันจะไม่เกิดผลกรรมด้านบวกแต่อย่างใดขึ้นมาตรงนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายประพฤติดีประพฤติงามเพราะทำตามเพื่อนแต่ไม่ได้สั่นสะเทือนจิตใจของตัวเองนะให้เกิดความปรารถนาที่จะทำกรรมดีหรือประพฤติดีทำบุญทำกุศลกันตรงเนี้ยนะในประเด็นที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเป็นโมฆะเนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับถูกกำหนดให้เกิดมาแล้วใช้จิตสำนึกของตัวเองที่ภาษาฝรั่งใช้ว่า conscious หรือ consciousness เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเราย้ำอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองสั่นสะเทือนพฤติกรรมไรออกมาเพื่อการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเช่นไรก็ตามถามตัวเองก่อนเสมอเลยนะครับว่ามันสั่นสะเทือนออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่สั่นสะเทือนออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองแล้วถือว่าเหนื่อยเปล่าในมิติของจิตวิญญาณในด้านของแก่นแท้นะครับแต่ถ้าหวังประโยชน์สุขในทางโลกก็ไม่มีปัญหาครับถึงแม้ถูกใครชวนให้ไปทำความดีแล้วท่านก็ไปทำความดีงามตามเขาโดยอธิบายไม่ได้ว่ามันดีอย่างไรนะซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์ทางจิตของผมนี่เราเรียกว่าเป็นความงมงายอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นความงมงายในการกระทำความดีประพฤติดีประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันดีอย่างไรมันถูกต้องเหมาะสมอย่างไรเราจึงไปประพฤติเช่นนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตามเขาอย่างงมงายระวังอันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อจิตสำนึกของตัวเองซะจะดีกว่าเมื่อกล่าวเป็นประการชนีแล้วก็เห็นทีจะต้องกล่าวต่อไปว่าใครที่มุ่งนิพพานอยากไปสวรรค์เนี่ยนะอยากไปสวรรค์อยากไปดินแดนสุขาวดีหรือดินแดนดาวดึงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของท่านทั้งหลายคือไปในที่สูงไปเกิดในที่เหมาะสมในภพภูมิที่เหมาะสมอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของมนุษย์คนนั้นๆเป็นสำคัญเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องเห็นทีจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของจิตสำนึกกันซะหน่อยเป็นไงถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วกรรมที่ก่อขึ้นนั้นโดยเฉพาะกรรมด้านบวกแล้วมันไม่เป็นโมฆะกรรมคือทำแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณเนี่ยก็เท่ากับว่าศูนย์เปล่าท่านก็จะได้ประโยชน์แต่ทางโลกอยู่ด้านเดียวถูกต้องไหมครับเพราะเราทำความดีคนอื่นก็มองเห็นเขาก็ยินดีกระดิกระด้าตามเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ยกลับไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในการทำความดีงามตรงนั้นทำด้วยความศรัทธาว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์โพชผลอะไรต่อผู้อื่นต่อใครหรือต่อตนเองแค่ไหนอย่างไรเราไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวว่าดีเราก็เลยทำอย่างนี้นะครับเรียกว่าทำด้วยการไม่ได้ใช้จิตสำนึกของตนเองทีนี้ถ้าจะให้อธิบายสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าคำว่าจิตสำนึกนั้นมันคืออะไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้คร่าวๆตรงนี้ว่าคำว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นนะมันหมายถึงจิตที่เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเกิดจากการสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจากภายนอกหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนภายในจิตใจเบื้องลึกของตนเองในการรู้นึกรู้คิดเอาเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดอาการบางอย่างไออาการบางอย่างที่ผมว่าเนี่ยเราสามารถจัดเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปและแบ่งออกได้เป็น6ประการด้วยกันนั่นหมายความว่าจิตของท่านเนี่ยเมื่อมันมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งร้าวภายนอกและหรือมันมีการสั่นสะเทือนภายในจิตของตัวเองขึ้นมาเมื่อใดมันก็จะนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมทางจิตอยู่ใน6ประการเนี่ยครับพฤติกรรมทางจิตใน6ประการนี้ถ้าเราจะเรียกให้เป็นวิชาการและทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆนั่นก็คือเกิดอาการทางจิตที่สามารถแสดงออกหรือกระทำในมิติทางพลังงานของจิตได้เลยและในขณะเดียวกันมันก็จะส่งผลต่อการสั่นสะเทือนทางกายสังขารของมนุษย์ก่อให้เกิดการประพฤติการปฏิบัติหรือการกระทําในมิติโลกทางกายภาพซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าในมิติของกายสังขารได้ต่อไปอีกด้วยทีนี้ถ้าเราจะกล่าวถึงเรื่องของจิตที่เป็นอาการนะครับที่เราเรียกว่าจิตสำนึกใน6ประการที่มันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายภาพได้และสามารถที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้ได้นั้นมันจะประกอบด้วยอย่างแรกครับท่านผู้ฟังครับผมจะเรียงลำดับตามความเข้าใจที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นและหลายคนที่เคยกล่าวผิดว่าจิตสำนึกบ้างละจิตไร้สำนึกบ้างละจิตใต้สำนึกบ้างละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรายการเทพทิพย์มงคลธรรมโดยผมเองจะค่อยๆนำมาชี้แจงแถลงไขและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยจิตประ

ว่าอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่นะที่เป็นคลื่นความถี่ในย่านต่ำๆหยาบๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้มนุษย์ง่ายต่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองครับเวลาเรามองเห็นสิ่งใดนะจิตของเราก็จะบอกตัวเราเองทันทีเลยว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจใช่ไหมครับเช่นเราเห็นแจกันดอกไม้ประดับด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันนะวางตั้งอยู่บนโต๊ะของใครคนใดคนหนึ่งขณะที่ตาของเรามองไปเห็นไปสัมผัสดอกไม้หลากหลายสีสันอยู่ในแจกันนั้นเข้าเกิดอะไรขึ้นไหมครับมนุษย์ก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็บอกตัวเองทันทีว่าแหมสวยมากทั้งที่ไม่มีใครถามว่าสวยหรือไม่สวยและแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราว่าไอ้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันที่มันมีสีสันหลากหลายอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นข้างหน้านั้นน่ะมันสวยหรือไม่สวยนะนะตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองแต่ปรากฏว่าตัวเองก็มีคำตอบเกิดขึ้นในจิตใจทันทีว่าแหมสวยมากเลยทีนี้มนุษย์เราเนี่ยพอเกิดความรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทีไรมันก็จะเบรกไม่ได้มันก็จะห้ามตัวเองไม่ได้เขาเรียกห้ามใจตัวเองว่าไม่ไหวครับพอเห็นว่าสวยปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือความอยากนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นกลไกอัตโนมัติที่ธรรมชาติหรือผู้กำหนดสร้างกายสังขารรูปธรรมมนุษย์หญิงชายทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ทรงกำหนดไว้อย่างนั้นกำหนดเอาไว้ว่าพอเห็นว่าสวยปั๊บความอยากก็จะเกิดขึ้นทันทีอยากอะไรครับอยากชมนานๆอยากดูนานๆแต่พออยากดูนานๆแล้วความอยากมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันพยายามจะจูงตัวเราให้เข้าไปหาไอ้ดอกไม้หรือแจกันดอกไม้สวยๆตรงนั้นจนได้มันจูงไปทำไมครับจูงให้เราไปศึกษาเรียนรู้ดอกไม้เหล่านั้นนั่นเองนะถามว่าไอ้ความอยากนะอยากดูเนี่ยจูงให้เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆเพื่ออะไรครับเพราะเรามีตัวอยากอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคืออยากดอมดมแน่อยากสัมผัสคือเอามือลูบไล้ลูบคลำมันว่าดอกมันสวยอย่างเนี้ยมันนุ่มมือนิ่มมือสักกี่มากน้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือขั้นตอนของการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ในทันทีที่ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนภายนอกที่เป็นสิ่งเราหรือทันทีที่ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนภายในที่เป็นสิ่งเราเหมือนกันซึ่งจิตของตัวมนุษย์คนนั้นนั่นเองที่เป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งมันขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยได้เห็นของสวยๆหรือของไม่สวยจิตของมนุษย์เราก็จะเกิดอาการสั่นสะเทือนเป็นบวกและเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าสวยคืออยากดูมันก็จะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าบวยเงี่ยคือไม่สวยไม่อยากดูมันก็จะสั่นสะเทือนไปทางด้านลบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองคำว่าจิตสำนึกแปลว่าอารมณ์รู้สึกถูกไหมฮะแปลว่า1ใน6อย่างที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกก็คืออารมณ์รู้สึกถ้าท่านผู้ฟังจะสร้างกรรมสร้างกุศลที่เป็นกรรมดีแล้วไม่ให้มีการโมฆะเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องสามารถแสดงออกทางอารมณ์เป็นพฤติกรรมของแก่นแท้ในมิติทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกให้ได้เพราะคำว่าจิตสำนึกหมายถึงจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนะครับดังนั้นการที่จิตสำนึกของเราโดยจิตของเราภาคหนึ่งใน6ภาคใน6ส่วนเนี่ยนะครับมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นทางด้านบวกก็คือความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั่นเองใช่ไหมฮะหรือความปิติยินดีทั้งหลายนั่นเองเมื่อเรามีความรู้สึกปิติยินดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนี้เนี่ยครับการกระทำด้วยจิตสำนึกในความหมายแรกก็คือการทำด้วยอารมณ์รู้สึกของตัวเองถ้าหากว่าเราเห็นดอกไม้แล้วสวยจิตของเราก็จะเป็นบวกคือชอบนะชอบดมชอบสัมผัสชอบดูอะไรแบบนี้นั่นเท่ากับว่าจิตของเราได้สั่นสะเทือนทางคลื่นอารมณ์รู้สึกที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเราสั่นสะเทือนทางด้านบวกตามไปด้วยและนั่นก็คือพฤติกรรมทางจิตก็เกิดขึ้นไปแล้วครับนั่นก็คือเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่มีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนี่คือจิตสำนึกตัวแรกจิตสำนึกตัวที่สองก็คือการนึกคิดของจิตเองครับจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องมีสิ่งร้าวภายนอกอยู่กับมันนิ่งๆอยู่กับมันเฉยๆนะถ้าหากว่ามันพร้อมที่จะนึกจะคิดมันก็จะสามารถนึกคิดสิ่งใดต่างๆเองได้ด้วยตนเองคิดถึงนึกถึงสิ่งใหม่ๆนั่นคือการนึกการคิดเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์
การนึกถึงสิ่งเก่าๆจากอดีตแต่เดิมนั่นก็คือการเติมเต็มความสุข

ในชีวิตประจำวันด้วยการจำอดีตได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะมีการนึกด้วยจิตอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวนึกจะทำนู่นเดี๋ยวนึกจะทำนี่นะมันถ้ามนุษย์ฉลาดพอก็จะต้องรู้เท่าทันถ้าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราจะต้องนึกมันได้ด้วยตนเองในการทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเช่นเราต้องนึกว่าวันนี้เป็นวันนักขัตฤกษ์เนาะเราจะต้องรีบไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมนะทำบุญทำกุศลกันที่วัดดีไหมนั่นก็คือนึกเองครับไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชวนให้เราคิดตามว่าเราควรจะไปหรือไม่ควรจะไปนั้นนึกเอาเองเลยครับนะมันตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านได้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์นั้น3ตัวเข้าไปแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราได้ใช่ไหมฮะพอมันสั่นสะเทือนข้างในแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นมาแล้วพาให้เราแสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกได้จิตตัวที่3นั่นก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเพื่อการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของสมองนั่นหมายความว่าถ้าจิตตัวนี้มันไม่มีการสั่นสะเทือนขึ้นมามันก็จะไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการใช้สติปัญญาของสมองได้มันถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าอารมณ์รู้สึกกับการนึกด้วยจิตและการคิดด้วยปัญญาล้วนสัมพันธ์กันเป็นระบบอัตโนมัติที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองก็แปลว่าเราต้องคิดให้ได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราควรทำมันคืออะไรสิ่งที่เราไม่ควรทำมันคือสิ่งใดมันถ้าหากว่าเราคิดเองได้ก็ไม่ต้องรอให้ใครมาจูงใจหรือมาติงเตือนเราหรือมาติเตียนเรานะว่าทำไมไม่ทำพฤติกรรมนี้ล่ะทำไมไม่ทำสิ่งนั้นทำไมไม่ทำสิ่งนี้ล่ะเหมือนนักเรียนนะครับไม่ขยันทำการบ้านไม่อ่านหนังสือพอพ่อแม่บังคับหรือพ่อแม่เอารางวัลมาล่อใจก็รีบขยันกระดิกระดากันอ่านกันยกใหญ่อย่างเนี้ยผลกรรมที่เกิดขึ้นก็คือโมฆะกรรมในมิติของจิตวิญญาณครับถึงแม้ในมิติทางโลกมันจะเกิดผลที่งดงามคือพ่อแม่ดีอกดีใจก็ตามนะเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยต่อกันในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยาย

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกเอาไว้ค้างคาอยู่นะครับเราบอกว่าถ้าเราจะทำสิ่งใดเนื่องจากเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเราจะทำสิ่งใดแล้วไม่ให้เกิดเป็นโมฆะกรรมในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้นั้นเราจะต้องสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือการกระทำด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเท่านั้นผมก็ได้อธิบายเรื่องของจิตสำนึกเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าจิตสำนึกก็หมายถึงจิตของเราที่เมื่อมีสิ่งร้าวมาตกกระทบไม่ว่าจะเป็นสิ่งร้าวจากภายนอกที่ผ่านช่องทางของอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสก็ตามหรือเป็นสิ่งร้าวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากอายตนะภายในก็คือจิตของเราเองที่มันรู้นึกรู้คิดเองด้วยตัวมันเองก็ตามเนี่ยเราจะต้องสั่นสะเทือนมันด้วยตัวของเราเองโดยจะก่อให้เกิดอาการสั่นสะเทือนของจิตที่แปลความหมายเป็นอาการทางจิตได้ถึง6ประการด้วยกันและในคราวที่แล้วผมพูดไว้3ประการแล้วครับซึ่ง3ใน6ประการที่กล่าวถึงไว้คราวที่แล้วก็คืออย่างที่1คือจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกโดยผมได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เรานี่แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเราสั่นสะเทือนมันและทำมันด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราขอโทษอารมณ์รู้สึกของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำด้วยจิตสำนึกของเราแล้วและก็ขอให้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนด้วยตัวของท่านเองไม่ได้เกิดจากการยั่วยุหรือปลุกเร้าจากสรรพสิ่งภายนอกหรือสับจากสิ่งแวดล้อมใดๆนั่นจึงจะถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์รู้สึกที่เกิดจากการยั่วยุยั่วยวนหรือเย้ายวนหลอกล่อของผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขให้อย่างนั้นเนี่ยในทางโลกถือว่าโอเคนะครับแต่ในมิติของแก่นแท้ด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานถือว่าเป็นโมฆะกรรมคือไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะว่ากันอย่างนั้นและก็ในประการที่สองก็คือจิตที่เมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่มนุษย์เรียกว่าเป็นการนึกของจิตนะครับนึกนั่นนึกนี่นะนึกถึงอดีตนึกถึงปัจจุบันนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตหรือนึกถึงสิ่งใหม่เรื่องใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้จิตตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการอย่างที่บอกและถ้าหากว่ามนุษย์เราสามารถใช้จิตของตัวเองที่นึกเองคิดเองนั้นด้วยจิตของตัวเองได้อย่างนี้ก็เรียกว่าท่านผู้ฟังท่านนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าถึงการกระทำสิ่งใดๆหรือสิ่งนั้นๆด้วยจิตสำนึกของตัวเองได้แล้วซึ่งคราวที่แล้วผมยกตัวอย่างเรื่องการไปวัดนะครับนึกว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือเป็นวันพระอยากกระนั้นเลยเราไปทำบุญตักบาตรถือศีลฟังธรรมที่วัดจะดีกว่าเพราะมันจะทำให้เรามีความสุขนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระอะไรแบบนี้นะนั่นก็คือการใช้จิตของตัวเองนึกเพื่อจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการก่อกรรมที่ก่อให้เกิดผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ได้ถึงแม้สองตาเปล่าจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นมิติทางพลังงานที่มันเกิดได้เป็นเพราะว่าเราใช้จิตของเรานึกเอาเองว่าเราควรทําในสิ่งใดเรานึกเอาเองว่าเราไม่ควรประพฤติสิ่งใดหรือไม่ควรทําสิ่งใดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความหมายมันคืออย่างนั้นและก็จิตสํานึกตัวที่3ก็คือการสั่นสะเทือนทางจิตให้เกิดเป็นอาการของการคิดด้วยสติปัญญาของสมองซึ่งต้องใช้กลไกของจิตเป็นตัวช่วยกดปุ่มให้ด้วยเพราะว่าเซลล์สมองของมนุษย์เรามันมีนับจำนวนเป็นล้านๆเซลล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาหรือส่วนใดก็ตามมันจะต้องอาศัยแรงกระเพื่อมหรือแรงสั่นสะเทือนของจิตเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์สมองเกิดการสั่นสะเทือนตามแล้วก็จึงจะนำไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองในระดับที่สั่นสะเทือนสูงสุดได้แค่ไหนก็สั่นสะเทือนสูงสุดแค่ไหนนะก็ใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นในการคิดรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
เราวานให้คนอื่นคิดแทนเช่นให้คนอื่นสอนให้เราไปทำเป็นคนอื่นเป็นคนแนะให้เราไปทำถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแต่เราไปทำตามที่คนอื่นเขาแนะเขาชี้เขาชวนให้เราทำหรือเขาเชิญให้เราทำต่อให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีในทางโลกซึ่งผู้คนจะนิยมสรรเสริญและยกย่องนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดผลใดๆในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ของท่านเลยครับมันตรงนี้สำคัญมากหลายคนทำบุญกันตลอดชีวิตนะก็หวังว่าจะไปนิพพานก็คือดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วกลับดับไม่ได้ดับไม่สิ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่มีพลังอำนาจหรือพลังบารมีทางจิตวิญญาณอันเกิดจากการก่อกรรมที่ดีเรียกว่าก่อผลกรรมที่ดีที่จะเป็นพลังบารมีในการที่จะขัดเกลากิเลสตัณหาที่ค้างคาอยู่ในจิตใจหรือจิตวิญญาณของตัวเองให้ว่างไปจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างพอเพียงนั่นเองนั้นพลังของการกระทำในทางโลกจึงไม่อาจส่งผลให้เกิดเป็นพลังทางจิตวิญญาณได้ก็เพราะเหตุนี้ครับเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึกของตัวท่านเองวานให้คนอื่นคอยเตือนวานให้คนอื่นคอยบอกและคอยจะทำตามคนอื่นหรือให้คนอื่นก็ชี้นำแบบนี้นะครับเพราะในศาสตร์ของเราที่กล่าวถึงว่าทำสิ่งใดทุกสิ่งเราจะต้องทำด้วยจิตสำนึกของตัวเราเองเท่านั้นวงเล็บถ้าหากว่าท่านและเราทุกคนมั่นใจว่าเราคือมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำโลกที่เขาใช้แต่สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะมนุษย์ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญชาตญาณได้ด้วยและยังใช้จิตสำนึกที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกต่างหากด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากจิตสำนึกที่ประกอบด้วย3ประการนั้นแล้วนะครับยังเหลืออีก3ประการที่เห็นทีเราจะต้องกล่าวกันให้ทันภายในตอนนี้วันนี้นะครับให้จบสิ้นนั่นก็คือจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอาการจำได้กับอาการหมายรู้ที่ผมใช้คำนี้เพราะเป็นคำที่ท่านผู้ฟังคุ้นชินหรือคุ้นหูกันอยู่ละแล้วก็ถ้ากล่าวถึงปั๊บท่านก็จะนึกภาพออกว่าผมหมายถึงสิ่งใดจิตของมนุษย์เรานั้นนะครับสามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นการจดจำได้นะเป็นการจดจำได้คือเป็นการนึกได้เหมือนกันแต่เป็นการนึกเรื่องราวนะครับนึกเรื่องราวในอดีตที่เป็นประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าจะนมนานกาเลสักแค่ไหนปานใดก็ตามนะส่วนการหมายรู้นั้นหมายถึงการจดจำอารมณ์รู้สึกนึกคิดอันเดิมๆของตัวเองเอาไว้นะเป็นจิตที่บันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอารมณ์รู้สึกนั่นแหละครับว่าอารมณ์รู้สึกอย่างนี้มันคืออย่างไรแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนี้เราเคยทำอย่างไรหรือเราเคยเห็นคนอื่นเขาทำอย่างไรล้วนถูกบันทึกไว้ในรหัสของจิตในหมวดที่4เนี่ยครับคือหมวดของการจำได้หมายรู้หรือที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญานั่นเองเป็นสัญญานะนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าบางทีเราไม่ว่างหรือไม่มีเวลาพอจะคิดทันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้อย่างไรถ้าเรามีประสบการณ์ปั๊บจิตของเราตัวที่ทำหน้าที่จำได้หมายรู้เนี่ยนะครับมันจะย้อนคืนสิ่งที่มันบันทึกไว้ลึกซึ้งอยู่ในจิตใจหรือลึกเร้นอยู่ในจิตใจนะครับมันจะย้อนคืนนะเป็นรหัสข้อมูลออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์คนนั้นๆ นะครับให้สามารถใช้วิธีการดังกล่าวนั้นแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นได้อย่างสบายๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์มากๆในชีวิตแล้วประเภทไม่ทำตัวแก่แล้วแก่เลยนะคือเรียนรู้ทุกสิ่งมาตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็จะสามารถหยิบฉวยเอาประสบการณ์เก่าๆนะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆนะหรือแก้ปัญหาในชีวิตใหม่วันใหม่ได้อย่างสบายๆ